0: ้าหน้าที่ตำรวจมาคอยอำนวยความสะดวกให้ซึ่งเจ้าหน้าที่และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและสิ่งไม่บริสุทธิ์ออกจากพื้นที่ตลอดจนเชิญกองกำลังทหารเทพยดามาประจำรักษาอาณาเขตเพื่อคุ้มครองสถานที่ประกอบพิธีกรรมให้เกิดความสงบเรียบร้อยและเป็นมณฑลพิธีอันบริสุทธิ์ตามคติความเชื่อที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานประเพณีถือศีลกินผักจังหวัดตรังเป็นประเพณีเก่าแก่ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่สืบทอดมายาวนานกว่า240ปีแล้วนะคะคุณผู้ชมโดยเชื่อมโยงกับการอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวจีนในเมืองตรังซึ่งได้นำเอาวัฒนธรรมความเชื่อและพิธีกรรมจากถิ่นกำเนิดมาสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นจนกลายเป็นประเพณีสำคัญที่สะท้อนถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมและความศรัทธาของชาวตรังมาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะ
1: ส่วนสภาพอากาศวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพราะว่าจะมีอากาศแปรปรวนทั่วไทยนะครับมีทั้งฝนหนักลมแรงฟ้าผ่าและลูกเห็บตกบางพื้นที่โดยเฉพาะกำแพงเพชรสุโขทัยที่เป็นจุดเสี่ยงสูงสุดในวันนี้ครับติดตามกันในสถานีอากาศ NBT ครับ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT วันนี้กำแพงเพชรสุโขทัยขึ้นสีแดงระวังฝนอากาศแปรปรวนมาทั้งฝนหนักมากลมแรงฟ้าผ่าลูกเห็บตกได้ส่วนพื้นที่สีเหลืองเสี่ยงรองลงมาจะเกิดอากาศแปรปรวนกระจายหลายภาคตั้งแต่ภาคเหนืออีสานกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ได้ค่ะถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วหรือได้ยินฟ้าร้องให้รีบหาที่หลบไว้ก่อนมีสิทธิ์ได้เจอทั้งฝนหนักลมแรงและฟ้าผ่าบางพื้นที่เจอลูกเห็บตกได้ก่อนออกจากบ้านวันนี้ปิดประตูหน้าต่างให้เรียบร้อยของที่จะปลิวเก็บเข้าบ้านไว้เลยอย่าปล่อยไว้ค่ะนอกจากนี้ต้องเตรียมรับมือฝนชุดใหญ่ 9-13 ตุลาคมฝนจะเพิ่มขึ้นอีกโดยเฉพาะภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้บางพื้นที่มีโอกาสเจอฝนหนักถึงหนักมากตกแช่ในพื้นที่ได้เหนือวันนี้อากาศแปรปรวนหลายพื้นที่ค่ะโดยเฉพาะเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรสุโขทัยเสี่ยงสุดสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศแปรปรวนประมาณครึ่งหนึ่งของพื้นที่มีฝนหนักบางจุดโดยเฉพาะที่เลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ถ้าฟ้ามืดลมแรงเริ่มให้รีบหาที่หลบค่ะวันนี้อากาศแปรปรวนหลายจังหวัดตั้งแต่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลบบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามบางพื้นที่มีฝนหนักและลมแรงได้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลอากาศแปรปรวน 60% ของพื้นที่ถ้าเริ่มเห็นลมแรงฟ้ามืดเร็วได้ยินเสียงฟ้าร้องให้เตรียมหาที่หลบภาคตะวันออกอากาศแปรปรวนค่อนข้างมากโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองมีฝนตกหนักบางแห่งช่วงที่มีฝนฟ้าคะนองลมแรงทะเลตรงไหนมีฝนคลื่นจะสูงเกิน2เมตรได้ค่ะฝั่งอ่าวไทยอากาศแปรปรวนหลายพื้นที่โดยเฉพาะเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชจะมีฝนหนักบางจุดและทะเลคลื่นลมแรงในจุดที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ภาคใต้ฝั่งอันดามันอากาศแปรปรวน 40% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
0: ไปต่อกันที่ข่าวภาคภาษาอังกฤษกับ NBT World Brief ค่ะ
3: สวัสดีค่ะ Welcome to the morning edition of NBT World Brief on NBT and NBT World You're with me นวรัตน์ วงศ์ อารยะNow, the latest floodwater movement is pushing river levels higher in Ayutthaya province. Authorities are also monitoring several major dams as more heavy rain is forecast.

0: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT True HD เพราะเช้าวันใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 ทาง NBT มาเริ่มต้นเช้าวันดีๆด้วยรอยยิ้มไปกับเรา
1: ช่วงนี้ติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเริ่มที่อิหร่านประกาศยังไม่เปิดช่องแคบฮอร์มุซจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขในข้อตกลงชั่วคราวนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิปับประธานรัฐสภาอิหร่านกล่าวว่าจุดยืนของอิหร่านนั้นชัดเจนและหนักแน่นโดยช่องแคบฮอร์มุซจะไม่เปิดให้เดินเรือจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไข7ประการซึ่งระบุไว้ในบันทึกความเข้าใจหรือข้อตกลงชั่วคราวที่ทำไว้กับสหรัฐเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่นายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านกล่าวว่าแผนการที่รัฐบาลอิหร่านเสนอเพื่อแก้ไขข้อพิพาทกับรัฐบาลสหรัฐอาจนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งภายในเวลา7วันหากเงื่อนไข7ประการได้รับการยอมรับและว่าอิหร่านได้ชี้แจงเงื่อนไขสำหรับการเปิดช่องแคบฮอร์มุซไว้อย่างชัดเจนแล้วและเงื่อนไขเหล่านั้นเชื่อมโยงกับพันธกรณีที่สหรัฐจำเป็นต้องยอมรับโดยอิหร่านหวังว่าสหรัฐจะเลือกแนวทางการทูตแต่ขณะเดียวกันได้เตือนว่าอิหร่านพร้อมที่จะตอบโต้หากสหรัฐเลือกใช้ปฏิบัติการทางทหารอีกครั้ง
2: สำนักนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นออกแถลงการว่านายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิยื่นประท้วงสหรัฐหลังตำรวจในจังหวัดโอกินาวาได้จับกุมจ่าอากาศตรีเดวินจาคอบประหลาดวัย20ปีนาวิกโยธินสหรัฐเนื่องจากตกเป็นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุฆาตกรรมและชิงทรัพย์นางสาวแอนนายางิชาวญี่ปุ่นอายุ39ปีโดยเธอนั้นถูกพบเสียชีวิตอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งในเมืองนาฮะเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีทาคาอิจิกล่าวว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุรุนแรงและโหดเหี้ยมอย่างยิ่งพร้อมเรียกร้องให้สหรัฐให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการสอบสวนรวมถึงกำชับวินัยกำลังพลและดำเนินมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำด้านสถานทูตสหรัฐในญี่ปุ่นและกองนาวิกโยธินสหรัฐออกแถลงการแสดงความเสียใจอย่างสูงสุดต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและยืนยันว่าจะให้ความร่วมมือกับทางการญี่ปุ่นอย่างเต็มที่ขณะที่ข้อมูลเบื้องต้นระบุว่าจ่าอากาศตรีบัลลาดซึ่งสังกัดกองกำลังนาวิกโยธินภาคพื้นแปซิฟิกที่3และประจำการอยู่ที่ฐานทัพอากาศฟูเทนมะยังอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจญี่ปุ่นและจนถึงตอนนี้ยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา
1: พายุทอร์นาโดพัดเข้าถล่มเมืองอุลาดุลลาในออสเตรเลียซึ่งอยู่ห่างไปทางตอนใต้ของนครซิดนีย์ประมาณ226กิโลเมตรสร้างความเสียหายเป็นวงกว้างโดยมีรายงานต้นไม้จำนวนมากหักโค่นเฟอร์นิเจอร์กลางแจ้งปลิวว่อนขณะที่คลิปวิดีโอเผยแพร่บนโซเชียลมีเดียแสดงให้เห็นพายุหมุนพัดผ่านย่านชานเมืองขณะที่กระแสลมแรงและฝนตกกระหน่ำส่งผลให้ถนนหลายสายจมน้ำใต้จมอยู่ใต้น้ำด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาออสเตรเลียระบุว่าการเกิดพายุทอร์นาโดในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่หนาแน่นเช่นนี้แทบไม่เคยปรากฏมาก่อนและถือว่าผิดปกติเป็นอย่างมาก
2: ฉลามภูกังอีซึ่งมีขนาดลำตัวยาว 3.5 เมตรยังไม่ยอมกลับสู่ทะเลหลังติดอยู่ในคลองเมืองปูซานของเกาหลีใต้โดยเจ้าหน้าที่พยายามผลักดันภูกังอีกลับสู่ทะเลเป็นครั้งที่2ด้วยการใช้ตาข่ายต้อนมันออกจากคลองนานถึง2ชั่วโมงแต่ต้องล้มเหลวอีกครั้งเนื่องจากมีความเสี่ยงที่ตาข่ายจะไปเกี่ยวกับโขดหินทำให้ภูกังอียังคงอยู่ในคลองแห่งนี้ต่อไปเป็นสัปดาห์ที่3และตอนนี้ได้แต่หวังว่าเจ้าฉลามภูกังอีจะว่ายน้ำออกสู่ทะเลเปิดได้เองหลังจากที่ ได้มีการติดตาข่ายกั้นเอาไว้เพื่อจำกัดระยะทางไม่ให้มันว่ายทวนคลองขึ้นไปลึกกว่าเดิมภูกังอีถูกพบครั้งแรกในคลองบริเวณท่าเรือเหนือเมื่อวันที่18กันยายนและมันก็กลายเป็นไวรัลไม่มีผู้ติดตามราว 600,000 คนแห่กันมาดูฉลามตัวนี้ด้านผู้เชี่ยวชาญระบุว่ามันอาจจะเป็นฉลามบรอนเวลเลอร์ซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่มักพบในเขตอบอุ่นครับ
1: ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วนะคะหลังถูกส่งกลับมาจากมาเลเซียติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆกันค่ะ
3: เจ้าหน้าที่เมียนมาเปิดเผยว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเกือบ 1,500 คนที่ถูกส่งตัวกลับจากมาเลเซียเดินทางถึงบ้านเกิดแล้วโดยมีญาติและครอบครัวจำนวนมากมารอรับที่บริเวณด้านนอกฐานทัพเรือในเมืองตาลียีนทั้งนี้ทางการมาเลเซียยืนยันว่าผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเหล่านี้

0: ยอมเดินทางกลับประเทศโดยสมัครใจหลังรับโทษครบกำหนดที่ศูนย์กักกันจากความผิดฐานพำนักอย่างผิดกฎหมายแต่กลุ่มสิทธิมนุษยชนชี้ว่าสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้ายในศูนย์กักกันอาจเป็นสาเหตุให้พวกเขาตัดสินใจเช่นนั้นความคืบหน้าเหตุการณ์ร้ายแรงบนเครื่องบินโดยสารสายการบินฟลายดูไบเส้นทางจากนครดูไบมุ่งหน้าสู่อิสราเอลล่าสุดอัยการสูงสุดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเปิดเผยว่านักบินผู้ช่วยใช้ขวานฉุกเฉินในห้องนักบินทำร้ายกัปตันสมิธมัชชาชาวอินเดียเพื่อพยายามเข้าควบคุมเครื่องบินโดยกัปตันแม้จะได้รับบาดเจ็บจากการถูกทำร้ายแต่ได้ใช้แรงฮึดกดเปิดประตูห้องนักบินจากข้างในทำให้ผู้โดยสารและลูกเรือคนอื่นๆที่อยู่ด้านนอกสามารถเข้ามาช่วยได้นางสาวคิมโยจองน้องสาวผู้ทรงอิทธิพลของนายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือออกแถลงการยืนยันว่ากองทัพได้ดำเนินการทดสอบยิงขีปนาวุธพิสัยกลางซึ่งใช้วิธีการบินใหม่แบบคล้ายคลึงทำให้ศัตรูไม่สามารถติดตามตรวจจับได้นอกจากนี้ขีปนาวุธยังสามารถเปลี่ยนวิธีการบินที่ระดับความสูงต่ำได้ด้วยการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ซึ่งนั่นหมายความว่าไม่มีทางที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีนี้ได้ตำรวจฝรั่งเศสเตือนว่าการประท้วงของนักเรียนที่ขยายวงกว้างไปทั่วประเทศได้ทวีความรุนแรงหลังเกิดการปะทะกับตำรวจและมีการทำลายทรัพย์สินในหลายพื้นที่จนผู้ริเริ่มการเคลื่อนไหวไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้อีกต่อไปพร้อมกันนี้ได้เรียกร้องให้ผู้ปกครองช่วยดูแลบุตรหลานไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่เขาเรียกว่าผู้ก่อจลาจลอาชีพและขอให้นักเรียนยุติการปิดล้อมโรงเรียนทั้งนี้สถานการณ์ประท้วงทวีความรุนแรงตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาโดยผู้ประท้วงเรียกร้องให้รัฐบาลแก้ปัญหาห้องเรียนแออัดครูไม่เพียงพอและอาคารเรียนทรุดโทรมชาวสเปนหลายหมื่นคนร่วมเดินขบวนประท้วงทั่วประเทศเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งการแก้วิกฤตที่อยู่อาศัยโดยเมืองบาเลนเซียทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ได้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ประท้วงกับตำรวจซึ่งใช้กระสุนยางและแก๊สน้ำตาเข้าสลายการชุมนุมหลังผู้ประท้วงราว30คนบุกเข้าไปในอาคารสำคัญทางวัฒนธรรมของเมืองขณะที่บริเวณจัตุรัสปูเอตาเดลโซใจกลางกรุงมาดริดตำรวจได้ยิงกระสุนยางใส่กลุ่มผู้ประท้วงพร้อมจับกลุ่มสมาชิกกลุ่มขวาจัด3คนส่วนการประท้วงในอีก50เมืองของสเปนเป็นไปอย่างสงบนายไมเคิลคอลิคอฟอธิการบดีมหาวิทยาลัยคอร์เนลในรัฐนิวยอร์กของสหรัฐแถลงว่าจะทบทวนบทบาทของสมาคมนักศึกษาชายและหญิงหรือระบบ Greek Life ภายในมหาวิทยาลัยหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีนักศึกษาหญิงรายหนึ่งยื่นฟ้องคดีแพ่งเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมาว่าเธอถูกวางยาและข่มขืนโดยสมาชิกชาย7คนของสมาคมนักศึกษาชายเมื่อปี2567พร้อมกันนี้นายคอลิคอฟกล่าวว่าจะดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้อีกจากกรณีคณะกรรมการเฉพาะกิจด้านจีนของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้บริษัทสตาร์บัคปิดร้าน2แห่งในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนโดยอ้างข้อกังวลด้านสิทธิมนุษยชนนั้นนายกัวเจียคุนโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนได้ออกมาแถลงเกี่ยวกับประเด็นนี้ว่าสหรัฐมักกุเรื่องขึ้นด้วยเหตุผลทางการเมืองเพื่อโจมตีและทำให้จีนเสื่อมเสียในขณะที่สตาร์บัคระบุว่าร้านทั้งสองสาขาในซินเจียงไม่ใช่เพียงร้านกาแฟแห่งใหม่แต่เป็นการนำเสนอประสบการณ์ที่ผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นและความต้องการของลูกค้า
1: จีนจัดการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นการพาไปเยี่ยมชมกายกรรมแบบดั้งเดิมผสมผสานกับเทคโนโลยีแสงสีเสียงแบบใหม่นะครับเพื่อให้เข้าถึงผู้ชมรุ่นใหม่และนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นอย่างไรติดตามจากคุณมณีนาฏอ่อนพันนาครับ
2: Legend of Chinese Charm หรือกวยอิ้นชวนฉีตำนานมนต์เสน่ห์ของจีนการแสดงกายกรรมประจำโรงละครเป่ยจิงเฉาหยางเตียเตอร์ณกรุงปักกิ่งที่นำทักษะกายกรรมจีนดั้งเดิมมาตีความใหม่ผ่านเทคนิคการแสดงร่วมสมัยอย่างน่าตื่นตาตื่นใจตลอดการแสดงผู้ชมจะเห็นทั้งการลอดห่วงการต่อเก้าอี้สูงการหมุนจานการทรงตัวแต่เบื้องหลังความหวาดเสียวเหล่านี้ไม่ได้มีเพียงแค่การโชว์ทักษะทางร่างกายเท่านั้นนะคะเพราะโรงละครมองว่ากายกรรมจีน

0: หนึ่งในช่องทางในการบอกเล่าวัฒนธรรมของจีนแก่ผู้ชมทั่วโลกและยังเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งค่ะ
1: การแสดงกายกรรมของชาวหยางนะคะก็จะสื่อถึงการเป็นนามปัดทองของที่นี่เลยนะคะเพราะว่าจะทำให้เห็นในรูปของการแสดงกายกรรมปักกิ่งแล้วก็จะทำให้ชาวต่างชาติเองนะคะเห็นถึงการแสดงที่คอมไบหรือว่าร่วมกันนะคะระหว่างเทคโนโลยีมิวสิกแล้วก็ศิลปวัฒนธรรมที่ออกสู่สายตาชาวผู้ชมชาวจีนแล้วก็ผู้ชมที่มาชมในทั่วโลกด้วยค่ะ
0: เบจิ่งชาวหยางเตี๋ยเตอร์ก่อตั้งขึ้นในปี1984ในย่านธุรกิจ CBD วงแหวนที่3ของกรุงปักกิ่งในปี1986โรงละครแห่งนี้ได้รับการกำหนดจากทางกรุงปักกิ่งให้เป็นหนึ่งในสถานที่สำหรับการแสดงเพื่อการท่องเที่ยวก่อนที่จะได้รับการยกย่องเป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรมดีเด่นในระดับประเทศในปี2001ตลอดเวลากว่า40ปีโรงละครมุ่งพัฒนาการแสดงกายกรรมประจำสถานที่จนเกิดเป็นแบรนด์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในแนวคิดที่ว่า For Acrobatics Go to เฉาหยางหากอยากชมกายกรรมก็ให้มาที่เขตเฉาหยางกรุงปักกิ่ง
2: ต่อ的观众的掌声嘛掌声越大也那个觉得这些辛苦都值了中国很好希望泰国的朋友可以到中国来看杂技看杂技到朝阳
0: ปัจจุบันเฉาหยางเตี๋ยเตอร์อยู่ภายใต้เป่ยจิงเฉาหยาง Culture Tourism Development Group และได้ยกระดับอุปกรณ์บนเวทีผ่านทางระบบอัจฉริยะให้กับผู้ชมทั้งชาวจีนและชาวต่างชาติ
3: Okay, this is my first time I have seen such kind of performance. Before this performance, I have only watched such performances on television. Looks always mesmerizing and eye-catching to see the synchronization of people, how they perform, how they bend their bodies.Very uniquely and very, you know, unrealistically. So the boys came in with the bikes and one by one they entered, you know, into a circle, a metal circle, and they were performing. And that was a goosebump performance. I appreciate all of the performers and wish them all the luck for their future.
4: This is my first time for this performance. And I also have amazing feeling that I would say to the world, everyone could visit China and not miss the performance, okay?
5: From my experience, the show is very similar to our country, and some parts of this show, but not all. And I want the world to see this show, and then skip this part. This is very important for you to see how China look like.
0: การแสดง Legend of Chinese Charm จึงไม่ใช่การโชว์ความสามารถของนักกายกรรมเท่านั้นแต่ว่าโมเดลนี้ได้เพิ่มมูลค่าทางการท่องเที่ยวพร้อมเปิดพื้นที่ทางศิลปะวัฒนธรรมของกรุงปักกิ่งและยังสะท้อนถึงความพยายามของจีนในการนำศิลปะดั้งเดิมมาปรับให้เข้ากับยุคสมัย Legend of Chinese Charm จึงเป็นมากกว่าการแสดงกายกรรมแต่คือความพยายามในการรักษารากวัฒนธรรมพร้อมสร้างรูปแบบใหม่เพื่อให้ศิลปะที่สร้างประสบการณ์คุณภาพสูงให้กับผู้ชมทั้งในประเทศและจากทั่วโลกมณีนาฏอ่อนพนารายงานจากกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
6: ได้เวลาไปอัปเดตความเคลื่อนไหวในแวดวงกีฬาแล้วนะคะเช้านี้พบกับคุณท็อปและคุณกีตาร์เช่นเคยค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
6: วันนี้มีข่าวดีมาฝากใช่ไหมคะ
7: ใช่ก็เอเชียนเกมปิดฉากลงไปแล้วนะครับถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่ประสบความสำเร็จมากๆสำหรับทัพนักกีฬาไทยได้มา18เหรียญทองเลย
6: เกินเป้าไหมคะ
7: ก็เป้าวางไว้15เหรียญทองอ
6: ัน
7: นี้ได้มา18
8: จริงๆนี่เป็นเหรียญรางวัลที่มากที่สุดในรอบหลายปีเลยนะคะนับตั้งแต่ปี1998ที่เราเป็นเจ้าภาพเนี่ยเราได้24หลังจากนั้นเราไม่เคยได้มากขนาดนี้มาก่อน
7: คือเป็นครั้งที่ได้มากที่สุดเวลาเราไปแข่งนอกบ้านคร
8: ั
7: ้งน
8: ี้
7: แหละ
8: ใช่ค่ะ
6: สุดยอดเลยเชนค
8: ่ะ
7: สวัสดีครับ
8: สวัสดีค่ะ
7: ข่าวกีฬาวันนี้เริ่มมันที่เอเชียนเกมนะครับบิลภูริพลบุญสอนก่อนหน้านี้เดินทางกลับมาไทยแล้วรอบหนึ่ง
8: กลับไปอีก
7: กลับไปใหม่นะครับไปรับรางวัลนักกีฬาชายยอดเยี่ยม
8: ต้องไปบิลบอกนะคะ
7: นะครับถือว่าเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รางวัลนี้นะครับไปนอกจากได้รางวัลแล้วได้ตังค์ด้วย
8: ใช่นะคะนี่คือเป็นรางวัลนักกีฬาทรงคุณค่านักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมฝั่งชายนะคะก็แบ่งเป็นฝั่งหญิงแล้วก็ฝั่งชายนะคะก็บิลค่ะเดินทางกลับไปนาโกย่า าอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปรับรางวัลอันทรงเกียรตินี้นะคะ
7: ครับของนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมเป็นนักกีฬาว่ายน้ำจากจีนนะครับอายุ13ปีได้ไป3เหรียญทองแล้วก็ทำลายสถิติเอเชียด้วยก็คือปี้จื้อตีนะครับที่ได้รางวัลนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยมไปส่วนนักกีฬาชาย
8: บิลภูริพลบุญสอนของไทยนั่นเองนะคะผลงานยอดเยี่ยมค่ะคว้า2เหรียญทองจากวิ่ง100แล้วก็200เมตรเป็นการทำลายสถิติเอเชียนเกมด้วยนะคะแล้วก็ยังช่วยเพื่อนร่วมทีมคว้ามาได้อีก1เหรียญคนเหรียญทองเหรียญเงินนะคะจากผลัดผสม4คูณ100เมตรค่ะ
7: ตอนเดินทางไปใส่สูตรหล่อนะนะครับถือว่าได้รางวัลใหญ่โอ้โห
8: เขาแซวตัวเองนะพี่ชาวีพี่จะใส่สูตรมาทำไม
7: เนาะก็เรียกว่าผลงานยอดเยี่ยมนอกจากเหรียญทองแล้วนะครับทำลายสถิติทั้ง100แล้วก็200เมตร
8: ถูกต้องนะคะก็ได้รับรางวัลนะคะก็อย่างที่บอกว่านอกเหนือจากรางวัลแล้วนะคะยังได้เงินด้วยนะคะเพราะว่า OCA เนี่ยก็ควักกระเป๋ามอบเงินให้ประมาณ 25,000 เหรียญสหรัฐหรือว่าตีเป็นเงินไทยประมาณ 83,000 83,000 30,000 บาทนะคะ
7: ก็ทางบิลภูริพลเองก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรตินะครับที่ได้กลับมานาโกย่าอีกครั้งในฐานะนักกีฬายอดเยี่ยมในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณสมาคมกีฬาขอบคุณแฟนๆกีฬาชาวไทยแล้วก็เอเชียที่ให้กำลังใจมาตลอดนะครับถือว่าเป็นรายการที่บิลเนี่ยก้าวไปสู่ระดับโลกอย่างแท้จริงนะนะครับ
8: ก็ได้ลงสื่อประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมหลายวันด้วยนะคะ
9: ได้ครับครับก็สำหรับนี้ผมรู้สึกว่าดีใจมากผมแล้วก็สุขภูมิใจเต็มมากผมที่คว้ารางวัลนี้ให้ทางตัวเองแล้วก็ทางคนไทยได้ดีใจกันครับผมรู้สึกว่าเป็นเกียรติผมมากๆนะครับตอนนั้นก็กลับไทยไปแล้วครับก็เพิ่งรู้ก็รู้สึกงงๆเหมือนกันว่าแบบเราได้รางวัลนี้ก็คือผมไม่เคยรู้รางวัลนี้มาก่อนครับเลยลองไปศึกษาดูอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเป็นรางวัลที่ยิ่งใหญ่มากเลยก็รู้สึกเนี่ยรู้สึกตะลึงเลยครับรู้สึกดีใจครับที่เป็นคนแรกของไทยแล้วก็อาจจะเป็นของอาเซียนด้วยใช่ไหมครับก็รู้สึกว่าดีใจกับตัวเองมากๆครับผมโอ้ไกลมากเลยครับรู้สึกว่ามันเกินฝันตัวเองมากเพราะว่าเหมือนเราก็ก่อนมาเราก็ตั้งเป้าไว้ที่เราอยากจะได้เหมือนกันแต่ว่าเราทำเร็วรู้สึกว่ามันเกินเป้าตัวเองมากผมรู้สึกว่าเราก้าวข้ามคิดกับตัวเองหนึ่งขั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองมีคิดกับตัวเองที่ต้องไปต่อได้อีกครับใช่ก็หลักก็คือมอบให้ครอบครัวเลยครับผมพ่อแม่แล้วก็คนไทยทุกคนนะครับผมที่คอยติดตามผมแล้วก็คอยเชียร์ผมอยู่ครับผม
8: นะคะก็สำหรับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมประจำทัวร์นาเมนต์เอเชียนเกมเนี่ยนะคะเหมือนเป็นธรรมเนียมสำคัญของการแข่งขันนะคะนับตั้งแต่เริ่มมอบรางวัลครั้งแรกตั้งแต่เอเชียนเกม1998ที่กรุงเทพมหานครมอบให้นะคะและตอนนั้นเนี่ยเป็นนักกรีธาที่ได้ตอนครั้งแรกนะคะก็คือโคจิอิโตะและนี่คือนักกรีธาคนที่2จากบิลภูริพลบุญสอนนะคนแรกของไทยแล้วก็คนแรกของอาเซียนด้วย
7: สุดยอดจริง
8: ๆค่ะ
7: ต้องไปหล่อด้วยนะโอ้โหยังเท่เลยไปดูพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมกันนะครับเมื่อคืนนี้เดี๋ยวอีก4ปีข้างหน้าเจ้าภาพจะเป็นกาตาร์นะครับก็ปิดฉากแล้วสำหรับเอเชียนเกมไอจินาโกย่าครับนี่เป็นบรรยากาศพิธีปิดการแข่งขันโดยมีเจ้าชายอากิชิโนะมกุฎราชกุมารแห่งญี่ปุ่นและก็เจ้าหญิงคิโกะมกุฎราชกุมารีพระวรชายาเสด็จมาเป็นองค์ประธานด้วย
8: ค่ะก็ในส่วนของคณะนักกีฬาไทยนะคะก็จะมีมัสยาดวงศรีนักกีฬาตะกร้อทีมชาตินะคะถือธงชาติไทยแล้วก็มีบิลภูริพลด้วย
7: ไหนมาแล้ว
8: ใช่ไปซะหน่อยไปร่วมพิธีปิดซะหน่อยนะคะก็ได้รับความสนใจจากกล้องละค่ะก็จับจ้องอยู่นะคะเพราะว่าเป็นดาวเด่นจริงๆนะคะ
7: นะครับ
8: ยังไงล่ะ
7: นะครับทำหลายงานเลยเกินนะมารอบ2
8: ก็ไปแล้วไปรับรางวัลอย่างเดียวนะก็มาร่วมพิธีปิดซะเลยนะคะ
7: กำลังฮอต
8: ถูกต้องค่ะก็สำหรับเจ้าภาพนะคะจัดชุดการแสดงเอาไว้ก็สวยงามประการตานะคะมีทั้งการแสดงพื้นบ้านต่างๆรวมไปถึงเทคโนโลยีมีหุ่นยนต์ด้วยนะคะจากนั้นฮิเดอากิโอมูระผู้ว่าราชการจังหวัดไอจิในฐานะประธานคณะกรรมการจัดงานเอเชียนเกม2026เนี่ยนะคะก็ได้ส่งมอบธงเจ้าภาพต่อให้กับชิกโจอันบินฮามัดอัลทานีประธานสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียชาวกาตาร์ส่งต่อไปให้กับตัวแทนของกาตาร์เพื่อที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปนะคะ
7: ค
8: เป็นครั้งที่21ค่ะ
7: แข่งกันปี2030ะนะครับช่วงท้ายก็มีเปลวไฟในกระถางคบเพลิงนะครับดับลงไปก็เป็นการปิดฉากการแข่งขันอย่างเป็นทางการนะครับก็ถือว่านี่ครั้งที่แล้วเนี่ย กาตาร์ตอนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกม2006
8: ค่ะ
7: นะพิธีเปิดเขาใช้ขี่ม้าขึ้นไปจุดคบเพลิงจำได้อยู่เลย
8: อันนี้คือสารต่
7: อ
8: เป็นซีนที่แบบออกมานี่ก็สร้างความตะลึงเหมือนกันเพราะว่าเท่มากๆนะคะก็มารับไม้ต่อสารต่อจากเมื่อปี2006นะคะกลับไปเวอร์ชั่นโดฮาอีกครั้งนึงนะคะ
7: ครับสรุปเหรียญรางวัล นะครับสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกมครั้งนี้ไอจินาโกย่าเจ้าเหรียญทองแน่นอนนำตั้งแต่วันแรกเลย นำมีแต่ห่างขึ้นเรื่อยๆนะครับ
8: ใช่ค่ะ
7: จบที่169เหรียญทอง
8: ถูกต้องนะคะ89เหรียญเงิน83เหรียญทองแดงขณะที่เจ้าภาพญี่ปุ่นนะคะมี83เหรียญทอง95เหรียญเงิน91เหรียญทองแดงอันดับที่3เป็นเกาหลีใต้3อันดับแรกนี่คงเดิมตั้งแต่วันแรกเลยนะคะก็มี39เหรียญทองอันดับที่4อินเดีย21เหรียญทองอันดับที่5อุซเบกิสถาน21เหรียญทองอันดับที่6อิหร่าน19เหรียญทองขณะที่ไทยเราจบเป็นอันดับที่7นะคะ18เหรียญทอง13เหรียญเงิน
7: 52เหรียญนะครับนี่ถือว่าเป็นอันดับดีที่สุดในอาเซียนอย่างที่กีตาร์บอกไว้นะครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้มากสุดปี1998ตอนนั้นได้มา24เหรียญทอง
8: ใช่แต่ว่าเราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยปูซาน2002เราได้14เหรียญทองนะคะโดฮาเวอร์ชั่นเก่าปี2006เราได้13เหรียญทองแล้วหลังจากนั้นเป็นต้นมาเนี่ยเราก็ไม่เคยแตะเกิน13เหรียญทองเลยนะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยถือว่าเป็นนิวิตใหม่นะคะที่เราคว้าไปถึง18เหรียญทองนะคะ
7: 52เหรียญนะที่ได้มาสุดยอดนักกีฬาไทย
8: ใช
7: ่ขณะที่ทัพนักกีฬาไทยบางส่วนก็กลับมาแล้วนะครับอย่างเทควันโดและก็วอลเลย์บอลส่วนทัพใหญ่เดี๋ยวกลับมาวันนี้นะครับจะมีอีก7ชนิดกีฬาที่เดินทางกลับมา
8: ใช่ค่ะก็เมื่อวานนี้ถือเป็นชุดใหญ่นะคะที่แข่งขันกันจนวันสุดท้ายเลยนะคะก็มีเทควันโดค่ะคว้ามาได้1เหรียญทอง1เหรียญเงิน3เหรียญทองแดงนะคะจากประเภทต่อสู้หยูบาลังทัพทีมแดงนะคะได้มา1เหรียญทองกับอีก2เหรียญทองแดงแล้วก็ภูมิเซ่ท่ารำได้มา1เหรียญเงินกับอีก1เหรียญทองแดงนะคะก็เราได้เหรียญทองนะคะจากรุ่น68กิโลกรัมชายเป็นเหรียญทองเอเชียนเกม2สมัยของน้องหยูด้วยนะคะภาพรวมถือว่าประสบความสำเร็จค่ะเพราะว่าเอเชียนเกม4ครั้งที่ผ่านมาสมาคมกีฬาเทควันโดเนี่ยมีเหรียญทองแล้วก็สร้างชื่อให้กับทีมชาติได้ทุกครั้งนะคะ
10: ผลงานของนักกีฬาชุดเอเชียนเกมนี้ก็เป็นที่น่าพอใจนะครับแล้วก็เกินเป้าอย่างที่ได้พูดสื่อข่าวแล้วก็ได้แถลงไปก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็หวัง1ทอง1ทองแดงนะครับวันนี้เนี่ยเราก็ทําได้เกินเป้านะครับเราได้1ทองจากหยูบัลลังก์นะครับแล้วก็เงินจากหมูปิ้งนะครับของคุมเซ่นะครับแล้วยังมีอีก3ทองแดงนะครับจากคุมเซ่แล้วก็ต่อสู้นะครับก็ต้องบอกว่าสมาคมก็ชื่นชมนะครับในความแข็งแกร่งของนักกีฬาไทยแล้วก็การฝึกซ้อมอย่างหนักนะครับก็ทำให้เราประสบความสำเร็จแล้วก็ได้นำพาชื่อเสียงมาสู่ประเทศไทยแล้วก็แฟนๆเทควันโดชาวไทยทุกคนครับ
11: จริงๆต้นปีก็เป็นอะไรที่แบบไม่เคยคิดว่าจะเกิดกับตัวเองครับเพราะว่าก็แบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะแพ้แบบรอบแรก 3-4 แมตช์ติดอะไรเงี้ยครับรู้สึกว่าตัวเองแบบทำได้ไม่ดีเลยแต่ก็พยายามให้กำลังใจตัวเองตลอดครับว่าแบบเราทำไม่ดีในอดีตไม่ได้แปลว่าแบบอนาคตเราจะทำได้ไม่ดีเพราะฉะนั้นก็อยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบันครับอยู่ก็ทำตรงแบบตอนนี้ให้ดีที่สุดครับซึ่งอยู่ก็เต็มที่กับแมตช์ตรงหน้าไม่ได้คิดว่าอดีตแบบเราแพ้มาอะไรอย่างเงี้ยเต็มที่กับมันครับ
8: อุปสรรคเยอะพอสมควรนะคะ
7: นะก็นอกจากเทควันโดที่ผลงานยอดเยี่ยมแล้วก็ยังมีวอลเลย์บอลนะครับได้เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดทีมหญิงคว้าเหรียญทองในรอบ28ปีจากเบสวรพีรัชยากรแล้วก็ไบรท์ธราวดีนะครับถือว่าเป็นไปตามเป้าที่ทางสมาคมวางไว้1เหรียญทองจากวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงในร่มได้เหรียญทองแดงนะครับส่วนชายหาดทีมชายได้อันดับ4วอลเลย์บอลในร่มทีมชายจบอันดับ5
12: เราก็สามารถทำได้เกินที่เราตั้งไว้ก็คือสามารถได้เหรียญทองจากชายหาดหญิงนะครับแล้วก็เหรียญทองแดงจากในร่มหญิงแต่สิ่งที่ได้เห็นก็คือพัฒนาการที่ดีนะครับของในร่มชายนะครับซึ่งเราก็ได้ที่5ซึ่งก็ถือว่า อยู่ในเกณฑ์ที่เรามีความพอใจนะครับเราก็สังเกตได้จากแฟนกีฬาวอลเลย์บอลคนไทยที่ได้ตามชมตามเชียร์เนี่ยก็ยอมรับในความมีจิตใจสู้การร่วมแรงร่วมใจกันของทีมแล้วก็ความทุ่มเท
13: ขอขอบคุณ โค้ชค่ะโค้ชเพชรราชผู้สอนที่ผลักดันพวกเราให้มาถึงจุดนี้ได้แล้วก็ขอบคุณทั้งพี่ๆน้องๆแล้วก็ทีมงานทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังทุกท่านโดยแล้วก็ที่เป็นที่สุดของเราก็คือแฟนๆชาวไทยที่ส่งกำลังใจเชียร์พวกเราค่ะก็มันเป็นเหรียญทองที่มีคุณค่าสำหรับพวกเรามากมันก็เลยแบบอยากมอบเหรียญทองนี้ให้กับทุกๆคนด้วยค่ะก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณที่รักและยังเชื่อใจและยังสนับสนุนพวกเราจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ได้เหรียญทองค่ะ
14: ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะในแมตช์ต่อไปเราก็จะเดินทางไปแข่งขันต่อใน ABC ต่อค่ะวันที่7นี้ก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราต่อไปด้วยนะคะ
8: เป็นซีจีชื่อที่ค่อนข้างยาวพอสมควรเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรค่ะไปคว้าเหรียญรางวัลมาเยอะๆเรายินดีที่จะอ่านนะคะแสดงความยินดีด้วยอีกครั้งค่ะขณะที่เรือแคนูสลาลมนะคะช่วยกันคว้า2เหรียญรางวัลนะคะมี1เหรียญเงินจากอัชราพรดวงละว่าประเภทหญิงพายเดี่ยวซึ่งถือเป็นเหรียญเอเชียนเกมเหรียญที่2ของเธอนะคะเธอเคยได้เหรียญทองแดงเอเชียนเกมเมื่อปี2018แล้วก็ได้มาอีก1เหรียญทองแดงจากปียนัทเกิดสุขนะคะจากประเภทชายเดี่ยวค่ะ
7: ครับขณะที่กีฬากอล์ฟนะครับได้มา1เหรียญทองแดงจากโปรเพชรสะดมแก้วกาญจนาในประเภทบุคคลชายก็ถือเป็นเหรียญแรกกอล์ฟบุคคลชายของไทยในเอเชียนเกมนะครับขณะที่ทีมชายและก็ทีมหญิงไทยจบอันดับที่4
8: ค่ะอ่ะนะคะส่วนวันนี้นะคะยังมีทัพนักกีฬาอีก7ชนิดนะคะกีฬาสุดท้ายเนี่ยจะเดินทางกลับมาหลังจากที่เมื่อวานนี้ก็ลงไปร่วมพิธีปิดนะคะก็จะมีอย่างทัพตะก้อมีขี่ม้า
7: บูจิสู
8: บีอาร์นะคะก็ที่ลงแข่งขันในวันท้ายๆนะคะจะเดินทางกลับมาเป็นชุดสุดท้ายนะคะหลังจากที่สร้างผลงานยอดเยี่ยมสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยนะคะจนจบอันดับที่7ของตารางคะแนน
7: ถือว่าเป็นเอเชียนเกมที่มีไฮไลท์สำคัญสำหรับนักกีฬาไทยเยอะมากนะครับทั้งบิวภูริพลที่ได้เหรียญทองในประเภท100เมตรแล้วก็200เมตรทำลายสถิติด้วยแบดมินตันวิวกุลวุฒิ
8: เหรียญใหญ
7: ่
8: นะคะเนี่ยวอลเลย์บอลชายหาดนี่ก็เซอร์ไพรส์มีทีมขี่ม้าอีเวนติ้งที่ก็เป็นเหรียญที่ก็ไม่ได้คาดหวังแต่ว่าก็คว้ามาได้
7: ปีทาอย่างจอร์จชัวโรเบิร์ต
8: ใช่อันนี้ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันนะคะแล้วก็ยังมีอายุบัลลังเนี่ยมาทีหลังเหรียญสุดท้ายเลยมาช้าแต่ก็มาชัวร์นะคะอย่างที่บอกว่าทัพนักกีฬาเทควันโดอุปสรรคเยอะมากตั้งแต่แบบเกือบตกเครื่องบินต้องรอที่สนามบินแถมรถของน้องๆเนี่ยยังจมน้ำด้วย
7: ซึ่งตอนนี้ฝนก็กลับมาตกอีกแล้วนะแต่น้องๆกลับมาทัน
8: กลับมาทันนะคะ
7: มวยสากลด้วยมวยสากลหญิง
8: มวยสากลจากน้องโฟกัสณัฐนิชาจงโปร่งกลางนะคะก็ถือว่าล้มแชมป์โลกแล้วก็ไปปล้นเหรียญทองจากเขามาได้นะคะก็ถือว่าผลงานยอดเยี่ยมสร้างความสุขแล้วก็ความประทับใจให้กับแฟนกีฬามากมายนะคะในภาวะที่เราก็น้ำท่วมด้วยอะไรด้วยนะคะขอบคุณทุกคน
7: ใช่ก็กลับมาเตรียมตัวกันนะครับปีหน้าซีเกม
8: ใช่
7: นะครับแล้วก็เป้าใหญ่ก็คงเป็นโอลิมปิกเลย
8: ใช่ค่ะ
7: ครับส่วนวันนี้นะครับจะมีการแข่งขันฟุตบอลฟีฟ่าอาเซียนครับรอบชิงชนะเลิศ นะครับทีมชาติไทยจะเจอกับอินโดนีเซียก็จะเตะกันตอน2ทุ่ม
8: ใช่นะคะก็หมดเอเชียนเกมพอดีนะคะมาเชียร์ทัพช้างศึกทีมชาติไทยกันต่อเลยนะคะในรอบชิงชนะเลิศวันนี้เจอกับเจ้าภาพอินโดนีเซียนะคะแข่งกันที่บ้านของอินโดนีเซียนะคะซึ่งการฝึกซ้อมในครั้งนี้นายประพันธ์ดิษยทัศน์เอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตาก็เดินทางมาให้การต้อนรับคณะนักกีฬาด้วยนะ
7: ครับซ้อมกันประมาณ1ชั่วโมงนะครับก็เป็นการซ้อมแบบรีแลกซ์เพราะว่าวันนี้จะต้องลงสนามแข่งจริงแล้วของไทยในรอบแรกนะครับรอบแบ่งกลุ่มชนะ2แพ้1มี6คะแนนนะครับแหมไปเสียสถิติตอนแพ้ฟิลิปปินส์น่ะแต่ว่าตอนนั้นเรารู้แล้วว่าเราเข้าชิงไงนะครับอาจจะผ่อนเกมบ้าง
8: ก็โค้ชอันนี้ฮัสสันบอกว่าอยากจะให้นักเตะที่ยังไม่เคยได้สัมผัสเกมเนี่ยลงไปให้ครบทุกคนก็เหมือนเป็นการโรเตชันนักเตะเพราะว่าก็ไม่อยากสุ่มเสี่ยงนะคะเขาบอกว่าถ้ามีปัญหาเรื่องแท็กติกหรืออะไรยังไงเนี่ยก็คือตอบว่าเขาได้เขารับไว้เองนะคะแต่ว่าก็มีเรื่องเครียดเหมือนกันเพราะว่ามีข่าวว่ามาว่าเขาก็โดนขู่
7: ใช่ข้อความแต่ละข้อความที่ส่งไปเนี่ยโอ้อ่านแล้วก็เห็นใจทางตัวแอนโทนีฮัสซันนะครับก็เดี๋ยวเชียร์กันวันนี้นะครับเราเจอกับอินโดนีเซียนะอ
8: ิน
7: โดนีเซียเป็นเจ้าบ้านด้วยแน่นอนว่ากองเชียร์เข้ามาเต็มแน่นอน
8: ค่ะนะคะก็นักเตะเราบอกว่าอินโดนีเซียเป็นทีมที่ก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเหมือนกันแล้วเล่นในบ้านด้วยนะคะขณะที่สื่อของอินโดนีเซียเขาก็ยก3นักเตะที่น่ากลัวของไทยก็จะมีอย่างเสกสรรราตรีสารัตน์อยู่เย็นแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพิมายด้วยนะคะบัตร 67,000 ที่นั่งโซเอา
7: โอ้โหนะกระแส มาดีนะ
8: ถูกต้อง
7: ทางอินโดนีเซียนะครับก็ตอนนี้บ้านเราก็สามารถหาช่องทางดูได้แล้ว
8: ยินดีด้วยนะคะก็นี่คือการเจอกันกับอินโดนีเซียครั้งแรกในรอบ4ปีเลยนะคะก็ต้องย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราไม่ชนะอินโดนีเซียเนี่ยปี2016นะคะตอนนั้นเนี่ยเป็นนัดแรกของอาเซียนคัพนะคะตอนนั้นแพ้ไป1ประตูต่อ2แต่ว่านัดที่2เรากลับมาชนะแล้วเราก็คว้าแชมป์รายการนั้นไปครองนะคะ
7: ครับส่วนฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน17ปีนะครับมีโปรแกรมแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกวันนี้ลงสนามเจอกับทางภูฏานนะครับก็สำหรับความพร้อมของทีมชาติไทยนะครับ

0: เป็นรอบคัดเลือกรอบแบ่งกลุ่มเจอกับภูฏานวันนี้19นาฬิกาที่ชลบุรีสเตเดียม
1: แข่งที่บ้านเราที่ชลบุรีสเตเดียมนะคะเป็นชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกนะคะนี่จะลงแข่งขันในนัดแรกนะคะเจอกับภูฏานอย่างที่บอกไปการฝึกซ้อมค่ะโค้ชวิมทิดารัตน์วิวาสุขุหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะคะติวเข้มเน้นไปที่การทบทวนแท็กติกเกมรุกแล้วก็เกมรับรวมไปถึงการเล่นลูกตั้งเตะลูกเตะมุมด้วยนะคะก็ใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีค่ะ
0: ครับเราอยู่ในกลุ่ม F นะครับร่วมกับเลบานอนมาเก๊าแล้วก็ภูฏานนะครับวันนี้ลงสนามเกมแรกแล้วก็เกมที่2เดี๋ยวเจอกับมาเก๊าวันที่8ตุลาคมตอน1ทุ่มแล้วก็นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกับเลบานอนวันที่11ตุลาคมนะครับก็แข่งกันเวลา19นาฬิกานะครับก็เตะที่ชลบุรีสเตเดียมทั้ง3นัดเลยแต่กัน1ทุ่มเวลาเดิม
1: ค่ะสำหรับรายการคัดเลือกเนี่ยนะคะจะหาแชมป์กลุ่ม8ชาติ8กลุ่มนะคะผ่านเข้าไปเล่นในรอบ12ทีมสุดท้ายฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีในปีหน้านะคะ2027ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนช่วงเดือนมีนาคมนะคะวันที่31ถึง17เมษายนแล้วก็จะหาอีก4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียนะคะเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนหญิงชิงแชมป์โลกรุ่น17ปีในปี2027ที่มอร์โกต่อไปค่ะ
0: ครับขณะที่สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับมีการจัดประชุมใหญ่ผู้บริหารยิมนาสติกจำนวน150ประเทศทั่วโลกเลยสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะครับจัดประชุมใหญ่ World Gymnastic Congress Bangkok ครั้งที่86ประชุมกันวันที่4ถึง5ตุลาคมนี้นะครับที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรัลพอยต์ลุมพินีก็จะรับเกียรติจากคุณสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานครับ
1: ก็มีคุณหญิงปัทมาลีสวัสดิ์ตระกูลด้วยนะคะกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือว่า IOC Member นะคะแล้วก็รวมถึงประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียก็จะมีผู้บริหารยิมนาสติกจำนวน150ประเทศทั่วโลกนะคะเดินทางมาประชุมที่บ้านเราอย่างพร้อมเพรียงค่ะ
0: ครับก็สำหรับการประชุมระดับโลกครั้งนี้นะครับถือเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนอนาคตของกีฬายิมนาสติกสากลพร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ของประเทศไทยในการผลักดันให้ประเทศก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับโลกด้านการท่องเที่ยวเชิงกีฬาการแข่งขันกีฬานานาชาติโดยผู้แทนต่างชาติได้ร่วมสัมผัสวัฒนธรรมอันงดงามและสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับแล้วก็สร้างความสัมพันธ์อันดีและมิตรภาพที่ยั่งยืนในครอบครัวกีฬาโลกอีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอย่างมากมายอีกด้วย
1: ค่ะขณะเดียวกันนะคะนาวาตรีสราญยุทธพัฒนศักดิ์ประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียรองประธานสหพันธ์ยิมนาสติกแห่งเอเชียแล้วก็นายกสมาคมยิมนาสติกไทยนะคะบอกว่าการประชุมครั้งนี้ได้มีการหารือถึงการจัดระเบียบแล้วก็แก้ไขกฎกติกาข้อบังคับของสหพันธ์ให้มีความทันสมัยรองรับการพัฒนาการแข่งขันกีฬายิมนาสติกทั้งระบบนะคะนอกจากนี้ยังเป็นการหารือถึงแนวทางการช่วยเหลือนักกีฬายิมนาสติกรวมถึงช่วยเหลือโรงเรียนในประเทศกำลังพัฒนาด้วยค่ะ
0: ครับส่วนการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกก็ปิดฉากลงแล้วนะครับซึ่งไทยได้มา2เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็2เหรียญทองแดงครับก็เป็นการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกนะครับแข่งกันที่จีนที่เมืองหางโจว
1: ค่ะก็จะมีประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไประยะ200เมตรนะคะทีมเรือยาวมังกรชายทีมชาติไทยในเสื้อสีน้ำเงินนะคะเลนที่5ช่วยกันพาออกนำตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วก็รักษาตำแหน่งทีมนำเอาไว้ได้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ค่ะทำเวลาได้ 45.45 วินาทีนี่เป็นเหรียญทองเหรียญแรกของทีมเรือยาวมังกรไทยในรายการชิงแชมป์โลกครั้งนี้นะคะส่วนเหรียญเงินในประเภทนี้เป็นทีมชาติอินโดนีเซียค่ะทำไปได้ 46.11 วินาทีและเหรียญทองแดงเป็นไต้หวันนะคะทำเวลาได้ 46.54 วินาทีค่ะ
0: ส่วนการแข่งประเภทเรือ10ฝีพายทั่วไปหญิงนะครับระยะ200เมตรทีมชาติไทยเสื้อสีน้ำเงินครับในเลนที่4ก็ช่วยกันพายออกนำตั้งแต่ช่วงแรกๆและรักษาตำแหน่งทีมนำไว้ได้เข้าเส้นชัยอันดับ1คว้าแชมป์ไปเวลา 52.72 วินาทีเป็นเหรียญทองที่2ของทีมเรือไทยนะครับอันดับ2เป็นยูเครนนะครับแล้วก็อันดับ3เป็นสเปน
1: ใช่เสียดายไม่ถูกบรรจุในเอเชียนเกมนะคะไม่อย่างนั้นเราได้2เหรียญทองนะคะอ่ะการแข่งขันประเภทเรือยาวมังกร10ฝีพายทั่วไปผสมทีมไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่3นะคะคว้ามาได้อีก1เหรียญทองแดงนะคะซึ่งแชมป์เป็นของอินโดนีเซียค่ะสรุปผลงานของเรือยาวมังกรทีมชาติไทยนะคะทำได้รวม2เหรียญทอง3เหรียญเงินจากเรือ10ฝีพายทั่วไประยะ500เมตร เรือ8ฝีพายทั่วไปหญิงระยะ200เมตรแล้วก็ระยะ500เมตรนะคะบวกกับอีก2เหรียญทองแดงในการแข่งขันเรือยาวมังกรชิงแชมป์โลกในครั้งนี้ค่ะ
0: ครับขณะที่การแข่งขันฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกเมื่อคืนนี้โปรตุเกสเปิดบ้านเอาชนะนอร์เวย์ไป 2-1 นะครับโปรตุเกสก็ยังไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดเหมือนเดิม
1: ออกมาแล้ว
0: งอนอยู
1: ่แคมป์ไปแล้ว
0: นะครับนี่เป็นเกมที่3แล้วที่โปรตุเกสไม่มีชื่อของคริสเตียโนโรนัลโดในทีมเลยนะครับส่วนนอร์เวย์ก็มีชื่อของเออร์ลิงฮาแลนด์แต่ว่าฮาแลนด์มีอาการบาดเจ็บต้องออกจากสนามในช่วงนาทีที่67นะครับเดี๋ยวต้องรอเช็คด้วยว่าเกมพรีเมียร์ลีกอังกฤษในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งแมนซิตี้มีโปรแกรมไปเจอกับลิเวอร์พูลจะไหวหรือเปล่า
1: แล้วก็สถานการณ์ของทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนนี้ก็ลุ้นหนักอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าผลงานของโปรตุเกสนะคะแม้ว่าจะไม่มีคริสเตียโนโรนัลโดนะคะก็ยอดเยี่ยมอยู่ดี
0: นี่
1: ค
0: ือ
1: ย้ำแค้นนะคะครั้งที่แล้วก็ชนะด้วยสกอร์นี้ครั้งนี้สกอร์เดียวกันค่ะกับผลงานของโค้ชชาวโปรตุเกสก็คือจอร์จเชซุสนะคะเลือกแกนหลักบรูโน่แฟนนานวิตินยาชูอัลเฟลิกนะคะรูเบนดิอาร์ตแล้วก็มีเดโก้คอสตาเป็นผู้รักษาประตูนะคะก็เอาชนะไปได้เลย2ประตูต่อ1
0: นะครับเกมนี้นอร์เวย์นำก่อนนะครับจากคริสโตเฟอร์อาเยอร์นาที36แล้วชูเอากันเซโลมายิงตีเสมอนาทีที่38หลังจากเสียประตูแรกไป2นาทีประตูชัยมาจากกอนซาโลรามอสนะครับคนนี้นี่แหละที่เล่นกองหน้าแทนโรนัลโดแล้วยิงทุกนัดเลยนะโอ้กลายเป็นผลงานดี
1: นะคะแล้วก็นาทีที่86ฟรานซิสโกคอนไซเซาโดนไล่ออกด้วยนะคะโปรตุเกสเหลือ10คนแต่ว่าก็ยังเก็บชัยชนะอยู่ดีนะคะชนะนอร์เวย์ไป2ประตูต่อ1ชนะรวด4นัดมี12คะแนนเต็มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเป็นที่แน่นอนแล้วนะคะส่วนนอร์เวย์มี3แต้มอยู่อันดับสุดท้ายยังต้องไปลุ้นในรอบหน้านะคะ
0: ครับซึ่งทางโค้ชของโปรตุเกสนะครับพูดถึงสถานการณ์ของคริสเตียโนโรนัลโดด้วยบอกว่าโรนัลโดยังมีโอกาสกลับมาติดทีมชาติอยู่ที่เจ้าตัวว่าจะเอายังไงเพราะว่าตอนที่เรียกมาตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่า เรียกมาเนี่ยโรนัลโดอาจจะไม่ลงสนามทุกเกมแต่อยากจะให้ไม่อยู่ข้างๆกันเพราะเป็นขวัญกำลังใจของทีมนะครับแต่พองอนไปเนี่ยทางตัวของโค้ชฮองเก้เคซุสเองก็บอกว่าพอมันเป็นเรื่องของการจัดการทีมการบริหารนะเนา
1: ะ
0: นะคร
1: ับ
0: เขาก็จะต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนักเตะจะมากดดันก็จะเป็นเรื่องที่ไม่ควรแต่ว่ายังเปิดโอกาสอยู่ที่โรนัลโดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเนชั่นลีกจะมาเตะอีกทีช่วงเดือนพฤศจิกายนเขาเปิดโอกาสให้โรนัลโดตัดสินใจว่าจะกลับมาหรือเปล่า
1: ก็ถือว่าให้เกียรตินะคะในฐานะที่รับใช้ทีมชาติแล้วก็เป็นแกนหลักสำคัญมานานนะคะก็เดี๋ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะโปรตุเกสจะเจอกับเดนมาร์กอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็นอร์เวย์เนี่ยจะเจอกับเวลส์นะคะ
0: ครับแล้วก็ผลอีกคู่ในกลุ่มนี้นะครับเวลแพ้เดนมาร์กไป0ประตูต่อ1โปรตุเกสถือว่าเป็นรายการยูฟ่าเนชั่นลีกที่ผลงานดีมากนะครับก็ช่วงพักเบรกฟีฟ่าเดย์เนี่ย4นัดชนะรวดเลยมี12คะแนนนะครับเดนมาร์กมี6คะแนนอยู่อันดับ2แล้วก็เวลส์กับนอร์เวย์มีอยู่3คะแนน
1: ค่ะเดี๋ยวเจอกันเองนะคะนอร์เวย์กับเวลส์นะคะขณะที่ลีกเอกลุ่มดีนะคะสำหรับฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะคะกรีซก็ยังผลงานยอดเยี่ยมนะคะเสมอกับเยอรมนี0ประตูต่อ0ค่ะกรีซตอนนี้อยู่อันดับที่2มี8คะแนนนะคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ อีกคู่หนึ่งเนเธอร์แลนด์ชนะเซอร์เบียได้2ประตูต่อ1เนเธอร์แลนด์เป็นที่1ของกลุ่มนี้มี8คะแนนเท่ากันกับกรีซนะคะเยอรมนีค่ะมี5คะแนนอยู่อันดับที่3นะคะขณะที่เซอร์เบียเนี่ยยังไม่ชนะใครนะคะอยู่อันดับสุดท้ายตารางคะแนนนะคะ
0: กรีซก่อนหน้านี้บุกชนะเยอรมนีได้ 1-0 ด้วยนะ
1: ค่ะ
0: นะครับเรียกว่าผลงานดีเลยส่วนทีมชาติฝรั่งเศสนะครับคืนนี้ก็จะมีโปรแกรมลงสนามเดี๋ยวเจอกับเบลเยียมเป็นเกมใหญ่นะครับซิดาดีนซีดานคุมทัพเหมือนเดิม
1: ใช่นะคะก็นี่เป็นฟุตบอลยูฟ่าเนชั่นลีกนะคะลีก A กลุ่มที่1ค่ะฝรั่งเศสนะคะก็ได้ลงฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกฟุตบอลแห่งชาติแคฟองแตงนะคะลงเตะคืนนี้เวลา 1:45 นาทีที่สตาร์เดลฟรองนะคะเจอกับเบลเยียมก็กุนซือซีดีนซีดานค่ะพาลูกทีมฝึกซ้อมนะคะก็จะมีอย่างไมเคิลโอลิเซ่แบรดลีย์บาโคล่านะคะมีเดซิเรตดิวเอแล้วก็ไรอันชาคีค่ะ
0: ครับก็ตอนนี้ลงเตะ3นัดชนะ2เสมอ1มีอยู่7คะแนนนะครับเป็นทีมนำของลีก A กลุ่ม1อยู่นะครับเกมล่าสุดก็เสมอกับอิตาลีมา 1-1 ส่วนเบลเยียมมี6คะแนนอยู่ที่2ตามหลังคะแนนเดียวนะครับอันดับ3เป็นอิตาลีมี4คะแนนแล้วก็ตุรกียังไม่มีแต้มเลย
1: ค่ะผลงานของเบลเยียมนัดล่าสุดนี่เอาชนะทีมเยือนตุรกีมาได้3ประตูต่อ0เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะมาดูสถิติของทั้ง2ทีมที่เจอกันล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็เป็นฝรั่งเศสที่เฉือนเอาชนะเบลเยียมไปได้1ประตูต่อ0นะคะผู้ทำประตูชัยก็คือไมเคิลโอลิเซ่นะคะส่วนอีกคู่ในกลุ่ม1นะคะ ะอิตาลีจะพบกับตุรกีคืนนี้เวลาเดียวกันค่ะ 1:45 น.ค่ะ
0: ครับส่วนวันนี้ช่วงบ่ายๆนะครับทัพนักกีฬาไทยที่ไปแข่งเอเชียนเกมจะเดินทาง

0: กลับมาครบแล้วช่วงบ่ายถึงใช
1: ่บิวภูริพล
0: ประมาณบ่าย15นาฬิกา
2: ค่ะสุดยอดทุกกีฬาเลยนะคะรอบนี้ขอบคุณค่ะหมดเวลาของข่าวเช้าวันนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขอลาด้วยภาพสีสันขบวนพาเหรดของกลุ่มหลากหลายทางเพศในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะเพื่อแสดงออกถึงการปกป้องสิทธิเสรีภาพค่ะ
3: ขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามนะครับเช้าวันนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงาน NBT News สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT กรมประชาสัมพันธ์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: สำนักพระราชวังกำหนดเวลาถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกาถึง10นาฬิกาช่วงที่2เวลา11นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกาช่วงที่3เวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา20นาฬิกาสำนักพระราชวังแจ้งเวลาเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสน์ในพระบรมมหาราชวัง5ช่วงเวลาดังนี้ช่วงที่1เวลา8นาฬิกา15นาทีถึง9นาฬิกา15นาทีช่วงที่2เวลา11นาฬิกาถึง13นาฬิกา15นาทีช่วงที่3เวลา15นาฬิกาถึง16นาฬิกาช่วงที่4เวลา17นาฬิกา30นาทีถึง18นาฬิกา30นาทีและช่วงที่5เวลา19นาฬิกา30นาทีถึง20นาฬิกาโดยจุดคัดกรองปิดเวลา19นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้น
1: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนถ่ายทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนถ่ายทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
2: Everybody's trying to see what role they would enter in there for.
3: We don't know what they are. It is your ability to read.
4: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12 ถึง 18 ตุลาคม 2569 ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
5: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวทาง MBT ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนาภักดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับได้ทาง Digital TV กฎหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนเข้ารายการของเราต้องเกริ่นกับคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าอย่างที่หลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลางของเรากำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับซึ่งทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ต้องมีการดูแลกันเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยรายการของเราวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมนะครับว่าโรคภัยไข้เจ็บอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงถ้าหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและขอความช่วยเหลือทางด้านไหนได้บ้างรายการของเราวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยครับมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ธีรพจน์วันนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นกับคุณผู้ชมในรายการไปว่าเราปัญหาน้ำท่วมยังคงเกิดขึ้นอยู่ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีเองรวมถึงภาคกลางหลายพื้นที่เลยซึ่งวันนี้เองเราจะมาต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างจากทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยว่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปได้ก่อนอื่นครับท่านนายแพทย์อยากให้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีว่าทางสสจจังหวัดเนี่ยประเมินภาพรวมผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับท่าน
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้ให้ประกาศนะครับที่ทั้ง13อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ประสบเหตุเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับฉะนั้นการในส่วนการที่การดำเนินการเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาตรการก็คือในการเฝ้าระวังน้ำมีการติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าศูนย์ EOC นะครับเป็นเรื่องของ Emergency Operation Center เพื่อสั่งการนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าเกิดโรคภัยระหว่างที่เกิดเหตุน้ำท่ว
0: ม
1: นะครับรวมถึงเรื่องของภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคในช่วงที่มีน้ำขัง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เราก็จะต้องดูแลประชาชนในทุกมิตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของจำนวนปริมาณฝนที่เริ่มลดลง
0: ครับ
1: เพราะว่าฝนก็เริ่มเบาบางลงแต่ว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนก็ยังมีปริมาณสูงมากนะครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์เนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ถึง 96%
0: ครับ
1: แล้วก็เขื่อนของศรีนครินทร์เนี่ย 92%
0: ครับ
1: จำนวนปริมาณที่ปล่อยเนี่ยวันนึงก็ประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับยังมีเขื่อนแม่กองอีกที่ต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันที่น้ำจะล้นเขื่อน
0: ครับ
1: นะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าอาจจะได้ครับในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งริมน้ำที่อาจจะมีน้ำล้นนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าสุขภาวะก็เป็นสิ่งที่เราเฝ้าระวังแล้วเราก็จะตั้งศูนย์ EOC เพื่อเตรียมรับสถานการณ์รวมถึงการป้องกันทั้งในระยะที่เกิดน้ำท่วม
0: ครับ
1: รวมถึงหลังน้ำท่วมนะครับในเรื่องของการดูแล

0: โรคภัยที่อาจจะเกิดตามมาแล้วก็ในเรื่องของสภาวะสุขภาพจิตนะครับเรามีทีม MCAT ที่เข้าไปดูแลก็ฟื้นฟูเยียวยาในทุกๆมิติเพื่อให้สุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนมีแนวโน้มที่จะสู้ผ่านไปให้ได้ครับ
1: ครับให้ท่านลงรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ EOC สักนิดนึงได้ไหมครับว่าเป็นศูนย์เกี่ยวกับอะไรทำหน้าที่อะไรตรงไหนยังไงบ้างครับ
0: ก็จะเป็นศูนย์ในเรื่องของการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลซึ่งปกติเรามี EOC ในทุกๆระดับนะครับตั้งแต่ที่ EOC ในระดับกระทรวงที่มีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเป็นประธานนะครับแล้วก็มีการประชุมซูมทั่วประเทศเพื่อดูสถานการณ์ในทุกๆเขตในทุกๆจังหวัดว่ามีสถานการณ์เพียงใดแล้วก็มีการรายงานในเรื่องความเสียหายรวมถึงการดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที
1: ่
0: เป็นพื้นที่ทั้งเสี่ยงหนักเสี่ยงสูงแล้วก็ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดผลกระทบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ EOC ก็มีการตั้งทั้งในระดับเขตสุขภาพนะครับแล้วก็รวมถึงในระดับจังหวัดกาญจนบุรีก็มีการตั้ง EOC ของจังหวัด
1: ครับ
0: รวมถึงระดับอำเภอก็มีการตั้งขึ้นมาเพื่อรับมือสภาวะที่อาจเกิดขึ้นในระดับที่ลงลึกลงไปนะครับส่วนบทบาทหน้าที่ก็คือเราทำเรื่องของการที่จะเป็นมีคอมมานเดอร์หลักนะครับในระดับจังหวัดก็จะเป็นผมซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการสั่งการเข้าไปให้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยรายงานขึ้นมาว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นอะไรบ้างมีจำนวนผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายรวมถึงเจ็บบาดเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยกี่รายต่อวันรวมถึงการดูแลในกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวให้ได้รับยาไม่ขาดยา มีการส่งทีมที่เป็นหน่วยปฐมภูมิหรือว่าการเฝ้าระวังเชิงรุกลงเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงที่ปกติเรามีอยู่แล้ว3แห่งแต่ล่าสุดก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น10แห่ง
1: ครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าจากสถิติเนี่ยหลังจากที่ฝนเริ่มลดลงแต่ว่าความเสียหายเนี่ยหลังจากที่มีน้ำถูกปล่อยลงมามันมีผลต่อสุขภาวะมากขึ้นนะครับทำให้เราต้องเตรียมรับมือในสถานการณ์ตรงนี้ให้มากขึ้นการประชุม EOC จึงมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สามารถสั่งการในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: กลับก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงก็คือในภาพรวมของทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเองก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งทุกด้านเลยทั้งเวชภัณฑ์ยารักษาโรคอาหารน้ำดื่มแล้วก็ ออกซิเจนด้วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงศูนย์พักพิงเพิ่มจาก3ที่เป็น10ที
0: ่ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ถือว่ามีการเรียกว่าสแตนด์บายเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
0: ใช่ครับเราเตรียมความพร้อมทั้งแต่ในเรื่องของการรักษาโรคนะครับรวมถึงกรณีในเรื่องของการที่ถ้าเกิดมีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเราก็ยังมีการอพยพรวมถึงการเขาเรียกว่าระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์หรือว่าสถานพยาบาลที่อาจจะไม่ส่งผลกระท
1: บ
0: ในจังหวัดอื่นๆเราสามารถมีในเรื่องของการประสานงานแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดครับ
1: ครับก็ถือว่าเตรียมความพร้อมครบทุกมิติ 100% เต็มเพื่อประชาชนทุกคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ณตอนนี้ฮะให้ท่านประเมินสักนิดนึงใน3ประเด็นหลักๆที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยว่าด้านผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเองในจังหวัดกาญจนบุรีทางสสจ.ได้มีการเตรียมความพร้อมด้านไหนอะไรยังไงไว้บ้างครับ
0: ในผลกระทบของเราก็จะมีดูในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับด
1: ้
0: านสุขภาพก็คือเรื่องของเกี่ยวกับความเจ็บป่วยอยู่แล้วซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดมันจะมีโรคที่มากับในเรื่องของน้ำท่วม
1: ต่างๆ
0: ใช่มากับน้ำไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาหารที่มันมีเชื้อเป็นเชื้อโรคนะครับโรคที่มาในเรื่องเกี่ยวกับทางน้ำเช่นน้ำขังโรคน้ำกัดเท้าการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังรวมถึงโรคที่มากับทางเดินหายใจนะครับโรคตาแดงหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเป็นไข้หวัดต่างๆรวมถึงโรคสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาที่มีน้ำขังเยอะๆอย่างโรคฉี่หนูใช่ครับ
1: อันตรายเหมือนกัน
0: อันตรายเหมือนกัน
1: ไข้เลือดออกด้วยไหมครับท่าน
0: รวมถึงไข้เลือดออกด้วยเพราะเวลาที่มีน้ำขังก็อาจจะเกิดพาหะในเรื่องของลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้นนะครับก็ต้องเตือนทุกท่านให้ระมัดระวังตัวนะครับในเรื่องของการที่เวลาเข้าศูนย์อพยพอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้มีความสะดวกแต่บางทีอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของการป้องกันตัวเช่นมุ้งเตรียมอะไรให้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการสัมผัสโรคการถูกยุงกัดรวมถึงโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทางทีมสาธารณสุขก็จะเตรียมความพร้อมในการดูแลให้มากที่สุดครับ
1: ครับให้พูดถึงเมื่อกี้โรคที่หลักๆเนี่ยมีน้ำกัดเท้าอามินฉี่หนูเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรวมถึงโรคที่อันตรายไม่แพ้กันก็ไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ย ให้ยกตัวอย่างอาการข้อสังเกตสักนิดนึงว่าถ้าเขาเกิดเจ็บป่วยอาการแบบไหนน่าเป็นกังวลและไม่ควรรอต้องรีบไปพบแพทย์ประมาณนี้ครับท่าน
0: คือปกติในเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ย ตัวบุคคลก็น่าจะเขาเรียกว่าถ้าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ยเราค่อนข้างจะทราบได้อยู่แล้วแต่บางท่านก็ยังเอ๊ะยังถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: หรือว่าต้องไปทำการตรวจหรือเปล่าฉะนั้นให้สังเกตได้ว่าถ้าเป็นโรคที่เรารู้สึกว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้การเฝ้าระวังก็ขึ้นอยู่กับการที่เราดูแล้วว่ามันควรจะรุนแรงขนาดไหน
1: ครับ
0: ถ้าสงสัยว่ามีขึ้นมีไข้สูงเนี่ยนะครับมีอาการของตาแดงมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับอาจจะเป็นสงสัยของโรคฉี่หนูได้
1: ครับ
0: อันนี้เราจะต้องทำการตรวจเลือดเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย
1: ครับ
0: เพราะในเรื่องของการรักษาเราก็จะรักษาแตกต่างกันบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไข้เป็นหวัดทั่วไปแต่บางทีเราอาจจะเป็นฉี่หนูโดยไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อคนละเชื
1: ้อ
0: ฉะนั้นถ้าเกิดเรารับการตรวจเลือดยืนยันผลวินิจฉัยการรักษาก็จะได้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ฉะนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวแล้วทานยาไปแล้วรู้สึกว่ายังไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจยืนยันผลน่าจะได้ในเรื่องของการตรวจที่ควบคุมมากที่สุดครับ
1: ครับให้คำแนะนำสั้นๆจากคุณผู้ชมนิดนึงว่าถ้าเขารอดูอาการเนี่ยเต็มที่ควรจะไม่เกินภายใน 1-2 วันไหมฮะหรือเวลาเท่าไหร่ถึงจะควรไปโรงพยาบาลได้แล้วแบบนี้ครับ
0: คิดว่าถ้าเกิดในเรื่องของโรคถ้าเป็นแล้วแต่โรคนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นฉี่หนูเนี่ยดูอาการสัก 2-3 วันถ้าไข้ยังสูงอยู่เนี่ยควรจะต้องพบแพทย์เพื่อการรับการตรวจเลือดยืนยันผลการวินิจฉัยอย่างน้อยถ้าเกิดไปตรวจแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ฉี่หนูเราก็สบายใจแล้วก็จะได้รักษาเป็นในทิศทางที่ถูกต้องครับ
1: อย่างที่ภาพที่ขึ้นมาประกอบที่เราพูดคุยกันอยู่ก็จะมีหลายโรคเลยอันนี้ที่ขึ้นมาตอนนี้คือระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ก
0: ็
1: อ
0: ัน
1: นี้ก็จะมีสาเหตุมีกลุ่มเสี่ยงมีอาการสำคัญที่จริงอินโฟข้อมูลพวกนี้ก็จะติดตามได้จากทางเพจพวก Facebook พวกสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อทางโทรทัศน์ก็จะมี
0: เราจะมีการสื่อสารไปในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองรวมถึงสื่อโซเชียลต่าง
1: ๆ
0: Facebook หรือว่าในเรื่องของไลน์ที่เราส่งต่อกันอยู่แล้วมันก็จะเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดออกมาจากส่วนกลางนี่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได้นะคร
1: ับ
0: แล้วก็สามารถนำไปอ่านเพื่อเฝ้าระวังตัวไม่ให้เกิดความกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวครับ
1: ครับเรียกว่าอ่านไว้เห็นข้อมูลพวกนี้ดูไว้เพื่อทำการป้องกันเพื่อสังเกตอาการของตัวเองกันไว้จะดีกว่าแก้อยู่แล้วใช่ไหมครับนั่นครับแบบนี้อันนี้พูดถึงโรคที่มันมากับน้ำท่วมแล้วว่าความเสี่ยงต่างๆอาการต่างๆแล้วการที่ควรจะไปโรงพยาบาลต้องดูระยะเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ผมถามเสริมนิดนึงว่าทางสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยได้มีการส่งทีมแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงพื้นที่ไปรับมือหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับท่าน
0: เรามีทีมที่เป็นทีมหน่วยปฐมภูม
1: ิน
0: ะครับเราประสานงานกับหน่วยในพื้นที่ทั้งรพสตหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เนี่ยเพื่อส่งหน่วยปฐมภูมิเข้าไปดูผู้ป่วยที่ประสบภัยประสบเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปกตินะที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรวมกันทั้งกลุ่มเปราะบางที่เราจะต้องเข้าไปดูแลกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงกลุ่มที่มีโรคที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได
1: ้ครับ
0: นะฮะเรามีระบบในเรื่องของการจัดยาส่งลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เขาขาดยาในสภาวะที่อาจจะเดินทางมาลำบากประสบอุทกภัยนะครับรวมถึงในส่วนที่บางกลุ่มอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมจนไม่สามารถ
1: เดินทางออกมาได้
0: เดินทางออกมาได้รวมถึงการที่มีน้ำท่วมขังเขาก็อาจจะเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพื้นฟื้นฟูต่างๆศูนย์พักพิงเนี่ยเราก็จะมีทีมสหวิชาชีพลงเข้าไปดูตรงจุดนั้นด้วยเพื่อที่จะทำให้ในกลุ่มเปราะบางเรื่องถึงผู้ประสบภัยเนี่ยได้รับการดูแลทางสาธารณสุขที่ดีที่สุดครับ
1: ครับก็เรียกว่าจะมีหน่วยปฐมภูมิเนี่ยลงพื้นที
0: ่
1: ไปอยู่ถึงหน้าบ้าน
0: ใช่ครับ
1: อาจจะครอบคลุมแหละในจังหวัดแล้วก็บ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุหรือกลุ่มเปราะบางก็จะให้การดูแลเป็นพิเศษหน่อยเตรียมยาอะไรพวกนี้ไปใช่ไหม
0: ใช่ครับรวมถึงเราจะมีในส่วนของรพสตนะครับที่เขาดูแลในระดับพื้นที่อยู่แล้วฉะนั้นในการที่ดูแลคัดกรองเนี่ยเขาก็จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้แต่เคสไหนที่มีความรุนแรงมากเกินกว่าที่จะอยู่ในพื้นที่ต้องทำการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเราก็จะมีระบบส่งต่อรถรีเฟอร์รถแอมบูเรนซ์ที่จะนำผู้ป่วยเข้ามาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการดูแลอย่างที่ถูกต้องนะครับ
1: ครับก็เมื่อกี้ผมขมวดปมสั้นๆว่าในการผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยเรียกว่ามีการประเมินในสามประเด็นหลักๆที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็อาการบาดเจ็บจากน้ำท่วมแล้วก็ความเสี่ยงของโรคติดต่อที่มากับภัยน้ำท่วมรวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาสาสมัครรพสตดูแลในพื้นที่อยู่แล้วด้วยก็สามารถคลายความกังวลในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมได้หรือว่าคนที่มีญาติพี่น้องหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านก็ อาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าทางสสจเองก็จะลงพื้นที่ไปติดตามกระติกหน้าบ้านเลยทีเดียวใช่ไหมครับท่าน
0: ใช่ครับ
1: แล้วอยากจะถามจังเลยอีกโลกหนึ่งที่มันมากับภัยน้ำท่วมโลกน้ำกัดเท้าเนี่ยโอ้โห
0: ใช่ครับ
1: ขณะผมลงพื้นที่ไปทำข่าวลุยน้ำหลายๆวันก็จะเรียกว่าเท้าเปื่อยหรือน้ำมันกัดเท้าจริงนะเพราะน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้ำสะอาดเนาะ
0: ใช่คร
1: ับเรามีวิธีการดูแลยังไงถ้าสมมุติเราต้องเดินลุยน้ำจริงๆอะไรเงี้ยมีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคยังไงบอกคุณผู้ชมได้บ้างไหมครับท่าน
0: ความจริงสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็คือทำยังไงก็ตามไม่ให้เกิดโรค
1: ครับ
0: นะครับฉะนั้นการสาเหตุของการที่เกิดโรคน้ำกัดเท้านะครับก็คือการที่มีสัมผัสกับน้ำที่สกปรกอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเจือปนอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วพอได้รับการสัมผัสเป็นเวลานานเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังจะกลายเป็นโรคน้ำกัดเท้าขึ้นมาฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของการลดการสัมผัสนะครับกับน้ำที่สกปรกน้ำที่มีโอกาสเป็นน้ำขังหรือว่าน้ำที่มันเกิดในเหตุตัวนั้นขึ้นมาเช่นการสวมรองเท้าบูทนะครับการใส่ถุงพลาสติกคลุมอีกชั้นนึงหรือทำยังไงก็ได้เพื่อลดโอกาสไม่ให้เท้าเราหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยไปสัมผัสกับน้ำที่อาจจะเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสัมผัสได้ขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดล้างเท้าให้ดีที่สุดถ้ามีแผลอะไรเกิดขึ้นเรามีชุดปฐมพยาบาลที่มียาทาป้องกันน้ำกัดเท้ารักษาน้ำกัดเท้าได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นมากยังไงก็สามารถไปยังหน่วยปฐมพยาบาลของเราเพื่อให้พบแพทย์แล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องกรณีที่เป็นมากนะครับ
1: ครับก็ต้องสังเกตอาการตัวเองว่าถ้าเริ่มมีอาการคันมีบวมมีแดงมีอะไรอย่างเงี้ยมีตุ่มน้ำหรือมีหนองนี่ก็ไม่ไหวแล้วควรต้องไปพบแพทย์ดีกว่า
0: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นเบื้องต้นเราอาจจะใช้ยาทารักษาเองได้ถ้าเป็นไม่มากแต่ถ้าเกิดเป็นมากจนถึงขั้นบวมแดงนะครับมีหนองอะไรคิดว่าน่าจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อมาทานด้วยคร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็คือโรคที่มากับน้ำอย่างน้ำกระเท้าเราค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงไม่ได
0: ้
1: อีกหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็อาหารในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้มันอาจจะมีเชื้อโรคอะไรตามมาปนเปื้อนมากับน้ำดื่มแล้วก็อาหารประชาชนเขาจะมีวิธีสังเกตหรือจัดการอย่างไรบ้างกับการที่เขาจะดื่มน้ำหรือกินอาหารเพื่อไม่ให้เกิดโรคท้องเสียหรืออะฮิวาตกโรคครับท่าน
0: โรคนี้ก็เป็นโรคที่เราเข้าใจอยู่แล้วว่ามาจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคเจือปน
1: ครับ
0: นะครับอาหารที่ไม่สะอาดฉะนั้นเราควรจะคัดกรองก็คือดื่มน้ำที่สะอาดนะครับเลือกในภาชนะบรรจุที่สะอาดเช่นน้ำดื่มนะครับดูในเรื่องของวันหมดอายุ
1: ครับ
0: นะครับดูในเรื่องของภาชนะที่บรรจุต้องมีความสะอาดรวมถึงถ้าเกิดเป็นน้ำที่เราได้มาเองก็ต้องเป็นแหล่งที่มาที่ไว้ใจได
1: ้
0: รวมถึงอาจจะมีการต้มให้เกิดเป็นน้ำสุกก่อนที่จะดื่มนะครับเพื่อลดการเจือปนของเชื้อโรคนะครับในส่วนของอาหารก็เช่นกันครับเราควรจะทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับก็คือทั้งปรุงสุกนะครับร้อนแล้วก็ไม่มีแมลงวันตอมนะครับไม่ทิ้งไว้จนเย็นนะครับก็คือปรุงสุกแล้วก็รับประทานได้ทันทีนะครับรวมถึงในเรื่องของวัตถุดิบเราก็ต้องดูความสะอาดมาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้แล้วก็ปรุงสุกรับประทานได้ทันทีก็น่าจะลดโอกาสการเกิดโรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มครับ
1: ครับก็แน่ๆคือต้องอาจจะต้องดูเรื่องของวันหมดอายุอาจจะต้องดูสังเกตดีๆหน่อยว่าไม่ให้มีแมลงวันตอมันนี่ก็จะเสี่ยงอหิวาตกโรคได้ด้วยใช่ไหม
0: ใช่คร
1: ับแล้วเมื่อกี้ที่ท่านบอกคือกินอาหารที่ร้อนปรุงสดใหม่แล้วก็มีความสะอาดใช่ไหมฮะกินสุกด้วยอย่าไปกินดิบนะ
0: ใช่คร
1: ับใช่ไหมฮะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าแบบว่ามันมีโรคแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยย่ำแย่ไปด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างผู้ป่วยที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยเขาควรจะต้องเตรียมยารักษาโรคหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรไหมฮะเพื่อป้องกันตอนการเกิดน้ำท่วมเนี่ยท่าน
0: คือปกติในโรคประจำตัวของแต่ละท่านก็จะมียาประจำตัวอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยก็คือการที่อาจจะมียาหมดแล้วไม่สามารถมารับยาได้ตามนัด
1: ครับ
0: ทำให้เกิดการขาดยาซึ่งก็จะทำให้โรคประจำตัวของทุกท่านมีโอกาสกำเริบได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือถ้ามีโรคประจำตัวแล้วเห็นว่าอาจจะต้องขาดยาปุ๊บเนี่ยสามารถมาขอแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทุกท่านเลยเพื่อที่จะมีการประสานงานในเรื่องของการจัดส่งยาไปยังตัวผู้ประสบภัยหรือว่าอาจจะไม่สามารถมารับยาได้เพื่อให้สามารถได้รับยาต่อเนื่องไม่ขาดยาแล้วก็สามารถทำให้ควบคุมโรค เรื้อรังของเขาไม่ให้กำเริบขึ้นมาได้ครับ
1: ก็ติดต่อได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสสจจังหวัดหรือรพสตเองก็ติดต่อได้หมดแหละใช่ไหมครับ
0: หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเหตุอะไรก็ตามยังสามารถติดต่อหมายเลข1669ได้ตลอด
1: 1669ก็ใช้ได้
0: ใช่ครับ
1: เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669จำไว้ให้ดีแล้วท่านจะปลอดภัยหรือว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแน่นอนกดเบอร์นี้ทันที
0: ให้คำปรึกษาต่างๆได้ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยแบบนี้ครับ
1: ครับผมอีกเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันในเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆที่มากับน้ำหนีน้ำขึ้นมาเนี่ยอันนี้มีแนวทางในการป้องกันหรือดูแลตัวเองยังไงได้บ้างไหมท่านให้คำแนะนำสักนิดนึง
0: คือในเรื่องของทางระบบไฟฟ้าเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันได้มากที่สุดก็คือลดโอกาสการถูกไฟดูดลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากไฟฟ้านะครับอย่างที่มันก็จะมีในเรื่องของการทำเป็นวันเพจเพื่อให้ความรู้กับประชาชนแน่นอนครับที่สำคัญก็คือลดการกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราคิดว่าน้ำจะท่วมถึงเนี่ยเราก็จะต้องรีบดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกนะครับสัตว์ในเรื่องของคัตเอาท์หรือว่าในเรื่องของเมนไฟฟ้าเนี่ยไม่ให้มีไฟวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ลดโอกาสการที่จะถูกไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงไฟดูดด้วยถ้าเกิดเราพบเหตุเจอคนมีถูกไฟดูดนะครับเราก็ต้องระวังตัวเราในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับเช่นการที่จะใช้อะไรปุ๊บก่อนที่จะสัมผัสตัวผู้ป่วยเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าไฟได้ถูกตัดเรียบร้อยแล้วรวมถึงการที่จะไปสัมผัสผู้ป่วยก็จะไม่ใช้การสัมผัสโดยตรง อาจจะต้องมีฉนวนที่จะเป็นฉนวนกันไฟฟ้าเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าในเรื่องของพลาสติกในเรื่องของอะไรก็ตามก่อนจะจับตัวผู้ป่วยนะครับเราก็จะต้องทำให้ตัวเราเซฟด้วยก่อนจะไปช่วยคนอื่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันโอกาสการเกิดถูกไฟฟ้าดูดให้มากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของสัตว์มีพิษนะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนว่ามีแน่นอน
1: น
0: ะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงูของตะขาบนะครับของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีที่สุดแน่นอนว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็จะหนีน้ำขึ้นมาอาจจะมาอยู่ในมุมบ้านนะครับในที่อับชื้นเราก็ต้องพยายามทำความสะอาดนะครับแล้วก็สำรวจสังเกตในจุดที่มีมุมอับว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษพวกนี้ขึ้นมาแอบพักอาศัยได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในที่พักอาศัยของเราแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุที่จะถูกสัตว์พวกนี้กัดต่อยทำร้ายนะครับแต่ถ้าเกิดประสบเหตุอย่างไรก็สามารถมาในส่วนของหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อขอรับการรักษาได้นะครับ
1: ครับเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของการสวมใส่รองเท้าบูทอาจจะเพื่อลุยน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงโรคน้ำกัดเท้าต่างๆใดๆก็แล้วแต่ว่าพวกสัตว์มีพิษเนี่ยต้องระวังอีกสักนิดนึงผมขอเสริมคือเขาจะชอบไปอยู่ในรองเท้าหรืออะไรเงี้ยก่อนที่จะสวมใส่รองเท้าบูทรองเท้าอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็พยายามดูเนี่ยเคาะก่อนนะ
0: เค
1: าะว่ามีโอกาสจริงๆที่ว่าสัตว์มีพิษจะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอสวมเข้าไปเนี่ยน้ำไม่กัดเท้าแล้วคราวนี้โดนสัตว์มีพิษกัดแทน
0: ใช่ครับ
1: นี่ก็อีกเรื่องนึงต้องควรระวังด้วยนะใช่มั้ยฮะ
0: ใช่ครับท่านครับ
1: อันนี้ก็เป็นแนวทางป้องกันเล็กๆน้อยๆให้คำแนะนำเล็กๆน้อยๆในเรื่องของไฟฟ้าและวงจรรวมถึงการดูแลตัวเองระวังของสัตว์มีพิษด้วยก็ว่าสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมบ้านทุกคนต้องมีความเครียดเกิดขึ้นมาความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเห็นว่ามีทีมสุขภาพจิตของทางสสจด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทางทีมสุขภาพจิตของสสจเนี่ยมีแนวทางในการเยียวยาจิตใจหรือลดความกังวลให้ข้อแนะนำอะไรกับคนที่เขาประสบภัยอยู่ได้บ้างครับท่าน
0: ในส่วนที่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับเราก็จะมีเรื่องของการทีมที่เป็นเยียวยาสุขภาพจิตนะครับหร
1: ือ
0: ว่าที่เราเรียกว่าทีม MCAT เนี่ยลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับทั้งแต่เข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยเข้าไปเจอผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเข้าไปในจุดที่เป็นจุดไอ้พักพิงต่างๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ประสบเนี่ยนอกจากจะมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแล้วความเครียดก็จะทำส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจ
1: ครับ
0: ทางทีมก็จะมีในเรื่องของการประเมินตามมาตรฐานนะครับมีคำถามประเมินสภาพจิตใจ2คิว9คิวนะครับเพื่อประเมินสภาวะจิตใจในเบื้องต้นว่ามีความเครียดในระดับใดนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีระดับความเครียดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้คำแนะนำ
1: ครับ
0: ให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยารวมถึงการมียาที่จะช่วยลดความวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่งตามหลักมาตรฐานวิชาชีพนะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตนะครับทางสภาวะที่เกิดจากความเครียดบ้านโดนน้ำท่วมเกิดความเจ็บป่วยนะครับทางกายก็เพียงพอแล้วทางสภาพจิตใจเราก็ต้องดูแลให้ครบทั้ง4มิติครับ
1: อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่อย่างน้อยเห็นได้เลยชัดเลยว่าดูแลครอบคลุมทุกมิติทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องยารักษาโรคเรื่องของอาหารน้ำดื่มรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วยไม่ใช่แค่ร่างกาย
0: ใช่
1: มั้ยฮะก็ถือว่าครอบคลุมจริงๆในส่วนของกรณีเฉยผมอยากให้ท่านเน้นย้ำสักนิดนึงกับเวลาของรายการว่าถ้าประชาชนคนในพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมเนี่ยเขาอยากจะติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านยาเวชภัณฑ์อย่างที่เมื่อกี้ท่านบอกเกี่ยวกับรพสต.หรือติดต่อ169ช่องทางไหนที่เป็นช่องทางสะดวกที่สุดแล้วเขาสามารถกดเบอร์เดียวหรือติดต่อคนเดียวแล้วเขาได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยพอมีไหมฮะ
0: ความจริงในหลักมาตรฐานของเราเนี่ยเราใช้ระบบในเรื่องของโทร1669ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยเราสามารถที่เอาที่เราใกล้สะดวกที่สุดเช่นบางคนถ้าเกิดอยู่ใกล้รพสต.ก็สามารถติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่รพสต.ได้เลยเช่นบางคนแค่วิ่งไม่กี่ก้าวไปถึงแล้วนะครับหรือว่าในเรื่องของโรงพยาบาลชุมชนถ้าอยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปที่โรงพยาบาลชุมชนได้เลยแต่กรณีถ้าเกิดสมมุติว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลติดต่อไม่ได้น้ำท่วมไม่สามารถฝ่าออกไปได้เบอร์1669ก็ยังเป็นเบอร์ที่รับทุกสายเพื่อที่จะบรรเทาความเยียวยาแล้วก็รับเหตุที่เป็นเหตุทั้งฉุกเฉินรวมถึงเหตุต่างๆนะครับเพื่อเยียวยาในเรื่องของภาวะเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุทางน้ำนะ
1: ครับ
0: ก็ยินดีที่จะรับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพประชาชนครับ
1: จำไว้ให้ขึ้นใจเลย1669ช่วยท่านได้แน่นอนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าท่านอยู่ใกล้รพสต.ก็โทรหารพสต.อาจจะได้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมากกว่า
0: ได้ครับก่อนเวลาทุกทิศทางเลย
1: ครับก่อนเวลาจริงๆแล้วครับให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยฝากข้อห่วงใยรวมถึงแนวทางปฏิบัติตัวเองให้กับประชาชนที่กำลังถูกน้ำท่วมตอนนี้ว่าจะทำยังไงให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยกันครับท่าน
0: ครับก็ในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ทางเรามีความเป็นห่วงผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะครับฉะนั้นในการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับรวมถึงสุขภาพจิตใจในช่วงที่มีน้ำท่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านเนี่ยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ทั้งปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจต่อไปครับ
1: ครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและเป็นแรงใจให้กับทั้งทางสสจด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยด้วยว่าเราจะผ่านวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปด้วยกันนะครับ ซึ่งยังไงวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยต้องขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายแพทย์ธีรวุฒิฟักน้อยเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงาน NPT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: คนทับสแกรู้ดีว่ามะพร้าวที่ดีที่สุดไม่ได้ขึ้นอยู่กับโชคชะตาแต่คือความใส่ใจกะทิที่เข้มข้นที่สุดหอมที่สุดถูกส่งต่อจากที่นี่เพื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วอาเซียนทับสแกร์ฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค
1: ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมจังหวัดลพบุรีเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอำเภอบ้านหมี่ลงพื้นที่มอบอาหารจากโรงครัวจิตอาสาบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลพุคาและตำบลหนองกระเพียนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งบริหารจัดการน้ำอ่างปราณบุรีหลังมีน้ำกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรเตรียมพร่องน้ำเพิ่มพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่จังหวัดนครปฐมติดตามสถานการณ์อุทกภัยเร่งระบายน้ำเยียวยาพื้นที่คลี่คลายพร้อมเฝ้าระวังฝน5ตุลาคมนี้ติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางกับดิฉันกฤติกาเง้าพันธ
1: ์และดิฉันนุชนาสุขสมกฤตนะคะวันนี้พบกันวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะ
2: คุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางทีวีดิจิทัลกดหมายเลข11หรือทาง Facebook Live Live NBT ภาคกลางค่ะ
1: ค่ะเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์กันนะคะแล้วก็มาร่วมกันอัปเดตสถานการณ์นะในพื้นที่ไหนตอนนี้ประสบปัญหาอุทกภัยหรือว่าต้องการรับความช่วยเหลือนะคะก็สามารถพูดคุยกันมาได้ผ่านช่องทางคอมเมนต์ค่ะซึ่งในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะไปติดตามอัปเดตสถานการณ์น้ำนะคะในพื้นที่จังหวัดอ่างทองด้วยเมื่อวานนี้ก็เห็นนะในเพจของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองนี่ก็มีแบบว่าการโพสต์ภาพนะผู้ประสบภัยเนี่ยนะคะจัดเลี้ยงหมูกระทะกันด้วยนะเมื่อคืนนี้นะคะเดี๋ยวจะไปถามบรรยากาศกันด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะกับหัวหน้าเสกสมแจ้งจิตค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านแล้วก็คุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่รับชมทาง NBT เซ็นทรัลนะครับ
1: ค่ะพี่เสกคะต้องถามก่อนเลยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดอ่างทองตอนนี้ค่ะส่งผลกระทบไปกี่พื้นที่แล้วแล้วก็มีบ้านเรือนของประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบกี่ครัวเรือนแล้วคะ
3: ตอนนี้นะครับของอ่างทองเนี่ยโดนครบทั้ง7อำเภอนะฮะ61ตำบลหมู่บ้าน347หมู่บ้านประมาณสัก 3,000 กว่าครอบครัวนะครับส่วนคนที่กระทบเนี่ยประมาณสัก 13,000 กว่านะครับอันนี้เป็นตัวเลขที่ทางศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดอ่างทองนะครับสรุปทุกเช้าแล้วก็แจ้งให้ทุกส่วนราชการแล้วก็แจ้งให้ประชาชนได้รับทราบทั่วกันนะครับสิ่งสำคัญคือตอนนี้นะฮะอันนี้เป็นที่น่ายินดีเพราะว่าวันนี้เช้านะครับระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเขตจังหวัดอ่างทองเนี่ยเริ่มทรงตัวนะครับแล้วก็มีบางส่วนเนี่ยลดลงไปประมาณแต่ลดไม่มากนะประมาณสัก30เซนติเมตรเพราะว่าน้ำชุดใหญ่ที่มาจากนครสวรรค์ท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยถึงอ่างทองตั้งแต่เมื่อวานนะครับช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็น้ำจะยังคงระบายในลักษณะนี้ก็คือ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อไปก่อนนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบกับด้านหน้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยามากนักนะครับส่วน7อำเภอนะฮะหลายคนก็สงสัยเหมือนกันอย่างเช่นแถวๆสามโก้แสวงหาเอ๊ะมันเป็นพื้นที่ดอนเนี่ยทำไมน้ำถึงท่วม
1: อ
3: ันนี้ต้องบอกก่อนว่าปัญหานี้นะครับเกิดขึ้นก็เพราะว่าในพื้นที่แสวงหาสามโก้เนี่ยเป็นพื้นที่รอยต่อกับอย่างของสามโก้เนี่ยรับน้ำมาจากทางศรีประจันด้วยนะครับสุพรรณบุรีแล้วก็มีน้ำฝนส่วนหนึ่งนะฮะตอนนี้เนี่ยน้ำฝนเนี่ยมันค้างอยู่ในทุ่งค่อนข้างเยอะนะครับหลายวันแล้วนะครับทางเจ้าหน้าที่เองเขาพยายามหาทางระบายน้ำฝนชุดนี้ออกไปก่อนเพราะว่าจะได้ใช้ก้างปลาฮะรับน้ำผ่านระบบชลประทานฝั่งตะวันตกของแม่น้ำน้อยนะครับเข้าไปผ่านพื้นที่บางพื้นที่ของเกษตรกรที่ได้มีการพูดคุยกันไว้อันนี้เป็นแนวทางที่ทางจังหวัดอ่างทองทำนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันยังเข้าไปได้ไม่เต็มที่มีทางโซนแสวงหานะครับที่ดำเนินการแล้วนะครับเพราะว่ารับน้ำมาจากแม่น้ำน้อยฝั่งบางละจันสิงห์บุรีนะครับใช้ระบบก้างปลาเนี่ยผ่านเข้าคลองชลประทานเข้ามาอันนี้ก็ช่วยริมฝั่งแม่น้ำน้อยไปได้ระดับหนึ่งตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำน้อยเนี่ยแถวพวทองตอนแรกคิดว่าจะท่วมค่อนข้างเยอะตอนนี้เริ่มทรงนะฮะมีบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ต่ำที่ได้รับผลกระทบเท่านั้นนะครับส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลืออื่นนะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มปรับเข้าสู่โหมดเรื่องของการสำรวจความเสียหายแล้วก็อื่นๆนะฮะตอนนี้เนี่ยทุกหน่วยนะครับก็กำลังเร่งดำเนินการสำรวจเพื่อให้การช่วยเหลือชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบอย่างเช่นพืชสวนไร่นาอะไรพวกนี้นะฮะตอนนี้ทางจังหวัดสั่งเร่งสำรวจแล้วนะครับเพราะว่าจะรอน้ำลดเลยไม่ได้นะฮะต้องสำรวจในเบื้องต้นไปก่อนนะครับแล้วก็พอหลังน้ำลดเนี่ยสำรวจ อีกครั้งหนึ่งถ้าไม่มีพื้นที่ผลกระทบเพิ่มก็จะได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาให้กับเกษตรกรได้ครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ถามถึงในส่วนของจุดพักพิงชั่วคราวอย่างนี้ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนที่อพยพไปอยู่ตรงนั้นนะคะ
3: คือตอนนี้คือท็อปพูดถึงความพร้อมเนี่ยส่วนพักพิงทางจังหวัดเนี่ยสั่งให้เตรียมไว้ทุกอำเภอนะฮะแต่ว่าที่เปิดแล้วเนี่ยก็มีอยู่ที่ป่าโมกนะครับจุดหนึ่งนะครับแต่ว่าส่วนพักพิงส่วนใหญ่เนี่ยชาวบ้านจะไม่ค่อยไปอยู่จะขออาศัยอยู่ริมถนนอันนี้เราก็ไม่ว่ากันนะครับก็ทางพื้นที่ก็ไปตั้งเต็นท์ให้ไปอำนวยความสะดวกเรื่องไฟเรื่องน้ำให้นะครับเรื่องระบบสุขาอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเตรียมพร้อมค่อนข้างดีครับปีนี้ครับ
1: ค่ะในส่วนของแบบว่าเรื่องของกระสอบทรายหรือว่าเรื่องของการสูบน้ำอะไรอย่างนี้ก็มีเตรียมพร้อมมีเพียงพอใช่ไหมคะ
3: ก็มีฮะมีอยู่ครับมีเพียงพอฮะตอนนี้ครับ
1: ค่ะพี่เศษคะแล้วก็ที่บอกว่าจุดคันดินหรือว่ากระสอบทรายตามแนวริมตลิ่งนะคะที่มันชำรุดหรือว่ามันซึมอย่างเงี้ยทางจังหวัดมีการเฝ้าระวังหรือว่ารับมือยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้เตรียมไว้ก่อนครับเพราะว่าปริมาณน้ำมันแม้ว่าจะทรงตัวแล้วก็ลดระดับลงบ้างแต่ว่าสถานการณ์ยังไม่น่าไว้ใจครับเพราะว่าจุดนี้เป็นช่วงที่คันดินมันเริ่มอ่อนตัวนะครับแล้วก็ถ้ามันซุดมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นนะครับตอนนี้เฝ้าระวังทั้งหมด
2: ค่ะพิเศษแล้วจากการประเมินสถานการณ์แนวโน้มมวลน้ำเนี่ยในช่วง 2-3 วันข้างหน้านี้พิเศษคิดว่าจะเป็นยังไงบ้างคะ
3: ทางผู้บัญชาการจังหวัดอ่างทองคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำจะเริ่มทรงตัวนะฮะแล้วก็ค่อยๆลดลงแต่ว่าต้องรอดูฝนทั้งเหนือนิดนึงนะฮะถ้าไม่ตกแบบ400มิลรอบที่แล้วแบบรอบที่แล้วเนี่ยก็ไม่น่าห่วงนะฮะแต่ว่าถ้าตกสัก100มิลกว่าๆในรอบ24ชั่วโมงแล้วตกในพื้นที่ลุ่มภาคกลางเป็นหลักอันนี้ก็อาจจะทำให้น้ำทรงตัวไปอีกระยะหนึ่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องรอดูฝนทั้งหมดก่อนนะฮะถึงจะประเมินได้ในลักษณะวันต่อวันครับ
2: ค่ะแล้วก็อยากเตือนให้ประชาชนเนี่ยระวังอะไรเป็นพิเศษไหมคะถ้าหากมีฝนตกหนักเข้ามาเพิ่มอีกค่ะ
3: คือจริงๆเนี่ยคนในอ่างคลองค่อนข้างจะตื่นตัวแล้วก็รู้สภาพนะฮะสิ่งที่จะเตือนคือตอนนี้นะเรื่องการเดินทางสัญจรเข้าออกในหมู่บ้านกับชุมชนนะครับต้องระวังเพราะว่าผู้สูงอายุห่วงผู้สูงอายุอย่างเดียวนะครับก็กลัวว่าจะเกิดอุบัติเหตุระหว่างการสัญจรเข้าออกในพื้นที่น้ำท่วมอันนี้ฝากแจ้งเตือนกันไว้ด้วยครับ
1: ค่ะก็เป็นในเรื่องของการเดินทางนะคะทีนี้แน่นอนว่าก็จะต้องมีหลังจากที่น้ำลดไปแล้วเรื่องของการเยียวยาตอนนี้ทางจังหวัดเองมีการเตรียมพร้อมรับมือเรื่องของการจะให้ไปลงทะเบียนยื่นขอเยียวยาเอาไว้ยังไงบ้างคะ
3: ตอนนี้แจ้งผ่านทางกำนันผู้ใหญ่บ้านไปหมดแล้วนะฮะให้ไปชี้แจงกับชาวบ้านเรื่องของการลงทะเบียนด้วยตัวเองผ่านแอปทางรัฐนะครับแล้วก็ใครที่ทำไม่ได้เนี่ยให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปช่วยสนับสนุนนะครับประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือหรือว่าการได้รับเงินเยียวยาเนี่ยเร็วขึ้นครับ
1: ค่ะสำหรับในส่วนของพี่น้องประชาชนนะคะที่แบบว่าอยากจะไปส่งกำลังใจให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยเนี่ยค่ะสามารถนำสิ่งของไปให้ได้ที่จุดไหนบ้างอะคะ
3: แนะนำอย่างนี้ฮะให้ประสานผ่านทางปภ.จังหวัดนะครับเพื่อจะได้กระจายสินค้ากระจายของเนี่ยไปยังทุกพื้นที่หรือประสานไปที่อำเภอโดยตรงนะฮะพยายามขอความร่วมมืออย่าลักษณะของนำไปแจกด้วยตนเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นซ้ำซ้อนกันนะครับจริงๆเนี่ยเราต้องขอบคุณทุกคนที่หวังดีนะฮะแต่ว่าอยากให้ระบบการให้ความช่วยเหลือเนี่ยทั่วถึงนะครับแล้วก็จะได้ไม่เกิดปัญหาในการที่จะต้องขอรับการสนับสนุนเพิ่มเติมครับ
1: ค่ะค่ะพี่เศษคะทีนี้ตอนนี้มันก็จะมีข่าวเนาะที่หลากหลายนะคะมีทั้งข่าวที่แบบว่าปลอมขึ้นมามั่งเพื่อสร้างความตื่นตระหนกตกใจให้กับพี่น้องประชาชนอยากให้พี่ช่วยย้ำช่องทางที่เราจะไปติดตามข้อมูลข่าวสารที่มันเป็นข้อมูลข่าวสารที่เชื่อถือได้นะคะแล้วก็ช่องทางการติดต่อเพื่อขอรับการช่วยเหลือในพื้นที่จังหวัดอ่างทองค่ะ
3: ก็อยากจะให้ติดตามทางศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เป็นหลักนะครับหรือว่าที่เพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองก็ได้นะครับหรือว่าที่ตัวกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนนะฮะเพราะว่าข้อมูลทุกชุดเนี่ยที่เราส่งไปเราจะส่งไปยังผู้นำชุมชนด้วยนะครับโดยให้ทางจังหวัดเนี่ยกำชับในเรื่องของการสื่อสารเพื่อให้ชาวบ้านเนี่ยเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นและก็สิ่งที่พวกเขาต้องเตรียมตัวรวมถึงสิ่งที่มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเนี่ยนะครับชาวบ้านจะได้ตระหนักรู้ได้ด้วยตัวเองครับ
2: ค่ะขอบคุณพี่เสกมากๆนะคะคุณเสกสมแจ้งจิตประชาสัมพันธ์จังหวัดอ่างทองขอบคุณมากๆค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ค่ะรองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ปทุมธานีติดตามสถานการณ์น้ำและการเตรียมความพร้อมรองรับปริมาณที่กำลังจะตกในระยะต่อไปย้ำพื้นที่ไม่ประมาทและเร่งบริหารจัดการในภาพรวมค่ะดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมชลประทานรองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในจังหวัดปทุมธานีณประตูระบายน้ำและสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิตตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีค่ะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดให้ดูแลประชาชนเป็นสำคัญที่สุดพร้อมเร่งรัดกรมชลประทานในการสูบน้ำออกจากพื้นที่ท่วมขังค่ะส่วนปัญหาในเรื่องการระบายน้ำระหว่างเขตเชื่อมต่อพื้นที่ต่างๆต้องมีการบริหารจัดการในภาพรวมเชื่อมโยงตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำรวมถึงต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจด้วยนะคะจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เดินทางไปมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอเมืองปทุมธานีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะ
1: ค่ะส่วนท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมพร้อมทั้งกำชับป้องกันโบราณสถานค่ะนางสาวสาวิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมด้วยนางพุทธิพรพลอยผักแว่นรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบต่อโบราณสถานสำคัญพร้อมรับฟังรายงานแนวทางการป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยนะคะโดยคณะลงพื้นที่วัดชัยวัฒนารามตำบลบ้านป้อมอำเภอพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและมาตรการป้องกันโบราณสถานค่ะโดยกรมศิลปากรได้ติดตั้งแผนป้องกันขออภัยค่ะติดตั้งแผ่นป้องกันน้ำนะคะตลอดแนวลำน้ำเจ้าพระยาหน้าวัดชัยวัฒนารามและเพิ่มความสูงแนวป้องกันเพื่อรองรับมวลน้ำที่จะเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจากนั้นคณะเดินทางไปยังโบราณสถานป้อมเพชรเพื่อไปตรวจติดตามนะคะซึ่งก็ไปพบว่าพื้นที่ฝั่งตะวันตกค่ะถูกน้ำท่วมระดับน้ำเนี่ยสูงเกือบ1เมตรนะคะทั้งนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็ได้กำชับให้อุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการป้องกันโบราณสถานค่ะ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนค่ะดร.สุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพระนครศรีอยุธยารองผู้ว่าราชการจังหวัดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดและคณะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนค่ะซึ่งคณะลงพื้นที่ที่อำเภอบางปะอินเริ่มจากหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านว้าลานหน้าเทศบาลตำบลบ้านโพหอประชุมที่ว่าการอำเภอบางปะอินหอประชุมเทศบาลตำบลปราสาททองวัดวิเวกวายุพัฒน์และโดมอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบางกระสั้นเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยพร้อมมอบถุงยังชีพช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในพื้นที่ค่ะจากนั้นคณะเดินทางต่อไปยังอำเภอบางปะหันโดยลงพื้นที่เริ่มจากวัดโขดเขมารามตำบลบ้านคล่อเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยและมอบถุงยังชีพก่อนเดินทางต่อไปยังที่ทำการกำนันตำบลตาลเอนค่ะเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่พร้อมลงเรือมอบถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้เป็นการติดตามสถานการณ์และรับทราบความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยนะคะพร้อมส่งมอบความช่วยเหลือและกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่ ที่อำเภอบางปะอินและอำเภอบางปะหันโดยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังคงติดตามสถานการณ์และให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตตำบลตลาดกรวดและตำบลจำปาหล่อที่อำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองค่ะนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในเขตตำบลตลาดกรวดและตำบลจำปาหล่ออำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองนะคะซึ่งทั้งสองแห่งนี้ถูกน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนค่ะโดยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าขณะนี้ระดับน้ำที่นครสวรรค์ลดลงและน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเริ่มทรงตัวมีเพียงที่พระนครศรีอยุธยานะคะที่รับน้ำจากหลายทางทั้งฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกและฝั่งภาคกลางทำให้อำเภอบางอำเภอนะคะก็มีระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นค่ะทั้งนี้รัฐบาลก็ได้ประสานกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำเข้าออกนะคะซ้ายขวาเหนือเขื่อนเจ้าพระยาค่ะและเข้าระบบชลประทานเพื่อลดผลกระทบสำหรับคนไทยเนี่ยน้ำเพื่อลดผลกระทบกับคนไทยให้ได้มากที่สุดเนี่ยนะคะส่วนเรื่องของการให้ความช่วยเหลือเยียวยาค่ะรัฐบาลก็ได้หารือแล้วก็ประสานกับกรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องของเงินชดเชยก็คือพื้นที่ใดที่ถูกน้ำท่วมก่อนวันที่1ตุลาคมจะได้รับความช่วยเหลือจากท้องถิ่นนั้นๆตามหลักเกณฑ์และตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปพื้นที่ใดถูกน้ำท่วมจะเข้าไปอยู่ในส่วนของประกันภัยที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการเอาไว้ให้ค่ะ
2: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดสมุทรสงครามเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดสมุทรสงครามหลังนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้เฝ้าระวังพื้นที่ปลายน้ำที่ได้รับผลกระทบจากน้ำทะเลหนุนนะคะโดยมีนายชยชัยแสงอินผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมนายกรกฎวงสุวรรณนายรณัชชัยพุ่มเจริญรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับค่ะโดยลงพื้นที่ตรวจการติดตั้งเครื่องผักดันน้ำ4เครื่องนะคะที่ได้รับจากกรมชลประทานบริเวณท่าน้ำวัดปากน้ำคลองแควอ้อมอำเภออัมพวาเพื่อเร่งระบายมวลน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุดค่ะพร้อมเตรียมแผนเร่งสูบน้ำออกจากคลองย่อยและชุมชนให้เร็วที่สุดเช่นกันค่ะจากนั้นได้เดินทางไปมอบเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบภัยที่ตำบลโรงหีบอำเภอบางคนทีและไปตรวจเยี่ยมศูนย์พักพิงที่อบจ.สมุทรสงครามที่สามารถรองรับได้300คนนะคะพร้อมกันนี้ยังได้เน้นย้ำเรื่องสุขอนามัยความเป็นอยู่และสิ่งอำนวยความสะดวกโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการช่วยเหลือทั้งด้านอาหารน้ำดื่มยารักษาโรคและเร่งขั้นตอนการเยียวยาให้ผู้ประสบภัยตามระเบียบราชการเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติได้เร็วที่สุดค่ะ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยพร้อมร่วมเยี่ยมเยียนและสนับสนุนโครงการครัวจิตอาสานะคะองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีค่ะนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีลงพื้นที่ตำบลพุคาอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีเพื่อให้การต้อนรับนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินผลกระทบต่อโครงข่ายการคมนาคมขนส่งในพื้นที่ณดมอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลพุคาค่ะนอกจากนี้นายชวนหลีกภัยอดีตนายกรัฐมนตรีได้เดินทางมาลงพื้นที่นะคะเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งสนับสนุนอาหารให้แก่โรงครัวจิตอาสาอบต.พุคาด้วยค่ะขณะเดียวกันนางสาวกาญจนาพรจิรพันธ์วานิชสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต3ได้ร่วมสนับสนุนอาหารช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ และนางสาวสวิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้สนับสนุนงบประมาณจัดทำข้าวกล่องรวมทั้งสิ้น 9,000 กล่องนะคะโดยมีนายณรินทร์คลังผาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลพบุรีเขต1พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับค่ะ
2: ผู้ประสบภัยน้ำท่วมอ่างทองจัดหมูกระทะในเต็นท์ที่พักสร้างความอบอุ่นในครอบครัวบอกไม่เครียดค่ะน้ำท่วมทุกปีนายทัศนัยสุธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมนางสาวสุกัญญากุลสุวรรณปลัดจังหวัดอ่างทองฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมกและตำบลสภ.ป่าโมกขออภัยค่ะและตำรวจสภ.ป่าโมกลงพื้นที่หมู่5ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเพื่อสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของชาวบ้านพบว่าชาวบ้านที่ถูกน้ำท่วมบางครอบครัวอาศัยเต็นท์ที่องค์การบริหารส่วนตำบลผงเพงตั้งไว้ให้เป็นที่พักชั่วคราวบางครอบครัวใช้เป็นที่จอดรถแล้วสัญจรโดยเรือเข้าไปนอนในบ้านพักค่ะซึ่งระหว่างลงพื้นที่ได้พบกับชาวบ้านและสอบถามความเป็นอยู่ชาวบ้านที่นี่บอกว่าฝ่ายปกครองและผู้นำชุมชนได้มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าให้ทราบถึงสถานการณ์น้ำเป็นระยะเมื่อเกิดวิกฤตได้มีการสั่งขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยทำให้ทรัพย์สินไม่ได้รับความเสียหายมีเพียงตัวบ้านที่ถูกน้ำท่วมเท่านั้นค่ะชาวบ้านบางครอบครัวสั่งหมูกระทะมากินในเต็นท์ที่พักสร้างความอบอุ่นในครอบครัวและได้อยู่พร้อมหน้ากันในช่วงสถานการณ์น้ำท่วมก็ถือว่าเป็นการมีความสุขไปอีกแบบค่ะและสำหรับเสียงสะท้อนชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมถนนสายป่าโมกบางหักหมู่ที่5ตำบลผงเพงต้องการให้ทางจังหวัดพูดคุยกับผู้ประกอบการรถบรรทุกทรายนอกพื้นที่ที่ต้องวิ่งผ่านเนื่องจากการสัญจรในขณะนี้ผิวการจราจรแคบนะคะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุซึ่งรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองจะเชิญขนส่งจังหวัดและแขวงทางหลวงอ่างทองเข้าหารือในเช้าวันพรุ่งนี้ค่ะเพื่อหามาตรการลดผลกระทบกับชาวบ้านที่อาศัยอยู่ริมทางค่ะส่วนเรื่องการดูแลความปลอดภัยนะคะฝ่ายปกครองอำเภอป่าโมกได้มีการตั้งจุดอำนวยความสะดวกบริเวณพื้นที่ประสบภัยและมีผู้พักอาศัยอยู่ริมทางตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับชาวบ้านค่ะ
1: เดี๋ยวพักกันครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมช่วงหน้าไปดูที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็มีการลงพื้นที่ไปตรวจจุดเสี่ยงอุทกภัยรอบเกาะเมืองด้วยนะคะรวมถึงที่จังหวัดลพบุรีเองค่ะในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่แล้วก็อำเภอเมืองเนี่ยพบว่ามีระดับน้ำนั้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องด้วยนะคะพักครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาค่ะ

0: พราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
6: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
7: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
8: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
9: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมนายกเหล่ากาชาดลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงเยี่ยมศูนย์พักพิงผู้ประสบอุทกภัยรอบเกาะเมืองค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอพระนครศรีอยุธยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงและจุดสร้างแนวป้องกันน้ำท่วมบริเวณรอบเกาะเมืองเขตเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยค่ะซึ่งคณะลงพื้นที่ตรวจจุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมวัดกุดีทองก่อนเดินทางไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดแม่นางปลื้มเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน3ครัวเรือนพร้อมติดตามการให้ความช่วยเหลือและการดูแลประชาชนในศูนย์พักพิงค่ะจากนั้นลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดเสี่ยงบริเวณแนวป้องกันน้ำท่วมถนนอู่ทองหน้าเจดีย์ศรีสุริยโยไทยและเดินทางต่อไปยังศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยโรงเรียนวัดสาลาปูนเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบภัยจำนวน17ครัวเรือนค่ะพร้อมติดตามความพร้อม

0: พร้อมในการดูแลและให้ความช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดลพบุรีนะคะคลองชลประทานชัยนาทป่าสักซึ่งรับน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาผ่านประตูระบายน้ำมโนรมจังหวัดชัยนาทไหลผ่านอำเภอบ้านหมี่และอำเภอเมืองจังหวัดลพบุรีระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะหลังกรมชลประทานปรับการระบายน้ำเข้าพื้นที่ส่งผลให้พื้นที่ชุมชนริมคลองชัยนาทป่าสักมีระดับน้ำเพิ่มขึ้น 20-50 เซนติเมตรค่ะและมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องนะคะส่งผลทำให้มวลน้ำที่ท่วมขังอยู่ก่อนหน้าจากทุ่งบ้านหมี่ไม่สามารถระบายลงสู่คลองชัยนาทป่าสักได้เองแล้วค่ะส่งผลให้ระดับน้ำเริ่มยกตัวเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนสถานที่ราชการวัดโรงเรียนในหลายตำบล นะคะของพื้นที่อำเภอบ้านหมี่ประชาชนบางรายต้องใช้เรือในการเข้าออกหมู่บ้านค่ะขณะที่ประตูระบายน้ำกว่า10แห่งตลอดริมคลองชัยนาทป่าสักตั้งแต่อำเภอบ้านหมี่ต่อเนื่องไปจนถึงอำเภอเมืองลพบุรีพร้อมกันยกธงแดงนะคะและเตือนให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายรถไปยังที่ปลอดภัยและดูแลกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษค่ะโดยนายองอาจแสนอุบลผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่10ร่วมกับปภ.ลพบุรีและอบจ.ลพบุรีได้นำเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่จำนวนหลาย10เครื่องเร่งติดตั้งในพื้นที่จุดเสี่ยงเพื่อระบายน้ำรับมือมวลน้ำที่จะเดินทางมาสมทบนะคะตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาคาดการเอาไว้ว่าช่วงวันที่ 4-7 ตุลาคมนี้อาจจะมีฝนตกเพิ่มจึงต้องเร่งระบายน้ำเป็นการด่วนค่ะ
0: จังหวัดอ่างทองเตรียมพร้อมตั้งรับเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแบ่งผันเข้าทุ่งบรรเทาความเดือดร้อนคนริมน้ำค่ะนายทัศนัยสุธาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการป้องกันจุดเสี่ยงจุดเปราะบางในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญอำเภอป่าโมกและอำเภอเมืองอ่างทองค่ะโดยระบุว่าปัจจุบันเขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำในอัตรา 2,400 ถึง 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและอาจจะขึ้นถึงระดับสูงสุดภายใน 2-3 วันนี้ค่ะจึงได้สั่งการให้ทุกภาคส่วนเตรียมความพร้อมไว้ที่ 2,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่จะต้องประเมินวันต่อวันรวมกับปริมาณฝนและน้ำฝนภาคเหนือด้วยนะคะส่วนในพื้นที่ที่ได้กำชับให้เสริมแนวกั้นโดยเฉพาะพื้นที่ริมน้ำรวมถึงใต้สะพานป่าโมกที่เป็นจุดเปราะบางได้บดอัดดินให้แน่นหนาปักเสาเข็มรวมถึงวางถุงบิ๊กแบ็กและเสริมคันดินเพิ่มอีกชั้นไว้บริเวณรอบนอกแล้วค่ะ
1: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดชัยนาทลงพื้นที่แจกข้าวให้ประชาชนชาวชัยนาทคนชัยนาทไม่ทิ้งกันที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองชัยนาทและอำเภอสัพพยาค่ะนายมนเทียนสงประชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต2จังหวัดชัยนาทและนางนันทนาสงประชาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อลงพื้นที่แจกข้าวให้ประชาชนชาวชัยนาทนะคะคนชัยนาทไม่ทิ้งกันในพื้นที่ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาทโดยมีนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนายวิทยาชภานนท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทนางสาวณฤพรผู้สอนนายกเทศมนตรีตำบลหนองแสงนางลัดดาวันผาสุพันนายอำเภอสัพพยาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ไปยังตำบลหาดท่าเสาและตำบลท่าชัยเขตอำเภอเมืองชัยนาทค่ะเพื่อแจกข้าวกล่องพร้อมด้วยน้ำดื่มจำนวน500กล่องนะคะและตำบลตลุกค่ะและตำบลหาดอาสาอำเภอสัพพยาจังหวัดชัยนาทอีกจำนวน500กล่องทั้งนี้นะคะในการแจกข้าวกล่องจะดำเนินการแจกข้าวทุกวันจนกว่าจะครบทุกพื้นที่เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ค่ะ
0: รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนำคณะลงพื้นที่ให้กำลังใจโรงครัวจิตอาสาและ

0: และคณะในนามวุฒิอาสาธนาคารสมองจังหวัดลพบุรีอันที่เกี่ยวข้องได้ร่วมประชุมหารือเพื่อชี้แจงแนวทางการรับสิทธิ์เงินประกันภัยจากอุทกภัยโดยมีนายอำเภอบ้านหมี่พร้อมด้วยกำนันและผู้ใหญ่บ้านจาก9ตำบลในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเข้าร่วมฟังแนวทางค่ะ
1: ช่วงนี้ไปติดตามรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินนะคะไปดู5ข้อที่ควรปฏิบัติในการช่วยเหลือเด็กเกี่ยวกับสื่อลามกค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊หรือคลิปลับโดยคนร้ายได้หลอกลวงเด็กหรือข่มขู่เด็กให้ส่งภาพนั้นต่อเพื่อคนร้ายจะนำภาพโป๊หรือคลิปลับเด็กนั้นไปเผยแพร่เพื่อหารายได้ทั้งนี้นะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กผมมี5ข้อควรปฏิบัติที่จะให้ท่านสามารถนำไปใช้เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กข้อที่1ให้ท่านสอบถามข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดวันและเวลาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอข้อที่2ห้ามมิให้เด็กนั้นโต้ตอบกับคนร้ายแต่ก็ห้ามมิให้เด็กบล็อกการติดต่อกับคนร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเด็กนั้นได้บล็อกการติดต่อกับคนร้ายแล้วจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและลบหลักฐานต่างๆที่สำคัญออกไปประการที่3ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อความที่พูดคุยกับคนร้ายภาพถ่ายสื่อลามกอนาจารเด็กภาพถ่ายโปรไฟล์พิกเจอร์ของคนร้ายภาพถ่ายที่จะแสดงหรือสื่อให้เห็นถึงตัวตนของคนร้ายและหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับคนร้ายข้อที่4ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการพาเด็กนั้นไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจในสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือหากท่านต้องการที่จะพบเจ้าพนักงานตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านให้ท่านติดต่อไปที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือตำรวจไทยแคกหรือกองบัญชาการการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กข้อที่5ในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กขอให้ท่านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่บ้านพักเด็กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดของท่านศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ประจำโรงพยาบาลในเขตท้องที่ของท่านรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเช่นโครงการฮักโปรเจกต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดสื่อลามกอนาจารเด็กขอขอบคุณคณะทำงานซีจิตกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรสำหรับเด็กสำนักงานอัยการสูงสุดและโครงการฮักโปรเจกต์สำหรับข้อมูลในวันนี้สำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้จบลงแล้วในวันนี้ผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

ทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของคนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

ขนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติผสานดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการ

ความภูมิใจระดับโลกสะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยผ่านพลังซอฟต์พาวเวอร์

0: กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ไปที่เทศบาลอ่างทองนะคะกั้นแนวกระสอบทรายเร่งสูบน้ำที่เอ่อล้นเข้าพื้นที่ใกล้บ่อเต่าที่วัดต้นสนค่ะเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองอ่างทองและทหารกองพลที่1รักษาพระองค์โดยกรมทหารราบที่31รักษาพระองค์ลพบุรีวางแนวกระสอบทรายพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำบริเวณที่แม่น้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาผุดนะคะและเอ่อล้นเข้าพื้นที่ใกล้กับบ่อเต่าวัดต้นสนนายธนงศักดิ์ศรีวิเชียรรองนายกเทศมนตรีเมืองอ่างทองกล่าวว่าเจ้าหน้าที่จะเร่งนำกระสอบทรายมาเรียงเป็นแนวเพื่อชะลอน้ำจากนั้นจะสูบน้ำที่เอ่อล้นออกมาจากพื้นที่ค่ะนอกจากจุดนี้แล้วยังมีบริเวณคลองปลาทูริมแม่น้ำเจ้าพระยาใกล้กับวัดอ่างทองวรวิหารที่จะทำแนวกระสอบทรายและติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่ซึมเข้ามาเช่นกันค่ะขณะที่ถนนด้านหลังวัดต้นสนน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาไหลซึมผ่านด้านล่างของแนวคันกั้นน้ำเข้ามายังแนวเบลเออร์ชั้นแรกนะคะแต่ยังมีชั้นที่2กั้นอยู่ช่วยไม่ให้น้ำท่วมถนนแต่ยังมีไหลซึมเข้ามาบ้างรถยังสามารถสัญจรได้ค่ะแต่ต้องเข้าออกทางประตูหลังวัดค่ะ
0: จังหวัดลพบุรีเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่นะคะและมีการลงพื้นที่มอบอาหารจากโรงครัวจิตอาสาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่ตำบลพุคาและตำบลหนองกระเบียนค่ะนายปรัชญาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีพร้อมด้วยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดในอำเภอบ้านหมี่ส่วนราชการองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นกำนันและผู้ใหญ่บ้านบูรณาการความร่วมมือลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากมวลน้ำในอำเภอบ้านหมี่ที่ตำบลพุคาหลังมีมวลน้ำไหลหลากเข้ามาในพื้นที่ค่ะโดยได้ร่วมกันนำอาหารปรุงสุกจากโรงครัวจิตอาสานะคะองค์การบริหารส่วนตำบลพุคาไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะจากนั้นเดินทางต่อไปยังตำบลหนองกระเบียนซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างวงกว้างนะคะครบทั้งสิ้น9หมู่บ้านค่ะโดยได้แจกจ่ายอาหารจากโรงครัวจิตอาสาเพื่อให้ความช่วยเหลือและสร้างขวัญกำลังใจให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่อำเภอบ้านหมี่รวมทั้งหมด8ตำบล33หมู่บ้านค่ะ
1: รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมประชุมกับนายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยามอบหมายให้นายวรวิทย์

0: ยอแสงรองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการประชุมครั้งนี้ติดตามสถานการณ์อุทกภัยการคาดการณ์ลักษณะอากาศและการบริหารจัดการน้ำในภาพรวมของจังหวัดและกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมความพร้อมและให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงการบูรณาการแก้ไขปัญหาและดูแลสุขอนามัยของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดต่อที่มากับอุทกภัยค่ะสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยรวม16อำเภอ205ตำบล 1,345 หมู่บ้าน58ชุมชนและ 53,457 ครัวเรือนค่ะ
1: ยังอยู่ในพื้นที่อยุธยานะคะแม้ว่าจะมีบางพื้นที่เนี่ยได้รับผลกระทบเนาะแต่ว่าเส้นทางหลักก็ยังสัญจรได้นะคะโดยทางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะก็ได้มีการจัดประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพร้อมย้ำนะคะว่าเส้นทางหลักเนี่ยยังเดินทางได้ตามปกตินักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ค่ะนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมณท่าน้ำวัดพนัญเชิงวรวิหารค่ะซึ่งในการประชุมนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้เน้นย้ำว่าเส้นทางหลักของจังหวัดยังสามารถเดินทางได้ตามปกติค่ะนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาเที่ยวชมสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดได้ตามปกติเนื่องจากว่าเส้นทางหลักไม่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนะคะพร้อมทั้งขอให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: เทศบาลเมืองท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีมอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัยเดินหน้าดูแลประชาชนทั้ง10หมู่บ้านรวม 3,000 ชุดค่ะที่โรงเรียนดารุนอามีนมัสยิดท่าอิฐตำบลท่าอิฐอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีนายเชษฐาโมสิกรัตผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมร่วมมอบถุงยังชีพของเทศบาลเมืองท่าอิฐโดยมีนายปรีดาเชื้อผู้ดีที่ปรึกษาจุฬาราชมนตรีและนายกเทศมนตรีเมืองท่าอิฐให้การต้อนรับค่ะเทศบาลเมืองท่าอิฐดำเนินโครงการจัดซื้อถุงยังชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินในพื้นที่หมู่ที่1ถึงหมู่ที่10ตำบลท่าอิฐรวมจำนวน 3,000 ชุดค่ะเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการดำรงชีพและลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะสำหรับการมอบถุงยังชีพณโรงเรียนดารุนอามินในวันนี้เป็นการช่วยเหลือประชาชนหมู่ที่6จำนวน603ชุดและหมู่ที่10จำนวน526ชุดรวมทั้งสิ้น 1,129 ชุดส่วนพื้นที่หมู่บ้านอื่นๆเทศบาลได้กำหนดจุดและช่วงเวลาแจกจ่ายเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมประชาชนผู้ประสบภัยทั้งตำบลค่ะ
1: จังหวัดนครปฐมติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะพร้อมเร่งระบายน้ำและเยียวยาพื้นที่คลี่คลายค่ะพร้อมเฝ้าระวังฝน5ตุลาคมนี้ค่ะที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครปฐมนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมพร้อมด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักและปริมาณน้ำในแม่น้ำท่าจีนเพิ่มสูงขึ้นโดยปัจจุบันจังหวัดได้ประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยจากอุทกภัยครอบคลุมทั้ง7อำเภอรวม103ตำบล1เทศบาลเมืองและ1เทศบาลนครค่ะพร้อมทั้งระดมทุกหน่วยงานเร่งระบายน้ำบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนและเตรียมเข้าสู่ขั้นตอนการสำรวจความเสียหายและเยียวยาในพื้นที่ที่สถานการณ์เริ่มคลี่คลายนะคะ ด้านของนายยงยุทธสวนทองรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมกล่าวว่าในพื้นที่อำเภอบางเลนนั้นยังคงได้รับผลกระทบจากน้ำในแม่น้ำค่ะขณะที่อำเภอนครชัยศรีมีบางพื้นที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำลักษณะแอ่งกระทะทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ช้ากว่าพื้นที่อื่นส่วนอำเภอสามพรานสถานการณ์ในหลายจุดเริ่มดีขึ้นหลังจากที่มีการเร่งเดินเครื่องสูบน้ำและระบายน้ำอย่างต่อเนื่องนะคะโดยทางจังหวัดได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างเต็มกำลังค่ะ
0: จังหวัดเพชรบุรีร่วมประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติยืนยันคุมเข้มรับมืออุทกภัยอย่างเต็มกำลังค่ะนายภักพัฒน์สงวัฒนายุทธรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีนำคณะทำงานกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบุรีร่วมการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและแนวทางการบริหารจัดการน้ำผ่านระบบประชุมทางไกลวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติค่ะซึ่งมีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีกล่าวว่าการย้ายฐานปฏิบัติการมายังพื้นที่จริงในครั้งนี้เพื่อให้เห็นถึงสถานการณ์จริงในการบริหารจัดการน้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแก่งกระจานซึ่งขณะรายงานสดได้ขอสนับสนุนเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่และเรือผลักดันน้ำเพิ่มค่ะหากฝนตกหนักตามที่อุตุนิยมวิทยาคาดการระหว่างวันที่5ถึงวันที่12ตุลาคม2569นี้เพื่อให้การระบายน้ำจากเขื่อนแก่งกระจานและจากเขื่อนเพชรลงสู่ทะเลได้ง่ายขึ้นค่ะพี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงก็จะได้รับผลกระทบน้อยลงค่ะโดยขอให้พี่น้องประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำและพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดค่ะ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เร่งบริหารจัดการน้ำอ่างปราณบุรีนะคะหลังมีน้ำกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรเตรียมพร่องน้ำเพิ่มพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่ค่ะนายปรีดาสุขใจรองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอ่างเก็บน้ำปราณบุรีพร้อมสั่งเตรียมความพร้อมพร่องน้ำเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับฝนระลอกใหม่ที่คาดว่าจะส่งผลต่อพื้นที่ช่วงวันที่5ถึง8ตุลาคมนี้นะคะโดยอ่างเก็บน้ำปราณบุรีมีความจุ391ล้านลูกบาศก์เมตรปัจจุบันมีน้ำประมาณ317ล้านลูกบาศก์เมตรจึงเริ่มทยอยพร่องน้ำค่ะในอัตราประมาณ40ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเพิ่มพื้นที่รองรับน้ำฝนที่จะเติมเข้ามานะคะสำหรับน้ำที่ระบายออกจากอ่างค่ะจะบริหารจัดการให้เกิดประโยชน์โดยพยายามส่งเข้าสู่สระน้ำและแหล่งน้ำในชุมชนเพื่อสำรองเอาไว้ใช้ประโยชน์ขณะที่จังหวัดก็เตรียมทรัพยากรนะคะทั้งอุปกรณ์และกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับมือสถานการณ์อย่างต่อเนื่องค่ะทั้งนี้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนริมแม่น้ำปราณบุรีและพื้นที่ลุ่มต่ำติดตามข้อมูลจากทางราชการอย่างใกล้ชิดนะคะและเตรียมขนย้ายทรัพย์สินเครื่องมือเครื่องจักรและผลผลิตทางการเกษตรเอาไว้ในที่ปลอดภัยตามความเหมาะสมค่ะ
0: พักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าไปติดตามผู้ว่ากาญจนบุรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำและไปติดตามผู้ว่าสมุทรสงครามลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงครัววัดดาวดึงค่ะ

0: ่าวสารที่ถูกต้องรวดเร็วและเชื่อถือได้รวมทุกข้อมูลสำคัญไว้ในที่เดียว
1: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร JIC รวบรวมข้อมูลข่าวสารในกรณีเกิดภัยพิบัติตั้งศูนย์ JIC ได้คือต้องระดับสีเหลืองสีส้มสีแดงของ SaveWorldCast นี่ก็จะส่งในระดับสีเหลืองนะครับแจ้งเตือนประชาชนถึงระดับสีแดงในพื้นที่เนี่ยที่มีโทรศัพท์มือถือมันสามารถรับสัญญาณได้สามารถโทรขอความช่วยเหลือจากสายด่วน1784กรมป้องกันได้ตลอด24ชั่วโมง
0: ติดตามข่าวสารจากศูนย์ JIC เพราะข้อมูลสำคัญเราไม่อยากให้คุณพลาด

0: ลับมาติดตามข่าวกันต่อในช่วงสุดท้ายกับสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยติดตามสถานการณ์น้ำใกล้ชิดกำชับทุกพื้นที่เร่งช่วยเหลือประชาชนค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยจังหวัดกาญจนบุรีประจำปี2569เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำประเมินผลกระทบและกำกับให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดค่ะโดยมีนายวุฒิพงษ์สุขพักควณิชและนางพันวิภาปิยมปุตระรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้แทนหน่วยงานในพื้นที่เข้าร่วมประชุมณห้องประชุมแควใหญ่ชั้น5ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรีค่ะที่ประชุมได้ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างต่อเนื่องในขณะเดียวกันจังหวัดกาญจนบุรีได้ประกาศเหตุการณ์ให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินครอบคลุมพื้นที่13อำเภอ90ตำบล884หมู่บ้านโดยมีการประกาศพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กำชับให้ทุกอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์มอบถุงยังชีพผู้ประสบอุทกภัยพร้อมติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ค่ะนางสาววริษฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยสมาชิกเหล่ากาชาดลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพและชุดยาสามัญประจำบ้านจำนวน27ชุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบอุทกภัยเนื่องจากน้ำป่าไหลหลากบ้านเรือนเสียหายในพื้นที่หมู่3บ้านเขาแก่งเรียงตำบลท่ากระดานอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีนะคะจากนั้นเดินทางไปยังที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่3ตำบลท่ากระดานโดยผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะได้มอบถุงยังชีพกฟผ.เคียงข้างคนไทยทุกวิกฤตจำนวน100ชุดให้กับผู้นำชุมชนเพื่อส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ค่ะต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและคณะลงพื้นที่กฟผ.เขื่อนศรีนครินทร์นะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในเขื่อนโดยมีนายสฤทธิ์ชัยผ่องใสโสพลผู้อำนวยการเขื่อนศรีนครินทร์รายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำค่ะ
1: ระดับน้ำท้ายเขื่อนแม่กลองในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาเริ่มลดระดับลงแล้วหลังเขื่อนแม่กลองมีการปรับการระบายน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะสถานการณ์น้ำจังหวัดกาญจนบุรีเขื่อนวชิราลงกรณ์มีน้ำ 8,775.48 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 99.05% รองรับน้ำได้อีก 84.52 ล้านลูกบาศก์เมตรและเขื่อนศรีนครินทร์มีน้ำ 16,975.32 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 95.66% รองรับน้ำได้อีก 769.68 ล้านลูกบาศก์เมตรการระบายน้ำเขื่อนแม่กองระบายน้ำลดลงเหลือ 1,160 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะตามปริมาณน้ำทางตอนบนที่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนระดับน้ำลดลงในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีอำเภอท่าม่วงและอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีลดลงค่ะเช่นเดียวกับท่าเทียบแพบ้านลิ้นช้างหมู่ที่1ตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งน้ำลดระดับลงแล้วนะคะเทศบาลเมืองปากแพรกได้นำเจ้าหน้าที่เร่งล้างโคลนทำความสะอาดฟื้นฟูพื้นที่คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1เดือนจึงแล้วเสร็จสำหรับชุมชนริมน้ำบ้านลิ้นช้างกว่า100หลังคาเรือนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนขณะนี้น้ำได้ลดลงแล้วเช่นกันค่ะชาวบ้านเร่งเข้าพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนเพื่อเตรียมกลับเข้าบ้านค่ะ
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนะคะลงพื้นที่อำเภอปากท่อเพื่อมอบถุงยังชีพและยาช่วยเหลือผู้ประสบภัยค่ะพร้อมทั้งเผยถึงความคืบหน้าสถานการณ์น้ำและแผนเยียวยาค่ะ นางสาวถิติลักษณ์คำพาผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องลงพื้นที่ตำบลวัดยางงามอำเภอปากท่อค่ะซึ่งถูกน้ำท่วมขังจากการเอ่อล้นของคลองประดู่ที่รับน้ำมาจากแม่น้ำแม่กลองนะคะทำให้บ้านเรือนหลายหลังได้รับผลกระทบโดยคณะค่ะได้นำเครื่องอุปโภค

0: โรคบริโภคและยารักษาโรคไปมอบให้แก่ประชาชนพร้อมทั้งพูดคุยให้กำลังใจและแจ้งแนวทางการขอรับการช่วยเหลือจากภัยน้ำท่วมในครั้งนี้นะคะซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าในพื้นที่ริมแม่น้ำแม่กลองตอนบนส่วนใหญ่นั้นระดับน้ำได้ลดลงค่ะแต่ยังคงมีปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งต้องรอการระบายน้ำสักระยะหนึ่งนะคะในส่วนของการช่วยเหลือทางจังหวัดได้เตรียมซักซ้อมแนวทางการเยียวยาผู้ประสบภัยเอาไว้แล้วโดยจะดำเนินการตามหลักเกณฑ์ของมติคณะรัฐมนตรีค่ะซึ่งผู้ที่ลงทะเบียนจะได้รับเงินช่วยเหลือตามเกณฑ์ 5,000 บาทหรือ 9,000 บาทขึ้นอยู่กับระดับความเสียหายที่ได้รับด้วยนะคะทางด้านของนายสามารถเตี้ยเนตรนายอำเภอปากท่อได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะว่าพื้นที่ตำบลยางงามยังเกิดน้ำล้นนะคะตามริมคลองประดู่เข้าท่วมบ้านเรือนค่ะส่งผลให้ขณะนี้มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า150ครัวเรือนค่ะ
1: ทั้งหมดนี้คือสนามข่าวท้องถิ่นเรา2คนและทางทีมงาน NBT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

างครั้งพลังแห่งความเป็นไทยอยู่ใกล้กว่าที่คิดที่จันทบุรีพื้นเสื่อกกแต่ละผืนไม่ได้ทอด้วยมือเท่านั้นแต่ทอด้วยหัวใจภูมิปัญญาเก่าพบกับความคิดใหม่ก็กลายเป็น

0: จากเสื้อกบพื้นบ้านสู่แรงบันดาลใจไอเทมไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่เสื้อจันทบูรณ
1: ์รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการแสงแห่งปณิธานค่ะหากกล่าวถึงการอนุรักษ์ผ้าไทยการฟื้นฟูและการอวดผ้าไทยสู่สายตาของชาวโลกพระนามที่คนไทยสำนึกในพระเมตตาเสมอมานั่นคือสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงค่ะวันนี้แสงแห่งปณิธานจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสระแก้วไปดูเรื่องราวของผ้าธรรมชาติผ้าทอมือจังหวัดสระแก้วนะคะซึ่งเป็นผ้าของชุมชนเล็กๆที่น้อมนำพระราชปณิธานมาสืบสานงานหัตถศิลป์ไทยอย่างงดงามค่ะติดตามเรื่องราวของผ้าธรรมชาติจังหวัดสระแก้วได้ในรายการแสงแห่งปณิธานค่ะ
1: ผ้าไทยมีใช่เพียงเครื่องนุ่งห่มเท่านั้นหากคือมรดกแห่งภูมิปัญญาที่ถักทอด้วยหัวใจของคนไทยมาช้านานด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเล็งเห็นคุณค่าแห่งศิลปะหัตถกรรมไทยโดยเฉพาะภูมิปัญญาผ้าไทยพระองค์ทรงส่งเสริมให้ผ้าไทยกลับมามีชีวิตอีกครั้งในสังคมไทยจากพระราชดำริแห่งการส่งเสริมอาชีพผ้าไทยได้กลายเป็นรายได้ของครอบครัวจำนวนมากชาวบ้านมีอาชีพจากงานหัตถศิลป์

0: จากชุมชนเล็กๆทั่วประเทศสู่ความมั่นคงของชีวิตผู้คนพระเมตตาครั้งนั้นยังส่งต่อมาถึงผู้ประกอบการในวันนี้พระองค์มิได้เพียงอนุรักษ์อดีตแต่ทรงวางรากฐานให้ผ้าไทยก้าวสู่อนาคตทรงนำผ้าไทยสู่เวทีโลกให้ผู้คนได้ประจักษ์ถึงความงดงามของศิลปะบนผืนผ้าไทยวันนี้ผ้าไทยจึงสามารถสวมใส่ได้จริงงดงามทันสมัยและสง่างามในทุกโอกาสและนี่คือผลลัพธ์แห่งพระราชปณิธานที่งอกงามอยู่ในหัวใจของคนไทยจังหวัดสระแก้วร้านธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วคืออีกหนึ่งผู้สืบสานคุณค่าแห่งผ้าไทยจากแรงบันดาลใจแห่งพระเมตตาสู่การสืบทอดภูมิปัญญาอย่างภาคภูมิเรื่องราวของพวกเขากำลังเริ่มต้นขึ้นที่จังหวัดสระแก้วมีสถานที่แห่งหนึ่งที่อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแห่งความเป็นไทยร้านเล็กๆที่เต็มไปด้วยสีสันความประณีตและหัวใจของผู้รักผ้าไทยอย่างแท้จริงที่นี่คือธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วร้านธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วเกิดจากแรงบันดาลใจในการสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยด้วยความเชื่อว่าผ้าไทยไม่ควรเป็นเพียงของสะสมในอดีตหากควรมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันและก้าวต่อไปในอนาคตทุกก้าวของร้านแห่งนี้จึงเริ่มต้นจากความรักในผ้าไทยอย่างแท้จริงผ้าทุกผืนภายในร้านผ่านการคัดสรรอย่างพิถีพิถันโดดเด่นด้วยลวดลายสีสันและเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นที่แตกต่างกันไปบางผืนสง่างามเรียบหรูบางผืนสดใสมีชีวิตชีวาแต่ทุกผืนล้วนมีเรื่องราวในตัวเองจากลายดั้งเดิมของผ้าไทยถูกนำมาต่อยอดด้วยแนวคิดร่วมสมัยกลายเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงงดงามได้ทั้งในวันทำงานวันสำคัญหรือแม้แต่ชีวิตประจำวันเมื่อภูมิปัญญาไทยพบกับงานออกแบบยุคใหม่ผ้าไทยจึงยิ่งใกล้ผู้คนมากขึ้นเสน่ห์ของผ้าไทยไม่ได้อยู่เพียงลวดลายที่มองเห็นหากยังอยู่ที่สัมผัสของเนื้อผ้าความประณีตของงานฝีมือและความภาคภูมิใจเมื่อได้สวมใส่จึงไม่แปลกใจที่ผู้มาเยือนจำนวนมากจะตกหลุมรักผ้าไทยตั้งแต่แรกเห็นสำหรับธรรมชาติผ้าทอมือสระแก้วผ้าไทยไม่ใช่เพียงสินค้าแต่คือคุณค่าที่ต้องการส่งต่อคือการรักษารากเหง้าแห่งวัฒนธรรมคือการสนับสนุนงานหัตถศิลป์ไทยและคือความตั้งใจเบื้องหลังความงดงามของร้านแห่งนี้คือเรื่องราวที่ตั้งใจสืบสานผ้าไทยด้วยหัวใจ
1: พี่มีแรงบันดาลใจในการอยากทำผ้าไทยโดยเห็นสมเด็จพระพันปีหลวงท่านคือแม่ของแผ่นดินนะคะท่านทรงให้ชาวบ้านเนี่ยสืบสานรักษาวัฒนธรรมด้วยการทอผ้าพี่ก็เห็นภูมิปัญญาผ้าทอมือมาตั้งแต่เล็กๆค่ะแก้วเพียงไม่กี่ตัวในหมู่บ้านทางชายแดนนะคะก็ทอด้วยกี่กระตุกกี่พื้นบ้านแล้วก็กี่โบราณเริ่มจากไม่กี่คนนะคะประมาณ 4-5 คนนะคะผ้าที่ทำก็จะเป็นแนวผ้ายกดอกมัดหมี่5ตะกอผ้ามัดหมี่ซึ่งเป็นหนึ่งในผ้าที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงให้อนุรักษ์และสืบสานค่ะพี่จึงมีแรงบันดาลใจในการที่อยากจะทอผ้ามัดหมี่ให้ดูสวยงาม

แล้วก็ดูเป็นวัฒนธรรมของจังหวัดสักแก้วอะค่ะเสน่ห์ของผ้ามัดหมี่อยู่ที่ลวดลายของมัดหมี่ค่ะลวดลายความเป็นไทยลวดลายโบราณลวดลายประยุกต์หรือลวดลายไทยที่ดูความเป็นร่วมสมัยนะคะโดยใช้สีสันแรงบันดาลใจจากดอกไม้ท้องฟ้าหรือแรงบันดาลใจจากวัฒนธรรมในท้องถิ่นภูมิปัญญาของเราอะค่ะแล้วก็แนวผ้ามัดหมี่ที่พี่บุพชาติทำนะคะจะเป็นแนวI guess celebrity เป็นแนวมัดหมี่ที่ดูแล้วมีชีวิตชีวาค่ะสีสันก็มีความสดใสมีความเป็นพาสเทลคนรุ่นใหม่ให้หันมาใส่ผ้าไทยได้ค่ะก็คือว่าพี่ก็จะดูเทรนด์แฟชั่นในปีว่าในปีนี้อย่างเงี้ยค่ะว่าแนวแฟชั่นเทรนด์แฟชั่นเนี่ยเข้ามาทางแนวไหนใช่ไหมคะปีนี้ก็สีสันสำหรับแฟชั่นก็ยังเป็นสีพาสเทลเป็นสีเอิร์ธโทนเป็นสีในแนวธรรมชาติอยู่ค่ะรูปแบบในการออกแบบเสื้อพี่ก็จะได้แบบคิดว่าการใช้ชีวิตปัจจุบันเนี่ยเราควรจะต้องมีความที่เป็นนิวนอร์มอลมากขึ้นคือผ้าไทยไม่จำเป็นจะต้องใส่ออกงานซะทีเดียวคือเราสามารถใส่ในชีวิตประจำวันได้ค่ะธรรมชาติเป็นชื่อที่หลวงพ่อตั้งให้ธรรมชาติมีความหมายก็คือว่ามีความงามอยู่ในตัวเองคือหลวงหรือการทำอะไรสักอย่างหนึ่งให้เริ่มจากสิ่งที่เรารักเริ่มจากเองความที่เรามองในเรื่องของการทำธุรกิจจนเกินไปอยากจะให้เริ่มต้นจากความสวยความงามภายในใจของเราแล้วก็อยากจะเสนอความงามของผืนผ้าให้ทุกๆคนนะคะได้มาสวมใส่ผ้าไทยกันมากขึ้นค่ะเป็นความงามที่มาจากใจจริงๆอะค่ะเริ่มต้นนี้ก็คือว่าเราก็ทอผ้าด้วยกี่พื้นบ้านกี่โบราณกี่กระตุกเริ่มจากกี่เล็กๆเพียงไม่กี่กี่ในหมู่บ้านในจังหวัดสักแก้วพอเราได้ผ้าออกมาแล้วเราก็อยากจะต่อยอดโดยการทำเสื้อผ้าไทยจะทำยังไงให้ตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้ได้มาสืบสารให้ได้มาใช้ผ้าไทยให้ดูมีความเป็นความทันสมัยให้มันดูไม่เชยค่ะก็เริ่มจากเสื้อสไตล์แบบลำลองนะคะเป็นสไตล์แบบสามารถใส่กับกางเกงยีนกางเกงขาสั้นหรือกับกระโปรงหรืออะไรที่มันดูเป็นแบบสามารถใส่ในชีวิตประจำวันเราได้ค่ะ อัตลักษณ์ลายผ้าก็คือจะใช้ผ้ามัดหมี่ค่ะเป็นลายโบราณบ้างแล้วก็ลายที่ดูเป็นกราฟิกบ้างให้มีความร่วมสมัยแล้วก็ทันสมัยใส่สีสันลวดลายที่ดูเป็นสีเอิร์ธโทนสีพาสเทลค่ะแล้วเสื้อผ้าของธรรมชาติเนี่ยเราจะทำแบบเรียบๆง่ายๆแต่ว่าเราเน้นเรื่องของการทำคัตติ้งค่ะคัตติ้งของเสื้อผ้าของธรรมชาติเนี่ยจะดูเนียบจะดูเรียบร้อยแล้วก็มีความปราณีตค่ะแล้วช่างที่เราตัดเย็บก็เป็นช่างที่จบจากโรงเรียนสอนตัดเสื้อค่ะกาลวินค่ะแต่ว่าแม่ป้าที่ทอเนี่ยก็เป็นชาวบ้านในจังหวัดสักแก้วของเราอะค่ะเสื้อผ้าไปไกลขนาดไหนก็หลังจากที่ทำผ้าออกมาก็ได้ทำงานถวายแฟชั่นโชว์หน้าพระที่นั่งงานหัตถศิลป์แผ่นดินแม่ครั้งที่หนึ่งค่ะก็ได้เอาเสื้อผ้าไปโชว์แล้วก็ทำแฟชั่นผ้าไทยค่ะก็ลูกค้าก็ตอบโจทย์กันเยอะค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นกลุ่มคนที่ชอบผ้าไทยกันจริงๆกลุ่มอนุรักษ์สืบสารงานของผ้าทอมือค่ะมีความรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็ดีใจมากที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักได้ทำงานสืบสารงานของผ้าพันปีหลวงค่ะเป็นการต่อยอดผ้าไทยไม่ให้หล่นหายไปจากการเวลาค่ะก็รู้สึกดีใจที่เราเองก็มีความตั้งใจใน

0: การทำงานผ้าไทยตรงนี้แล้วเราเองก็จังหวัดสระแก้วก็เป็นจังหวัดเล็กๆเป็นเมืองรองเป็นจังหวัดที่ติดอยู่ชายแดนก็ไม่ได้มีสตอรี่อะไรที่จะทำให้คนมารู้จักผ้าไทยก็ขับเคลื่อนงานเศรษฐกิจฐานรากตรงนี้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับภูมิปัญญาผ้าทอมือจังหวัดสระแก้วสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดสระแก้วให้เป็นที่รู้จักว่าจังหวัดเราชายแดนเป็นจังหวัดเล็กๆแต่เราก็ยังมีงานผ้าทอมือเป็นจังหวัดที่มีกลุ่มแม่บ้านกลุ่มหนึ่งที่ยังต้องการที่จะสืบสานก็ทำให้ผ้าไทยเนี่ยไม่ได้หายไปแล้วก็เป็นการต่อลมหายใจกับชาวบ้านที่ทอผ้าในจังหวัดของเราค่ะก็ล่าสุดได้มีโอกาสดูแลเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายให้กับผู้ประกวดนางสาวไทย2569คอนเซปต์ของการประกวดและการใช้ผ้าไทยก็คือจากท้องถิ่นสู่สากล local to global ก็คือว่าจากชุมชนเล็กๆภูมิปัญญาเล็กๆแล้วเราต่อยอดใส่ความเป็นแฟชั่นใส่ความเป็นสากลให้น้องๆ นางสาวไทยได้สวมใส่อะค่ะเป็นการพรีเซนต์ว่าผ้าไทยเราเนี่ยมีความสวยงามแล้วก็มีความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ค่ะโดยที่เป็นการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดสระแก้วแล้วก็ประเทศไทยเราอะค่ะก่อนอื่นก็คือเริ่มจากแรงบันดาลใจของเราก่อนว่าเราอยากจะทอผ้าไทยที่ออกมาแล้วมีความร่วมสมัยออกแบบยังไงไม่ให้ผ้าไทยเฉยออกแบบยังไงเพื่อตอบโจทย์คนรุ่นใหม่ให้สวมใส่ผ้าไทยโดยที่ไม่มีความแบบอายแต่กลับมีความภูมิใจในคำว่าภูมิปัญญาไทยผ้าที่ออกแบบไม่ว่าจะเป็นลวดลายหรือสีสันหรือเสื้อผ้าที่ออกแบบเป็นแนวผ้าไทยก็จะเน้นความเป็นอัตลักษณ์ของมัดหมี่สีสันลวดลายแล้วก็แบบที่ดูร่วมสมัยคืออาจจะเป็นแนวแฟชั่นที่บ่งบอกถึงความเป็นผ้าไทยโดยแท้จริงก็คือลวดลายจากดอกไม้ลวดลายจากผีเสื้อซึ่งจังหวัดสระแก้วนี่ก็มีผีเสื้อปางสีดาตรงนี้ค่ะก็เคยทำผ้าลายผีเสื้อผ้าลายดอกแก้วแล้วก็ส่วนผ้าที่ลูกค้าชอบมากก็จะเป็นแนวผ้าของในแนวของสีสันตะวันออกค่ะก็คือเบญจบูรพาของภาคตะวันออกของเราก็จะออกแนวชนเผ่าค่ะดูมีสีสันคือผ้ามัดหมี่เนี่ยเป็นหนึ่งในผ้าที่สมเด็จพระพันปีหลวงท่านทรงให้อนุรักษ์ไว้ค่ะแล้วเสน่ห์ของผ้ามัดหมี่ก็คือการมัดลวดลายต่างๆไม่ว่าจะเป็นลายไทยลายไทยโบราณลายไทยประยุกต์ส่วนตัวพี่เองของร้านธรรมชาติก็คือเราใช้ลายไทยที่ดูร่วมสมัยก็คือผสมผสานความเป็นกราฟิกลงไปในผืนผ้าค่ะทำให้ผ้าดูร่วมสมัยดูน่าใช้ดูแล้วมันไม่ดูเป็นไทยจ๋าเกินไปแล้วลูกค้าที่เห็นผ้ามัดหมี่ลวดลายก็เกิดความอยากใส่อยากใช้ผ้ามัดหมี่คือบางทีเราต้องเอามาประยุกต์เอามาปัดฝุ่นให้มันดูร่วมสมัยขึ้นความคงทนก็ผ้าของธรรมชาติก็คือเราใช้ เส้นได้เขาเรียกว่าไหมประดิษฐ์ค่ะซึ่งมีนวัตกรรมในการเคลือบเส้นได้ความคงทนเคลือบอะคริลิกในเส้นได้เวลาที่เราเอาผ้าที่เราทอเส้นได้ที่เราทอเนี่ยเป็นผ้าฝ้ายแท้บวกกับอะคริลิกก็คือนวัตกรรมของเส้นได้ของสิ่งทอทำให้ผ้ามีเนื้อสัมผัสที่เบานุ่มแล้วก็พลิ้วใส่แล้วไม่ร้อน แล้วก็ช่วยซับเหงื่อการดูแลรักษาก็ง่ายมากก็คือเวลาเราซักเราก็ถ้าเป็นเครื่องซักผ้าเราก็เอาผ้าเนี่ยใส่ในตะข่ายแล้วก็ใช้แชมพูสระผมก็ได้ค่ะหรือน้ำยาซักผ้าปั่นในโปรแกรมอ่อนๆหรือจะซักมือซักในกะละมังอะไรอย่างเงี้ยค่ะง่ายๆแล้วก็ตบเบาๆมัดๆแล้วก็ตากที่ไม่ต้องแดดจัดเป็นที่ลมโกรกแค่นี้ก็เป็นการดูแลรักษาผ้าสีสันเนื้อผ้าให้ได้ใช้ได้นานที่สุดอะค่ะคุ้มค่ามากค่ะผลิตภัณฑ์ที่ร้านธรรมชาติใช่ไหมคะที่อันดับหนึ่งเลยก็คือเป็นผ้าชิ้นเป็นผ้าทอมือค่ะผ้ายกดอกมัดหมี่5ตะกอค่ะลูกค้าจะนิยมซื้อไปเพื่อที่จะไปตัดเป็นชุดค่ะออกงานหรือใส่เป็นชุดผ้าไทยค่ะแล้วก็อันดับ2ก็คือเป็นเสื้อสูตรพระราชทานผ้าไทยมีทั้งคอจีนคอเชิ้ตอันนี้ก็เป็นเสื้อสำเร็จรูปสุภาพบุรุษอะค่ะอันนี้ก็เป็นที่นิยมค่ะแล้วก็อันดับ3ก็เป็นเสื้อลำลองต่างๆเสื้อแฟชั่นต่างๆเป็นชุดเดรสเป็นเสื้อคลุมเป็นเสื้อสูตรผ้าไทยค่ะแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอค่ะเป็นกระเป๋าค่ะในฐานะที่เราเป็นคนไทยก็อยากจะให้ทุกคนหันมารักในวัฒนธรรมแล้วก็ห่วงแหนในวัฒนธรรมไทยของเราเรามีพระพันปีหลวงแม่ของแผ่นดินท่านทรงอนุรักษ์และทรงสืบสานงานภูมิปัญญาผ้าไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมให้ลูกหลานคนไทยของเราได้ภูมิใจแล้วก็ได้สืบสานต่อยอดอยากให้ทุกคนนะคะมีความหวงแหนในมรดกผ้าทอมือนี้อยากให้ทุกคนมาใช้ผ้าทอมือมาใช้ผ้าฝ้ายผ้าไหมค่ะ เราจะได้มีความภูมิใจในสมบัติของชาติในอัตลักษณ์ของชาติไทยของเราและที่สำคัญอยากจะให้เด็กรุ่นใหม่ได้เล็งเห็นคุณค่าความเป็นวัฒนธรรมความเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าไทยตรงนี้ก็คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้อะค่ะสำหรับคณะอาจารย์หรือว่าสถานศึกษาอยากจะพาน้องๆมาดูงานภูมิปัญญาผ้าไทยซอฟต์พาวเวอร์ทางร้านธรรมชาติก็ยินดีต้อนรับและให้ความรู้เกี่ยวกับภูมิปัญญาผ้าไทยค่ะ
1: ผ้าไทยเคยเป็นภาพจำลองของงานพิธีของวันสำคัญหรือโอกาสพิเศษแต่วันนี้เรื่องราวได้เปลี่ยนไปเพราะผ้าไทยกำลังก้าวเข้าสู่ชีวิตประจำวันของผู้คนอย่างงดงามจากการออกแบบที่เข้าใจวิถีชีวิตยุคใหม่ผ้าไทยจึงกลายเป็นเสื้อผ้าที่สวมใส่ได้จริงทั้งวันทำงานวันพักผ่อนหรือแม้แต่วันธรรมดาที่อยากแต่งกายอย่างมีเอกลักษณ์ความงามของผ้าไทยจึงไม่ถูกจำกัดอยู่เพียงกรอบเดิมอีกต่อไปที่ธรรมชาติผ้าทอมือสะแก้วทุกชุดถูกออกแบบให้คงเสน่ห์ของลายผ้าไทยพร้อมเติมกลิ่นอายร่วมสมัยอย่างลงตัวเรียบหรูสวมง่ายและยังคงความสง่างามแบบไทยสิ่งที่น่าชื่นใจคือวันนี้คนรุ่นใหม่จำนวนมากเริ่มหันกลับมามองผ้าไทยอีกครั้งเพราะพวกเขาพบว่าผ้าไทยสามารถสะท้อนตัวตนสะท้อนรสนิยมและสะท้อนความภาคภูมิใจในความเป็นไทยได้อย่างชัดเจนทุกครั้งที่มีผู้เลือกซื้อผ้าไทยนั่นหมายถึงไม่เพียงได้เสื้อผ้าสวยงามกลับบ้านแต่ยังเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการไทยสนับสนุนชุมชนไทยและการหมุนเวียนเศรษฐกิจภายในประเทศผ้าไทยหนึ่งผืนจึงมีคุณค่ามากกว่าที่เห็นพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทย ยังคงปรากฏผลอย่าง

ชัดเจนในวันนี้ผ่านผู้คนตัวเล็กๆจำนวนมากที่ร่วมกันสืบสานคุณค่าของชาติไทยวันนี้เราได้เห็นแล้วว่าผ้าไทยไม่ได้หยุดเพียงเรื่องราวในอดีตแต่ยังได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับชีวิตปัจจุบันและเมื่อยังมีผู้คนที่รักเห็นคุณค่าและร่วมกันสืบสานผ้าไทยผ้าไทยยังคงจะงดงามต่อไปอย่างไม่สิ้นสุดผ้าไทยงดงามเพราะฝีมืองดงามเพราะภูมิปัญญาและงดงามที่สุดเพราะมีหัวใจของผู้คนช่วยกันรักษาไว้จากอดีตสู่ปัจจุบันจากภูมิปัญญาสู่แรงบันดาลใจใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงผ้าไทยยังคงเป็นสมบัติของชาติที่ควรค่าแก่การสืบสานตราบนานเท่านานแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่สิทธิ์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: ลูกทุ่งไทยม่วนได้ทุกเจเนเรชั่น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิงแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: เมืองไทยดี
1: สภาพบนรันเวย์หรือแบรนด์ระดับโลกแต่สำหรับชุมชนเล็กๆแห่งหนึ่งริมคลองน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดแฟชั่นอาจเริ่มต้นจากสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวกว่านั้นจากไม้ไผ่หรือจากใบจากจากสองมือของช่างฝีมือในชุมชนและจากภูมิปัญญาที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนนี่คืองอบน้ำเชี่ยวหมวกพื้นบ้านที่เคยมีหน้าที่เพียงปกป้องผู้คนจากแดดและฝนแต่วันนี้กำลังได้รับการตีความใหม่ในฐานะแฟชั่นไอเทมที่สะท้อนตัวตนของความเป็นไทย
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราอยู่กันที่ชุมชนบ้านน้ำเชี่ยวจังหวัดตราดค่ะหลายคนอาจจะเคยเห็นและรู้จักงอบกันนะคะแต่เชื่อไหมคะว่างอบใบหนึ่งมีเรื่องราวมากกว่าที่คิดและงอบที่เป็นสินค้าชุมชนพื้นบ้านจะกลายเป็นสินค้าซอฟต์พาวเวอร์แฟชั่นของประเทศไทยได้อย่างไรคำตอบอยู่ข้างในค่ะเดี๋ยวเราตามไปหาคำตอบกันด้านนี้ค่ะ

0: คุณผู้ชมงอบเต็มไปหมดเลยค่ะแต่ว่ากว่าจะเป็นงอบ1ใบนะคะน่าจะมีกระบวนการขั้นตอนแล้วก็เรื่องราวของงอบที่น่าสนใจมากแน่ๆเดี๋ยวไปตามหาผู้รู้กันดีกว่าค่ะว่าให้เขาเล่าเรื่องราวของงอบบ้านน้ำเชี่ยวว่าเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนยังไงบ้างและตอนนี้นะคะแมวเจอคนที่จะมาให้ข้อมูลเรื่องงอบกับเราแล้วค่ะตอนนี้อยู่กับท่านรองประธานวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับผมชื่อมรสุมชื่อน่ากลัวตัวน่ารักครับ
0: พี่มรสุมงอบโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดงอบน้ำเชี่ยวค่ะถ้าจะให้นิยาม1คำเลยเกี่ยวกับคำว่างอบอยากให้คนรู้จักเราแบบไหน
1: คืองอบเนี่ยมันเป็นชื่อมันไปผูกติดกับแหลมงอบคนรู้เลยว่า
0: ของตาด
1: แน่นอนแต่ถ้าเอ่ยถึงงอบเนี่ยนึกถึงบ้านน้ำเชี่ยวก่อนเพราะว่าน้ำเชี่ยวมีวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวที่ทำชูงอบในเรื่องภูมิปัญญาสารงอบมาให้นักท่องเที่ยวดูจากคุณค่าทางภูมิปัญญาคุณค่าสู่มูลค่าคือผ่านกระบวนการเล่าเรื่องสตอรี่ให้นักท่องเที่ยวลงมือทำด้วยตัวนี
0: ้มันก็เลยกลายเป็นที่มาว่าถ้างอบก็คือแหลมงอบของตราด
1: ครับ
0: แต่ว่างอบที่ทำอยู่ที่น้ำเชี่ยว
1: ครับ
0: ไม่ได้อยู่ที่แหลมงอบ
1: ใช่ครับ อยู่ที่บ้านน้ำเชี่ยว
0: ค่ะ
1: เพราะบ้านน้ำเชี่ยวขายเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชนวันนี้เราก็จะดึงเรื่องภูมิปัญญาขึ้นมาอาหารภูมิปัญญาเรื่องศาสตร์จักสารเรื่องอาหารท้องถิ่นในประมาณนั้นภูมิปัญญาแล้วก็คุณค่าทางวิถีชีวิตคุณค่าทางวัฒนธรรมมาในการขายเรื่องการท่องเที่ยวโดยชุมชน
0: เมื่อก่อนใช้งอบทำอะไรกันบ้าง
1: งอบมันมีอยู่หลายทรงจะบ่งบอกถึงอาชีพ อย่างเช่นตัวอย่างทรงนี้จะเป็นทรงของกระโหลกหรือหมวกแก๊ปตัวนี้จะเป็นของทรงของชาวประมงชาวประมงส่วนมากจะตัวนี
0: ้เหมือนแบบถ้าสมัยนี้ก็เสื้อนี้อยู่กรมไหนอะไรเงี้ยนะอันนี้ก็คืองอบเนี่ยทรงเนี้ยอาชีพอะไร
1: อาชีพอะไรรู้
0: อันนี้คือประมง
1: ครับ
0: มีหลายทรงไหมคะ
1: มันมีอยู่5ทรงครับอันนี้จะเป็นทรงของชาวประมงคือทรงกระโหลกหรือหมวกแก๊ป
0: หมวกแก๊ป
1: เพราะว่าเวลาตอนเราเวียงแหทำอาชีพเนี่ยมันจะไม่ติดแหอะไรพวกนี้เพราะมันแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวนี้มันจะใช้วิทน้ำด้วยน้ำเรือสมัยก่อนจะมีแจวเรือแล้วไม่มีอะไรวิทน้ำเรือมากใช้หมวกนี่วิทได้วิทน้ำ
0: อเนกประสงค์มาก
1: อเนกประสงค์เลย
0: อ๋อมันน้ำไม่รั่วใช่ไหมคะ
1: ไม่รั่วครับเขาใช้สมัยก่อนจะใช้ยากับน้ำมันยางแต่นี้คนก็มาทำให้สวยมาใช้พวกยูนิเทนและเคอร์อะไรให้มันเป็นการตลาดตัวนี้ให้สวย
0: คราวนี้ก็คือสมัยก่อนด้วยอาชีพด้วยอะไรก็จะใช้หมวกแต่ละรูปทรงใช้งอบ
1: ไ
0: ม่ต้องถามก่อนเดี๋ยวงอบหมวกอันเดียวกันไหมคะ
1: งอบ

0: หมวกเละอันเดียวกัน
1: แล้วแต่จะเรียก
0: เรียกครับ
1: อ๋อค่ะเข้าใจได
0: ้
1: คราวนี้เขามีเสน่ห์ในแต่ละแบบในแต่ละทรง
0: ใช่ใช่
1: ใช่ไหมคราวนี้เราเทียบกับคนรุ่นใหม่ที่เขาแบบอยากที่จะเข้ามาใช้งอบอย่างเงี้ยค่ะอยากจะซื้อไปใช้เขาจะเอาไปทำอะไรได้บ้าง
0: คนรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงอบนี่ก็มาเรียนรู้มาเรียนรู้ภูมิปัญญาตัวนี
1: ้ค่ะ
0: งอบใบจากเนี่ยคือเราตอนนี้มันเข้าอยู่ในหลักสูตรของโรงเรียนวัดน้ำเชี่ยวเข้าอยู่สูตรโรงเรียนเลยเพื่อไม่ให้มันห่างหายไปให้มีการสานต่อของเด็กรุ่นใหม่อะไรประมาณนั้นทำให้งอบจะคงอยู่ต่อไปนะ
1: เป็นเหมือนหนึ่งเรื่องราวของชุมชนเลยนะ
0: ใช่ครับเป็นเรื่องราวเลยเพราะงอบนี่ตอนนี้เมื่อก่อนน่ะเราทำงอบเอามาขายให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวมาไม่ค่อยได้สนใจเท่าไหร
1: ่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สมัยนี้แล้วก็มันก็มีการตลาดเรื่องproduct promotion
1: ค
0: ือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวมาแพ็คเกจ2วัน1คืนมานอนค้างกับเรามานอนค้างพักกับเราเราก็มีงอบเป็นโปรโมชั่นให้นักท่องเที่ยวไปคนละ1ใบ
1: แล้วเขาจะเลือกทรงไหนก็แล้วแต่เขา
0: แล้วแต่เขาถ้ามา50คนก็50ใบ
1: ค่ะ
0: เป็นการตลาดขายไปในตัวเสร็จในการโฆษณา
1: แบบนั้นเน
0: า
1: ะก็คือให้มาเที่ยวที
0: ่บ้านน้ำเชี่ยว
1: บ้านน้ำเชี่ยวเนี่ยแหละนักท่องเที่ยวที่มามีแบบต่างชาติไหมคะแบบว่าโอ้ว้าวชอบงอบยูมาก
0: มีครับมีก็มีมาฝรั่งอะไรประมาณนั้นมีมาใส่แล้วว้าวใส่แล้วก็ถ่ายแบบเขาไปต่างประเทศนะบิดไปบิดมาถ่ายเป็นนางแบบ
1: ใช่ไหมอันนี้คือจุดที่ทำให้รู้สึกได้ไหมคะว่าตัวงอบของเราอ่ะไปไกลในระดับโกอินเตอร์แล้วนะ
0: ใช่ใช่ครับงอบเดี๋ยวนี้มันก็จะไปตกแต่งอยู่ประตามร้านกาแฟอะไรพวกนี้
1: เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีโอกาสมาถึงชุมชนท่องเที่ยวบ้านน้ำเชี่ยวแล้วแมวอยากจะลองลงมือพี่มรสุมว่าสามารถที่จะทำงอบกับเขาได้บ้างหรือเปล่านะฝีมือเราจะไปไกลระดับแฟชั่นเลยแบบระดับโลกเหมือนได
0: ้
1: ไหม
0: ได
1: ้ไหมคะวันน
0: ี้ได้ได้ครับเดี๋ยวเราจะพาไปเจออีกคนหนึ่ง
1: สอนแมวทำเน
0: า
1: ะ
0: สอนทำแล้วคนนี้ก็คือคนที่เป็นตัวเป็นคนที่ว่าสอนนักท่องเที่ยวทำนักท่องเที่ยวลงมือทำนักท่องเที่ยวลงมือทำไอ้งอบเนี่ยมันท่องเที่ยวในเชิงสร้างสรรค์ให้นักท่องเที่ยวได้ลงมือทำไปกับเรา
1: โอเคนึกซะว่าเราเป็นนักท่องเที่ยว1คนเดี๋ยวแมวจะไปลองลงมือทำงอบอยากจะรู้จริงๆเลยว่าสินค้าชุมชนที่ไปไกลระดับโลกชาวต่างชาติชื่นชอบมากมายแล้วก็มีเอกลักษณ์ในรูปทรงเนี้ยค่ะทำยากแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะ
2: สิ่งที่ทำให้งอบน้ำเชี่ยวแตกต่างไม่ใช่เพียงรูปทรงหรือวัสดุที่ใช้แต่คือเรื่องราวของผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ซ่อนอยู่ในทุกขั้นตอนการผลิต
1: คันไม้คันมือแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาทำงอบกันดีกว่าที่เขาบอกว่ายากนักยากหนาเนี่ยจะขนาดไหนป้าแนนค่ะสวัสดีค่ะถ้าแมวทำงอบวันนี้แมวได้กลับบ้านไหม
3: ไม่ได้กลับอะค่ะจริงแล้วไม่ได้กลับอะ
1: ทำไมอะ
3: เพราะว่ามันต้องขึ้นต้นอันแรกก่อนแล้วนั่งต้องนั่งเย็บทีละรอบละรอบเลยค่ะ
1: รอบ
3: จ้ะต้องเย็บให้เสร็จ
1: ยากใช่ไหมป้าแนน
3: ยากค่ะ
1: ป้าแนนแนะนำตัวคุณผู้ชมก่อนค
3: ่ะสวัสดีนะคะป้าชื่อป้าแนนไม่ใช่คนตาจะทำงอบเป็นค่ะ
1: เอาแหละเราจะต้องมาสู้กับป้าแนนแล้วป้าแนนคะถามนิดนึงงอบหนึ่งใบก่อนที่จะลงมือทำค่ะต้องผ่านกี่มือถึงจะออกมาเป็นงอบ
3: คืองอบหนึ่งใบจะช่วยเหลือได้6ครอบครัว1คนตัดมาขาย2คนเย็บ3คนทำคุ้มเป็นไม้มงคลนะคะเนี่ยค่ะ
1: อันนี้เหรอคะ
3: จ้ะต้นคุ้ม
1: ต้นคุ้ม
3: แล้วก็คนทำเสวียนจ้ะแล้วคนทำตอก
1: อ๋อไม้ตอกอยู่นี่นะคะ
3: แล้วก็คนทำดอกจัน
1: ดอกจันนี่คือ
3: ที่ติดตรงกลาง
1: ที่ติดตรงกลางหัว
3: กลางอะค่ะ
1: นี่ดอกจันคราวนี้มี6ครอบครัว
3: ใช่
1: 6ครอบครัวที่จะมีโอกาสได
3: ้คือว่าคนถนัดแบบไหนให้ทำอย่างนั้นมันจะได้เร็วขึ้นแต่ถ้าคนเดียวทำแบบทั้งลูกเลยคือไม่ชันขายก็เลยกระจายรายได้ให้ในครอบครัวและคนในหมู่บ้าน
1: ค่ะค่ะต่างคนต่างทำในส่วนที่ตัวเองรับผิดชอบ
3: ใช่จ้ะ
1: แล้วเดี๋ยวมาประกอบงอบกัน
3: มาประกอบทีหลังค่ะ
1: ตอนนี้เรามีอะไรอยู่ที่มือแล้วบ้าง
3: ตอนนี้เหรอเรามีครบแล้วเหลือแต่การเย็บ
1: ค่ะ
3: จ้ะหนึ่งถ้าเขาทำไม่เป็นเลยอ่ะเราต้องไปหาจากมาให้ครบ33ใบแล้วเราตัดหัวตัดท้าย
1: แบบนี้33ใบ
3: เลือกใบสีสวย
1: เท่ากันด้วยไหมคะป้าแนน
3: ต้องแบบมันก็มันมีไซส์แบบ

0: เรียนพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับการแถลงข่าวศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยประจำวันที่5ตุลาคม2569นะครับในวันนี้ก็ขอเริ่มต้นจากสภาพอากาศนะครับจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในวันที่5ถึง7ตุลาคมนี้ก็จะมีฝนกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคนะครับโดยเฉพาะเป็นลักษณะของฝนฟ้าคะนองนะครับแล้วก็มีการแจ้งเตือนนะครับให้ระวังเรื่องของฟ้าผ่าด้วยนะครับขอให้ประชาชนที่ทำงานในที่โล่งกลางแจ้งนะครับถ้าเกิดมีฝนฟ้าคะนองก็ต้องมีความระมัดระวังนะครับในส่วนวันที่5ถึง7จะมีฝนที่กระจายเริ่มต้นตั้งแต่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับแล้วก็เคลื่อนตัวลงมาสู่ภาคกลางแล้วก็กรุงเทพมหานครลักษณะฝนเนี่ยจะเป็นฝนตกที่กระจายทั่วไปนะครับไม่ได้เป็นการตกแช่หรือตกนานอะไรนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยจะเคลื่อนตัวไปที่ภาคตะวันตกนะครับกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับประจวบคีรีขันธ์แล้วก็จะเริ่มจางลงนะครับแล้วก็จะมีฝนอีกครั้งหนึ่งในวันที่10ถึง13ตุลาคมลักษณะของฝนในวันที่10ถึง13ตุลาคมเนี่ยเนื่องจากว่ามีเป็นการคาดการณ์ล่วงหน้าที่มีเวลานานประมาณสัปดาห์หนึ่งปริมาณน้ำฝนเนี่ยก็อาจจะมีความคลาดเคลื่อนไม่แน่นอนอยู่บ้างแต่ว่าจากการคาดการณ์ณปัจจุบันนี้นะครับฝนที่จะตกนะครับจะมีความรุนแรงอยู่ที่ทางฝั่งภาคตะวันตกแล้วก็ภาคเหนือของประเทศไทยนะครับฝนที่ตกเนี่ยทางภาคเหนือก็จะลงสู่แม่น้ำปิงแม่น้ำน่านนะครับซึ่งจะรวมมาสู่แม่น้ำเจ้าพระยาตรงนี้นี่เองเนี่ยในฝั่งภาคเหนือก็จะมีพื้นที่รับน้ำแล้วก็มีเขื่อนที่ยังมีการรับน้ำอยู่ได้เยอะพอสมควรนะครับในส่วนของภาคตะวันตกครับฝนที่ตกลงมาก็จะต้องเข้ามาสู่จังหวัดกาญจนบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นะครับแล้วก็ในจังหวัดนั้นเองเนี่ยในทางภาคใต้ครับตั้งแต่วันที่5ถึง7รวมถึง11ถึง13เนี่ยก็จะมีฝนตกทางภาคใต้มากขึ้นนะครับในการนี้ทางศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับโดยที่ท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานก็ได้สั่งการนะครับให้จังหวัดทางภาคใต้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็มีกองทัพภาคที่4เนี่ยได้เตรียมการสำหรับการจัดการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยไว้ล่วงหน้าครับรวมถึงกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้เตรียมระดมเครื่องมือเตรียมพร้อมไว้นะครับขอให้ทางพี่น้องทางภาคใต้เนี่ยได้ฟังประกาศอย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของวันนี้นะครับเริ่มต้นผมขอให้ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับได้รายงานสภาพอากาศนะครับโดยละเอียดอีกครั้งนึงนะครับก็ขอเชิญผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ครับจากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานะครับวันนี้นะครับก็ฝนอีสานจะลดลงนะครับเนื่องจากความกดอากาศต่ำความกดอากาศสูงลงมานะครับก็จะค่อยๆไล่จากภาคตะวันออกไปทางภาคตะวันตกนะครับวันนี้ก็จะมีฝนนะครับอยู่ทางด้านภาคอีสานฝั่งตะวันตกนะครับรวมทั้งภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็จะขยับออกไปอีกนะครับโดยเน้นไปที่ภาคตะวันตกในวันที่6นะครับแล้วก็วันที่7ก็จะเป็นในแนวด้านตะวันตกของประเทศนะครับสำหรับช่วงหลังจากนั้นนะครับ8 9เนี่ยก็จะเริ่มไปมีฝนหนักอยู่ทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นก็ในช่วงวันที่10นะครับ10 11 12 13นะครับเราพบว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ในส่วนของเพิ่มเติมนะครับสำหรับบ่ายนี้นะครับมีการคาดการณ์จากแบบจำลองทางอุตุนิยมวิทยานะครับให้แจ้งเตือนสำหรับพื้นที่พัทยานะครับอาจจะมีลักษณะของเรนบอมนะครับมีฝนตกอยู่ประมาณชั่วโมงละ40มิลลิเมตรนะครับก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังในบางพื้นที่ที่อยู่ต่ำได้นะครับก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ก็เตรียมดูสถานการณ์ไว้อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของสถานการณ์น้ำในภาพรวมครับจากปัจจุบันนี้นะครับทางภาคเหนือบริเวณน้ำเหนือที่เหนือเขื่อนเศรษฐกิจและเหนือเขื่อนภูมิพลนะครับน้ำก็ได้ไม่ได้มาเติมมากขึ้นนะครับรวมถึงพอลงมาถึงจังหวัดนครสวรรค์นะครับปริมาณน้ำจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาสู่ภาคกลางเนี่ยเริ่มลดลงนะครับน้ำที่ปล่อยจากเขื่อนเจ้าพระยาครับเขื่อนเจ้าพยาจะมีการปล่อยน้ำในระดับน้ำที่ไม่เกิน 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีต่อเนื่องนะครับในการปล่อยน้ำลักษณะนี้นะครับใน 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ร่วมกับน้ำเหนือที่ลดลงนะครับเราจะพบว่าระดับน้ำที่เขื่อนเจ้าพยาลดลงนะครับจาก 17.7 ็น 17.3 นะครับก็เห็นว่าการลดลงอย่างต่อเนื่องน้ำที่ลงมาผ่านนนทบุรีกรุงเทพมหานครนะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่ต่ำกว่าคันกั้นน้ำอยู่เยอะประมาณเมตรกว่าๆนะครับในส่วนของฝั่งตะวันตกครับเขื่อนทั้ง2เขื่อนของจังหวัดกาญจนบุรีนะครับรวมถึงเพชรบุรีเนี่ยก็ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์รวมถึง100กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับในตรงนี้นี่เองเนี่ยก็มีการปล่อยระบายน้ำมาเรื่อยๆนะครับแต่ข่าวดีของทางฝั่งตะวันตกคือว่าที่น้ำที่ไหลออกทางแม่น้ำแม่กรองนะครับที่บางคนทีอัมพวาในวันนี้ระดับน้ำลดลงจากตลิ่งครับ1เมตรแล้วนะครับการระบายน้ำก็ยังคงมีอยู่ต่อเนื่องเพื่อรองรับฝนที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของภาคตะวันออกครับน้ำจากจังหวัดนครนายกน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็เริ่มลดลงแล้วก็เริ่มกระจายลงสู่จังหวัดฉะเชิงเทราผ่านแม่น้ำบางปะกงนะครับตรงนี้นี่เองเนี่ยก็ขอให้มีการแจ้งเตือนนะครับในพื้นที่บางคล้าราชสารและอำเภอเมืองนะครับของจังหวัดฉะเชิงเทราให้มีการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและติดตามการแจ้งเตือนของในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับในส่วนของการแจ้งเตือนทางภาคใต้อย่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกนะครับว่าในสัปดาห์หน้ารวมถึงสัปดาห์นี้เนี่ยก็จะมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในภาคพื้นที่ภาคใต้นะครับน้ำในพื้นที่ภาคใต้ก็จะเป็นลักษณะของน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำที่ไหลลงมาจากภูเขานะครับตรงนี้นี่เองก็ขอให้ประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของรายละเอียดของสถานการณ์น้ำนะครับขอให้ผู้แทนจากกรมชลประทานนะครับวันนี้ให้ข้อมูลจากพี่น้องประชาชนครับ
2: ลูกครับเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับจากกรมชลประทานครับตามสถานการณ์ที่เราติดตามอยู่ในปัจจุบันนะครับมาเริ่มจากลุ่มน้ำเจ้าพระยาครับลุ่มน้ำเจ้าพระยาเองก็จะมีเขื่อนหลักอยู่2เขื่อนข้างบนคือเขื่อนภูมิพลในแม่น้ำปิงและเขื่อนศิริกิติ์ในแม่น้ำน่านนะครับเขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนศิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับส่วนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อปิงครับวังยมน่านมารวมกันที่จังหวัดนครสวรรค์ครับปริมาณน้ำนครสวรรค์นะครับที่ปากน้ำโพเรานะครับปัจจุบันมีแนวโน้มที่ลดลงอย่างเรื่อยๆนะครับสำหรับน้ำที่มาจากนครสวรรค์ครับจะมารวมกับน้ำที่สแกกลางที่มาจังหวัดอุทัยธานีนะครับจังหวัดอุทัยธานีเองนะครับของสแกกลางเองก็มีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับฉะนั้นการบริหารจัดการน้ำนะครับเมื่อจากแม่น้ำเจ้าพระยามาบวกกระแสกลางครับก็จะเป็นน้ำที่เราบริหารที่เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทนะครับจากเราที่ปัจจุบันครับเราจะมีการความจำเป็นในการคงการระบายนะครับที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากเราต้องมีการพร่องน้ำบริเวณเหนือเขื่อนที่ได้รับผลกระทบเหนือเขื่อนชัยนาทหรือเขื่อนเจ้าพระยาครับที่ได้รับผลกระทบในปัจจุบันครับเพื่อลดนะครับบริเวณน้ำที่หน้าเขื่อนเจ้าพระยานะครับเพื่อรองรับนะครับในกรณีที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยได้มีกล่าวไว้ว่าในช่วงของวันที่5หรือกลางเดือนวันที่11อาจจะมีฝนตกบริเวณกำแพงเพชรหรืออุทัยธานีในเขตของแม่น้ำปิงนะครับเราจำเป็นต้องมีช่องว่างเพียงพอเพื่อรองรับสถานการณ์น้ำที่อาจจะตกเพิ่มขึ้นในเขตแม่น้ำปิงได้นะครับทำให้เรามีความจำเป็นต้องมีการระบายท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับสำหรับอัตรานี้ครับส่งผลต่อพื้นที่ท้ายน้ำนะครับตั้งแต่จังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาปทุมธานีนะครับนนทบุรีและกรุงเทพมหานครและสมุทรปราการนะครับก็อยากเรียนท่านสื่อมวลชนและผู้ชมทุกท่านนะครับสถานการณ์น้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับก็คงมีการเฝ้าระวังเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนะครับที่อยู่นอกคันกั้นน้ำทั้งหมดนะครับรวมถึงการตรวจตราคันกั้นน้ำนะครับในเขตทั้งจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีนะครับซึ่งเมื่อวานท่านนายกก็ได้มีการสั่งการให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดกับกรมชลประทานร่วมกันในการดำเนินการในการตรวจสอบคันกั้นน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับการเฝ้าระวังก็คงเป็นการเฝ้าระวังเฉพาะ น้ำฝนที่จะตกในพื้นที่นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานว่าวันที่5หรือวันที่10-11อาจจะมีฝนตกมากในภาคกลางครับสำหรับในส่วนของภาคตะวันตกเองครับในเขตของลุ่มน้ำแม่กลองนะครับจะเห็นว่าลุ่มน้ำแม่กลองครับการระบายน้ำที่เขื่อนแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีนั้นนะครับมีแนวโน้มที่ลดลงเรื่อยๆนะครับส่วนน้ำปริมาณน้ำที่เขื่อนวชิรลงกรณ์กับตัวศรีนครินทร์เองนะครับเราก็ต้องมีการบริหารจัดการร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตในประเทศไทยครับแล้วก็จะมีการระบายลงมานะครับให้อย่างมีความเหมาะสมนะครับไม่ส่งผลอย่างรวดเร็วนะครับหรือผลกระทบนะครับมากจนเกินไปหรือบางครั้งเนี่ยก็อาจจะไม่มีผลกระทบเลยนะครับตรงนี้เราก็จะบริหารจัดการน้ำร่วมกันในการที่จะระบายน้ำจากเขื่อนมาถึงเขื่อนแม่กลองแล้วก็ระบายน้ำลงสู่ในเขตจังหวัดของราชบุรีและตัวของกาญจนบุรีครับและสมุทรสงครามนะครับซึ่งเป็นส่วนท้ายของแม่น้ำแม่กลองครับซึ่งสำหรับสถานการณ์ตอนนี้ครับคงต้องเฝ้าระวังในเขตของลุ่มน้ำนะครับบางปะกงนะครับซึ่งปัจจุบันนะครับน้ำที่ตอนนี้ครับกำลังท่วมอยู่ที่จังหวัดปราจีนบุรีนะครับก็มีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆครับรวมมาบวกกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกครับซึ่งปัจจุบันเราก็เริ่มมีการลดการระบายจากเขื่อนขุนด่านประการชนแล้วนะครับน้ำดังกล่าวครับก็ได้มีการมารวมกันเป็นแม่น้ำบางปะกงครับแล้วตรงนี้ครับสถานการณ์น้ำก็คงอยู่ในช่วงต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังครับเนื่องจากมวลน้ำนะครับตัวพีคที่ผ่านแม่น้ำปราจีนบุรีครับได้มาถึงตัวของแม่น้ำบางปะกงแล้วครับก็คงต้องมีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในเขตของตัวของลุ่มน้ำบางปะกงครับส่วนในตัวของจังหวัดเพชรบุรีเองครับข้างบนเหนือลุ่มน้ำเพชรบุรีครับก็จะมีเขื่อนแก่งกระจานซึ่งเป็นเขื่อนหลักนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการทางท่านทิพดีท่านก็ได้มอบหมายให้ทางผู้ว่าการสำนักชลประทานในพื้นที่ครับในการที่เร่งพร่องนะครับโดยตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับบริเวณเขื่อนแก่งกระจานเพื่อเร่งพร่องน้ำนะครับลงมาก่อนนะครับแล้วก็ให้มีการตรวจตรานะครับระบบระบายน้ำนะครับในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับให้มีความพร้อมใช้งานนะครับซึ่งปัจจุบันมีความพร้อมใช้งาน 100% ครับในการที่จะรับน้ำในกรณีที่น้ำล้นเขื่อนแก่งกระจานหรือมีฝนที่ตกมากในเขตจังหวัดเพชรบุรีครับซึ่งเราก็มีความพร้อมเต็มที่ครับในเรื่องการรับน้ำในเขตของแม่น้ำเพชรบุรีที่จะมาที่ตัวเมืองเพชรบุรีครับส่วนในเรื่องของฝนที่ตกในภาคใต้ครับที่มีแนวโน้มที่ตั้งแต่วันที่10-11นะครับที่ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการรายงานไปนะครับทางกรมชลประทานเองนะครับก็ได้มีการเมื่อวานท่านทิพดีกรมชลประทานเนี่ยท่านก็ได้มอบหมายไปยังทางสำนักชลประทานในเขตนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในพื้นที่ครับลักษณะฝนที่ตกในตัวของภาคใต้นะครับจะเป็นลักษณะของภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับตั้งแต่จังหวัดชุมพรนครศรีธรรมราชนะครับแถวจังหวัดสงขลานะครับแล้วก็4จังหวัดภาคใต้นะครับยะลาปัตตานีนราธิวาสตรงนี้ก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบระบายน้ำที่จะรับน้ำต่อที่มีการตกในเขตของภูเขาแล้วก็จะหลากลงมาในเขตของพื้นที่เมืองครับสำหรับความพร้อมครับมีความพร้อมในเรื่องการระบายน้ำในเขตของพื้นที่ภาคใต้ครับก็จริงหรือมาเพื่อโปรดทราบครับ
0: ครับผมจากสถานการณ์น้ำนะครับเราจะเห็นว่าพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องมีการแจ้งเตือนรวมถึงต้องมีการช่วยเหลือในวันนี้นะครับคือจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับแล้วก็จังหวัดปทุมธานีที่รับน้ำมาจากทางฝั่งนครนายกนะครับในภาคตะวันออกกันนะครับในส่วนของสัปดาห์นี้ตรงไปถึงสัปดาห์หน้าก็จะมีการเฝ้าระวังแล้วก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับในพื้นที่ตั้งแต่เพชรบุรีลงไปรวมถึงภาคใต้แล้วก็ภาคใต้ตอนล่างนะครับสำหรับการช่วยเหลือนะครับในเขตกรุงเทพมหานครและสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครเมื่อกี้ทางกรมชลประทานก็ได้ให้ข้อมูลแล้วครับว่าน้ำที่ออกมาจากเขื่อนเจ้าพระยาและลงผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาลงสู่อ่าวไทยเนี่ยตรงนี้เนี่ยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่สูงขึ้นในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ทำให้การระบายน้ำเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีมีหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครที่ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับโดยเฉพาะเมื่อคืนนี้นะครับรวมถึงเช้านี้ที่หลายพื้นที่นะครับก็รวมถึงที่เคหะร่มเกล้าเนี่ยก็ได้มีการดำเนินการจนน้ำเข้าสู่ลดลงสู่ภาวะปกติสามารถสัญจรได้แล้วนะครับในรายละเอียดของกรุงเทพมหานครนะครับขอทางรองโฆษกลลิดานะครับเป็นผู้ให้ข้อมูลครับ
3: ค่ะสำหรับพื้นที่ของกทมนะคะระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางสัญจรไปมานะคะวันนี้เหลือเส้นทางที่ยังน้ำท่วมขังสูงอยู่ก็คือ ถนนฉลองกรุงค่ะที่ยังมีระดับน้ำท่วมสูงอยู่โดยประชาชนควรจะหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวนะคะในส่วนของชุมชนเคหะล่มเกล้าค่ะในส่วนนี้ชุมชนได้มีการทางกทม.ได้มีการระบายน้ำลดลงไปแล้วกว่า 30-70 เซนติเมตรค่ะโดยมีเป้าในการระบายน้ำอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะต่อวันเป็นอย่างน้อยด้วยค่ะในส่วนของมีนบุรีประเวศสะพานสูงค่ะได้มีการเปิดประตูระบายน้ำเพิ่มเพื่อที่จะผลักดันน้ำไปสู่คลองแสนแสบนะคะและในส่วนของชุมชนสายใหม่ละอองเงินค่ะในส่วนนี้ได้มีการนำเครื่องสูบน้ำที่มาจากเขตอื่นที่แห้งแล้วมาสมทบเพิ่มเติมรวมถึงใช้เรือผลักดันน้ำออกไปโดยคาดว่าจะแห้งภายใน2วันค่ะในรายละเอียดอื่นๆของกทม.นะคะอยากจะให้ทางกทม.เป็นผู้ชี้แจงค่ะ
0: ครับเชิญผู้แทนกทม.ครับ
2: ครับสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่5 6ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
0: ครับในส่วนของสถานการณ์น้ำหลายพื้นที่นะครับเริ่มลดลงแล้วท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีข้อสั่งการตั้งแต่ช่วงก่อนที่จะเกิดน้ำลดนะครับว่าถ้าหากพื้นที่ใดน้ำลดลงแล้วให้ดำเนินการเริ่มกระบวนการเยียวยาเลยโดยไม่ต้องรอให้ทุกพื้นที่นะครับน้ำลดทั้งหมดแล้วนะครับในการนี้นะครับขอให้ทางผู้แทนจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของการเยียวยาแล้วก็แนวทางการดำเนินการรวมถึงวิธีการที่ประชาชนจะต้องรับทราบต่อไปครับ
4: การช่วยเหลือเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะคะในส่วนของการช่วยเหลือส่วนที่1เงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครทางจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ดำเนินการทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายและเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วนะคะส่วนที่2ก็คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัยในกรณีที่น้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วัน7วันนะคะและทรัพย์สินเสียหายช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีติดน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 9,000 บาทนะคะส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปช่วยเหลือ 5,000 บาทนั้นได้รับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งดำเนินการนะคะซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการประสานชี้แจงไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัด65จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ที่จะทำการช่วยเหลือให้ดำเนินการสำรวจแล้วก็ยืนยันข้อมูลกลับมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งในส่วนนี้นะคะทางปภ.ก็จะได้ประสานไปเรียบร้อยแล้วถ้าหากทางท้องถิ่นทางกรุงเทพทางจังหวัดส่งข้อมูลมาให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้เมื่อไหร่ทางปภ.สามารถส่งข้อมูลยืนยันให้ทางธนาคารออมสินได้แล้วก็จะสามารถโอนเงินเยียวยาได้ภายในสัปดาห์นี้ก็ต้องขอฝากไปยังพื้นที่นะคะขอให้เร่งดำเนินการเรื่องการสำรวจข้อมูลยืนยันเข้ามาค่ะส่วนในข้อที่จะขอแนะนำให้กับพี่น้องประชาชนที่จะยืนยันเข้ามาผ่านระบบแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะซึ่งวันนี้มียอดผู้เยียวยาเข้ามาในระบบเนี่ย ณเมื่อเวลา 7:00 นตรงรวมทั้งสิ้น 156,361 ครัวเรือนเป็นพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร 458,987 ครัวเรือนเพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 100,000

0: ว่าครัวเรือนนะคะเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพรองลงมายังคงเป็นที่สมุทรปราการค่ะ 149,194 ครัวเรือนปทุมธานี 130,010 ครัวเรือนฉะเชิงเทรา 42,531 ครัวเรือนและจังหวัดระยอง 36,016 ครัวเรือนนะคะซึ่งก็ได้ประสานทางพื้นที่ให้เร่งตรวจสอบข้อมูลค่ะส่วนข้อคำถามจากพี่น้องประชาชนที่ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขอให้ข้อแนะนำก็คือในเรื่องของการใช้ระบบแอปพลิเคชันทางรัฐค่ะว่าในกรณีที่ประชาชนมีการแจ้งข้อมูลเข้ามาว่าเมื่อกรอกข้อมูลแล้วขึ้นแจ้งมาว่าไม่อยู่ในพื้นที่หรือว่าอยู่ในนอกพื้นที่ประสบภัยนะคะขอให้ทำการตรวจสอบก่อนที่จะกดในการเลือกพื้นที่ที่เกิดภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสำนักงานเขตในพื้นที่นั้นเช่นถ้าท่านอยู่ในเขตประเวศก็ขอให้ตรวจเช็คการยืนยันในช่องกดที่เลือกนะคะเพราะว่าถ้าหากว่ากดในการเลือกที่อยู่ของเขตผิดเนี่ยระบบก็จะทำการยังไม่สามารถสับมิดขึ้นมาได้นะคะแต่หลังจากนั้นถ้าหากขึ้นข้อมูลประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบในช่องแก้ไขข้อมูลที่ในเมนูคำร้องของฉันนะคะเพื่อขอแก้ไขข้อมูลได้ค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะขอให้ตรวจสอบการเลือกวันที่เกิดภัยตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงและให้ตรงกับเงื่อนไขซึ่งเรามีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่7วันขึ้นไปนะคะขอให้พี่น้องประชาชนดูวันเวลาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขที่จะยื่นขอรับการช่วยเหลือด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเราก็ยังได้กำชับนะคะแล้วก็ได้ประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรุงเทพมหานครและจังหวัดค่ะซึ่งขณะนี้เนี่ยก็ขอให้แจ้งทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ว่าความช่วยเหลือที่จะได้รับการเยียวยาและสิทธิที่จะได้รับนั้นจะอยู่ในส่วนไหนจะเป็นเงินทดรองราชการจะเป็นเงินตามมติครม.หรือเป็นเงินในระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความสบายใจและเกิดความสะดวกไม่เกิดความสับสนในการยื่นคำร้องในตามและประเภทของรายการต่างๆนะคะทั้งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ได้ประสานการดำเนินการคาดว่าถ้าหากทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดจัดส่งข้อมูลมาให้ปภ.ทางปภ.สามารถตรวจสอบและยืนยันภายใน2วันและจะสามารถส่งให้ธนาคารออมสินนะคะตรวจสอบแล้วก็โอนเงินให้กับพี่น้องประชาชนภายใน3วันทําการหลังจากได้รับข้อมูลซึ่งก็จะอยู่ภายในสัปดาห์นี้ตามที่นายกรัฐมนตรีได้กําชับในเรื่องของการช่วยเหลือประชาชนค่ะ
1: ครับเรียนพี่น้องประชาชนครับในขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราร่วมมือกันดําเนินการอย่างเต็มที่นะครับตั้งแต่การวิเคราะห์สถานการณ์การป้องกันการแจ้งเตือนการช่วยเหลือรวมไปถึงการเยียวยาให้พี่น้องประชาชนได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงทันท่วงทีและรวดเร็วครับขอให้พี่น้องประชาชนนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับการดำเนินการในการช่วยเหลือการป้องกันและการแจ้งเตือนการเยียวยาเนี่ยจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยนะครับที่จะมีการแถลงข่าวในทุกวันนะครับเวลาประมาณนะครับ10นาฬิกาและในระหว่างวันนะครับสามารถติดตามข้อมูลผ่านได้ทุกช่องทางนะครับของไทยคู่ฟ้าครับแต่วันนี้ก็ขอจบการให้ข้อมูลและการแถลงเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ

าลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไหมน้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: พระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนับเป็นแรงบันดาลใจให้นางทองใสสมศรีเกษตรกรชาวจันทบุรีนำแนวทางของพระองค์ท่านมาปรับใช้ชีวิตชาวนาที่อาบเหงื่อต่างน้ำนางทองใสเลี้ยงลูกๆโดยให้เห็นให้ลงมือทำเป็นแบบอย่างของความอดทน
1: ถ้าเราลำบากลูกเราลำบากด้วยลูกเราจะมีภูมิคุ้มกันเพราะเราเลี้ยงลูกมาน่ะลูกเราสามคนจะไม่เป็นภาระต่อสังคมเลยนะถึงเราจะไม่ร่ำรวยภูมิคุ้มกันที่พระบาทสมเด็จพระพันปีหลวงเลี้ยงลูกให้มีภูมิคุ้มกันเราก็อยากทำแบบอย่างพระองค์ท่านได้แค่เสี้ยวนึงเช่นไปปลูกผักทำนาในสวนอะไรก็ได้ที่ช่วยกันให้แบบเสร็จภารกิจ
0: หลายช่วงชีวิตของนางทองใสแม้มีบางจังหวะชีวิตที่ล้มลุกคลุกคลานแต่สามารถกลับมายืนหยัดแข็งแกร่งด้วยการนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ปรับให้ชีวิตสมดุลนำหลักการทรงงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงทำงานเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครั้งเสด็จในถิ่นทุรกันดารนับเป็นดั่งสายธารชโลมใจนำความร่มเย็นให้กับเกษตรกรไทย
1: สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านเป็นป่าพระราชินีก็ขอเป็นน้ำอะไรอย่างนี้เราก็ขอส่วนนิดนึงของท่านแค่เอาแบบอย่างของท่านมาปรับใช้ในการเลี้ยงบุตรเห็นท่านลำบากท่านไปเขามั่งไปทะเลมั่งไปเยี่ยมเยือนประชากรของท่านทั่วประเทศ
0: ทักษะและประสบการณ์ชาวนาบุรีรัมย์นำมาปรับใช้บนผืนแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ของจันทบุรีเกิดเป็นไร่นาสวนผสมพลิกฟื้นผืนดินยึดหลักทำเกษตรแบบผสมผสานเลี้ยงตัวเองได้แบบไม่ต้องพึ่งพาสารเคมีพึ่งพาคนอื่นให้น้อยเป็นจุดเริ่มต้นให้นางทองใสวัย58ปีผันตัวเป็นติ๊กต็อกเกอร์ขายข้าวกล้องออนไลน
1: ์อันนี้ที่คุณยายถือหรือปักตะกร้าขายอยู่นี่นะคือข้าวสัญญดเมืองพัทลุงอันเนี้ยข้าวสัญญดเมืองพัทลุงถ้าใครสนใจก็ถ้าเป็น Facebook ก็ทักคุณยายได้เลยนะในข้อความในกล่องข้อความคุณยาย Facebook ถ้าเป็น TikTok Thailandก็จิ้มตะกร้าได้เลย
0: ขายข้าวสีมือจากท้องนาตนเองและเพื่อนชาวนาทั้งจากอำเภอขุงนายเยอามและแหลมสิงจนได้รับการยอมรับทั่วประเทศ
1: วันที่ไปรับรางวัลมันเป็นวันที่12สิงหาคม2568เป็นความภาคภูมิใจที่สุดในชีวิตที่ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิรเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นเกียรติบัตรของสภาสังคมสงเคราะห์ที่มอบให้เป็นเกียรติบัตรแม่ดีเด่นในวันที่12สิงหาคม2568
0: จากผลงานด้านเกษตรอินทรีย์เป็นที่ยอมรับถูกคัดเลือกให้เป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำปี2568ประเภทแม่ผู้เป็นเกษตรกรจากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นับเป็นความภาคภูมิใจว่าวันนี้การทำความดีเป็นสิ่งที่จับต้องได้
1: รางวัลที่เราภาคภูมิใจคือคุณแม่ดีเด่นสาขาเกษตรกรระดับประเทศนี่แหละคือรางวัลการันตีเราทำดีแล้วได้ดีค่ะเวลาเราไปไหนเราจะทำอะไรเราก็นึกถึงว่าความดีเท่านั้นเหมือนพระองค์ท่านถึงท่านจะจากเราไปแล้วความดีของท่านก็ยังทรงอยู่คู่คนไทยตลอดกาลอันนี้แหละคือความดี
0: ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลว่าเกษตรกรไทยต้องปรับตัวทำเกษตรอย่างประณีตที่ต้องใช้ความอดทนเพื่อรอผลลัพธ์ที่จะช่วยให้อาชีพเกษตรกรรมมีความยั่งยืนหล่อเลี้ยงผู้คนได้อย่างมั่นคง

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้งแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานครซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
2: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการอนุรักษ์ช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

0: ขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาดผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่า เราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินธรรมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงโขนขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดง

0: ชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เหล่าสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียงใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดนะคะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
5: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทย

0: ได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

วัสดีครับ11นาฬิกาติดตาม NBT News ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่บางจังหวัดอาทิปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จำเป็นอย่างเต็มที่รวมถึงเร่งส่งยารักษาและป้องกันโรคฉี่หนูลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยด่วนนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมรับมือกับปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในทุกภาคพร้อมสั่งเร่งรัฐทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือรอการฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงินงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี้ถนนเลียบแม่น้ำปิงบริเวณใต้สะพานปิงวารีหมู่ที่1ตำบลวัดไซอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์ได้รับความเสียหายอย่างหนักหลังน้ำในพื้นที่ทุ่งถูกระบายลงสู่แม่น้ำปิงไหลผ่านและน้ำกัดเซาะดินบริเวณใต้พื้นผิวถนนจนเกิดการชุดตัวและขาดเป็นระยะทางกว่า10เมตรเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองท้องถิ่นตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าตรวจสอบและเร่งจัดทำแนวกั้นเพื่อติดตั้งป้ายเตือนเพื่อป้องกันให้ประชาชนห้ามเข้าใกล้จุดเกิดเหตุเนื่องจากกระแสน้ำที่ไหลแรงจึงต้องรอให้สถานการณ์ความปลอดภัยเพียงพอต่อการเข้าถึงจะไปดำเนินการซ่อมแซมได้ครับประธานาธิบดีลาชาสอัลอาลิมีแห่งเยเมนประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์อย่างเป็นทางการว่าเยเมนได้เริ่มปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่

0: เวลาออกจากกระทรวงน้ำมันของอิหร่านและประธานาธิบดีมาซูจากบุคคลรอบข้างว่าเป็นเพราะปัญหาส่วนตัวที่เกิดขึ้นมาระยะหนึ่งและเขาได้เคยยื่นหนังสือลาออกมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ถูกปฏิเสธอย่างไรก็ตามสื่อต่างชาติรายงานว่าการลาออกของนายฟาคานิจาสเป็นเพราะแรงกดดันจากภาวะสงครามกับสหรัฐที่ยืดเยื้อนาน7เดือนจึงส่งผลกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของอิหร่านอย่างมากครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ
1: ทุกวันเราเห็นค่ะ
2: การนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: หยดหนึ่งน้ำนมกินทดแทนไม่สิ้นรักคุณแม่เอ้ย
1: บ้านไม้กึ่งปูนที่ต่อเติมจากยุ้งข้าวตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านทุ่งค้ออำเภอนาหม่อมจังหวัดสงขลาเป็นที่อยู่ของสองหญิงชราคนหนึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงอีกคนตาบอดสนิทแต่กำเนิดบุญศรีแก้วสดหรือป้าศรีหญิงพิการทางการเห็นวัย57ปีที่ต้องดูแลแม่ที่ป่วยติดเตียงมากว่า8ปีโดยการรับจ้างนวดทั้งที่บ้านและสถานพยาบาลใกล้บ้านรายได้จากการนวดทั้งหมดป้าศรีนำมาใช้ในการดูแลรักษาแม่
2: ป้าศรีคะอยากให้ป้าศรีเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าป้าศรีเริ่มมองไม่เห็นตั้งแต่ตอนไหน
3: ตั้งแต่เกิดเลยค่ะ
2: ยังไงคะ
3: พอเกิดมาก็เป็นแบบนี้แล้วค่ะ
2: คือมองไม่เห็นตั้งแต่กำเนิดเลย
3: ใช่ใช่
2: แม่ได้เล่าให้ฟังยังไงบ้างคะ
3: แม่บอกว่าแม่เลี้ยงหมูแต่ก่อนแล้วหมูมาชิงข้าวไก่แม่ก็ตีไก่นั่นแหละแล้วแม่ว่าไม่เป็นไรมันเอาตามหมูไปแล้วแม่จะเลี้ยงมึงให้อย่างดีแม่บอกว่า
2: แม่บอกว่าไม่เป็นไรถ้าป้าศรีเกิดมามองไม่เห็นแต่แม่ก็จะเลี้ยงดูอย่างดี
3: ใช่ค่ะ
2: ป้าศรีมีเหตุการณ์ความทรงจำในวัยเด็กยังไงบ้างคะ
3: มันอยากจะไปโรงเรียนเหมือนเพื่อนเขาแล้วก็ไปยังไงไม่มีตามองไม่ได้บางทีก็แล้วก็ตำข้าวไม่ให้ตำข้าวแล้วก็ขูดมะพร้าวแล้วก็ไปถอนกล้าเนาะ
2: ตอนนั้นนะคะป้าศรีเริ่มรู้ตัวเองว่ามองไม่เห็นตั้งแต่อายุประมาณเท่าไหร่คะ
3: ตั้งแต่เกิดเลยจ้ะ
2: ที่ป้าศรีแบบพอเกิดมาแล้วอ่ะ
3: เป็นแบบนี้เลย
2: ก็คือเหมือนกับว่าสักสามขวบสี่ขวบไหม
3: ไม่มีอึดกวนเลยไม่ได้กำหนดเลย
2: ก็คือพอเรามองไม่เห็นเนี่ยรู้สึกน้อยใจอะไรยังไง
3: น้อยใจเนี่ยถ้าร้องไม่รู้จะน้ำตาหมดไม่รู้กี่มือหยุด
2: ยังไงอะคะตอนนั้นความรู้สึกยังไงคะ
3: จะขาดตัวตายผูกคอมันจุกเพราะคุณมันหุงข้าวได้ไหมมันทำอะไรได้มั่งมันจะไม่อยากตอบคำถามเลยเจ็ดวันอาบน้ำสักหนึ่งครั้งดูนะแล้วขายกันเด็กๆมันก็มาซื้อมันสงสารป้าศรีติดอยู่ที่นี่เต็มเลยคุณแม่ไปซื้อขนมมาให้พ่อไปซื้อมาให้พี่ไปซื้อมาให
2: ้ก็คือตอนนั้นรู้สึกแบบน้อยใจ
3: น้อยใจตัวเองที่ไม่เหมือนเพื่อนเพราะไม่ต้องพาไปดอกเบอร์เขามันไปไหนไม่ไปนั่นแล้วทีนี้ก็ผิดเลยทำที่ดินก็ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักอย่างต้องไปทำแบบประชาชนแม่พาไปมีงานอะไรแม่ก็พาไป

0: ี้ทำให้ป้าสีแต่แม่ก็ยังพาให้ป้าสีได้ไปนู่นนี่นั่นอยู่
1: พาไปทุกคนพี่ๆหลานๆน้องๆไปทุกคนเลยค่ะพาไปทุกคน
0: ป้าสีมีพี่น้องกี่คนคะ
1: 7คนแต่ตอนนี้เหลืออยู่5คน
0: แล้วป้าสีหลังจากที่พอป้าสีโตมาเนี่ยดูแลตัวเองยังไงบ้างคะ
1: เนี่ยก็เปิดแก๊สอุ่นแกงแล้วก็หุงข้าว
0: ในช่วงระหว่างที่โตเนี่ยเพื่อนๆ เขาไปเรียนกันใช่ไหมคะป้าสีไม่ได้ไปเรียนเลย
1: ไม่ได้ไปเรียนแต่ผลเบลลืมหมดเลยเป็นกับครูลิฟีนเนี่ยค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อก็ได้มีการเรียนอักษรเบลอยู่ด้วยช่วงที่โตมาพี่ๆน้องๆก็ไปเรียนกัน
1: ค
0: ่ะที่บ้านดูแลกันยังไงคะ
1: โอ้ไปก่อนป้าสีเลี้ยงลูกของน้องชายเลี้ยงแม่ก็ทำกับข้าวได้พี่ดูเรื่องอะไร
0: ป้าสีก็คอยช่วยแบ่งเบาภาระในครอบครัวด้วยตอนที่แม่ยังไม่ป่วยเนี่ยมีความทรงจำยังไงบ้างคะป้าสีได้ไปเที่ยวไหนอะไรไงบ้างคะ
1: ไปทำบุญไปวัดไปทอดกฐินไปทอดป่าอะไรแบบนี้ค่ะไปดูเองที่ตกไปทุ่งตะนูแล้วไปนามงแล้วก็ไปแม่เปี๊ยะไปเที่ยว
0: ตอนไปทำบุญไปไหว้พระนี่ได้ขอได้อธิษฐานอะไรบ้างคะ
1: ได้ขอค่ะชาติหนึ่งขออย่าเกิดเป็นแบบนี้อย่าทำบุญให้ไม่ชาตินี้ค่ะไม่เกิดเป็นชาตินี้

0: อันนี้จะทำให้เห็นว่าแม่รักป้าสีมาก
1: ใช่พ่อก็รักพ่อจะฟักลูกตาให้ถ้าใครมาทำร้ายสีกูเอาเรื่องพ่อก็บอกนะแล้วอีกคนก็มาแล้วจะเลี้ยงไหมนี่พ่อแล้วไปไหนล่ะเกิดมาแล้วต้องเลี้ยงเหมือนเพื่อนกันแน่เลย
0: ทั้งพ่อทั้งแม่ก็รักป้าสีป้าสีก็ได้ความรักจากพ่อแล้วก็แม่ทั้งป้าสี
1: ค่ะทุกคนเลย
0: ทำให้ป้าสีมีกำลังใจทุกวันนี้
1: ค่ะชีวิตทุกวันนี้ค่ะ
0: มีช่วงที่แบบท้อแท้ที่สุดไหมคะป้าสีช่วงไหนคะ
1: ช่วงที่ว่าอยู่คนเดียว
0: ยังไงคะ
1: มันงงเลยว่าเอานิ้วไปแย่ในปากไฟดีกว่ามันได้จบไปเบื่อในชีวิตนี้ไม่อยากอยู่
0: มันความคิดนี้เข้ามาบ่อยไหมหรือว่าแค่เป็นบางช่วง
1: เพราะเพื่อนก็ไปนั้นไปนี้ทำไมยังได้ไปบ้างอะในครูพาไปเที่ยวเซนชั่นมือนึงเขาจุงลูกเขาจุงพี่ครูให้ไปอยู่ที่เซนชั่น
0: แล้วแต่ละวันนี้ป้าสีต้องดูแลแม่ยังไงบ้างคะ
1: นั่นแหละหุงข้าวแล้วก็ป้อนข้าวแล้วก็เช็ดตัวให้แม่

0: ป้าศรีดูแลแม่มาตั้งแต่ช่วงไหนคะ
1: นี่แม่ติดเตียง8ปีผ่านมาแล้วค่ะ
0: ตั้งแต่ช่วงที่แม่ติดเตียงก่อนที่แม่ยังไม่ติดเตียงป้าศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าใช้ชีวิตกันยังไง
1: แม่ก็ทำกับข้าวกินทอดปลาแล้วไปหั่นใหญ่ไงเอาของไปขายเอาตะไคร้เอาทุกสิ่งอย่างมะพร้าวไปขายที่หั่นใหญ่แล้วลากไปถ้ามีคนคอยไปจงก็นั่นแหละก็มาทอดปลาให้เป็นโคมๆแม่พี่กิน
0: คือช่วงที่แม่ยังไม่ป่วยก็แม่ก็ชวนป้าศรีไปขายของไปไหนมาไหนด้วยกันตลอดเลยแต่พอแม่มาป่วยติดเตียงก็กลับกันป้าศรีก็มาดูแลแม่แทนรักแม่มากไหมป้าศรี
1: รักชุดชีวิตเลยรักกว่าชีวิตเลยอีกพ่อแม่บังเกิดเกล้าพระในบ้าน
0: ป้าศรีเคยคิดไหมว่าวันหนึ่งถ้าไม่มีแม่นี่จะยังไงจะอยู่ยังไง
1: มาจุดไปตรงนี้ด้วยวันนั้นพ่อมาที่ว่าเอาไปเลยพ่อสีพร้อมไปกับพ่อ

0: พ่อไม่ได้ต้องดูแม่ว่าเดี๋ยวจะทำให้ดีที่จะทำได้นะคุณพ่อนะพ่อก็ไม่ไปไหนอยู่แถวนี้ขอดูแลพี
1: ่แล้วตรงนี้ป้าศรีให้กำลังใจตัวเองยังไง
0: สู้สู้ศรีจนได
1: ้บางคนมีพี่ๆเพื่อนร่วมงานป้าศรีเขาบอกว่าคนที่เขาพร้อมหรือว่าปกติอยู่ก็ยังทำได้ไม่ดีเท่าป้าศรีอันนี้ป้าศรีรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึกดีใจขอบคุณเพื่อนเพื่อนดีทุกคนเลยเอาข้าวหยิบปลาให
1: ้
0: มันลูกไงมองกินเขาไม่รังเกียจเลยค่ะแล้วพี่มองไม่เหมือนกับคนอื่นแต่เขาช่วยเหลือทุกอย่างเลยค่ะ
1: ก็คือไม่ใช่เพียงแค่พี่ศรีที่ดูแลแม่จะมีพี่ๆน้องๆคนอื่นมาคอยช่วยดูแลอยู่แต่พี่ศรีก็จะใกล้ชิดแล้วก็อยู่กับแม่ทุกวันนี้ก็คือหาเลี้ยงตัวเองด้วยการนวดยังไงบ้างพี่ศรีช่วยเล่าให้ฟังหน่อย
0: แต่ก่อนนั้นพี่ขายขนม3วันได้20บาทแล้วพี่ไปเรียนนวดดีกว่าย
1: ังไงคะจุดเริ่มต้นของการนวดเล่าให้ฟังหน่อยค่ะ
0: คนนั้นขายขนมเยอะๆขายขนมเสร็จแล้วไปเรียนนวดเรียนนวดกัน
1: แล้วใครเป็นคนชักนำพี่ศรีเข้าวงการนวด
0: โอ้ทศิษย์อะค่ะพี่กระหนุ่ม
1: ยังไงคะเขามาบอก
0: เรียนนวดน้องศรีน้องยินดีก็ถูกแล้วน้องยินดีแล้วก็ว่าเดี๋ยวทะเบียนคนพิการที่ฉากลางสาราดังหลังเก่านี่ค่ะแล้วทีนี้ก็ไปนวดน้องศรีไปนวดกับใครคุณดีฟีนั่นอยู่กลางหวานก็เปิดร้านอยู่ที่นวด
1: ก็จะมีเครือข่ายของพี่ๆผู้พิการทางการเห็นเหมือนกัน
0: มีเยอะอย่างนี
1: ้กำลังใจสำคัญของพี่ศรีคือ
0: แม่อยู่ที่แม่ที่เป็นแม่ทุกวันนี
1: ้รายได้ทั้งหมดที่หามาทุกอย่างที่มีก็คือเอาให้แม่
0: ใช่ค่ะ
1: ป้าศรีมีอะไรอยากจะบอกหรือให้กำลังใจคนที่กำลังท้อแท้สิ้นหวัง
0: เนี่ยทำแบบป้าศรีเนี่ยค่ะต่อสู้ชีวิตเลี้ยงดูแม่หาอะไรได้ทำแบบนี
1: ้แล้วเวลาท้อต้องทำยังไง
0: ท้อก็อยู่คนเดียวไม่พูดกับใครเลย
1: มันยิ่งท้อไปอีกไหมป้าศรีแล้วเราจะให้กำลังใจตัวเองยังไงอะถ้าอย่างนั้น
0: สู้สู้ศรีทนได้พูดตั้งให้ที่จะได
2: ้น้ำหนักมือในการกดบีบดัดดึงทำให้บ่งบอกได้ถึงประสบการณ์นวดอันยาวนานของป้าศรีใส่ใจในรายละเอียดโดยการจดจำลักษณะคนไข้จากการสัมผัสเสียงโทรศัพท์ในการนัดหมายจึงมีมาอย่างไม่ขาดสายทำให้ป้าศรีต้องตระเตรียมดูแลแม่ให้เรียบร้อยก่อนเดินทางเกือบ10กิโลเมตรเพื่อไปนวดให้คนไข้ต่อวันป้าศรีสามารถรับคนไข้ได้อยู่ที่ 2-4 คนแต่หากวันไหนแม่มีอาการป่วยหนักนัดวันนั้นก็ต้องยกเลิกไป

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลน้ำบ่อมนะครับมีบุคลากรทั้งสิ้นเนี่ย16ท่านนะครับที่นี่เนี่ยให้บริการทางด้านสุขภาพแล้วก็คือผมเนี่ยเล็งเห็นว่าผู้พิการเนี่ยที่ผมไปดูแลอยู่ตอนนี้หลายท่านมากแต่สุดท้ายไม่นึกว่าผู้พิการที่ดูแลอยู่เนี่ยเขามีความสามารถซึ่งแต่ละท่านเนี่ยก็มีความสามารถที่หลากหลายนะครับผู้พิการเนี่ยก็คือสิ่งที่เขาขาดไปเนี่ยมันจะถูกทดแทนด้วยความสามารถอย่างใดอย่างหนึ่งแหละผมมั่นใจผมยังมั่นใจมาตลอดว่าผู้พิการเนี่ยไม่ว่าสมมติแขนขาดแต่เขาความคิดความอ่านความตั้งใจเขามากกว่าคนปกติเยอะมากเขาจะมาก่อนและกลับหลังนี่เป็นบุคลิกเลย2แล้วก็เขาจดจ่อกับงานเนี่ยเยอะมาก3เนี่ยเขามีสมาธิมากฉะนั้นเนี่ยคืออย่าไปมองแ

0: ปริมาณต้องมองคุณภาพของงานด้วยเขาอาจจะทำปริมาณงานออกมาน้อยกว่าคนอื่นนะอันนั้นผมเข้าใจแต่คุณภาพงานผมว่าน่าจะดีกว่านะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเรามองถ้าเราสถานประกอบการที่ต้องการคุณภาพจริงๆเนี่ยผมคิดว่าผู้พิการดีกว่ายังไงก็ดีกว่าเยอะนะครับผมยังเชื่อในศักยภาพเขานะครับตอนนี้เนี่ยผมมีผู้พิการเนี่ยในองค์กรทั้งหมดเนี่ย3ท่านนะครับก็ท่านแรกเนี่ยคือก็ป้าศรีนะครับป้าศรีเนี่ยมีความถนัดเรื่องการนวดนะครับป้าศรีเนี่ยให้บริการนวดที่นี่มาก็หลายปีแล้วนะครับผู้รับบริการเนี่ยก็พึงพอใจนะครับท่านที่2เนี่ยจะเป็นนักวิชาการคอมพิวเตอร์นะครับน้องผู้พิการท่านนี้เนี่ยน้องประเสริฐศักดิ์เนี่ยจะมีความชำนาญด้านคอมพิวเตอร์ด้านข้อมูลสารสนเทศมากนะครับการฉะนั้นการจัดการข้อมูลน้องเขาชำนาญผมก็เลยปรับสถานะของน้องเขาเนี่ยจากผู้ปฏิบัติงานรายวันเนี่ยตอนนี้ก็เป็นปฏิบัติงานรายเดือนแล้วก็ทำสัญญาปีต่อปีสร้างความมั่นใจให้น้องเขาว่าหน่วยงานนี้เนี่ยเราต้องพึ่งกันผมก็ต้องพึ่งความสามารถของน้องเขาโดยที่ไม่สนใจบุคลิกไม่ได้สนใจรูปลักษณ์ภายนอกเขาเลยนะครับเอาว่าน้องเขามีความสามารถมากนะครับฉะนั้นเนี่ยที่นี่ยังต้องพึ่งกันนะครับส่วนท่านที่สามเนี่ยก็เป็นน้องเมษารายนี้เนี่ยจะมีความสามารถเรื่องการขับรถเรื่องการตกแต่งสวนก็เหมือนที่ทุกท่านเห็นนะครับสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะดูเรียบร้อยสะอาดนะครับแต่ละคนเนี่ยก็มีความสามารถคนละแบบกันฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าทุกหน่วยงานนะเราคงต้องพึ่งกันนะเราคงต้องพึ่งกันแล้วก็มองหาความโดดเด่นของแต่ละคนออกมาให้ได้ดึงศักยภาพเขาออกมาให้ได้โดยอย่าไปมองรูปลักษณ์ของเขาอย่าไปสนใจเราก็จะถ้าเราข้ามทัศนคติตรงนี้ไปได้เราจะเห็นข้อดีของเขาเยอะเลยครับส่วนตัวของป้าศรีเนี่ยจริงๆเนี่ยป้าศรีเป็นคนพูดน้อยแต่ถ้ารู้จักสนิทกันแล้วเนี่ยต้องขอโทษบางครั้งทะลึ่งเลยด้วยซ้ําแต่นั่นคือการผ่อนคลายครับเนื่องจากว่าป้าศรีเนี่ยต้องยอมรับว่ามีภาวะเครียดจากการดูแลมารดาที่บ้านซึ่งตอนเช้าเนี่ยจริงๆพี่ๆน้องๆของป้าศรีก็ช่วยกันดูแลนะช่วงที่ป้าศรีมาปฏิบัติงานเนี่ยแต่ตอนกลางคืนระยะที่ยาวตรงนั้นแหละครับป้าศรีต้องดูแลแม่เพียงคนเดียวบวกกับพิการด้านการมองเห็นด้วยเนี่ยบางครั้งอะไรแว่วมาหน่อยก็เป็นภาวะเครียดสิ่งที่ป้าศรีกับผ่อนคลายก็มีอยู่2อย่างก็คือฟังเพลงนะครับฟังเพลงสถานีวิทยุกับ2ก็มาสนุกกับเพื่อนๆที่ทำงานเนี่ยฮะต่อให้ไม่มีผู้รับบริการแต่ขอให้ได้มาเพราะได้มาผ่อนคลายกับเพื่อนๆได้พูดคุยก็จะได้เป็นบูทตัวเองให้มีแรงไปดูแลแม่ผ่านค่ำคืนไปอย่างนั้นนะครับก็น่าเห็นใจน่าสงสารป้าศรีมากครับตอนนี้เนี่ยคุณยายแสงผมขอเรียกว่าคุณยายแสงนะครับเป็นคุณแม่ของป้าศรีท่านมีปัญหาสุขภาพเนี่ยหลายอย่างท่านมีภาวะหลอดเลือดติดตันนะครับเลือดเนี่ยไหลไปเลี้ยงที่อวัยวะส่วนปลายไม่ได้โดยเฉพาะที่เท้านะครับทำให้เท้าตอนนี้เนี่ยรีบแล้วก็เป็นแผลคือถ้าเป็นคนปกติเนี่ยเวลาเราเป็นแผลแป๊บเดียวก็หายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยคุณยายเนี่ยหายช้ามากจนทำให้แผลเนี่ยติดเชื้อทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาหม่อมเนี่ยก็ต้องมันเป็นภารกิจอยู่แล้วก็คือว่าผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเราต้องส่งบุคลากรไปดูแลตามระยะเวลานะครับเพราะที่นี่เนี่ยมีผู้ป่วยแบบยายแสงเนี่ยที่นอนติดเตียงเลยทั้งหมด44คนผมเนี่ยต้องส่งบุคลากรหมุนเวียนไปใน30วันเนี่ยฮะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอยู่ประมาณ10วันที่ต้องไปเยี่ยมมากกว่า1ซึ่งสิ่งที่ไปทำที่ไปช่วยคุณยายเนี่ยก็คือว่า1เลยต้องล้างแผลตกแต่งแผลแล้วก็ทำความสะอาดบาดแผลเนี่ยวันละ2รอบเช้าแล้วก็เย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็นับว่าคือต้องใช้ความอดทนสูงนะผู้ป่วยเองแล้วก็บุคลากรเองต้องช่วยกันอย่างมากเพราะไม่งั้นเนี่ยอาจจะทำให้แผลเนี่ยหายช้าแล้วก็ติดเชื้อแล้วก็อาจจะลุกลามเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยครับ
1: ก็คือ ป้าศรีทำงานที่นี่ประมาณ20กว่าปีแล้วค่ะก็คือแกเป็นคน

ีนิสัยร่าเริงคนไข้ก็รักใคร่ของแกนะคะคือแกเป็นคนอารมณ์ดีโดยพื้นฐานแล้วก็เป็นคนจิตใจดีเวลามาปุ๊บให้บริการคนไข้ก็คือเป็นกันเองเนี่ยค่ะแล้วก็คือแกมีทักษะที่ค่อนข้างการนวดที่ค่อนข้างดีเลยเพราะว่าด้วยประสบการณ์ที่แกทำมา20กว่าปีแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างก็คือคนไข้ก็ค่อนข้างจะโอเคกับการที่แกมารักษาที่นี่ค่ะป้าศรีเป็นคนที่เห็นชัดๆก็คือเป็นคนที่รักแม่แล้วก็มีความกตัญญูมากค่ะก็คือดูแลแม่อย่างดีเท่าที่ความสามารถแกก็มีได้ค่ะแล้วก็ตั้งใจทำงานเป็นที่รักของทุกคนเป็นที่รักของคนไข้แกเป็นคนที่อารมณ์ดีก็ใส่ใจคนไข้พูดคุยเฮฮาร่าเริงเนี้ยค่ะแกเป็นคนที่คนรอบข้างอยู่ด้วยแล้วมีความสุขเนี้ยค่ะก็อยากให้กำลังใจป้าศรีคือป้าศรีเป็นคนที่แข็งแกร่งเป็นคนแกร่งเนาะทั้งที่ตัวเองมีความบกพร่องแล้วก็ต้องดูแลแม่เนี้ยค่ะคือป้าศรีก็ยังสามารถทำทุกอย่างให้ออกมาได้ดีในความสามารถของแกคือชื่นชมในฐานะที่เป็นหัวหน้างานแล้วก็เป็นคนที่มองเห็นแกชื่นชมค่ะ

จักกับป้าศรีมาจะ10ปีแล้วค่ะคือป้าศรีก็ทำงานอยู่ที่นี่ก่อนแล้วพี่อ้อเข้ามาเมื่อก่อนแม่พี่ศรีก็ยังไม่ได้ป่วยแต่ตอนหลังแม่แกล้มลงแล้วก็ขาแกก็เจ็บมาถึงทุกวันนี้ค่ะแกเป็นคนดีค่ะแกเป็นคนน่ารักกับเพื่อนๆแกก็ดีมีน้ำใจค่ะตอนที่พี่อ้อยมาเป็นหมอใหม่ๆค่ะเขาตั้งใจมากพี่อ้อยก็เรียนรู้จากเขาค่ะเรียนรู้จากหมอศรีเนี่ยค่ะเป๊กก็แนะนำว่าต้องทำแบบนี้นะช่วงบ่ายต้องนวดยังไงต้องใช้เวลาเท่าไหร่จากไหนไปไหนของแกการเปิดการนวดทุกครั้งทำยังไงเปิดประตูลุกอะไรของแกนะคะพี่ศรีก็เป็นตัวอย่างของทุกคนในเรื่องความกตัญญูนะแกก็รักแม่ของแกมากอะไรอย่างตั้งใจทำงานเข้ากับเพื่อนๆได้ดีก็อยากให้ทุกคนเอาเป็นเยี่ยงอย่างอะเนาะแกสู้ชีวิตแกมีอยู่คำหนึ่งที่เคยบอกว่าแกไม่ชอบให้ใครพูดว่าอะไรสงสารแกเวทนาแกเพราะแกก็ทำได้เหมือนคนอื่นแค่แกมองไม่เห็นแค่นั้นเองบางครั้งแกทำได้ดีกว่าคนอื่นด้วยซ้ำไปอย่างเงี้ยไม่อย่างการดูแลแม่อะไรเนี้ยแกก็อุตส่าห์ยกแม่มาป้อนข้าวป้อนน้ำอะไรเนี้ย

0: ไม่เพียงจะพยายามพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุดแต่ป้าสีก็ยังแบ่งเบาภาระครอบครัวแม้จะมองไม่เห็นแต่ก็อยากใช้หัวใจดูแลแม่ให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้ระหว่างวันที่ป้าสีต้องไปรับจ้างนวดก็จะมีพี่ๆน้องๆสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาดูแลแม่
1: เขาดูแลแม่ได้เยอะเบาภาระได้เยอะกลางคืนอยู่กับเขาแต่กลางวันนั้นพี่น้องทุกคนมากันด้วยได้กลางวันนั้นแต่ที่ดูแลเขาเยอะอยู่กับเขาอะไรก็ดูแลแม่ดีเรื่องเงินเหรอเรื่องเงินก็เขาช่วยได้ช่วยได้ช่วยนี่ไงซื้อของให้แม่กินซื้อกับข้าวซื้ออะไรทุกอย่างนี่เลยกับข้าวเสื้อผ้าแฟนเพื่อนอะไรทุกอย่างเป็นเพื่อนมันเป็นเรื่องของผู้สูงอายุอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องอื่นๆนั้นเหมือนข้าวขนมในหัวฉันก็จะซื้อมาให้แม่ก่อนไม่ภูมิใจนั่นนะที่เขาทำได้นั้นที่ทำได้แบ่งภาระแบ่งเบาภาระไปเยอะพวกเราได้ไปทำงานนั้นแต่คนอื่นก็ดูเลยพี่น้องคนอื่นก็ดูตอนเช้าน้องชายตอนบ่ายเราตอนที่เขากลับกลางคืนแต่ของยิงก็ซื้อตั้งมาแล้วไว้แม่นั่นแหละเอาหัวใจดูแลกันเลยให้กำลังใจทุกคนนั่นแหละ
0: การดูแลประคบประงมอย่างดีของแม่ทำให้ป้าสีไม่รู้สึกถึงความบกพร่องทางกายไม่ว่าจะไปไหนมาไหนก็จะมีแม่เป็นเหมือนดวงตาสองข้างให้ป้าสีด้วยพลังแห่งรักนี้ป้าสีจึงต้องทดแทนบุญคุณแม้ตอนนี้แม่จะอายุล่วงเลยมาถึง98ปีแล้วแต่ป้าสีก็ยืนหยัดที่จะทดแทนบุญคุณแม่ตราบลมหายใจสุดท้าย

เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะและที่นี่นะคะดอนหอยหลอดค่ะขึ้นชื่อนะคะในเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวและสมชื่อเลยค่ะกับดอนหอยหลอดวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูความมหัศจรรย์จากพื้นดินสู่ความเป็นธรรมชาตินั่นก็คือการไปหยอดหอยหลอดนั่นเองค่ะจะน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นนะคะเดี๋ยวก่อนที่จะลงพื้นที่กันไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกันก่อนดีกว่าค่ะ
1: ดอยหอยหลอดนะครับเป็นสันดินดอนขนาดใหญ่นะครับตั้งอยู่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงครามนะครับกินพื้นที่ตั้งแต่ตำบลบางแก้วตำบลบางตะเก็งตำบลแหลมใหญ่และตำบลคลองโคลนนะขณะนี้เราอยู่บริเวณจุดกลางของพื้นที่ท่องเที่ยวสมุทรสงครามดอยหอยหลอดที่บ้านชูฉี่ตำบลบางตะเก็งครับนะครับซึ่งผมต้องขอนำเรียนครับว่าดอยหอยหลอดนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามมายาวนานนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับเป็นสถานที่ที่ชาวบ้านสมุทรสงครามใช้ประกอบอาชีพในการมาหยอดหอยหลอดนะรวมถึงหาหอยนะครับสัตว์ทะเลนะครับดอยหอยหลอดนะเป็นสันดินทรายนะครับขนาดใหญ่นะครับชาวบ้านเรียกว่าดินขี้เป็ดนะครับซึ่ง

ินพื้นที่ประมาณกว่า 8,000 ไร่นะครับอยู่บริเวณปากอ่าวแม่น้ำแม่กลองนะครับเมื่อน้ำแห้งนะครับสันดิดอนดังกล่าวก็จะปรากฏขึ้นนะครับชาวบ้านก็จะมาประกอบอาชีพโดยเฉพาะการหยอดหอยหลอดนะครับซึ่งมีอยู่มากมายนะครับต้องขอนำเรียนครับว่าจริงแล้วเนี่ยดินดอนลักษณะดังกล่าวรวมถึงหอยหลอดเนี่ยก็มีอยู่หลายพื้นที่ในประเทศไทยแต่ผมต้องขอเน้นย้ำครับว่าดอนหอยหลอดที่สมุทรสงครามที่ปากอ่าวแม่กลองเนี่ยนะครับเป็นดอนขนาดใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็หอยหลอดที่ดอนหอยหลอดสมุทรสงครามเนี่ยนะมีรสชาติและคุณภาพดีที่สุดนะครับเนื่องจากนะครับได้รับแร่ธาตุทั้งจากแม่น้ำแม่กลองนะครับซึ่งไหลมาจากเมืองการราชบุรีแล้วก็มาออกปากอ่าวที่อ่าวไทยที่สมุทรสงครามแห่งนี้นะครับประกอบกับพื้นที่อ่าวรูปตัวกอนะซึ่งเราทราบดีว่าเป็นก้นของอ่าวไทยก็ทำให้นะครับทรัพยากรธรรมชาตินะโดยเฉพาะสัตว์ทะเลโดยเฉพาะหอยหลอดนะครับที่นี่นะครับรสชาติดีนะครับซึ่งแต่เดิมเนี่ยชาวบ้านก็ใช้เป็นที่ประกอบอาชีพในการทำมาหากินนะครับหยอดหอยต่อมานะครับก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญขึ้นชื่อของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับเมื่อก่อนนี้นะครับนักท่องเที่ยวมานะครับก็มาทำกิจกรรมที่สำคัญคือการหยอดหอยนะครับก็ตอนแรกๆนะครับก็มีการสาดนะครับปูนขาวนะครับลงไปเลยนะครับซึ่งก็ทำให้หอยเนี่ยตายทั้งหอยตัวเล็กตัวใหญ่นะครับวิธีการหยอดหอยที่ถูกต้องแต่ท่านคงทราบนะถ้าท่านเคยมาเที่ยวนะก็จะต้องใช้ไม้เล็กๆเนี่ยนะครับไม้จิ้มผลไม้เนี่ยครับจิ้มหอยจิ้มปูนขาวหยอดลงไปในหอยในรูหอยนะครับหอยหลอดก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วก็หยิบขึ้นมานะครับนะเพราะฉะนั้นทุกวันนี้นะครับดอยหอยหลอดแห่งนี้นะครับก็ยังเป็นที่ประกอบอาชีพของพี่น้องชาวสมุทรสงครามนะครับนำมาซึ่งรายได้นะครับรวมถึงยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะมีศาลกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์นะหรือสมเด็จเตี่ยนะซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวไทยนะครับรวมถึงมีร้านอาหารทะเลมากมายจำหน่ายรวมถึงนะฮะมีร้านจำหน่ายสินค้าอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นทะเลอาหารทะเลสดหรืออาหารทะเลแห้งอาหารทะเลแปรรูปอยู่มากมายหลายร้านครับเมื่อประมาณมกราที่ผ่านมานะครับผมก็ได้เชิญมาพาเพื่อนๆนะพี่ๆนะมาเยี่ยมชมนะมาเยี่ยมนะนกน้องนางนวลครั้งหนึ่งแล้วนะครับก็ต้องนำเรียนว่าที่นี่นะบริเวณปากอ่าวแม่กลองในวันที่เราแห่งนี้นะครับทุกปีนะช่วงปลายปีต่อเนื่องจนถึงต้นปีคือช่วงที่อากาศเย็นนะครับก็จะมีฝูงนกนางนวล นะครับอพยพมาจากประเทศจีนนะครับหนีหนาวมานะครับมาหากินนะฮะบินอยู่บริเวณปากอ่าวแม่กลองแห่งนี้จำนวนมากนะครับแล้วก็ทำให้เป็นจุดขายอีกแห่งหนึ่งที่พี่น้องนักท่องเที่ยวนิยมมานะครับเยี่ยมชมนกนางนวลรวมถึงให้อาหารนะครับถ่ายรูปสัมผัสบรรยากาศนอกเหนือจากสิ่งดีๆอีกมากมายที่ดอยหอยหลอดมีนกนางนวลก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่หลายท่านนิยมมาชมแล้วก็ให้อาหารกับน้องนกนางนวลครับก็ต้องขอเชิญชวนนะครับนอกจากสิ่งสำคัญที่ผมนำเรียนแล้วหากท่านอยากจะสัมผัสชีวิตชาวดอยหอยหลอดอย่างแท้จริงอย่างใกล้ชิดโดยการไปหยอดหอยนะก็จะต้องหยอดหอยให้ถูกต้องนะฮะก็คือใช้ไม้จิ้มปูนขาวหยอดลงไปอย่าเทนะครับรวมถึงนะครับอย่าทิ้งขยะนะครับในพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณดอนหอยหลอดนะครับรวมถึงการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับการเที่ยวชมต่างๆก็ให้เคารพนะครับธรรมชาตินะครับพื้นที่นะครับอัตลักษณ์ต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ดอนหอยหลอดนะครับเราทราบกันดีเวลาเราไปเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเราก็ต้องช่วยกันเคารพอัตลักษณ์นะครับวิถีชีวิตนะครับไม่ไปทำลายรวมถึงเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมโดยเฉพาะเรื่องขยะนะครับก็ขออนุญาตนำพันให้ทุกท่านหากจะมาเที่ยวชมนะมาเยี่ยมสมุทรสงครามโดยว่าดอยหอยหลอดนี้ก็ขอให้ช่วยกันในการดูแลนะดอยหอยหลอดของเราเพื่อที่จะได้ให้ลูกหลานของเราได้มาสัมผัสนะดอยหอยหลอดที่ยังมีคงความเป็นธรรมชาติอย่างแท้ๆต่อไปภายในอนาคตด้วยครับ

0: ผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับอีกหนึ่งท่านนะคะที่วันนี้เราจะพาเรามาทำความรู้จักกับสถานที่แห่งนี้แล้วก็กิจกรรมที่น่าสนใจที่นี่ค่ะท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบางจะเกรงนะคะท่านสราวุฒิกล้วยจำหนงค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: มาถึงพื้นที่วันนี้บรรยากาศกำลัง
1: เย
0: ็นเลยสบายๆมีพระอาทิตย์ตกดินด้วยนะคะแต่อยากจะทราบเหลือเกินว่าที่นี่เสน่ห์ของดอนหอยหลอดนี่คืออะไรคะท่าน
1: เสน่ห์ของดอนหอยหลอดณเวลานี้เนี่ยดูนะตอนนี
0: ้
1: ในณเวลานี้ก็คือมีน้ำอยู่เต็มดอนน
0: ะ
1: เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งสักประมาณทั้ง1ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นดอนโผล่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ดูพระอาทิตย์กำลังพระอาทิตย์กำลังตกนะครับขณะนี้เป็นเวลา5โมงเย็น
0: ค่ะที่เราถ่ายทำ
1: ใช่ครับที่เราถ่ายทำกันตอนนี้ก็คือบรรยากาศมันก็จะเริ่มเดี๋ยวพระอาทิตย์ตกลงไปมันก็จะสวยขึ้นสวยขึ้นสวยขึ้นนะครับ
0: ตรงนี้เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะว่าจะมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาตั้งแต่เขาเรียกว่าช่วงเช้ามาเรื่อยๆจนถึงช่วงเย็นก็สลับผัดเปลี่ยนกัน
1: ครับสลับปรับเปลี่ยนหมุนเวียนนะครับช่วงเช้าก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงช่วงเย็นก็จะเป็นบรรยากาศอีกแบบนึงนะครับปีนี้เนี่ยโชคดีของชาวตำบลบางจะเกงนะครับซึ่งทุกครั้งเนี่ยนกนางนวลเนี่ยประมาณปลายกุมภาพันธ์เนี่ยก็จะกลับแล้วแต่ปีนี้เนี่ยมาถึงณถึงวันนี้เนี่ยนกนางนวลยังอยู่กันเต็มเลยนะครับ
0: ก็คือปกติถ้าเรามาโดยทั่วๆไปทุกๆวันคือจะไม่เจอจะมาเป็นช่วงใช่ไหมคะ
1: คือเราจะช่วงเทศกาลดูนกนางนวลเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ตุลาครับปลายตุลานะครับตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมภา
0: ค่ะ
1: นะครับอยู่ในช่วง4เดือนแต่ปีนี้ชาวบางยะเกงโชคดีนะครับได้สัมผัสกับนกนางนวลถึงมีนาณเวลาขนาดนี
0: ้
1: นะครับ
0: ก็เรียกว่าที่นี่นะคะมีความพิเศษด้วยและที่สำคัญเลยก็คือเขาจะมีการจัดงานเป็นประจำด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ชื่องานอะไรนะคะท่านนายก
1: ต่อไปเนี่ยเดือนนี้ก็จะเป็นในเรื่องของงานตะวันรอนดอนหอยหลอดนะครับเมื่อพฤศจิกานะครับเราก็จะมีงานดูนกดูนกนางนวล นะครับก็จัดผ่านไปแล้วนะครับประมาณเมื่อพฤศจิกาธันวาที่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อเดือนกุมภาเนี่ยเราก็จัดงานวันพื้นที่ชุ่มน้ำโลกนะครับเป็นการระลึกถึงท้องถิ่นแล้วก็ธรรมชาติ
0: ะ
1: นะครับให้ทุกคนตระหนักในความเป็นธรรมชาติของดอนหอยหลอด
0: ค่ะวันนี้นะคะเราจะให้ท่านนายกนะคะแล้วก็ทีมงานจะพาเราไปดูเขาเรียกว่าการหยอดหอยหลอดถูกไหมคะ
1: ครับ
0: แต่ว่าน้ำเยอะแบบนี้แล้วเราจะยังไงเราจะสามารถไปหยอดเขาได้ไหมหรือว่าเราต้องดูช่วงเวลายังไงบ้างคะท่านนายก
1: ครับช่วงเวลาที่เราหยอดหอยนะครับวันนี้เนี่ยคือน้ำแห้งช้าแต่เมื่อวานน้ำเนี่ยแห้งตอนเวลา4โมงเย็น5โมงเย็นเนี่ยเราลงดอนได้แล้วแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็เหมือนเวลามันขยับไปประมาณ51นาทีหรือ1ชั่วโมงนะครับมันก็เวลามันจะต่างแบบนี้
0: คือในแต่ละวันจะไม่เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ก็คือจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นตารางการดูอ
1: ี
0: กท
1: ี
0: นึง
1: ใช่ครับส่วนมากเราก็จะดูตารางน้ำของกรมอุทกศาสตร์นะครับเป็นหลักนะครับแต่ว่าจะมีผิดเพี้ยนมั่งก็คือถ้าวันไหนมันเกิดพายุหรือมีฝนมีอะไรมันก็จะทำให้ตารางมันเพี้ยนไปบ้างนะครับแต่ว่าความแม่นยำโอเคครับ
0: ค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะลงไปนะคะรอน้ำลงอีกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวจะไปหยอดหอยหลอดกันไปดูกันว่ามันจะต้องมีอะไรบ้างทำยังไงบ้างที่สำคัญความมหัศจรรย์เขาบอกว่าจากพื้นโคลนพื้นดินเนาะเขาจะผุดออกมาให้เราเห็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปชมกันต่อค่ะ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ลงเรือมาแล้วนะคะท่านนายกคะเราจะต้องเข้ามาไกลขนาดไหน
1: ก็ตรงนี้เนี่ยแล้วแต่นะครับเพราะว่าถ้าเป็นชาวประมงที่เขาหยอดหอยกันอยู่ประจำเนี่ยเขาจะรู้น้ำว่าตรงไหนแห้งเร็วตรงไหนหอยชุมนะครับตอนนี้ก็คือว่าเรามาในส่วนที่ออกจากฝั่งมาไม่เท่าไหร
0: ่ค่ะ
1: นะครับประมาณสัก200-300เมตรนะครับก็จะมาเจอแหล่งที่น้ำแห้งเร็วกว่าตรงอื่นนะครับก็จะเดี๋ยวก็จะเห็นเสน่ห์ของการหยอดหอยว่าเขาหยอดกันยังไงเป็นยังไงนะครับอีกไม่น่าจะเกินสักครึ่งชั่วโมงตรงนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มหยอดหอยได้แล้วนะครับแต่ว่าในบางส่วนตอนนี้เนี่ยเขาก็หยอดหอยได้แต่ต้องเป็นมืออาชีพที่เขาหยอด
0: ค่ะนั้นเดี๋ยวเราลงไปดูก่อนนะคะท่านนายก
1: ครับ
0: ปกติก็คือจะมีเรือแบบนี้ไว้บริการใช่ไหม
1: ใช่ครับเรืออย่างนี้ที่เรานั่งมาเนี่ยนะครับก็10บาทนะครับอ๋อไม่ใช่10บาทเนี่ยก็คือนั่งข้ามดอน
0: นั่งข้ามดอน
1: นะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยเราต้องเหมาลำม
0: าน
1: ะครับวันนี้ที่เราเหมาลำมาให้เนี่ยก็คือลำละ400บาทนะครับเขาก็จะบริการอยู่กับเรา นะครับแล้วก็ในเรื่องของมาขอเราหยอดหอยด้วย นะครับตอนนี้เราก็เหมือนพวกพี่น้องที่เขาขับเรือเนี่ยเขาก็เหมือนเป็นไกด์ด้วยเป็นมัคคุเทศก์ด้วย นะครับในการที่จะนำทุกท่านหยอดหอยหลอดตรงนี้นะครับ
0: ซึ่งอย่างที่ท่านนายกบอกคือว่าแต่ละช่วงเวลาเนี่ยก็คือจะไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: บางครั้งก็อาจจะแบบว่าลงเร็วบางครั้งก็กลางคืนก็มีถูกไหมคะ
1: ครับต้องดูตารางน้ำนะครับของกรมอุทกศาสตร์นะครับเขาจะมีบอกเราว่าวันนี้น้ำแห้งกี่โมงน้ำขึ้นกี่โมงนะครับเราก็จะแบบดูได้ว่าช่วงระยะเวลาไหนที่น้ำแห้งน้ำแห้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
0: ค่ะค่ะอันนี้หมายความว่ายังไม่ได้ถูกไหมคะ
1: ตอนนี้ก็บางส่วนที่เขาก็หยอดได้แล้วแต่ว่าตรงนี้เขาต้องเป็นมืออาชีพ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าโดยปกติแล้วคือเราต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างคะนายกคะ
1: อ๋อนะครับเดี๋ยวเราจะไปหาผู้เชี่ยวชาญนะครับเขาจะมีไม้เหมือนไม้ปิ้งไก่นะครับ1อันแล้วก็ปูนขาวนะครับในการใช้หยอดหอยหลอดตรงนี้
0: เหมือนเมื่อสักครู่ท่านผู้ว่าบอกว่าอย่าไปหวานนะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่
1: ให้ใช้
0: ยังไงพี่เล็กใช่มั้ยคะสวัสดีค่ะพี่เล็กมองกล้องทางนู้นเข้าหน้ากล้องให้หนูนะอ่ะดูยังไง
2: อันนี้มันมีน้ำมันจะหยอดยากน
1: ิ
2: ดน
1: ึ
2: ง
1: อย่าไปดักหน้าครับ
0: อ๋อขอโทษ
1: อย่าไปดักหน้าครับ
0: อ๋อ
2: คือบางคนเขาจะไม่หยอดหรอกครับว
0: ่า
2: แต่มีน้ำเนี่ยเขาจะไม่หยอดแต่เนี้ยคืออ
0: ยากคือน้ำยังไม่ลด
2: อันนี้เขาหาไงเราก็ต้องกระทุ้งขาไปก่อน
0: ค่ะ
1: กับมืออาชีพ
2: เกิดเป็นรูขึ้นมาแบบน
0: ี้ทำยังไงกระทุ้งยังไงอ
2: ่
0: ะ
2: มาข้างนี้หน่อย
0: มาข้างนี้หนูต้องมา
2: เดี๋ยวน้ำมันจะเนี่ยเห็นรูไหมจะเป็นรูเงี้ยอันนี้น้ำมันเยอะไปแต่ว่าคือพอพยายามที่จะหยอดให้มันขึ้นให้ได
0: ้คือปูนขาว
2: ปูนขาวกับไม้เสียบลูกชิ้นนี่แหละ
0: จ้ะ
2: ง่ายๆ
0: จ้ะอ่ะ
2: ต้องตาดีมากเลย
0: หยอดลงไปในรูเลยใช่ไหม
1: ต้องมืออาชีพ
2: นี่ขึ้นแล้ว
0: หรอเนี่ยหรอแค่นี้อะไรอ่ะ
2: แค่นี้แหละ
0: เฮ้ยมันก็มีทุกรูปะหรือ
2: ไม่ทุกรูครับแต่ถ้าเกิดรูหอยหลอดเนี่ยเราต้องกระทุ้งไปพอกระทุ้งไปมันสะเทือนมันก็จะเกิดเป็นรูขึ้นมา
0: อุ้ยมัน
2: เอาวิ่งได้นะมัน
0: อยู่ในน้ำวิ่งได้มันปล่อยน้ำออกมาด้วย
2: แล้ว
0: หนูเป็นคนที่กลัวอะไรที่มันจิ๊กจิ๊กนี่ได้แล้วค่ะหอยลอดสดๆเลยทำไมนายกได้เร็วแท้ล่ะฮะมาเดินมาด้วยกันนะ
1: กองหนุนเยอะ
0: กองหนุนเยอะอันนี้คือหอยลอดแบบว่าโอ้มันออกมาอันนี้คือสดเลยนะคะและปกตินี่คือพี่เล็ก
2: ต้องน้ำแห้งกว่านี้
0: ต้องหาน้ำแห้งกว่านี้จะได้ปริมาณเยอะกว่านี้เหรอคะ
2: อย่างบางทีพานักท่องเที่ยวมาอย่างเงี้ยก็คือจะยังไม่หยอดให้เขาดูแต่ถ้าเขาหาตลาดนอกจากน้ำแห้งอ่ะถึงจะได้หยอดให้เขาดู
0: ก็คือท่านนายกบอกว่าถือพื้นที่นี้ความจริงไม่ได้มีแค่หอยหลอดอย่างเดียว
1: ครับ
0: มีอย่างอื่นด้วยมียังไง
1: ใช่อ่ะอันนี้
0: หอยอะไรอ่ะ
1: อันนี้คือหอยหลอดอันนี้คือหอยปากเป็ด
0: อันนี้คือหอยปากเป็ด
1: อืม
0: ก็คือจะหาได้ที่นี่อันนี้หายวิธีการเดียวกันไหมคะหรือว่าคนละวิธี
1: คนละวิธีครับคนละวิธี
0: แต่ก็คือจะได้ในพื้นที่นี้หมดเลย
1: ใช
0: ่แล้วก็หอยตลับ
1: หอยตลับ
0: หอยตลับนี่คือคาดเอาไหม
1: ใช่ครับคาดเอาแต่ว่าเมื่อกี้เนี่ยที่เราไม่ได้คาดก็คือว่าเขารออยู่บนผิวน้ำครับ
0: ก็คือจะหาได้แบบนี้เลยด้วยปกติแล้วตัวหอยหลอดเนี่ยเขาเอาไปทำอะไรบ้างคะ
1: ผัดฉ่าหอยหลอดนะครับ
0: เมนูเด็ด
1: ต้มยำหอยหลอด
0: แบบนี้เขาเรียกว่าสมบูรณ์ยัง
1: สมบูรณ์แล้วครับสมบูรณ์ก็คือตัวใหญ่ครับ
0: ตัวใหญ
1: ่นะครับ
0: แล้วตัวเขาเรียกอะไรนะตัวเปลือกเขาตัวกาบเขามันเป็นยังไงอะ
1: ต้องกาบเขาก็จะเป็นกาบสองกาบครับเป็นหอยขวาสองกาบ
0: ค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็สองกาบเหมือนกัน
0: อันนี้คือตัวใหญ่แล้ว
1: ใช่อันนี้คือตัวใหญ่แต่ว่ามันก็มีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะมันไม่ใช่ว่าจะเนี่ยดูมันมีหลายขนาดของหอยหลอดมีใหญ่แต่ว่าไซส์นี้เขาก็ทำอาหารได้แล้วนะคร
0: ับ แล้วอย่างกรณีนี้ถ้าสมมติว่าหยอดลงไปแล้วเนี่ยมันมีแบบตัวเล็กที่เราจะปล่อยคืนสู่ธรรมชาติไหมคะหรือว่าได้หมดเลย
1: คือส่วนมากแต่ตัวเล็กมืออาชีพเขาจะไม่เอาอยู่แล้วเขาจะปล่อยเลยเขาจะปล่อยทิ้งไปรอมันสักประมาณสักไซส์ขนาดนี
0: ้
1: ขนาดนี
0: ้
1: เนี่ยครับก็ใช้ได
0: ้ก็คือจะเลือกอีกทีนึง
1: จะเลือก
0: คือพอหยอดไปแล้วได้แบบนี้นะคะก
1: ็
0: จะมาดูอีกทีนึงว่า
1: ใช่
0: อ
1: ัน
0: ไหนเหมาะสำหรับการไปจำหน่ายต่อหรือว่าปล่อยให้เขาได้เจริญเติบโตต่อไป
1: ครับผม
0: นะคะแสดงว่าอย่างนี้ก็ต้องแบบทุกรูเลยดีนี
1: ่ฮะ
0: อย่างนี้ทุกรูจิ้มไปทุกรู
1: ใช่
0: ถึงจะได้ออกมาเป็น1ตัวแบบนี้
1: ใช่
0: อ
1: ่
0: ะเราอย่ารอช้าเราแข่งกันดีกว่าค่ะนายกวันนี้ได้กี่ตัว
1: ครับ
0: ต่อให้หนูก่อนป่ะเดี๋ยวให้หนูต่อให้นายกอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปหยอดหอยหลอดกันดีกว่าค่ะ
1: ครับ

0: ไม่ได้อ่ะ
1: เอาไปผมดีกว่านะ
0: เอาทำไงนายก
1: เอาสิ
0: เอาสิเอาวัดกัน
1: เอามาเอามือล้วงล้วงเอาม
0: ือได้สักตัว
1: อันนั้นมาแล้วครับตัวแรก
0: อ่ะหนูได้เบิ้ลน่ะ
1: โอ้โห
0: ชนะเจ้าถิ่นได้เห็นไหม
1: ชนะเจ้าถิ่นได้ไงเนี่ย
0: คุณผู้ชมคะท่านใดสนใจนะคะถ้าเกิดว่าไปหยอดหอยหลอดไม่ได้เนาะก็นี่เลยอันนี้หอยอะไรนะคะนายก
1: หอยกระปุกครับ
0: หอยกระปุกซึ่งก็จะหาได้ตามหน้าดิน
1: ครับ
0: หน้าดินหรือหน้าทราย
1: หน้าเขาเรียกทรายขี้เป็ดครับตรงนี้
0: ทรายขี้เป็ดนะเพราะว่าจะเป็นเดี๋ยวให้ดู
1: ครับครับครับเอามือขูดเลย
0: นี่จะเป็นแบบนี้
1: อ้าวมาแล้ว
0: นี่ก็จะอยู่ในทรายขี้เป็ดแบบนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าคือโดยปกติแล้วคือถ้านักท่องเที่ยวมาหยอดหอยหลอดเนี่ยก็คือตรงนี้จะแห้งเป็นดอนเลยก็คือสามารถเดินได้โดยที่ไม่มีน้ำแบบนี
1: ้ครับ
0: แต่วันนี้เป็นความท้าทายพิเศษของรายการเพราะว่าหยอดธรรมดามันง่ายไปให้มางงหัว อยู่กับน้ำที่อยู่บนผืนแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีผู้เชี่ยวชาญที่พาเราไปหยอดหอยหลอดก็คือจะดูลักษณะของรูถูกไหม
1: ใช่ครับหยอดคราวนี้ก็คือหมายถึงว่าน้ําไม่แห้งแต่เราก็สามารถหยอดหอยได้มันเป็นความท้าทายอย่างนึงนะครับ
0: ก็คือเป็นความท้าทายอย่างนึงถ้าใครสนใจก็
1: ความสนุกสนานอีกอย่างนึง
0: ความสนุกสนานแล้วก็วัดกันได้นะคะว่าใครจะสามารถที่จะหยอดหอยหลอดได้มาที่นี้ถ้านอกเหนือจากนักท่องเที่ยวที่มาแบบนี้คือชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่เลยเค้าก็ออกไปหาแบบนี้มั้ยคะ
1: ใช่ครับหาเหมือนกับที่เราหาเนี่ยครับนะครับแต่เขาจะพวกนี้เขามืออาชีพมากกว่าเขาก็จะได้เร็วมากกว่ามากกว่าพวกเรานะครับ
0: ก็คือจะเป็นโซนที่ออกไปแบบนี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: ดูเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แต่ก็ต้องหยอดทีละตัวเหมือนที่เรา
1: เมื่อกี้เราก็ลองหยอดหอยหลอดแล้วนะครับก็คือ1รู1ตัว
0: ชาวประมงก็ต้องทำแบบเรา
1: ใช่
0: ก็คือไม่มีวิธีอื่นแล้วที่จะแบบได้ปริมาณเยอะๆมากกว่านี้
1: ใช่ถ้าทําถูกแบบวิธีนะครับ
0: ก็คือสามารถที่จะได้แบบชัวร
1: ์ครับ
0: ถ้าทําถูกวิธีก็คือ1รูที่เราหาได้ก็คือมีแน่นอน
1: มีแน่นอนครับอุจังอุดมสมบูรณ์ให้เราหานะครับแล้วก็พวกมืออาชีพเค้าก็จะหาแล้วก็ไปขายให้กับตามร้านอาหารแล้วก็นั่นนะครับไปเมนูก็ผัดฉ่าหอยหลอดนะครับแล้วก็พวกต้มยำหอยหลอดอะไรเนี่ยครับนะครับหรือไม่ก็ยำหอยหลอดอะไรเนี่ยครับ
0: แล้วเขาเรียกว่าตอนนี้ปริมาณของหอยหลอดเนี่ยค่ะมันมีช่วงที่แบบพีคเยอะหรือว่าช่วงที่มันแบบไม่มีอย่าง
1: นี้ช่วงนี้ช่วงพีคครับเพราะว่าคนเนี่ยจะมาเที่ยวดอนหอยหลอดเนี่ยก็มีนาเมษาพฤษภานะครับช่วงมีนาเมษาพฤษภาเนี่ยน้ำจะแห้งกลางวันนะครับแห้งตลอดดอนเลยมองไปอย่างมองทะเลไปเนี่ยแบบเบิ้งวางเราจะเห็นขอบน้ำอยู่ไกลๆนะครับแล้วก็จะมีทั้งนักท่องเที่ยวและมืออาชีพนะครับเขาลงมาหาหอยหลอดหอยกระปุกหอยปากเป็ดนะครับแล้วก็หอยแข็งนะครับ
0: ก็คือในนี้มีหมดเลย
1: ใช่
0: มีทุกเขาเรียกว่าเป็นสัตว์ทะเลต่างๆที่ต้องการจะหาได
1: ้ครับ
0: พออุดมสมบูรณ์แสดงว่ายังมีอยู่
1: ใช่ครับยังมีอยู่มากครับนะครับก็วันนี้เรามาท้าทายในการหยอดหอยหลอดน้ำไม่แห้ง
0: น้ำไม่แห้งแต่ก็ยังทำได้นะเพราะเรามีมืออาชีพพามานะคะคุณผู้ชมและถ้าคุณผู้ชมที่เขาสนใจตรงนี
1: ้
0: ต้องดูยังไงต้องติดต่อมันยังไงบ้างเพราะบางคนอาจจะมาแล้วแบบอาจจะน้ำไม่แห้งเหมือนเราเนี่ย
1: อ๋อก็ติดต่อไปที่เทศบาลบางจะเก่งก็ได้หรือไม่ก็ติดต่อมาที่สายกรมหลวงชุมพรก็ได้นะครับเพราะว่าหรือไม่ก็มาที่ดอนหอยหลอดเลยมาหาพวกพี่ๆที่เขาเป็นเรือเมย
0: ์
1: ตรงนี้เขาสามารถนำท่านมาหยอดหอยหลอดได้นะครับนำท่านเที่ยวชมธรรมชาติอย่างป่าชายเลนนะครับพวกนี้ได้หลายอย่าง
0: ตัวนี้คือตัวหอยหลอดหรือว่าหอยต่างๆที่อยู่กับน้ำทะเลตรงนี้เรื่องของน้ำมีผลสำคัญด้วยไหมคะนักท่องเที่ยวมาแล้วต้องอนุรักษ์ช่วยกันยังไงบ้าง
1: นักท่องเที่ยวนะครับก็ขอความร่วมมือทุกท่านนะครับขยันในมือท่านนะครับที่ท่านนำลงมานะครับไม่ว่าจะเป็นขวดน้ำดื่มขนมอะไรต่างๆนะครับก็ขอให้ท่านเก็บกลับขึ้นไปจากดอนหอยหลอดด้วยนะครับดอนหอยหลอดเรามันมีเสน่ห์แล้วนะครับเราอย่าให้ขยะรบเรือนมนต์เสน่ห์ของดอนหอยหลอดเลย
0: ค่ะค่ะก็ถือติดมือไปด้วยเนาะถือว่า
1: ถือลงมาถือกลับไปด้วย
0: และอย่างนึงก็คือที่สําคัญเลยคือเรื่องของอาชีพเนาะของชาวประมงที
1: ่
0: ดอนหอยหลอดนี่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นอาชีพวิถีชีวิตยังไงบ้างคะ
1: ก็เป็นการดํารงวิถีชีวิตเนี่ยนะครับของชาวประมงพื้นบ้านนะครับก็คือเช้ามาดูน้ําดูท่านะครับแล้วก็มาหยอดหอยหลอดมาเก็บหอยกระปุกนะครับมาเก็บหอยแครงมาเก็บหอยตะกายมาเห็นมาเก็บหอยปากเป็ดนะครับอันนี้ก็จะถือว่าเป็นอาชีพของพี่น้องที่นี
0: ่
1: นะครับแต่ว่าขยะในมือท่านที่ผมบอกว่าให้เก็บเนี่ยบางครั้งเนี่ยขยะเนี่ยไปปิดรูหอยหลอดไปปิดเนี่ยนะครับทำลายเป็นมลพิษกับดอนหอยหลอดนะครับแล้วเป็นเวลาน้ำแห้งแล้วมันไม่สวยงามด้วยนะครับเรามาเที่ยวแล้วเราช่วยกันอนุรักษ์ด้วย
0: เรียกว่าเป็นอีกอาชีพหนึ่งนะคะที่น่าสนใจซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของชาวสมุทรสงครามด้วยกับการหาหอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นหอยหลอดหอยตลับหรือว่าหอยอะไรต่างๆนะคะที่เป็นความเป็นธรรมชาติแล้วก็เป็นอัตลักษณ์ที่เราต้องยังคงอนุรักษ์ไว้ท่านใดสนใจนะคะอีกอาชีพนี้ที่น่าสนใจนะคะก็สามารถมาดูกันได้ที่ดอนหอยหลอดนะคะวันนี้ขอบคุณท่านนายกเป็นสูงเลยที่พาเรานั่งเรือมาแล้วก็พามาท้าทายกับการหยอดหอยหลอดบนน้ำ
1: นะครับ
0: โอกาสหน้านะคะก็จะมาใหม่แล้วกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านนายกนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
1: ค
0: ุณผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้เราลาไปด้วยภาพบรรยากาศยามเย็นที่ตะวันลับขอบฟ้าแล้วนะคะที่ดอนหอยหลอดท่านใดสนใจก็สามารถมาท่องเที่ยวกันได้มาชมวิถีชีวิตของชาวประมงที่นี่กันได้วันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: หาหอยค่ะแต่มันไม่มีแล้วนะหอยหลอดเนี่ย

0: เที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกเทื่อนึง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: เมื่อผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเวลารอก็เพิ่มขึ้น
3: การบริจาคของคุณช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ป่วยเข้าถึงการรักษาเร็วขึ้นได้ร่วมบริจาคเพิ่มพื้นที่การรักษาโรงพยาบาลรามาธิบดี
2: รามาบวก1เพิ่มพื้นที่บวกอากาศให้ทุกชีวิต
4: คำว่าให้ไม่สิ้นสุด
5: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBC True HD

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ค่ะคุณผู้ชมพบกับคุณจิรพัฒน์ดิฉันชลพรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับคุณชนันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้เราจะเริ่มกันจากประกาศฉบับใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับประกาศออกมาเป็นฉบับที่8แล้วเรื่องสภาพอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมโดยประเทศไทยตอนบนครับจะมีฝนฟ้าคะนองแล้วก็ลมกระโชกแรงรวมถึงฝนที่จุดที่ฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับขณะที่ภาคอีสานนั้นฝนจะลดลงครับไปดูประกาศฉบับล่าสุดของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับออกมาเป็นฉบับที่8เรื่องสภาพอากาศแปรปรวนโดยในวันที่5ถึง6ตุลาคมบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็มีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนจะลดลงครับพอช่วงวันที่7ตุลาคมจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งลองมาไล่ดูเป็นรายจังหวัดนะครับช่วงวันที่5ตุลาคมจังหวัดที่มีฝนตกหนักมากคือกำแพงเพชรและสุโขทัยส่วนที่ฝนตกหนักมากในภาคเหนือจะเป็นจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ต่อมาภาคอีสานครับจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลด้วยส่วนภาคตะวันออกจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลนั่นคือวันที่5นะครับส่วนวันที่6ฝนตกหนักยังมีต่อได้แก่ภาคเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จากนั้นวันที่7ตุลาคมจะมีพื้นที่ฝนตกหนักอยู่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางรวมถึงบางจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคใต้ส่วนจังหวัดที่ไม่ได้อยู่ในรายชื่อที่

0: ั้งนี้ได้ประสานงานเพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีแล้ว
1: ว่ามีร่องความกดอากาศต่ำนะครับพาดผ่านบริเวณพื้นที่แนวเพชรบุรีนะครับเพราะฉะนั้นแนวเพชรบุรีโซนภาคตะวันออกฝั่งด้านตั้งแต่ภาคกลางนะครับจนถึงภาคใต้เนี่ยจะได้รับผลกระทบนะครับก็ได้คุยนะครับได้ประสานงานกับทางกรมชลประทานนะครับเพื่อเฝ้าระวังทางด้านจังหวัดเพชรบุรีไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ
2: เราบอกในส่วนพื้นที่คร่าวๆนะครับสำหรับจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำในฝนระลอกใหม่ตอนนี้ไปเจาะลึกนะครับกับคุณธวัชชัยไตรวารีผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานท่านผอ.อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับท่านผอ.ครับ
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
2: ท่านผอ.ครับในส่วนของฝนระลอกใหม่เนี่ยครับในพื้นที่ลุ่มน้ำไหนหรือว่าจังหวัดไหนที่ควรจะต้องเฝ้าระวังมากเป็นพิเศษในครั้งนี้ครับ
4: นะครับสำหรับฝนระลอกที่จะตกช่วงวันที่5ถึงวันที่11นี้นะครับก็คงเฝ้าระวังอยู่ในส่วนของพื้นที่ภาคกลางนะครับภาคเหนือบางส่วนนะครับภาคตะวันออกแล้วก็โดยเฉพาะทางฝั่งตะวันตกแล้วก็จะลงไปที่ทางพื้นที่ภาคใต้นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนที่เราจะต้องระวังนะครับเฝ้าระวังจากพื้นที่เดิมที่ยังได้รับผลกระทบอยู่ครับ
3: ค่ะในส่วนของความจุอ่างลุ่มแม่น้ำหลักๆอย่างปิงวังยมน่านทางตอนเหนือเพราะว่าฝนนั้นกำลังจะเติมลงมาอีกความจุอ่างตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
4: สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของเราตอนนี้ยังรับได้นะครับในส่วนของพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาเองเนี่ยเขื่อนภูมิพลศิริกิติ์นะครับตอนนี้ก็ภูมิพลอยู่ที่ประมาณสัก 68% ศิริกิติ์อยู่ที่ประมาณ 81% นะครับซึ่งฝนระลอกเนี้ยคาดว่าณจนถึงสิ้นฤดูฝนเนี่ยอ่างเก็บน้ำสองอ่างนี้ก็จะยังไม่เต็มนะครับยังรองรับน้ำได้ภาพรวมๆกันอยู่ประมาณสัก 6,000 ล้านนะครับยังสามารถรองรับน้ำก้อนนี้ได้อยู่นะครับส่วนเขื่อนที่ยังคงต้องเฝ้าระวังก็จะเป็นในส่วนของเขื่อนป่าสักนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาก็รับน้ำช่วยไว้เต็มที่นะครับตอนนี้ก็ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ 110% นะครับก็ตอนนี้ก็พยายามเร่งนะครับในเรื่องของการควบคุมการระบายน้ำให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่ไหลเข้าอยู่นะครับซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยเราก็ควบคุมอยู่ไม่ให้ได้รับผลกระทบกับพื้นที่ตอนท้ายครับ
2: ในส่วนของเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วครับผอ.ครับตอนนี้ปริมาณน้ำเป็นยังไงบ้างครับ
4: เขื่อนแควน้อยเองตอนนี้นะครับปริมาณน้ำก็อยู่ประมาณสัก720ล้านแล้วครับหรือประมาณสัก 77% นะครับก็ยังคงรองรับน้ำได้อีกประมาณ220ล้านนะครับซึ่งจากการประเมินแล้วเนี่ยอ่างเก็บน้ำแควน้อยเราเนี่ยก็ยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ครับไม่มีผลกระทบกับพื้นที่ด้านท้ายครับ
3: ค่ะประเด็นเรื่องความจุอ่างผ่านพ้นไปสามารถจะรองรับฝนระลอกใหม่ได้ในส่วนของการบริหารจัดการการระบายน้ำท้ายเขื่อนตอนนี้มีการชะลอหรือว่ามีการปรับแผนยังไงบ้างคะ
4: ตอนนี้สถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะครับปัจจุบันเนี่ยเราระบายน้ำอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงการระบายนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยสถานการณ์น้ำที่หน้าเขื่อนนะครับเราเคยขึ้นไปถึงประมาณบวก 17.8 นะครับซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างจะสูงมาก
3: ะ
4: นะครับปกติเขื่อนเจ้าพระยานะครับความจุระดับเก็บกักเขาจะคุมอยู่ที่ประมาณสักบวก 16.5 นะครับณปัจจุบันเองเนี่ยเราก็เพื่อรองรับสถานการณ์ฝนที่กำลังจะตกเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้นะครับเราก็พยายามจะลดหน้าเขื่อนลงให้เหลือประมาณสัก 16.5 ก่อนนะครับเพราะนั้นเรายิงคงการระบายไว้ที่ 2,500 นะครับการรับน้ำเข้าฝั่งซ้ายฝั่งขวานะครับปัจจุบันก็เริ่มลดลงบางส่วนนะครับเนื่องจากว่าพื้นที่นะครับก็มีผลกระทบกับการระบายน้ำนะครับหลังจากที่หน้าเขื่อนเราลงไปอยู่ที่ประมาณทัก 16.5 นะครับการระบายน้ำเราก็จะค่อยๆทยอยลดลงนะครับจาก 2,500 ก็ค่อยๆลดลงฝั่งซ้ายฝั่งขวาเองนะครับไม่ว่าจะไปทางแม่น้ำท่าจีนทางแม่น้ำน้อยหรือทางคลองชนะป่าสักก็จะค่อยๆลดลงเป็นสัดส่วนกันไปนะครับในส่วนนี้เองสำหรับในเขื่อนป่าสักนะครับปัจจุบันเองเนี่ยเราก็จะมีการเพิ่มการระบายน้ำนะครับจากประมาณ400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับไปเป็น500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเพื่อที่จะรองรับฝนนะครับในสัปดาห์นี้แต่ว่าพื้นที่ในส่วนของการที่เพิ่มการระบายเนี่ยในส่วนของลำน้ำป่าสักเองจะยังไม่ได้รับผลกระทบใดๆนะครับในส่วนของท้ายเขื่อนพระราม6นะครับที่รับน้ำต่อนะครับมาจากเขื่อนป่าสักเนี่ยตอนนี้เราระบายอยู่ที่ประมาณสัก676ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งในช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยเราก็ได้ทำ

0: หนังสือแจ้งเตือนทางพื้นที่ด้านท้ายแล้วนะครับในการตั้งรับนะครับไว้อยู่ที่ประมาณ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับซึ่งปริมาณน้ำที่เพื่อจะเกิดป่าสักก็จะไม่เกินปริมาณน้ำที่เราได้แจ้งเตือนไว้นะครับในส่วนนี้เองนะครับสำหรับลำน้ำที่เจ้าพยานะครับที่ตรงมานะครับผ่านกรุงเทพมหานครนะครับก็ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าน้ำส่วนนี้จะไม่ได้ไปกระทบกับพื้นที่ที่ท่วมเดิมในส่วนของกรุงเทพมหานครนะครับเพราะว่าจะไหลตรงลงสู่อ่าวไทยโดยตรงนะครับไม่มีการผันน้ำเข้าไปที่ในเขตกรุงเทพหรือพื้นที่ใดนะครับก็จะมีแต่ในส่วนของประตูร้านคลองลัดโพนะครับที่เราจะช่วยเร่งการระบายน้ำให้ออกสู่ทะเลได้เร็วขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการบริหารจัดการที่เกิดเจ้าพยาครับ
1: แต่ในส่วนของกรุงเทพมหานครเนี่ยครับถ้าในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: พื้นที่นอกคันกั้นน้ำนะครับตอนนี้ถ้าเป็นฝนก็น้ำจากการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพยาเราเนี่ยจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยนะครับเพราะไม่ได้ผ่านเข้านะครับแต่ถ้าที่ได้รับผลกระทบก็จะเป็นฝนที่ตกในพื้นที่เองนะครับแล้วก็น้ำนะครับที่จะต้องสูบเร่งระบายออกซึ่งตอนนี้การประสานงานระหว่างทางกรุงเทพนะครับกับกรมชลก็ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดนะครับมีการสูบน้ำส่งน้ำกันต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นผ่านทางคลองแสนแสบเองนะครับผ่านออกคลองบางขนาดเพื่อที่จะไปออกทางบางประกงนะครับหรือแม้แต่ทางริมชายทะเลนะครับที่เรามีสถานีสูบน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานีสูบน้ำสุวรรณภูมิเองชลหารพิจิตรเองนะครับตอนนี้เราก็เร่งสูบน้ำออกอย่างเต็มที่นะครับรวมจนถึงนะครับหลายๆหน่วยงานเองไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองที่ไปติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำนะครับช่วยเร่งการระบายน้ำหรือแม้แต่กองทัพเรือนะครับที่จะมีเรือผลักดันน้ำนะครับตอนนี้ทั้งปพเองเนี่ยก็เร่งระดมเครื่องจักรเครื่องมือเนี่ยลงเข้าไปช่วยในเรื่องของการเร่งการระบายน้ำส่วนนี้นะครับเพื่อที่จะดึงน้ำออกจากกรุงเทพมหานครให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะให้น้ำที่อยู่ในพื้นที่ต่ำเนี่ยเราสามารถสูบระบายออกมาได้นะครับจะให้คลองหลักออกไปก่อนนะครับในส่วนนี้นะครับคาดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นเป็นลำดับนะครับในส่วนของกรุงเทพมหานครแล้วก็พื้นที่รอบข้างครับ
2: ค่ะฟังจากแผนการจัดการน้ำในส่วนของน้ำเหนือท่านพอธวัชชัยครับน้ำเหนือลงมาตรงมาแม่น้ำเจ้าพระยาแน่นอนต้องมีการจัดการผันออกไปทางทุ่งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกตอนนี้ในการประสานงานระหว่างกรมชลประทานกับในพื้นที่เนี่ยทุ่งรับน้ำมีความพร้อมหรือว่าเต็มที่มากน้อยแค่ไหนคะตอนนี้
0: ครับปัจจุบันในช่วงที่ผ่านมานะครับเรา ก็พยายามผันน้ำนะครับให้ลดผลกระทบกับทุกพื้นที่อย่างเต็มที่นะครับเราก็มีการปรับปฏิทินในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับให้มีการเพาะปลูกได้เร็วขึ้น1เดือนนะครับเพื่อที่จะให้สามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนน้ำหลากนะครับซึ่งช่วงที่ผ่านมาเองเนี่ยพื้นที่ที่เราได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับเราก็นำน้ำเข้าสู่ระบบนะครับในพื้นที่ลุ่มต่ำที่เก็บเกี่ยวแล้วนะครับซึ่งเราทำประชาคมแล้วก็ประเมินไว้ว่าทั้งพื้นที่11ทุ่งของเราตั้งแต่บางระกำลงมาเนี่ยจะสามารถรับน้ำได้ประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที 1,200 ลูกล้านลูกบาศก์เมตรนะครับปัจจุบันเนี่ยทั้งหมดเนี่ยรับน้ำไปแล้วประมาณ800ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับแต่ในส่วนนี้เองเนี่ยก็จะมีบางทุ่งก็เริ่มจะเต็มแล้วนะครับเพราะนั้นก็ถือว่าตอนนี้แนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มเป็นขาลงเนี่ยการรับน้ำเข้าทุ่งก็จะค่อยๆลดลงนะครับการผันน้ำออกทางฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกนะของเจ้าพยาก็จะค่อยๆลดลงกันเป็นสัดส่วนตามลำดับนะครับซึ่งในส่วนนี้สถานการณ์แนวโน้มที่เราคาดการไว้เนี่ยที่ C2 เราเคยสูงสุดเมื่อวันที่1เนี่ยประมาณสัก 2,600 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับวันนี้น้ำที่ผ่านที่ C2 ที่นครสวรรค์เราเหลืออยู่ประมาณสัก 2,040 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับแต่ก็จะเดี๋ยวจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกเล็กน้อยนะครับในช่วงที่ฝนตกวันที่5ถึง11นี้แต่ก็อยู่ที่ประมาณสัก 2,001 ถึง 2,002 นะครับก็ไม่ได้สูงเหมือนรอบที่แล้วนะเพราะนั้นการบริหารจัดการน้ำเรายังคุมการระบายไม่ให้เกิน 2,005 ได้ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเดิมนะครับก็จะไม่มีปริมาณน้ำเพิ่มเติมไปจากระดับน้ำสูงสุดที่เคยได้รับนะครับก็ตอนนี้ก็จะเป็นช่วงค่อยๆลดลงนะครับแต่ก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างช้าๆนะครับบางพื้นที่นะครับก็อาจจะสามารถลดลงได้อย่างรวดเร็วแต่บางพื้นที่ที่เป็นที่ลุ่มต่ำเองเนี่ยก็อาจจะต้องใช้พวกเครื่องไม้เครื่องมือเครื่องสูบน้ำอะไรเข้าไปช่วยนะครับก็อาจจะต้องใช้เวลาสักนิดในส่วนของพื้นที่ลุ่มต่ำๆนะครับในส่วนนี้นะครับ
1: ผ่านจากตรงจุด C2 ที่นครสวรรค์ลงมาแล้วเนี่ยนะครับในส่วนของพื้นที่นอกคันกั้นน้ำท้ายเขื่อนอย่างชุมชนริมแม่น้ำน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรีเหล่านี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบไหมครับ
0: ตอนนี้นะครับพื้นที่โซนทางฝั่งแม่น้ำน้อยนะครับไม่ว่าจะเป็น

0: ผงเพงบางบานเองเนี่ยส่วนนี้จะเป็นพื้นที่ที่เป็นลุ่มต่ำสุดของของโซนเจ้าพระยานะครับการระบายน้ำที่ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะส่งผลกระทบกับพื้นที่ตอนนี้แล้วนะครับแต่จากสถิติที่ผ่านมานะครับ70กว่าปีเนี่ยนะครับน้ำที่ผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่น้อยกว่า700มีแค่4ปีเองนะครับเพราะนั้นพื้นที่เหล่านี้ค่อนข้างจะเป็นพื้นที่ที่มีโอกาสได้รับผลกระทบเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับในส่วนนี้เองเนี่ยการระบายน้ำหลังจากนี้ไปเนี่ยแนวโน้มนะครับค่อนข้างจะลดลงนะครับตอนนี้น้ำอาจจะทรงตัวอยู่เพราะเราระบายอยู่ที่ 2,500 อยู่นะครับแต่หลังจากนี้ไปพอค่อยๆเริ่มลดลงเป็น 2,400 2,300 แล้วเนี่ยระดับน้ำก็จะค่อยๆลดลงนะครับโดยเฉลี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก 10-25 เซนนะครับต่อการลดลงของน้ำ100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับแล้วแต่ความกว้างความแคบของรับน้ำครับ
1: ค่ะเชื่อว่าตอนนี้พี่น้องประชาชนทั้งในส่วนของภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงลุ่มน้ำเจ้าพระยาพื้นที่ท้ายน้ำเนี่ยติดตามสถานการณ์น้ำทั้งน้ำฝนแล้วก็น้ำเหนืออย่างใกล้ชิดช่องทางการติดตามข้อมูลข่าวสารตัวเลขต่างๆท่านผอ.แนะนำช่องทางไหนที่สะดวกที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดคะ
0: ช่องทางนะครับเราก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะนะครับก็สามารถเซิร์ชได้นะครับที่ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะของเราแล้วก็เข้าไปดูนะครับเราจะมีทั้งข้อมูลระดับน้ำตามสถานีต่างๆข้อมูลการรายงานสถานการณ์น้ำข้อมูลปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเรานะครับซึ่งเราก็จะมีการอัปเดตข้อมูลทุกวันนะครับก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้ในส่วนนี้นะครับ
2: ครับขอบพระคุณมากนะครับท่านผอ.ครับวันนี้ตรวจสอบเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับได้ร่วมพูดคุยกับคุณธวัชชัยไตรวารีนะครับผู้อำนวยการส่วนประมวลวิเคราะห์สถานการณ์สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนะครับอย่างที่ท่านบอกคือตอนนี้การระบายน้ำยังไม่ได้มีอะไรน่าห่วงนะครับในส่วนของ4เขื่อนหลักเชื่อว่าจนหมดหน้าฝนก็ยังสามารถที่จะบริหารจัดการน้ำได้ตอนนี้ที่มันเต็มสุดก็คือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เพราะฉะนั้นการระบายน้ำตรงนี้ยังมีความมากอยู่นะครับแต่ในส่วนของเขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจหรือว่าแม้แต่เขื่อนเจ้าพระยาตอนนี้ก็ลดปริมาณการระบายน้ำลงนะครับเพดานของเจ้าพระยายังไงก็ยังอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งในระดับนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานครไม่ซ้ำเติมพื้นที่ที่มีน้ำท่วมอยู่อย่างแน่นอนนะครับตรงนี้สบายใจได้
1: ค่ะถึงแม้ว่าในส่วนของข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาจะแจ้งเตือนมานะคะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั้นจะมีฝนตกหนักทางภาคเหนือภาคกลางลงมาแต่ว่าปริมาณน้ำตรงนี้เนี่ยยังอยู่ในพิสัยของความจุของอ่างเก็บน้ำหลักๆรวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการปล่อยน้ำออกมาท้ายเขื่อนก็ยังคงอยู่ที่ตัวเลข 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นช่วงของการระบายน้ำช่วงขาลงค่ะแล้วช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามกันต่อนะคะกับสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักล่าสุดค่ะทีมข่าว NBT ลงพื้นที่ไปที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีไปสำรวจพื้นที่รับน้ำสำคัญค่ะหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีนั้นมีการปรับเพิ่มการระบายน้ำนะคะไปอยู่ที่ตัวเลข500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถึงแม้ภาพรวมเนี่ยระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักจะยังทรงตัวอยู่มีระยะห่างตลิ่งประมาณ1เมตรแต่ว่าก็เริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรของชาวบ้านแล้วนะคะรายละเอียดติดตามพร้อมกันค่ะจากคุณสุประวีนักทำนารายงานสดเข้ามาจากพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเชิญคุณสุประวีค่ะ
3: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะมาอยู่กันที่สถานีสูบน้ำที่บ้านท่าเดือนะคะที่ตำบลหินซ้อนอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีค่ะสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำป่าสักวันนี้นะคะอยากให้ได้เห็นที่ด้านหลังตอนนี้ระดับน้ำในลุ่มน้ำป่าสักค่ะยังคงไหลผ่านเคลื่อนผ่านในจุดนี้ได้ดีนะคะซึ่งการที่มวลน้ำเนี่ยยังคงไหลสะดวกแบบนี้นะคะมีผู้ใหญ่บอกมาว่าเป็นสัญญาณที่ดีเพราะสะท้อนว่าพื้นที่ท้ายน้ำโดยเฉพาะบริเวณประตูระบายน้ำที่เขื่อนพระราม6มีการเปิดประตูระบายน้ำครบทุกบานทำให้น้ำเนี่ยไหลผ่านพุ่งผ่านไปได้เร็วและยังไม่มีปัญหาด้านการดันน้ำกลับมาจากพื้นที่ท้ายน้ำจึงทำให้จุดนี้ค่ะรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงยังไม่ได้รับผลกระทบมากนักแม้ว่าระยะห่างนะคะของพื้นน้ำจนถึงริมตลิ่งจุดนี้เนี่ยจะห่างแค่1เมตรนะคะเท่านั้นสำหรับสถานการณ์น้ำค่ะของการระบายน้ำกรมชลประทานวันนี้รายงานว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะ มีกำลังระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขณะที่เขื่อนพระราม6ค่ะก็ได้พื้นที่ท้ายน้ำนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันนี้เร่งเปิดประตูระบายน้ำอยู่ที่675ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเร่งพร่องน้ำออกจากระบบค่ะก็เลยทำให้น้ำเนี่ยไหลเวียนได้ดีค่ะสำหรับผลกระทบในพื้นที่นะคะขณะนี้การระบายน้ำดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทางการเกษตรริมน้ำบ้างแล้วโดยเฉพาะไร่ข้าวโพดถั่วแล้วก็มันสำปะหลังในตำบลหินซ้อนค่ะซึ่งเกษตรกรนะคะก็ยังคงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยทางอำเภอแก่งคอยได้ร่วมกับท้องถิ่นค่ะมีการแจ้งข้อมูลการระบายน้ำให้กับชาวบ้านเนี่ยได้รับทราบล่วงหน้าผ่านหอกระจายข่าวแล้วก็สื่อออนไลน์ทุกวันด้วยโดยทางด้านของนายจิรัญชัยอาทิตย์นพชัยนายอำเภอแก่งคอยค่ะก็บอกว่าหากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการเพิ่มการระบายน้ำถึงระดับที่700หรือ800ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะก็จะมีการส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำใน4จุดสำคัญของอำเภอแก่งคอยด้วยกันได้แก่ที่ตำบลหินซ้อนก็คือจะเข้าไปในชุมชนที่ตำบลเตาปูนชุมชนสันติสุขแล้วก็เขตเทศบาลเมืองแก่งคอยค่ะโดยเฉพาะในตำบลหินซ้อนนะคะคาดว่าจะมีบ้านเรือนได้รับผลกระทบประมาณ45หลังคาเรือนแล้วก็มีพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า400ไร่ทางนี้นะคะในอำเภอแก่งคอยก็ได้จัดเตรียมเรือสุขาลอยน้ำศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้คอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนรวมทั้งเร่งสำรวจความเสียหายพื้นที่การเกษตรค่ะเพื่อเยียวยาต่อไปไปฟังรายละเอียดเรื่องนี้จากในอำเภอแก่งคอยกันค่ะ
4: ตรงจุดนี้ก็คือเป็นจุดโรงสูบน้ำท่าเดือตำบลหินซ้อนนะครับตอนนี้มีการปล่อยน้ำจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มา500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับตรงนี้ยังถือว่ายังไม่กระทบครับถ้าเราจะกระทบก็ประมาณ700ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับก็จะกระทบพื้นที่ทางการเกษตรในตำบลหินซ้อนครับถ้าตำบลหินซ้อนครับตรงนี้ถ้าเป็นหินซ้อนเนี่ยก็จะประมาณสักตอนนี้นะครับที่มีผลกระทบจริงๆก็ประมาณ45หลังคาเรือนนะครับที่มีผลกระทบแล้วก็พื้นที่เกษตรก็ประมาณ400กว่าไร่ครับถ้าขึ้น700นะครับครับมาตรการในการแจ้งนะครับก็จะมีการแจ้งทุกวันอยู่แล้วครับในการปล่อยน้ำในการพ่องน้ำมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะครับพี่น้องประชาชนก็จะทราบข้อมูลข่าวสารจากทางอบต.ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็ทางชลประทานเองครับที่มีการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรมาด้วยครับเราก็แจ้งถึงพี่น้องประชาชนโดยใช้กลไกครับก็อย่างที่ผมเรียนครับก็คือนายกก็จะมีหอกระจายข่าวกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ใช้หอกระจายข่าวแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์ทางเฟซทางไลน์ครับซึ่งพี่น้องประชาชนทราบอยู่แล้วครับที่คุณน้องเห็นนะครับก็กระแสน้ำค่อนข้างจะวิ่งดีเพราะว่าเนื่องจากว่าเขื่อนพระราม6เปิดทุกบานเลยแล้วอย่างนี้ก็เพราะว่าน้ำทางนู้นน้อยก็พองน้ำไปได้เยอะตรงนี้ก็ยังไม่กระทบอะไรครับแล้วก็สำหรับมาตรการในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจริงๆแล้วเรามีทุกอย่างครับตอนนี้เราเตรียมมาเลยครับก็สแตนบายในเรื่องของเรือเพราะตรงนี้ก็จะมีบ้านชาวบ้านที่มีระดับต่ำกว่าพื้นถนนก็จะมีน้ำล้อมส่วนใหญ่บ้านจะไม่ค่อยเข้าครับเป็นน้ำล้อมแล้วก็มีสุขาลอยน้ำที่เราประสานงานขอไปแล้วครับแล้วก็มีที่สุรพิงชั่วคราวครับ
3: แม้ว่าสถานการณ์น้ำนะคะในอำเภอแก่งคอยค่ะตอนนี้มวลน้ำยังสามารถระบายได้ดีนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ที่พักอาศัยของประชาชนนะคะแต่ว่าทางอำเภอเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะยังคงเดินหน้าที่จะสำรวจพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งสภาพอากาศรวมไปถึงการระบายน้ำของทางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อย่างใกล้ชิดนะคะรวมไปถึงทีมข่าว NBT ของเราด้วยค่ะก็จะเกาะติดสถานการณ์นะคะในพื้นที่ของลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องเพื่อรายงานให้ทราบเป็นระยะค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุปวีนักทำนานะคะรายงานสดเข้ามาจากในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ท้ายน้ำที่มีการรับการระบายน้ำลงมาจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนนี้เนี่ยระบายอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแต่ว่าตัวเลขที่ถ้าหากว่าจะเข้าขั้นวิกฤตก็จะไปแตะที่700ลูกบาศก์เมตรตอนนี้เนี่ยในพื้นที่บอกว่ายังคงที่จะรับมือไหวแล้วก็เตรียมพร้อมพี่น้องประชาชนรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะ
2: จากลุ่มน้ำป่าสักมาดูที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับไปกันต่อที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยายังคงน่าเป็นห่วงอยู่หลังจากที่เขื่อนเจ้าพระยาระบายน้ำยังคงอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็ส่งผลให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่นอกคันกั้นน้ำครับบ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานการณ์ล่าสุดตรงนั้นเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากผู้สื่อข่าวของเราคุณพรทิวากันทิยาใจก่อติดสถานการณ์อยู่ที่อำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับคุณพรทิวาเชิญครับ
3: ค่ะ
5: ขณะนี้ทีมข่าว NBT ของเราอยู่ที่ตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะซึ่งก็เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำในตอนนี้ค่ะจากการเข้าไปสำรวจพื้นที่ในชุมชนนะคะก็มีบ้านเรือนของประชาชนนะคะรวมถึงพื้นที่ทั้งวัดแล้วก็โรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะบ้านเรือนประชาชนบางส่วนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสูงถึง 2-3 เมตรเลยนะคะถ้าเทียบกับความสูงตอนนี้ก็คือสูงมิดหัวของผู้สื่อข่าวเลยนะคะส่วนถนนที่

0: ใช้สัญจรภายในชุมชนค่ะตอนนี้เนี่ยอีกฝั่งหนึ่งของถนนนะคะที่ตรงข้ามหน้าหมู่บ้านเนี่ยก็ยังสามารถสัญจรได้อยู่ค่ะรถยนต์แล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ยังสามารถสัญจรได้อยู่นะคะแล้วก็มีการทำคันดินกั้นน้ำไว้ด้วยค่ะการทำคันดินนะคะก็เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลทะลักเข้ามาท่วมเส้นทางค่ะซึ่งหากน้ำท่วมข้ามคันดินเข้ามาก็จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเดินทางและการนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ค่ะแต่เมื่อทีมข่าวเข้าไปภายในชุมชนนะคะก็จะพบว่าหลายจุดเนี่ยระดับน้ำค่อนข้างสูงการเดินทางต้องใช้เรือหรือว่าเดินลุยน้ำเข้าออกขณะที่ชาวบ้านจำนวนหนึ่งนะคะก็นำรถยนต์แล้วก็รถจักรยานยนต์เนี่ยขึ้นไปจอดไว้บนสะพานและบริเวณริมถนนหน้าหมู่บ้านเพื่อป้องกันความเสียหายจากน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นค่ะจากการพูดคุยกับชาวบ้านในพื้นที่นะคะหลายคนก็บอกตรงกันว่าปีนี้น้ำมาช้าแต่ว่าเมื่อมาแล้วระดับน้ำเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงทำให้ต้องติดตามสถานการณ์การระบายน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะโดยเฉพาะประชาชนที่ประกอบอาชีพในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูน้ำหลากก็ต้องปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์น้ำซึ่งคุณตาท่านหนึ่งที่ทีมข่าวได้พูดคุยด้วยก็บอกว่าปีนี้น้ำขึ้นเร็วมากและก็ติดตามข่าวการระบายน้ำเขื่อนมาโดยตลอดโดยสิ่งที่ชาวบ้านต้องการในขณะนี้คือไม่อยากให้มีฝนตกเพิ่มเพราะหากไม่มีฝนลงมาเพิ่มเติมเนี่ยก็จะช่วยให้ระดับน้ำลดลงได้เร็วขึ้นฟังเสียงคุณตาค่ะ
1: มาช้าแต่ขึ้นไหวครับผมปกติมันจะเข้าช่วงเข้าพรรษานี่มันมาปลายกันยาแต่ก็มาไวมากครับ
2: อย่างสถานการณ์ฝนนี่เรากังวลไหมถ้ามันตกมาเติมอีกอย
1: ่
2: างเง
1: ี้
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: ก็กังวลเหมือนกันครับ
2: โดยปกติแล้วปีก่อนๆหรือว่าปีที่ผ่านมานี่มันมีคันดินหรือว่าอะไรกั้นน้ำไหม
1: ก็เทศบาลเขาก็กั้นทันครับผมเพราะมีดินใกล้ๆนี่เองว่าสอทอเขาดูแลกับประธานสภาครับ
2: อย่างที่บ้านคุณตานี่ท่วมมิดชั้นสองเลยไหมคะตอนน
1: ี้ไม่ท่วมดีดปี55ปี54แค่นี้แทงหัวเข่าครับ
2: ดีดบ้าน
1: ครับครับดีดก็ค่าดีดก็หลายตังค์ครับหลายแสนอยู
2: ่อย่างบ้านเราเองนี่คือตอนนี้นี่อยู่ชั้น2ได
1: ้ชั้น2ชั้นแต่ชั้น1มิดหัวเลย3เมตรได้มันจะแต่ถุน
2: ช่วงนี้เป็นไงอาหารการกิน
1: อาหารก็มีเขามาแจกเลยครับผมเขามาแจกเลยมีข้าวมั่งมีอาหารแห้งมั่งครับผมแต่ก็ต้องพายเรือไปซื้อตุนไว้เหมือนกันครับผม
0: ขณะเดียวกันทีมข่าวได้สำรวจบริเวณเทศบาลตำบลหัวเวียงก็พบว่าพื้นที่โดยรอบเทศบาลถูกน้ำท่วมเช่นกันค่ะแต่เจ้าหน้าที่เนี่ยก็ยังคงเข้ามาปฏิบัติงานกันตามปกตินะคะโดยมีการระดมกำลังเจ้าหน้าที่ก่อสร้างสะพานไม้เพื่อใช้เป็นทางสัญจรเข้าไปยังตัวอาคารเทศบาลแม้สภาพพื้นที่จะมีน้ำท่วมค่ะแต่ว่าการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเดินหน้าต่อโดยแต่ละคนต้องปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์บางคนสวมรองเท้าแตะมาทำงานบางคนสวมรองเท้าบูทเพื่อเดินลุยน้ำเข้าไปในขณะที่ปฏิบัติหน้าที่และดูแลประชาชนในพื้นที่นายพิเชษฐ์พวงสวัสดิ์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็เปิดเผยว่าวันนี้ทางเทศบาลได้ประชุมติดตามสถานการณ์น้ำรวมถึงวางแนวทางให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องที่ผ่านมาได้มีการนำถุงยังชีพเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบแล้วค่ะส่วนการแก้ไขปัญหาระยะยาวต้องการให้มีการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำอย่างเป็นระบบเพราะประชาชนในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเองก็ต้องปรับตัวและก็ใช้ชีวิตอยู่กับสถานการณ์น้ำมาโดยตลอดเห็นได้จากบ้านเรือนจำนวนหนึ่งที่ต้องยกพื้นหรือว่าดีดบ้านให้สูงขึ้นเพื่อให้สามารถอาศัยอยู่ได้ในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ค่ะ
3: ตอนนี้นะฮะเราก็มีการตั้งศูนย์อพยพนะครับการตั้งศูนย์อพยพแล้วก็ในเรื่องของถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนแล้วก็จะมีพวกเรือนะไว้สำหรับบริการเป็นเรือท้องแบนขนาดใหญ่นะใครเจ็บใครได้ป่วยก็โทรแจ้งเข้ามายังศูนย์ประชาการคือณสำนักงานเทศบาลตำบลหัวเวียงครับก็คอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงนะ
2: วันนี้เองเนี่ยขอให้จะโดนน้ำท่วมในพื้นที่เทศบาลเราก็ยังไม่หยุดทำการ
3: ไม่หยุดครับไม่หยุดครับมีเจ้าหน้าที่ทำงานปฏิบัติหน้าที่ตลอดครับ
2: ตอนน
3: ี้
2: ม
3: ีอ
2: ะไรเพ
3: ิ่
2: มเติมไหมคะ
3: ตอนนี้นะฮะทางปพก็ได้สนับสนุนวันนี้จะเป็นถุงยังชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในส่วนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม
0: ขณะที่ถนนภายในชุมชนในปีนี้ก็ได้รับงบ

0: ประมาณในการเสริมระดับถนนให้สูงขึ้นซึ่งช่วยให้การเดินทางเข้าออกพื้นที่ยังสามารถทำได้ในระดับหนึ่งนะคะจากการที่ทีมข่าวเข้ามาก็ต้องใช้รถกระบะยกสูงค่ะแม้ว่าจะมีน้ำท่วมโดยรอบหากไม่ได้เสริมระดับถนนเนี่ยก็คาดว่าระดับน้ำจะสูงกว่าระดับถนนมากกว่า1เมตรและจะทำให้การเดินทางเข้าออกชุมชนรวมถึงการนำสิ่งของเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทำได้ยากลำบากมากกว่านี้ค่ะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็สะท้อนให้เห็นว่าแม้ประชาชนในพื้นที่จะมีการปรับตัวและใช้ชีวิตอยู่กับน้ำมาเป็นเวลานานแต่ในระยะยาวก็ยังจำเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบเพื่อการป้องกันพื้นที่ชุมชนแล้วก็การพัฒนาเส้นทางสัญจรรวมถึงการดูแลประชาชนในช่วงฤดูน้ำหลากด้วยนะคะทีมข่าว NBT ของเราก็ยังคงปักหลักอยู่ในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะและนี่คือสถานการณ์ล่าสุดโดยจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันต่อไปค่ะ
1: ขอบคุณครับคุณพรทิวาครับรายงานมาจากที่ชุมชนตำบลหัวเวียงอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับยังท่วมหนักอยู่บางจุดนี่ท่วม 2-3 เมตรมิดหัวทีเดียวนะครับแต่ว่าประชาชนก็ค่อนข้างจะปรับตัวจะเห็นจากภาพว่าใช้เรือในการโดยสารกันรวมถึงความช่วยเหลืออย่างถุงยางชีพก็ยังคงไปถึงอยู่ทุกวันครับ
2: ขยับเข้ามาใกล้กรุงเทพมหานครอีกนิดนึงนะคะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณชุมชนเลียบคลองประยูรศักดิ์หรือว่าคลอง1รังสิตปทุมธานีตอนนี้สถานการณ์น้ำยังคงวิกฤตหนักทีเดียวนะคะซึ่งผ่านมาแล้วกว่า1สัปดาห์ระดับน้ำลึกสุดสูงเกือบ1เมตรทีเดียวค่ะซึ่งทางเทศบาลนครรังสิตก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำรวมไปถึงทำแนวกั้นน้ำนะคะรับมือกับมรสุมระลอกใหม่ช่วงวันที่5ถึง10ตุลาคมนี้ด้วยโดยภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอโทรทัศน์นะคะก็คือสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนเลียบคลองประยูรศักดิ์หรือว่าสะพานแดงคลอง1รังสิตนครนายกจังหวัดปทุมธานีถึงแม้ว่าจะผ่านมานานกว่า1สัปดาห์แล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะโดยเฉพาะช่วงท้ายซอยที่ระดับน้ำนั้นลึกเกือบถึง1เมตรหรือว่าระดับเอวไปแล้วนะคะส่วนต้นซอยแล้วก็ถนนหลักน้ำสูงตั้งแต่ข้อเท้าถึงระดับเข่าประชาชนต้องลุยน้ำออกไปทำงานค่ะท่ามกลางปัญหาน้ำตอนนี้เริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแล้วนะคะทางด้านนางสมจิตพิริยะธนานุสรค่ะเป็นแม่ค้าขายดอกไม้ในชุมชนก็บอกว่าตลอด1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยไม่สามารถขายดอกไม้สดหรือว่าพวงมาลัยได้เลยขาดทุนสะสมหลายพันบาทต้องเดินลุยน้ำแล้วก็ไต่ถุงบิ๊กแบ็คไปขึ้นรถโดยสารมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นกว่า100บาทต่อวันค่ะ
3: รู้ไหมว่าน้ำจะมาเราเตรียมตัวก่อนไหมคะ
4: ก็เตรียมอยู่ก็เตรียมแบบเงินเราไม่มีมากใช่ไหมก็มีคนละครึ่งอยู่สองสิทธิ์ก็เตรียมหมูเตรียมไข่อะไรอย่างเงี้ยมาม่าก็ได้นิดหน่อยเราก็ไม่ได้เยอะ
3: เข้าบ้านเยอะไหมคุณยายน
4: ้ำไม่ท่วมบ้านแต่มันท่วมตรงนี้ไงเราทำกินไม่ได้อยู่ชั้น4ไงมันท่วมแต่ถนนตรงนี้เรามาค้าขายไม่ได้ไงน้ำมันไม่ยุบไงนี่มันยุบหน่อยก็มันก็ขายไม่ได้นี่ตอนเช้าออกมายายเพิ่งขายได้10บาทเนี่ย
3: ดอกไม้อย่างไรเง
4: ี้
3: ยเราลำบากไหมตอน
4: ลำบากก็ดิลำบากมากเลยนี่ตอนที่ไปเอามันนี่นะไปเอาที่ลังสิตเขามาส่งแค่ตลาดลังสิตยายก็ไปกลับก็ร้อยหนึ่งแล้ว
2: เช่นเดียวกันกับนายวิโรจน์สร้อยรักค่ะวินมอเตอร์ไซค์ประจำชุมชนที่บอกว่าน้ำเริ่มทะลักเข้าบ้านตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีหน่วยงานนำถุงยางชีพแล้วก็แผ่นโฟมให้ซอยละ4อันเพื่อที่จะใช้สัญจรแทนเรือแต่ทุกคนต้องดิ้นรนใช้ชีวิตทำงานเพื่อที่จะหาเงินเลี้ยงชีพ
5: ลึกอยู
3: ่ลึกมากไหมคะ
5: ก็เอวผมเลยอะ
3: เอวเลยเหรอ
5: ใช
3: ่แล้วเราเข้าไปยังไงอะ
5: ก็เดินไปครับ
3: เดินไป
5: ต้องเดินอย่างเดียว
3: ใช้รถได้ไหมคะข
5: ้
3: างใน
5: ถ้ารถใหญ่ก็พอได้แต่ต้องสูงเนาะ
3: สูง
5: เพราะถ้ารถต่ำถ้าต้องสูงแบบนู้นอะแบบดีแม็กซ์ก็ได้อยู
3: ่แล้วชาวบ้านใช้ชีวิตยังไงออกมายังไงบ้าง
5: ก็ออกมาบางคนก็เดินมาครับ
3: เดินลุยน้ำมาเลย
5: ใช่
3: ม
5: ี
3: เรือมีอะไรไหม
5: มีกล่องโฟมครับ
3: มีแต่กล่องโฟม
5: ใช่พวกพี่ท็อปขอเอามาให้ซอยละ4
3: ค่ะ
5: เป็นของส่วนรวมไหมครับ
3: ส่วนรวมก็คือ
5: ใช้ได้ทุกคนใช้ได้ทุกคนไม่เกี่ยวไม่มีใครเป็นเจ้าของครับพี
3: ่ลำบากไหมพี่ขับรถ
5: ก็ลำบากครับลำบากอยู่ครับ
3: บ้านเราท่วมไหมคะ
5: ท่วมครับผม
3: อะไรเสียหายบ้าง
5: ก็ของใช้ที่อยู่ในบ้านนี่ครับ
3: เราเตรียมตัวทันไหมคะ
5: ไม่ทันหรอครับเมื่อวานก็ฝนตกหนักด้วยนะครับ
3: เป็นไงกังวลไหมเดี๋ยวฝนจะมาอีกรอบ
5: ถ้าฝนตกเมื่อคืนอีกรอบเนี่ยแย่เลยนะ
3: ค่ะ
5: น้ำมันจะเพิ่มขึ้นอีก
2: ขณะที่นายปัญญาคลองสุวรรณค่ะเป็นช่างซ่อมรถก็บอกว่าแม้ว่าจะทำแนวกั้นกระสอบทรายทันแต่บ้านหลายหลังก็เสียหายไปถึงชั้นหนึ่งแล้วชาวบ้านก็ได้เก็บหลักฐานค่ะเตรียมขอรับเงินเยียวยาแต่สิ่งที่กังวลที่สุดก็คือมรสุมช่วงวันที่ 5-10 ตุลาคมนี้แหละจึงวอนขอให้หน่วยงานแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า
6: วันที่25ครับแต่ถามว่าการอยู่การกินมันก็ไม่ลำบากอะพี่แต่มันจะลำบากตรงสัญจรมากกว่าน้ำมันยังไม่ลดแต่มันตอนนี้นิ่งแล้วตอนนี้น้ำประมาณนิ่งแล้ว
7: ก่อนหน้านี้เป็นยังไงบ้าง
6: ก่อนหน้านี้ก็ขึ้นเยอะอยู่ครับยื่นเยอะอยู
8: ่
6: ลึกเลยครับมันน่าจะประมาณหัวเข่าครับประมาณหัวเข่าประมาณนั้น
7: เข่าเลย
6: ใช่ครับประมาณหัวเข่
7: า
6: ก็เราบล็อกได้ครับก็มีผลกระทบหน่อยนึงแต่ก็มันก็เป็นทั่วกันหมดเลยเนาะ
2: ล่าสุดทางเทศบาลนครรังสิตค่ะได้เร่งนำเครื่องสูบน้ำมาติดตั้งเพื่อระบายน้ำออกสู่คลองประยูรศักดิ์พร้อมทำแนวกั้นกระสอบทรายตลอดแนวคลองเพื่อที่จะรับมือกับมวลน้ำใหม่แล้วก็พายุที่จะเข้ามาในช่วงสัปดาห์นี้
1: สลับไปดูสถานการณ์ในภาคตะวันตกบ้างนะครับที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีภาพรวมตอนนี้คลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วครับจะเหลือก็เพียงบางพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับขณะที่ชาวบ้านตอนนี้สิ่งที่เขากังวลคือฝนระลอกใหม่มากกว่าในอำเภอบ้านโป่งก็ยืนยันนะครับว่าถ้าหากว่ามีการปล่อยน้ำจากเขื่อนไม่เกินตัวเลข 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพื้นที่จะยังสามารถรองรับน้ำได้อยู่ติดตามรายละเอียดจากคุณภัทรพรมาละโสรายงานมาจากที่อำเภอบ้านโป่งราชบุรีครับคุณภัทรพรเชิญครับ
9: ขณะนี้ค่ะเราอยู่ที่คลองลำพยอมนะคะตำบลคุ้งพยอมอำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งจุดนี้เองค่ะเป็นทางน้ำไหลนะคะต่อเนื่องไปที่ตำบลบ้านโป่งขออภัยค่ะตำบลท่าม่วงนะคะอำเภอบ้านโป่งนะคะก่อนออกสู่แม่น้ำแม่กลองนะคะซึ่งที่ผ่านมาตลอดทั้ง3วันค่ะทั้งเจ้าหน้าที่นะคะทั้งพี่ๆทหารอสแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่ค่ะได้ระดมสรรพกำลังนะคะในการช่วยกันกำจัดผักตบชวาและสิ่งของกีดขวางทางน้ำนะคะเพื่อเปิดทางน้ำให้น้ำในพื้นที่นี้ค่ะเดินทางไหลสะดวกนะคะออกสู่แม่น้ำแม่กลองได้สะดวกเพิ่มขึ้นนะคะเพื่อลดผลกระทบในพื้นที่และเตรียมพื้นที่รองรับมวลน้ำใหม่ที่อาจจะมาเติมก่อนหลังจากนี้ค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีนะคะขณะนี้ภาพรวมคลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วเหลือเพียงตำบลคุ้งพยอมตำบลบ้านม่วงซึ่งยังมีน้ำท่วมขังในบางชุมชนและไร่นาของชาวบ้านเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำจากพื้นที่โคกตะบองอำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยที่ตำบลคุ้งพยอมนะมีคลองลำพยอมเป็นทางรับน้ำจากพื้นที่โคกตะบองขณะนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ทหารและอสรวมถึงชาวบ้านนะคะเร่งกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำที่ทำต่อเนื่องจุดนี้ค่ะมาเป็นเวลา3วันแล้วเพื่อเปิดทางน้ำค่ะให้ไหลลงสู่แม่น้ำแม่กลองได้สะดวกขึ้นส่วนตำบลท่าม่วงค่ะขออภัยค่ะส่วนตำบลบ้านม่วงนะคะขณะนี้ค่ะเหลือเพียงน้ำท่วมบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ทางการเกษตรเบื้องต้นได้รับความเสียหายประมาณ 2,000 ไร่โดยปภ.และประชาชนในพื้นที่ค่ะได้ร่วมกันติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพื่อเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ลงแม่น้ำแม่กลองแล้วค่ะขณะที่ประชาชนในพื้นที่เองค่ะก็ยังมีความกังวลหากเกิดฝนตกมาอีกระลอกนะคะเนื่องจากบางพื้นที่ในจุดนี้ค่ะยังระบายน้ำได้ช้าและหากมีมวลน้ำเข้ามาเพิ่มเติมอาจจะส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนของประชาชนได้ค่ะ
10: น้ำก็ยังลุกช้าครับเพราะมันเป็นน้ำที่มาไกลครับมาจากเขตธรรมกาแล้วก็ตัวนี้ก็ติดเขื่อนประตูข้างล่างเพราะว่าในช่วงนั้นมันเปิดไม่ได้เพราะว่าน้ำในแม่น้ำลำแม่กลองก็มันเข้ามาอยู่ครับ
7: แล้วเรากลัวหลังจากนี้ไหมที่จะมีฝนตกมาก
10: เขายังน่ากังวลอยู่

0: ที่ท่าม่วงเนาะถ้ามีปริมาณปล่อยมาเท่าไหร่จะใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงในการมวลน้ำถึงจะมาถึงที่บ้านโป่งเราสามารถคำนวณปริมาณน้ำได้ค่ะ
1: ค่ะภาพรวมของน้ำท่วมที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีเรียกได้ว่าคลี่คลายเกือบทั้งหมดแล้วนะคะรวมถึงระดับน้ำในแม่น้ำแม่กลองก็อยู่ต่ำกว่าตลิ่งถ้าหากเขื่อนนะคะปล่อยน้ำไม่เกิน 2,000 ลูกบาศก์เมตรค่ะทางนายในอำเภอก็บอกว่าสามารถรองรับน้ำได้นะคะขณะเดียวกันค่ะทางอำเภอนะคะก็ได้เตรียมแผนรับมืออุทกภัยที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะคะเพื่อให้การแจ้งเตือนประชาชนและเข้าช่วยเหลือประชาชนเป็นไปได้อย่างรวดเร็วค่ะ
2: ในส่วนพื้นที่ขอบคุณนะครับคุณพัทราพรมาลาโซนะครับรายงานมาจากที่บ้านโป่งราชบุรีคลี่คลายไปเกือบหมดแล้วนะครับที่ยังต้องลุ้นก็คือถ้าสถานการณ์ดีฝนไม่ตกที่เหนือเขื่อนที่กาญจนบุรีมากเนี่ยก็คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าระดับน้ำแม่กลองที่อำเภอบ้านโป่งยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่ถึง2เมตรครึ่งครับ
3: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อค่ะ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: นายกรัฐมนตรีประชุมติดตามสถานการณ์น้ำท่วมนะคะโดยสั่งให้เร่งระบายน้ำรับมือกับฝนระลอกใหม่พร้อมกำชับค่ะกระทรวงสาธารณสุขส่งยาและเวชภัณฑ์เข้าพื้นที่เสี่ยงโดยเร็วขณะเดียวกันค่ะได้สั่งการให้เร่งจ่ายเงินเยียวยาประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอขั้นตอนฟื้นฟูเสร็จสิ้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องตัวแทนเหล่าทัพรวมไปถึงผู้ราชการจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าภาพรวมในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ในบางจังหวัดอาทิปราจีนบุรีปทุมธานีและฉะเชิงเทรายังคงมีน้ำท่วมขังและต้องอพยพประชาชนอย่างต่อเนื่องพร้อมสั่งการให้กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์จำเป็นอย่างเต็มที่รวมถึงเร่งส่งยารักษาและป้องกันโรคฉี่หนูลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยด่วนนอกจากนี้ยังได้แจ้งเตือนทุกพื้นที่เตรียมรับมือปริมาณฝนที่จะเพิ่มขึ้นในทุกภาครวมถึงกรุงเทพมหานครและภาคใต้ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยเนื่องจากมีภาวะน้ำทะเลหนุนจึงกำชับให้ใช้ข้อมูลพยากรณ์น้ำชุดเดียวกันแปลงเป็นแผนที่ส่งต่อให้ระดับชุมชนเข้าใจง่ายและให้เร่งระบายน้ำทันทีในจุดที่สามารถทำได้ตลอดจนเตรียมความพร้อมทั้งยานพาหนะและแผนอพยพกลุ่มเปราะบางส่วนพื้นที่ที่น้ำเริ่มลดลงให้เร่งสูบน้ำฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและเก็บกวาดขยะทันทีโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำเรื่องการดูแลสุขอนามัยภายในศูนย์พักพิงโดยให้จัดสรรค่าตอบแทนพิเศษแก่เจ้าหน้าที่ดูแลห้องน้ำเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคพร้อมสั่งการเร่งรัดทยอยจ่ายเงินเยียวยาแก่ประชาชนทันทีโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี
1: ้เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วย

0: ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% จะเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
1: ได้เงินมาแล้วครับ
0: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
1: เข้าครับเราจะขอเพิ่ม
0: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
2: ด้านนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ก็ยืนยันความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้นะครับพร้อมยอมรับว่าวงเงิน 4,700 ล้านบาทสำหรับเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนั้นอาจจะไม่เพียงพอเนื่องจากยังมีพื้นที่ประสบภัยอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.เดิมซึ่งหากจังหวัดใดมีข้อมูลความเสียหายชัดเจนก็สามารถเสนอเรื่องขอรับเงินเยียวยาเพิ่มเติมจากงบประมาณปี2570ได้ทันทีสำหรับปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนอาจทำให้ระบบล่าช้าบ้างในบางช่วงส่วนกลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปช่วยอำนวยความสะดวกให้โดยการลงทะเบียนนี้ยังไม่มีกำหนดวันปิดรับแต่อย่างใดครับ
1: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีครับ ไม่น่าจะพอเพราะมีพื้นที่ที่ไม่ได้อยู่ในมติครม.ได้แต่ก็ถ้าไม่พอท่านนายกก็บอกให้ขอเพิ่มนะครับครับเป็นก้อนแรกที่ครม.ให้มา
3: จะเสนอไปสตางค์นึงก็ต้องรอสำเร็จครับเสน
1: อจังหวัดไหนชัดเจนแล้วเนี่ยก็เสนอเลยไม่ต้องรอเป็นกลุ่มก้อนครับ
2: ส่วนกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามร้องขอเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมเพื่อนำไปบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำแม่กลองนั้นนายนิรัตน์ระบุว่าขณะนี้สถานการณ์ในลุ่มน้ำแม่กลองจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีได้คลี่คลายลงแล้วนะครับโดยมวลน้ำกำลังไหลผ่านจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อระบายลงสู่อ่าวไทยและทางปภ.รวมถึงกองทัพเรือก็ได้ระดมส่งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปในพื้นที่เพื่อเร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดครับ
1: ของสมุทรสงครามเป็นปลายน้ำของแม่น้ำแม่กลองซึ่งแม่กลองเนี่ยได้ลดการระบายน้ำลงแล้วนะครับเมื่อเช้าเหลือ900กว่าลูกบาทเมตรต่อวินาทีจากวันที่เราตกใจกันเรากลัวกันเนี่ย 2,000 กว่านะวันนี้ลงแล้วก็ไม่เพิ่มกว่านี้อีกแล้วนะครับกาญจนบุรีราชบุรีอันนี้คลี่คลายแล้วก็จะมาน้ำของแม่กลองเนี่ยจะมาอยู่ที่สมุทรสงครามต้องเร่งระบายออกให้เร็วที่สุดสิ่งที่ทางสมุทรสงครามขอมานั้นทางกองทัพเรือเข้าไปทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยส่งเครื่องสูบน้ำเข้าไปจำนวนมากเลยครับเข้าไปแล้วครับ
2: เช่นเดียวกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับระบุว่าขณะนี้เครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือมีอยู่ประมาณ90เครื่องกระจายอยู่ที่กรุงเทพมหานครนครนายกฉะเชิงเทราและสมุทรปราการส่วนที่จังหวัดสมุทรสงครามร้องขอนั้นก็จะย้ายเครื่องผลักดันน้ำส่วนหนึ่งจากนครนายกไปสมุทรสงครามเพื่อผลักดันน้ำออกทะเลพร้อมย้ำว่าหากมีการร้องขอมาและมีเครื่องไม้เครื่องมือทางกองทัพก็พร้อมสนับสนุนทุกเรื่อง
4: ตอนนี้ภาพรวมๆนะเครื่องผลักดันน้ำของกองทัพเรือปัจจุบันนี้มันมีอยู่ประมาณ90เครื่องอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย16แล้วการนครนายกเนี่ย30
5: ครับ
4: ชาติเชิงเซา20
5: ครับ
4: แล้วก็ที่สมุทร ปราการ24ผมได้คุยกับทางจังหวัดนครนายกแล้วจะขอโยกจากนครนายกจาก30เนี่ยมา10เครื่องเพื่อไปช่วยทางสมุทร
5: สงคราม
4: ในการดันน้ำออกทะเล
5: ครับ
4: นะครับอันนี้กำลังวันนี้เราจะเคลื่อนย้ายซึ่งบริการคือปลายทางน้ำมันคือทะเลนะครับเราต้องดันน้ำออกทะเลให้หมด
5: ครับ
4: นะครับท่านร้องขอมาแล้วเขาเรามีเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยยินดีสนับสนุนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นคนยุทธปกรณ์แล้วก็ทรัพยากรที่เราจะหามาด้วยภาษีก่อนพี่น้องประชาชนนะครับ
6: ทางด้านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยแถลงรายงานสถานการณ์น้ำนะคะที่สัปดาห์นี้ต่อเนื่องไปจนถึงสัปดาห์หน้ายังคงต้องเฝ้าระวังพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครระดับน้ำหลายจุดนั้นเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานนายปริญญาจันทคุปผู้อำนวยการส่วนวิชาการจัดการคุณภาพน้ำสำนักการระบายน้ำแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลโดยกล่าวถึงสถานการณ์น้ำที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในสัปดาห์นี้ไปจนถึงสัปดาห์หน้าก็คือที่จังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปทุมธานีเพราะว่าต้องรับน้ำจากจังหวัดนครนายกสำหรับในพื้นที่กรุงเทพมหานครกรมชลประทานยืนยันแล้วว่าน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาและแม่น้ำเจ้าพระยาไม่ส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำที่เป็นไปด้วยดีเพราะว่าในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครสถานการณ์น้ำเริ่มลดลงแล้วโดยเฉพาะเขหะล่มเกล้าเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเส้นทางการจราจรใช้การได้รวมถึงพื้นที่เขตมีนบุรีประเวศสะพานสูงและพื้นที่เขตสายไหมซึ่งโดยรวมกรุงเทพมหานครจะเร่งระบายน้ำจากคลองสายหลักพร้อมติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มเติมในพื้นที่เสี่ยงเพื่อรับมือฝนที่จะตกลงมาอีกระลอกและจะทยอยจัดเก็บขยะในพื้นที่ต่าง
7: ๆสำหรับสถานการณ์เพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับในส่วนของระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาวันนี้นะครับก็จะมีระดับคาดการณ์สูงสุดอยู่ที่ประมาณ1เมตร72เซนติเมตรนะครับซึ่งจะต่ำกว่าระดับคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครประมาณ1เมตร28เซนติเมตรครับสำหรับในส่วนมาตรการเตรียมรับมือฝนตกหนักในวันที่ 5-6 ตุลาคมนะครับแล้วก็วันช่วงวันที่ 10-11 ตุลาคม2569นะครับกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะได้เร่งระบายน้ำในคลองสายหลักนะครับเพื่อเตรียมรับมือฝนที่จะเกิดขึ้นนะครับพร้อมกันเนี้ยกรุงเทพมหานครจะได้เร่งเตรียมเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่นะครับไปประจำอยู่ในจุดที่คาดว่าจะมีโอกาสเป็นจุดเสี่ยงนะครับอย่างเช่นพื้นที่เขตสายไหมลาดกระบังคลองสามวาและสะพานสูงนะครับผมพร้อมกันนี้มาตรการในการที่จะจัดการในพื้นที่ที่สามารถที่จะแห้งแล้วเนี่ยทางกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะตกค้างและขยะลอยน้ำนะครับผมโดยที่ผ่านมาเนี่ยกรุงเทพมหานครเนี่ยได้มีการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยนะครับรวม 1,400 ตันเศษนะครับผมและก็ปัจจุบันนะครับก็ขอในเรื่องของการประสบผู้ประสบอุทกภัยที่มีการลงทะเบียนออนไลน์นะครับในผ่านเว็บไซต์เคลมแบงคอกนะครับณถึงวันนี้ได้มีผู้ที่มาลงทะเบียนแล้วประมาณ 40,000 รายเศษนะครับผมสำหรับสิทธิ์ที่ผู้ลงทะเบียนขอเนี่ยก็จะประกอบด้วยการค่าดำรงชีพนะครับค่าซ่อมแซมบ้านและค่าเครื่องมือและอุปกรณ์ยังชีพนะครับส่วนรายเขตที่มีผู้ลงทะเบียนสูงสุดเนี่ยได้แก่3ระดับแรกเนี่ยได้แก่เขตลาดกระบังเขตสายไหมและเขตบางกะปิครับผม
2: พักกันก่อนสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นเศรษฐกิจกันครับ

0: ท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและครูช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: ข่าวเที่ยงเศรษฐกิจวันนี้นะครับเริ่มต้นที่ข่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามความพร้อมมหกรรมพืชสวนโลกอุดรธานีพร้อมเดินหน้าจัดนิทรรศการสวนนานาชาติระบบอำนวยความสะดวกและมาตรการรองรับผู้เข้าร่วมงานครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569ทั้งนิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินิทรรศการวิชาการเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดสวนนานาชาติและสวนองค์กรการจัดระบบคลังสินค้าทันบนและด่านกักกันพืชตลอดจนการจัดสัมมนาวิชาการการประกวดและการประชาสัมพันธ์พร้อมเตรียมอำนวยความสะดวกระบบสาธารณูปโภคการจราจรการรักษาความปลอดภัยและมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับการจัดงานและผู้เข้าร่วมงานข้อมูลณวันที่24กันยายนที่ผ่านมาภาพรวมการเตรียมงานมีความคืบหน้าไปแล้ว 96.31% ครับรัฐมนตรีจึงได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าต้องร่วมกันติดตามและขับเคลื่อนงานในแต่ละด้านให้เป็นไปตามแผนทางด้านสถานที่นิทรรศการกิจกรรมการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีพุทธศักราช2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดตำบลกุดสะอำเภอเมืองอุดรธานีภายใต้แนวคิดความหลากหลายแห่งสรรพชีวิตสายสัมพันธ์แห่งผู้คนสายน้ำและพืชพันธุ์สู่การดำรงชีวิตที่ยั่งยืนมุ่งแสดงศักยภาพด้านพืชสวนเทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศไทยเชื่อมโยงความร่วมมือระดับนานาชาติและสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมถึงการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืน
2: ในช่วงการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่กำลังจะมาถึงนี้นะคะณหอประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครไอแบงค์ค่ะเตรียมจัดเวทีคู่ขนานเชื่อมผู้นำและผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินอิสลามจากนานาชาติร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางรับมือวิกฤตและลงทุนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยหรือว่าไอแบงค์ค่ะเตรียมจัดเวทีเสวนาวิชาการระดับนานาชาติ Islamic Finance From Crisis Resilience to Transition Finance วันที่14ตุลาคม2569ณโรงแรม The Westin Grand สุขุมวิทกรุงเทพมหานครเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองด้านการเงินอิสลามและการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนซึ่งถือเป็นกิจกรรมคู่ขนานกับการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingsภายในงานมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีและดร.มูฮัมหมัดสุไลมานอัลอัสเซอร์ประธานกลุ่มธนาคารพัฒนาอิสลามร่วมกล่าวปาฐกถาพิเศษพร้อมผู้เชี่ยวชาญจากไทยอินโดนีเซียและมาเลเซียร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยโดยเวทีดังกล่าวค่ะมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการเงินอิสลามระหว่างประเทศพร้อมนำประสบการณ์จากต่างประเทศมาต่อยอดการพัฒนาระบบการเงินอิสลามของไทยเพื่อสนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
1: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพจัดการ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก6วันข้างหน้านะครับโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนบูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกโอกาสที่ขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
2: กระทรวงการ
3: ที่สุดกำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยดีๆพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับเดี๋ยววันนี้จะพาไปเที่ยวตามรอยธรรมนะฮะซึ่งสถานที่ที่ผมยืนอยู่นี้ก็สวยงามมากๆนะนี่คือจุดเช็คอินแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรีแต่ว่าวันนี้เที่ยวตามรอยธรรมสถานที่แรกนั้นผมจะพาไปศาสนสถานนะฮะที่มีอารยธรรมเก่าแก่มีวิถีของชาวไทยมอญที่ผสมผสานกันนะฮะแล้วก็มีโบสถ์เก่าแก่อายุกว่า200กว่าปีนะฮะน่าสนใจมากส่วนอีกที่นึงเดี๋ยวผมจะพาไปติดตามชมก็คือที่อำเภอบ้านคานะปัจจุบันเนี่ยอำเภอบ้านคาเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของคนมาทํางานอย่างเงี้ยฮะแต่ว่าวันนี้จะพาไปตามรอยธรรมไปดูศาสนสถานแห่งหนึ่งมีโบสถ์ที่สวยงามและสถานที่เนี่ยนะฮะเหมาะแก่การไปปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปพักผ่อนหย่อนใจมากๆแต่ว่าจะเป็นที่ไหนอย่างไรนั้นเดี๋ยวผมพาไปติดตามชมครับ
1: คุณผู้ชมครับแต่ก่อนที่จะไปตามรอยธรรมะช่วงนี้ผมขอพูดถึงแลนด์มาร์คแห่งนี้ก่อนครับเบื้องหน้าที่เห็นอยู่นี้เรียกกันว่าเนินสามโคกอำเภอบ้านคาจุดนี้เป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของคนรักธรรมชาติมีถนนที่ทอดยาวตัดผ่านป่าและทิวเขาโอบล้อมด้วยอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบเป็นถนนที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของจังหวัดราชบุรีครับถนนเส้นนี้ทอดยาวไปตามเนินเขาที่เรียงรายเป็นทัศนียภาพที่สวยงามเป็นจุดหมายเล็กๆที่กำลังได้รับความนิยมของคนรักธรรมชาติเป็นเส้นทางของชนบทที่เชื่อมต่อกันระหว่างฝั่งอำเภอบ้านคาไปยังพื้นที่ในเขตตำบลบ้านบึงนักท่องเที่ยวก็มักเดินทางผ่านจุดนี้เพื่อพักผ่อนและแวะถ่ายภาพร่วมกับทัศนียภาพอันงดงามแม้ถนนเส้นนี้จะมีรถสัญจรไม่มากนักแต่นักท่องเที่ยวที่มาก็ต้องระมัดระวังดูรถที่สัญจรไปมาให้ดีนะครับอาจจะเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อซึ่งผมเชื่อว่าในอนาคตอันใกล้นี้อาจจะมีจุดเช็คอินสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากจะได้ความปลอดภัยแล้วจะได้วิวสวยๆไปอวดเพื่อนในโซเชียลกันด้วยครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ที่วัดใหญ่นครชุมจังหวัดราชบุรีและผมยืนอยู่กับหลวงพ่อเจ้าวาดกราบนมัสการครับหลวงพ่อ
2: ครับเจริญพร
0: ครับหลวงพ่อครับก็วันนี้เรามาที่ราชบุรีเนี่ยนะฮะเราเห็นว่ามีวัดที่เป็นคล้ายๆกับ

0: เตอร์สายมอญต่างๆเนี่ยฮะมีความเกี่ยวข้องหรือว่าเขามีความศรัทธาต่อ
1: พงดำนั้นขณะนี้เป็นปางที่ว่าประทานเส้นเกศาให้แก่โยมที่นั่งอยู่สองคนโยมที่นั่งอยู่สองคนนั้นก็คือตะพุสะกับพาริกะ
0: ที่ที่ผมเห็นเป็นรูปปั้นอยู่ด้านข้างๆนี้
1: ใช่ใช
0: ่ครับด้านหลังองค์หลวงพ่อองค์ดำนี้ไปด้านหลังจะเป็นเห็นเป็นพระ
1: เป็น
0: พระปางสายญาพระนอนตรงนั้น
1: สายญา
0: ครับ
1: อันนั้นตอนสร้างอันนี้เสร็จใหม่ๆนั้นชาวบ้านยังไม่ได้เอาอะไรมาประดิษฐานที่นี่ก็เลยคิดแล้วก็เลยมาปั้นรูปพระนอนไว
0: ้ครับ
1: ไว้ที่นี่ก่อนหลังจากปั้นรูปพระนอนเสร็จแล้วก็แต่ตอนหลังก็ได้หลวงพ่อองค์ดำมาหลวงพ่อองค์ดำก็ประวัติแล้วก็เมื่อก่อนอยู่วัดชนะสงคราม
0: ครับ
1: สมัยก่อนวัดชนะสงครามเป็นวัดมอญสมัยก่อนเรียกว่าวัดตองปุแล้วก็เจ้าวาดที่นี่เขาเก่งเรื่องเทพภาษามอญ
0: ครับ
1: ชื่อพระอธิการเข่งเขาเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อวัชนะสงครามเขาไปเทศมอญที่วัชนะสงครามพอเทศเสร็จแล้วก็เดินดูรอบๆวัดแล้วก็ไปเห็นพระพุทธรูปองค์นี้เข้าเลยหลวงพ่อวัชนะสงครามก็ถามว่าที่วัดเนี้ยมีพระพุทธรูปปางนี้ไหม
0: ครับ
1: เลยหลวงพ่อที่วัดนี้บอกว่าไม่มีเลยท่านก็ให้มาแต่ตอนให้มานั้นเพียงแค่รับปากว่าเอาแล้วก็กลับมาประชุมชาวบ้านปรึกษากันเมื่อประชุมชาวบ้านปรึกษากันตกลงแล้วก็สมัยก่อนมันไม่มีรถต้องเดินทางเรือ
0: ครับ
1: เอาเรือแบบใส่ข้าวสมัยก่อนลำใหญ่ๆนะล่องตามแม่น้ำเนี่ยไปแล้วก็ไปทางคลองดำเนินแล้วก็ไปทะลุคลองที่กรุงเทพนู้นแล้วก็ได้ข้ามไปที่วัดชนะสงคราม
0: ครับ
1: แล้วก็เอาพระองค์นี้มาไปกลับก็สมัยก่อนภัยกันก็ไปกลับก็เดือนหนึ่งพอดีจากวัดชนะสงครามมาที่นี่แล้วก็เอามาประดิษฐานไว้ที่นี่จนถึงปัจจุบันนี้แหละ
0: ครับครับสาธุครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับของตรงนี้ผมหันไปเห็นนะครับด้านข้างของเราเนี่ยนะครับหลวงพ่อจะมีเป็นเหมือนกับรางรถไฟแต่ว่ามีพระอยู่ด้วยนะครับเหมือนถือบาตรเหมือนกับการใส่บาตรตรงนี้สื่อถึงอะไรหรือเอาไว้ใช้ทำอะไรครับตรงนี้
1: นี่ก็เป็นรูปของพระพุทธเจ้าแล้วก็ต่อจากหลังนั้นก็เป็นพระปัญญาวัคคีทั้ง5แล้วก็เวลาที่นี่เวลาทุกงานที่ว่าทุกเดือนที่มีจัดตักบาตรน้ำผึ้งนะ
0: ครับ
1: พอเวลางานก็ญาติโยมก็จะเอาน้ำผึ้งมาถวายแล้วก็ตรงนั้นก็เปิดสวิตช์ไฟก็พระพุทธรูปก็จะเดินรอบ
0: ก็เหมือนกับการมาใส่บาตร
1: ครับครับมาตักบาตรน้ำผึ้งกัน
0: ครับแต่ว่าก็จะเป็นลักษณะของรางไม่เคยเห็นมาก่อน
1: ครับ
0: แต่ก็คือจะใช้งานตักบาตรน้ำผึ้งซึ่งเป็นประเพณีของชาวมอญที่เราพูดกันเมื่อช่วงต้นนะว่าเป็นประเพณีของชาวมอญที่ทำสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
1: ครับครับครับ
0: ครับผม
1: มาหลายสิบปีแล้วว่าจะเป็นร้อยปีก็ได
0: ้ครับผม

0: มากราบสักการะหลวงพ่อองค์ดำแล้วเดี๋ยวมีอีกนะฮะจะมีโบสถ์เก่าที่มีอายุเป็นหลาย
1: 274ปี
0: 200โอ้โหเกือบ300ปีแล้ว374ปีแล้วก็มีโบสถ์หลังปัจจุบันที่เป็นโบสถ์ที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยก็หลังใหญ่แล้วก็มีความสวยงามมากๆเดี๋ยวเราไปดูกันครับ
1: ครับ
0: คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โบสถ์นะที่มีอายุกว่า270ปีนะฮะซึ่งก็เป็นโบสถ์เก่าแก่แล้วก็ปัจจุบันได้รับการบูรณะนะจนสวยงามจนถึงปัจจุบันนะครับหลวงพ่อครับเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
1: อ๋ออุโบสถหลังนี้ก็เป็นอุโบสถเก่าแก่แต่ตั้งหลวงพ่อเป็นลูกศิษย์วัดก็เห็นอยู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มาบวชใหม่ๆก็บวชอุโบสถหลังนี้มาต่อมาอีกหลายๆปีก็โบสถหลังนี้ก็ชำรุดทรุดโทรมมากปี35อาตมาเรียกช่างจากกรมศิลป์มาดูเพื่อจะบูรณะเลยช่างเห็นปูนข้างๆหน้าต่างมันแตกมันเป็นผงหมดแล้วเลยช่างบอกว่าบูรณะไม่ไหวพอบูรณะไม่ไหวก็เลยปรึกษากับชาวบ้านก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่ขึ้นมาก็เลยสร้างโบสถ์หลังใหม่เสร็จแล้วมาตอนหลังช่างก็บอกว่าไม่คิดจะบูรณะอุโบสถหลังนี้เลยอาจารย์ก็บอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังเราไม่มี
0: ครับ
1: ได้มาตอนหลังปี61อดีตผู้ว่าชื่อสราวุธจันทร์มาไหว้พระที่ในอุโบสถหลังนี
0: ้ครับ
1: เห็นแล้วก็บอกว่าจะบูรณะไหมอาตมาบอกว่าอยากจะบูรณะอยู่แต่กำลังไม่มีเลยนายสราวุธผู้ว่านั้นก็เลยไปของบมา

0: งบมาจากราชบุรีขอมาแล้วก็ขอมาปี61แล้วก็ปี64ถึงจะได้งบมาแล้วก็จะได้บูรณะไว้แบบว่ามองดูสวยงามเรียบร้อยจนถึงปัจจุบันนี้
1: ครับผมเพราะนั้นอันนี้มีความเก่าแก่มากทีนี้รูปแบบของโบสถ์รวมถึงพระประธานเนี่ยมีความหมายอย่างไรหรือว่าสื่อถึงอะไรได้บ้างครับ
0: พระประธานนี้ก็อันนี้คิดเอาเองเข้าใจนะ คนรุ่นก่อนก็คงจะปั้นด้วยมือแล้วก็เพราะว่าแต่ละองค์ก็เป็นปูนทุกๆองค์อันนั้นเป็นปูนปั้นคิดว่าชาวบ้านคงจะปั้นกันเองอันนี้ความคิดเห็นนะก็เลยมาตอนหลังก็เลยจานมาตั้งชื่อเห็นชื่อเห็นวัดใหญ่ก็เลยตั้งชื่อว่าเป็นหลวงพ่อใหญ่ก็เลยเรียกว่าหลวงพ่อใหญ่
1: หลวงพ่อใหญ
0: ่ครับ
1: ครับ
0: มาจนปัจจุบันนี
1: ้ครับอย่างอุโบสถแห่งนี้เองก็มีความเกี่ยวข้องกับชุมชนชาวมอญที่อยู่ในระแวกนี้เช่นเดียวกันถูกไหมครับ
0: เช่นเดียวกัน
1: ครับเป็นยังไงครับ
0: เพราะว่าวัดนี้วัดใหญ่นี้เป็นวัดเก่าแก่แล้วก็เป็นวัดที่อยู่ในชุมชนมอญแล้วก็แถวนี้เวลามีทั้งหมดด้วยกัน 8-9 วัด
1: ครับ
0: เวลาเข้าพรรษาต้องมาร่วมกันทําสังฆกรรมที่วัดใหญ่นี้แล้วเวลาวันออกพรรษาวันปวารณาออกพรรษานี้ก็ต้องมารวมกันที่วัดใหญ
1: ่คุณผู้ชมครับแล้วเมื่อสักครู่นะครับเราได้ไปชมความงดงามของอุโบสถหลังเก่าแล้วนะฮะตอนนี้เรายืนอยู่ด้านหน้าของบนหลังใหม่ซึ่งใหญ่โตมากๆเลยครับที่นี่นะฮะสมกับชื่อวัดเลยวัดใหญ่นครชุมฮะหลวงพ่อเล่าให้ฟังถึงโบสถ์แห่งนี้หน่อยครับ
0: ที่นี่เป็นจุดศูนย์รวมพระสงฆ์หลายๆวัดมารวมกันที่นี่ก็เลยการสร้างก็ออกค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเพื่อต้องการที่จะได้บรรจุพระสงฆ์ได
1: ้ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันครับคุณผู้ชมครับไปครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาด้านในแล้วซึ่งเราก็จะเห็นว่าพระโบสถ์นะฮะงดงามมากๆนะครับแล้วก็ใหญ่มากๆเลยนะครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้เล่าให้ฟังถึงด้านในนี้มีอะไรบ้างครับ
0: นอกเหนือจากพระประธานแล้วก็ยังมีภาพวาด
1: ครับ
0: ตามฝาผนังส่วนภาพวาดที่เป็นช่องๆนี้ก็อย่างช่องนี้วันนั้นเป็นวันพุทธาภิเษกก่อนที่จะวางศิลาฤกษ์อุโบสถตอนนั้นกำลังกวนข้าวทิพย์กันมีภาพกวนข้าวทิพย์มั่งอะไรมั่งตามฝาผนังที่จุด
1: เพราะนั้นฝาผนังที่อยู่ด้านล่างที่หลวงพ่อบอกเนี่ยก็คือจะเป็นเหตุการณ์สำคัญในการเช่นการรอพระหรืออะไรเงี้ยที่เป็นเหตุการณ์สำคัญในการที่จะสร้างพระอุโบสถแห่งนี้ขึ้นมา
0: ใช่ส่วนภาพนี้ก็ตอนรอพระไอ้รอเกศะรอพระเศียรรอรัศมีของพระประธานรอเป็นทองแล้วก็มีภาพนี้ประกอบเขียนไว้ส่วนอันนี้กำลังสร้างสะพานข้ามสะพานนี้ก็ข้ามมาจากฝั่งวัดมะขามข้ามมานี
1: ้อย่างที่เห็นไปก็คือข้ามฝั่งมาจากฝั่งโน้นมีสะพานแบบนี
0: ้ฮะมีสะพานไม้เพราะว่าตอนนั้นสะพานใหญ่สะพานปูนยังไม่มี
1: ครับ
0: ก็เลยชวนชาวบ้านสร้างสะพานไม้กันเวลาคนที่อยู่ฝั่งทางนู้นเขาจะได้ข้ามมาสะดวก
1: และนอกจากนี้แล้วครับองค์พระประธานที่อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับก็เห็นว่าเป็นพุทธลักษณะที่สวยงามแต่ว่าจะมีลักษณะของสี
0: ครับ
1: สีขององค์พระที่เราอาจจะดูแปลกตาไปเช่นสีของผิวขององค์พระอย่างเงี้ยฮะหรือว่าจีวรอะไรต่างๆเนี่ยเล่าให้ฟังอธิบายฟังหน่อยครับ
0: สีขององค์พระก็พระก็สร้างเป็นแบบว่าสามกษัตริย
1: ์ครับ
0: นาคเงินทอง
1: ครับ
0: ส่วนที่ตรงนี้หมายถึงว่าเป็นผ้าทำเป็นสีนาค
1: ครับ
0: ส่วนตัวก็ทำเป็นสีเงินส่วนข้างบนหมายถึงว่าศีรษะหรือว่ารัศมีนั้นอันนั้นทำเป็นสีทอง
1: ครับ
0: แล้วก็จริงๆแล้วก็ที่ครอบรัศมีนั้นก็เป็นทองคำทั้งหมด
1: ก็จะเห็นที่อยู่ในภาพนี้เลยนะครับที่เราเห็นทั้งหมดนี้ก็คืองดงามมากๆนะครับแล้วก็รายล้อมไปด้วยจิตรกรรมฝาผนังที่สื่อความหมายในหลากหลายเลยนะฮะที่เราไปเนี่ยนะฮะแล้วก็ด้านหลังเราก็ยังมีในยุคสมัยเวลาเขียนภาพเนี่ยฮะก็สื่อถึงยุคสมัยเช่นในสมัยของในหลวงรัชกาลที่9นะก็จะอยู่ด้านหลังด้วย
0: ตอนนั้นรู้สึกว่าจะฉลองปีครบปี62ปีก็เลยเอาภาพมาเขียนไว
1: ้ครับสวยงามมาก
0: ก็ส่วนไอ้ชั้นนี้ก็เป็นภาพไอ้พระเจ้า10ชาติแต่ละชาติเกิดเป็นอะไรบ้าง
1: ครับ
0: ส่วนข้างบนก็เป็นภาพพุทธประวัติเหนือขึ้นไปก็มาเป็นภาพพุทธประวัติแล้วก็เราทำความดีกันแล้วอะไรแล้วก็เราได้ขึ้นสวรรค์ก็เลยเอาเป็นรูปเทวดาไว้ให้ดูมั้ง
1: ครับผม
0: ครับ
1: งดงามมากๆนะฮะก็ใครที่อยากจะมาที่วัดแห่งนี้นะครับวัดใหญ่นครชุมแล้วจริงๆแล้วอยู่ใน อำเภอบ้านโป่งนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนนิดนึงนะเลี้ยวเข้ามาก็ไม่ไกลมากนะฮะตรงนี้ก็เป็น1จุดหมายปลายทางนะสําหรับใครที่อยากจะมาท่องเที่ยวในพื้นที่แห่งนี้ครับ
0: ครับ
1: พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับซึ่งเป็นวัดป่านะครับที่ดูสวยงามมากๆนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังนี้นะครับก็จะเป็นทางเข้าของวัดนะฮะซึ่งก็มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้นะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญในวันนี้ไฮไลท์ของเราก็คือจอโทรทัศน์ที่อยู่รายล้อมเราเนี่ยนะครับจะเป็นจอโทรทัศน์เก่านะฮะแล้วก็มีการนําธรรมะคําสอนต่างๆเนี่ยนะฮะไปติดเอาไว้ซึ่งก็อยู่รายล้อมวัดแล้วมองแล้วสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่าวันนี้จะมีอะไรไฮไลท์สําคัญบ้างเดี๋ยวพาไปติดตามครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่กับทางวัดแล้วนะฮะซึ่งเรายืนอยู่กับพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสกราบนมัสการครับ
2: เจริญพรครับ
1: ครับที่นี่ก็คือวัดเจริญธรรมนิมิตนะครับอยู่ที่อําเภอบ้านคานะครับที่เราเดินทางกันมาเนี่ยนะครับก็ที่นี่จะเป็นสถานที่ที่มีความเงียบสงบนะฮะแล้วก็ร่มรื่นมากๆครับเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายตรงนี้ฮะจุดที่เรายืนอยู่นี้คือที่ไหนอย่างไรบ้างฮะ
2: จุดที่ยืนอยู่นี้ก็เป็นศูนย์กลางของที่วัดเป็นลานธรรมเป็นลานที่พระแม่ชีที่อยู่สถานที่นี้จะมารวมตัวกันปฏิบัติธรรมในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันก็คือเป็นเขตปฏิบัตินั่นเองนะหลวงพ่อองค์นี้ที่เห็นนี้ก็คือเป็นหลวงพ่อทันใจนะที่สร้างเมื่อพ.ศ. 2552นั่นก็คือเป็นที่เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมก็คือสร้างเสร็จภายในวันเดียวแล้วก็เป็นศูนย์กลางของวัดเจริญธรรมนิมิต
1: หลวงพ่อทันใจองค์นี้เนี่ยที่หลวงพ่อบอกว่าสร้างเสร็จภายในวันเดียวเนี่ยเหตุการณ์ตรงนั้นเป็นยังไงฮะแล้วก็สําหรับที่ตรงเนี้ยปัจจุบันเอาไว้ใช้ทําอะไรบ้างครับ
2: ก็คือเหตุการณ์ในปกติสถานที่ตรงนี้เป็นลานธรรมอยู่แล้วก็คือมีต้นโพซึ่งเป็นศูนย์กลางของที่วัดก็คืออาตมาตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นศูนย์กลางของที่วัดคือจากหน้าวัดท้ายวัดต้นโพนี้คืออยู่กึ่งกลางวัดเลย
1: ครับ
2: นะก็คือเป็นกึ่งกลางวัดเมื่อเป็นกึ่งกลางวัดอาตมาก็อยากจะตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมในการที่จะประพฤติในการปฏิบัติธรรมของผู้ที่จะมาแสวงบุญแสวงบารมีก็คือสร้างเป็นสถานธรรมนะก็คือจะมีก็คือจะสร้างพระองค์นึงแต่นี้คอนเซ็ปต์ว่าเราจะสร้างพระอะไรให้มีคุณค่าเราก็จึงไปหาช่างที่ว่าสามารถสร้างพระให้เสร็จภายในวันเดียวได้ก
1: ็
2: คือเกิดเป็นหลวงพ่อทันใจก็เกิดจากความศรัทธาของญาติโยมทุกคนนั่นแหละมาร่วมกันหิ้วปูนแล้วก็ช่วยกันทําด้วยมือของตัวเองนะก็คือปั้นคนละนิดก่อคนละหน่อยแล้วก็คือมีส่วนร่วมในการสร้างพระองค์นี้ให้สําเร็จภายในวันเดียวนะก็คืออานิสงส์ก็จะทําความเชื่อนะก็จะทําให้เราสามารถที่จะขอพรแล้วก็ให้มันสําเร็จด้วยอย่างรวดเร็วนั่นก็คือเนี่ยเป็นความเชื่อของโยมว่าเออมาประสักการะขอพรก็ได้สําเร็จรวดเร็วหน่อยอะไรเงี้ยแล้วเรียกว่าหลวงพ่อทันใจ
1: ครับผมซึ่งก็กลายเป็นว่าสถานที่แห่งนี้ก็เหมือนเป็นใจกลางสําคัญของทางวัดด้วยแล้วก็พุทธศาสนิกชนที่มาเที่ยวมาทําบุญเนี่ยก็จะมาจุดนี้ซึ่งก็มากราบขอพรหรือว่าหากมีโอกาสเนี่ยทางวัดก็สามารถที่จะมาเข้าปฏิบัติธรรมกับทางวัดก็ได้ด้วยเช่นเดียวกัน
2: ใช่ใช่ทางวัดก็จะมีที่พักมีที่อยู่ที่อาศัยสําหรับผู้ที่เดินทางมาปฏิบัติจะวัน2วัน3วัน5วัน7วันได้หมด
1: ครับ
2: นะที่วัดจะไม่มีค่าใช้จ่ายอะไร
1: ครับ
2: แต่ศรัทธาโยมจะช่วยก็ช่วยไม่ช่วยก็ไม่เป็นไรเราอนุเคราะห์สงเคราะห์กับผู้ที่มาแสวงในเรื่องราวของการสร้างความดีเราขอสนับสนุนกับบุคคลที่มาทําจิตทําใจเพราะว่าบุคคลทั่วไปโดยปกติแล้วนะก็คือมีความทุกข์มีความเดือดร้อนมาแล้วก
1: ็
2: อยากจะมาหาที่พักใจหาที่สงบหาที่จะมาชาร์จแบตให้เกิดกําลังใจแล้วก็กลับไปสู้ชีวิตต่อฉะนั้นเราก็สมควรที่สนับสนุนนะในการต้อนรับให้เขาเข้ามาแล้วรู้สึกว่าสบายใจนี่คือสิ่งที่สําคัญของวัด
1: ครับผมทีนี้ผมเห็นเนี่ยตั้งแต่ผมเดินทางเข้ามาที่วัดเนี่ยจุดที่จะเป็นจุดสังเกตมากที่สุดคือสิ่งที่ผมเห็นก็คือจอโทรทัศน์ที่เรียงเป็นแถวมาเลยแล้วก็อยู่ตามบริเวณของวัดเนี่ยโดยทั่วเลยแล้วก็มีข้อธรรมอะไรต่างๆนี่คืออะไรครับหลวงพ่อครับ
2: คืออาตมาพอดีเดินทางไปเที่ยวสถานที่ต่างๆก็จะเอาความคิดหรือเอาไอเดียของสถานที่นั้นมาใช้พอดีอาตมาไปเห็นสถานที่หนึ่งนะเขียนว่าห้องสุขเป็นทีวีเขียนว่าห้องสุขาที่จอดรถอาตมาก็เลยได้ไอเดียว่าเรามีทีวีเราหาต่อมาหาทีวีได้เอาทีวีนั้นน่ะเอามาเขียนข้อธรรมมาเขียนสติธรรมแล้วก็ให้เกิดประโยชน์กับผู้ที่ได้อ่านได้เห็นก็จะดีกว่า
1: อา
2: ตมาก็เลยเป็นข้อคิดแล้วก็นําทีวีมาเขียนข้อคิดสติธรรมสําหรับใครที่เดินมาได้อ่านได้เห็นก็อาจจะเป็นข้อคิดสติเตือนใจและนําไปประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดประโยช
1: ครับผมนั่นก็กลายเป็นเหมือนกับเป็นไฮไลท์อีก1จุดของการที่เข้ามาที่วัดแห่งนี้นะฮะเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นโทรทัศน์ที่เรียงรายกันไปหมดเลยตอนแรกมองไกลๆผมก็คิดว่าเอ๊ะอะไรบางอย่างแต่ดูเหมือนทันสมัยแต่พอเข้าไปใกล้อ๋อเป็นโทรทัศน์นี่เองแล้วก็พอเข้าไปเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีข้อธรรมคติธรรมต่างๆที่ติดเอาไว้เพราะนั้นก็จะทําให้ดึงดูดความสนใจของญาติโยมเวลาเข้ามาก็ได้มีโอกาสได้อ่านแล้วหลายข้อธรรมเลยนี่ก็คือบริเวณจุดแรกที่เรามาเท่านั้นนะฮะยังมีอีกหลายจุดนะจะมีวิหารแล้วก็มีโบสถ์นะฮะที่เดี๋ยวเราจะพาไปในวันนี้ครับเดี๋ยวไปกันครับ
2: พอดีด้านหลังนี่ก็เป็นเขตปฏิบัติธรรมเขตภาวนา
1: ครับ
2: นั่นก็คือผู้ที่จะมาพึ่งปฏิบัติธรรมก็คือเป็นเขตที่งดเสียงงดโทรศัพท์แล้วก็เป็นเขตที่ให้ความสงบกับผู้ที่มาประพฤติมาปฏิบัตินั่นก็จะเป็นเขตภาวนาอาตมาเรียกเขตภาวนา
1: จะมีอีกหลายจุดนะจะมีตรงไหนบ้างครับหลวงพ่อที่จะพาไป
2: ก็เดี๋ยวไปชมโบสถ์แล้วก็ไปชมหลวงพ่อที่วัดพิหารเป็นหลวงพ่อดอกบัวขาว
1: ครับ
2: เป็นสถานที่สักการะของที่วัดนี
1: ้ครับ
2: เป็นวัดเป็นหลวงพ่อเก่าแก่นะเป็นจุดเริ่มต้นของที่วัดนี
1: ้บ้านคานเนี่ยก็เป็นแบบพื้นที่ที่หนึ่งที่ถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยคนที่มาเที่ยวแบบอาจจะมาหาที่สงบก็จะมาท่องเที่ยวที่นี่นะครับแล้วมีลานกลางเต็นท์มีอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วก็วัดแห่งนี้ก็ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านคาด้วยเพราะนั้นนักท่องเที่ยวอยากจะมาเนี่ยนะครับคุณผู้ชมอยากจะมาก็สามารถที่จะเหมือนมาเที่ยวแล้วก็มาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบนมัสการหลวงพ่อนะครับหรือว่าจะมากราบนมัสการองค์พระที่อยู่นี้หรือว่าจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้ครับครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเรายืนอยู่บริเวณใกล้ๆกับโบสถ์ของวัดแล้วนะครับหลวงพ่อเล่าให้ฟังหน่อยครับที่มาที่ไปรวมถึงโบสถ์ที่อยู่ด้านหลังของเราครับ
2: ก็เขาที่โบสถ์หลังนี้ก็คือเริ่มวางศิลาฤกษ์เมื่อพ.ศ.2560นะทีแรกเราก็ไม่ได้ตั้งใจที่จะมีโบสถ์เราต้องการที่จะเป็นวัดป่าอยู่เงียบๆสงบ
1: ครับ
2: พอดีเนื่องด้วยความศรัทธาของญาติโยมว่าไหนๆก็เป็นวัดแล้วก็จะสร้างโบสถ์ไว้บวชลูกบวชหลานแล้วก็ได้ทําสังฆกรรมในคณะสงฆ์ได้แล้วก็เลยเริ่มนะที่จะทํา
1: จะเห็นความเรียบง่ายของโบสถ์แห่งนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างซึ่งเป็นโบสถ์ใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จด้วยนะครับแล้วก็เราจะเห็นความเรียบง่ายความสวยงามเดี๋ยวให้หลวงพ่อได้อธิบายเพิ่มเติมครับ
2: คือที่วัดนี้ก็คือสร้างโบสถ์หลังนี้มาเพื่อที่จะทําสังฆกรรมในการที่จะสร้างโบสถ์หลังนี้ก็ต้องมีความคิดที่ว่า1ต้องดูแลรักษาง่ายแล้วก็ความสวยงามเราก็ไม่ได้ทิ้งก็คือเกิดความเป็นแล้วก็ประติมากรรมของพระพุทธศาสนาด้วยพระที่เป็นพระประธานในโบสถ์ก็คือเป็นพระปางปฐมเทศนา
1: ครับ
2: ก็คือเป็นพระที่พุทธองค์ท่านทรงแสดงแล้วก็ธรรมจักรนะกับพระปัญจวัคคีย์ผสมผสานในศิลปะของคันธราชก็คือเป็นรูปตัวองค์เป็นศิลปะของคันธราชแล้วก็เป็นเอามือประสานงานเป็นปฐมเทศนา
1: คันธราชก็เหมือนกับทางอินเดีย
2: ทางอินเดียใช่ก็คือเป็นต้นเป็นความคิดต้นของความคิด
1: คำนี้ก็สื่อความหมายเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติด้วยนะแล้วก็เห็นถึงความงดงามของไม่ว่าจะเป็นองค์พระนะครับแล้วก็พระพักที่อยู่เราก็เห็นเหมือนเป็นที่หลวงพ่อได้สื่อความหมายก็คือจะเป็นลักษณะของพระทางอินเดียที่เรียกว่าปางคันธาราช
2: ศิลปะคันธรา
1: ชศิลปะคันธราช
2: ปางปฐมเทศนา
1: ปางปฐมเทศนาครับผมนี่งดงามมากๆครับเอาละครับและนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวก็จะมีก็เรียกว่าเป็นศูนย์รวมใจของทางวัดก็เป็นที่หลวงพ่อบอกผมเมื่อสักครู่คือเป็น
2: พระหลวงพ่อดอกบัวขาวเป็นพระเก่าที่วัดที่เริ่มวัดก็คือจะมีพระองค์นี้เป็นองค์แรก
1: ครับ
2: เป็นพระที่ศักดิ์สิทธิ์ในวัดนี้
1: ครับผมนะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปกราบสักการะกันนิดนึงละกันนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นวิหารของวัดเจริญธรรมนิมิตนะก็คือก็มีหลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์องค์หนึ่งก็คือเรียกว่าหลวงพ่อดอกบัวขาวนะเป็นหลวงพ่อที่สักการะคือพระที่นี่สักการะก็เป็นพระเก่าที่สุดภายในวัด
1: ครับ
2: นะก็คือเป็นพระองค์แรกเลยที่เข้ามาปฏิสถานณที่วัดแห่งนี้นะเราก็กราบสักการะเป็นสร้างวิหารให้หลวงพ่อดอกบัวขาวได้อยู
1: ่ครับนี่ก็เป็นอีก1จุดของวัดนะครับที่หลวงพ่อได้พาพวกเราแล้วก็คุณผู้ชมมานะฮะอันนี้หลวงพ่อแนะนํานิดนึงไหนๆหลวงพ่อพูดถึงเรื่องของการดูแลเรื่องของพระนะอย่างเช่นพระในบ้านต่างๆเนี่ยหลวงพ่ออยากจะแนะนําญาติโยมยังไงมั้ยเกี่ยวกับการดูแลพระที่อยู่ในบ้านต้องทําความสะอาดต้องอะไรมั้ยครับหรือว่าให้เพื่อใ เราได้เขาเรียกบางคนก็คาดหวังว่าอยู่แล้วร่มเย็นเป็นสุขหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อคือพระที่โยมนําไปบูชาที่บ้านคือสําคัญเลยนะก็คือเหมือนเป็นประธานเป็นผู้ดูแลในบ้านหลังนั้นนะแล้วก็ควรดูแลประธานหรือว่าผู้ที่ปกป้องคุ้มครองเราก็คือปกติแล้วเราก็ต้องทําความสะอาดนะดูแลให้ท่านไม่ให้สกปรกมากเกินไปแล้วก็หมั่นไหว้ท่านด้วยก็คือมีพระไม่ไหว้ไม่กราบไม่ไหว้ไม่บูชามันก็จะไม่ค่อยเกิดประโยชน์นะสวดอะไรไม่ได้ก็สวดนะโมตัสสะภะคะวะโตทั้ง3จบอรหังสัมมาก็ยังดีนะทุกวันน่ะเราไหว้ทุกวันน่ะมันก็จะเป็นมงคลความจริงไม่จําเป็นหรอกต้องนิมนต์พระไปสวดมนต์เพียงแค่เราประพฤติดีปฏิบัติดีในบ้านแล้วก็หมั่นบูชาพระที่บ้านให้ดีพระในที่นี้ก็คือมีพ่อมีแม่ก็ดูแลพ่อแม่ให้ดีมีพระสงฆ์มีพระพุทธรูปก็ดูแลทําความสะอาดแค่นี้เราขึ้นชื่อว่าเราได้สักการะบูชาท่านด้วยความบริสุทธิ์ใจเนี่ยก็คือก็อยากจะฝากญาติโยมทุกคนนะมีพระดูแลพระที่บ้านที่ดีให้ดีให้สะอาดให้น่าอยู่เหมือนเราอยู่เราก็ต้องการความสะอาดถ้าเราอยู่ในโลกสกปรกมันก็เป็นสัพยะที่มันไม่น่าอยู่ไม่น่าอาศัยนะก็เหมือนมันบ่งบอกถึงบุคลิกเราถ้าจิตใจเราใสสะอาดแล้วก็บริสุทธิ์มีการหมั่นชำระความสกปรกในตัวเองสิ่งแวดล้อมเรารอบข้างเรามันก็จะเกิดความสะอาดและเกิดความร่มรื่นเป็นที่พักพาอาศัยของบุคคลที่จะมาอยู่ใกล้เราได้ด้วย
1: ครับสาธุครับหลวงพ่อครับก็สําหรับใครนะครับที่มีโอกาสนะฮะเดินทางมาที่อําเภอบ้านคาจังหวัดราชบุรีนะฮะตรงนี้เองก็เป็นจุดหมายปลายทางแห่งหนึ่งนะฮะที่หากท่านเดินทางมาอาจจะมาเที่ยวในทริปของท่านแต่ว่าก็สามารถเข้ามาที่วัดแห่งนี้ได้นะครับมากราบพระประธานในโบสถ์รวมถึงมาเที่ยวชมที่วัดแห่งนี้ได้ร่มรื่นแล้วก็สงบร่มเย็นมากๆรวมมาถึงหากใครตั้งใจอยากจะมาปฏิบัติธรรมเนี่ยก็มาที่วัดแห่งนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับหลวงพ่ออยากจะฝากอะไรทิ้งท้ายไว้มั้ยฮะ
2: ก็ขอฝากไว้กับญาติโยมทุกคนนะเรามาสร้างวัดไม่ใช่สร้างวัดที่ภายนอกคือสร้างวัดก็สร้างวัดที่ภายในสร้างที่ตัวเรานั่นแหละพยายามทําบ้านให้เป็นวัดก็คือมาประพฤติปฏิบัติดีที่บ้านของเราก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีกําลังใจพอก็เราก็มาหาพระข้างนอกนะมาหาครูบาอาจารย์มาหาพระที่เราเคารพหรือมาหาพระศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นกําลังใจที่จะนําไปเป็นแรงบันดาลในการประพฤติปฏิบัติความดีต่อไปแล้วก็ขอฝากให้โยมให้กำลังใจตัวเองนะก็รักอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะจงหาตนให้เจอว่าตัวเองต้องการอะไรและจะทำยังไงให้เกิดประโยชน์กับตัวเองนะชีวิตเราจะมีค่าก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเรานั่นแหละนะเป็นตัวเหตุเป็นต้นเหตุที่จะทำให้ชีวิตเราจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่พฤติกรรมและก็การกระทำของเราฝากตามเอาไว
1: ้ครับสาธุครับหลวงพ่อครับเรานมัสการขอบพระคุณครับ
2: จ้าเจริญพรจ้า
1: การเดินทางของเราในวันนี้อิ่มทั้งธรรมชาติและธรรมะกันเลยล่ะครับอย่างที่เราทราบจากหลวงพ่อแหละครับว่าชีวิตของเรานั้นจะดีหรือไม่ดีก็อยู่กับการกระทําของตัวเราทั้งสิ้นและหากมีโอกาสคุณผู้ชมอาจจะหาเวลาในวันว่างๆมาท่องเที่ยวจังหวัดราชบุรีเดินทางไปด้วยชมธรรมชาติไปด้วยพร้อมกับหาทริปในการแวะไปกราบพระตามศาสนสถานต่างๆก็ทําให้เราผ่อนคลายมากขึ้นเหมือนกับการพักกายพักใจให้ใจได้สงบชาร์จพลังให้กับชีวิตของตนเองเดินตามรอยศาสนาให้ธรรมะนำชีวิตเพื่อที่จะมีสติกับการใช้ชีวิตในทุกๆวันซึ่งจังหวัดราชบุรีก็เป็นหนึ่งในสถานที่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครบางคนขับขี่รถจักรยานยนต์มาก็ได้ฟีลแบบธรรมชาติไปอีกแบบครับแต่อย่าลืมใช้ชีวิตให้มีความสุขหาเวลาออกมาพักกายใจรักษาสติของเราเหมือนกับทริปธรรมชาติและธรรมะในวันนี้ช่วงนี้ผมและทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนและอย่าลืมมีความสุขในทุกวันนะครับสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: จังหวัดระยองไม่ได้มีดีแค่ทะเลสวยและผลไม้ขึ้นชื่อแต่ยังเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายบนผืนผ้าอย่างงดงามวันนี้รายการของดีบ้านฉันจะพาคุณผู้ชมมาเรียนรู้เรื่องราวของผ้าพื้นถิ่นณศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองสถานที่รวบรวมองค์ความรู้งานหัตถกรรมและวิถีชีวิตของชุมชนเอาไว้อย่างทรงคุณค่า
1: ครับสวัสดีครับผมนายจิรพันธ์สัมภาวผลประธานสภาวัฒนธรรมตำบลเพประธานศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองครับก็สำหรับที่ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยเราก็เป็นศูนย์ที่ศึกษาค้นคว้าและก็รวบรวมประวัติศาสตร์ด้านภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองโดยที่มีผ้าตากระหมุกหรือผ้าตาสมุกเนี่ยที่เป็นผ้าลายอัตลักษณ์ประจำจังหวัดระยองโดยที่ผ้าผืนนี้เองก็ถือว่ามีประวัติศาสตร์ค่อนข้างยาวนานเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของการที่รัชกาลที่5ทรงเสด็จประพาสที่จังหวัดระยองแล้วก็ที่บ้านเพเมื่อพ.ศ.2419หรือว่า149ปีมาแล้วเนี่ยก็มีการทั้งทูลเกล้าถวายผ้าแล้วก็ทรงพระราชทานผ้าที่บ้านเพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการที่พยายามจะศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับลายของผ้าเพื่อให้เกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของจังหวัดระยองซึ่งจากการศึกษาเนี่ยผ้าตาสมุกหรือผ้าตากระหมุกเนี่ยก็เป็นผ้าที่มีลวดลายเหมือนกับเครื่องจักสานนะครับโดยที่กระหมุกในภาษาถิ่นระยองเนี่ยก็หมายถึงภาชนะทรงสี่เหลี่ยมมีฝาครอบซึ่งทางเกวียนทางแกรงเนี่ยก็จะมีคำภาษาถิ่นภาษาระยองใช้คำว่ากระหมุกเหมือนกันส่วนกระหมุกในภาษาถิ่นระยองเนี่ยก็เดิมแล้วหมายถึงเครื่องภาชนะสำหรับใส่ใบจากยาสูบหรือว่าใส่เงินใส่ทองใส่ของมีค่าจากภูมิปัญญาของการจักสานเองเนี่ยก็ถูกการพัฒนาต่อยอดมาเป็นลวดลายบนผืนผ้าจากใบลานใบตาลก็มาสู่เส้นใยเส้นได้เส้นฝ้ายเส้นไหมซึ่งทำให้เกิดลวดลายเป็นลายขัดก็ทำให้เกิดเป็นลวดลายผ้าเหมือนกับลายของเครื่องจักสานที่เราเรียกว่ากระหมุกในส่วนของตากระหมุกเองเนี่ยปัจจุบันก็มีการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเมื่อพ.ศ. 2565เป็นต้นมาก็ทำให้ความต้องการผ้ามีความต้องการค่อนข้างสูงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเราก็มีกระบวนการของการส่งเสริมการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าตั้งแต่การปลูกฝ้ายการย้อมสีจนถึงกระบวนการทอแล้วก็กระบวนการต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆในส่วนกระบวนการการปลูกฝ้ายเนี่ยเราก็มีการส่งเสริมตั้งแต่การผลิตเส้นใยจากฝ้ายนะครับการปลูกฝ้ายเองเนี่ยก็มีบันทึกตั้งแต่สมัยที่5เลยบอกว่าคนเพทำหมากินอะไรบ้างนะครับก็บอกว่า1เขาทำกะปิ2เขาทำนา3เขาปลูกฝ้ายหน้าโรงฝ้ายเขาปลูกแตงโมซึ่งทำให้เรามีความภาคภูมิใจกับเกี่ยวกับเส้นใยฝ้ายที่เราใช้ในการทอผ้ากับ2ก็คือสีที่ใช้ในการย้อมผ้าเนี่ยจังหวัดระยองเองแล้วก็มีสีที่มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยาวนานอย่างเช่นสีดำจำระเกลือตั้งแต่สมัยผู้ว่าราชการจังหวัดระยองสั่งให้สอบสวนเรื่องของการย้อมสีหรือว่าสีม่วงดอกมะเขือสนอ่อนเนี่ยก็เป็นสีที่คนเพได้สวมใส่ตอนที่มีการแต่งงานหมู่ของกรมการจังหวัดระยองรวมถึงการใช้สีจากทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นเช่นสีจากสารพีทะเลต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดระยองสีจากเปลือกกระดูกต้นไม้ประจำจังหวัดระยองรวมถึงสีจากพวกกงกางต่างๆอินทรีย์ที่ใช้ดองกระพุนนะครับส่วนกระบวนการของการทอเนี่ยแล้วก็มีการใช้กี่ทอผ้าทั้งแบบกี่ทอผ้าแบบดั้งเดิมกี่ทอผ้าแบบกระตุกแล้วก็กระบวนการของการส่งเสริมเองเนี่ยก็มีการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็น

งเรียนวัดในไร่ที่ส่งเสริมเป็นกระบวนการการเรียนรู้ภูมิปัญญาการทอผ้าที่ทำให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ผ้าประจำโรงเรียนเช่นผ้าพันคอลูกเสือของลูกเสือระดับสูงที่เป็นลายผ้าตากหมุกลายผ้าประจำจังหวัดระยองให้ลูกเสือได้สวมใส่นะครับรวมถึงการแปรรูปผ้าลายผ้าตากหมุกเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆเป็นกระเป๋าเป็นเสื้อผ้าเป็นดั่งหูเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่สามารถประยุกต์ต่อยอดกับภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นได้ส่วนปัจจุบันเนี่ยเราก็มีการต่อยอดลายผ้าจากการผ้าทอเนี่ยเป็นประเภทผ้าพิมพ์ลายเพื่อทำให้เกิดการจ้างงานมากขึ้นในชุมชนอย่างเช่นผ้าลายยองฮิลายยองฮินั่นก็เป็นการออกแบบจากคำขวัญประจำจังหวัดระยองที่มีการออกแบบผ้าตั้งแต่ผลไม้ลดล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลาลดเด็ดกสเมศรูสุนทรภู่กวีเอกแล้วก็มีลายผ้าประจำจังหวัดหรือผ้าตากหมุกเนี่ยเป็นช่วงขอบของกางเกงซึ่งลายยองฮีเนี่ยรวบรวมความเป็นไฮไลท์ทุกอย่างของจังหวัดระยองผ่านคำขวัญประจำจังหวัดระยองแล้วก็ถ่ายทอดบนลายบนกางเกงก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นระยองเนี่ยแล้วมีความพยายามที่อยากจะส่งเสริมภูมิปัญญาการทอผ้าพื้นถิ่นรวมถึงการประยุกต์พัฒนาต่อยอดเพื่อให้เกิดการมีอาชีพมีงานทำสร้างผลิตภัณฑ์เป็นรายได้ทั้งรายได้หลักรายได้เสริมให้กับคนในชุมชนด้วยครับ

ผ้าพื้นถิ่นระยองเกิดจากภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นถูกลวดลายสะท้อนอัตลักษณ์ของคนในชุมชนทั้งธรรมชาติวิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่นภายในศูนย์แห่งนี้มีการจัดแสดงผ้าทอพื้นบ้านเครื่องมือโบราณรวมถึงขั้นตอนการทอผ้าแบบดั้งเดิมที่ยังคงรักษาเอกลักษณ์เอาไว้อย่างครบถ้วนจากเส้นได้ธรรมดาผ่านความประณีตและความตั้งใจจนกลายเป็นผืนผ้าที่เปี่ยมไปด้วยคุณค่า

จุดเริ่มต้นของศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นก็คือเราอยากที่จะรวบรวมองค์ความรู้และก็ภูมิปัญญาเกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองครับโดยที่เราก็พยายามสืบค้นประวัติศาสตร์และก็ภูมิปัญญาของผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองว่ามีประวัติศาสตร์ความเป็นมาอย่างไรบ้างนะโดยที่จากการรื้อฟื้นเนี่ยเราก็เห็นว่าจังหวัดระยองเองแล้วก็มีประวัติศาสตร์และภูมิปัญญาที่ค่อนข้างยาวนานแล้วก็มีความหลากหลายในเชิงของมิติวัฒนธรรมโดยเฉพาะเรื่องของผ้าเนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่ามีบันทึกทางประวัติศาสตร์ย้อนไปไกลสุดเนี่ยพ.ศ. 2310สมัยกรุงแตกเนี่ยก็มีบันทึกคำให้การชาวกรุงเก่าที่บอกว่าคนระยองจะต้องส่งสวยหรือบรรณาการเนี่ยไปถวายแก่พระเจ้ากรุงศรีอยุธยาอะไรบ้างซึ่งในรายการทั้งหมดเนี่ยก็จะมี2รายการที่เกี่ยวกับผ้าหนึ่งก็คือผ้าขาวกับผ้าแดงที่เป็นบรรณาการที่คนระยองจะต้องส่งไปถวายพระเจ้ากรุงศรีอยุธยาแต่ก็ยังไม่ได้บอกชัดว่ามันเป็นลายผ้าประเภทอะไรบอกแค่สีของผ้าถัดมาคือพ.ศ. 2349สุนทรภู่เดินทางมาหาบิดาที่บ้านกระหล่ำอำเภอแกลงเนี่ยที่จังหวัดระยองก็เป็นบันทึกที่บอกเล่าเรื่องของการแต่งกายของผู้คนในแถบบ้านเพว่าเห็นสาวๆชาวไร่เขาไถที่บ้างพาทีเอออเสียงเหนือหนอและขี้ใครใส่ตาเป็นคาบคอผ้าห่มห่อหมากแห้งตะแบงมานบอกว่าคนทำไร่ไถนาแถบบ้านเพเนี่ยเขานุ่งห่มด้วยตะแบงมานคือผ้ารัดที่อกเกี้ยวที่ต้นคอแต่ก็ยังไม่ได้บอกอยู่ว่าเป็นลายผ้าประเภทอะไรถัดมาอีกก็คือพ.ศ. 2410เนี่ยทำให้เห็นเรื่องของลายผ้าชัดเจนมากขึ้นจากบันทึกของในหลวงรัชกาลที่9เสด็จประพาสที่จังหวัดระยองกับที่บ้านเพก็เป็นจุดเริ่มต้นที่บอกว่าเจ้าเมืองระยองเนี่ยไปต้อนรับพร้อมด้วยขุนนางต่างๆเอาข้าวสารของสดรวมถึงผ้าพื้นตาสมุกไปทูลเกล้าถวายอันนี้เป็นบันทึกแรกที่ทำเห็นคำกล่าวของลายผ้าในพื้นถิ่นของจังหวัดระยองถัดจากนั้นเนี่ยเรือพระที่นั่งก็แล่นมาที่บ้านเพพระองค์ทรงลงเรือพระที่นั่งลงเรือเล็กมาขึ้นฝั่งที่บ้านเพขุนนางท่านหนึ่งเนี่ยก็เอากระบังหาสีขาวสีแดงมาให้พระองค์บอก

ว่าเราชอบใจมากเราพระราชทานผ้าตากมุกผ้าตาสมุกในคำเดิมเนี่ยเป็นของกำนันเขาผืนหนึ่งก็ถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งหลังจากที่ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายแต่บริบทของที่บ้านเพเนี่ยเป็นการพระราชทานลายผ้าณที่บ้านเพก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่มีการกล่าวถึงลายผ้าของที่จังหวัดระยองก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าสืบค้นเรื่อยมาว่าผ้าตัวนี้ยังหลงเหลือหลักฐานหรือว่า ความเชื่อมโยงยังไงบ้างในปัจจุบันแต่ว่าก็ยังโชคดีว่าเจอบันทึกหนึ่งของชาวบ้านเพเองที่มีบันทึกสมัยยุคจอมพลป.พิบูลสงครามเกี่ยวกับเรื่องของการแต่งงานเป็นเรื่องของความประหยัดใครจะแต่งงานกรมการจังหวัดจะเป็นคนจัดงานแต่งงานให้คู่สาวบ่าวสาวของคนเพเนี่ยก็นั่งเกวียนจากเพเนี่ยไปแต่งงานกับเขาด้วยในบันทึกของเขาพิมพ์ด้วยพิมพ์ดีดก็บอกว่าตัวเขาเองเนี่ยใส่ผ้าไทยลายตาสมุกสีม่วงดอกมะเขือสดอ่อนๆไปแต่งงานที่กรมการจังหวัดก็ยิ่งทำให้เราเจอข้อมูลมากขึ้นเกี่ยวกับผ้าตาสมุกที่เป็นลายผ้าโบราณหลังจากนั้นก็เริ่มทำการศึกษาค้นคว้าเรื่อยมาจนเริ่มทำให้เห็นลายผ้าจากการที่เริ่มจัดหาซื้อกี่ทอผ้ามาทดลองทอผ้าแล้วก็ได้ผ้ามาเป็นลายผ้าตาสมุกหรือผ้าตากมุกที่ได้รับการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองในปัจจุบัน

เอกลักษณ์ของความเป็นผ้าตากหมุกเนี่ยจริงๆมันมาจากคำว่าตาสมุกนะครับผ้าตาสมุกนะครับ1คือมันเป็นผ้า2ที่มีลายตาเหมือนกับสมุกก็ต้องเท้าความกลับไปว่าแล้วสมุกเนี่ยคืออะไรนะครับสมุกเนี่ยถ้าเราเปิดพจนานุกรมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นพจนานุกรมสมัยรัชกาลที่3ก็ให้ความหมายบอกว่าสมุกเนี่ยหมายถึงพจนจักสารทรงสี่เหลี่ยมหรือว่าพจนานุกรมของไทยอังกฤษไทยเขมรอังกฤษเขมรก็ให้ความหมายบอกว่าสมุกเนี่ยหมายถึงตะกร้าหรือเครื่องจักสารแต่สมุกในภาษากลางของภาษาระยองเนี่ยก็หมายถึงพจนจักสารที่มีฝาครอบทรงเหมือนกระติกข้าวเหนียวนะลักษณะเหมือนกันเลยแต่ว่าคนระยองเนี่ยออกเสียงคำว่าสมุกในภาษาพื้นถิ่นของจังหวัดระยองอ่านออกเสียงว่ากระมุกนะกระมุกเนี่ยก็หมายถึงพจนจักสารอย่างเดียวกันอย่างกับกระติบหรือว่าสมุกในภาษากลางคนทางตาขันนะทางบ้านค่ายเนี่ยเขาบอกว่ามีเพลงพื้นบ้านบอกว่าเปิดหม้อไม่มีข้าวสุกมาเปิดสมุกไม่มีข้าวสารมานั่งจอนจ่อเอ่ยว่าขอทานคุณแม่ที่เลือนเอ่ยนี่เอ่ยสมุกที่มันใหญ่ขึ้นก็ใช้ใส่ข้าวสารสมุกที่มันเล็กลงเนี่ยบางพื้นที่ก็ใส่หมากใส่ภูแต่คนทางเกวียนแกงก็มีเพลงอยู่เพลงนึงกลางคืนเดือนมืดฉันจะไปลักควายกลางคืนเดือนง่ายฉันจะไปลักช้างถูกเขาจับได้เอาไปใส่ตารางเสียเงินไปตังกองเสียทองไปตังกระมุกบริบทของกระมุกในภาษาถิ่นระยองอีกบริบทนึงคือใช้ใส่เงินใส่ทองใส่ของมีค่าเพราะฉะนั้นจากสมุกที่เป็นเครื่องจักรสารสานด้วยใบตาลใบลานไม้ไผ่แล้วก็ว่าไปเนี่ยก็สื่อว่ามันก็เป็นภูมิปัญญาลักษณะหนึ่งแต่ด้วยภูมิปัญญาของงานผ้าเนี่ยก็จากใบตาลใบลานไม้ไผ่ก็กลับมาใช้เรื่องของการใช้เส้นใยในการนำมาถักทอก็ทำให้เกิดเป็นภูมิปัญญาผ้าที่มีลายตาหรือว่าลายผ้าเหมือนกับสมุกหรือว่ากระมุกก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ในเรื่องของการนำลวดลายแนวตั้งแนวนอนมาวางสลับกันก็ทำให้เกิดเป็นลายที่มีเอกลักษณ์ประจำของลายผ้าแบบประเภทนี้ครับศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยก็โดยหลักแล้วเนี่ยเรามีหน้าที่ในการที่จะรวบรวมองค์ความรู้และภูมิปัญญาในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มีแผนงานในการดำเนินการศูนย์เนี่ยทั้งหมด5ด้านก็คือการสืบสานการรักษาการต่อยอดการสร้างนวัตกรรมภูมิปัญญาแล้วก็การสร้างการรับรู้ในเรื่องของการสืบสานเนี่ยก็มองในเรื่องของการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเด็กเยาวชนรวมถึงประชาชนซึ่งก็มีสถานศึกษาอย่างเช่นโรงเรียนวัดในไร่ที่เป็นโรงเรียนต้นแบบที่เรานำเรื่องของงานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยไปให้ความรู้แล้วเขาก็สามารถนำภูมิปัญญาผ้าเนี่ยไปทำเป็นผลิตภัณฑ์อย่างเช่นผ้าพันคอลูกเสือซึ่งระดับประเทศเนี่ยมีผ้าพันคอลูกเสือประจำจังหวัดแค่ไม่กี่จังหวัดเท่านั้นเองซึ่งจังหวัดระยองโดยโรงเรียนวัดในไร่เนี่ยก็สามารถทำให้ผ้าตากหมุกเนี่ยกลายเป็นผ้าพันคอประจำจังหวัดระยองในระดับประเทศได้แล้วก็ในระดับของผู้ประกอบการเนี่ยประชาชนทั่วไปเนี่ยเราก็พยายามอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยสามารถผลิตผ้าได้ตอบสนองกับความต้องการในระดับของจังหวัดเนื่องจากว่าพอเป็นผ้าประจำจังหวัดเนี่ยความต้องการก็มากขึ้นตามลำดับจังหวัดระยองเองก็มีอำเภอทั้งหมด8อำเภอซึ่งปัจจุบันเนี่ยศูนย์ก็ไปถ่ายทอดความรู้ให้กับเรื่องของการถักทอผ้าลายตากระหมุกเนี่ยทั้งหมด4อำเภอประกอบไปด้วยกลุ่มทอผ้าย่อยของแต่ละอำเภออีกก็ทำให้เกิดการมีอาชีพการมีรายได้ในเรื่องของการสืบสานภูมิปัญญาในด้านของการรักษาเนี่ยเนื่องจากว่างานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยนอกจากบันทึกทางประวัติศาสตร์แล้วเนี่ยก็ยังมีวัดวารามต่างๆที่มีตู้พระธรรมคัมภีร์ซึ่งมีการห่อผ้าด้วยผ้าไม่ใช่เป็นผ้าทอผ้าที่เป็นผ้าพิมพ์ลายจากต่างประเทศในประเทศเนี่ยก็ทำให้เราเห็นว่างานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยยังกระจายไปตามแต่ละพื้นที่ซึ่งเราก็พยายามจะรักษาภูมิปัญญาผ้าโดยการที่ไปตามดูตู้พระธรรมคัมภีร์แล้วก็นำผ้าเก่าๆเนี่ยมารื้อฟื้นนอกจากลายตากหมุกก็อย่างเช่นมีลายราชวัตรเป็นต้นครับ

การทอผ้าแต่ละผืนต้องอาศัยทั้งความอดทนความชำนาญและความละเอียดในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลือกสีการเรียงเส้นได้ไปจนถึงการสร้างลวดลายบนกี่ทอผ้าที่นี่ไม่เพียงเป็นแหล่งอนุรักษ์ภูมิปัญญาแต่ยังเป็นพื้นที่สร้างรายได้ให้คนในชุมชนรวมถึงเปิดโอกาสให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และสืบสานงานหัตถกรรมพื้นบ้านต่อไป

ในเรื่องของการต่อยอดภูมิปัญญางานผ้าเนี่ยแล้วก็พยายามที่จะต่อยอดงานผ้าตะกมุกที่เป็นลักษณะของผ้าพื้นเนี่ยให้มีลวดลายมากขึ้นอย่างเช่นการตอบสนองนโยบายขององค์สิริวัณณวรีเรื่องของการใช้ผ้าไทยการใส่ผ้าไทยให้สนุกพระองค์ท่านเองก็มีการพระราชทานลายผ้าเองทุกปีเนี่ยทางศูนย์ก็ทำหน้าที่รับมอบลายผ้าแล้วก็นำผ้าเนี่ยมาพัฒนาประยุกต์ต่อยอดให้เหมาะสมกับสถานการณ์หรือว่าบริบทพื้นที่แต่ละพื้นที่ของจังหวัดระยองเรื่องของการสร้างนวัตกรรมทางภูมิปัญญาของการทอผ้าเนี่ยเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยในเรื่องของการทอผ้าในพื้นที่ของจังหวัดระยองอาจจะไม่ได้เด่นชัดเหมือนกับจังหวัดอื่นๆแต่ว่าเราอยากยกกระบวนการต่างๆเหล่านี้มาเพื่อที่จะให้เห็นว่ากระบวนการทอผ้าเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ได้อย่างเช่นเราก็ทำเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาทั้งหมด5ชุดอย่างเช่นประวัติศาสตร์วิจักรู้หลักเรื่องฝ้ายย้อมเส้นได้ให้เป็นสีจับกี่ถักทอส่งต่อภูมิปัญญาคือรู้ประวัติศาสตร์รู้รากเหง้าของว่าเป็นผ้าระยองรู้วิธีการทำเส้นใยจากฝ้ายจากไหมรู้วิธีการย้อมสีจากสีธรรมชาติสีเคมีรู้วิธีการถักทอให้เกิดเป็นลวดลายแล้วก็วิธีการแปรรูปผืนผ้าให้เป็นชิ้นงานเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆสุดท้ายก็คือการสร้างการรับรู้เนื่องจากว่างานผ้าเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักมากนักในพื้นที่จังหวัดระยองหรือว่าในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศก็ดีในประเทศก็ดีต่างประเทศก็ดีเนี่ยเราก็พยายามอยากให้งานภูมิปัญญาผ้าเนี่ยเป็นที่รู้จักมากขึ้นแล้วก็มีการออกบูธออกร้านไปตามส่วนงานราชการต่างๆที่ทำให้สามารถเข้าใจถึงคุณค่าและความสำคัญของผ้าตะกมุกมากขึ้นคืออย่างผ้าเนี่ยก็เป็นปัจจัย4ของมนุษย์อยู่แล้วแล้วก็การที่ผ้าจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้เนี่ยก็มองว่าจริงๆซอฟต์พาวเวอร์จริงๆมันเกิดจากการที่คนคนหนึ่งมารวมตัวกันแล้วสามารถทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นหรืองานนั้นเนี่ยสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้หรือสร้างพลังบางอย่างให้กับชุมชนอย่างงานผ้าเองเนี่ยเป็นงานที่ต้องใช้พละกำลังใช้แรงคนใช้แรงกายใช้แรงใจเพราะฉะนั้นกระบวนการต่างๆเหล่านี้แน่นอนว่ามันสร้างทั้งชิ้นงานแล้วก็สร้างความสมัครสมานสามัคคีสร้างการตระหนักรู้สร้างการสร้างคุณค่าของผลิตภัณฑ์ก็อย่างตัวผลิตภัณฑ์ผ้าเองเนี่ยนอกจากเราจะทำเป็นงานผ้าทอแล้วเนี่ยเราก็ยังมีลายผ้าพิมพ์ลายอย่างเช่นลายยองฮิซึ่งเป็นการต่อยอดลายผ้าตากระหมุกสู่การนำคำขวัญประจำจังหวัดระยองเนี่ยมาต่อยอดโดยมีตั้งแต่ผลไม้รสล้ำอุตสาหกรรมก้าวหน้าน้ำปลารสเด็ดกระเสม็ดสวยหรูสุนทรภู่กวีเอกหรือในลายผ้าเองก็ยังบอกเล่าถึงความเป็นหน่วยงานต่างๆภายในจังหวัดระยองอย่างเช่นเกษตรจังหวัดอุตสาหกรรมจังหวัดพัฒนาชุมชนจังหวัดวัฒนธรรมจังหวัดท่องเที่ยวจังหวัดผ้าประจำจังหวัดซึ่งการต่อยอดภูมิปัญญาผ้าฉะนั้นเนี่ยแล้วก็การทำให้ผ้าเป็นซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยทางศูนย์ออกแบบลายผ้าสั่งผลิตผ้าแต่ว่ากระบวนการผลิตทุกขั้นตอนการตัดเย็บก็โดยชุมชนถือว่าเป็นการทำผ้าในชุมชนเพื่อชุมชนจะได้มีอาชีพมีรายได้ก็ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งที่เรามีความภาคภูมิใจก็เนื่องจากว่าบ้านเพเนี่ยได้รับการประกาศให้เป็นมรดกจังหวัดระยองแห่งที่3ของจังหวัดระยองเมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาจากการที่พยายามจะผลักดันชุมชนเก่าตลาดบ้านเพเนี่ยที่เป็นสถานที่เก่าแก่มีต้นทุนทางประวัติศาสตร์อย่างตลาดร้อยปีเนี่ยก็พยายามอยากผลักดันให้ชุมชนนี้ได้รับการสนับสนุนในเรื่องของการมีวิถีชีวิตมีภูมิปัญญาที่เก่าแก่งานผ้าเองก็ถือว่าเป็นงานภูมิปัญญาที่เติบโตมาพร้อมกับประวัติศาสตร์ของชุมชนเราก็อยากจะทำให้ชุมชนนี้ยกระดับความเป็นชุมชนเก่าแก่ด้วยองค์ประกอบในหลายๆมิติไม่จะเป็นวิถีชีวิตประวัติศาสตร์ภูมิปัญญาอาหารพื้นถิ่นรวมถึงผ้าพื้นถิ่นก็เป็นปัจจัยหนึ่งในนั้นที่เราอยากจะยกระดับแล้วก็บูรณาการร่วมกับชุมชนครับ

ก็ความท้าทายของการทำผ้าในยุคปัจจุบันเนี่ยแน่นอนว่านอกจากวงการของข้าราชการที่มีการใส่ผ้าไทยเป็นปกติอันนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นโจทย์ที่ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ก็ความท้าทายในส่วนนั้นก็คือกระบวนการของการผลิตหรือการได้มาซึ่งผ้าเพราะว่าผ้าแต่ละผืนเนี่ยถ้าเป็นประเภทผ้าทอเนี่ยก็มีเทคนิควิธีการในการทอให้ได้มาซึ่งผ้าอันนี้ก็ต้องใช้พละกำลังใช้เวลากว่าจะได้ผ้าสักผืนหนึ่งแต่ก็ในความท้าทายเนี่ยก็ยังมีเรื่องของการประยุกต์ต่อยอดเรื่องของการใช้เทคนิคในการสร้างสรรค์ผ้าด้วยเทคนิคต่างๆอย่างการพิมพ์ลายเนี่ยก็ช่วยตอบสนองความต้องการในระดับปริมาณมากได้ไวได้ชัดเจนแต่ในระดับของการทอด้วยมือเนี่ยก็สะท้อนถึงการใช้วิถีชีวิตการใช้ภูมิปัญญาการใช้ศักยภาพของคนเยี่ยมชนก็ความท้าทายในส่วนนี้เองก็ถามว่าในศูนย์เองเนี่ยก็มีการพยายามปรับปรุงปรับรูปแบบของการจะต่อยอดแล้วก็การขับเคลื่อนศูนย์ขับเคลื่อนผ้าระยองเนี่ยอย่างที่บอกก็คือเรามีพยายามจะสร้างเครือข่ายในระดับของจังหวัดไม่ว่าจะเป็นระดับของอำเภอหรือว่าการสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการรายย่อยอย่างเช่นผู้ประกอบการที่ทำด้านการแปรรูปผลิตภัณฑ์การตัดเย็บการทอซึ่งต่างๆเหล่านี้ก็ทำให้เราเกิดเป็นกลุ่มผ้าที่มีค่อนข้างความเหนียวแน่นแล้วก็สามารถขับเคลื่อนผ่านพ้นทุกวิกฤตเกี่ยวกับงานผ้าของจังหวัดระยองไปได้ก็นั่นหมายว่าลายผ้าทักกระหมุกเนี่ยเป็นลายผ้าที่ได้รับการประกาศให้เป็นลายผ้าประจำจังหวัดระยองเพราะฉะนั้นทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเอกชนหรือราชการก็ดีสามารถนำไปพัฒนาประยุกต์ต่อยอดได้ซึ่งแต่ละผู้ประกอบการเองก็สามารถนำไปสร้างสรรค์ด้วยเป็นผืนผ้าเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆหรือแม้แต่ผู้ประกอบการอื่นๆที่สามารถนำลายผ้าเนี่ยไปประยุกต์เช่นงานวิ่งก็นำลายผ้าทักกระหมุกไปใส่ในเสื้อวิ่งหรือว่างานที่เป็นเกี่ยวกับสถานศึกษาการทำแบ็กดรอปการจัดกิจกรรมในระดับจังหวัดระดับโรงเรียนหรือระดับของชุมชนก็สามารถนำลายผ้าไปประยุกต์พัฒนาต่อยอดตามบริบทของแต่ละพื้นที่และชุมชนหรือว่าหน่วยงาน

0: ในมิติของการสร้างรายได้ให้กับชุมชนเนี่ยแน่นอนว่างานภูมิปัญญาเนี่ยถ้าเราสามารถสร้างคุณค่าแล้วก็นำไปสู่การสร้างมูลค่าได้เนี่ยแล้วก็ทำให้ชุมชนเขาจับต้องได้แน่นอนว่ามันก็จะเกิดการมีอาชีพเกิดการมีรายได้กระบวนการทอผ้าเนี่ยมันเกิดกระบวนการที่สามารถทำให้คนมีรายได้ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำก็คือกระบวนการทำเส้นใยถ้าทำเส้นใยได้ก็สามารถผลิตเส้นใยจำหน่ายเส้นใยได้เส้นใยมาถ้าย้อมได้กระบวนการย้อมเองก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถใช้พืชในชุมชนในท้องถิ่นใช้ใบใช้เปลือกในการที่นำมาต้มนำมาสกัดให้ได้เป็นน้ำสีแล้วก็นำไปย้อมเส้นใยที่ย้อมก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ย้อมหรือกระบวนการทอเองเนี่ยกระบวนการทอก็เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่สามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการหรือว่าผู้ทอได้ค่อนข้างชัดเจนเนื่องจากว่ามันมีกระบวนการคิดค่าทอเป็นหลาทอได้มากได้น้อยก็คูณจำนวนหลาไปในส่วนนั้นเขาก็จะมีรายได้ในส่วนที่เขาทอหรือแม้แต่กระบวนการแปรรูปจะเป็นเสื้อผ้าเป็นกระเป๋าเป็นข้าวของเครื่องใช้ก็มีรายได้ย่อยไปตามกระบวนการที่เขาทำเพราะฉะนั้นองค์ประกอบของการทำผ้าเนี่ยมันก็ทำให้เกิดการมีอาชีพเกิดการจ้างงานเกิดการทำให้ชุมชนเข้ามีส่วนร่วมจากคำว่าคุณค่าก็กลายเป็นมูลค่าเกิดขึ้นได้ครับอย่างศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยก็เคยกระแสที่กางเกงช้างที่เคยกระแสเป็นฟีเวอร์มากระดับประเทศเนี่ยทางศูนย์ก็ออกแบบมาเป็นลายยองฮิเนี่ยก็เคยไปในนามของสถานทูตญี่ปุ่นที่เอาไปร่วมจัดแสดงแล้วก็โชว์ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดระยองที่สถานทูตญี่ปุ่นมาแล้วในส่วนระดับจังหวัดเนี่ยแล้วก็ถือว่ามีกลุ่มลูกค้าทั้งในจังหวัดและต่างจังหวัดที่ค่อนข้างให้ความสนใจเกี่ยวกับเรื่องของลายผ้าโบราณหรือแม้แต่ระดับต่างประเทศเนี่ยอย่างจังหวัดระยองเองเนี่ยเราก็อยู่ในพื้นที่เศรษฐกิจที่เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวหรือแม้แต่พื้นที่บ้านเพเองเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีผู้คนทั้งไทยทั้งต่างประเทศมาท่องเที่ยวอยู่บ่อยครั้งอย่างการทำศูนย์เนี่ยนอกจากว่าเราขายผ้าขายผลิตภัณฑ์ให้กับคนในชุมชนแล้วเนี่ยก็ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวที่สนใจเกี่ยวกับลายผ้าวิธีการทอรวมถึงการต่อยอดลายผ้าที่ค่อนข้างให้ความสนใจกับเรื่องของงานผ้าโบราณค่อนข้างเยอะพอสมควรก็โดยส่วนตัวคิดว่าการที่งานภูมิปัญญาเนี่ยจะสามารถคงอยู่เนี่ยเราก็มีความคาดหวังกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะสามารถนำเอาองค์ความรู้สามารถบูรณาการความรู้แต่ก่อนอื่นใดเนี่ยก็ต้องวิธีการส่งเสริมให้เขาได้มาสัมผัสวิธีการกระบวนการทำให้เขามีความตระหนักรักหวงแหนเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมภูมิปัญญาประวัติศาสตร์เฉพาะเรื่องของผ้าพื้นถิ่นเนี่ยมันก็เป็นภูมิปัญญาประเภทหนึ่งที่ต้องมีทักษะในการผลิตในการทำในการเรียนรู้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเด็กเยาวชนหรือว่าประชาชนเนี่ยสามารถเห็นคุณค่าและความสำคัญในส่วนนี้ได้แล้วเนี่ยก็สามารถมั่นใจได้ว่างานภูมิปัญญาผ้าพื้นถิ่นระยองเนี่ยยังสามารถขับเคลื่อนต่อไปได้แล้วก็ยังสามารถคงอยู่คู่กับจังหวัดระยองได้ต่อไปครับ
1: ศูนย์อนุรักษ์ผ้าพื้นถิ่นระยองจึงเป็นอีกหนึ่งสถานที่สำคัญที่ช่วยรักษามรดกทางวัฒนธรรมของชุมชนเอาไว้อยู่ทุกผืนผ้าไม่ใช่เพียงเครื่องแต่งกายแต่คือเรื่องราวแห่งวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความภาคภูมิใจของคนระยองหากมีโอกาสมาเยือนจังหวัดระยองอย่าลืมมาสัมผัสเสน่ห์ของผ้าพื้นถิ่นด้วยตัวคุณเองและวันนี้รายการของดีบ้านฉันต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ากกล่าวถึงมรดกทางวัฒนธรรมของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์และดนตรีไทยนี่คือรากเหง้าของความเป็นไทยค่ะตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษภายใต้ร่มพระบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานเพื่อปกป้องฟื้นฟูและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมนี้ให้คงอยู่ไม่เลือนหายไปกับกาลเวลาค่ะวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะนำคุณผู้ชมมาสัมผัสกับสายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณของพระพันปีหลวงที่แผ่ขยายมายังสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งเปรียบเสมือนเบ้าล้อมที่เปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามาฝึกฝนเรียนรู้และสวมหัวใจของความเป็นไทยค่ะ

ินแดนสุวรรณภูมิภูมิภาคที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานเต็มไปด้วยความรุ่งเรืองทางอารยธรรมศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลายณใจกลางภาคใต้ของไทยสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นเสมือนคลังสมองและสะพานเชื่อมโยงอดีตสู่ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางการวิจัยรวบรวมและเผยแพร่เรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมเพื่อให้ผู้คนได้ตระหนักรู้และภาคภูมิใจในรากเหง้าของตนเองภารกิจในการสืบสารรักษาและต่อยอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงคู่ผืนแผ่นดินไทยมาโดยตลอดพระองค์ทรงเล็งเห็นเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมไม่ใช่เพียงความงดงามทางสายตาแต่คือจิตวิญญาณของชาติที่หล่อหลอมให้คนในชาติมีความรักความสามัคคีและมีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันและวันนี้สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณนั้นได้มาบรรจบกับความตั้งใจของสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผ่านโครงการสอนศิลปะการแสดงสำหรับเยาวชนที่ได้มอบความรู้เปิดพื้นที่เล็กๆให้กับเด็กได้เรียนรู้ศาสตร์และศิลป์ชั้นสูงของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์ดนตรีไทยรวมถึงมโนรามรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมแห่งลุ่มน้ำภาคใต้เพื่อให้เยาวชนเหล่านี้เติบโตขึ้นเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญาที่พร้อมจะสืบสานลมหายใจแห่งวัฒนธรรมให้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงภายใต้ร่มพระบารมี

0: มหากรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ที่ชุบชีวิตโขนให้กลับมาซ้ำคือสุดยอดแห่งการบูรณาการศิลปะและภูมิปัญญาแขนงต่างๆไว้ด้วยกันอย่างสมบูรณ์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษไทยได้บรรจงสร้างสรรค์และสืบทอดอัตลักษณ์องค์ความรู้และภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านสายสัมพันธ์อันเหนียวแน่นระหว่างครูกับศิษย์จนกลายเป็นอัตลักษณ์อันทรงคุณค่าที่ประกาศให้ชาวโลกได้ประจักษ์ถึงความรุ่งเรืองทางอารยธรรมของประเทศไทยทุกท่ารำทุกจังหวะการก้าวจึงไม่ใช่เพียงแค่การสอนวิชาการแสดงแต่นี่คือการสืบสานพระราชปณิธานของพระพันปีหลวงเพื่อให้โขนศิลปะชั้นสูงของบรรพบุรุษไทยยังคงมีชีวิตชีวาสง่างามและเป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวไทย
1: ชายโยลงขาบนที่ด้วยไหมเ
2: ยี่ยมกินมากถึงไหนถึงมากมาออกกันนะ
3: ปัจจุบันนักศึกษาและก็เยาวชนจะมีความสนใจในการแสดงโขนมากเพราะว่าด้วยสื่อโซเชียลมีเดียที่เด็กได้ดูได้สัมผัสแล้วก็อีกอย่างกระแสของวัฒนธรรมไทยตอนนี้กำลังมาแรงแล้วก็โขนเองก็เป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยนะครับก็คือการแสดงโขนที่เห็นเป็นรูปธรรมอยู่ปัจจุบันที่เด็กให้ความสนใจและเข้าชมมากก็คือโขนของศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพนะครับของพระพันปีหลวงนะครับที่จัดแสดงเพิ่งผ่านไปมาเมื่อเดือนที่แล้วนะครับแล้วก็ปัจจุบันเยาวชนนะครับก็จะให้ความสนใจในการแสดงโขนเพราะว่าโขนมันจะมีลักษณะที่มีความเฉพาะเพราะว่าเป็นการแสดงหน้าศิลป์ชั้นสูงนะครับซึ่งแสดงเรื่องรามเกียรติ์อย่างเดียวนะครับนักแสดงก็จะค่อนข้างจะมีความสนใจในตัวละครในการแสดงเช่นตัวหนุมานทศกัณฐ์พระรามพระรักษ์ซึ่งจะอยู่ในรายวิชาภาษาไทยที่เด็กนักเรียนได้เรียนอยู่ในปัจจุบันนะครับแล้วก็พอมาได้รับบทบาทตัวแสดงที่เขารู้จักเขาก็จะรู้สึกว่ามีความภาคภูมิใจและน่าสนใจนะครับแล้วก็ประจบกับโขมเป็นการแสดงที่ค่อนข้างเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่นที่มีความเฉพาะของการแสดงนะครับคือการปฏิบัติท่ารำที่มีความเฉพาะด้านเช่นตัวพระก็จะมีท่ารำที่มีความสวยงามและก็สง่านะครับและส่วนตัวยักษ์ตัวลิงก็จะมีความเฉพาะเช่นตัวยักษ์ก็แสดงที่มีความขึงขังแข็งแรงส่วนตัวลิงก็มีความว่องคล่องแคล่วว่องไวแล้วก็โลดโผนนะครับตรงนี้แล้วก็ตัวนางก็จะมีความอ่อนช้อยสวยงามนะครับมันก็จะเป็นความกลมกลืนในการแสดงในปัจจุบันเด็กก็เลยให้ความสนใจที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมของศิลปะการแสดงโขนตรงนี้นะครับก่อนอื่นเวลาเด็กเข้ามาเรียนโขนในการเรียนนะครับเราก็จะคัดเลือกให้เขาแสดงเป็นตัวอะไรก็คือเราจะแยกประเภทตัวละครนะครับก็คือตัวละครพระนางยักษ์ลิงนะครับว่าเขาเหมาะสมกับตัวละครไหนเราก็เลยฝึกซ้อมการแสดงตัวละครนั้นๆไปนะครับเด็กที่มีความรูปร่างหน้าตาดีหุ่นดีก็จะเป็นตัวพระตัวนางแล้วก็เด็กที่มีความค่อนแคล่วหลุดโลดโผนนะครับมีทักษะในการตีลังกาเราก็จะให้เป็นตัวลิงส่วนตัวยักษ์ก็จะมีค่อนข้างรูปทั้งสูงใหญ่แข็งแรงกำยำเราก็จะเลือกให้เป็นตัวยักษ์ตรงนี้เราก็จะเลือกตามความเหมาะสมของร่างกายของตัวผู้เรียนเองนะครับตรงนี้โขนก็น่าจะเป็นการที่เป็นการอนุรักษ์ที่น่าจะยั่งยืนเพราะตอนนี้โขนได้จัดอยู่ในมรดกโลกหรือมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกที่ได้ประกาศไปนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็คนให้ความสนใจกับการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงชนิดนี้มากเพราะว่ามันเป็นอัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของไทยแล้วก็บวกกับมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงของไทยที่ได้รับการยกย่องครับ

กลักษณ์ของชาติเด็กๆที่กำลังฝึกฝนทำให้เขามีทักษะชีวิตที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นระเบียบวินัยความอดทนความสามัคคีและความคิดสร้างสรรค์ที่หล่อหลอมให้พวกเขามีสุนทรียภาพทางจิตใจสิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันลึกซึ้งของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงตระหนักเสมอว่าศิลปะวัฒนธรรมและดนตรีไทยคือเครื่องมืออันทรงคุณค่าในการกล่อมเกลาจิตใจของคนในชาติให้มีความอ่อนโยนมีความรักในสุนทรียะและภาคภูมิใจในความเป็นไทยการสนับสนุนศิลปะการแสดงและดนตรีไทยในโครงการของสถาบันสุวรรณภูมิจึงเป็นการลงทุนที่ทรงคุณค่าและคุ้มค่าที่สุดเพื่อเตรียมความพร้อมให้เยาวชนไทยก้าวออกไปโลดแล่นและเติบโตอย่างมั่นคงในโลกยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยโอกาสและความท้าทายสมดังพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งหวังให้มรดกของแผ่นดินยังคงมีชีวิตและสร้างคุณค่าให้แก่ลูกหลานไทย

น่ห์ของการเล่นดนตรีไทยก็คือนักดนตรีเนี่ยเราจะฟังกันนะครับเราจะฟังกันทั้งวงเลยแล้วก็การเล่นดนตรีไทยเนี่ยเอกลักษณ์ของดนตรีไทยเลยคือเราจะไม่ดูโน้ตผู้เล่นจะต้องมีความจดจำในทำนองเสียงที่เราเล่นและก็ต้องประสานกับเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกันเล่นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็มีความสนุกสนานในการที่จะเล่นไปด้วยกันอย่างนี้ครับดนตรีไทยเป็นกิจกรรมอันหนึ่งที่เยาวชนในปัจจุบันเราเท่าที่ประสบมาก็จะเห็นว่าเยาวชนมีความที่จะกระตือรือร้นในการเรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งวัฒนธรรมของไทยเนี่ยมันก็จะมีหลากหลายครับมีตั้งแต่นาฏศิลป์ดนตรีโขนแต่ว่ากิจกรรมดนตรีไทยเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนนะครับมีสมาธิในการเรียนนะครับแล้วก็มีความจดจำนะครับมีความจำที่แม่นนะครับซึ่งสามารถที่จะส่งผลไปสู่การเรียนการสอนในวิชาอื่นๆด้วยดนตรีไทยเราก็จะมีการฝึกตั้งแต่ง่ายไปหายากนะครับเนื่องจากตรงนี้ไม่ใช่คอร์สเรียนที่เป็นวิชาชีพโดยตรงนะครับเราก็จะฝึกให้เขา เล่นจากเพลงง่ายๆก่อนโดยเขาสามารถที่จะทำหรือว่าเล่นดนตรีได้ใน เพลงง่ายๆเขาก็จะมีกำลังใจที่จะพัฒนาไปเล่นสู่เพลงต่อๆไปนะครับในการเล่นเป็นเพลงเนี่ยเราก็จะมีการเอาเพลงที่คุ้นหูของเขาอย่างเช่นเพลงช้างนะซึ่งเดิมชื่อเพลงพม่าเขวอะไรเงี้ยเอามาถ่ายทอดให้เขาพอเขาเล่นได้เขาก็จะร้องเขาก็จะมีการเล่นไปด้วยร้องไปด้วยมันก็จะเกิดความสนุกสนานและก็เป็นการดึงดูดให้เยาวชนเห็นคุณค่าและก็สนุกไปกับดนตรีไทยของเราครับดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์และก็เป็นศิลปะประจำชาติชนิดหนึ่งนะครับที่บรรพบุรุษของเราได้มีการถ่ายทอดและก็มีการพัฒนาขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตรงนี้ก็เป็นวิชาที่คิดว่าจะทำให้เราเห็นคุณค่าของความเป็นไทยมากขึ้นนะครับก็เชิญชวนนะครับท่านผู้ปกครองหรือว่าท่านที่สนใจนะครับดนตรีไทยเข้ามาร่วมรับรู้นะครับเรียนรู้กิจกรรมดนตรีไทยกันเพื่อเป็นการอนุรักษ์และก็สืบสานวัฒนธรรมไทยของเราให้คงอยู่กับชาติไทยของเราต่อ

0: ลาอันอ่อนช้อยงดงามและเปี่ยมด้วยความหมายทุกจังหวะของการเคลื่อนไหวของมือเท้าและสายตาคือภาษาพูดที่ไร้เสียงนาฏศิลป์ไทยศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าที่สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้นำมาถ่ายทอดและบ่มเพาะให้กับเยาวชนการฝึกฝนนาฏศิลป์ไม่ได้เป็นเพียงการเรียนรู้กระบวนท่ารำแต่ทุกๆย่างก้าวสวดทรงที่ถูกขัดเกลาด้วยความวิจิตรคือการหล่อล้อมให้เด็กๆมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีความสง่างามซึมซับสุนทรียภาพแห่งความเป็นไทยไว้ในจิตวิญญาณความงดงามนี้คงไม่อาจสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันได้อย่างมั่นคงหากปราศจากพระมหากรุณาธิคุณที่ยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจพระองค์ทรงเชื่อมั่นเสมอว่าศิลปะการแสดงประจำชาติคือเครื่องสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองและอารยะของแผ่นดินและทรงเป็นแรงบันดาลใจสำคัญให้คนไทยทุกคนหันมาภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของตนเอง
1: นาฏศิลป์ก็คือบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์เป็นอัตลักษณ์ของวัฒนธรรมไทยอยู่แล้วซึ่งโดยพื้นฐานก็คือเด็กๆจะได้เรียนในรายวิชาดนตรีนาฏศิลป์ที่โรงเรียนอยู่แล้วค่ะกลายเป็นเขาก็จะซึมซับมาว่าเขาจะมีการปฏิบัติมีการรำมีการแสดงต่างๆซึ่งเด็กๆหลายคนก็ชื่นชอบนะคะในการรำการแสดงต่างๆแล้วก็นอกจากนั้นก็จะมีการฝึกเกี่ยวกับจารีตนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นมารยาทกิริยาหรือการวางตัวหรือลักษณะการเคลื่อนไหวร่างกายต่างๆซึ่งเขาสามารถต่อยอดไปเป็นประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็การแสดงอื่นๆได้อีกค่ะจุดเด่นของนาฏศิลป์ก็คือความอ่อนโยนค่ะความอ่อนช้อยแล้วก็ความเป็นเอกลักษณ์ที่ไม่สามารถลอกเลียนแบบได้นะคะแม้กระทั่งการบุคลิกภาพการเคลื่อนไหวกริยาต่างๆบ่งบอกความเป็นไทยบ่งบอกความเป็นตัวตนเพราะว่าเราจะมีการฝึกหัดท่าพื้นฐานที่เป็นแม่ท่าตั้งแต่กล้ามเนื้อมัดเล็กกล้ามเนื้อมัดใหญ่จนถึงจารีตประเพณีเข้าหาผู้ใหญ่หรือการเข้าสังคมต่างๆนะคะมันถูกบรรจุไว้อยู่ในหลักสูตรอยู่แล้วบางอย่างมันเป็นกุศโลบายที่เราไม่สามารถมานั่ง อธิบายได้เป็นทฤษฎีแต่ว่าเด็กๆจะเรียนแบบแล้วก็จะซึมซับในแบบของเราที่เราถ่ายทอดให้ค่ะปัจจุบันนี้เปิดกว้างมากเลยค่ะเราจะเห็นได้ว่าการแสดงต่างๆไม่ว่าจะเป็นแขนงใดๆก็ตามนะคะก็ทำให้เรามีพื้นฐานอาชีพหรือเราต่อยอดไปในอาชีพต่างๆเหมือนอย่างหวายเป็นครูสอนนาฏศิลป์แต่อีกพาร์ทนึงหวายก็สามารถไปแต่งหน้าทำผมหรือเป็นช่างก็ได้ค่ะหรือรับงานแสดงเป็นอีเวนต์เป็นพาร์ทไทม์อย่างเงี้ยค่ะก็ได้ซึ่งคิดว่าเด็กๆที่ถูกปลูกฝังมาอย่างนี้แล้วเขาก็จะซึมซับแล้วเขาก็จะพัฒนาฝีมือแล้วก็ไปต่อยอดในการประกอบอาชีพอื่นได้ค่ะมันเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัวอีกด้านหนึ่งด้วยค่ะสำหรับเยาวชนนะคะหรือผู้ที่สนใจนะคะก็จริงๆแล้วนาฏศิลป์ไทยเป็นศาสตร์และศิลป์แขนงหนึ่งนะคะที่บ่งบอกความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์แล้วก็ตัวตนของคนไทยได้อย่างดีเยี่ยมนะคะซึ่งไม่มีชาติใดในโลกที่จะทำได้เหมือนเรานะคะเป็นศาสตร์และศิลป์ที่บรรพบุรุษได้สืบทอดสืบต่อกันมาแล้วมีการพัฒนาไว้นะคะก็เป็นสิ่งที่มองว่าทุกคนน่าจะเป็นแรงในการสนับสนุนอนุรักษ์นะคะแล้วก็ส่งเสริมต่อยอดไปให้ลูกหลานหรือชนรุ่นหลังได้มามีส่วนร่วมนะคะในการอนุรักษ์แล้วก็สืบสานวัฒนธรรมไทยได้ค่ะต่อไปค่ะ
0: มโนราหรือโนราศิลปะการแสดงพื้นบ้านของภาคใต้ที่ได้รับการประกาศให้เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติจากยูเนสโกณสถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ได้สืบสานและถ่ายทอดภูมิปัญญาอันล้ำค่าของชาวใต้ให้คงอยู่คู่แผ่นดินความภาคภูมิใจในศิลปะการแสดงพื้นถิ่นนี้ได้ถูกพัฒนาและเติบโตอย่างมั่นคงจากพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระองค์ทรงให้ความสำคัญกับการอุปถัมภ์ศิลปะวัฒนธรรมทุกภูมิภาคของไทยทรงสนับสนุนให้ท้องถิ่น เกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ของตนเองและทรงเป็นพลังสำคัญที่ทำให้มรดกพื้นบ้านอย่างมโนราได้รับการมองเห็นคุณค่าในระดับสากลเด็กๆ เหล่านี้คือตัวแทนของเลือดเนื้อเชื้อไขที่กำลังลุกขึ้นมาสวมบทบาทเป็นผู้สืบทอดมรดกแผ่นดินทุกท่วงท่าทุกการร่ายรำและเสียงขับบทกลอนจึงเป็นการประกาศให้โลกรู้ว่ามโนราแห่งแดนใต้จะยังคงโลดแล่นงดงามและมีชีวิตชีวาสืบไปชั่วลูกหลาน

0: การฝึกโนราเนี่ยแต่ละที่แต่ละครูเนี่ยก็จะมีความต่างกันนะครับแต่ในส่วนของที่ทางโครงการจะตั้งสถาบันสุวรรณภูมินะครับก็จะเริ่มต้นด้วยการปูพื้นฐานของเด็กๆก่อนนะครับโดยการปูพื้นฐานท่ารำพื้นฐานนะครับแล้วก็เริ่มจากการรำท่าครูซึ่งเป็นท่าพื้นฐานนะครับประจำครูแต่ละสายแต่ละสายนะครับเมื่อเราฝึกกระบวนท่าที่มันเป็นพื้นฐานเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็จะเอาไปต่อยอดเป็นท่าต่อไปเขาเรียกว่าการลำผสมท่าหรือการลำเพลงครูนะก็คือการเอาท่าลำ12ท่าเนี่ยที่เราฝึกเบื้องต้นไว้นะครับเอามาผสมเข้าด้วยกันเอานี้ขึ้นก่อนนี้ขึ้นหลังนะครับให้เขาฝึกประสบการณ์ทักษะในการคัดสรรท่าลำทั้ง12ท่าเนี่ยขึ้นด้วยตัวเองเป็นการฝึกทักษะเรื่องของการจินตนาการหรือการสร้างสรรค์ของเขาไปในตัวด้วยครับในส่วนของคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นการต่อยอดที่เร็วขึ้นนะครับหรือสามารถพลิกแพลงในการคิดท่าสดๆระหว่างบนเวทีได้นั่นคือความได้เปรียบของคนที่มีทักษะอยู่แล้วนะครับ อีกอย่างหนึ่งก็คือในการฝึกกระบวนการลำที่มันยากขึ้นซึ่งโนราเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่การลำอย่างเดียวแต่มันเป็นผสมผสานเรื่องของการร้องนะครับการตีบทตีท่านะครับซึ่งโนราจะยากตรงที่ว่าหนึ่งต้องลำเองแล้วก็ร้องเองด้วยให้ตรงกับคำที่เขาร้องไปเพราะนั้นเนี่ยในการฝึกนะครับของคนที่มีทักษะการลำแล้วเนี่ยก็จะฝึกขั้นที่มันยากกว่านี้ครับในการก้าวไปในจุดความสำเร็จนะครับก็มันขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเขานะครับเช่นทักษะเขาถึงขั้นไหนแล้วถ้าเขาทักษะถึงขั้นที่สามารถเผยแพร่นะครับในระดับหนึ่งนะครับก็จะพัฒนานะครับในระดับนานาชาติได้นะครับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ธรรมนิตก็จะสามารถนำไปเผยแพร่นั้นที่ต่างประเทศนะครับไปต่างประเทศเอาวัฒนธรรมของภาคใต้นะครับไปเวิร์กช็อปนะครับให้กลุ่มของชาวต่างชาติได้เรียนรู้นะครับได้ทราบถึงกลิ่นอายของความเป็นภาคใต้นะครับซึ่งชาวต่างชาติเองก็ให้ความนิยมแล้วก็มีเรียกว่าต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของไทยเราปัจจุบันนี้มีหลายกลุ่มนะครับที่ต้องการที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมนะครับซึ่งโนราก็สามารถทำได้นะครับโดยที่เอาบางส่วนให้เข้าไปเรียนรู้นะครับฝึกทักษะแบบง่ายๆก่อนครับ
1: สถาบันสุวรรณภูมิมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติทั้งโขนนาฏศิลป์ดนตรีไทยและมโนราไม่ได้เป็นเพียงแค่อดีตที่ถูกเก็บไว้ในตำราแต่ยังคงเฉิดฉายผ่านหัวใจของเด็กๆเยาวชนไทยในวันนี้ความงดงามที่กำลังเบ่งบานคงไม่อาจเกิดขึ้นได้หากปราศจากความร่มเย็นแห่งพระมหากรุณาธิคุณตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษใต้ร่มพระบารมีอันเปี่ยมด้วยความรักและพระเมตตาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระองค์ทรงเปรียบเสมือนร่มโพร่มไทรที่ทรงอุทิศพระวรกายทรงงานและจุดประกายไฟแห่งความรักในแผ่นดินให้ลุกโชนอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกหมู่เหล่าพระราชปณิธานในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยไม่ว่าจะเป็นพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่หรือการฟื้นคืนชีวิตให้ศิลปะการแสดงของชาติได้แผ่ขยายความอบอุ่นลงมาปกคลุมแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้วรวมถึงผืนแผ่นดินภาคใต้แห่งนี้เพื่อให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้สืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านให้ตราตรึงและงดงามอยู่บนผืนแผ่นดินไทยตราบนานเท่านาน

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจสืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมกับดิฉันเนติมามาหมั่นค่ะ
1: ค่ะดิฉันสุพรรษามาหมั่นค่ะขณะนี้นะคะคุณผู้ชมกำลังรับชมรายการสดค่ะผ่านกล่องทีวีดิจิทัลกฎหมายเลข11และทาง Facebook Live NBT ภาคกลางค่ะ
0: ค่ะน้องแพทอย่างที่บอกเลยค่ะว่าช่วงนี้น้องมันเป็นประเด็นที่อยู่ในช่วงภาวะน้ำท่วมน้ำขึ้นน้ำลงแน่นอนว่าประเด็นแรกที่เราจะมาพูดถึงในวันนี้ค่ะก็คือเรื่องราวของน้ำที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะล่าสุดเลยค่ะเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนค่ะหลากหลายพื้นที่นะคะที่ยังมีการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมอยู่โดยเน้นย้ำนะคะการดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบางค่ะที่จำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างใกล้ชิดต้องบอกว่ากลุ่มนี้ค่ะผู้สูงอายุโดยมากมักจะไม่ค่อยยอมออกจากบ้าน
1: รักบ้านห่วงบ้าน
0: ห่วงบ้านก็จะยอมอยู่จนพอน้ำขึ้นสูงมากจากการที่ได้คุยโดยตรงกับกู้ภัยเองนะคะน้องแพ้เขาบอกว่าพอเริ่มมืดจะเริ่มกลัวแล้วก็ประสานออกมาให้ผู้กู้ภัยเข้าไปรับทีเนี้ยกู้ภัยเขาก็จะแบบมันมืดเน
1: า
0: ะ
1: มันก็ลำบาก
0: มันเข้าไปลำบากเขาก็อยากจะบอกว่าออกมาเถอะออกมาอยู่ที่ศูนย์พักพิงง่ายต่อการดูแลซึ่งนายกรัฐมนตรีเองนะคะก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์ค่ะก็เพื่อติดตามการดูแลรักษาผู้ป่วยพร้อมเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานตลอดช่วงสถานการณ์นะคะรวมถึงได้พบปะประชาชนเนี่ยที่พักอยู่ภายในศูนย์พักพิงแล้วก็มอบถุงยางชีพเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นไปด้วยสำหรับสถานการณ์ในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะขณะนี้ก็ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยเนี่ยครบทั้ง7อำเภอเลยรวม65ตำบล691หมู่บ้านและ37ชุมชนค่ะมีประชาชนได้รับผลกระทบมากกว่า 55,000 ครัวเรือนเลยค่ะน้องแพททางจังหวัดเองก็ได้รีบจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะไว้ทั้งหมด111แห่งรองรับประชาชนมากกว่า 12,000 คนค่ะพร้อมจัดโรงครัวพระราชทานเนี่ยเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ประชาชนรวมทั้งส่งชุดปฏิบัติการลงพื้นที่นำอาหารน้ำดื่มยาและสิ่งของจำเป็นเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือในจุดที่ประชาชนยังเดินทางออกจากพื้นที่ได้ยากด้วยขณะเดียวกันนะคะก็มีการติดตามดูแลผู้ป่วยที่ต้องได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็ประชาชนที่ช่วยเหลือตัวเองได้ลำบากเพื่อให้สามารถเข้าถึงการรักษาพยาบาลแล้วก็ความช่วยเหลือเนี่ยได้อย่างรวดเร็วค่ะนายกรัฐมนตรีนะคะก็กำชับทุกภาคหน่วยเลยให้ดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดและประสานการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางค่ะต้องไม่ให้มีผู้ตกหล่นจากระบบพร้อมทั้งเตรียมทั้งอาหารน้ำดื่มที่พักการรักษาพยาบาลและสิ่งของจำเป็นให้เพียงพอเป้าหมายสำคัญเลยในช่วงนี้ค่ะคือให้ประชาชนทุกกลุ่มได้รับการดูแลอย่างทั่วถึงปลอดภัยและสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้ตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัยจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายและประชาชนสามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ตามปกติค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ชมอย่างที่เมื่อกี้พี่นิ่มบอกว่าอะไรนะจังหวัดปราจีนบุรี
0: ค่ะ
1: คนสูงอายุห่วงบ้านเนาะไม่ออกจากบ้านอันนี้ขอเสริมเมื่อวานเห็นในโซเชียลจังหวัดปราจีนบุรีนี่ล่ะคุณผู้ชมเส้นทางที่น้ำเป็นทางน้ำไหลผ่านเนาะแน่นอนน้ำเชี่ยว
0: น้ำเชี่ยว
1: ฝืนขับรถผ่าไปแน่นอนแหละสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรน้ำพัดไปจ้ะ
0: สูญเสียถึงชีวิตเลยนะ
1: ใช่มันอันตรายก็คืออันนี้เขาตะโกนบอกนะอย่าไปให้ถอยรถกลับดื้อไม่ฟัง
0: เอาชีวิตไป
1: ใช่อันนี้ก็อีกอันหนึ่งเหมือนกันเน
0: า
1: ะที่ดื้อ
0: ทำไมกล้าพูดบ้านเราท่วมประจำ
1: ใช่
0: ปีนี้จะบอกว่าท่วมสูงมากถึงจะไม่ได้อยู่บ้านแล้วแต่เราก็โตมากับบ้านที่ชั้นเดียวเราท่วมประจำ
1: ใช่
0: พ่อแม่พาออกจากบ้านก่อนตลอดท
1: ิ้
0: งเอาชีวิตก่อน
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเรามองนะตอนนี้มันไม่อันตรายแต่ว่าแน่นอนแหละน้ำมันมักจะมาตอนกลางคืนค่ะทีนี้หลังจากน้ำลดมากันที่จังหวัดจันทบุรีค่ะคุณผู้ชมแน่นอนแหละหลัง

0: น้ำลดสวนผลไม้นะคะเสียหายกว่า 20,000 ไร่ค่ะเร่งสำรวจเยียวยาชาวสวนหลังน้ำลดที่จังหวัดจันทบุรีนะคะแม้สถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายลงแล้วค่ะณตอนนี้แต่ว่าสิ่งที่ตามมาก็คือความเสียหายของสวนผลไม้ค่ะโดยเฉพาะสวนทุเรียนซึ่งหลายพื้นที่เลยนะคะถูกน้ำท่วมขังนานหลายวันค่ะจนต้นทุเรียนเริ่มมีอาการใบเหี่ยวหงิกงอเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลและร่วงหล่นคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ตอนนี้อันนี้คือภาพจริงนะคะไม่ใช่ภาพเสียนะพี่นิ่มอันนี้คือเนี่ยเหมือนยืนต้นตายเนาะถ้าเป็นภาษาเขาใช่ไหมคะชาวสวนหลายรายค่ะยังต้องลุ้นด้วยนะคะว่าต้นทุเรียนจะสามารถฟื้นตัวและแตกใบอ่อนได้หรือไม่เพราะหากต้นไม่ฟื้นนะคะก็จำเป็นต้องตัดทิ้งค่ะและหาต้นใหม่มาปลูกทดแทนซึ่งหมายถึงแน่นอนต้นทุนและระยะเวลาอีกหลายปีเลยค่ะกว่าจะกลับมาให้ผลผลิตได้เหมือนเดิมทางด้านนายสุพจน์นิ่มเพลานะคะเจ้าของสวนทุเรียนหมู่หนึ่งตำบลสามพี่น้องอำเภอแก่งหางแมวได้เล่าว่าน้ำเริ่มเข้าท่วมสวนค่ะตั้งแต่วันที่25กันยายนและท่วมขังอยู่นานประมาณ6วันค่ะโดยจุดต่ำสุดของสวนนะคะมีน้ำสูงประมาณ 4-5 เมตรค่ะเมื่อเห็นสภาพต้นทุเรียนได้รับความเสียหายก็รู้สึกหมดแรงและเป็นกังวลอย่างมากเพราะสวนแห่งนี้เป็นทั้งอาชีพและรายได้หลักของครอบครัวค่ะทางด้านนางสาวจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดจันทบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ค่ะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายและให้กำลังใจเกษตรกรโดยข้อมูลเบื้องต้นนะคะพบว่ามีเกษตรกรได้รับผลกระทบมากกว่า 4,000 รายค่ะและพื้นที่สวนผลไม้ได้รับความเสียหายกว่า 20,000 ไร่นะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบรายละเอียดเพื่อรวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องค่ะสำหรับการฟื้นฟูสวนหลังน้ำลดนะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้แนะนำค่ะให้เกษตรกรเร่งระบายน้ำออกจากแปลงค่ะตัดแต่งกิ่งที่เสียหายฟื้นฟูระบบรากและสภาพดินรวมไปถึงเฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่าและปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายในอนาคตค่ะนอกจากนี้นะคะสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรียังประสานสถานีพัฒนาที่ดินขอรับการสนับสนุนปูนโดโลไมค่ะเพื่อนำไปช่วยฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรรวมไปถึงประสานธกส.ค่ะและสหกรณ์ในพื้นที่ก็เพื่อเป็นการหาแนวทางช่วยเหลือด้านการเงินและการเยียวยาแก่เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบค่ะช่วงเวลานี้นะคะจึงเป็นช่วงสำคัญเลยค่ะที่ชาวสวนต้องเร่งฟื้นฟูต้นไม้ค่ะและเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดขณะที่ภาครัฐเองนะคะอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายค่ะเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือให้เกษตรกรสามารถกลับมาประกอบอาชีพและฟื้นตัวได้เร็วที่สุดค่ะ
1: ถือว่าสาหัสเลยนะคะต้นหนึ่งเนี่ยบางทีเป็นหมื่น
0: ใช้เวลาด้วย
1: นั่นคือเงินรายปีของชาวสวนถ้าพังทั้งสวนนั่นหมายถึงปีนั้นติดลบแล้วหลายคนมองว่าชาวสวนเป็นอาชีพที่รวยแต่อย่าลืมว่าเงินเขากินเป็นรายปี
0: เขามีระยะทาง
1: ถ้าสวนไหนที่พังไปเลยทั้งสวนก็คือปีนั้นเขาจบเลยนะ
0: ใช่ค่ะคุณผู้ชมดูง่ายๆนะคะคุณผู้ชมได้ทานทุเรียนแค่เฉพาะช่วงสงกรานต์เอาง่ายๆฤดูร้อนนั่นแหละค่ะระยะนั้นนะคะเขาคือใช้เงินปลูกก็คือมันเสียหายหลายบาทเลยค่ะ
1: ใช่ค่ะใช่ไปที่เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับที่ดินหลังน้ำท่วมเหมือนเดิมค่ะก็หลังน้ำลดนะคะหลายพื้นที่ในจังหวัดจันทบุรีแน่นอนว่ายังต้องเร่งฟื้นฟูค่ะโดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขังนะคะทั้งปัญหาดินเสื่อมสภาพน้ำเน่าเสียแล้วก็มีกลิ่นเหม็นค่ะล่าสุดเลยสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีค่ะนำโดยนางจันจิราเจริญทวีชัยนะคะผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีพร้อมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านวังตะโหนดและเจ้าหน้าที่ได้พากันลงพื้นที่ตำบลวังตะโหนดอำเภอนายายอามค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและเร่งฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดหนึ่งในมาตรการสำคัญเลยคือการแจกจ่ายปูนโดโลไมให้เกษตรกรนำไปปรับสภาพดินค่ะโดยสถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีเนี่ยได้ปรับแผนนำงบประมาณเหลือจ่ายประจำปี2569มาใช้สนับสนุนปูนโดโลไมตามความจำเป็นเร่งด่วนซึ่งทางเกษตรกรก็สามารถทยอยเข้ารับได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมานะคะแล้วก็ยาวเป็นต้นไปเลยขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังนำสารเร่งซูเปอร์พอดอ6ลงฉีดพ่นในพื้นที่ที่มีน้ำเน่าเสียและกลิ่นเหม็นด้วยโดยเฉพาะแปลงไม้ผลและคอกสัตว์เพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมให้ดีขึ้นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักนะคะก็เป็นฟาร์มไก่ซึ่งมีรายงานว่าไก่เสียหายประมาณ 30,000 ตัวก็คือตายนะคะเจ้าหน้าที่จึงเร่งเข้าไปช่วยลดปัญหากลิ่นและน้ำเน่าเสียในพื้นที่สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ก็ครอบคลุมองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะโหนดแปลงเกษตรของหมอดินอาสาประจำหมู่บ้านรวมถึงพื้นที่หมู่1หมู่3หมู่4หมู่9และหมู่10ตำบลวังตะโหนดอำเภอนายายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะ สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรีเองก็ยังเดินหน้าสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงต่อเนื่องด้วยพร้อมให้การสนับสนุนเกษตรกรที่ประสบปัญหาน้ำเน่าเสียและต้องการสารบำบัดน้ำเสียพ.ด. 6เพื่อช่วยให้พื้นที่การเกษตรกลับมาฟื้นตัวโดยเร็วด้วยค่ะ
0: อันนี้ก็แนะนำให้ชาวเกษตรนะคะไปติดต่อได้ค่ะเพื่อที่ว่าพื้นที่ของเราจะได้ฟื้นตัวกลับมาเร็วๆแล้วก็จะได้ทำมาหากินกันต่อไปนั่นเองค่ะมากันทางด้านอบจ.จันทบุรีค่ะติดตั้งเครื่องสูบ8ตัวเร่งระบายน้ำเน่าเสียตำบลขโมงค่ะถึงแม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรีนะคะจะเริ่มคลี่คลายลงแล้วค่ะแต่ว่าในบางพื้นที่ปัญหายังไม่จบเท่านั้นค่ะโดยเฉพาะที่หมู่2ตำบลขโมงอำเภอท่าใหม่ค่ะยังมีน้ำท่วมขังอยู่เป็นเวลานานและแน่นอนค่ะเริ่มเกิดปัญหาน้ำเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็นค่ะกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนในชุมชนค่ะทางด้านองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีนะคะจึงเร่งส่งเจ้าหน้าที่และเครื่องสูบน้ำเข้าพื้นที่ค่ะเพื่อเป็นการช่วยแก้ปัญหาให้กับชาวบ้านโดยเร็วที่สุดครั้งนี้นะคะมีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด8เครื่องด้วยกันค่ะพร้อมเร่งเดินเครื่องสูบระบายน้ำที่ท่วมขังออกจากพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องค่ะเพราะหากว่ายิ่งปล่อยน้ำนะคะให้ขังอยู่นานปัญหาที่ตามมาเลยก็คือไม่ใช่เพียงเรื่องการเดินทางหรือการใช้พื้นที่เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงกลิ่นจากน้ำเน่าเสียค่ะและสภาพแวดล้อมที่จะส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันของประชาชนด้วยภารกิจหลักนะคะจึงต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดค่ะเพื่อเป็นการช่วยลดระดับน้ำลดปัญหากลิ่นเหม็นและเปิดทางให้สามารถเข้าไปทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ได้สะดวกมากขึ้นหลังน้ำลดค่ะสำหรับชาวบ้านในตำบลขโมงนะคะแม่น้ำท่วมครั้งนี้จะเริ่มผ่านช่วงหนักมาแล้วแต่ช่วงฟื้นฟูก็ยังเป็นอีกช่วงที่สำคัญค่ะเพราะหลายครัวเรือนเลยยังต้องจัดการทั้งน้ำขังความสกปรกและสภาพแวดล้อมรอบบ้านค่ะขณะนี้นะคะอบจ.จันทบุรียังคงเร่งสูบระบายน้ำและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและช่วยให้ชุมชนกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้โดยเร็วที่สุดค่ะ
1: คือปัญหาน้ำเน่าเสียมันไม่ใช่แค่ความเหม็นเนาะเชื้อโรคมันคือความหมักหมมหลังจากนั้นเชื้อโรคสารพัดเลยจะมา
0: เกิดเรื่อย
1: ใช่ทางการต้องรีบจัดการตรงนี้ให้ชาวบ้านค่ะไปเรื่องน้ำต่อค่ะไปที่ระยองค่ะก็มาอัปเดตสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดระยองกันนะคะล่าสุดเช้าวันนี้เลยค่ะภาพรวมถือว่าดีขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่ค่ะน้ำลดแล้วก็สถานการณ์เนี่ยกลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วค่ะจากพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมด18จุดนะคะตอนนี้เหลือเพียง3พื้นที่ที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายก็คือตำบลตะพงอำเภอเมืองระยองและตำบลบ้านนาค่ะกับตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกรงส่วนพื้นที่อื่นๆส่วนใหญ่สถานการณ์ก็คลี่คลายแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันทีละจุดเลยค่ะที่ตำบลตะพงก่อนหน้านี้ก็จะมีน้ำท่วมประมาณ30เซนติเมตรตอนนี้ก็ลดลงเหลือประมาณ10เซนติเมตรค่ะยังมีประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบราว50ครัวเรือนส่วนตำบลบ้านนาอำเภอแกรงนะคะน้ำเคยสูงประมาณ80เซนติเมตรสูงมากตอนนี้ลดลงเหลือประมาณ30เซนติเมตรค่ะมีประชาชนเนี่ยได้รับผลกระทบราว60ครัวเรือนขณะที่ตำบลทุ่งควายกินน้ำลดลงค่อนข้างมากจากประมาณ80เซนติเมตรเนี่ยเหลือประมาณ10เซนติเมตรแต่ยังมีประชาชนนะคะได้รับผลกระทบประมาณ300ครัวเรือนจุดนี้ถือว่าเยอะมากส่วนข่าวดีคือพื้นที่เทศบาลนครระยองทับมาบ้านแรงเชิงเนินนาตาขวัญสำนักทองกระเฉดรวมถึงพื้นที่อำเภอบ้านค่ายแล้วก็เขาชะเมาค่ะสถานการณ์คลี่คลายแล้วเป็นส่วนใหญ่ด้านศูนย์พักพิงก็ได้ทยอยปิดตัวลงแล้วนะคะหลังประชาชนจำนวนมากเนี่ยสามารถเดินทางกลับบ้านได้แล้วโดยอำเภอเขาชะเมาเนี่ยปิดศูนย์พักพิงแล้วทั้งหมดค่ะขณะที่อำเภอเมืองระยองอำเภอแกรงและอำเภอบ้านค่ายยังมีบางศูนย์เปิดรองรับประชาชนที่ยังกลับบ้านไม่ได้เจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังไม่ว่าจะเป็นเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเรือและยานพาหนะต่างๆนะคะลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนพร้อมเร่งระบายน้ำในจุดที่ยังมีน้ำท่วมขังค่ะและจากรายงานล่าสุดเนาะยังไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยครั้งนี้ค่ะภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดระยองจึงถือว่าดีขึ้นอย่างชัดเจนแต่ยังต้องติดตาม3พื้นที่ที่มีน้ำท่วมคงเหลือโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำในอำเภอเมืองระยองและอำเภอกระแรงจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติทั้งหมดค่ะ
0: อันนี้ก็เป็นน้ำท่วมนะคะเริ่มลดแน่นอนเมื่อกี้เราคุยกันว่าน้ำท่วมเนาะเกิดบ้านเรือนเสียหายส่วนทุเรียน แน่นอนส่งผลกระทบไปต่อพืชผักด้วยนะคะนี่ค่ะทางด้านระยองดันผักสดพุ่งค่ะมะเขือ10กิโลกรัมแตะ500บาทค่ะสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดระยองนะคะนอกจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนในหลายพื้นที่แล้วนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ค่ะเริ่มส่งผลกระทบมาถึงราคาผักสดในตลาดด้วยจากการสำรวจที่ตลาดสดสตาร์อำเภอเมืองระยองนะคะพบว่าผักสดหลายชนิดเลยค่ะมีราคาปรับตัวสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดบางชนิดนะคะราคาเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวเลยค่ะเนื่องจากพื้นที่เพาะปลูกได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนั่นเองค่ะทำให้ผลผลิตเสียหายและมีปริมาณผักเข้าสู่ตลาดลดลงค่ะตัวอย่างที่เห็นชัดเลยนะคะก็คือมะเขือค่ะจากเดิมขายกันถุงละประมาณ250บาทนี่ค่ะหน้าจอตอนนี้เลยน้ำหนัก10กิโลกรัมนะคะตอนนี้ราคาขยับขึ้นมาอยู่ที่500บาทบวกมา250บาทเลยค่ะส่วนผักชีจากเดิมราคาประมาณกิโลกรัมละ70บาทตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัมละ160บาทแล้วค่ะบวกมา90เลยนะคะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดก็บอกนะคะว่าสาเหตุไม่ได้มาจากผลผลิตลดลงเพียงอย่างเดียวค่ะแต่ต้นทุนในการรับซื้อและค่าขนส่งก็เพิ่มขึ้นตามไปด้วยเพราะช่วงนี้นะคะต้องสั่งซื้อผักจากนอกพื้นที่เข้ามาทดแทนผลผลิตในจังหวัดระยองค่ะที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมแน่นอนล่ะค่ะเมื่อเขารับผักมาในราคาที่สูงขึ้นร้านค้าก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ค่ะที่จะต้องปรับราคาขายตามต้นทุนแต่หลายร้านนะคะยังพยายามประคองราคาไว้ไม่ให้สูงจนเกินไปค่ะเพราะเขาเข้าใจว่าผู้บริโภคเองก็ได้รับผลกระทบจากค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นเช่นกันสถานการณ์นี้นะคะจึงเป็นอีกหนึ่งผลกระทบจากน้ำท่วมค่ะที่ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในพื้นที่น้ำท่วมเท่านั้นแต่ยังส่งต่อมาถึงตลาดและกระเป๋าเงินของประชาชนค่ะโดยเฉพาะอาหารสดที่ต้องซื้อหาในชีวิตประจำวันกันนะคะสำหรับช่วงนี้ใครออกไปจับจ่ายซื้อผักอาจจะต้องเจอกับราคาที่สูงกว่าปกติค่ะโดยเฉพาะผักบางชนิดที่ผลผลิตในพื้นที่ได้รับความเสียหายและต้องรอดูว่าสถานการณ์น้ำและผลผลิตทางการเกษตรจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติได้เมื่อใดค่ะ
1: ล่าสุดเลยเมื่อวานเลยดีกว่าไปซื้อตลาดเนี่ยในเมืองอะเนาะกวางตุ้งปกติเราจะหยิบกรัมละ10บาทเมื่อวานพอหยิบปุ๊บแม่ค้าบอกเลยว่าขาประจำกันโลละ100นะตอนนี้3กรัม80เมื่อวานได้กวางตุ้ง3กรัมหัวชัยเท้าหัวแค่เนี้ยหัวหนึ่งบรอกโคลีหัวเท่านี้170เป็นช่วงที่ซื้อผักแพงมากนี่ยังไม่เข้าสู่เทศกาลกินเจวันที่9
0: หรือช่วงนี้จะต้องงดกินผักก่อน
1: ต้องกินแต่หมูไก่โอ้อาจจะต้องเป็นอย่างนั้นค่ะอ่ะช่วงต่อไปค่ะช่วงคลิปข่าวกรมประชาสัมพันธ์วันนี้3ประเด็นเด็ดจะมีอะไรบ้างไปรับชมเลยค่ะ
2: กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนภัยฉบับที่8นะครับเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณไทยตอนบนมีผลกระทบตั้งแต่วันนี้ถึง7ตุลาคมครับข่าวชิงเข้าใจง่ายได้ประโยชน์กดติดตามไปด้วยครับโดยกรมอุตุบอกว่าช่วง 2-3 วันนี้นะครับไทยตอนบนจะมีอากาศแปรปรวนฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยภาคอีสานเนี่ยฝนเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ว่าภาคอื่นๆยังต้องระวังครับมาเช็คพื้นที่เสี่ยงกันนะครับวันนี้5ตุลาคมฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรและสุโขทัยครับส่วนพื้นที่ฝนตกหนักมีหลายจังหวัดเลยอย่างภาคเหนือนะครับมีจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์ภาคอีสานมีจังหวัดเลยหนองบัวลำพูขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และสุรินทร์ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามภาคตอนออกนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองภาคใต้เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์นครศรีธรรมราชภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลครับและก็ต้องเตือนต่อไปจนถึงวันที่6ตุลาคมนะครับฝนยังตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่ส่วนวันที่7ตุลาคมจะขยับไปตกหนักตามแนวด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและบางจังหวัดของภาคตะวันออกกับภาคใต้ครับช่วงนี้ก่อนออกจากบ้านก็เช็คสภาพอากาศกันให้ดีนะครับระวังน้ำท่วมฉับพลันและลมกระโชกแรงด้วยนะครับหลายพื้นที่บอกว่าฟ้าครึ้มแต่เช้าเลยจังหวัดของท่านวันนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยครับ
3: น้ำท่วมสวนนาเสียหายอย่ารอนะคะเช็ค3ขั้นตอนรับเงินช่วยเหลือเกษตรกรน้ำท่วมรอบนี้นะคะใครที่เป็นเกษตรกรแล้วนาข้าวสวนผลไม้พืชผักหรือพืชที่เพาะปลูกได้รับความเสียหายมาสรุปให้ฟังง่ายๆค่ะว่าจะขอรับเงินช่วยเหลือจากรัฐต้องทำยังไงบ้างอย่างแรกเลยนะคะเช็คทะเบียนเกษตรกรก่อนเลยค่ะว่าต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรให้เป็นปัจจุบันก่อนเกิดภัยนะคะและพื้นที่ของเราต้องอยู่ในเขตที่มีการประกาศให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยด้วยค่ะขั้นตอนที่2นะคะหลังเกิดความเสียหายให้ไปยื่นแบบกส.01ที่สำนักงานเกษตรอำเภอโดยผู้ใหญ่บ้านกำนันนายกอบต.หรือนายกเทศมนตรีในพื้นที่จะต้องช่วยตรวจสอบและรับรองความเสียหายก่อนจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบมีการประชาคมและประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบค่ะหากได้รับอนุมัติแล้วนะคะธกส.จะโอนเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรงค่ะในเรื่องของอัตราช่วยเหลือล่าสุดนะคะข้าว 2,240 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผัก 3,180 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงนะคะ 6,800 บาทต่อไร่ค่ะโดยช่วยเหลือรวมกันไม่เกิน30ไร่ต่อครัวเรือนค่ะส่วนใครที่มีสวนทุเรียนสวนผลไม้หรือนาข้าวโดนน้ำท่วมนะคะอย่าคิดว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะรู้เองค่ะรีบแจ้งความเสียหายกับผู้นำชุมชนหรือสำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่และติดตามรายชื่อให้ครบทุกขั้นตอนค่ะ
4: น้ำท่วมจนเดินทางไปโรงพยาบาลลำบากแต่รู้ไหมครับว่าร้านยาใกล้บ้านอาจเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับที่ช่วยดูแลสุขภาพได้อย่างร้านยา DD Health Store ที่จังหวัดระยองครับซึ่งเข้ามาช่วยดูแลประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมถึง16หมู่บ้านทั้งคัดกรองอาการจ่ายยาตามสิทธิ์บัตรทองและประสานส่งต่อผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วนครับซึ่งที่ร้านนี้นะครับก็เปิดบริการตั้งแต่7โมงเช้าจนถึง5ทุ่มทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงเภสัชกรได้สะดวกยิ่งขึ้นในช่วงการเดินทางที่มีข้อจำกัดแบบนี้นะครับอาการที่พบมากมีทั้งไข้ไอเจ็บคอปวดกล้ามเนื้อผื่นคันและน้ำกัดเท้าโดยเภสัชกรครับก็จะซักประวัติประเมินอาการพร้อมกับติดตามผลหลังรับบริการด้วยครับแต่ยังมีอีกหนึ่งปัญหาที่ต้องจับตาครับเพราะว่าโควต้าบริการเพียง31รายซึ่งไม่เพียงพอกับความต้องการในช่วงน้ำท่วมครับจึงอยู่ระหว่างการประสานขอเพิ่มโควต้าจากสปสช.ส่วนผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงก็จะประสานโรงพยาบาลและหน่วยกู้ชีพเพื่อส่งต่อทันทีครับเมื่อโรงพยาบาลเดินทางไปยากร้านยาใกล้บ้านจะช่วยแบ่งเบาภาระได้แค่ไหนนี่คืออีกหนึ่งเรื่องที่ต้องติดตามกันนะครับ

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยังแอนนวลมีตติ้งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้น

0: ปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรายการ NBT รวมใจค่ะมีการส่งข้าวกล่องนวัตกรรมค่ะได้ยินชื่อหรือยังคะ
2: ได้ยินแล้วค่ะ
1: ข้าวกล่องนวัตกรรม 3,000 กล่องช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของงานวิจัยไทยนะคะที่ถูกนำมาใช้ช่วยประชาชนได้จริงค่ะในช่วงเกิดภัยพิบัติเมื่อมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือว่ามอ.นะคะได้ร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมส่งมอบข้าวกล่องนวัตกรรมอาหารยังชีพGrab Agro จำนวน 3,000 กล่องค่ะให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนและบุคลากรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมค่ะโดยข้าวกล่องชุดนี้นะคะถูกออกแบบมาเพื่อใช้ในพื้นที่ประสบภัยโดยเฉพาะค่ะจุดเด่นของเขาเลยก็คือสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนค่ะ1ปีครึ่งนะคะโดยไม่ต้องแช่ตู้เย็นค่ะผ่านกระบวนการผลิตที่ทำให้อาหารเนี่ยปลอดเชื้อค่ะบรรจุในถาดแยกส่วนข้าวและกับข้าวค่ะและสามารถเปิดรับประทานได้ทันทีจึงช่วยลดข้อจำกัดในพื้นที่ที่ไฟฟ้าดับค่ะไม่มีตู้เย็นหรือไม่สามารถประกอบอาหารได้ตามปกติค่ะทางด้านศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก็ได้ระบุนะคะว่าการนำข้าวกล่องนวัตกรรมไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในครั้งนี้สะท้อนให้เห็นค่ะว่างานวิจัยและองค์ความรู้จากนักวิจัยไทยไม่ได้อยู่เพียงในห้องทดลองเท่านั้นค่ะแต่สามารถนำมาต่อยอดและใช้แก้ปัญหาให้ประชาชนได้จริงโดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินสำหรับข้าวกล่อง Grab Ago นะคะเป็นผลงานที่ต่อยอดจากงานวิจัยด้านอาหารค่ะของคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งมีการสะสมองค์ความรู้เรื่องอาหารค่ะสำหรับผู้ประสบภัยมาตั้งแต่ปี2554ก่อนที่จะนำมาพัฒนาและผลิตในเชิงพาณิชย์โดยมีบริษัท PSU Agro Foods จำกัดค่ะเมนูที่ผลิตมีทั้งหมด7รายการค่ะคุณผู้ชมตามหน้าจอตอนนี้นะคะที่เขาได้แบ่งระหว่างข้าวกับข้าวไว้ชัดเจนนะคะก็คือข้าวไก่กระเทียมค่ะข้าวเขียวหวานไก่และข้าวกะเพราไก่นะคะข้าวมัสมั่นไก่ข้าวพะแนงไก่ข้าวแกงส้มปลาทูค่ะข้าวผัดเผ็ดปลาดุกโดยผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรองมาตรฐานนะคะจากอย.ด้วยค่ะและมาตรฐานฮาลาลเรียบร้อยแล้วการส่งมอบครั้งนี้นะคะยังมีนักศึกษาและจิตอาสาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรร่วมกันแพ็คถุงยังชีพค่ะเพื่อเตรียมนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่กาญจนบุรีราชบุรีและสุพรรณบุรีโดยนอกจากข้าวกล่องพร้อมรับประทานแล้วนะคะยังมีการรวบรวมน้ำดื่มอาหารกระป๋องยารักษาโรคและของใช้จำเป็นเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นค่ะนี่ถือเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะคะที่แสดงให้เห็นค่ะว่างานวิจัยและนวัตกรรมสามารถถูกนำมาใช้ได้มากกว่าการสร้างองค์ความรู้ค่ะแต่ว่ายังสามารถกลายเป็นเครื่องมือช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตค่ะและช่วยให้การส่งต่ออาหารไปยังพื้นที่ประสบภัยนั้นทำได้รวดเร็วและสะดวกมากขึ้น
2: ต้องบอกว่าดีเลยค่ะด้วยความที่บ้านเมืองเราเนาะมักจะเจออุทกภัยอะไรอย่างนี้บ่อยถ้าเราได้อาหารอย่างเงี้ยเข้ามาช่วยแล้วอยู่ได้นานพี่ว่ามันช่วยอะไรได้เยอะเลย
1: ใช่
2: เพราะหลายคนอย่างที่บอกว่าไม่อยากออกจากบ้านแล้วบางทีโดนตัดน้ำตัดไฟอย่างนี้พร้อมทานได้เลยก็ช่วยได้เยอะเลยอ่ะยังอยู่กันอยู่เรื่องที่น้ำท่วมแต่ต่อไปจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านแอปทางรัฐค่ะผู้ประสบภัยนะคะที่ต้องการยื่นขอรับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีค่ะตอนนี้สามารถดำเนินการผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐได้เลยค่ะโดยมีทั้งหมด6ขั้นตอนไม่ยุ่งยากแล้วก็สามารถติดตามสถานะคำร้องเนี่ยได้ด้วยตัวเองตามหน้าจอเลยนะคะเริ่มจากขั้นตอนแรกค่ะเข้าใช้งานระบบยื่นขอรับเงินเยียวยาผู้ประสบภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐก่อนขั้นตอนที่2นะคะก็เลือกคำร้องที่ระบบเปิดรับลงทะเบียนจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่3ค่ะกรอกข้อมูลในคำร้องเนี่ยให้ครบถ้วนถูกต้องแล้วก็ตรงตามความเป็นจริงเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนที่4ก็ให้ตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดอีกครั้งโดยเฉพาะข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการรับเงินค่ะก่อนกดยืนยันส่งคำร้อง

0: ขั้นตอนที่5เมื่อส่งคำร้องสำเร็จนะคะระบบก็จะแสดงหมายเลขคำร้องขอให้เก็บหมายเลขนี้ไว้เพราะจะใช้สำหรับติดตามความคืบหน้าของการพิจารณาและขั้นตอนสุดท้ายนะคะเราสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ที่เมนูคำร้องของฉันผ่านระบบได้ตลอดกระบวนการเลยอีกเรื่องเลยที่สำคัญนะคะผู้ยื่นคำร้องเนี่ยควรตรวจสอบบัญชีพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยโดยตรงค่ะต้องเป็นบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนย้ำนะคะผูกกับเลขบัตรประชาชนไม่ใช่เบอร์มือถือเพื่อใช้รับเงินเยียวยาเข้าบัญชีธนาคารโดยตรงค่ะส่วนเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็ระบุว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่กรอกเข้าสู่ระบบจะได้รับการเข้ารหัสและปกป้องตามมาตรฐานความปลอดภัยรวมถึงดำเนินการตามหลักการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือ PDPA ข้อมูลจะถูกนำไปใช้เพื่อดำเนินการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยตามพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพ.ศ. 2550ค่ะและจะไม่เปิดเผยข้อมูลต่อบุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมเว้นแต่กฎหมายกำหนดดังนั้นค่ะใครที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในเกณฑ์ขอรับความช่วยเหลือเนี่ยก่อนส่งคำร้องอย่าลืมตรวจสอบข้อมูลให้ครบและถูกต้องรวมถึงเช็คย้ำเลยค่ะพร้อมเพย์ต้องผูกกับเลขบัตรประชาชนให้พร้อมเพื่อให้ขั้นตอนการพิจารณาเนี่ยรับเงินเยียวยาเป็นไปอย่างเรียบร้อยวันนี้ก็มีอัปเดตล่าสุดนายกสั่งว่าผู้เสียหายรอบแรกเนี่ยที่ยื่นไปแล้วถ้าผ่านเนาะจะต้องเรียบร้อยภายในวันที่9นี้ก็คืออย่างบ้านก็ยื่นไปแล้วเพราะว่าประตูบวมมีพื้นเสียมันก็จะมีกฎเกณฑ์อยู่จริงๆของอารันน่ะเนาะเรายื่นอ่ะช่วงแรกที่เปิดอยู่ในแอปทางรัฐอ่
1: ะ
0: มันระบุจริงสระแก้วกับเป็นอำเภอเมืองสระแก้วเพิ่งระบุอำเภออารันประเทศเนี่ยลงไปเมื่อวันที่3เราก็ต้องเข้าไปแก้ไขหรือได้คือต้องมันเข้าแอปทางรัฐตลอดเขาจะตีกลับมาให้เราแก้ไขตรงนั้นตรงนี้ทะเบียนบ้านอะไรซึ่งจะมีทั้งกรณีทั้งเจ้าบ้านแล้วก็ผู้เช่าเองก็ได้เช่นกันนะคะก็คือเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งโอเคแต่ของเราก็คือผู้เช่าเขาออกไปแล้วทีนี้เราก็ต้องซ่อมแซมเราก็ยื่นในฐานะนี้ก็จะเป็นท่วมอยู่ใน7วันแล้วก็มีข้าวของเสียหายแต่ถ้ากรณีท่วมแบบล้อมรอบเหมือนของบอลลูนน้องที่ฝ่ายคือท่วมล้อมรอบแต่บ้านอยู่เกาะกลางไม่มีอะไรเสียหายอันนี้จะได้อยู่ประมาณ 5,000 บาท
1: ก็คือมาทำงานไม่ได้
0: ประมาณนั้นใช่ค่ะแต่ในแอปทางรัฐก็คือกรอกเข้าไปแล้วต้องหมั่นดูเข้าไปเช็คดูเขาจะเรียลไทม์ตลอดเลยอันนี้ตอนนี้ก็กำลังรอติดตามว่าจะอัปเดตไปสู่อีกขั้นตอนยังไงเดี๋ยวก็จะมาเล่าสู่กันฟังค่ะ
1: ฝากคุณผู้ชมไว้ด้วยนะคะว่าเข้าไปอัปเดตเรื่อยๆก็คืออย่างน้อยมันก็ช่วยเยียวยาได้ประมาณหนึ่งค่ะจากที่เราเสียหายนั่นเองมาทางด้านกทมบ้างค่ะ5กระทรวงจับมือกทมค่ะส่งทีมช่างซ่อมบ้านหลังน้ำลดฟรีถึงที่ค่ะหลังน้ำลดนะคะหลายครอบครัวค่ะยังต้องเจอกับปัญหาตามมาทั้งบ้านเรือนที่เสียหายนะคะระบบไฟฟ้าประปาเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมไปถึงรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ถูกน้ำท่วมค่ะซึ่งพังอย่างนะคะต้องใช้ช่างเฉพาะทางและมีค่าใช้จ่ายไม่น้อยเลยค่ะ
0: ค่ะ
1: ล่าสุดค่ะ5กระทรวงร่วมกับกรุงเทพมหานครเปิดระบบทาฟี่ฟองดูซ่อมสร้างสู้น้ำท่วมเพื่อเชื่อมประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะเข้ากับทีมช่างค่ะและหน่วยงานที่พร้อมเข้าไปช่วยฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยประชาชนนะคะสามารถแจ้งปัญหาได้ง่ายๆค่ะและติดตามสถานะการช่วยเหลือได้จนจบงานความร่วมมือครั้งนี้นะคะมีทั้งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมซึ่งมี Nextech สวทช.และเครือข่ายมหาวิทยาลัยช่วยสนับสนุนระบบกระทรวงกลาโหมนะคะส่งกำลังพลและช่างทหารค่ะกระทรวงแรงงานระดมทีมช่างนะคะกระทรวงพม.ดูแลกลุ่มเปราะบางทางด้านกระทรวงศึกษาธิการส่งครูและนักศึกษาอาชีวศึกษารวมไปถึงกรุงเทพมหานครที่ช่วยบริหารจัดการพื้นที่ค่ะบริการทั้งหมดไม่มีค่าใช้จ่ายครอบคลุมทั้งการซ่อมแซมบ้านระบบไฟฟ้าและประปาตรวจเช็คและซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมรถยนต์และรถจักรยานยนต์รวมไปถึงช่วยทำความสะอาดและฟื้นฟูพื้นที่ส่วนกลางหลังน้ำลดด้วยค่ะหากเป็นสิ่งของหรืออุปกรณ์ชิ้นเล็กสามารถนำไปใช้บริการที่ศูนย์ซ่อมได้ส่วนอุปกรณ์ขนาดใหญ่นะคะหรืองานระบบที่ขนย้ายลำบากจะมีโมบายยูนิตค่ะและทีมช่างลงพื้นที่ให้บริการถึงบ้านขณะนี้นะคะเปิดจุดบริการนำร่องแล้วใน7จังหวัดค่ะได้แก่กรุงเทพมหานครปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมและกาญจนบุรีค่ะสำหรับประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือให้แอดไลน์นะคะแอดทัฟฟี่ฟองดูค่ะ

0: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางช่วยประชาชนหลังน้ำลดค่ะที่ไม่ได้จบแค่การช่วย
1: นี้โดยเฉพาะต้องบอกว่าโลกไปไกลก็ถือว่าดีค่ะเป็นแอปพลิเคชันดีๆต่อไปก็ยังอยู่เรื่องน้ำท่วมเหมือนเดิมล่าสุดก็เป็นเรื่องของน้ำท่วมป้ายทะเบียนหายเราก็เห็นตามโลกออนไลน์มีโพสต์กันเต็มเลยป้ายทะเบียนใครหล่นตรงนั้นตรงนี้เนาะสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะที่เจอปัญหาป้ายทะเบียนรถหายนะคะหรือป้ายภาษีชำรุดตอนนี้กรมการขนส่งทางบกค่ะมีมาตรการช่วยลดขั้นตอนให้แล้วค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการให้หน่วยงานในสังกัดค่ะเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยเฉพาะผู้ใช้รถที่ขับผ่านพื้นที่น้ำท่วมแล้วป้ายทะเบียนสูญหายค่ะหรือเครื่องหมายแสดงการเสียภาษีประจำปีสูญหายและชำรุดข่าวดีก็คือสามารถขอทำป้ายทะเบียนรถใหม่ได้เลยโดยไม่ต้องนำเล่มทะเบียนรถฉบับจริงมาแสดงค่ะโดยสามารถยื่นเรื่องได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30พฤศจิกายน2569นี้นะคะถ้าจะขอป้ายทะเบียนใหม่ใช้สำเนาทะเบียนรถถ้ามีนะคะแต่ถ้าไม่มีสำเนาเนี่ยก็ใช้บัตรประชาชนตัวจริงของเจ้าของรถได้หากไม่ได้ไปดำเนินการเองก็ต้องมีหนังสือมอบอำนาจค่าป้ายทะเบียนแผ่นละ100บาทแล้วก็ค่าคำขอ5บาทค่ะแต่ถ้าเร่มทะเบียนรถหายด้วยกรณีรถเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของบุคคลธรรมดาก็คือเป็นของเราอย่างเงี้ยเนา
0: ะ
1: ต้องไปขอคัดเล่มทะเบียนใหม่ที่สำนักงานขนส่งที่รับผิดชอบรถคันนั้นเท่านั้นค่ะค่าธรรมเนียม55บาทส่วนรถที่ยังติดไฟแนนซ์ผู้ครอบครองจะยังขอคัดเล่มทะเบียนใหม่เองไม่ได้แต่สามารถขอใบรับรองรายการจดทะเบียนรถเนี่ยแทนได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศโดยใช้บัตรประชาชนตัวจริงหรือหนังสือมอบอำนาจค่าธรรมเนียมรถยนต์75บาทและรถจักรยานยนต์35บาทย้ำอีกครั้งนะคะมาตรการผ่อนปรนที่ให้ใช้สำเนาเล่มทะเบียนรถแทนฉบับจริงนี้นะคะใช้ได้ถึง30พฤศจิกายน2569นี้เท่านั้นค่ะใครได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็ป้ายทะเบียนหายหรือชำรุดก็สามารถไปติดต่อสำนักงานขนส่งใกล้บ้านได้เลยค่ะ
0: ค่ะไปติดต่อได้เลยนะคะถึงเดือนหน้าค่ะ30พฤศจิกายนค่ะมากันที่ช่วง3นาทีกับอัยการแผ่นดินค่ะวันนี้เสนอตอนจริงหรือไม่รถที่วิ่งทางเอกถูกเสมอเชิญรับชมค่ะ

ริงหรือไม่เมื่อเกิดอุบัติเหตุรถเฉี่ยวชนกันรถทางเอกถูกเสมอในการขับขี่รถยนต์ผู้ขับขี่ต้องขับขี่รถตามเครื่องหมายจราจรหรือสัญญาณจราจรที่มีกำหนดไว้บนทางในกรณีการขับขี่รถที่มีสัญญาณไฟจราจรสีเหลืองอัมพันผู้ขับขี่ต้องเตรียมหยุดและให้หยุดหลังเส้นให้หยุดกรณีไฟสัญญาณจราจรสีแดงผู้ขับขี่รถจะต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดกรณีเกิดสัญญาณไฟเขียวผู้ขับขี่รถต้องขับรถผ่านไปหรือในกรณีที่เจอสัญญาณไฟแดงกระพริบในทางร่วมทางแยกผู้ขับขี่รถต้องหยุดรถหลังเส้นให้หยุดและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงค่อยขับขี่รถผ่านไปดังกล่าวด้วยความระมัดระวังในกรณีที่เจอสัญญาณไฟเหลืองอัมพันกระพริบผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถหรือลดความเร็วของรถลงและเห็นว่าปลอดภัยจึงขับรถผ่านไปในกรณีที่ไปสู่ทางร่วมทางแยกแล้วปรากฏว่าไม่มีสัญญาณจราจรดังกล่าวผู้ขับขี่รถจะต้องชะลอความเร็วของรถลงและเมื่อเห็นว่าปลอดภัยจึงให้ขับขี่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นไปได้ทางร่วมทางแยกนะครับเมื่อไม่มีสัญญาณไฟจราจรให้รถที่ขับขี่มาตรวจสอบดูว่าข้างหน้านั้นที่เป็นทางร่วมทางแยกมีรถคันอื่นอยู่ในทางร่วมทางแยกก่อนรถของเราหรือเปล่าหากมีและเข้าถึงทางร่วมทางแยกก่อนให้รถที่ผ่านทางร่วมทางแยกนั้นก่อนผ่านไปแต่ในกรณีที่มาถึงทางร่วมทางแยกพร้อมกันและรถดังกล่าวนั้นเป็นทางเอกด้วยกันทั้งคู่ให้รถที่อยู่ทางซ้ายผ่านทางร่วมทางแยกไปก่อนแต่ในกรณีที่ทางร่วมทางแยกนั้นมีทางเอกกับตัดกับทางโทจะต้องให้รถทางเอกผ่านไปก่อนรถทางเอกคืออะไรรถทางเอกคือทางที่มีป้ายกำหนดไว้เป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีป้ายให้ทางหรือป้ายบอกให้หยุดหรือมีเส้นทึบขวางอยู่ข้างหน้าบอกให้หยุดหรือให้ทางให้ถนนที่ขวางอยู่ข้างหน้านั้นคือทางเอกในกรณีที่ไม่มีป้ายบอกเลยว่าถนนเส้นไหนเป็นทางเอกแต่ปรากฏว่ามีถนนที่มีช่อง

จราจรไม่เท่ากันให้ถนนที่มีช่องจราจรมากกว่านั้นเป็นทางเอกหรือในกรณีที่มีการถนนมาบรรจบกับตรอกหรือซอยให้ถนนที่ขวางอยู่หน้าตรอกหรือซอยนั้นเป็นทางเอกแต่อย่างไรก็ตามในการขับขี่รถก็ไม่ใช่ว่าทางเอกจะถูกต้องเสมอไปตลอดในกรณีที่มีการขับรถผ่านทางร่วมทางแยกหากทางเอกขับรถมาด้วยความเร็วสูงหากทางเอกขับรถมาด้วยการฝ่าฝืนสัญญาณป้ายที่จำกัดความเร็วหรือป้ายที่กำหนดว่าเป็นเขตโรงเรียนหรือระวังคนข้ามถนนทางเอกก็มีส่วนที่จะกระทำโดยประมาทด้วยเมื่อรถทางเอกมีส่วนประมาทด้วยชนกับรถทางโทที่ประมาทเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นกรณีดังกล่าวอาจจะต่างฝ่ายต่างประมาทได้และเมื่อต่างฝ่ายต่างประมาทแล้วค่าสินไหมทดแทนที่จะชดใช้กันเพียงใดบางครั้งอาจจะเป็นพับหรือบางครั้งต้องไปพิจารณาว่าฝ่ายใดเป็นผู้ก่อให้เกิดความเสียหายนั้นยิ่งหย่อนกว่ากัน

0: Welcome to the top.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี2569ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: ค่ะกลับมาสู่ช่วงที่3ค่ะน้องแพทกับเรื่องใหญ่เลยกับการประชุม IMF World Bank 2026ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องระดับประเทศเลยนะคะไทยค่ะเตรียมความพร้อมเต็มที่รับการประชุมระดับโลก2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ค่ะที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะโดยย้ำชัดว่าทุกระบบต้องพร้อมแล้วก็ต้องมีแผนสำรองรองรับเหตุฉุกเฉินในทุกสถานการณ์ค่ะดร.เอกนิตินิติทัศน์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมหรือ CCOC ภายในศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก่อนเปิดการประชุมอย่างเป็นทางการศูนย์ CCOC นะคะจะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางตลอด24ชั่วโมงเชื่อมการทำงานของหลายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขตำรวจปภ.กรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยงานด้านไฟฟ้าประปาและระบบรถไฟฟ้านะคะเพื่อให้สามารถประสานงานและแก้ไขสถานการณ์เนี่ยได้ทันทีหากเกิดเหตุส่วนแผนรับมือฉุกเฉินนะคะก็เตรียมไว้ครอบคลุมหลายด้านตั้งแต่แผ่นดินไหวน้ำท่วมภัยคุกคามทางไซเบอร์ไปจนถึงสถานการณ์โรคระบาดที่สำคัญค่ะรองนายกรัฐมนตรีเนี่ยกำชับว่าไม่ใช่แค่มีแผนอยู่บนกระดาษแต่ต้องมีการทดสอบและซ้อมสถานการณ์จริงด้วยพร้อมกำหนดสายการบังคับบัญชาเนี่ยให้ชัดเจนค่ะว่าหากเกิดเหตุใครเป็นผู้สั่งการใครรับผิดชอบส่วนไหนเพื่อให้ทุกหน่วยเนี่ยสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบทั้งหมดนี้ก็เพื่อให้การประชุมระดับโลกครั้งสำคัญของไทยนะคะดำเนินไปอย่างราบรื่นปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วโลกต้องบอกว่าทุกอย่างต้องพร้อมนะน้องแพทเพราะเป็นงานระดับโลก
5: คนมาเยอะมาก
4: เป็นหน้าเป็นตาของประเทศไทยเลย
5: เป็นหน้าเป็นตาค่ะมากันทางด้านซอฟต์พาวเวอร์กันบ้างค่ะยาดมยาหม่องไทยนะคะจากของใกล้ตัวสู่ซอฟต์พาวเวอร์ในตลาดโลกค่ะคุณผู้ชมเคยไหมคะเวลาเวียนหัวคัดจมูกค่ะหรือรู้สึกไม่สดชื่นหลายคนก็จะหยิบยาดมนะคะขึ้นมาใช้ทันทีสำหรับคนไทยเราค่ะยาดมยาหม่องหรือยาทาสมุนไพรถือเป็นของใช้ใกล้ตัวเลยค่ะที่เราคุ้นเคยกันมานานนะคะแต่วันนี้ของธรรมดาเหล่านี้กำลังถูกพัฒนาให้กลายเป็นสินค้าที่ชาวต่างชาติสนใจค่ะและเริ่มเชื่อมโยงกับภาพจำของความเป็นไทยมากขึ้นอันนี้จะบอกว่ายาดมบ้านเรานี่ฮิตมากนะพี่นิ่มเวลาศิลปินเคป๊อปเขามานี่เขาเอากลับไปเป็นแพ็คนะคนไทยไปป้ายยาค่ะแล้วเขาก็ติดจากเราไปแล้ว
4: ตอนนี้มีกระปุกแบบเลย

0: เลย
1: ใช่โดยจุดเด่นนะคะไม่ได้อยู่แค่เรื่องสมุนไพรเท่านั้นค่ะแต่ยังอยู่ที่การพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยทั้งสูตรกลิ่นรูปแบบการใช้งานรวมไปถึงบรรจุภัณฑ์และการสร้างแบรนด์ค่ะหลายแบรนด์นะคะได้นำเรื่องราวและศิลปะวัฒนธรรมไทยมาผสมกับงานออกแบบเช่นลวดลายหรือตัวละครจากรามเกียรติ์ค่ะทำให้ยาดมไม่ได้เป็นเพียงของใช้แต่กลายเป็นของฝากหรือสินค้าไลฟ์สไตล์ที่มีเรื่องราวค่ะและทำให้คนต่างชาติจดจำความเป็นไทยได้ง่ายขึ้นแต่ถ้าจะไปไกลถึงตลาดโลกนะคะแน่นอนเลยค่ะมีแค่ความเป็นไทยอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอสิ่งสำคัญเลยก็คือเรื่องคุณภาพค่ะความปลอดภัยและมาตรฐานของผลิตภัณฑ์ด้วยโดยปัจจุบันนะคะมีผลิตภัณฑ์ยาดมสมุนไพรที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นะคะมีอยู่จริงค่ะสะท้อนให้เห็นว่าสินค้ากลุ่มนี้สามารถพัฒนาไปสู่ตลาดสุขภาพที่มีมาตรฐานได้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ตลาดของฝากเท่านั้นค่ะขณะเดียวกันเองภาครัฐนะคะก็มีมาตรการสนับสนุนการลงทุนในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสารสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติและผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อช่วยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและมาตรฐานสินค้าค่ะโดยกิจการที่เข้าเงื่อนไขของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI อาจได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีแตกต่างกันไปค่ะตามประเภทกิจการและเทคโนโลยีที่ใช้บางประเภทนะคะสามารถได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสูงสุด8ปีค่ะดังนั้นในวันนี้นะคะโอกาสของยาดมและสมุนไพรไทยจึงไม่ได้หยุดอยู่แค่การขายเป็นของฝากให้นักท่องเที่ยวเท่านั้นค่ะแต่ว่ายังสามารถต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมสุขภาพสินค้ามูลค่าสูงและตลาดต่างประเทศได้อีกมากจากของใช้ประจำบ้านสู่สินค้าไลฟ์สไตล์จากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์ที่แข่งขันในตลาดโลกค่ะและนี่ก็คืออีกตัวอย่างของซอฟต์พาวเวอร์นะคะที่เกิดจากการนำสิ่งใกล้ตัวของคนไทยค่ะมาพัฒนาให้มีคุณภาพมีมาตรฐานมีเรื่องราวจนกลายเป็นสินค้าที่คนทั่วโลกเนี่ยเห็นแล้วสามารถนึกถึงประเทศไทยได้ค่ะ
0: ต้องบอกว่ายาดมยาหม่องเนี่ยแต่ก่อนมองเป็นของคนแก่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะจะมาว่าฉันอ่อมแก่ไม่ได้พี่เองพกคนเดียว 2-3 อันแล้วถ้าไปที่กรุงเทพตามวัดใหญ่ๆวัดดังๆจะเห็นเลยว่าขายยกแพ็คชาวต่างชาติชอบมาก
1: จะบอกว่าบางคนเนี่ยเอามาห้อยกระเป๋านะคุณผู้ชมมีบางแบรนด์ค่ะทำเป็นสีพาสเทลน่ารักน่ารัก
0: ใช่ดมบางทีเป็น2รู4รูขยับกันเข้าไปให้ชื่นใจเลยต้องบอกเป็นเรื่องดีๆเป็นซอฟต์พาวเวอร์เด็ดเลยของไทยเราไปเรื่องที่ท่องเที่ยวกันต่อค่ะข่าวดีค่ะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยนะคะล่าสุดประเทศไทยขยับอันดับด้านการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวขึ้นมาถึง10อันดับด้วยกันค่ะจากรายงานดัชนีการพัฒนาการเดินทางและการท่องเที่ยวประจำปี2569ค่ะซึ่งจัดทำโดยสภาเศรษฐกิจโลกร่วมกับ Zurich Insurance Group นะคะก็พบว่าประเทศไทยเราเนี่ยขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่38ของโลกจากทั้งหมด110ประเทศแล้วก็เขตเศรษฐกิจเลยค่ะจากเดิมที่อยู่ในอันดับที่48ขณะที่คะแนนรวมของไทยนะคะเพิ่มขึ้นจาก 4.11 คะแนนเป็น 4.35 คะแนนค่ะหรือเพิ่มขึ้นประมาณ 5.6% ทำให้ไทยเนี่ยได้อยู่ในกลุ่ม1ใน6ประเทศที่มีการพัฒนาการของดัชนีการท่องเที่ยวรวดเร็วที่สุดค่ะหากดูในภูมิภาคอาเซียนนะคะไทยยังคงอยู่ในอันดับที่4ซึ่งตามหลังสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็มาเลเซียส่วนจุดแข็งที่ช่วยผลักดันอันดับของประเทศไทยมีหลายด้านเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นด้านแรกคือทรัพยากรทางธรรมชาติไทยอยู่ในอันดับ13ของโลกจากความหลากหลายของแหล่งท่องเที่ยวทั้งทะเลเกาะป่าไม้แล้วก็ธรรมชาตินะคะที่ยังเป็นแม่เหล็กสำคัญดึงดูดนักท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรมไทยอยู่ในอันดับ16ของโลกค่ะจุดเด่นแน่นอนก็คืออาหารไทยวิถีชีวิตประเพณีสถาปัตยกรรมรวมถึงซอฟต์พาวเวอร์ค่ะที่สร้างเอกลักษณ์และประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติขณะที่โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งทางอากาศเนี่ยไทยอยู่ในอันดับ19ของโลกสะท้อนศักยภาพของสนามบินและเครือข่ายเที่ยวบินระหว่างประเทศซึ่งช่วยเชื่อมโยงประเทศไทยกับจุดหมายต่างๆทั่วโลกเลยค่ะและอีกด้านที่ทำได้ดีก็คือความยั่งยืนด้านอุปสงค์อยู่ในอันดับ20ของโลกซึ่งตรงนี้ก็สะท้อนทิศทางการบริหารจัดการการท่องเที่ยวให้ตอบโจทย์นักท่องเที่ยวยุคใหม่มากขึ้นการขยับถึง10อันดับในครั้งนี้นะคะจึงถือเป็นอีกหนึ่งสัญญาณบวกของการท่องเที่ยวไทยแล้วก็สะท้อนให้เห็นว่าจุดแข็งทั้งธรรมชาติวัฒนธรรมการเดินทางและการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนยังเป็นต้นทุนสำคัญในการแข่งขันของไทยบนเวทีโลกค่ะ นะก็ฝากคนไทยเนาะเวลาเห็นนักท่องเที่ยวต่างชาติมาก็ช่วยกันทำตัวเป็นเจ้าบ้านที่ดี
1: ใช่ค่ะมากันทางด้านครอบครองสัตว์ป่ากันบ้างนะคะหยุดครอบครองหยุดทำร้ายหยุดล่าสัตว์ป่าค่ะเพราะสัตว์ป่านะคะไม่ควรต้องแลกชีวิตกับความอยากของมนุษย์ค่ะวันนี้นะคะก็อยากชวนทุกคนค่ะมาช่วยกันคิดเรื่องใกล้ตัวนะคะที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นก็คือเรื่องการล่าการครอบครองและการค้าสัตว์ป่าค่ะสัตว์ป่านะคะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นช้างเสือนกหรือสัตว์ชนิดอื่นๆล้วนมีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศค่ะเพราะสัตว์แต่ละชนิดนั้นช่วยรักษาสมดุลของธรรมชาติเมื่อสัตว์ป่าลดจำนวนลงหรือหายไปจากพื้นที่หนึ่งก็อาจจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหารป่าไม้และสิ่งแวดล้อมในระยะยาวได้ค่ะเพราะฉะนั้นสัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองจึงไม่ใช่เพียงทรัพยากรธรรมชาติแต่ยังถือเป็นมรดกที่เราทุกคนมีส่วนร่วมกันดูแลค่ะอีกเรื่องที่ต้องย้ำกันชัดๆนะคะก็คือการนำสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครองรวมถึงซากสัตว์ป่ามาเก็บไว้หรือมีไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายมีโทษค่ะตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2562โทษสูงสุดนะคะคือจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 500,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะดังนั้นถ้าใครคิดจะซื้อสัตว์ป่ามาเลี้ยงซื้อชิ้นส่วนสัตว์ป่ามาสะสมหรือสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าขอให้หยุดค่ะและตรวจสอบให้ชัดเจนก่อนเพราะบางครั้งนะคะสิ่งที่ดูเหมือนเป็นของสะสมหรือสัตว์แปลกๆที่นำมาเลี้ยงอาจเกี่ยวข้องกับการลักลอบล่าและการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะประชาชนเองก็ช่วยกันปกป้องสัตว์ป่าได้นะคะเริ่มจากง่ายๆค่ะคือไม่ซื้อไม่เลี้ยงไม่สนับสนุนการค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายและถ้าพบเห็นการลักลอบล่าการครอบครองหรือการทำร้ายสัตว์ป่าสามารถแจ้งสายด่วนพิทักษ์ป่า1362ได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพราะการอนุรักษ์สัตว์ป่าไม่ใช่เรื่องของเจ้าหน้าที่เพียงฝ่ายเดียวแต่เป็นเรื่องของพวกเราทุกคนแค่เราหยุดสนับสนุนความต้องการที่ทำให้สัตว์ป่าต้องถูกล่าก็เท่ากับช่วยลดการสูญเสียไปอีกหนึ่งทางค่ะสัตว์ป่าอยู่ได้ธรรมชาติยั่งยืนและมนุษย์ก็อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างสมดุลค่ะ
0: ค่ะต้องเป็นหูเป็นตากันนะคะน้องแจ้งเตือนตามสายด่วนที่เขาให้มาช่วงต่อไปค่ะช่วงโอ้โหตะวันออกเสนอตอนเปียวจีส้มมะปี๊ดวันยาวเชิญรับชมค่ะ

ตะวันออกวันนี้เราอยู่กันที่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์ของตำบลวันยาวอำเภอขุงจังหวัดจันทบุรีค่ะมีผลไม้พื้นถิ่นลูกเล็กๆชนิดหนึ่งที่อยู่คู่กับวิถีชีวิตของชาวบ้านมานานหลายรุ่นผลไม้สีส้มสดกลิ่นหอมเฉพาะตัวรสชาติเปรี้ยวอมหวานชาวบ้านที่นี่เรียกว่าส้มมะปี๊ดผลไม้พื้นบ้านที่วันนี้ไม่ได้เป็นเพียงวัตถุดิบในครัวเรือนแต่กำลังกลายเป็นสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้และสร้างชื่อเสียงให้กับตำบลวันยาวส้มมะปี๊ดเป็นพืชท้องถิ่นที่เติบโตได้ดีในพื้นที่แห่งนี้ด้วยสภาพดินและอากาศที่เหมาะสมทำให้ผลมีรสชาติเข้มข้นเปลือกบางน้ำเยอะและมีกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์จุดเด่นของส้มมะปี๊ดคือสามารถใช้ได้ทั้งผลไม่ว่าจะนำไปทำน้ำสมุนไพรเครื่องดื่มหรือเมนูพื้นบ้านต่างๆก็ช่วยเพิ่มรสชาติและความสดชื่นได้เป็นอย่างดีปัจจุบันชาวบ้านยังนำส้มมะปี๊ดมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าทั้งน้ำส้มมะปี๊ดพร้อมดื่มแยมและผลิตภัณฑ์สุขภาพต่างๆจากผลไม้พื้นบ้านธรรมดาจึงกลายเป็นอีกหนึ่งสินค้าชุมชนที่สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่พร้อมส่งต่อภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นส้มมะปี๊ดอาจเป็นเพียงผลไม้ลูกเล็กๆแต่กลับเต็มไปด้วยเรื่องราวของชุมชนทั้งวิถีชีวิตภูมิปัญญาและความตั้งใจของชาวบ้านตำบลวันยาวนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของจังหวัดจันทบุรีที่ถ่ายทอดความเรียบง่ายผ่านรสชาติเปรี้ยวและคุณค่าของผลไม้พื้นถิ่นที่ไม่เหมือนใครค่ะ

0: โอ้โหตะวันออก
1: ค่ะคุณผู้ชมนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะสำหรับในวันนี้มากมายที่นำมาฝากคุณผู้ชมค่ะรายการในวันนี้หมดเวลาแล้วต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

จากสองมือของประชาชนสรรสร้างเป็นงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าก่อร่างอาชีพหล่อเลี้ยงชีวิตจุดประกายความภาคภูมิใจด้วยพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิธานสืบสานรุ่นสู่รุ่นสืบศิลป์ไทยงดงามคู่แผ่นดิน

0: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน
1: ราคาน้ำมันพุ่งสูงขึ้นทั่วโลกหลายประเทศมีสถานการณ์ขาดแคลนน้ำมันจากนี้ไปน้ำมันทุกหยดที่กลั่นอยู่ในประเทศไทยก็จะเก็บเอาไว้ให้คนไทยได้ใช้ขอให้พวกเรานะครับสร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันและขอความร่วมมือร่วมใจของพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนนะครับในการช่วยกันสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องน้ำมันที่ใช้ในประเทศตามความต้องการของพี่น้องประชาชนมีให้พี่น้องประชาชนใช้ได้อย่างแน่นอน

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ทีมงานเรานะคะพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อู่ทองสุพรรณบุรีค่ะและที่นี่นะคะเป็นอีกหนึ่งวิสาหกิจชุมชนที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือเรื่องราวของบ้านตำนานดินนะคะแต่ว่าวันนี้รายการเราพิเศษค่ะเพราะว่าวันนี้เรายกทีมงานของสถานีมากันเต็มเลยนะคะมีผู้ดำเนินรายการมากันหลายท่านเลยจะมีใครบ้างเดี๋ยวไปแนะนำตัวกันดีกว่าค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะกวินทิพย์หอมเย็นค่ะ
2: สวัสดีครับพิษณุสอนยางสูงนะครับจากรายการเมืองไทยดีๆแล้วก็ธรรมสัญจรครับ
0: ค่ะอย่างที่ว่านะคะวันนี้พิเศษ
2: ใช่
0: ต้องสวัสดีพิธีกรกันเองไหม
2: สวัสดีกันเอง
0: แล้วสวัสดีกันเองและอีกหนึ่งท่านที่ขาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือเจ้าของพื้นที่ที่นี่ค่ะท่านเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนที่นี่นะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะโดนรุมหน่อยนะคะ
4: ไม่เป็นไรครับ
0: แนะนำตัวคุณผู้ชมกันเลยดีกว่า
4: ผมชื่อธนกฤตแสวงหานะครับเป็นประธานวิสาหกิจชุมชนบ้านตำนานดินครับ
0: ค่ะบ้านตำนานดินอยู่อู่ทองแสดงว่าวันนี้เรา3คนจะได้ปั้นดินถูกต้องไหมคะ
4: วันนี้ไม่ได้ปั้นครับ
0: อ้าวแล้วมันเป็นตำนานดินยังไงคะ
4: ตำนานดินนะครับมันเป็นชื่อสมุนไพรของคนท้องถิ่นที่นี่เขาเรียกกันน
0: ะคร ับ
4: สมุนไพรชื่อดีถ้าชื่อกลางหรือชื่อที่เราจะเข้าไปหาทางอินเทอร์เน็ตนะครับให้พิมพ์คำว่าอบเชยเถา
2: อบเชยเถา
4: ก็คือเป็นสมุนไพรที่ให้กลิ่นหอมของไทยเรา
0: ครับ
4: ซึ่งอบเชยที่เราใช้โดยทั่วไปที่มีกลิ่นหอมกลิ่นแรงๆอันนั้นเป็นอบเชยเทศที่นำเข้ามาส่วนอันนี้เป็นอบเชยไทยแท้ๆนะครับเพราะนั้นเป็นสายพันธุ์ประเทศเป็นสายพันธุ์ของไทยเราเพราะนั้นอันนี้เป็นสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมแล้วก็ของเราก็รักษาเรื่องราวของภูมิปัญญาเอาไว้ด้วยการนำหมอสมุนไพรเนี่ยมาใช
0: ้ค่ะตรงนี้เรานานยังคะสำหรับตัววิสาหกิจชุมชน
4: วิสาหกิจชุมชนของเราอะครับทำกิจกรรมท่องเที่ยวร่วมกับอบท.เมื่อปี2555-56นะครับแล้วก็ปีนี้ก็เข้าสู่ปีที่12-13นะครับ
0: ค่ะ12-13ปีแล้ว
2: ครับอันนี้ทำก็คือเป็นเที่ยววิถีชุมชนก็คือใครอยากจะมาเที่ยวดูชุมชนอะไรเนี่ยก็มาที่นี่ได
4: ้ครับเราก็เป็นเราก็คือทำเรื่องของการนำเอาเรื่องราววิถีชีวิตเรื่องราวของวัฒนธรรมประเพณีของชุมชนนะครับมานำเสนอเป็นกิจกรรมผ่านกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสนะครับแล้วก็ร่วมทำกิจกรรมกับเราได้เรียนรู้กับเรา
0: คร
2: ับชุมชนมีเสน่ห์ยังไงฮะเช่นมาชุมชนที่นี่คือชุมชนเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ไหมเป็นอะไรอ่ะมีความเอกลักษณ์ยังไง
4: ก็คือชุมชนเราก็คือเป็นกลุ่มของกลุ่มไทพวนนะกลุ่มเล็กๆครับที่อพยพที่นี่แล้วก็ยังรักษาเรื่องราวของขนมในวัฒนธรรมประเพณีของคนไทพวนก็คือขนมกะละแมซึ่งปัจจุบันนะครับเป็นขนมที่ค่อนข้างหาคนทำยากเพราะหนึ่งก็คือต้องใช้แรงงานคนที่ต้องกวนโดยใช้เวลานานครับเพราะนั้นข้าวเหนียว1กิโลจะใช้เวลากวนอย่างขั้นต่ำก็คือ3ชั่วโมง
0: ค่ะ
4: เพราะนั้นต้องใช้เวลา
2: 3ชั่วโมงก็ไม่
0: เดี๋ยวส่งคุณอู้ไปกวนไม่เหมือนซื้อ
4: เราก็เลยต้องการอนุรักษ์เพราะณปัจจุบันเราแทบจะไม่เห็นคนกวนกะละแมแล้วเราก็เลยอยากจะนำวิถีเรื่องราวของคนกวนกะละแมโบราณเอามานำเสนอแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมการกิจกรรมกับเราด้วย
0: เวลาคำเนาะคนกวนกะละแม
2: คนกวนกะละแมนะฮะอันนี้นึกถึงภาพเนี่ยเวลาที่เราไปงานบุญน
0: ะ
2: ก็จะเห็นคนที่มาช่วยกันช่วยกันนะคนป้าคนนั้นบ้านนั้นบ้านนี้ช่วยกันกวนช่วยกันกวนแต่นี่ก็เหมือนกันเป็นลักษณะแต่ว่าเป็นกะละแมของที่นี่สูตรของที่นี
4: ่ยังรักษาเรื่องราวของอัตลักษณ์ของชุมชนเอาไว
1: ้มีความแตกต่างจากที่อื่นไหมคะสำหรับกาละแมของที่นี
4: ่ด้วยความแตกต่างก็คืออาจจะมีอยู่2ประเด็นนะหนึ่งก็คือเรายังใช้เมล็ดข้าวเหนียวในการกวนณปัจจุบันที่เราเห็นในหลายๆที่หลายๆเจ้าเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ตัวเมล็ดข้าวเหนียวเขาใช้แป้งสำเร็จที่เป็นแป้งถุงเพราะนั้นเวลาเราทานนะครับเหมือนกับว่าเท็กเจอร์ที่เราจะได้สัมผัสเนื้อของการได้รับเนื้อของข้าวเหนียวมันจะมากกว่าที่ใช้แป้งนะครับสองก็คือที่นี่เป็นชุมชนที่นำเอาสมุนไพรที่ชื่อว่าตำนานดินหรืออบเชยเถาครับที่เอารากไปต้มน้ำแล้วก็เอาน้ำไปใส่ในกะละแมซึ่งถือว่าเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานเราก็เลยรักษาเรื่องราวของเป็นความเป็นกะละแมของที่นี่เอาไว้
0: วันนี้เราจะได้ชิมใช่มั้ยคะ
4: วันนี้ได้ชิมแน่นอน
0: ต้องกวนมั้ย
4: วันนี้ยังไม่ต้องกวนต้องสั่ง
2: ต้องสั่ง3ชั่วโมง
0: เดี๋ยวปล่อยทีมงานไว้
2: 3ชั่วโมง
4: ได
0: ้ค่ะแต่ที่ก่อนที่เราจะไปชิมเนาะตัวกะละแมที่เป็นของพื้นถิ่นของที่นี่ตรงนี้เราอะไรคะอยู่ตรงหน้าเรา
4: คืออันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของความเชื่อของคนโบราณ ที่เราคิดว่าณปัจจุบันนะเด็กรุ่นใหม่แทบจะไม่ค่อยรู้จักหรือจะไม่ค่อยได้เห็นนะครับเราก็เลยคิดว่ามันเป็นอัตลักษณ์อันหนึ่งที่มันน่าจะต้องรักษาแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสได้ร่วมทำเกิดกิจกรรมอันนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าตะเหลวหรือตะแหลวหรือเฉลียวของภาคกลางนะครับซึ่งทำตัวนี้ขึ้นมานะครับเหมือนเป็นสัญลักษณ์ที่แทนเรื่องราวของความเป็นมงคลน
0: ะ
4: ครับช่วยในเรื่องของการขับขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกจากบ้านจากเรือนหรือออกจากร่างกายหรือออกจากตัวของคนเจ็บคนป่วยนะครับก็จะมีการทำความวันนั้นก็ยังมีความเชื่ออีกหลายอย่างเช่นตะแหลว3แฉกอันนี้ทำขึ้นเพื่อใช้สำหรับพกติดตัวในการเดินทางก็จะช่วยเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับก็จะมีสามแฉกก็คือจะมีคาถากำกับก็คือมะอาอุนะครับก็คือเป็นหัวใจของปารัตตะไตนะครับส่วนอีกอันหนึ่งก็คือตะแหลว5แฉกนะครับอันนี้จะมี5แฉกอันนี้เป็นตะแหลวสำหรับใส่หม้อยาที่หมอพื้นบ้านเมื่อก่อนนะครับเวลาเขาต้มยาให้คนไข้คนป่วยทานนะครับเขาจะต้องทำตะแหลว5แฉกตัวนี้กำกับใส่ลงไปในหม้อยาโดยเขาจะปักลงไปที่หม้อยา
2: ครับ
4: เพื่อเป็นหนึ่งก็คือช่วยป้องกันสิ่งไม่ดีที่มันจะลงไปในหม้อยาแล้วก็ทำให้ยานะครับคุณภาพของยาเนี่ยมันด้อยสองก็คือป้องกันคนที่ไม่ประสงค์ดีนำสิ่งที่ไม่ดีลงไปใส่ในหม้อยาแล้วทำให้ยานั่นนะครับเสื่อมคุณภาพหรือเป็นพิษต่อคนป่วยเราก็เลยทำตัวนี้ซึ่งเป็น5แฉกก็คือคาถาของพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับก็คือนะโมพุทธายะกำกับเอาไว้ทีนึงแล้วก็จะได้รู้เลยว่าหม้อยานี้ได้มีการลงคาถากำกับแล้วเพราะฉะนั้นคนทานก็จะมีความรู้สึกที่ดีขึ้นว่าจะหายเจ็บหายป่วย
1: ก็เป็นกุศโลบาย
0: ตอนนี้ยังมีอยู่ไหมคะกับการ
4: ตอนนี้หมอพื้นบ้านเราแทบจะไม่เห็นละน้อยมากแล้วณปัจจุบันก็ถือว่าแทบจะไม่มีหรือมีก็น้อยจะมีก็เฉพาะแถวภาคอีสานหรือภาคเหนือในบางหมู่บ้านบางกลุ่มนั้นที่ยังมีเรื่องราวของพวกนี้ใช้อยู่เพราะปัจจุบันเรื่องราวของโลกปัจจุบันเทคโนโลยีมันทันสมัยแล้วฉะนั้นคนที่ยังรักษาหม้อยายาต้มยาที่เป็นยาแบบโบราณจะไม่ค่อยมีจะเป็นยาแผนปัจจุบัน
2: ครับก็คือจริงๆแล้วเนี่ยก็เหมือนเป็นแบบทำไว้แล้วก็เป็นคาถานะมีคาถาป้องกันอะไรต่างๆเนี่ยผมนึกออกแล้วดูละครมาดูละครมา
1: เขา
2: ก
1: ็จะ
2: เรื่องอะไรเนี่ยก็จะมีลักษณะเนี้ยแล้วปักแล้วหายตัวได
0: ้นึกว่าติดซีรีส์
2: คือจริงๆอ่ะก็จะเหมือนกับการที่ในอดีตนะก็คือจะทำว่าปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายเป็นสัญลักษณ์เป็นอะไรแบบนี้ไป
0: ค่ะเขาทำจากวัสดุอะไรคะ
4: โดยส่วนใหญ่นะครับเขาจะใช้ไม้ไผ่สีสุกเป็นหลักเพราะความเป็นมงคลของไม้ไผ่สีสุกก็บอกอยู่แล้วว่าใช้ไม้แล้วมันมีความสุกเป็นสีสุกเป็นมงคลกับตัวเอง
2: หรือว่าสีฟ้าสีสุกสีสุกก็คือเป็นสีของไม้เนี่ยแหละ
0: ไม้ไผ่นี่เลยใช่ไหม
4: คือไม้ไผ่เขาจะมีอยู่ชนิดนึงเลยหลายสายพันธุ์แล้วก็ไม้ไผ่ที่เขาจะเอามาใช้สำหรับเป็นไม้มงคลก็คือไม้ไผ่สีสุกแล้วก็ไม้ไผ่สีสุกก็เป็นไม้ใน9ชนิดที่เวลาเราจะปลูกบ้านนะครับจะเป็นไม้9ชนิดที่อยู่ในหลุมของเสาเอกที่เราใช้ปักลงไปในบ้านเพราะฉะนั้นไม้ไผ่สีสุกก็เป็นหนึ่งในไม้9ชนิดนั้น
2: ครับ
0: วันนี้มีนักเรียน3ท่านเดี๋ยวคุณพี่สอนหน่อยว่าต้องทำยังไงบ้าง
4: ครับก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากการทำตัวนี้ก่อนทดลองทำดูว่าใครจะจำได้
0: ศิลปะดีใช่ไหมคะ
1: คะแนนเต็ม
0: ไม่ได้ค่ะ
1: แต่วันนี้
0: เริ่มยังไงดีอ่ะ
2: วันนี้นะแล้วแอบเอาของลุงกิ๊ก
4: ไ
2: ปแล้ว
4: เดี๋ยวเราจะใช้
2: ครับ
0: เริ่มต้นจากไม้ไผ
4: ่ครับ
0: อันนี้ก็จะมีเป็นสีด้วยใช่ไหมคะ
4: เป็นสีก็เราจะเอามาทำเป็นตัวโมบายตัวนี้แต่อันนี้เราจะให้เรียนรู้เรื่องของการทำตาเหลวตัวนี้ก่อน
0: ค่ะ
4: นะครับเอาแค่3แฉกพอเน
2: า
4: ะ
2: ตาเหลว
1: ชอบค่ะ
4: เพราะตัวนี้ก็จะใช้เวลานิดเพราะถ้าพับไปเท่ากันมันก็จะสอดไม่ได
2: ้
4: เอาตัวนี้ง่ายๆนะคร
1: ับ
4: อันนี้ก็คือ
0: ใช้คำว่าง่ายเนาะได้เริ่ม
1: ง่ายสุดแล้ว
2: จะมาง่ายเพราะจริงๆแล้วเนี่ยของลุงกิจเนี่ยก็จะมีคนมาดูมาทำกิจกรรมแบบเราเนี่ยมีทั้งคนที่วัยสูงอายุมีเด็กๆก็มีเพราะน
0: ั้นก็เลยนะวัยสูงอายุ
2: นี่วัยสูงอายุนะก็คือมีวัยเด็กคือทุกวัยมาทําได้หมดเลยก็จะมีกิจกรรมแบบนี้
4: จับขึ้นมาครึ่งนึงครึ่งนึงเอานิ้วกดไว้นิดนึง
2: นิ้วกดไว้อ่ะ
1: ครึ่งนึงเนาะ
0: ครึ่งนึง
4: เอามือซ้ายจับนะครับ
0: ค่ะ
2: ครับ
4: แล้วก็มือขวานะครับ พับจากตัวเนี้ยพับลงไปเลยครับพับนี
1: ้พับไปด้านหลัง
4: ลงมาด้านขวามือ
2: พับลงมาด้าน
4: ให้มันเฉียงออกมาทางขวามือ
2: ให้มันเฉียงมา
1: ทำไมเราไม่ครึ่งอ่ะ
0: เราไม่ครึ่งเหมือนกัน
4: อ่ะไม่เป็นไร
2: ไม่เป็นไร
1: ตอนจับ
2: อ๋อพับอย่างงี้นะฮะกล้องไม่ต้องอินมาอินเสิร์ตที่ผมนะครับ
4: แล้วเสร็จแล้วให้เรากะระยะพอสมควรนะครับกะระยะพอสมควร
1: ประมาณ1นิ้วเน
4: า
1: ะ1
4: นิ้วพอสมควร
1: นิ้ว
4: แล้วก็พับจับเนี่ยนะครับแล้วก็พับกลับข้างนี
1: ้กลับมาข้างนี้กลับมาข้างนี้ค่ะ
4: กลับมาโอเคได้แล้วครับโอเค
2: กลับมาข้างนี
1: ้
2: เยอะน้อยประมาณนี้ไหมครับ
4: แล้วแต
2: ่ประมาณนี
0: ้ได้เล็กใหญ่ได้ใช่ไหมคะ
4: ได้เล็กใหญ่ได
2: ้พับกลับมาด้านนั้น
0: เมื่อกี้คุณเป็นคนพูดเองนะว่าผู้สูงอายุหรือลูกเด็กเล็กแรงทำได้หมด
4: ใช่ครับเป็นเลข4ครับเป็นเลข4กับหลัง
0: เป็นรายการที่สนุกสนาน
2: เลขสูงแปลก
4: ๆแล้วเสร็จแล้วให้เราดูจากระยะที่เราพับตรงนี้
2: คร
4: ับ ว่าเราพับไว้ยาวประมาณเท่าไหร
1: ่โอ้ยาว
4: ให้เราพับจากตรงนี้เท่ากัน
1: ค
4: ่
1: ะ
4: พับให้มันเฉียงขึ้นมาบนนี้
0: จากเส้นเล็กเนี่ยหรอคะ
4: ครับ
1: เฉียง
4: พับขึ้นมา
0: เอาละสิ
1: เอาละสิ
4: พับไป
1: ดิ
4: โอเค
0: แล้วคือถ้ามันหักแล้วมันหักเลยนะ
4: พับบีบเบา
1: ๆนะครับ
4: ไม่ต้องไม่เป็นไร
0: ได้ไหมอ่ะไม่เท่ากัน
4: ครับแล้วเสร็จแล้วเราจะคว่ำลงไปนิดนึง
2: เสร็จแล้วไหนยังไม่เสร็จเลยถึงไหนแล้วเนี่ย
1: ถึงนี
4: ่จับปลายนะครับ
2: ถึง
1: ไ
2: หนแล้ว
1: พับกลับไปพับกลับไป
2: พับกลับไปทางไหนเดี๋ยวสอนก่อนอันนี้
1: เขาไปไหนแล้ว
4: เอาปลายสอดลงไปในสามเหลี่ยม
1: เอาสอด
0: ปลายสอดลงไปในสามเหลี่ยม
1: สามเหลี่ยมนะคะ
2: พังแล้วยังได้แค่เลขสี่เอง
4: มันจะออกมาเป็นแบบเป็นสามแฉกมัน
2: เป็นสามแฉก
0: จะเป็นรูปหัวใจหรือเปล่า
1: เฮ้ยเราเป็นรูปหัวใจนะ
4: นั่นแหละครับถูกแล้ว
1: แต่ของเราต้องส
0: อ
1: บ
0: อันนี้เหรอคะละคุณครูเริ่มแล้วค่ะ
1: วีเป็นรูปหัวใจอ่ะ
2: ทำไมเราไม่
4: ถูกแล้วล่ะครับแต่ว่าไม่
1: ย้อนกลับไปค่ะย้อนกลับไปเข้าย้อนกลับไปเข้าตรงนี้ค่ะ
2: หัก
1: จากตรงนี
4: ้เพียงแต่ว่าเอาหัก
1: ม
4: า
1: ครับนี
4: ่
1: ค่ะ
2: หักเนี้ยเข้าเนี้ยเหร
1: อ
4: แค่นี้เอง
1: แต่หักเข้ามาสิ
2: เ
1: ข้ามาหัก
0: ได้เลย
1: เข้ามาสอดเข้าไปสอดเข้าไป
2: สอดเข้าไปอุ้ยมันก็จะไม่หลุดเหรอ
4: ไม่หลุดหรอครับ
1: สอดเข้าไปมันจะหลุดได้ยังไงล่ะพ่อ
2: เนี่ยหรอ
4: นั่นแหละครับถูกต้อง
2: นั่นแหละครับกล้องอุ๊ยเงินแหมว่าแล้ว
4: นะครับก็จะเป็นต
2: ั
4: ด
2: นะ
4: แ
2: ช
4: ก
1: ค
2: ่
1: ะ
2: นี
0: ่โอมพี่โอมคุณโอมค่ะอันนี้ไปค่ะอันน
1: ี้ไม่ต้องร้อง
2: ได้ได้
1: ค
2: ุ
1: ณโอมไม่ต้องร้องให
2: ้เดี๋ยวตัดต่อตรงที่มันหลุดออกเดี๋ยวกาวแปะ
4: โอเคอันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นในการ
2: เป็นเบื้องต้น
1: อันนี้คาถาอะไรคะ
4: อันนี้มะอะอุ
0: มะอะอุ
4: ก็คือหัวใจของพระรัตนตรัย
0: เอาไว้พกในการเดินทาง
4: ใช่ครับ
0: แคล้วคลาดปลอดภัยอันนี้ไม่แคล้วคลาดตั้งแต่เริ่มเดินทาง
1: เอาไป3อันเลย
0: ถือหักตั้งแต่เริ่มเดินทางอันนี้พอมันเป็นสี
4: พอหลังจากตัวเนี้ยปุ๊บเนี่ยเวลาให้นักท่องเที่ยวทำมันก็เหมือนแป๊บเดียวแล้วมันเสร็จได้ออกแบบไม่ได้จินตนาการเราก็เลยมาทำให้มันเป็นลักษณะของการทำโมบายเพิ่มสีเพิ่มสันเพิ่มความหลากหลายในจินตนาการมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เราก็เลยทำให้มันเป็นกิจกรรมโดยการนำผู้ตัวนี้ครับผู้ไหมพรมตัวนี้ครับมาใส่เข้าไปในตัวของกระดิ่งแล้วก็ร้อยออกมาเป็นใส่ลูกปัดแล้วก็ร้อยออกมาเป็นผู้ตัวนี
0: ้อันนี้มีความหมายของสีไหมคะว่าต้องแบบเป็นสีไหนอะไร
4: สีจะไม่ได้เน้นแต่เน้นเอาสีที่คนชอบก็คือฉลกของแต่ละบุคคล
0: แต่ส่วนใหญ่จะเป็นสีสดๆเน
4: า
0: ะ
4: ใช่ครับสีสดแล้วก็จะอั
2: ดการที่ได้ฝึกสมาธิด้วย
4: ใช่ครับฝึกสมาธิแล้วก็ออกแบบออกจินตนาการด้วยตัวเองว่าอยากจะได้แบบไหนก็ได้
1: จิตใจจะได้ไม่
2: อันนี้เด็กๆน่าจะ

0: ชอบนะครับ
1: เสร็จแล้วเวลาผูกก็เนี่ยครับเอาใส่เข้าไปในนี้แล้วก็ผูกได้เลย
2: ค่ะอยู่ไหมอยู่เหอะ
3: ทำไมฉันยังไม่เสร็จสักที
1: อยู่ไหมครับ
2: เออต้องเอาอีกเส้นหนึ่ง
1: ต้องเอาเส้นใหม่เลยครับเอาเส้นใหม่ผูกข้างบนเลยครับ
3: ผู้สูงอยู่ทางนี้ไปเร็วจังอันนี้เลือกสีได้ตามชอบนะ
1: ใช่ครับเลือกสีได้ตามชอบ
2: แล้วเราก็มัดก่อน
1: มัดก่อนครับแล้วค่อย
3: แบบนี้นี่คือว่าคุณพี่ทำไว้แล้วใช่ไหมคะ
1: อันนี้ทำไว้เสร็จแล้ว
3: ทำยังไงนะอันนี
1: ้มัด
3: เราได้แบบว่าชุลมุนวุ่นวายมากชิมและกะละแมอย่างที่ว่าเดี๋ยววันนี้คนจะชิมเนาะ
1: ได้เลย
3: มีให้ชิมใช่ไหมคะ
1: มีให้ชิมครับวันนี
3: ้ขอไหนเด็กเสิร์ฟอยู่ไหนคะเชิญเด็กเสิร์ฟหน่อยคะอันนี้จ้างมานะคุณพี่จ้างมาจากไหนเนี่ยเด็กเสิร์ฟเนี่ย
0: เชิญครับน้องโอ้เดิน3รอบแล้วม
3: าได้เสริมหน้าตาดีด้วยนะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
0: ยังร้อนอยู่เลย
3: อันนี้คือหน้าตาของกาลาแมใช่ไหมคะอธิบายนิดนึงว่าเราจะต้องทานอะไรยังไงบ้าง
1: ก็คือเราจะมีถั่วนะครับซึ่งเป็นเครื่องเคียงที่เวลาเราทานกาลาแมแล้วมันจะมีรสหวานเราจะใช้ถั่วตัดกับความหวานให้มันออกมันๆนะครับซึ่งก็จะเป็นตัวกิมมิคอันนึงที่จะกินคู่กับกะละแม
0: ครับ
1: เราชิมได้เลยครับ
3: แล้วทำไมอันนี้มีเป็นแบบสี
1: อันนั้นเราจะคลุกงาคั่วนะครับซึ่งเป็นงาที่เราเอาไปบดนิดนึงเพื่อเอามาคลุกในตัวกะละแมเวลาเราทานเราก็จะได้เรื่องของแคลเซียมที่ช่วยบำรุงเรื่องกระดูกด้วยนะครับโดยมีงาเป็น
3: อันนี้ก็คือสามารถที่จะทานตรงนี้ได้เลยแล้วก็มีแพ็คสำเร็จกลับบ้าน
1: อันนี้ก็จะเป็นแพ็คที่เราแพ็คนะครับไว้สำหรับจำหน่ายนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของเราก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นของแบบนี้
3: อ่ะถึงเวลาชิม
2: เวลา
3: เดี๋ยวจะขออนุญาตปล่อยให้2คนเนี้ยเค้าทําตัวนี้นะคะให้เสร็จสมบูรณ์สักนิดนึงนะเพราะว่าด
0: ูแล้ว
3: จะ
0: เสร็จแล้วเสร็จแล้ว
3: โอเคยังไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แล้วก็ชิมตัวกะละแมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะขออนุญาตพาตัวคุณพี่พาไปทําสปาเท้าจะผ่อนคลายขนาดไหนเราชิมตัวนี้เดี๋ยวขอตัวนะคะขออนุญาตไปทําสปาเท้านะคะ
0: ครับพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะคะอย่าลืมรายการของเรานะครับเมืองไทยดีๆและธรรมสัญจรนะฮะก็ดู MBT ภาคกลางก็เปิดรับชมผมได้ครับผม
3: เดี๋ยวเก็บค่าโฆษณานะคะเดี๋ยวช่วงนี้ไปทําสปาเท้ากันค่ะชิมค่ะ
1: ชิมเลยครับชิมเลย

0: มาค่ะตอนนี้เราก็จะมาทำสปาเท้าใช่ไหม
1: ครั
0: ค
1: บ
0: ะเดี๋ยวคุณพี่เชิญทางด้านนู้นเลย
1: ครับ
0: ต้องยังไงบ้างคะแนะนำหนูหน่อย
1: ครับได้เลยครับก็ถอดรองเท้าเลยครับ
0: ถอดรองเท้าเลยนะคะ
1: แล้วก็
0: อันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างเนี่ยโอ้ย
1: ครับ
0: เริ่มต้นด้วย
1: คือน้ําที่ข้างเห็นนะครับอันนั้นจะเป็นน้ําเปล่าเดี๋ยวเราจะเอาน้ําต้มสมุนไพรแล้วร้อนนะครับมาผสมกับน้ําเย็นนี่ครับแล้วก็สัมผัสพออุ่นๆเดี๋ยวเราก็เอาเท้าลงไปแช่นะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะใช้สําหรับขัดเท้าเรานะครับก็จะมีมะกรูดนะครับ
0: อันนี้นะมะกรูด
1: มะกรูดเราก็จะใช้1ชิ้นต่อ1รากของตํานานดินนะครับเอาไปสตุกับเกลือนี่ครับโดยนะครับโดยฆ่าเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เราจะใช้เกลือเนี่ยขัดเท้าเรานะครับแล้วก็รากตํานานดินเนี่ยมันจะมีสารที่ช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ช่วยให้เซลล์ผิวหนังเราเสื่อมช้าลงนะครับเหมือนกับว่าไปช่วยบำรุงผิวเท้าด้วยแล้วก็กิจกรรมเนี่ยครับเป็นกิจกรรมที่เราจะใช้ดูแลเท้าเราถามว่าเท้าเราเนี่ยเราใช้เขามาตั้งแต่เล็กที่เดินได้จนปัจจุบันนานนี่ถมเทมากมายแล้วก็เราแทบจะไม่มีเวลาได้ดูแลเขาเท่าไหร่เลยวันนี้เราจะมาดูแลเขา

0: เพราะเขาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของเราน ะครับเพราะถ้าเราไม่มีเท้าเราก็
1: เด
0: ิ
1: ไ
0: ป
1: ม่
0: ไห
1: ไ
0: น
1: ด้ไป
0: ย
1: ไหน
0: า
1: ไม่ได้
0: นะครับ
1: นะคะทีนี้ในส่วนของน้ําตัวที่เราจะนํามาเทเนี่ยเป็นน้ําที่ต้มจากอะไรบ้างคะ
0: ก็ส่วนประกอบนะครับก็จะมีทางด้านนู้นนะครับหนึ่งก็คือข่
1: าน
0: ะครับมีตะไคร้นะครับมีมะกรูดนะครับมีใบมะขามมีใบกับหอยแล้วก็เกลือสตุกนะครับข่าตะไคร้ก็จะช่วยลดเรื่องของลดอาการอักเสบอาการปวดของข้อของเส้นเอ็นนะครับแล้วก็มะกรูดก็จะช่วยเรื่องของฆ่าเชื้อแบคทีเรียใบมะขามก็จะช่วยในเรื่องของการลดอาการแพ้ผื่นคันต่างๆนะครับแล้วก็ใบกระป๋อยก็จะช่วยในเรื่องของการไหลเวียนของเลือดของกล้ามเนื้อที่อยู่ที่เท้าเราครับให้ไหลเวียนดีขึ้นนะครับ
1: อ่ะถ้างั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะเชิญเลยค่ะอันนี้คือน้ำที่ต้มมาแล้วนะคะต้องยังไงบ้างคะคุณพี่แนะนำ
0: ค่ะค่อยๆเทลงไปนะครับแล้วก็เอามือสัมผัสเทลงไปนิดนึงก่อนพอไหมครับถ้ายังไม่อุ่นก็เติม
1: เย็นอยู่ค่ะ
0: เย็นอยู่เติมครับเอาแค่อุ่นๆ นะครับ
1: เริ่มอุ่นแล้วค่ะ
0: พอ okay. ไหมครับถ้าไม่พอใส
1: ่อีกนิดนึงก็ได้ค่ะ
0: อีกนิดนึงครับ
1: okay. พอแล้วค่ะ
0: โอเคครับพอแล้วเอาเท้าท้ายเอาเท้าแช่ลงไปเลยครับ
1: ขออนุญาตคุณผู้ชมนะคะปกติเราต้องแช่นานไหมคะ
0: ถ้าถามว่าชอบแช่ยิ่งนานยิ่งดีนะครับเพราะเราจะได้ช่วยในเรื่องของการผ่อนคลายของเท้านะครับให้กล้ามเนื้อเรานะครับได้ผ่อนคลายนะครับการปวดข้อปวดเส้นเอ็นเราจะได้ช่วยในเรื่องของการปวดข้อปวดเส้นเอ็นด้วยนะครับพอแช่เท้าเสร็จนะครับสักพักหนึ่งนะครับเราก็จะใช้มะกรูดนะครับโดยยกเท้าขึ้นมาหนึ่งข้างนะครับข้างไหนก็ได้ครับยกขึ้นมาวางบนไม้นะครับแล้วก็ใช้มะกรูดนะครับแตะไปที่เกลือสตุแตะน้อยๆนะครับไม่ต้องแตะเยอะก็เดี๋ยวเกลือจะทำให้ระคายผิวแล้วก็ถูเท้าเราอันนี้ก็จะเป็นการเหมือนการนวดนะครับเท้านะครับโดยใช้มะกรูดซึ่งก็จะมีน้ำมันหอมระเหยนะครับมีน้ำมะกรูดจะช่วยฆ่าเชื้อนะครับน้ำมันหอมระเหยก็จะช่วยในเรื่องของทำให้ผิวเราชุ่มชื้นนะครับ
1: ปกติเวลานักท่องเที่ยวมานี่เขาต้องแจ้งเราล่วงหน้าไหมคะ
0: ใช่ครับต้องแจ้งล่วงหน้าครับเพราะเราจะได้เตรียมของเตรียมบุคลากรยิ่งถ้ามามากๆอ่ะครับเราต้องใช้บุคลากรในการช่วยดูแลนักท่องเที่ยวหลายขั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องแจ้งเราล่วงหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็กิจกรรมนี้จะเป็นกิจกรรมที่ครั้งหนึ่งนะครับที่เราจะได้ช่วยได้ดูแลเท้าของเรานะครับเพราะในปกติในแต่ละมื้อแต่ละวันนะครับเราอาบน้ำฟอกสบู่นะครับหน้าผิวกายผิวตัวแต่ว่าเท้าเราอะเราแทบจะไม่ค่อยได้ดูแลเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นกิจกรรมนี้ก็จะเป็นกิจกรรมนึงที่จะช่วยในเรื่องของการดูแล
1: ค่ะ
0: นะครับ
1: ช่วงอันนี้ก็คือเราจะต้องนำลงไปแช่ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแล้วก็สลับกัน
1: สลับกันแบบนี้นะครับ
0: แล้วก็เอาอีกข้างนึงขึ้นมาแช
1: ่ทีนี้ถ้าช่องทางการติดต่อถ้าอยากจะมาทำกิจกรรมต่างๆเหล่านี้เพราะว่าไม่ได้มีแค่ตัวสปาเท้าอย่างเดียวเนาะมีอีกเยอะเลยอีกหลากหลายกิจกรรมติดต่อได้ยังไงบ้าง
0: ก็สามารถนะครับเข้าไปดูที่Facebook บ้านตำนานดินนะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อเขาให้ท่านโทรติดต่อเข้ามาได้นะครับว่าจะเข้ามาทำกิจกรรมวันไหนมากี่ท่านแล้วก็ทำอะไรบ้างก็สามารถพูดคุยจะต่อรองเรื่องราคากันได้เรื่องกิจกรรมกันได้นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับบ้านตำนานดินครับ
1: ค่ะก็เดินทางง่ายๆนะคะไม่ยากที่อู่ทองเท่านั้นเองนะคะก็เดินทางกันมาสอบถามข้อมูลกันก่อนได้วันนี้ต้องขอบคุณอย่างสูงเลยที่พาเรามาทำกิจกรรมดีๆมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องราวที่นี่นะคะขอบพระคุณมากค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะเดี๋ยวจะลาไปด้วยภาพบรรยากาศของที่นี่นะคะโอกาสหน้าจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: ครับสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

ายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกระหมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่ผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกระหมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

16 นาฬิกากลับมาติดตาม NBT News ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมที่เริ่มมีความขัดแย้งกันในแต่ละพื้นที่เรื่องของการปล่อยน้ำว่ายังไม่ทราบเรื่องในพื้นที่ขึ้นอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารในฐานะผู้บัญชาการเหตุการณ์ซึ่งต้องรายงานตรงปลัดกระทรวงมหาดไทยและย้ำว่าความขัดแย้งมีไม่ได้การประกาศพื้นที่ประสบภัยอำนาจเต็มในการบริหารสถานการณ์ในภาพรวมของประเทศขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยดังนั้นในแต่ละพื้นที่ในระดับพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถสั่งการหน่วยงานต่างๆได้เรื่องนี้เป็นบทบัญญัติในกฎหมายพร้อมย้ำว่าขัดแย้งไม่ได้ไม่ว่าใครจะขัดแย้งคนที่รับผิดชอบก็คือผู้ว่าราชการจังหวัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระบุการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเงินทดลองราชการขณะนี้กทม.และจังหวัดที่ประสบภัยได้ทยอยสำรวจข้อมูลความเสียหายและเริ่มจ่ายเงินให้กับผู้ประสบภัยแล้วสำหรับส่วนที่2คือเงินตามมติคณะรัฐมนตรีกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินเสียหายรวมทั้งกรณีน้ำท่วมขังติดต่อกัน7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือครอบครัวละ 9,000 บาทส่วนที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงที่ถูกน้ำล้อม7วันขึ้นไปจะช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทซึ่งนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้เร่งดำเนินการแล้วขณะนี้กำลังประสานไปยังกทม.และจังหวัด75จังหวัดให้ดำเนินการสำรวจและยืนยันข้อมูลมาให้สถานการณ์ฝนตกหนักและน้ำท่วมทำให้พื้นที่เพาะปลูกสำคัญในภาคกลางภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้รับผลกระทบส่งผลให้ปริมาณผักเข้าสู่ตลาดน้อยลงขณะที่พื้นที่เพาะปลูกที่ไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแต่มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้พืชผักคุณภาพลดลงรวมทั้งผลผลิตบางส่วนได้รับความเสียหายนอกจากนี้การขนส่งยังใช้เวลานานขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อคุณภาพสินค้าและเป็นปัจจัยสำคัญให้และเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ราคาผักบางรายการปรับตัวสูงขึ้นกรมการค้าภายในจึงประสานเชื่อมโยงผลผลิตจากแหล่งผลิตเข้าสู่ตลาดสำคัญเช่นตลาดสีมุมเมืองตลาดไทยตลาดสีเมืองและตลาดล้านเมืองเพื่อเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ระบบตลาดและช่วยให้มีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทางด้านกรมส่งเสริมการเกษตรระบุว่าจากการสำรวจพื้นที่การเกษตรพบว่าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม43จังหวัดพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหายประมาณ 1,600,000 ไร่ทั้งนาข้าวพืชผักและพืชไร่ผลไม้และไม้ยืนต้นมีเกษตรกรได้รับผลกระทบ 4,000 รายขณะนี้ได้ออกประกาศเขตภัยพิบัติแล้ว24จังหวัดคาดว่าผู้ว่าราชการจังหวัดอื่นๆจะทยอยออกประกาศเพิ่มเติมอีกขณะที่เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรจะเร่งสำรวจและดำเนินการตามหลักเกณฑ์การให้การช่วยเหลือเกษตรกรนอกจากนี้จะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรทั้งในด้านการสนับสนุนปัจจัยการผลิตฟื้นฟูอาชีพและฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรที่ได้รับความเสียหายศึกดวลวงสวิง PGA ทัวร์รายการ Bank of Utah Championship ที่สนามกอล์ฟ Black Day Resort Golf Club สหรัฐอเมริกาพา71วันสุดท้ายของการแข่งขันเทรโคโปรชาวอเมริกันมือ261ของโลกทำ1อีเกิล5อันเดอร์5เบอร์ดี้เสียคืน2โบกี้จบ18หลุมเก็บเพิ่มอีก5อันเดอร์พารวม4วัน23อันเดอร์พาครับเท่ากับดาวินวอสเพื่อนร่วมชาติที่วันนี้ทำไป7เบอร์ดี้แบบไม่เสียโบกี้จบอันดับ3ร่วมครับขณะที่

0: ภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเน้นให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราลุยน้ำถึงชุมชนติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยางชีพส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวสวนจังหวัดจันทบุรีเศร้าหลังน้ำลดสวนผลไม้เสียหายกว่า 20,000 ไร่ทุเรียนขาดอากาศใบแห้งเหี่ยวตายจำนวนมากเกษตรจังหวัดเร่งสำรวจให้กำลังใจและหาทางช่วยเหลือเยียวยาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับ
1: ติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8ค่ะแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่านะคะได้คละอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้นะคะก็จะต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ว่าครั้งนี้เป็นผลมาจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันค่ะเป็น2ระลอกด้วยกันนะคะในช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ค่ะก็ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง125-250 มิลลิเมตรนอกจากนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าโชคแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนจะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ทางภาครัฐนะคะบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมรับมือได้ค่ะ
2: กรมชลประทานครับเร่งบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงแล้วก็มีการเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกเพิ่มเติมซึ่งก็ควบคู่ไปกับการระบายน้ำท่วมขังในแต่ละพื้นที่นะครับพร้อมกับตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพ.ศ. 2569นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าขณะนี้นะครับกรมชลประทานเนี่ยเร่งบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดโดยบริหารน้ำตั้งแต่เครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำเครื่องจักรโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีแนวโน้มฝนตกถึงพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนืออีสานภาคตะวันออกและภาคกลางด้วยทั้งนี้นะครับกรมชลประทานได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพ.ศ. 2569ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการและประสานงานพร้อมกับติดตามสถานการณ์

0: และคอยแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้สั่งรับมือน้ำท่วมและเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูเยียวยาให้รวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศค่ะพร้อมกับกำชับ4ข้อสั่งการได้แก่ข้อสั่งการที่1นะคะเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะการเร่งอนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะข้อสั่งการที่2ค่ะฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งข้อสั่งการที่3ค่ะฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและ4ค่ะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมกำลังและอุปกรณ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้ารวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยและพิจารณาให้จ่ายงบประมาณตามระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและลดความเสียหายทบทวนมาตรฐานศูนย์พักพิงซักซ้อมแนวทางสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งเดินเครื่องสูบน้ำครบ200ครบ20เครื่องค่ะเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและเตรียมทรัพยากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์พร้อมกับติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้จัดตั้งศูนย์รับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์และวอลรูม DIT ติดตามและบริหารจัดการสินค้ารับเรื่องร้องเรียนสายด่วน1569ป้องกันการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมกับดำเนินมาตรการไทยช่วยไทยธงฟ้าลดค่าครองชีพเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
0: ไปดูการลงพื้นที่ของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลได้ลงพื้นที่ไปติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีครับที่จังหวัดนี้เนี่ยทางด้านของนายกนะครับเน้นให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงครับเวลา 15:50 นาทีวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปจังหวัดปราจีนบุรีครับเพื่อไปตรวจติดตามการดูแลผู้ป่วยที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และที่โรงพยาบาลสนามค่ายจักรพงษ์มณฑลทหารบกที่12อำเภอเมืองปราจีนบุรีพร้อมกับติดตามการบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยังชีพและไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีบริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ในการนี้ครับมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีนะครับได้ไปตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามแล้วก็พบปะให้กำลังใจผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยโดยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รองรับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งแต่คืนวันที่27กันยายน2569หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งปัจจุบันครับก็ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่ประมาณ 30-40 ซมทั้งนี้ได้เปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งมีโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารี วิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและที่โรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามเพื่อเป็นการรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ทั้ง7อำเภอครับมีอำเภอกบิลบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพและอำเภอศรีมโหสถรวม65ตำบล นะครับ691หมู่บ้าน37ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ 55,286 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต9รายตามข้อมูลวันที่4ตุลาคม2569เวลา7นาฬิกาโดยได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับเฉพาะอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ย13ตำบลครับ142หมู่บ้าน17ชุมชนก็รวม 15,597 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุไฟฟ้าช็อตและจมน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วนะครับขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยของประเทศมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ27จังหวัดครับรวม154อำเภอ1,209ตำบล8,790หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้นะครับ 1,171,165 ครัวเรือนหรือราว 3,262,676 คนด้วยกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันต่อนะคะซึ่งก็พบว่ายังมีความน่าเป็นห่วงอีกหลายจุดด้วยกันค่ะตอนนี้คุณสมฤทัยเพ็งแจ่มค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีท่านอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์คะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้นะคะในเมืองก็โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรน้ำลดลงแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: ทางโรงพยาบาลก็จะประเมินสถานการณ์ค่ะเนื่องจากว่ายังมีอุปกรณ์บางตัวที่เป็นอุปกรณ์ใหม่นะคะที่ได้ติดตั้งเนี่ยก็มีเสียหายเพราะน้ำท่วมด้วยแล้วก็ในการเคลื่อนย้ายด้วยที่จะกลับมาให้เหมือนเดิมตอนนี้ก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงอยู่นะคะเช่นโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็สำหรับน้ำเนี่ยในอำเภอเมืองในบางส่วนยังเข้าไม่ได้นะคะอย่างเช่นตัวแยกโตโยต้าเนี่ยค่ะก็ยังลึกอยู่รถเล็กก็ผ่านไม่ได้นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อำเภอบ้านสร้างเนี่ยจะเป็นอำเภอสุดท้ายที่จะรับน้ำจากอำเภอเมืองจากกบิลบุรีจากประจันตคามจากอำเภอเมืองลงไปเนี่ยไปที่บ้านสร้างซึ่งติดเขตติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยรับน้ำทั้งของนครนายกด้วยและของปราจีนบุรีลงไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดน้ำที่ฉะเชิงเทรามีฝนตกน้ำเขาไม่ลงบ้านสร้างก็ไม่ลงซึ่งตอนนี้มีปัญหาว่าท่านนายกสั่งเมื่อเช้านี้ค่ะว่าให้เก็บซากสัตว์เพราะเขาก็จะมีทั้งปศุสัตว์มีทั้งบ่อปลาบ่อกุ้งก็ขอให้เก็บซากสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นเริ่มเหม็นแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนเข้าไปอีกโดยเราประสานจากที่จังหวัดเพชรบุรีนำรถที่เป็นรถเตาเผาค่ะมาทั้งคันเลยค่ะหนึ่งคันเนี่ยจะสามารถเผาซากสัตว์ได้2ตันต่อชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็จะทำงานต่อเนื่องไปซึ่งเดินทางจากเพชรบุรีเมื่อเช้านี้ที่ประสานเนี่ยคาดว่า6ชั่วโมงจะเดินทางถึงจังหวัดปราจีนบุรีก็โดยประมาณช่วงนี้แหละค่ะก็น่าจะใกล้ถึงแล้ว
1: ในเรื่องของค่ะในเรื่องของการกำจัดซากสัตว์เนี่ยน่าจะแล้วเสร็จประมาณพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
2: ไม่ค่ะคือจะเริ่มนะคะไม่ใช่แล้วเสร็จคือว่าเราต้องไปเก็บซากสัตว์ในระหว่างที่เรารอรถเนี่ยค่ะเราเก็บซากสัตว์ที่อยู่ในลอยอยู่ในแม่น้ำลอยอยู่ตามริมคอกของเขาเนี่ยค่ะเก็บเข้ามาโดยปศุสัตว์จังหวัดค่ะแล้วก็มีเรือท้องแบนแล้วก็เรือท้องแบนของขอนแก่นแล้วก็มีปภ.ที่มาช่วยกันนะคะปภ.เขตช่วยกันเก็บในวันนี้ก็ระหว่างที่รอรถเตาเผามาเนี่ยก็จะเก็บขึ้นฝั่งแล้วก็เผาแล้วก็อีกอันนึงท่านนายกสั่งว่าให้ฝังกลบฝังอย่างไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ฝังลึกๆหน่อย
1: ค่ะ
2: ค่ะเพื่อไม่ให้สร้างกลิ่นเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนอีก
1: แล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะ
2: ฝนมีเขานะคะแต่ว่ายังไม่ตกถ้าตกก็คงตกบนภูเขาถึงแม้เราตกลงมาเราก็ต้องรับน้ำอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะตกจากทางโคราช ไปเข้าขุนด่านปราการชนมันก็จะอ้อมมา

0: นครนายกแล้วไปบ้านสร้าง
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ถ้าตกข้างบนนาดีลงมาเนี่ยค่ะก็ลงมาที่แม่น้ำปราจีนบุรีก็ลงบ้านสร้างอีกเหมือนเดิมค่ะคือตอนนี้ไม่อยากให้มีฝนแต่ว่าก็จะมีแค่เขาฝนแล้วก็น้ำก็รอการผลักดันน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทราผลักดันน้ำก็มีผลกับปราจีนบุรีด้วยค่ะทำให้น้ำลดด้วยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะท่านประชาสัมพันธ์คะมีพื้นที่ไหนที่น่ากังวลมากที่สุดไหมคะ
0: กังวลตอนนี้ก็คือบ้านสร้างค่ะเพราะบ้านสร้างเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้วคนนี้บ้านสร้างก็ยังจะต้องนำผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดเตียงที่ให้อพยพออกมาค่ะเพราะน้ำขึ้นสูงเร็วก็จะเหมือนในอำเภอเมืองที่ผ่านมาเนี่ยค่ะก็ต้องมีกู้ภัยมีอะไรไปช่วยเขาออกมาบางคนเนี่ยก็เขาตัดไฟแล้วเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนหรือต้องใช้ไฟปั่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยปั่นหรือว่าแช่ยาของเขาที่จะฉีดตัวเขาเองอย่างเงี้ยไม่มีเขาจะต้องรีบบุคคลเหล่านี้ต้องรีบออกมาอพยพมาโดยด่วน
1: ค่ะแล้วในการในเรื่องของการเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งค่ะว่างบประมาณเนี่ยได้ขออนุมัติให้แล้วตั้งแต่ปี2569เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้เข้าสู่ธนาคารแล้วใครที่เข้าคิวลงทะเบียนเป็นลำดับแรกและเรียบร้อยเนี่ยจ่ายเลยท่านนายกบอกให้จ่ายเลยภายในที่นี้ต้องเห็นการจ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็เก็บหลักฐานแต่คนนี้ผู้ที่ท่วมใหม่เนี่ยยังเก็บหลักฐานตัวเองไม่ทันแต่ผู้ที่ท่วมเก่าแล้วเนี่ยเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ตามคิวค่ะที่ท่านนายกสั่งค่ะ
1: สุดท้ายค่ะให้ท่านประชาสัมพันธ์ฝากถึงประชาชนในพื้นที่นิดนึงค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารหลักฐานหรือว่าภาพถ่ายต่างๆให้ดำเนินการยังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะก็คือขอให้ตัวเองเนี่ยถ่ายภาพของตัวเองไว้แต่ส่วนใหญ่จะถ่ายไม่ได้หน่วยงานราชการก็จะถ่ายไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็ประกาศนะคะประกาศหมู่บ้านของตนซึ่งเขาก็จะดูตามดาวเทียมด้วยประกอบด้วยเมื่อเขาดูตามดาวเทียมว่าเป็นหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5อย่างเงี้ยค่ะท่านอยู่ในหมู่นั้นท่านนำภาพถ่ายย้อนหลังก็ได้
1: ค่ะ
0: เมื่อท่านเข้าไปได้แล้วแล้วก็เก็บหลักฐานให้ดีเพราะมันจะมีร่องรอยของน้ำอยู่แล้วก็นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็มาขอตรงนี้ที่จะได้รับอย่างน้อย 9,000 บาทนะคะก่อนวันที่1เนี่ยแล้วก็หลังจากวันที่1เนี่ยก็จะเป็นกรมธรรม์ใหม่ซึ่งมีผลให้รายรับ10,000บาทจะถึง 100,000 บาทเสียชีวิตได้2ล้านบาทนะคะ
1: นี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลท่านประชาสัมพันธ์มากเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเองนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยตอนนี้ย้ำเลยนะครับให้ทุกระบบต้องพร้อมนะครับรวมถึงต้องมีแผนสำรองในการที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อไปตรวจความพร้อมนะครับในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ครับในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้รายงานความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นหากเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดอุทกภัยภัยไซเบอร์และโรคระบาดครับตลอดช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 CCOC ครับจะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางเชื่อมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยร่วมปฏิบัติก็มีทั้งการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำการและก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปด้วยทางด้านของดร.เอกนิติได้สั่งการให้ CCOC ดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยมีการทดสอบระบบแล้วก็ทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองครับเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีโดยมีการเน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านไม่ใช่เพียง

0: แค่มีแผนเฉยๆนะครับแต่จะต้องทดสอบระบบแล้วก็ซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยใครจะเป็นผู้สั่งการใครมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างไรนะครับโดยต้องมีทั้งแผนหลักแผนสำรองแล้วก็ Chain of Command ที่ชัดเจนด้วยเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับทางกระทรวงการคลังให้ความสำคัญนะครับกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณีโดยกำหนดทั้งแผนหลักแล้วก็แผนรองรวมถึง Chain of Command อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับสามารถประสานและก็ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและให้การจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยด้วย
1: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางพลีตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทียังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับจังหวัดสมุทรปราการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้งจังหวัดปัจจุบันหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับนำคณะลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเทราครับลุยน้ำถึงชุมชนไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยางชีพแล้วก็ไปส่งกำลังใจให้กับประชาชนพร้อมบูรณาการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะครับลงพื้นที่ไปจังหวัดฉะเชิงเทราไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดคณะรัฐมนตรีครับเดินทางถึงเทศบาลตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนางทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราและหัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้จากนั้นครับคณะก็ได้ลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเพื่อที่จะไปมอบถุงยางชีพและส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเข้าไปติดตามพื้นที่สำคัญครับมีสุเหร่าหน้าตลาดสุเหร่าแดงบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์และก็ที่สุเหร่าโรง5อำเภอเมืองฉะเชิงเทราพร้อมรับฟังสถานการณ์น้ำและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยตรงครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเร่งดูแลประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทางด้านของนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะ

0: เชิงเทราลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องครับในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราราชสารพนมสารคามแปลงยาวและบ้านโพพร้อมกับเยี่ยมศูนย์พักพิงพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นและจิตอาสาที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานโรงครัวซึ่งได้ร่วมการประกอบอาหารส่งต่อถึงผู้ประสบภัยเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอราชสารครับที่มีโรงครัวประกอบอาหารวันละประมาณ 2,500 กล่องแล้วก็มีโรงครัวจิตอาสาด้วยนะครับที่ผลิตข้าวกล่องวันละประมาณ 1,500 กล่องเพื่อที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ขณะที่อำเภอพนมสารคามครับโรงครัวจิตอาสาที่ศูนย์พักพิงวัดหนองเสือประกอบอาหารได้วันละประมาณ 2,000 กล่องส่วนที่อำเภอแปลงยาวและบ้านโพผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงรับฟังความต้องการและติดตามการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเห็นพลังน้ำใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันแบ่งปันอาหารและสิ่งของซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนครับว่าถึงแม้น้ำจะท่วมบ้านแต่ทานน้ำใจของคนฉะเชิงเทราเนี่ยยังไม่ท่วมนะครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนครับพร้อมย้ำแนวทางการทำงานลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนแล้วก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยจังหวัดจะติดตามสถานการณ์และเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดระยองให้กำลังใจผู้ประสบภัยขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเน้นย้ำค่ะเฝ้าระวังความเสี่ยงจัดบริหารดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยจัดทำแผนฟื้นฟูความเสียหายของโรงพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงวิกฤตอุทกภัยพร้อมกับพบปะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และมอบชุดยาเวชภัณฑ์รวมกว่า 1,000 ชุดให้แก่อสม.และผู้ประสบภัยเกือบ300คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าจังหวัดระยองได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม8อำเภอ55ตำบลมีประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการจิตเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพรวมไปถึงสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มตลอดจนเร่งฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจของประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายทางด้านนายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6ได้เปิดเผยค่ะว่าจังหวัดระยองได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่10หน่วยมีบุคลากร106รายให้บริการแพทย์ทางไกล114รายและดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 3,600 คนรวมไปถึงผู้ป่วยฟอกไต62คนนอกจากนี้ยังจัดหน่วยดูแลสุขภาพในศูนย์พักพิง53แห่งดูแลผู้อพยพกว่า 4,500 คนมอบชุดช่วยเหลือน้ำท่วมกว่า 5,500 ชุดพร้อมกับประเมินสุขภาพจิตประชาชนกว่า 5,200 รายและเร่งดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำดื่มน้ำเสียขยะสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมพาหะนำโรคการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงรวดเร็วและ
0: ได้แต่ภาวนาให้ใบแล้วก็ต้นเนี่ยฟื้นตัวแตกใบอ่อนขึ้นมาครับเพื่อที่จะได้มีผลผลิตมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าเกิดไม่แตกใบอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องหาทุนเพื่อที่จะซื้อต้นใหม่มาปลูกทดแทนต้นทุเรียนที่ตายไปครับซึ่งก็ใช้เวลาหลายปีคุณสุพจน์นิ่มเพลาเจ้าของสวนทุเรียนหมู่1ตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวก็พูดด้วยความเสียใจนะครับว่าน้ำเนี่ยเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนแล้วก็ท่วมขังในสวนอยู่ถึง6วันน้ำเนี่ยสูงอยู่ประมาณ 4-5 เมตรครับจากจุดต่ำสุดของสวนเห็นต้นทุเรียนเนี่ยได้รับความเสียหายแบบนี้เนี่ยหมดแรงกายแรงใจเลยนะครับแล้วพยายามช่วยกันปลอบโยนซึ่งกันและกันตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับทุกคนในครอบครัวก็มีความเครียดครับทางด้านของคุณจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็ไปติดตามสถานการณ์รวมถึงให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับพบว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวน

0: ประมาณ 4,000 กว่ารายพื้นที่สวนผลไม้เสียหายประมาณ 20,000 กว่าไร่ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อที่รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้เกษตรจังหวัดจันทบุรีก็ได้คำแนะนำต่อเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนหลังจากที่น้ำลดไปแล้วนะครับอย่างเช่นเร่งระบายน้ำออกจากแปลงเมื่อสามารถทำได้แล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบรากและดินรวมถึงให้เฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่าด้วยนะครับปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายครั้งต่อไปด้วยนอกจากนี้นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรียังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอย่างเช่นขอรับการสนับสนุนปูนโดลไมต์จากสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อที่นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูการผลิตให้สามารถกลับมาได้โดยเร็วและประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินรวมถึงช่องทางการเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้
1: ส่วนที่จังหวัดนครนายกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ได้ลงพื้นที่องครักษ์นะคะเตรียมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบชุดยารักษาโรคแล้วก็ดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบชุดยารักษาโรคให้กับชาวบ้านตำบลบึงสารณที่ทำการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่2ตำบลบึงสารอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในโอกาสนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับได้สอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามความจำเป็นพร้อมกับกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารและน้ำดื่มให้เพียงพอรวมถึงยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการฟาร์มม้าณ Equestrian Paradise ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าฟาร์มม้ารวมถึงให้หน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
0: ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพานทองเพื่อที่จะเร่งเปิดทางน้ำแก้น้ำท่วมขังตอนนี้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำพร้อมกับขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำครับนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปอำเภอพานทองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางเร่งระบายน้ำในคลองพานทองครับพร้อมกับกำชับทุกหน่วยเนี่ยเร่งเปิดทางน้ำกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางประกงเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยมีทางด้านของร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวะสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต3และมีนางสาวกัญญากรกุลพรรัตน์ในอำเภอพานทองครับที่ไปร่วมตรวจติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชการขุดลอกคลองรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญตามแนวทางระบายน้ำของอำเภอพานทองการดำเนินงานในครั้งนี้ครับมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำของชลประทานบริเวณคลองขุนวิเศษด้านนอกนิคมจำนวน2เครื่องและบริเวณคลองแนวทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์อีก3เครื่องก็รวม5เครื่องด้วยกันครับเพื่อที่จะช่วยเร่งการไหลของน้ำไปตามเส้นทางระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงนอกจากนี้ครับยังระดมรถแบ็คโฮอีก10คันครับเข้าไปกำจัดผักตบชวาวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงเร่งขุดลอกคลองในบางจุดเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของคลองแล้วก็เปิดทางให้น้ำเนี่ยไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยทุกหน่วยงานครับเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอพานทองให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดครับแล้วก็นอกจากนี้นายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปติดตามการสูบระบายน้ำและคลองและการขุดลอกคูคลองบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมันตะอำเภอพานทอง

0: และที่ตำบลวัดโบดอำเภอพนัสนิคมด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยมีนายชยพลรัตนวิสุทธิกุลในอำเภอพนัสนิคมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปร่วมติดตามซึ่งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับได้ตรวจดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำและความคืบหน้าการระบายน้ำก็พบว่าระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่บางจุดเริ่มมองเห็นพื้นถนนแล้วครับแล้วก็บางจุดเนี่ยเห็นขอบฟุตบาทแล้วขณะที่การสูบระบายน้ำยังดำเนินการต่อไปนะครับส่วนบริเวณห้วยน้ำเค็มหน่วยงานท้องถิ่นนำรถขุดเข้าขุดลอกคูคลองเพื่อที่จะเปิดทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเช่นเดียวกับบริเวณตำบลวัดโบดอำเภอพนัสนิคมที่ตอนนี้มีการนำรถขุดเข้าดำเนินการขุดลอกคูคลองช่วยให้น้ำไหลผ่านได้สะดวกขึ้นแล้วก็ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างดีครับ
1: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ขานรับข้อสั่งการเร่งด่วนบูรณาการสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดพร้อมกับจัดบิ๊กคลีนนิ่งเต็มรูปแบบบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะที่ห้องประชุมพลอยจันทร์ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดการประชุมดังกล่าวค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการอย่างเด็ดขาดแล้วก็เร่งด่วนโดยประเมินจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาครวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนตกชุกหนักประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนที่อาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยจึงได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญดังนี้การบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่สามารถทำได้ทันทีเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงในแม่น้ำอย่างแม่นยำพร้อมกับระดมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งส่วนกลางทันทีบูรณาการข้อมูลมีการจัดทำแผนที่เตือนภัยที่เข้าใจง่ายและข้อมูลชุดเดียวกันพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำส่งตรงถึงระดับอำเภอและชุมชนปกป้องชีวิตประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มกำลังเตรียมพร้อมเส้นทางและยานพาหนะอพยพและดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าประชาชนนั้นจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดพื้นที่ใดน้ำลดแล้วนะคะก็ให้เริ่มสูบน้ำที่ขังเร่งเก็บขยะแบบบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ทันทีพร้อมกับประสานแจ้งแผนการเก็บขยะให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมไปถึงเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาและสาธารณสุขให้กลับมาใช้งานอย่างปลอดภัยและมาตรการเยียวยาได้สั่งการให้เร่งสำรวจและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อรับเงินชดเชยพร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงการคลังหารือร่วมกับธ.ก.ส.ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่ผลผลิตอย่างเช่นทุเรียนพืชสวนได้รับความเสียหายทั้งในด้านการฟื้นฟูผลผลิตและมาตรการเงินกู้นอกจากนี้ค่ะยังขอให้หน่วยงานไฟฟ้าและประปาพิจารณาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอีกด้วยสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะอ้างอิงจากรายงานความเสียหายกระทบ4อำเภอ19ตำบล120หมู่บ้านกว่า 11,376 ครัวเรือนทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมนั้นได้คลี่คลายลงแล้วประชาชนทยอยทำความสะอาดบ้านเรือนและกลับเข้าไปใช้ชีวิตตามปกติศูนย์พักพิงชั่วคราวปิดเกือบทุกศูนย์แล้วจังหวัดจึงได้ก้าวเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูเยียวยาอย่างเต็มกำลังโดยจังหวัดได้เร่งดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนดังนี้ค่ะ มีการระดมกำลังจัดบิ๊กคลีนิ่งได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดทำแผนบิ๊กคลีนิ่งเดย์โดยบูรณาการสรรพกำลังทั้งทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาลงพื้นที่จัดเก็บขยะทำความสะอาดและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินลดขั้นตอนอนุมัติเงินเยียวยาไวขณะนี้นั้นอยู่ในช่วงของเร่งการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อพิจารณารายจ่ายจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะและวงเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาค่ะทางจังหวัดได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นลดขั้นตอนทางธุรการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุดรวมไปถึงรณรงค์ให้ผู้ประสบภัยนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ตรงจุดที่สุดค่ะ
0: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับสวนสละกว่า11ไร่ในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับสูงเกือบ2เมตรครับผลผลิตนี่เสียหายหนักมากนะครับต้องใช้เวลาฟื้นฟูต้นเนี่ยประมาณ1ปีขณะที่เจ้าของสวนสะท้อนถึงความกังวลครับทั้งภาระต้นทุนรายได้ที่หายไปและที่สำคัญคือสภาพจิตใจของเกษตรกรหลังน้ำลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรียังคงทิ้งความเสียหายไว้กับเกษตรกรจำนวนมากครับถึงแม้ว่าระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงแล้วก็ตามที่หมู่5ตำบลเขาแก้วหมู่บ้านแพ่งหน้าผาล่างอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสวนสละอายุกว่า8ปีครับเนื้อที่11ไร่ของครูจุ๋ยก็คือนางสมทรงบุญช่วยได้รับความเสียหายอย่างหนักครับหลังจากที่ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วก็มีน้ำท่วมขังนานเกือบ5วันครูจุ๋ยเนี่ยเล่าว่าช่วงวันที่25กันยายนครับน้ำเนี่ยเริ่มเข้าพื้นที่แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่คิดว่าจะเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วกระทั่งเข้าท่วมสวนของตนเองกระทั่งช่วงเย็นเนี่ยคนงานก็รีบแจ้งนะครับว่าน้ำเนี่ยสูงถึงระดับเอวแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยตนเองก็เลยต้องเร่งหนีออกจากพื้นที่นะครับหลายคนเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเก็บข้าวของขึ้นที่สูงครับที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักแต่ก็ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับน้ำเนี่ยมาเร็วมากกระทั่งเก็บของแทบไม่ทันครับครูจุ๋ยยังบอกอีกนะครับว่าก่อนเกิดน้ำท่วมเนี่ยสวนสละแห่งนี้กำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องเลยครับสละบางส่วนเนี่ยเริ่มมีความหวานแล้วก็ทยอยตัดได้บางส่วนแล้วโดยปกติการเก็บเกี่ยว1รอบสามารถตัดผลผลิตได้อยู่ประมาณ4ตันแต่รอบล่าสุดเนี่ยจำหน่ายออกไปได้เพียงแค่ประมาณ2ตันกว่าก่อนที่ผลผลิตส่วนที่เหลือจะถูกน้ำท่วมเสียหายรวมถึงช่อดอกแล้วก็มีผลอ่อนที่กำลังเตรียมให้ผลผลิตในรอบต่อๆไปด้วยสำหรับสวนสละขณะนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือเก็บกวาดสวนครับเปิดทางให้อากาศเนี่ยถ่ายเทตัดช่อดอกและผลที่ได้รับความเสียหายออกทั้งหมดเลยครับเพื่อที่จะให้ต้นสละเนี่ยได้พักแล้วก็ฟื้นตัวคาดว่าจะต้องใช้เวลาบำรุงรักษาอีกประมาณ1ปีกว่าที่ต้นจะกลับมาออกช่อดอกและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้อีกครั้งหนึ่งผลกระทบดังกล่าวเนี่ยหมายถึงรายได้ของสวนที่จะหายไปด้วยนะครับตลอดช่วงการฟื้นฟูซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสวนแห่งนี้เนี่ยสร้างรายได้จากผลผลิตสละเดือนละกว่า 100,000 บาทตกปีนึงเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านบาทครับขณะที่ยังมีต้นทุนเรื่องของค่าปุ๋ยค่ายาและการดูแลรักษาสวนอีกประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทซึ่งก็จำเป็นต้องจ่ายต่อเนื่องถึงแม้ว่ายังไม่มีผลผลิตจำหน่ายก็ตามนางสาวอังสุมาลีครับซึ่งเป็นผู้ดูแลแล้วก็ทำงานในสวนในลักษณะแบ่งรายได้จากผลผลิตก็จะได้รับผลกระทบประมาณ1ปีนี้เนี่ยสวนจะยังไม่สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตสละได้ตามปกติครูจุ๋ยเนี่ยบอกว่าสิ่งที่กังวลในตอนนี้นอกจากการฟื้นฟูสวนแล้วก็ยังเป็นเรื่องขั้นตอนของการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนื่องจากว่าทะเบียนเกษตรกรเดิมเนี่ยขาดการปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนและขอเอกสารรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภออีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำเอกสารไปแจ้งแล้วก็ยืนยันความเสียหายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
2: ส่วนครูเนาะจะแดงไปหมดเลยแต่เวลานี้มันกลายเป็นสีดำหมดแล้วเป็นพังหมดเลยอ่ะโอ้โห เนี่ยกัดสละกำลังตัดทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งจะได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่คนทำเนี่ยคนงานเนี่ยเขาจะมีรายได้เดือนหนึ่งสามสี่หมื่นบาทแต่เวลาเนี่ยเขาก็อดไปเลยเขาก็ไม่ได้ไปเลยอ่ะมันกว่าเดือนในนี้ก็น้ำตาไหลเอ้เราก็สงสารคนทำเนาะคนทำมันก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจ

0: ไปยื่นทำบัตรเกษตรกรแล้วทีเนี้ยก็ไม่เข้าใจเรื่องบัตรเกษตรกรเนาะว่ามันจะต้องต่อทุกปีแบบทะเบียนรถแล้วพอมาวันเนี้ยพอมันเกิดเหตุอย่างนี้เราก็อยากจะดูว่าหน่วยเหนือก็ช่วยอะไรเราได้มั่งเนาะ
1: จุ๋ยบอกนะครับว่าที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่สวนของตนเองเท่านั้นนะครับแต่สวนผลไม้ของเพื่อนบ้านและเกษตรกรในพื้นที่หลายแห่งเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับบางสวนเนี่ยได้รับความเสียหายเกือบทั้งแปลงหลังจากน้ำลดก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เริ่มยืนต้นตายสร้างความกังวลครับแล้วก็ความเครียดให้กับเจ้าของสวนอย่างมากครูจุ๋ยบอกว่าเวลาเข้าไปบ้านไหนเนี่ยหลายคนก็ร้องไห้ครับเพราะสิ่งที่ทำมาหลายปีเนี่ยหายไปกับน้ำเลยครับสงสารชาวบ้านบางคนเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรเลยครูจุ๋ยยังเสนอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือทีมสุขภาพจิตเนี่ยลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ระบายความรู้สึกแล้วก็ได้รับการดูแลด้านจิตใจควบคู่ไปกับการเยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สินและการประกอบอาชีพไปด้วย
0: คือเข้าใจความรู้สึกอะเนาะเวลาหน้าเนี่ยยิ่งฝนนี้ชาวบ้านไม่เหลืออะไรเลยมันแดงไปหมดทั้งสวนเลยเวลานี้คือมองไปทางไหนก็เศร้าใจเข้าใจจริงๆอยากให้มีนักจิตวิทยาลงไปพูดคุยไปเยี่ยมไปให้เขาระบายความรู้สึกของเขามั่งมันก็ยังดีเนาะดีกว่าว่าเขานั่งน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้เวลาเราเข้าไปนี่เขาจะดีใจมากเลยนะ

0: ไปรษณีย์ไทยเตือนมิจฉาชีพค่ะใช้ SMS เรื่องพัสดุตกค้างนะคะพร้อมกับให้กดลิงก์เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรขณะที่ทาง AOC 1441ค่ะในเดือนในปี2569นะคะพบลิงก์จาก SMS หรือว่า LINE ที่ใช้แอบอ้างหน่วยงานอาจพาไปเว็บไซต์ปลอมหรือว่าติดตั้งแอปที่เป็นอันตรายได้ค่ะ
1: คุณเคยได้รับ SMS แบบนี้ไหมคะระวังอาจจะเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินนะคะเพราะว่าข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นการแจ้งเตือนจากบริษัทขนส่งเนี่ยอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพก็ได้ค่ะกลลวงของมิจฉาชีพนะคะเขาจะเริ่มต้นมาจากการส่ง SMS แล้วก็อ้างว่าพัสดุตกค้างจัดส่งไม่สำเร็จหรือว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมค่ะจากนั้นนะคะจะส่งลิงก์มาให้กดโดยอ้างว่าให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลพัสดุหรือว่าชำระค่าจัดส่งค่ะเมื่อเราเห็นว่าเป็นพัสดุที่กำลังรอรับอยู่หลายๆคนก็อาจจะคิดว่ากดเข้าไปเช็คแป๊บเดียวก็คงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าลิงก์ที่ส่งมาเนี่ยอาจจะเป็นการพาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ทำหน้าตาคล้ายกันกับเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งจริงๆก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเขาจะมีการหลอกให้เราเนี่ยกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัตรหรือว่ารหัส OTP แล้วก็บางกรณีนะคะอาจจะหลอกให้โอนเงินด้วยถ้าได้รับ SMS แบบนี้อย่าเพิ่งกดลิงก์ลองเช็คง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็คก่อนว่าเราเนี่ยมีพัสดุจริงไหมถ้าไม่ได้สั่งของหรือว่าไม่มีพัสดุที่กำลังรอรับอยู่แต่ว่ามี SMS แจ้งพัสดุตกค้างอันเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อนะ 2. เช็คที่ลิงก์ถ้า SMS แนบลิงก์มาอย่าเพิ่งกดให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของบริษัทขนส่งโดยตรงแล้วก็ตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเองค่ะ 3. เช็คก่อนกรอกข้อมูลนะคะถ้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือว่าขอรหัส OTP หรือว่าให้โอนเงินอันนี้ให้หยุดทันทีค่ะหยุดคิดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดทุกครั้งเพราะว่าลิงก์เดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินได้เลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB ค่ะ

0: วันนี้นะครับสามข่าวท้องถิ่นหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกับภาพหรือคลิปนี้ครับเพียงคลิปเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งไปตลอดกาลเลยนะครับถ้าพบว่าเด็กตกเป็นเหยื่อสื่อลามกหรืออาจจะถูกเผยแพร่ภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยควรที่จะต้องทำอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำติดตามได้ในสารคดีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

วัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊หรือคลิปลับโดยคนร้ายได้หลอกลวงเด็กหรือข่มขู่เด็กให้ส่งภาพนั้นต่อเพื่อคนร้ายจะนำภาพโป๊หรือคลิปลับเด็กนั้นไปเผยแพร่เพื่อหารายได้ทั้งนี้นะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กผมมี5ข้อควรปฏิบัติที่จะให้ท่านสามารถนำไปใช้เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กข้อที่1ให้ท่านสอบถามข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดวันและเวลาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอข้อที่2ห้ามมิให้เด็กนั้นโต้ตอบกับคนร้ายแต่ก็ห้ามไม่ให้เด็กบล็อกการติดต่อกับคนร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเด็กนั้นได้บล็อกการติดต่อกับคนร้ายแล้วจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและลบหลักฐานต่างๆที่สำคัญออกไปประการที่3ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อความที่พูดคุยกับคนร้ายภาพถ่ายสื่อลามกอนาจารเด็กภาพถ่ายโปรไฟล์พิกเจอร์ของคนร้ายภาพถ่ายที่จะแสดงหรือสื่อให้เห็นถึงตัวตนของคนร้ายและหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับคนร้ายข้อที่4ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการพาเด็กนั้นไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจในสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือหากท่านต้องการที่จะพบเจ้าพนักงานตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านให้ท่านติดต่อไปที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือตำรวจไทยแคกหรือกองบัญชาการการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กข้อที่5ในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กขอให้ท่านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่บ้านพักเด็กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดของท่านศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ประจำโรงพยาบาลในเขตท้องที่ของท่านรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเช่นโครงการฮักโปรเจกต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดสื่อลามกอนาจารเด็กขอขอบคุณคณะทำงานซีจิตกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรสำหรับเด็กสำนักงานอัยการสูงสุดและโครงการฮักโปรเจกต์สำหรับข้อมูลในวันนี้สำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้จบลงแล้วในวันนี้ผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: ็นคนแก่นี่มันไม่ดีเลยนางก็โอยลูกก็โอย65หน้าตาได้แบบนี้โอยโอยหิวน้ำมือก็สั่นเก่งมากจะเปิดยังไงเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวทำไมกินน้ำแล้วเจ็บคอนะโอ้ยเมื่อไหร่จะมีคนหล่อๆมาดูแลเนาะทำไมใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกเลยถามเนี่ยแหละโซเชียลมือสั่นจนใช้ชีวิตประจำวันไม่สะดวกเป็นเพราะว่าเราแก่หรือเปล่าคะโอ้โหอะไรเนี่ยหมอคะขอถามเลยค่ะโอ้โหคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: ต้องเรียนแบบด้วยไหมคะเนี่ยไหนคะใครเรียกหาหมอ
0: จ้าจ๋าเองค่ะคุณหมอคะที่จ้าจ๋าเลือกแสดงเป็นคนแก่อายุ65ที่มือสั่นได้เรียกคะเนี่ย
1: ได้แล้วค
0: ่
1: ะ
0: ขอบพระคุณคุณหมอ
1: เดี๋ยวแสดงใหม่นะคะ
0: ได้ค่ะต้องสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะ
0: พบกับรายการของเราซึ่งวันนี้เนี่ยเราเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม
2: ่
0: ลัดคิวหมอรามาจะเชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเลยมาคุยกับโรคที่หลายคนเนี่ยสนใจแล้วก็เป็นกันเยอะมากๆเลย
1: งั้นเรามารู้จักคุณหมอที่มากันก่อนนี้ไหมคะ
0: ได้เลย
1: เริ่มจากอาจารย์ไพฑูรย์ก่อนอาจารย์แนะนำตัวนิดนึงค่ะ
3: ครับครับผมสวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ไพฑูรย์เบญจพรเลิศนะครับจากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูครับหรือว่าหมอเบิร์ดครับ
1: ส่วนดิฉันนะคะแพทย์หญิง

0: บางครั้งนะคะคุณหมอเดินเดินเนี่ยเหมือนจะเซแล้วก็หกล้มเลยค
1: ่
0: ะ
1: ช้าเปิดน้ำต้องใช้ความพยายามเยอะเนี่ยตกลงเป็นโรคอะไรกันแน่คะ
2: ได
1: ้เปิดแฟ้มเคสเน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะถ้าอย่างนั้นเข้าช่วงแรกเลยนะคะช่วงเปิดแฟ้มเคสค่ะ
2: ครับ
1: แฟ้มที่หนึ่งนะ
0: คะ
1: ต้องถามว่ามือสั่น
2: ครับ
1: เท่ากับโรคพาร์กินสันหรือเปล่า
2: ไม่ใช่เลยครับจริงแล้วเอ๊ะผมตอบได้เลยไหมคะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ท่านผู้ชมก่อนหรือเปล่าครับ
0: จริงๆแล้วให้ท่านผู้ชมค่ะคอยช่วยกันเดานะคะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่รู้สึกว่าเอ๊ะใช่หรือไม่ใช่นะคะสามารถจะพิมพ์เข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะซึ่งตอนท้ายรายการนะคะเราก็จะมีของรางวัลเป็นของรางวัลสุดพิเศษเนี่ยจากรามามอบให้ด้วยค่ะแต่ว่าข้อแรกเนี่ยคุณหมอใจดีมากเฉลยให้เรียบร้อยแล้ว
2: ขอย้อนกลับนิดนึงนะฮะ
1: ไม่ทันแล้วค่ะก็ไปกันต่อดีไหมคะ
0: มือสั่นเท่ากับพ
2: า
0: ร์กินสันใช่หรือไม่คะ
2: จริงๆต้องตอบว่าไม่ใช่ครับคือพาร์กินสันเนี่ยมีอาการมือสั่นเป็นอาการหนึ่งของพาร์กินสันก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอาการมือสั่นเนี่ยเกิดจากได้หลายสาเหตุมากๆเลยนะครับก็คืออาที่จะถามเคยขายกาแฟไหมฮะเคยไหมครับผมตอนเช้าตื่นมาแล้วแบบวันแปดเก้าโมงผมแบบ
1: นี่อาจารย์กัดทำไมวะ
0: เคยคุณหมอ
2: เออคือบางทีเราไม่ได้กินกาแฟอย่างเงี้ยบางทีเราก็เคยก็เหมือนมือสั่นได้เหมือนกัน
0: หรือ
2: บาง
0: ทีสั่นแบบน้อยๆสั่นแบบเบาๆรู้สึกเองว่าสั่นแล้วก็จะมีความรู้สึกควบคู่อื่นว่าใจมันวิววิวเหมือนเราคิดถึงแฟนนะคะหมอมองบนทำไมคะหมอ
2: ก็อาจจะใช่ได้
0: อย่างนี้ก็เป็นได้
2: ใช่คืออย่างหรือบางทีกินกาแฟเยอะมากคาเฟอีนเยอะอย่างเงี้ยครับก็มือสั่นได้เหมือนกันหรือบางทีเราอดนอนอย่างเงี้ยฮะก็มือสั่นได้เช่นเดียวกันเนี่ยครับ
1: หรือเวลาเราตื่นเต้นเวลาเราต้องไปแบบพรีเซนต์งานหน้าหรือว่าโดนใครดุสักอย่างนึงเราก็จะมีมือสั่นได
0: ้เป็นพิธีกรรัดคิวหมอวันนี้วันแรกมือส
2: ั่
0: น
2: ใช่ไหมฮะ
0: เนี่ยจริง
2: เราเราก็มือสั่นความตื่นเต้นทั้งนั้นแล้วมือสั่นได้ซึ่งตรงเนี้ยมันเป็นความมือสั่นที่เราไม่รู้สาเหตุว่าเกิดจากอะไรนะครับแต่จริงการมือสั่นก็มีสาเหตุเกิดจากอย่างอื่นได้เหมือนกันใช่ไหมครับอาจารย์มา
1: ใช่
2: ครับ
1: ถ้าเป็นโรคของพอดีหมอเป็นโรคหมออายุเป็นอายุรแพทย์จริงๆเราอาจจะเชี่ยวชาญโรคทางเดินอาหารแหละแต่จริงๆอ่ะเราสามารถดูโรคทางอายุรศาสตร์เนี่ยได้เยอะอีกอันนึงที่มาด้วยสั่นได้คือไทรอยโดยเฉพาะไทรอยเป็นพิษเคยไหมไทรอยเป็นพิษที่เราจะสั่นตลอดเวลา
0: อุ้ยหลายหลายคนบอกว่าเคยเพราะว่าคนที่ดูอยู่ในช่องนี้ทุกคนเนี่ยเคยมีโมเมนต์นั้นหรือว่ามีคนที่รู้จักมีญาติเป็นแบบนี้อาการของไทรอยด์เป็นพิษและมือสั่นเป็นยังไงล่ะคะ
1: มันก็จะสั่นแบบสั่นแบบ
0: เป็นน้อยๆหรือว่ามาก
1: สั่นน้อยๆค่ะเป็นสั่นน้อยๆแต่ว่าจะสั่นตลอดเวลานึกออกไหมคะแล้วมักจะมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่นเหงื่อออกง่ายกินจุแต่ว่าน้ำหนักลดและจะมีท้องเสียร่วมด้วยมือนี่จะเปียกตัวจะเปียกเหมือนกับมีเหงื่อตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันจะมีอาการอื่นร่วมด้วยมันถึงจะบอกว่าเอ๊ะอันนี้เราน่าจะสั่นจากไทรอยทีนี้ที่คนชอบกลัวคือพาร์กินสัน
2: ใช่ครับซึ่งพาร์กินสันเนี่ยอาการสั่นโดยทั่วไปนะครับอาการต้องดูอาการอื่นร่วมด้วยอาการพาร์กินสันเนี่ยเวลาสั่นเนี่ยมันจะสั่นเวลาอยู่นิ่งอยู่เฉยๆแล้วนิ่งๆอย่างเงี้ยครับหรือถ้าบางทีลองสังเกตมือของคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเขาจะสั่นเหมือนกับกำลังม้วนเม็ดยาอยู่มีเม็ดยาเม็ดเล็กอยู่ที่มือของเขาอย่างเงี้ยฮะแล้วเขาก็จะม้วนต้องมือขึ้นมาดิ แต่พาร์กินสันอาจจะยกขึ้นมาไม่ได้ไงครับ เขาจะวางเฉยๆอย่างเงี้ยครับ แล้วมือก็เหมือนจะแบบสั่นมีหมุนเม็ดยาอยู่เบาๆอะไรเงี้ยครับ อันนี้คืออาการสั่นที่เจอได้บ่อยในคนที่เป็นพาร์กินสันแต่เวลาที่เขาขยื่นเวลาที่เขายื่นมือไปอาจจะไม่ได้สั่นมาก จะมักจะสั่นตอนนิ่งๆ
0: ต้องสังเกตจุดนี้
2: ใช่นี่คืออาการสั่นที่เจอได้บ่อยในพาร์กินสันแต่จริงพาร์กินสันเนี่ยต้องมีอาการอื่นๆร่วมด้วยไม่ใช่แค่สั่นอย่างเดียว
0: ค่ะ
2: ครับ
0: มาเพราะฉะนั้นข้อแรกนะคะเปิดการเคสของเรานะคะที่บอกว่ามือสั่นเท่ากับพาร์กินสันไม่ใช่ก็มีหลายโรคเลยนะคะแล้วก็อัตราความสั่นก็จะมี
1: สั่นตอนอยู่เฉย
0: ๆ
1: ส
0: ั
1: ่นตอนตั้งใจหรือสั่นตอนไหนเนี่ยค่ะ
0: ก็
1: จะเป
0: ็
1: นตัวบอกได้
0: เพราะฉะนั้นจะต้องมาปรึกษาคุณหมอนะคะแล้วเข้ามาพบคุณหมออีกทีไปแฟ้มที่2เลยไหมคะคุณหมอ
1: ได้เลยค่ะ
0: แต่คุณหมอเดี๋ยวเพิ่งรีบตอบนะอันนี
2: ้
0: โอเคค่ะ
1: แฟ้มที่2นี่เขาบอกว่าเดินก้าวสั้นทรงตัวไม่ดีร่วมด้วยก็อาจจะเป็นอาการของพาร์กินสันใช่ไหมคะเอ๊ะคุณผู้ชมช่วยตอบก่อน
0: ช่วยตอบเดี๋ยวจะถามให้ดูดีกว่าให้ดูดีกว่านี่มาเวลาเดินใช่ไหมคะปกติใช่ไหมคะจะเดิน

0: ินยาวแบบนี้เลยปุ๊บนี่เดินยาวเลยเดินยาว
1: นางแบบนางแบบสิคะ
0: ได้เหรอคะคุณหมอคุณหมอเราดูอะไรกันเนี่ยเนี่ยเดินก้าวยาวปกติแต่เวลาอาการบอกว่าเดินก้าวสั้นทรงตัวไม่ดีจะเป็นอย่างนี้ค่ะ
2: ครับ
0: แล้วมันก็จะแบบรู้สึกว่างองๆขานิดนึงอย่างนี
2: ้ครับ
0: อาจจะเป็นอาการของพาร์กินสันหรือเปล่า
2: ครับ
0: คุณผู้ชมตอบมาหรือยังคะคอมเมนต์กันมาหรือยังคะนี
2: ่ตอบได้แล้วหรือยังนะครับอยากตื่นเต้นอยากตอบ
0: นับถอยหลังให้คุณหมอตอบนะคะใช่หรือไม่นะคะ5 4 3 2เชิญค่ะคุณหมอ
2: ครับก็คือถูกต้องครับอาการนี้อาการที่เดินที่เป็นอย่างที่พี่คุณตาเดินให้ดูเงี้ยครับเราเจอได้บ่อยในคนที่เป็นพาร์กินสันเขาก็จะมีอาการที่เรียกว่า freezing gait หรือว่าเดินแล้วติดโดยเฉพาะเวลาจะเริ่มการเดินครั้งแรกเริ่มการเดินจากสมมติว่าเราให้คนไข้ยืนอย่างเงี้ยครับพอกำลังจะเริ่มเดินปุ๊บเนี่ยเขาจะเดินไม่ออกเขาจะมีการสั่นๆหรือมีการที่กว่าจะก้าวเดินก้าวแรกเนี่ยยาก
0: หนูไม่ค่อยได้แสดงละครนานๆหนูแบบไม่
1: ดีค่ะทำได้ดีค่ะ
0: ดีไหมคะถูกไหมคะคุณหมอ
2: เขาที่การซอยขาโดยรวมอย่างนี้ครับแล้วพอเริ่มอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเขาจะเริ่มค่อยก้าวขาได้แต่ก็จะก้าวสั้นๆแต่ก็จะเป็นซอยๆอยู่ดีผมสามารถลุกขึ้นได้ด้วยไหม
0: ได้ค่ะคุณหมอ
1: แต่ต้องไปดูดีกว่าให้ทุนอาจจะทำได้เหมือนก
2: ัน ก็คือเขาก็จะเป็นอย่างนี้แล้วพอจะเริ่มเดินปุ๊บเขาก็จะเดินสั้นอย่างนี้แล้วจะสังเกตของพาร์กินสันอย่างเงี้ยครับเขาจะเราโน้มตัวไปข้างหน้านะครับเขาจะโน้มตัวไปข้างหน้าแต่จะสั้นๆจะไม่สามารถยกขาได้นะฮะคือเขาจะไม่สามารถยกขาเดินเหมือนปกติได้ขนาดนั้นนะครับเขาจะขาเนี่ยเขาจะเตี้ยๆแล้วก็ถี่ๆนะครับแล้วพอเดินไปสักพักนึงแล้วเนี่ยจะบอกให้หยุดไม่ได้ด้วย
0: เครื่องติดแล้ว
2: เครื่องติดแล้วจะหยุดได้ช้าด้วยต้องใช้เวลาถึงจะเริ่มหยุดได้นะครับอันนี้คือลักษณะของคนเป็นพาร์กินสัน
1: แล้วเวลาเขาจะเทิร์นคะอาจารย
2: ์ก็เทิร์นยากเหมือนกัน
1: คือไม่ถึงต้องเลี้ยวต้องหมุนตัว
2: เลี้ยวตัวอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ก็เนี่ยค่ะเดินก้าวสั้นก็หมุนเลยสิคะไม่ได้
2: เหมือนกันเขาก็จะมีอาการอีกหนึ่งรอบก็คือกว่าจะก้าวเนี่ยเขาก็จะต้องซอยแล้วค่อยๆหมุนตัวทีละช้าๆ
0: เหมือนเข้าโค้งเหรอคะค
2: ุณอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่สามารถเดินอ้อมอย่างนี้ได้เขาจะเดินแล้วก็อย่างเงี้ยแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยกว่าจะม้วนตัวได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพอการที่เขาจะมียกขาก็ได้ช้ากว่าจะเดินกว่าจะเริ่มก้าวเนี่ยครับก็ช้าหรือเวลาจะหมุนตัวก็หมุนได้ช้า
0: ค
2: ่
0: ะ
2: อันนี้ครับมันก็จะเพิ่มโอกาสการหกล้มได้ในระหว่างการเดิน
0: ทรงตัวใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับหรือการที่เดินแล้วเขาต้องโน้มตัวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยครับปกติเราเดินเราต้องตัวตรงถูกไหมฮะแต่เพราะว่าเราเดินโน้มตัวไปข้างหน้าปุ๊บโอกาสการล้มไปข้างหน้ามันก็มีเหมือนกัน
0: ค่ะอาการที่เขาเดินแล้วน้มต้องน้มตัวหรือก้าวเนี้ยค่ะระหว่างเขาก้าวเนี่ยค่ะผู้ป่วยที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเขามีอาการเจ็บปวดร่วมด้วยไหมคะคุณหมอ
2: ก็อาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับแต่ว่าที่เขาต้องโน้มตัวไปข้างหน้าเนี่ยเนื่องจากเขาจะเอาตัวของเขาเนี่ยช่วยพาตัวเขาเดินไปเพราะว่ากว่าที่เขาจะซอยอย่างเนี้ยเขาต้องเอาตัวเขาเนี่ยโน้มไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้สามารถมีแรงส่งตัวเองก้าวเดินไปข้างหน้าได
0: ้
2: ครับแต่ว่าการโน้มไปข้างหน้าเยอะมากๆบางทีก็อาจทำให้ล้มได้เช่นเดียวกันครับ
0: โอ้โหอย่างนี้แล้วเขารู้ตัวไหมคะคุณหมอว่าขณะนี้กำการเดินของตัวเองเนี่ยกำลังผิดท่าหรือผิดปกติอยู
2: ่จริงๆเขาก็รู้เหมือนกันนะครับว่าเขากำลังเดินผิดปกติอยู่แต่เขาทำอะไรไม่ได้
0: เขา
2: ควบค
0: ุ
2: มไม่ได้ใช่ครับ
0: ค
2: ืออย่างเวลาถามเขาอย่างเงี้ยเขาก็รู้แหละว่าเขาเดินอย่างนี้หรือคือเขาไม่สามารถควบคุมได
0: ้
2: หรือนอกเหนือจากการพูดนอกเหนือจากการทรงตัวครับเขายังมีอาการอื่นร่วมด้วยเหมือนกันคือเราไม่ได้ดูพาร์กินสันเนี่ยจากการ freezing gait อย่างเดียวการเดินอย่างเงี้ยก็คือเขาจะมีการเดินสักแป๊บนึงเขาอาจจะทำทุกอย่างช้าลงก็ได้นะครับหรือเราให้คนไข้เขียนหนังสืออย่างเงี้ยจากเดิมเขาเขียนตัวใหญ
0: ่
2: เขาก็จะมีสันๆหน่อยเขาเขียนตัวใหญ่แต่เมื่อเขียนไปสักพักนึงเขาจะเขียนตัวเล็กลงเรื่อยๆก็จะมีการตรวจแบบนึงอย่างเงี้ยครับหรือให้เขาขยับสักพักนึงเขาจะขยับด้วยความแรงที่ลดลงหรือสูงน้อยลงอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นการตรวจประเมินเพราะฉะนั้นพาร์กินสันไม่ได้มีอาการแค่เรื่องเดินอย่างเดียวมีเรื่องอื่นร่วมด้วยได้
0: โอ้โหอันนี้ชัดเจนมากเลยนะคะคุณหมอถ้าเกิดว่าท่านไหนนะคะที่มีผู้สูงอายุที่บ้านนะคะหรือว่าตัวเองกำลังรู้สึกว่าเริ่มมีอาการแบบนี้หรือมีภาวะแบบนี้นะคะก็ลองเช็คลิสต์ตามที่คุณหมอเปิร์ดบอกนะคะว่าตรงไหมถ้าตรงเนี่ยก็แนะนำว่าไปหาคุณหมอเลยนะคะ
1: อีกอันนึงที่อาจารย์ต้องเล่าด้วยเนาะบางทีเนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องของมือสั่นหรือว่าการเดินหรือการทรงตัวที่ไม่ดีพวกนี้มันจะช้าไปหมดเนาะช้าในอื่นๆที่อาจจะมีปัญหาได้ที่เจอบ่อยๆก็คือเรื่องการกลืนบางทีเนี่ยกลืนก็อาจจะกลืนยากขึ้นกลืนแล้วก็นี่เมื่อกี้นี
0: ้ที่
1: ไ
0: ม่ดีนะรู้สึกเจ็บคออ
1: าจจะไม่ใช่เจ็บคอแต่ว่าจะเป็นการกลืนที่กลืนยากขึ้นทำให้เริ่มต้นการเริ่มต้นการกลืนเนี่ยลำบากแล้วทำให้เกิดการสำลักได้ซึ่งถ้าสำลักแล้วลงปอดก็จะมีปัญหาได้เหมือนกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงที่เจอในระบบทางเดินอาหารได้เลยก็คือท้องผูกแล้วคนไข้ที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยการรักษาเนาะนอกจากมันมีการปรับอะไรหลายๆอย่างก็มีการใช้ยาที่ใช้ในการรักษาพาร์กินสันเองก็ส่งผลให้เกิดท้องผูกบางคนแบบท้องผูกแบบไม่ไหวเลยจริงๆต้องมารักษาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินอาหารก็เยอะเหมือนกัน
2: แต่เขาก็ไม่สามารถหยุดยาได้ใช่ไหม
1: ต้องก็ต้องเป็นปรับเอาค่ะก็คืออาจจะต้องมีการปรับยาพาร์กินสันร่วมไปกับการใช้ยาที่ช่วยให้ขับถ่ายได้ดีด้วยมิฉะนั้นก็จะยิ่งหนักกันเข้าไปใหญ่เลยเพราะเหมือนเราเดินช้าลำไส้เราก็จะช้าด้วยเหมือนกันเรื่องการขยับตัวของหลอดอาหารหรือกล้ามเนื้อที่เริ่มต้นการกลืนก็มีปัญหาเช่นเดียวกันค่ะ
0: ถ้าอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าอาการนอกจากเดินขาไปซอยถี่ๆทรงตัวไม่ค่อยได้กลืนลำบากขับถ่ายมีระบบ
1: ขับถ่ายที่ยากท้องผูกแล้วกันท้องผูกแบบท้องผูกมากๆอะไรเงี้ยก็มี
0: แล้วถ้ามือสั่นแล้วปากสั่นด้วยไหมคะคุณหมอ
2: ก็เป็นได้
1: ม
2: ัน
1: ก็สั่นได้ทั้งคู่ค่ะ
2: ก็เจอได
0: ้หรือไม่สวนแรงได้คุณหมอ
2: จริงแล้ว
0: อ๋อโอเคเลยแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้แล้วว่าการที่เราเป็นโรคพาร์กินสันเนี่ยทำให้ทุกอย่างช้าลงเราไม่ต้องการช้าต้องการจะต่อสู้กับโรคนี้ให้ได้เราออกกำลังกายพยายามแบบบูสต์ตัวเองได้ไหมคุณหมอคะ
2: ก็อันนี้จะเป็นแฟนคลับ
0: ยังไม่แฟนคลับ
2: ก็เราสามารถฝึกได
0: ้ฝึกได
2: ้แต่ไงก็ตามเราต้องฝึกควบคู่กับการให้ยากับคู่กับการรักษาหลักอยู่แล้วใช่ครับคือการบริหารต่างๆเนี่ยมันทำให้เขาสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้สะดวกมากขึ้นหรือเรียนรู้เทคนิคบางอย่างเพื่อให้สามารถมันจะมีเทคนิคบางอย่างที่ถ้าคนไข้เป็นพาร์กินสันปุ๊บเนี่ยเราใช้อันนี้เข้ามาช่วยจะทำให้เขาสามารถเนี่ยทำทุกอย่างเป็นจังหวะได้ดีขึ้น
0: ชัดเจนมากๆเลยนะคะ
1: เดินแล้วจะไม่เกิดอุบัติเหตุเวลากินแล้วกินแล้วจะไม่สำลักหรืออะไรอย่างนี้ค่ะอาจารย์ไพฑูรย์ก็จะสามารถช่วยได
0: ้เวชศาสตร์ฟื้นฟูอยู่แล้ว
1: แต่ยังไงก็ต้องมีการใช้ยาร่วมด้วยนะคะการใช้ยาร่วมด้วยก็จะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ค่อนข้างสำคัญ
0: โอเค
1: ถ้าอย่างนั้นเรามาแฟ้มที่3เลยไหมคะ
0: ได้เลยค่ะคุณหมอคะ
1: แฟ้มคำถามที่3นะเขาบอกว่าแล้วถ้าเกิดสมมติเราเป็นพาร์กินสันแล้วเราวินิจฉัยแล้วเราต้องหยุดออกกำลังกายไหมคะออกกำลังกายกับฟื้นฟูอาจารย์ว่ามันเรื่องเดียวกันไหมคะ
2: ก็ต้องรอคำถามนะคะก็รอให้ผู้ประสมตอบก่อน
0: โอ้เมื่อกี้เจ้าหน้าที่ต้องถามคุณหมอนะว่าเราควรจะแบบออกกำลังกายแต่ก็จะมีเคสนะค่ะคุณหมอบอกว่าคุณไม่ใช่กินสารคุณต้องหยุดเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดอันตราย
1: เกิดอุบัติเหตุ
0: ถามคุณผู้ชมทางบ้านดีกว่าคอมเมนต์มาเลยค่ะว่าเราต้องหยุดออกกำลังกายไหมแต่แอบจริงๆแล้วคุณหมอเวิร์ดแอบบอกนิดนึงแล้วนะว่ามันต้องยังไงยังไม่บอกลองตอบมาดูนะคะด้วยความเห็นของเรานะคะไม่มีถูกไม่มีผิดตอบมาก่อนนะคะแต่ถ้าถูกปุ๊บมีรางวัล
1: เดี๋ยวเราจะมีทีมงานนะคะอาจารย์เก็บรายชื่อคนที่ตอบถูกเอาไว้แล้วเดี๋ยวจะแจกเป็นอะไรเนี่ยเราบอกอีกทีนึงนะคะ
2: เป็นความลับ
1: เป็นความลับนะนี่ความลับจริง
2: ก่อนเพราะเราเองก็ยังไม่รู
1: ้เอ๊ะคุณจ้าจ๋าก็อาจไม่รู้ด้วยนะคะ
0: จ้าจ๋ารู้ค่ะ
1: โอเค
0: แต่ตอนนี้นะคะถามว่าถึงเวลาให้คุณหมอตอบแล้ว
2: โอเค
0: ว่าถ้าเราเป็นพาร์กินสันเราหยุดออกกำลังกายได้หรือไม่
2: ไม่แนะนำเลยครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเหมือนเราถ้ายิ่งเราไม่ขยับตัวกล้ามเนื้อต่างๆหรือระบบประสาทต่างๆของเราเนี่ยก็จะทำงานลดลงไปเรื่อย
0: ๆ
2: อย่างเช่นสังเกตคนที่นอนโรงพยาบาลเนี่ยครับแม้กระทั่งไม่ได้เป็นโรคพาร์กินสันเลยแต่เขาถูกนอนให้อยู่บนเตียงตลอดพอจะให้ลุกขึ้นมายืนเดินปุ๊บเนี่ยไม่มีแรงยืนเดินทั้งที่ไม่มีโรคพาร์กินสันหรือไม่มีโรคหลอดเลือดสมองเลยอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นยังไงก็ตามคนที่เป็นไม่ว่าโรคอะไรก็ตาม เราก็ต้องมีการฟื้นฟูการบริหารการออกกำลังกาย มีคำพูดที่เรียกว่า exercise medicine ครับการออกกำลังกายคือยาแบบหนึ่งนอกเหนือจากการกินยาของพาร์กินสัน
0: ดีมากเลยค่ะไม่ใช่แค่คนที่ป่วยนะคุณหมอเนาะเราไม่ป่วยเนี่ยเราก็ต้องออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายของเราเนี่ยแข็งแรงคุณผู้ชมคะเพราะเราแข็งแรงปุ๊บเนี่ยโรคต่างๆเราก็จะมีกำลังในการต่อสู้กับโรคต่างๆได้แต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นโรคแล้ว บางทีโรคบางโรคอาจจะทำให้การควบคุมกล้ามเนื้อการควบคุมร่างกายของเราเนี่ยมันช้าลงโดยอัตโนมัติเพราะโรคนี
2: ้
0: ต้องสู้นะคะทุกคนห้ามท้อนะคะเราต้องสู้ถึงจะชนะจนเจอบอกไว
2: ้จนบอกไว้ครับ
0: ใช่ค่ะ
2: รู้เลยว่าเราวัยเดียวกัน
0: ว้าตายแล้ว
2: จนบอกไว้ผม
0: ไปเจอกันนะคุณหมอ
2: ครับ
0: อยากจะร้องเพลงแต่ว่ากลัวไม่ได้มาอีกคุณหมอมาสักเพลงไหม
1: โอ้สบายมากสงสารคนฟังก่อนเลยเบอร์หนึ่งนะคะ
0: ทีนี้เรามาคุยกันต่อว่าถ้าต้องออกกำลังกายกับคนที่ปวดนะคะมีหลากหลายโรคมากเลยค่ะทีนี้เราจะต้องออกกำลังกายแบบไหนล่ะคุณหมอ
2: ครับ
0: เยอะมากเลยเนาะคุณหมอมาต้องช่วยแต่นะเรื่องนี้นะ
2: ค่ะอย่างคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยครับอย่างที่บอกว่าเวลาที่เขาจะเริ่มก้าวเนี่ยเขาจะก้าวไม่ค่อยออกนะครับหรือเวลาที่จะก้าวขาไปแล้วเนี่ยเขายกขาได้ไม่สูง
0: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเราก็จะมีเทคนิคการฝึกคนไข้ได้เช่นเดียวกันนะครับว่าเช่นฝึกย้ำขากับที่ซึ่งอันเนี้ยเขาอาจจะไม่รู้มาก่อนว่าการที่เราแค่ก่อนจะยืนเดินอย่างเงี้ยครับแค่ย้ำขากับที่เนี่ยทำให้การเดินของเขาเนี่ยเดินได้ง่ายมากขึ้นแค่ย้ำขากับที่สักแป๊บหนึ่งเหมือนแทนที่เขาจะย้ำขากับที่ก่อนจะเดินมันก็จะเป็นการขยับปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอย่างเงี้ยครับเราจะให้เขาย้ำขากับที่เลยเพื่อให้ปรับจังหวะของความสูงของขาเนี่ยให้เท่ากับเกือบๆปกติก่อนแล้วค่อยเริ่มยืนเดินอย่างเงี้ยฮะอันนี้ก็จะเป็นการฝึกแบบหนึ่งเราเรียกว่าการวอร์มอัพและการสำหรับคนเป็นพาร์กินสันอย่างเงี้ยครับหรือว่าเราจะอย่างตะกี้ที่บอกไว้ตอนแรกเราจะมีการฝึกให้คนไข้เดินเป็นจังหวะมากขึ้นเราก็จะใช้การถ้ามีอุปกรณ์ในที่โรงพยาบาลครับเราก็จะมีตัวเมทาโนมที่เป็นตึ๊กตึ๊กตึ๊กตึ๊กอย่างเงี้ยครับคือบางทีการมีอันเนี้ยก็จะทำให้คนเป็นพาร์กินสันนะครับทำทุกอย่างเป็นจังหวะมากขึ้นแทนที่จะเดินจุ๊บจุ๊บจุ๊บเขาก็จะก้าวขาตามจังหวะของเมทาโนมหรือถ้าไม่มีเราก็ใช้การดีดนิ้วก็ได้อะไรอย่างเงี้ยครับก็คนฝึกดีเป็นจังหวะอะไรอย่างเงี้ยฮะก
0: ็
2: คือเป็นการเพิ่มจังหวะให้เขานะครับหรือเราก็จะให้เป็นการใช้ไม้เท้าควบคู่กันไปนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกยืนเดินแต่ว่าในคนเป็นพาร์กินสันเนี่ยเขาอาจจะเสียเรื่องการทรงตัวค่อนข้างเยอะเราก็จะมาฝึกทางเรื่องความรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อต่างๆด้วยนะครับมาฝึกการก้าวไปข้างหน้าการก้าวไปซ้ายก้าวไปขวาการเดินก้าวไปข้างหลังนะครับเพื่อให้เขารู้ว่าจังหวะการก้าวไปข้างหน้าของเขาต้องก้าวยังไงนะแล้วการที่เราฝึกซ้ำไปซ้ำมาพวกนี้ฮะมันเป็นการฝึกการรับรู้ความรับรู้ความรู้สึกของข้อต่อไปด้วย
0: แสดงว่ามีเคสที่บางทีเราไม่รู้ว่าเรากำลังเดินไปข้างหน้าหรอคะคุณหม
2: อ
0: ไม่รู้ตัวว่าเรากำลังก้าวหรือไม่รู้ตัวว่าแบบเหมือนใจเราอยากก้าวแต่ขาเรายังอยู่กับที่อย่างนี้หรือเปล่า
2: ใช่ครับก็เป็นได้เหมือนกันแต่ว่าเราก็ถ้าฝึกให้คนไข้เนี่ยอาจจะเป็นการฝึกแค่อย่างเงี้ยฮะก้าวไปข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็ก้าวกลับอย่างเงี้ยฮะหรือฝึกให้เขาก้าวยาวๆหน่อยเพราะว่าเขาจะได้ไปปรับตัวกับตอนที่เป็นพาร์กินสันที่เดินสั้นๆเนี่ยให้เขารู้จังหวะว่าการก้าวยาวเป็นยังไงอย่างเงี้ยครับคือบางทีพอเป็นพาร์กินสันเขาไม่รู้จังหวะละเราเลยต้องมาฝึกการทำให้ทุกอย่างเป็นจังหวะมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับหรือบางทีถ้าจริงๆของที่ล่ามาเราก็มีนวัตกรรมเหมือนกันเป็นไม้เท้าเลเซอร
1: ์นี่กำลังจะถามเลยค่ะไม้เท้ามันมีหลายแบบใช่ไหมคะบางคนเป็นไม้เท้าแท่งเดียวบางคนต้องมี3ขาบางคนเป็นแบบมาทั้งอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นแต่ละคนไม่เหมือนกันถูกไหมคะ
2: ไม่เหมือนกันใช่คร
1: ับงั้นจะลองเล่าก่อนแล้วจะเล่าให้ฟังว่าไอ้ไม้เท้าเลเซอร์นี่คุณเคยได้ยินเหมือนกัน
0: จะถามบอกเลยนะเพิ่งได้ยินครั้งแรกในชีวิต
2: อ่า
0: ล่ะไม้เท้าเลเซอร์ของรามามีเหรอคะ
2: ของเราก็มีแล้วก็มีก็ส สามารถสั่งได
0: ้เออนี
2: ่หมายถึงว่าแล้วก็มีขายหมายถึงว่าในตามตลาดก็มีขายเหมือนกันถึงแม้จะไม่ใช่ของรามา
0: แต่ไม้เท้าเนี่ยมีกี่แบบคะคุณหมอ
2: คือไม้เท้าหลักๆที่เห็นกันเนี่ยก็มีอย่างที่อาจารย์มาร์ทบอกมีขาเดียว
0: ไม้เท้าขาเดียว
2: นะครับที่จะเป็นขาเดียวอย่างเงี้ยฮะที
0: ่
2: จะเห็นใน

0: นี้ใช่เหมือนขาร่ม
1: ก
0: ็คือโดยมากจะใช้ในผู้สูงอายุนะครับก็คือแค่มีอาการปวดหรืออ่อนแรงหน่อยๆหรือแค่ต้องการการพยุงตัวนิดๆอะไรอย่างนี้ครับอันนี้ก็คือไม้เท้าขาเดียว
1: แ
0: ต่เกิดจะให้มั่นคงขึ้นมาอีกนิดนึงก
1: ็
0: คือเป็นไม้เท้าสามขาไม้เท้าขาเดียวเนี่ยข้อไม่ดีของมันก็คือวางแล้วมันล้มเขาก็เลยผลิตไม้เท้าสามขาขึ้นมาเพื่อให้สามารถวางอยู่นิ่งๆได้โดยที่ไม่ล้มนะครับแล้วพอเป็นไม้เท้าสามขาปุ๊บมันจะมั่นคงมากขึ้นนิดนึงนะครับคือเรามีแรงกดมากขึ้นถ้าเกิดไม้เท้าขาเดียวเนี่ยเรากดไปถ้าเราเผลอ
2: ก็ล้มโครง
0: ถ้าเราเผลอ
1: ก็ล้มไปกับไม้เท้า
0: ใช่ครับ
1: เป็นเพื่อนกัน
0: แต่ไอ้ตัวสามขาเนี่ยมันจะมั่นคงขึ้นเพราะฉะนั้นอาจจะลดโอกาสการล้มได
1: ้
0: ต่อไปก็คือไม้เท้าสี่ขาตัววอล์กเกอร
1: ์
0: นะครับตัววอล์กเกอร์ก็คืออาจเจอได้เยอะมากขึ้นโดยเฉพาะผู้สูงอายุอย่างเงี้ยครับก็จะยิ่งมั่นคงมากขึ้นไปอีกเขาก็จะยกก้าวไปเรื่อยๆใช่ไหมในตามภาพนี่ครับแต่ในคนที่เป็นพาร์กินสันวอล์กเกอร์แบบนี้อาจจะไม่เหมาะก็ได
1: ้
0: นะครับเราจะมีเราเรียกว่าวิววอล์กเกอร์หรือไม่วอล์กเกอร์แบบมีล้อ
2: มีล้อ
1: โอ้โหคราวนี้ไปเร็วเลยนะ
0: ก็จะเป็นล้อข้างหน้าจะไปเร็วไหมจริงๆก็แล้วแต่รุ่นแล้วแต่ความดีของวิววอล์กไม้เท้าแบบมีล้อ
1: โอ
0: ้
1: โห
0: นะครับข้อดีก็คือเขาไม่ต้องยกวิววอล์กเกอร์คือเขาสามารถไถไปได้เลย
2: มันเบรกได้ด้วยใช่ไหม
0: เบรกได้ด
1: ้
0: วย
1: มีเบรก
0: แล้วมันก็จะถ้าเราไปเร็วเกินไปมันจะเป็นออโต้เบรกให้ก็คือบล็อกเลยไม่ให้ไปได้เร็ว
1: ดีจัง
0: มากค่ะก็จะเป็นในคนไข้พาร์กินสันก็อาจจะแต่ต้องฝึกก่อนเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเขาไม่เคยฝึกเนี่ยมันก็จะถลายไปได้
1: คุณหมอแต่มือเราสั่นอะพาร์กินสันอะแล้วถ้าเราเบรกเราอยากเดินแต่มือเราสั่นอยู่เบรกกึ๊บทำไงกันเน
0: า
1: ะ
0: คำถามให้ดีมากคร
1: ับ เดินไม่ไปแต่มีเบรกตลอด
0: มันจะเป็นเบรกโดยการกดมันจะเพิ่มแรงกดโดยการเบรกมันจะไม่ใช่เบรกโดยแฮนด
1: ์นี่ไม่รู้เลยเนี่ยไม่เคย
0: มีหลายแบบครับแบบเบรกโดยแฮนด์ก็มีแบบตัวกดเบรก
1: อ๋อเวลากดคือกดน้ำหนักลงไปคือ
0: ใช่แต่บางอันก็คือแค่กดน้ำหนักลงมันก็เบรกละหรือก็ชะลอได้ละ
1: นี่คุณผู้ชมต้องเม้นมาแน่เลยว่ารู้จักก็จ่าเฉยแน่นอนจะเราเดาได้เดาทางค
0: ่
1: ะ
0: อันสุดท้ายคือไม้เท้าเลเซอร
2: ์เนี่ยแหละ
1: รอฟังอยู่เนี่ยแหละ
0: ไม้เท้าเลเซอร์เนี่ยก็คืออย่างที่บอกว่าคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเขาไม่รู้จังหวะของเขาเขาไม่รู้ว่าต้องเดินแค่นี้ต้องเดินยาวประมาณนี้ไม้เท้าเลเซอร์ก็คือเป็นไม้เท้าธรรมดานี่แหละครับแต่มันจะติดไฟไว้ข้างหน้าไว้ให้บอกความยาวสมมติเนี่ยถือไม้เท้าตัวนี้แต่ไฟมันจะไปข้างหน้าประมาณ19เพราะฉะนั้นจะให้คนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยก้าวตามไฟเขาก็จะเดินเป็นก้าวที่ยาวมากขึ้นก้าวที่ยาวตามปกติแล้วก็เลยเป็นไม้เท้าเลเซอร์ไว้ฝึกในคนที่เป็นพาร์กินสันเหมือนกัน
1: โอ้เหมือนเดินตามจุดไฟที่บอกเราก็จะมองไฟด้วยมองพื้นด้วย
0: ใช่ครับเราจะเรียกว่า visual cue ถ้าเป็น visual cue ก็คือใช้ตัวแสงเนี่ยเป็นตัวกำหนดแต่ตะเกียบที่บอกเป็นเสียงเราจะเรียกว่า audio field cue ก็คือใช้เสียงเป็นตัวกำหนดจังหวะให้
1: โอ้โห
0: มันก็จะมีหลายแบบในการฝึก
1: หลากหลายในการที่จะฝึกแต่ที่สำคัญคือเราต้องลุกขึ้นมาค่ะ ไม่นั่งอยู่เฉยๆเพราะว่าเรากังวลเนาะว่าแบบเออเรามือสั่นเราเดินก้าวช้าเรากลัวจะหกล้
0: ม
1: ก็เลยความกลัวเนี่ยทำให้เราไม่ทำอะไรเลยดีกว่า
0: ใช่
1: เพราะถ้าเราไม่ทำเราจะไม่ล้มถ้าเราไม่เดินเราจะไม่ล้มถ้าเราไม่ออกไปไหนเลยมือเราจะไม่สั่นคนจะไม่เห็นอย่างนี้ค่ะแต่ว่าเจ้าตาคิดว่าอย่าไปกลัวเราต้องลุกขึ้นมานะคะปรึกษาคุณหมอวันนี้มีหลากหลายวิธีมากนะคะที่คุณหมอเนี่ยแนะนำให้เราได้ทราบกันนะคะการออกกำลังกายหลายอย่างแล้วมีตัวช่วยเยอะมากๆเลยนะคะคุณหมอ
2: ซึ่งแต่ละตัวช่วยมันก็มีความเหมาะสมของโรคแต่ละแบบเนี่ยเราไม่ใช่แบบอุ้ยฉันไปเดินหาซื้อช้อปปิ้งเองเลยได้ไม่ได
1: ้นี่แต่ชอบไม้เท้าเลเซอร์จะไปเดินซื้อไม่ได้
2: ไม่หมายถึงว่าใช้ได้ค่ะแต่ว่าเราต้องเลือกอันที่มันเหมาะกับเราต้องมีการฝึกก่อนว่าวิธีการใช้ควรใช้อย่างไรเหมาะกับเราหรือเปล่าและใช้ยังไงให้ปลอดภัยและได้ประโยชน์ด้วยแทนที่จะช่วยอาจจะแบบกลายเป็นเกิดข้อเสียมากกว่าถ้าเราใช้ไม่เป็น
0: คืออย่างไม้เท้าบางอันอย่างเงี้ยถ้าใช้ผิดนะครับเพิ่มโอกาสการล้มเพิ่มไปอีกนะฮะอย่างตัววอล์กเกอร์เนี่ยดีในผู้สูงอายุแต่ต้องสองข้างต้องเท่ากันต้องมีแรงสองข้างเท่ากันถ้าไปใช้ในวอล์กเกอร์ในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมอง
2: ที่มีแขนขาอ่อนแรง
0: ที่มีอัมพาตครึ่งซีกอย่างเงี้ยครับการใช้วอล์กเกอร์จะทำให้ล้มได้ง่ายมากขึ้นเพราะเขากดน้ำหนักได้ไม่เท่ากัน
2: ค่ะ
1: โอ้โหคุณหมอชัดเจนมากแบบจริงด้วยค่ะมันมีไม่ได้แปลว่าหนึ่งอย่างจะครอบคลุมในทุกคนและทุกโรคนะคะปรึกษาคุณหมอหรือว่าหาข้อมูลหาความรู้เพิ่มเติมเนี่ยดีที่สุดเลยค่ะมาคำแนะนำการรับมือ
2: ก็น่าจะละเอียด
1: เล่าไปแล้วเนาะ
2: ใช
1: ่ไหมคะมาเลยค่ะหลายๆอย่างเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นพาร์กินสันเนี่ยต้องหยุดนู่นหยุดนี่เราไม่ต้องหยุดเลยนะคะเราใช้ชีวิตได้ปกติเลยนะคะแล้วก็โรคนี้คุณหมอโรคนี้สามารถหายได้ไหมคะ
2: ต้องบอกว่าเป็นความโชคไม่ดีว
1: ่
2: ามันเป็นโรคที่เรายังรักษาไม่หายแต่เราสามารถที่จะเรียนรู้ที่จะอยู่กับเขาได้แล้วก็ใช้ยาเพื่อให้ใช้ชีวิตได้คล้ายๆคนปกติหรือทำให้การชะลอของตัวโรคนะคะมันช้าลงได้แต่ในที่สุดเนี่ยแล้วคนไข้ส่วนใหญ่ก็จะสามารถใช้ชีวิตได้แต่ว่าอาจจะคุณภาพชีวิตอาจจะไม่ดีเท่ากับคนที่ไม่เป็นเนาะแต่ว่าก็ไม่ได้ทำให้อายุสั้นกว่าคนทั่วๆไปแต่ทีนี้มันก็ขึ้นอยู่กับช่วงอายุที่เริ่มเป็นด้วยนะคะอาจารย์เนาะถ้าเราเป็นตั้งแต่อายุน้อยๆอย่างเงี้ยเราก็อาจจะต้องอยู่กับตัวโรคนี้นานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราเป็นที่อายุเยอะบางทีมันอาจจะมีพาร์กินสันร่วมกับอย่างอื่นเช่นสมองเสื่อมด้วยอะไรด้วยเงี้ยค่ะซึ่งพวกเนี้ยต้องได้รับการตรวจประเมินแล้วก็ให้ยาโดยผู้เชี่ยวชาญร่วมไปกับการฟื้นฟูด้วยค่ะ
1: ถ้าจะถามคุณหมอในเชิงสถิติได้ไหมคะว่าการที่โรคพาร์กินสันจะเกิดขึ้นกับมนุษย์ของเราเนี่ยค่ะ
2: uh-huh.
1: อายุน้อยที่สุด ที่เราจะเป็นพาร์กินสันได้อะค่ะคุณหมอจะต้องประมาณเท่าไหร่เหรอคะ
2: คือจริงๆส่วนใหญ่เจอในคนอายุเยอะนะคะ แต่ถ้าเกิดสมมติเจอในคนอายุน้อยอะต้องไปหาสาเหตุ ว่ามันมีลักษณะของโรคที่คล้ายพาร์กินสันแต่ไม่ใช่พาร์กินสันก็มีค่ะ เช่น40เนี่ยเราเริ่มมีอาการคล้ายพาร์กินสันเนี้ยเราต้องระวังแล้วว่าเราอาจจะเป็นโรคที่คล้ายคือแยกกันไม่ออกแต่ว่าไม่ใช่โรคที่เราวินิจฉัยว่าเป็นพาร์กินสันแต่เป็นโรคทางระบบประสาทบางอย่างซึ่งบางครั้งโรคพวกนั้นอาจจะมี
0: การ
2: รักษาอาการที่คล้ายกันแล้วอาจจะมีการรักษาที่ต่างจากพาร์กินสันก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าคิดว่าแต่พาร์กินสันบางทีเป็นคนในคนมีคนในครอบครัวที่เป็นบางครั้งถ้ามีคนในครอบครัวเป็นแล้วเราเป็นที่อายุน้อยเงี้ยเราก็อาจจะเป็นพาร์กินสันก็ได้เพราะฉะนั้นเราอย่าวินิจฉัยเองค่ะ
1: หรือว่าอายุเฉลี่ยล่ะคะคุณหมอส่วนใหญ่เราต้องระวัง
2: ประ
1: มาณ
2: เท่าไหร่คะ
1: เท่าไหร
2: ่
0: 70เกิน60ขึ้นไป
2: ส่วนใหญ่60-70ค่ะ
1: อีกนาน
0: ก็จะเจอได้เยอะ
1: 65แสดงว่าที่แสดง65นี่คือ
0: ก็อาจจะเข้าอ
2: ันเข้าได
1: ้ได้เลย
0: แต่ว่าไม่ได้ว่าทุกคนต้องเป็นนะครับมันมีหลายปัจจัยมากๆเลยที่ทำให้เราเป็นจริงๆสาเหตุหลักเรายังไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรกันแน่แต่เรารู้ว่ามันเกิดจากความผิดปกติของสมองเรานี่แหละตรงส่วนที่มันควบคุมการทรงตัวแต่ว่าเกิดจากอะไรเลยบอก 100%
1: ไม่ได้แล้วตัวการควบคุมเนี่ยคุณหมอเป็นเฉพาะอวัยวะภายนอกหรือเปล่าคะ อวัยวะภายในเนี่ยสมองที่สั่งควบคุมเนี่ยเขาคอนโทรลได้ไหมคะคุณหมออ
0: ย่างที่อาจารย์บอกก็คือว่าเป็นท้องอืดได
2: ้นะครับท้องผูกกลืนยากได้
0: ใช่คือกลืนยากการบีบตัวทางอาหารช้าลงอะไรเงี้ยก็เจอได้เหมือนกัน
1: ก็เป็นไปได้ทั้งภายในแล้วก็ภายนอกด้วยทั้งหมดคืออวัยวะใช่ไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: โอเคโอ้โหวันนี้ครอบคลุมมากๆนะคะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคพาร์กินสันที่นี้เรามาดูอีกเรื่องหนึ่งค่ะเรื่องเกี่ยวกับการอยู่ร่วมกันนะคะเพราะหลายๆท่านบอกว่าโอ้ไม่ได้เป็นหรอกค่ะยังเด็กอยู
0: ่
1: แต่ว่าเห็นคุณแม่เป็นเห็นคุณยายเป็นเห็นคุณป้าข้างบ้านเป็นอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราจะอยู่ร่วมกับคนที่เป็นพาร์กินสันเนี่ยเราต้องมีวิธีในการเตรียมตัวหรือรับมือหรือยังไงได้บ้างคะอาจารย์คะ
0: ผมว่าเราต้องเข้าใจก่อนครับต้องเข้าใจตัวโรคว่าตัวโรคเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาจะมีการขยับตัวช้ามีข้อจำกัดในด้านต่างๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ต้องบอกคนดูแลเอาไว
1: ้
0: อย่าไปทำอะไรแทนเขาเยอะขนาดนั้นนะครับคือบางคนตะเกียงที่คุณตาจ๋าบอกว่าพอมีตัวโรคก็จะไม่ทำอะไรแล้วญาติเป็นคนช่วยทุกอย่างแต่ว่าการช่วยทุกอย่างเนี่ยบางทีมันทำส่งเสริมยิ่งให้ตัวโรคของเขาเนี่ยแย่ลงเร็วเพราะว่าเขาไม่ได้มีการฝึกไม่ได้มีการทำปรับการใช้ชีวิตให้เหมาะกับตัวโรคของเขาเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยในสิ่งที่เขาบางอย่างเรียนรู้ไปร่วมกันอย่างเงี้ยครับ
2: ช่วยมากๆก็ถดถอยอ่ะจริงๆแล้วค่ะ
1: เหมือนจะเข้าใจเลยนะเพราะหลายๆคนอ่ะเป็นสงสารเดินแล้วหกล้มโอ้สงสารไม่ต้องเดินเดี๋ยวฉันเดินให
2: ้หรือบางทีขี้เกียจรอ ก็ทำแทนเลยอย่างเงี้ยการที่เราทำแทนหมดทุกเรื่องเนี่ยคิดว่ามันจะทำให้ถดถอยนะความสามารถเขาก็จะลดลงเหมือนเราไม่ได้ทำอะไรนานๆหรืออะไรเงี้ยมันก็ยิ่งช้าลงเพราะนั้นเราก็ต้องเข้าใจเขาช่วยเขาให้น้อยที่สุดแล้วก็ให้เวลา
0: ให้เวลาเขาหน่อยอย่างการใส่เสื้อเนี่ยครับเขาจริงเขาจำกัดในการใส่เสื้อเพราะเขาจะมีการยกได้ช้าขยับตัวได้ช้าอะไรอย่างเงี้ยครับสิ่งที่เราทำได้ที่ผมบอกคนไข้ก็คือลองเปลี่ยนชนิดเสื้อดูดีไหมแทนที่จะใส่เสื้อยืดอย่างเงี้ยครับการใส่เสื้อยืดมันใช้การยกทุกอย่างยกแขนยกอะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นการใส่เป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นแทนอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เสื้อเชิ้ตยากคุณหมอจะติดกระดุมได้แต่ละเม็ด
0: ก็ต้องทำให้กระดุมเม็ดใหญ่ขึ้นครับคือเราก็จะมีการปรับต่างๆครับเพื่อทำให้เขาเนี่ยการที่เขาขยับบางทีเขาจะการใช้มือการขยับที่แบบละเอียดอย่างเงี้ยทำได้ยากเพราะฉะนั้นก็ทำให้อยากให้มัน
1: ใหญ
0: ่ขึ้นหรือเปิดขวดน้ำอย่างเงี้ยครับในคนพาร์กินสันคิดว่าแทนที่จะเปิดขวดน้ำมาตาลหรือพี่คุณจ๋าว่าใช้ขวดน้ำแบบไหนดีในการปรับให้เหมาะกับคนที่เป็นพาร์กินสันนะโดยที่ไม่เปิดขวดน้ำ
1: ขวดน้ำแบบอาจารย์มีคำตอบแล้วใช่ไหมอาจารย์ยังไม่ตอบเลยนะอุ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นโอ้น่าสนใจมาก
0: บ้างฮะ
1: น่าสนใจมากเลยเพราะว่าเราต้องใช้ชีวิตกับเขาถ้าคนมาเปิดฝา
2: เอาแบบที่ใช้แล้วทิ้งหรือว่าไม่ต้องใช้แล้วทิ้ง
0: ก็ได้ครับ
2: ถ้านึกถึงได้ก็จะแบบเป็นเราใช้หลอดปะ
0: ก็ได้
2: เหมือนกันก็หมายถึงว่าเป็นแบบพลาสติกแล้วก็แต่ว่านี่มันต้องใช้แล้วทิ้งไงเราต้องคิดถึงอันที่แบบ
1: ใช้แล้วทิ้งเหรอคะ
2: ถ้าเป็นแบบเห็นเป็นแก้วน้ำไหมคะ
1: แล้วเราใช้หลอดปากคุณหมอแบบนี้นะคะอย่างเงี้ยค่ะปุ
0: ๊บ
1: แต่ทิ้งแก้วไม่ได้
0: ต้องใช้นิ้วโป้งขยับนะครับเราจะขยับคิดว่าจะยากในช่วงแรกไหมฮะ
2: ใช้เป็นฝาเปิดปิด
0: ใช่จริงๆแล้วใช้ปุ่มกดไปเลยฮะ
1: กดปุ๊บ
0: เหมือนเด็กเลยที่ใช้อย่างเงี้ยครับการใช้ปุ่มกด
2: ให้
0: ม
2: ัน
0: เด้งขึ้นมาเขาจะไม่ต้องใช้ตัวในการขยับอะไรเลย
1: โอ้โหสุดยอด
0: หรือในคนเป็นพาร์กินสันเดี๋ยวนี้เราในเมืองไทยเลยยังไม่ค่อยมีอุปกรณ์สำหรับคนเป็นพาร์กินสันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าในเมืองนอกอย่างเงี้ยขนาดช้อนเนี่ยเขาจะมีช้อนสำหรับคนเป็นพาร์กินสันเลยฮะอาจารย์เคย
2: หน้าตาเป็นยังไงฮะ
0: จะเป็นคล้ายๆว่าเสียบอย่างเงี้ยครับแล้วช้อนเนี่ยคนเป็นสันเขาจะขยับมือสั่นยิ่งเป็นเยอะจะยิ่งมือสั่นใช่ไหมฮะคือตัวช้อนอันเนี้ยมันจะเป็นช้อนที่มือก็สั่นอยู่ดีฮะแต่ปลายช้อนไม่สั่น
1: เฮ้ย
0: เขาก็จะมีเหมือนกับเนี่ยเหมือนจะเป็นตัวช้อนมันจะเสียบเอาไว้แต่มือตัวช้อนเนี่ยมันจะถูกฟิกซ์เอาไว้กับตัวข้างใน
1: ค่ะ
0: แต่ตรงเนี้ยมันจะสั่นได้แต่ตัวช้อนมันหนักประมาณนึงทำให้เวลาเอาเข้าปากเนี่ยมันจะอยู่ที่ใช
1: ่ประเทศไทยมีขายยังคะคุณหมอ
0: ผมพยายามหายังไม่เห็นเลยครับผมก็ไปดูมาจากเมืองนอกเหมือนกัน
1: ค่ะโอ้จริงๆมีหลากหลายวิธีในการที่จะช่วยเหลือนะคะแต่สิ่งสำคัญเลยนะคะอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยจะไม่เกิดประโยชน์เลยถ้าคนที่อยู่ข้างๆไม่เข้าใจ
0: ใช่ครับ
1: คนที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ให้เวลานะคะไม่รับฟังถึงความรู้สึกต่างๆหรือบางทีถ้าคนข้างๆเห็นอกเห็นใจเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่ถ้ามากเกินไปอาจจะเป็นการทำลายเขาในทางอ้อมก็ได้นะคะอาจจะต้องมีการแบบเข้าใจอ่ะดีที่สุด
2: แต่จริงมันก็มีสองมุมมองเนาะบางทีคนที่ต้องดูแลคนไข้กลุ่มพวกนี้ค่ะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็เป็นภาระของเขาเหมือนกันแต่เราอย่าคิดว่าเป็นภาระคนไข้เองอ่ะเขาก็มีความไม่สุขสบายในความที่เขาเป็นโรคส่วนหนึ่งแต่ว่าคนที่ดูแลหรือที่เราเรียกว่าแคร์กิฟเวอร์อ่ะเขาก็มีภาระมีความไม่สุขสบายของเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าเราโทษกันและกันนะต้องใช้คำนี้ค่ะก็คงต้องดูแลไปด้วยกันนะคะแต่ว่าการที่เรามีทริคเนาะเช่นเรารู้ว่าเอ๊ะคนไข้แบบนี้เราจะอยู่กับเขายังไงแล้วเขาต้องทำตัวยังไงอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะง่ายขึ้นดีกว่าให้เขาไปงมเอาเองอ่ะใช้คำนี้แล้วกันค่ะเพราะบางทีเนี่ยการเข้าถึงมันยากนะคะอาจารย์ไพบูลย์บางทีถ้าเกิดสมมติมาคุยกันสักหน่อยนึงว่าเอ๊ะเขาสามารถคนไข้เองต้องทำตัวอย่างไรมาฝึกนิดหน่อยเราไม่ต้องมาทุกครั้งก็ได้ค่ะเราสามารถเอาสิ่งนี้ไปทำต่อได้ที่บ้านคนดูแลเองก็จะเข้าใจคนไข้มากขึ้นแล้วก็อาจจะเขาเรียกว่าอะไรนะอดทนหรือว่ามีความพยายามกับคนไข้กลุ่มนี้มากขึ้นด้วยก็ได้ค่ะเป็นการเรียนรู้ด้วยกันค่ะ
1: โอ้โหเจ ช่เลยค่ะเห็นด้วยกับคุณหมอมากๆเลยค่ะซึ่งวันนี้นะคะในเรื่องของโรคพาร์กินสันนะคะเรียกได้ว่าครบถ้วนมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นที่มาของโรคซึ่งเรายังไม่รู้สาเหตุนะคะแต่อาการเนี่ยก็มีหลากหลายนะคะไม่ใช่แค่พาร์กินสันเท่านั้นนะคะที่จะมีการแบบนี้โรคอื่นๆก็เป็นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคพาร์กินสันก็สามารถถามเข้ามาได้ค่ะส่วนตอนนี้นะคะจะเป็นช่วงตอบคำถามแล้วค่ะวันนี้นะคุณหมอทางเดินอาหารใช่ไหมคะคุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูมานั่งกับเราตรงนี้แล้วนะคะ

0: ใครที่มีคำถามนะคะสามารถส่งเข้ามาได้เลยทั้งคอมเมนต์ทั้งอินบ็อกซ์นะคะหลากหลายช่องทางเลยละค่ะมาเลยค่ะช่วงนี้คนดูทางบ้านนะคะส่งคำถามเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพนะคะให้คุณหมอตอบข้อสงสัยและให้คำแนะนำกันแบบสดๆเลยคำถามแรกมาแล้วค่ะขอสวัสดีอาจารย์หมอทั้งสองท่านและขอต้อนรับคุณจ้าจ๋าผู้น่ารักด้วยนะครับอาจารย์หมอครับว่าบางครั้งผมยกดื่มน้ำขณะขวดจ่อปากแล้วมีอาการริมฝีปากสั่นๆเป็นบางครั้งนะคะแบบนี้สื่อถึงการเป็นโรคอะไรไหมครับริมฝีปากสั่น
1: อันแรกก่อนต้องบอกไม่เหมือนพาร์กินสันถ้าพาร์กินสันก็มีอาการทุกครั้ง
0: อ๋อทุกครั้งที่ขวดน้ำจ่อปาก
1: ก็คืออย่างที่บอกมีอาการผิดปกติโดยเฉพาะการอยู่เฉยๆอย่างนี้ครับหรือบางทีถ้าเป็นเยอะมากๆก็อาจจะมีอาการตลอดช่วงก็ได
0: ้
1: นะครับแต่ว่าจะไม่ได้เป็นแค่บางครั้งนะครับทีนี้ถ้าเป็นแค่บางครั้งก็ต้องดูหาสาเหตุอื่นๆแล้วว่าเป็นตอนช่วงไหนหรือเป็นตอนตื่นเต้นหรือเปล่า
0: เหมือนที่อาจารย์หมอบอกไงตอนแรกว่าเราดื่มคาเฟอีนมากไปไหมปากสั่นๆหรือเรากำลังเกรง
2: จริงๆกลุ่มอายุก็เป็นตัวบอกเนาะถ้าเราอายุเท่านี้โอกาสที่เราจะคิดถึงโรคนี้มากน้อยมันก็จะช่วยเราเหมือนกันสมมติว่าคนที่ชมคุณจ้าจ๋ามาอายุสัก 20-30 ปีอาจจะทำให้เราคิดถึงพาร์กินสันก็จะน้อยลง
1: ใช่ไหมคะ
0: อุ้ยถ้าอย่างนั้นนะคะผู้ชมที่ถามมานะคะ
2: จะบอกอายุมานิดนึงอะไรอย่างเง
0: ี้
2: ย
0: ขออายุนะคะหรือว่าอาชีพเกี่ยวไหมคะหมอ
2: บางโรคอาจจะเกี่ยวแต่บางโรคไม่ได้สำคัญมากแต่ว่าอายุหรือเพศอะค่ะบางครั้งโรคบางโรคเนี่ยประเภทนี้ไม่ค่อยเจอเลยอะไรเงี้ยหรือกลุ่มอายุเท่านี้เราจะไม่คิดถึงโรคนี้ก่อนเป็นเบอร์หนึ่งอะไรเงี้ยค่ะคุณจันทรา
0: ค่ะได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นโรคน
2: ี้ก็อาจจะไม่ใช่ใช่ไหมคะสำหรับคำถามวันนี้เน
0: า
2: ะ
0: ค่ะมาค่ะคำถามต่อไปนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอขอเรียนถามว่าโรคพาร์กินสันเป็นโรคทางพันธุกรรมหรือไม่ถ้าใช่ควรจะป้องกันอย่างไรให้ห่างไกลจากโรคนี้ค่ะจริงนะคุณหมอพันธุกรรม
2: มันก็ไม่เชิงเป็นโรคพันธุกรรมนะคะเพียงแต่ว่าก็คือมันเป็นโรคของความเสื่อมใช้คำนี้ละกันค่ะซึ่งอาจจะเจอคนในครอบครัวที่เป็นด้วยแต่ไม่ได้แปลว่าคนในครอบครัวเป็นแล้วเราจะต้องเป็นพาร์กินสันเพราะนั้นถามว่าเราจะกันได้ยังไงก็ใช้ชีวิตปกติเพราะถ้าในที่สุดถ้ามันจะเป็นอ่ะก็อาจจะเลี่ยงไม่ได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะสามารถอยู่กับมันได้แล้วก็มีโอกาสที่จะชะลอยิ่งถ้าเกิดเรามีคนในครอบครัวเป็นเราอาจจะไม่ต้องถึงกับอุ้ยตายแล้วชีวิตนี้ฉันจะต้องเป็นพาร์กินสันด้วยหรือเปล่า
0: ต้องรับมรดก
2: ไปกังวลเลยอะไรพวกนี้น่าจะมีปัญหามากกว่าเพราะฉะนั้นก็พยายามเรียนรู้ว่าเอ้ยตัวโรคเป็นอย่างไรเราจะถ้าเป็นเราจะใช้ชีวิตอยู่ยังไงแล้วถึงวันนึงถ้าเราเป็นเพราะมันยังไม่มียาไม่ว่าจะเป็นยาป้องกันหรือว่ายารักษาเองก็ยังไม่ได้มีทำให้มันหายขาดแต่เราสามารถคุมอาการได้เพราะฉะนั้นถึงเวลาถ้าเกิดวันนึงเราจะเป็นอย่างนี้ค่ะเราก็ต้องอยู่กับมันให้ได้แค่นั้นเองค่ะ
0: อะไรจะเกิดให้มันเกิดค่ะเราเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับเขาหรือรับมือกับเขาดีกว่า
2: ค่ะ
0: นะคะมาค่ะคราวนี้นะคะเราพักจากโรคพาร์กินสันสักครู่นึงนะคะเรามาถึงเกี่ยวกับโรคของตับบ้างค่ะคุณหมอคะโรคตับแข็งมีภาวะแทรกซ้อนอะไรที่พบบ่อยครับตอนนั้นเป็นสุภาพบุรุษนะคะ
2: อ
0: ายุเท่าไหร่คะเนี่ยตอบเพิ่มมาได้ไหมคะ
2: ไม่เป็นไรค่ะเพราะนี้เขาไม่ได้ถามว่าเขาจะเป็นหรือเปล่าเขาแค่ถามว่าถ้าเป็นโรคตับแข็งเนี่ยจะมีโอกาสมีภาวะแทรกซ้อนอะไรได้บ้างเบอร์หนึ่งเลยนะคะก็คือมีโอกาสที่จะเป็นมะเร็งตับได้มากกว่าคนทั่วๆไปดังนั้นคำแนะนำไม่ว่าเราจะเป็นตับแข็งจากอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราต้องทำนะคะคือการคัดกรองมะเร็งตับซึ่งการคัดกรองมะเร็งตับเนี่ยทำได้ง่ายมากโดยการทำอัลตราซาวด์นะคะก็คือเนี่ยเอาให้คุณหมอเข้ามาถ่ายดูตรงเนื้อตับแล้วว่ามันมีก้อนมีอะไรไหมนะคะเป็นการคัดกรองมะเร็งตับอย่างน้อยปีละ 1-2 ครั้งคือ6เดือนต้องทำทีนึงละส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่นๆมักจะเป็นผลจากการที่ตับเราทำงานไม่ดีก็อาจจะมีโอกาสที่เกิดภาวะท้องมารเคยเห็นคนที่ท้องป่องๆไหมคะก็คือมีน้ำในช่องท้องเมื่อเรามีน้ำในช่องท้องเนี่ยก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อวันร้ายคืนร้ายเนาะคนที่เป็นตับแข็งเนี่ยภูมิต้านทานเขาก็จะต่ำเพราะนั้นเขามีน้ำในช่องท้องก็มีโอกาสที่อยู่ดีๆมันจะติดเชื้อแล้วแบบเป็นปวดท้องอย่างรุนแรงได้อื่นๆที่เราเจอได้ก็คือเนื่องจากตับมันแข็งเนาะเส้นเลือดที่จะวิ่งไปที่ตับเนี่ยมันก็จะเกิดได้ยากเพราะฉะนั้นมันก็จะพยายามหาทางไปที่อื่นมันก็จะกลายเป็นเกิดเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดที่เราเจอเยอะที่สุดก็จะเป็นเส้นเลือดขอดที่หลอดอาหารหรือที่กระเพาะอาหารแล้วพอมันใหญ่ๆๆความดันในเส้นเลือดมันเยอะเราก็จะมีโอกาสอาเจียนเป็นเลือดอย่างรุนแรงแล้วเสียชีวิตจากการอาเจียนเป็นเลือดจากเส้นเลือดขอดนั้นมันแตกได้เราเคยเห็นเส้นเลือดขอดที่ขาใช่ไหมคะถ้ามันไปอยู่ที่หลอดอาหารเนี่ยพอมันอ้วนๆปุ๊บแล้วผนังมันบางๆแล้วเราอาจจะไอสักทีนึงหรืออาเจียนสักทีนึงอะค่ะ

0: ไอ้ตัวผนังหลอดเลือดมันแตกเพราะฉะนั้นมันเหมือนเราเปิดก๊อกทำให้เลือดออกอย่างรุนแรงได้นะคะอื่นๆก็เช่นทำไมลุกขึ้นมาจะส่งผลต่อไตได้แล้วก็บางทีตับเนี่ยเป็นอวัยวะที่เอาไว้กำจัดของเสียถ้าตับมันทำงานไม่ดีก็จะมีของเสียข้างได้คนที่ของเสียข้างก็จะมีความรู้สึกตัวลดลงก็จะซึมลงเราก็ต้องใช้วิธีในการช่วยกำจัดของเสียโดยการให้เขาถ่ายออกไปเพราะฉะนั้นมีหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นมะเร็งตับแล้วก็อาเจียนเป็นเลือดมีท้องมารแล้วก็มีเรื่องของของเสียขึ้นสมอง
1: ใช่ค่ะทีนี้ถ้าจะจัดค่ะเรียนเชิญ
2: ค่ะมีคำถาม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เราเจอตับแข็งในคนไข้ในคนกลุ่มไหนบ้างครับที่เจอบ่อยๆ
0: สาเหตุของตับแข็งที่บ้านเราเจอเยอะๆมี2เบอร์นะเบอร์1ก็คือการดื่มแอลกอฮอล
1: ์
0: บ้านเราเมืองเราเป็นประเทศที่มีความมีการฉลองบ
1: ่
0: อ
1: ย
0: เป็นสยามเมืองยิ้มมีอะไรเราฉลองไว้ก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นตับแข็งจากแอลกอฮอล์ที่ดื่มก็ต้องดื่มเยอะดื่มน้ำบางคนบอกว่าอุ๊ยเลิกดื่มไปตั้ง10ปีแล้วแต่ไอ้ที่มันเคยดื่มไว้อ่ะ
1: มันยังอยู
0: ่มันไม่ยังอยู่มันทำให้เกิดเรื่องไปแล้วแล้วเวลาเราเป็นตับแข็งระยะเริ่มต้นเนี่ยบางทีเราไม่มีอาการเนา
1: ะ
0: จนกระทั่งผ่านไปเป็น10ปีเราถึงมีภาวะแทรกซ้อนแล้วเราค่อยมารู้ตอนนั้นก็ได้เบอร์2ที่ทำให้เกิดตับแข็งบ่อยๆก็คือไวรัสตับอักเสบ B บอยนี่แหละค่ะเพราะว่า B บอยเนี่ยเป็นไวรัสที่บ้านเรายังเจอเยอะนะคะจันทร์เพชรเนาะเรายังเจอสมมติเดินมาสัก100คนอ่ะตอนนี้น่าจะประมาณสัก 3-4 คนที่เป็นไวรัส B เพราะว่าจะติดต่อจากแม่สู่ลูกแล้วก็ถ้าเราอายุเยอะหน่อยเนาะอายุเยอะหน่อยของบางคนคือว่าเกิดก่อนปี2535เกิดก่อนก็ต้องแถวๆเนี้ยค่ะเกิดก่อนปี2535ตอนนั้นน่ะเรายังไม่มีวัคซีนไวรัส B แล้วยังไม่รู้จักไวรัสทั้ง B และ C พวกเนี้ยพอเราไม่มีวัคซีนเนาะมันเพิ่งมีปีนั้นเพราะฉะนั้นคนที่เกิดก่อนปีนั้นน่ะจะไม่ได้รับวัคซีนป้องกันแปลว่าคนที่อายุเยอะหน่อยก็อาจจะต้องไปเช็คนิดนึงว่าเราเป็นไม่เป็นถ้าไม่เป็นเรามีวัคซีนแล้วหรือยังอะไรเงี้ยค่ะเนาะแต่ที่เริ่มเป็นที่ฮิตมากขึ้นเบอร์3แล้วกันนะคะก็คือปัจจุบันเราเจอคนอ้วนเยอะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คนอ้วนก็จะมีปัญหาเรื่องไขมันพอกตับถ้าเราไม่ลดน้ำหนักเราก็จะเหมือนเราดื่มเหล้าทุกวันการที่เราเป็นไขมันพอกตับคือเรามีแฟตเนาะคือไขมันเนี่ยไปซ่อนอยู่ในตับเหมือนเรากินเหล้าทุกวันเลยค่ะ
1: แต่ทั้งที่เราไม่ดื่มเลยนะ
0: ถูกต้องทั้งที่เราไม่ดื่มเลยเนี่ยแต่หยดเดียวแต่ว่าก
1: ินมัน
0: ก็รวมกันค่ะคือการที่เรากินอาหารที่มีแคลอรี่สูงกินเกินกว่าปกติทำให้เราน้ำหนักเกินกลไกในการเกิดโรคมันเหมือนกับการดื่มเหล้าไม่มีผิดเลยเพราะฉะนั้นหนักกว่าอีกเพราะเหล้าเรายังมีเว้นนะแต่ว่าถ้าเราอ้วนเราเว้นไหมเข้าพรรษาสัก3เดือนเพราะฉะนั้นเหมือนกันเลยค่ะเพราะนั้นการที่เราควบรักษาน้ำหนักเราให้อยู่ในเกณฑ์ปกติมันก็จะลดความเสี่ยงพวกนี้ได
1: ้ทีนี้เจ้าหน้าอยากถามคุณหมอเลยว่าสมมติว่าเจ้าหน้าไม่ได้ดื่มเหล้านะคะ
0: ไม่ได้เป็นไวรัสบี
1: ไม่ได้เป็นไวรัสบีแล้วก็ไม่ได้เป็นแบบกินอาหารที่มีแคลอรี่สูงสูงแต่จ้
0: า
1: อยากจะรู้ว่าตับของเราเนี่ยทำงานโอเคอยู่ไหมสภาพดีไหมต้องอายุประมาณเท่าไหร่ถึงควรจะไปตรวจคัดกรองล่ะคะคุณหมอ
0: จริงๆเราแนะนำคือการตรวจคัดกรองอะไรเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอายุเนาะแต่หลังจากอายุสัก35เราก็จะเริ่มแนะนำให้มีการทำงานของตับอยู่ในนั้นและยกเว้นแต่ว่าเรามีปัจจัยเสี่ยงเช่นเรามีคนในครอบครัวเป็นไวรัสบีหรือเราเป็นคนน้ำหนักเกินนึกออกไหมคะหรือมันอาจจะมีโรคทางพันธุกรรมบางอย่างที่อาจจะส่งผลให้เราเป็นด้วยพวกนี้ต้องตรวจก่
1: อ
0: นเพราะนั้นทีนี้ตรวจอะไรดีโดยส่วนใหญ่อ่ะมันก็พูดยากเนาะส่วนใหญ่เราก็มักจะใช้การทำงานของตับเป็นการตรวจเลือดแล้วดูว่าการทำงานของตับเรายังอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าซึ่งต้องบอกว่าการทำงานของตับไม่ได้เป็นตัวบอกว่าตับเราจะดีหรือไม่ดีเนาะเพียงแต่ว่ามันเอาไว้ในการคัดกรองได้ถ้าปกติก็อาจจะหมายความว่าเราปกติจริง
1: ค่ะ
0: หรือเปล่าไม่รู
1: ้
0: นึกออกไหมคะ
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าผิดปกติอ่ะผิดปกติแน่
2: คร
0: ับ ยากไหมไม่ยากไม่ยากเนาะเพราะนั้นการ
1: ให้รู
0: ้ขอให้ว่าถ้าผิดปกติต้องมาหาสาเหตุอย่างแน่นอนแต่คนที่ปกติก็อาจจะมีทั้งปกติจริง
1: และปกติแทรกซ้อนเมื่อ10ปีที่แล้ว
0: ก็ได้เพราะฉะนั้นการทำงานของตับไม่ได้เป็นตัวบอกว่าเราจะปกติแน่ 100% ยกตัวอย่างที่เจอบ่อยๆเลยค่ะจะเป็นคนคือคนที่เป็นไวรัสบีผลการทำงานของตับมักจะปกติมารู้อีกทีนึงก็มะเร็งมาแล้วตับแข็งไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าเอ๊ะเรามีคนเป็นคนในครอบครัวเป็นไหมยิ่งถ้าเรามีประวัติครอบครัวเป็นตับแข็งเป็นมะเร็งตับพวกเนี้ยเราอย่ารอเราไม่ต้องรอ35ขวบเราก็ตรวจเลยว่าเราเป็นหรือไม่เป็นแค่นั้นเองมันก็จะมีวิธีการในการติดตามหรือว่ามอนิเตอร์เนี่ยต่างกับคนที่ไม่เป็นแค่นั้นเองค่ะ
1: ต้องขอบคุณผู้ชมที่ถามคำถามนี้มาเลยนะเพราะว่าจริงๆเราใกล้ตัวมากเลยนะการใช้ชีวิตของเรากับโรคนี้รุนแรงเหมือนกันนะคะทีนี้คุณหมอพูดถึงไวรัสตับอักเสบ B
0: ค่ะ
1: จ๊ะจ๋าเคยได้ยินคำว่า

0: าไวรัสตับอักเสบ A
1: อ
0: ไวรัสตับอักเสบ C
1: E คุณต้าเหนิงต้าเหนิงเป็น E ใช่ไหม
0: ค่ะ
1: ใช่ไหม
0: ใช่
1: ไปฟังข่าวน้องต้าเหนิง
0: ใช่ใช่ใช่ทีนี้ต่างกันยังไงคุณหมอ A B C D E ตกลงสรุปว่าม
1: ี
0: แ
1: ซ่บ
0: ไหมมีถึงแซ่บไหม
1: มีถึง
0: มีใครใส่แต่กองไก่ไหมมีไหม
1: ปกติอันนี้เราเรียกว่าเป็นไวรัสตับอักเสบเนาะซึ่งไวรัสตับอักเสบเราจะแบ่งเป็น2กลุ่มหลัก
0: ๆ
1: กลุ่มแรกคือไวรัสตับอักเสบที่เล่นงานเนื้อตับโดยตรงซึ่งพวกนี้ก็คือจะเป็น A ถึง E นี่แหละค่ะมีแค่ E
0: ตัวร้าย A B C D E
1: A ถึง E แต่ว่ามันจะมีไวรัสที่ไปติดเชื้อที่อื่นแต่ส่งผลทำให้มีการอักเสบของตับด้วยแต่พวกนี้มันไม่ค่อยเจออาจจะฟังไว้คุ้นๆเช่นโควิดเป็นอีกอันนึงที่ทำให้ตับเราอักเสบได้แต่พวกนี้มันไม่ได้เล่นงานตับโดยตรงเพราะฉะนั้นที่เราคุ้นชินกันทั่วไป A ถึง E อ่ะเป็นไวรัสตับอักเสบที่เล่นงานตับโดยตรงซึ่งต่างกันยังไงเนาะวิธีการติดต่อจะมี2ทางหลักๆเนาะอันที่1คือติดต่อผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันหรือการใช้ส้วมร่วมกับคนที่เป็นซึ่งไวรัสอันนี้คือ A กับ E
0: คุณหมอจำได้ไหมเนี่ย
1: ไม่ต้องจำแค่ A กับ E อย่างคุณของคุณท่านหนึ่งเขาบอกว่ากินจากผักหรืออะไรพวกนี้ค่ะอาหารที่ไม่สุกหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นได้ว่
0: า
1: ข้อดีของการติดต่อผ่านการรับประทานอาหารร่วมกันกับการใช้ส้วมร่วมกันคือมันมีแต่แบบเฉียบพลันแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นแล้วมักจะหายหายถ้าเราไม่ตายซะก่อนนะใช่ครับบางทีมันจะมีกลุ่มประเภทที่แบบตับอักเสบเฉียบพลันรุนแรงแล้วเกิดตับวายอะไรเงี้ยค่ะพวกนี้ก็แต่ว่าบ้านเราก็ไม่ค่อยได้เจอบ้านเราส่วนใหญ่A เนี่ยเรามักจะเป็นแต่เด็กเพราะเราเป็นสังคมที่เราคลุกคลีกันเพราะนั้นเราสามารถเราก็จะกินข้าวร่วมกับคนในครอบครัวนู่นนี่นั่นแล้วคนที่เป็นเขาสามารถแพร่เชื้อได้ประมาณ2เดือนอะโดยที่เขาไม่มีอาการนึกออกไหมคะเพราะฉะนั้นคนไทยส่วนใหญ่มักจะเป็นตั้งแต่เด็กถ้าเราเป็นตั้งแต่เด็กเราจะไม่ค่อยมีอาการเมื่อเราเป็นแล้วหายแล้วคือรอดชีวิตมาแล้วเราจะมีภูมิตลอดชีวิตเพราะนั้นอันที่มีแต่เฉียบพลัน
0: อ
1: ะไม่ค่อยน่ากลัวแต่อีกช่องทางนึงที่มันจะติดต่อผ่านเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดของคนที่เป็นนั่นก็คือ B C แล้วก็ D ซึ่งไวรัส D เนี่ยนะคะจะเป็นได้ต้องมี B ก่อนเพราะนั้นจำแค่2อันค่ะถ้าไวรัส B ส่วนใหญ่จะเป็นคนในครอบครัวเป็นคือจากแม่สู่ลูกถ้าคุณแม่เป็นหรือเราเป็นเราต้องให้คนในครอบครัวไปตรวจว่ามีคนเป็นหรือเปล่าเพราะส่วนใหญ่อย่างที่บอกถ้าเกิดก่อนปี2535เนี่ยมักจะไม่เคยได้รับวัคซีนแล้วถ้ามีคนในครอบครัวเป็นก็เราก็มีโอกาสจะเป็นแต่ก็ไม่ใช่ว่าเราเป็นแล้วทุกคนในครอบครัวจะต้องได้รับมรดกจากคุณแม่เหมือนกันมันขึ้นอยู่กับว่าเนื่องจากติดต่อผ่านจากแม่สู่ลูกมักจะติดต่อตอนตั้งครรภ์ซึ่งธรรมชาติของไวรัสดีมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะบางทีช่วงตั้งครรภ์ท้องคนเนี้ยเชื้อไม่เยอะก็คนนี้ก็ไม่ได้รับมรดกไปแต่ว่าอีกคนนึงเชื้อเยอะเขาก็จะได้รับมรดกไปประมาณนี้ใช่
0: ค่ะ
1: ส่วนไวรัสซีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นติดต่อผ่านประเภทที่เป็นใช้ยาเสพติดชนิดฉีดเข้าเส้นใช้เฮโรอีนเพราะว่าเฮโรอีนมันแพงเนาะเขาก็จะใช้เข็มร่วมกันก็ฉีดคนนู้นแล้วก็มาฉีดคนนี้อันนี้เป็นช่องทางที่เราเจอเยอ
0: ะ
1: ปัจจุบันที่เราเจอเยอะอีกก็จะเป็นประเภทที่เป็นชายรักชายหรืออะไรประมาณนี้ค่ะที่ไม่ได้ป้องกันหรือการมีเพศสัมพันธ์กับคนที่ไม่ใช่คู่ของเราแล้วเราไม่ได้ป้องกันอย่างเหมาะสมแต่ช่องทางติดต่อจะไม่เหมือนกันเนาะคือเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดเหมือนกันแต่ว่าที่พบบ่อยอันนี้ก็ B เป็นแม่สู่ลูกส่วน C ก็จะเป็นยาเสพติดกับการมีเพศสัมพันธ์แต่ว่าเมื่อก่อนเนาะถ้าเกิดเป็นก่อนปี2535เนี่ยคนที่ได้รับเลือดและผลิตภัณฑ์เลือดหรือได้รับอวัยวะก่อนปี2535พวกนี้มีโอกาสติด B กับ C ได้ค่ะเพราะเรายังไม่ได้มีการคัดกรองเพราะฉะนั้นใครที่ประสบอุบัติเหตุเนาะเช่นเคยรับเลือดตอนสมัยแต่มันตอนนั้นถ้าเราไม่ได้เลือดเราอาจจะม่องเท่งไปแล้วอ่ะนึกออกมั้ยคะเราอาจจะแบบ
0: เป็น B ก็ได
1: ้เป็น B หรือเป็น C ส่วนใหญ่เลือดจะเป็น C ค่ะ B ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เราก็อาจจะติดต่อมาณตอนนั้นแล้วก็มันใช้เวลากว่ามันจะเกิดเรื่องแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่เป็นไวรัส B หรือเป็นไวรัส C แล้วจะเกิดเรื่องเสมอไปเนาะเขาอาจจะจัดการได้ไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนแต่ว่าไปเสียชีวิตด้วยโรคอื่นก็ได้ค่ะ
0: โอ้โหเรียกว่าครบทั่วเลยนะคุณหมอเนาะทุก A D C D E มี5เท่านั้นนะคะอันนี้เราพักก่อนสมองจะเริ่มงงแล้วมีคำถามนึงค่ะจากทางบ้านนะคะที่ถามมาก็รู้สึกว่านี่มันจะจ๋าหรือเปล่าแต่จ๋าไม่ได้ถามนะคุณหม
1: อ
0: เนี่ยค่ะอันนี้บอกว่า
1: คุณจ๋าไม่อายุ24
0: ใช่เหรอ
2: เราเกิดก่อนปี2535
0: เราเกิดก่อนจ๋าสวัสดีครับสุภาพบุรุษอีกแล้วนะคะผมอายุ24ปีครับถามเป็นความรู้นะคะว่าความเครียดส่งผลกระทบต่อร่างกายยังไงบ้างแล้วก็การอดนอนนะคะส่งผลต่อความทรงจำแต่ความจำจริงหรือไม
2: ่จริงๆความเครียดนี้ส่งผลได้ทุกระบบในร่างกายเลยนะครับ

0: ไม่ต้องใครอย่างเรา
1: ค่ะ
0: ใช้ทำงานเนี่ยครับเราเครียดตั้งแต
1: ่
0: ก็มีตั้งแต่ทั้งปวดหัวปวดข้อบ่าไหล
1: ่ค่ะ
0: ก็เป็นได้ผมอย่างเงี้ยครับทุกครั้งที่เครียดปวดท้องเลยครับผมเป็น IBS ครับ
2: ก็คือลำไส้แปรปรวน
0: ครับเวลาเครียดปุ๊บเนี่ยมาเลยทั้งปวดท้องหรือถ่ายครับบางทีสลับกับท้องอืดอย่างเงี้ยแต่พอหายเครียดปุ๊บอาการพวกนี้ดีขึ้นเลย
2: แล้วไปเที่ยวไปเที่ยวไม่ต้องทำงานไปเที่ยวหาย
1: เวลาก่อนเข้าห้องสอบ
0: อ
1: ยู่ตั้งนานคุณหมอไม่มีอะไรแต่พอออดกดว่าจะเข้าห้องสอบเดี๋ยวไปคลองน้ำ
0: ใช่ครับหรือให้ปัสสาวะบ่อยก็เป็นได้ภาวะเครียดอย่างเงี้ยครับหรือเหมือนตะกี้แล้วจะถ่ายรายการเรามีความเครียดนิดๆวิ่งไปเข้าห้องน้ำก่อนเราก็จะกังวลใช่ไหมฮะก็จะมีอาการได้ทั้งหมดตั้งแต
1: ่เบาๆ
0: ใช้เบาๆ
1: ไปจนถึงหนักๆหรือต้องทานเกี่ยวกับจิตเวชหรือเปล่าคะคุณหมอความเครียด
2: เป็นหนึ่งในปัจจัยละกันค่ะแต่ละคนอาจจะมีเขาเรียกว่าพื้นนิสัยที่ไม่เหมือนกันมีวิธีการจัดการกับความเครียดที่ไม่เหมือนกันเพราะเนี้ยถ้าเรามีพื้นนิสัยที่เป็นคนขี้กังวลแล้วก็โอกาสที่จะจัดการกับความเครียดได้ยากอะไรเงี้ยค่ะเราก็อาจจะมีปัญหาได้แต่มันความเครียดไม่ได้ส่งผลต่อโรคจิตเวชเสมอไปโรคจิตเวชมันก็จะเป็นอีกประเด็นนึงซึ่งเขาอาจจะมีความจำเพาะเขาไม่ต้องเครียดก็ได้แต่เขาเป็นโรคทางจิตเวชก็ได้ประมาณนี
1: ้
2: ส่วนอีกคำถามนึงที่เขาถามคือการนอนมีผลกับความจำไหมมีแน
1: ่นอนไม่พ
2: อค่ะแล้วก็ในระยะยาวเขาก็พูดว่าถ้าคุณภาพการนอนเราไม่ดีเราส่งผลต่อโรคความสมองเสื่อมได้ด้วยนะคะ
1: โอ้โหอันนี้ก็คือรุนแรง
2: นอนให้พอ
1: ออกกำลังกายนะคะทานอาหารที่มีประโยชน
2: ์
1: ที
2: ่หลากหลาย
1: ให้เขาพาหูนะคะอย่าทานแคลอรี่เยอะเกินเดี๋ยวตับเรามีปัญหานะคะรวมถึงเราต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหลับให้สนิทอย่าเครียดนะคะทุกคนโอ้โหคุณผู้ชมคะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยข้อมูลเราอัดแน่นแต่จะสารู้สึกสนุกมากๆแต่เชื่อว่าคุณผู้ชมดูต้องรู้สึกสนุกแน่นอนนะคะแล้วก็กำไรเล็กๆน้อยๆของความสนุกสนานในวันนี้นะคะคุณหมอก็คือของรางวัลสุดพิเศษที่คุณหมอบอกว่าจะแจกในตอนท้ายนะคะหลายคนบอกว่าตอบคำถามได้ในช่วงเปิดแฟ้มเคสซึ่งวันนี้คุณหมอเบิร์ดใจดีมากแอบมีใบให้เราหลายข้อเลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะมาสุ่มแจกของรางวัลนะคะให้กับผู้ชมที่ตอบถูกนะคะในช่วงเปิดแฟ้มเคสกันแล้วนะคะรายชื่อนี่เลยค่ะขึ้นมาแล้วนะคะคุณจารุวรรณเฟซบุ๊กนะคะขออนุญาตอ่านเลยว่าจารุวรรณปูลมสิริมาลานี่นะคะคุณจารุวรรณค่ะติดต่อกลับทาง Facebook นะคะเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็รับของรางวัลสุดพิเศษจากเราไปได้เลยนี่ไงคุณหมออ
2: ุ๊ยตายสีพาสเทลหวานเจี๊ยบ
1: น่ารัก
2: มากเลย
1: แล้วนี่จ๋าชอบมากค่ะนี่คือกระเป๋าคุณหมอเนี่ยเราพกไปทุกที่เลยแล้วก็เนี่ยคุณจารุวรรณยินดีด้วยนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้ยินดีกับคุณจารุวรรณคนเดียวนะคะอีกท่านนึงค่ะคุณอัมพรค่ะปิ้งปองปิ้งปองนี่นะคะยินดีด้วยนะคะคุณอัมพรกรยานีเหรอคะถ้าจะอ่านผิดต้องขออภัยด้วยนะคะก็ขออนุญาตนะคุณอัมพรกับคุณจารุวรรณนะคะติดต่อมาทาง Facebook นะคะ inbox เลยเพื่อยืนยันสิทธิ์แล้วก็รับของรางวัลสุดพิเศษจากเราไปได้เลยค่ะ
2: ยืนยันได้ถึงเมื่อไหร่คะยืนยันได้ถึงเมื่อไหร่ดีคะเราต้องเราต้อง3วันนะ
1: เราจะบอกว่าเนี่ย3
3: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ภาระหน้าที่ของตำรวจในการพิทักษ์รักษาความสงบสุขของประชาชนนั้นนับว่าเป็นงานที่หนักและต้องอาศัยกำลังอันกล้าแข็งอย่างมากทั้งกำลังกายกำลังใจกำลังปัญญาทุกคนจึงจำเป็นต้องมีเครื่องยึดมั่นในใจตนที่เรียกว่าอุดมคติหรือแบบอย่างอันสูงสุดสำหรับยึดถือเป็นหลักชัยในการปฏิบัติงานอยู่เสมอหากแต่ละคนทำงานอย่างอุดมคติก็จะเล็งเห็นแนวทางที่จะปฏิบัติภารกิจทุกอย่างให้สำเร็จผลเป็นความดีความเจริญโดยไม่หวั่นไหวย่อท้อไม่ว่าจะมีอุปสรรคปัญหามากเพียงใดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ NBT News ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับประจำค่ำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569คำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณสมชายวิจิตรไพศาลครับ
0: เรายังคงเกาะติดสภาพอากาศเพื่อแจ้งเตือนภัยให้คุณผู้ชมได้เตรียมตัวรับมือกันอย่างต่อเนื่องนะคะวันนี้เนี่ยมีประกาศแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะออกมาเมื่อตอน5โมงเย็นนะคะก็เป็นประกาศที่ออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะเป็นเตือนเรื่องอากาศแปรปรวนจะมีผลกระทบตั้งแต่5ถึง7ตุลาคมก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่7ตุลาคมเป็นฝนระลอกใหม่ที่จะต้องเฝ้าระวังฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงค่ะหลังจากนั้นเนี่ยฝนจะเริ่มลดลงเพราะฉะนั้นก็จะเป็นช่วงที่เหมาะกับการเร่งระบายน้ําค่ะเพื่อจะเตรียมรับมือฝนอีกระลอกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้คําว่าฝนยังไม่ขาดเม็ดนะคะเตรียมรับมือกันต่อหลังจากนี้ช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและกรุงเทพมหานครด้วยค่ะดูการแจ้งเตือนจากทางกรมอุตุนิยมวิทยาก่อนนะคะเป็นประกาศอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่9นะคะออกมาเมื่อเวลา5โมงเย็นหรือว่า17นาฬิการะบุว่าช่วงวันที่5ถึง7ตุลาคมก็คือตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่7ตุลาคมบริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีสภาพอากาศแปรปรวนมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากได้บางแห่งค่ะซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังนี้นะคะช่วงวันที่5ถึง6ตุลาคมก็คือวันนี้และวันพรุ่งนี้หลักๆก็จะเป็นบริเวณภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกรวมไปถึงภาคใต้ตอนบนค่ะอย่างในวันที่5ตุลาคมก็คือวันนี้เนี่ยจังหวัดที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักมากเป็นตกหนักมากนะคะคือที่กำแพงเพชรแล้วก็ที่สุโขทัยค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักลงมานะคะส่วนในวันพรุ่งนี้ค่ะวันที่6ตุลาคมหลายพื้นที่คาดว่าจะมีฝนตกหนักนะคะอาทิที่แม่ฮ่องสอนที่นครสวรรค์กาญจนบุรีกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกก็มีที่ชลบุรีระยองจันทบุรีเพชรบุรีรวมไปถึงประจวบคีรีขันธ์ค่ะขยับไปนะคะเป็นวันที่7ตุลาคมนี่ค่ะเรามีภาพแผนที่แล้วก็รายชื่อจังหวัดที่จะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะคะจะเป็นด้านตะวันตกของภาคเหนือและภาคกลางอาทิที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกาญจนบุรีราชบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีรวมไปถึงสงขลาด้วยนะคะ
1: และสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังที่แรงขึ้นบริเวณฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรเพราะฉะนั้นชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วย
2: วันพรุ่งนี้เองวันที่6นะครับแนวฝนก็จะมาอยู่ทางด้านตะวันตกแทนนะแก่ภาคเหนืออย่างแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่นะครับทางตากนะรวมทั้งในพื้นที่ของทางซีกตะวันตกของภาคกลางด้วยแล้วก็อีกพื้นที่หนึ่งก็คือในบริเวณภาคใต้ตอนบนพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังอีกเช่นเดียวกันก็คือพื้นที่ของภาคใต้นะครับซึ่งภาคใต้เองเนี่ยจะเห็นว่าตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีลงไปนะครับก็จะเริ่มมีฝนเข้ามาแล้วก็ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปนะครับก็จะเห็นว่าทางด้านฝั่งอ่าวไทยเนี่ยจะมีฝนตั้งแต่ปานกลางแล้วก็ฝนตกหนักบางจุดด้วยลมตะวันออกเฉียงเหนือนะครับคาดว่าน่าจะเข้ามาปกคลุมทำให้มีกระแสลมที่ไหลเคลื่อนเข้าไปในบริเวณพื้นตามแนวชายฝั่งนะครับดังนั้นบริเวณจังหวัดชุมพรนะครับสุราษฎร์ธานีนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็สงขลานะครับในวันพรุ่งนี้ก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นด้วยส่วนในวันที่7นะครับสถานการณ์ก็จะเริ่มดีขึ้นนะครับ

0: ที่ในวันนี้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าฝนมาตามแนวนี้นะครับก็คาดว่าในพื้นที่ภาคเคลื่อนตัวตามลมตะวันออกตะวันออกเฉียงเหนือลงมาเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ซ้ําพื้นที่เดิมอันนั้นก็เป็นข้อดีอย่างนึงเนาะแต่ว่าเนื่องจากว่าในบางพื้นที่ในของกรุงเทพมหานครเองถ้าเกิดมีลักษณะของฝนตั้งแต่ปานกลางถึงแม้จะตกแค่ 20-30 มิลมันก็มีโอกาสได้ที่จะไปเติมน้ำได้บ้างในพื้นที่ที่ยังน้ำท่วมขังอยู่
1: ทีนี้ที่สำคัญก็คือหลังจากฝนระลอกนี้ก็คือ567ผ่านไปแล้วเนี่ยนะคะทางนายสมควรต้นจานผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาการบินกรมอุตุนิยมวิทยาก็ระบุว่าหลังจากนั้นเนี่ยช่วงวันที่8ถึง9ตุลาคมฝนจะลดลงนะคะเพราะฉะนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเร่งระบายน้ำที่ท่วมขังแต่จากนั้นค่ะขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์ต่อเนื่องในช่วงวันที่10ถึง13ตุลาคมที่จะมีฝนตกหนักระลอกใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครนะคะอย่างกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเฝ้าระวังอย่างเช่นที่ดอนเมืองสายไหมมีนบุรีอาจจะมีฝนตกลงมาหนักได้ค่ะ
0: ฝนที่จะมาเนี่ยความรุนแรงอาจจะสู้ในระลอกที่ผ่านมาไม่ได้ก็อาจจะเป็นฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้แต่ว่าฝนหนักเกิดขึ้นได้แน่นอนโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคกลางนะครับกรุงเทพมหานครปริมณฑลแล้วก็ภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นสถานการณ์อีกช่วงหนึ่งนะครับซึ่งก็ยังคงหวังว่านะครับในช่วงวันที่8ที่9ที่ผ่านมาแล้วก็เราก็จะทำให้สามารถระบายน้ำไปได้เราก็มารองรับอีกทีหนึ่งในช่วงวันที่10ที่จะเกิดฝนตกหนักครับฝนตกไม่แช่ครับเพราะลักษณะของลมส่วนใหญ่ที่บอกครับว่าอาจจะพัดผ่านเลยไปแต่อาจจะมีจังหวะบ้างนะช่วงวันที่10นะครับที่จะทำให้มีฝนกลับเข้ามาในระบบนะครับซึ่งก็คาดว่าพอหลังจากที่10 11ไปนะครับกลุ่มฝนเหล่านี้ก็จะเคลื่อนตัวไปฝั่งอันดามันครับในช่วงวันที่10นะครับในบริเวณจังหวัดราชบุรีกาญจนบุรีนะครับรวมทั้งในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครบางพื้นที่นะครับแล้วก็มีภาคตะวันออกอย่างเช่นชลบุรีระยองจันทบุรีตราดแนวนี้ก็ยังมีโอกาสเจอฝนนะครับส่วนอีกพื้นที่นึงก็คือบริเวณทางด้านภาคใต้นะครับแต่ก็เป็นด้านที่รับมรสุมรับแนวลมอยู่นะครับลักษณะของกระแสลมที่ไหลเวียนในบริเวณอ่าวไทยนะครับอันนี้คือช่วงวันที่10แต่ว่าตอนบนนะครับในภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยฝนค่อนข้างจะน้อยนะครับฝนก็จะมากระจุกตัวในบริเวณภาคกลางตอนล่างมากกว่านะครับอันนี้ก็คือพื้นที่เสี่ยงนะครับส่วนอีกพื้นที่หนึ่งก็คือในบริเวณที่ด้านใกล้กันก็คืออีสานตอนล่างนี่แหละนะครับอย่างจะเป็นอาจจะเป็นฝนดีนะอีสานตอนล่างนะครับในช่วงวันที่10จังหวัดตอนล่างก็จะเป็นชัยภูมินะครับนครราชสีมาสุรินทร์บุรีรัมย์ศรีสะเกษแนวนี้นะครับจะให้เป็นกรุงเทพตอนบนเนาะอย่างเช่นดอนเมืองติดกับปทุมธานี
2: ที
0: ่เดิมนะครับแล้วก็อาจจะเป็นสายไหมสะพานสูงมีนบุรีหนองจอกยังมีโอกาสอยู
2: ่
0: ต้องยังไม่ลดกาดลงมาเนาะอย่างน้อยก็ต้องระวังต่อไปอีกจนกระทั่งหลังวันที่13นั่นแหละ
3: ส่วนสถานการณ์น้ำในภาพรวมนะครับเรื่องนี้ทางกรมชลประทานได้มีการยืนยันว่าเขื่อนขนาดใหญ่อย่างเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์นั้นยังคงมีช่องว่างพอที่จะรับมวลน้ำจากทางภาคเหนือได้นะครับซึ่งขณะนี้ก็ได้มีการคงระบายน้ำที่บริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับโดยมีการย้ำเข้ามานะครับว่าสถานการณ์น้ำในขณะนี้จะไม่กระทบต่อตัวเมืองกรุงเทพมหานครและรวมไปถึงพื้นที่บริเวณปริมณฑลแต่ก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำบางปะกงและก็บริเวณเขื่อนแก่งกระจานให้เตรียมรับมือกับฝนตกหนักในช่วงวันที่10ถึง11ตุลาคมนี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยนะครับว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังคงมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำจากทางภาคเหนือโดยมีความจำเป็นต้องคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อเป็นการพร่องน้ำรองรับฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในบริเวณเขตแม่น้ำปิงซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทถึงสมุทรปราการโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามนะครับยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบและไม่ล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตตัวเมืองกรุงเทพและปริมณฑลโดยขอให้ประชาชนได้เฝ้าระวังน้ำฝนนะครับในพื้นที่ในช่วงวันที่5และ10ถึง11ตุลาคมนี
4: ้เขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ 68% เขื่อนสิริกิติ์มี 81% นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้ง2แห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับอาการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับ

0: ฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ําในแม่น้ําเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ําก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ําที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ําของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภูมิภาคอื่นๆนะครับอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะเขตลุ่มน้ำบางปะกงและแม่น้ำปราจีนบุรีขณะนี้มวลน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีได้ล้นเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนและเริ่มมีแนวโน้มที่จะลดลงอย่างช้าๆทางกรมชลประทานต้องมีการติดตามและเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำบางปะกงและกำลังจะรวมเข้ากับแม่น้ำจากน้ำในแม่น้ำนครนายกทางโครงการชลประทานในพื้นที่ได้มีการประสานงานกับทางเขื่อนขุนด่านประการชนในการลดการระบายน้ำลงเพื่อเป็นการช่วยลดปริมาณมวลน้ำที่จะไหลผ่านและหนุนสูงในแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งได้มีการจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง24ชั่วโมงครับ
2: ไปดูสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกนะคะแม้ว่าภาพรวมหลายพื้นที่จะเริ่มคลี่คลายแต่ว่าก็ทิ้งความเสียหายอย่างหนักไว้นะคะอย่างเช่นที่จังหวัดจันทบุรีค่ะส่วนผลไม้ในอำเภอท่าใหม่เกษตรกรต้องสูญเสียรายได้นับล้านบาทนะคะส่วนที่จังหวัดปราจีนบุรีสถานการณ์ก็ยังน่าเป็นห่วงค่ะข้อมูลจากดาวเทียมแสดงให้เห็นมวลน้ำแผ่ขยายเข้าท่วมครอบคลุมพื้นที่หลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่ค่ะสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนหรือจิสตาได้เปิดเผยภาพถ่ายดาวเทียมเมื่อวันที่2ตุลาคม2569ถึงสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีแสดงให้เห็นมวลน้ำแผ่ขยายเข้าท่วมเป็นวงกว้างครอบคลุมหลายอำเภอกว่า 500,000 ไร่มวลน้ำที่ปรากฏมีลักษณะเป็นสีน้ำตาลขุ่นแสดงถึงกระแสน้ำที่ไหลหลากพร้อมกับพัดพาเอาตะกอนดินโคลนหรือหน้าดินจากพื้นที่เกษตรกรรมตอนบนลงมาด้วยส่วนริ้วน้ำในเฉดสีที่ต่างกันก็บ่งบอกถึงระดับความเชี่ยวของกระแสน้ำยิ่งสีโทนสว่างก็ยิ่งหมายถึงกระแสน้ำที่เชี่ยวทั้งนี้จิสตาได้ส่งต่อข้อมูลดังกล่าวให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปประกอบการวางแผนช่วยเหลือการบริหารจัดการพื้นที่และการฟื้นฟูหลังจากสถานการณ์คลี่คลายส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะพาไปดูที่จันทบุรีนะคะนี่คือสวนสละอายุกว่า8ปีเนื้อที่กว่า11ไร่ของครูจุ๋ยนางสมทรงบุญช่วยเกษตรกรตำบลเขาแก้วอำเภอท่าใหม่ซึ่งเสียหายอย่างหนักเนื่องจากถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วก็มีน้ำท่วมขังนานเกือบ5วันทำให้ผลผลิตที่กำลังรอตัดขายเสียหายไปกว่าครึ่งรวมถึงช่อดอกและผลอ่อนที่เตรียมให้ผลผลิตในรอบถัดไปก็เสียหายทั้งหมดนางสมทรงเล่าว่าน้ำเนี่ยหลากเข้ามาอย่างรวดเร็วจนเก็บของไม่ทันนะคะหลังจากนี้มีความจำเป็นต้องเร่งทำความสะอาดสวนตัดช่อดอกรวมถึงผลผลิตที่เสียหายทิ้งเพื่อให้ต้นสละได้ฟื้นตัวคาดว่าจะต้องใช้เวลาบำรุงรักษาไม่ต่ำกว่า1ปีจึงจะกลับมาให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้อีกครั้งผลกระทบครั้งนี้ทำให้สูญเสียรายได้เฉลี่ยเดือนละกว่าแสนบาทค่ะ
3: เหมือนครูเนาะจะแดงไปหมดเลยแต่เวลานี้มันกลายเป็นสีดำหมดแล้วมันเป็นพังหมดเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยกัดสละกำลังตัดทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งจะได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่คนทำเนี่ยคนงานเนี่ยเขาจะมีรายได้เดือนหนึ่งสามสี่หมื่นบาทแต่เวลานี้เขาก็อดไปเลยเขาก็ไม่ได้ไปเลยอ่ะมันกว่าเดือนในนี้ก็น้ำตาไหล
1: ขณะเดียวกันนะครับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอท่าใหม่จำนวนมากได้เร่งเดินทางไปยังสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อไปติดต่อขอปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกรเดิมให้เป็นปัจจุบันและขอขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่สำหรับใช้เป็นหลักฐานสำคัญในการขอรับการเยียวยานะครับอย่างเช่นนางกนกธรพุ่มทองเจ้าของสวนทุเรียนในพื้นที่ตำบลท่าใหม่ก็ยอมรับเลยนะครับว่าที่ผ่านมานั้นก็ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการขึ้นทะเบียนมากนักจนกระทั่งสวนทุเรียนถูกน้ำแช่ขังเป็นเวลานานจนใบของทุเรียนนั้นเริ่มเหลืองและร่วงหล่นต้นทุเรียนกว่า20ต้นจากทั้งหมด50ต้นเสี่ยงต่อการยืนต้นตายทางด้านของเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอท่าใหม่ก็บอกนะครับว่าเกษตรกรบางส่วนเนี่ยเข้าใจว่าเมื่อขึ้นทะเบียนเกษตรกรเอาไว้แล้วไม่จำเป็นต้องดำเนินการอะไรอย่างอื่นต่ออีกทำให้ไม่ได้มีการปรับปรุงข้อมูลการเพาะปลูกและสถานะในแต่ละปีและเมื่อเกิดภัยพิบัติต้องใช้ข้อมูลประกอบการขอรับการช่วยเหลือจึงต้องเข้ามาตรวจสอบปรับปรุงข้อมูลหรือดำเนินการขึ้นทะเบียนใหม่ให้ถูกต้องก่อนที่จะนำเอกสารไปดำเนินการตามขั้นตอนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไปครับ
2: ส่วนที่จังหวัดสระแก้วค่ะหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายนะคะทางกระทรวงแรงงานก็ได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน31สระแก้ววิทยาลัยเทคนิคสระแก้วและภาคีเครือข่ายจัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างสุขระดมช่างฝีมือเข้าไปช่วยซ่อมแซมรถจักรยานยนต์รถยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียหายโดยเปิดให้บริการฟรีนะคะแบ่งเป็น2ช่วงได้แก่วันที่29กันยายนถึง4ตุลาคมให้บริการไปแล้วที่อำเภอวัฒนานครค่ะและวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่9ตุลาคมก็จะให้บริการที่อำเภอเมืองสระแก้วและอำเภออรัญญประเทศค่ะอย่างที่อรัญญประเทศเนี่ยศูนย์บริการตั้งอยู่ที่ลานสยามินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศเปิดให้บริการตั้งแต่ 8:30 น.ถึง 16:30 น.ค่ะ
1: ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์น้ำเหนือในลุ่มน้ำป่าสักกันบ้างนะครับซึ่งช่วงค่ำที่ผ่านมานี้เองนะครับทางทีมข่าว NBT ของเราได้ย้อนกลับไปลงพื้นที่ที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะครับซึ่งที่นั่นถือว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำรับน้ำสำคัญนะครับพบว่าหลังจากที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการระบายน้ำอยู่ที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเลยส่งผลให้ระดับน้ำเนี่ยสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้ประมาณ40เซนติเมตรแล้วเริ่มที่จะล้นเข้าไปสู่ตลาดแล้วนะครับขณะที่ชาวบ้านที่อยู่ริมน้ำตอนนี้ได้เริ่มขนย้ายสิ่งของขึ้นไปไว้ที่สูงเพื่อเตรียมพร้อมในการอพยพเดี๋ยวจะไปติดตามได้กับคุณสุประวีนักทำนารายงานสดมาจากตลาดต้าน้ำโบราณที่บ้านต้นตาลอำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีนะครับคุณสุประวีครับเชิญครับ
4: วันนี้ทีมข่าว NBT ค่ะกลับมาที่ตลาดต้าน้ำโบราณบ้านต้นตาลนะคะที่อำเภอเสาไห้จังหวัดสระบุรีค่ะเพราะว่าจุดนี้นะคะจะเป็นจุดแรกที่ได้รับผลกระทบถ้าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะมีการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีขึ้นไปซึ่งเมื่อเช้าที่ผ่านมาค่ะทางเขื่อนป่าสักนะคะก็มีการระบายน้ำที่500ลูกบาศก์เมตรแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าระดับน้ำนะคะเมื่อวานนี้ทีมข่าวได้มาลงพื้นที่ที่จุดนี้เช่นเดียวกันระดับน้ำยังไม่ขึ้นถึงจุดนี้นะคะจุดนี้ยังพื้นที่ยังแห้งอยู่พ่อค้าแม่ขายยังคงขายของได้ตามปกติค่ะเพียงวันนี้นะคะตั้งแต่ช่วงเช้าจนถึงตอนนี้คือระดับน้ำขึ้นมาขนาดนี้แล้วนะคะน่าจะประมาณสัก40เซนติเมตรได้นะครับยิ่งตรงนั้นนะคะที่เสาสีดำๆตรงนั้นเมื่อวานนี้นะคะทีมข่าวได้ไปพูดคุยกับนายอำเภอตรงจุดนี้นะคะก็ยังแห้งอยู่แต่ว่าตอนนี้คือเข่าแล้วนะคะคือลิ่งลงลึกลงไปอีกก็เชื่อว่าระดับน้ำจะสูงยิ่งกว่านี้อีกค่ะโดยจุดนี้เนี่ยนะคะต้องบอกว่าชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะคะเขาเชื่อว่าระดับน้ำเนี่ยน่าจะขึ้นสักวันละ20เซนติเมตรได้ถ้าเกิดว่าไม่มีฝนกระหน่ำลงมาซ้ำแต่เนื่องด้วยวันนี้ค่ะมีฝนลงมาเมื่อช่วงบ่ายนะคะน้ำเนี่ยก็เลยขึ้นมาประมาณ 40-50 เซนติเมตรค่ะซึ่งนอกจากระดับน้ำนะคะที่ขึ้นมาเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับทางสภาพอากาศหรือว่าฝนแล้วนะคะก็รวมไปถึงเรื่องของการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนที่เขื่อนพระราม6ด้วยถ้าเกิดว่ามีการระบายน้ำเป็นปกติค่ะระดับน้ำก็จะไม่วิกฤตไปกว่านี้ค่ะทีนี้ไปดูที่บ้านของประชาชนกันบ้างนะคะที่สถานการณ์บ้านเรือนในพื้นที่ของหมู่5ตำบลต้นตาลค่ะที่อำเภอเสาไห้นี่แหละจุดนี้ค่ะก็จะเป็นจุดแรกเช่นเดียวกันนะคะที่น้ำเนี่ยจะขึ้นถึงบ้านเรือนประชาชนค่ะซึ่งล่าสุดนะคะวันนี้ทีมข่าวไปลงพื้นที่มามวลน้ำเนี่ยล้นเข้าไปจ่อที่หน้าบ้านเรือนของประชาชนแล้วทำให้ชาวบ้านตอนนี้ต้องเร่งยกข้าวของเครื่องใช้แล้วก็สิ่งของสำคัญขึ้นที่สูงอย่างเร่งด่วนค่ะพร้อมกับเตรียมความพร้อมรับมือนะหากว่าระดับน้ำเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้จนไม่สามารถพักอาศัยได้โดยเจ้าของบ้านค่ะเล่าให้ฟังนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมวลน้ำมาจ่อที่หน้าบ้านแล้วก็เลยรีบเก็บของแพ็คของใส่ถุงเตรียมไว้ทั้งหมดโดยเชื่อว่าคืนนี้ค่ะจนถึงตอนเช้าระดับน้ำน่าจะท่วมขังเต็มหน้าบ้านเลยซึ่งหากสถานการณ์วิกฤตนะคะจนระดับน้ำสูงขึ้นไปกว่านี้จนชั้น2ไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ก็พร้อมที่จะอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ทางเทศบาลจัดเตรียมไว้ให้ค่ะแม้ว่าที่ผ่านมานะคะฝ่ายปกครองอำเภอเทศบาลจะลงพื้นที่แจ้งเตือนปริมาณการปล่อยน้ำล่วงหน้าผ่านผู้ใหญ่บ้านอย่างต่อเนื่องแต่ต้องยอมรับว่านะคะการที่จะต้องเผชิญกับน้ำท่วมขังยาวนานตลอดเนี่ยก็ทำให้รู้สึกเหนื่อยแล้วก็ท้อแต่ก็ต้องปรับตัวรับมือกับภัยธรรมชาติให้ได้ค่ะ
5: น้ำเริ่มมาแล้วครับตอนนี้เริ่มเข้ามาแล
2: ้
5: วก็เตรียมตัวเก็บของไว้ละก็เก็บของแต่คราวที่แล้วแล้วตอนนี้ก็น่าจะคืนนี้น่าจะท่วมแล้ว
2: ปกติแล้วถ้าข
5: ึ้
2: นน้ำขึ้นนี่คือจะขึ้นไปถึงประมาณไหนอะคะ
5: ก็มันมาเรื่อยๆไม่รู้ปีนี้ เขาปล่อยน้ำมาเยอะหรือเปล่าผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันต้องรอทางเหมือนเขาแจ้งมาก่อนนะแต่คืนนี้น่าจะมาละ
6: อันนี้คือเป็นเหมือนตัวมาแจ้งแล้วใช่ไหม
5: ใช่ใช่ปกติก็ลงไปทางนู้นแล้วนะก็ดีใจแล้วทีนี้เริ่มมาแล้วครับก็เลยสู้สู
6: ้แบบนี้นะคะทางเทศบาลเรามีมาแจ้ง
5: มีครับก็จะมาเรื่อยๆเลยครับทางพี่ผู้ใหญ่ทางพี่ผู้ใหญ่ทางผู้ช่วยเนี่ยเขามาบ่อยมากก็ดีครับจะถามเขาเลยเขาปล่อยน้ำมาเท่าไหร่เราก็เตรียมตัวไว
6: ้แล้วถ้าน้ำท่วมในพื้นที่นี้ค่ะนานไหมคะกว่าน้ำจะลง
5: นานครับนานเป็นเดือนนี่ท้อแล้วท้ออีกก็ทำไงได้ฮะมันชินแล้วครับอยู่ริมน้ำจะเตรียมถังเตรียมอะไรไว้นะครับน้ำมาก็เพราะตอนนี้เก็บของไว้หมดแล้วใส่ถุงใส่อะไรไว้แล้วถ้ามาก็ขนพอรู้ลักษณะถ้าใกล้ปีน้าหน้าน้ำอ่ะมันจะอย่างนี้แหละ
4: แม้ว่าน้ำท่วมเนี่ยนะคะจะเป็นภัยธรรมชาติที่ชาวบ้านเข้าใจแล้วก็ยอมรับได้แต่ก็ต้องยอมรับนะคะว่าการที่น้ำท่วมซ้ำๆกันในทุกๆปีเนี่ยก็ทำให้รู้สึกลำบากแล้วก็ท้อใจอยู่เหมือนกันนะคะเรื่องแบบนี้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นค่ะเพราะว่าต่อให้เป็นภัยธรรมชาติก็เถอะคงไม่มีใครอยากจะให้น้ำท่วมทุกปีตลอดไปนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะทางหน่วยงานต่างๆนะคะปกครองเทศบาลอำเภอจังหวัดนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนต่างๆค่ะก็พร้อมนะคะที่จะเข้ามาให้การช่วยเหลือคอยสอดส่องดูแลสถานการณ์ตลอดอย่างใกล้ชิดนะคะคอยให้ความช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงถ้าเกิดภัยเป็นวิกฤตขึ้นค่ะ
1: ขอบคุณคุณสุประวีนะครับรายงานสดมาจากจังหวัดสระบุรีนะครับยังเห็นได้ว่าที่นั่นเนี่ยยังมีปริมาณน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นจากเมื่อวานนี้อยู่เป็นลำดับด้วยนะครับต้องรอดูว่าฝนที่ตกเติมลงมาในพื้นที่ตอนบนเนี่ยจะเติมเข้ามาในพื้นที่ได้มากน้อยขนาดไหนครับ
2: ค่ะไปดูอีกหนึ่งจุดนะคะก็คือที่พระนครศรีอยุธยาตอนนี้สถานการณ์ในพื้นที่ก็ยังส่งผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยานะคะล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปที่ตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะไปเยี่ยมให้กำลังใจแล้วก็มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชนนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าแนวโน้มสถานการณ์น้ำเริ่มดีขึ้นหลังระดับน้ำทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาเริ่มลดลงค่ะติดตามบอกคุณพรทิวากันที่ยาใจรายงานสดนะคะจากที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณพรทิวาเชิญค่ะ
7: ค่ะตอนนี้ทีมข่าว NBT ของเรานะคะก็อยู่ที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนตำบลปากกรานอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่คู่กับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามานานนะคะตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยายังเป็นราชธานีขณะนี้เนี่ยก็เผชิญกับสภาวะน้ำท่วมนะคะซึ่งน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยก็ได้เอ่อล้นเข้ามาท่วมชุมชนแห่งนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนนี้จุดที่วิบยืนอยู่เนี่ยกระแสน้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะเชี่ยวแรงมากเลยนะคะทางสัญจรในชุมชนจากเดิมที่เคยเป็นถนนนะคะตอนนี้ก็ถูกน้ำท่วมเข้ามาอย่างเต็มพื้นที่แล้วค่ะกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวแรงนะคะทำให้การสัญจรของชาวบ้านในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็เป็นไปด้วยความยากลำบากค่ะก็ตอนนี้องค์การบริหารส่วนตำบลปากกรานก็ได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนโดยการจัดทำสะพานไม้สำหรับใช้เป็นทางเดินเพื่อให้คนในชุมชนยังสามารถเดินเข้าออกบ้านแล้วก็เดินทางเข้าไปยังพื้นที่ต่างๆในชุมชนได้อยู่นะคะจากการสำรวจลงพื้นที่นะคะก็พบว่าบ้านเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนเนี่ยไม่ได้อยู่กันอย่างหนาแน่นมากเท่าไหร่ค่ะขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งก็ต้องปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตโดยขึ้นไปพักอาศัยอยู่บริเวณชั้น2ของบ้านเนื่องจากบริเวณชั้นล่างถูกน้ำท่วมแต่ว่าก็ไม่เพียงแต่บ้านเรือนของประชาชนเท่านั้นนะคะสถานที่สำคัญในชุมชนอย่างวัดแล้วก็มัสยิดก็ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะขณะเดียวกันประชาชนก็พยายามปรับตัวเพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตแล้วก็ประกอบอาชีพต่อไปได้เช่นผู้ประกอบการร้านอาหารริมแม่น้ำนะคะที่ทีมข่าว NBT ของเราได้พูดคุยด้วยเนี่ยก็บอกว่าแม้จะต้องปิดหน้าร้านชั่วคราวแต่ก็ยังเปิดให้ลูกค้าสั่งอาหารกลับบ้านเพื่อให้มีรายได้และสามารถเดินหน้าธุรกิจต่อไปได้ค่ะแต่สิ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้ก็คือต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้นโดยเฉพาะผักและก็ผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับผล ลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทำให้ราคาวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างไรก็ตามผู้ประกอบการก็บอกกับทีมข่าวว่ายังคงขายอาหารในราคาเดิมและไม่ปรับราคาขึ้นเพราะเข้าใจว่าประชาชนเองก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมเช่นเดียวกันค่ะ
8: ร้านเนี่ยปกติจะขายให้ลูกค้ามานั่งทานที่ร้านได้แล้วก็เอากลับบ้านได้ตอนนี้ก็ปิดที่ร้านแม่ส่งกลับบ้านอย่างเดียว
9: นัดรับนัด
8: ลูกค้าโทรมาก็นัดตรงหน้าอนามัยเจอกันว่าเขาจะมากี่โมงก็หิ้วชุดเอาไปส่งเขาคือให้ตอนนี้ประคองให้มันอยู่ได้เพราะได้ใช้จ่ายไปก่อน
7: การน้ำท่วมนี่มันหาวัตถุดิบหรือว่าหาอะไรต่างๆยากไหมคะ
8: มันพอหาได้แหละแต่ว่าราคามันสูงแต่เราก็ไม่ไปลดกับลูกค้าหรอกเพราะยอมช่วงนี้ไปหน่อยพอเลยช่วงนี้ไปสักพักนึงมันก็กลับมาปกติ
7: อีกหนึ่งครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบโดยตรงคือบ้านที่มีผู้ป่วยติดเตียงนะคะซึ่งการดูแลผู้ป่วยในช่วงน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ค่อนข้างลำบากเพราะโดยปกติผู้ป่วยจะต้องพักอยู่บริเวณชั้นล่างของบ้านเพื่อความสะดวกในการดูแลแต่เมื่อระดับน้ำสูงขึ้นครอบครัวต้องเร่งขนย้ายสิ่งของและปรับพื้นที่เพื่อป้องกันความเสียหายรวมถึงต้องดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดอย่างไรก็ตามชาวบ้านก็บอกว่ารู้สึกดีใจนะคะที่หน่วยงานภาครัฐยังคงลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือทั้งการนำถุงยังชีพและสิ่งของจำเป็นมามอบให้รวมถึงมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขก็เข้ามาติดตามอาการของผู้ป่วยเป็นระยะค่ะ
10: ก็ดีใจในระดับหนึ่งอะค่ะที่เขาไม่ทอดทิ้งอะค่ะก็คือได้ถุงยังชีพมาก็ยังพอทุเลาได้อีกในระดับหนึ่งอะค่ะ
7: สถานการณ์กี่วันแล้วแม่ที่เราอยู่นะ
10: จะอาทิตย์นึงแล้วอะค่ะตั้งแต่วันที่30อะค่ะที่น้ำเริ่มขึ้นมาค่ะ
7: อย่างที่บ้านเรานี่ยกของหรือว่าเตือนภัยอะไรทำไหมคะ
10: อ๋อก็คือยกของตามระดับน้ำที่ขึ้นมาเรื่อยๆค่ะแล้วพอดีได้ความไอ้นี่จากสสค่ะท่านสสเบียค่ะก็คือโทรหาท่านเลขาสสค่ะแล้วก็ส่งทีมงานมาช่วยยกอะค่ะค่ะ
7: ยังยกของทันไหม
10: ทันค่ะทันค่ะ
7: เห็นเราเองเราฟังประกาศการแจ้งเตือนจากทางหน่วยงานติดตามข่าวอะไรตลอดไหมคะ
10: ทุกระยะเลยอะค่ะแล้วก็ดูระดับน้ำเองด้วยค่ะว่าประมาณไหน
7: อย่างเวลานี้เนี่ยมันมีฝนตกลงมาเรากังวลด้วยไหมคะว่าน้ำมันจะไม่ลดแล้วมันจะมาเติมน้ำแล้วมันสูงขึ้นมากว่านี้
10: ใช่ค่ะกลัวเหมือนกันนะคะเพราะว่าที่บ้านมีผู้ป่วยติดเตียงด้วยค่ะ
7: และในวันนี้นายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่ตำรวจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนปากกรานเพื่อนำถุงยังชีพข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็นมามอบให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพร้อมพูดคุยและรับฟังปัญหาจากประชาชนในพื้นที่โดยตรงขณะที่นายสุรศักดิ์ระบุว่าขณะนี้การระบายน้ำบริเวณเขื่อนเจ้าพระยาอยู่ที่ประมาณ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและแนวโน้มสถานการณ์เริ่มดีขึ้นเนื่องจากระดับน้ำทางตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยาโดยเฉพาะพื้นที่นครสวรรค์และกำแพงเพชรเริ่มลดลงนะคะหากการระบายน้ำยังคงอยู่ในระดับดังกล่าวต่อเนื่องอีกประมาณ 1-2 วันก็จะมีแนวโน้มที่จะสามารถลดการระบายน้ำลงได้ซึ่งจะช่วยให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำน้อยรวมถึงพื้นที่ริมน้ำในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่อยๆลดลงตามลำดับขณะเดียวกันรัฐบาลก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ดูแลประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้การช่วยเหลือและเยียวยาประชาชนเป็นไปอย่างรวดเร็วและลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อไม่ให้ประชาชนที่กำลังประสบภัยต้องแบกรับภาระเพิ่มเติมฟังเสียงท่านรัฐมนตรีค่ะ
11: สถานการณ์แนวโน้มดีขึ้นเนื่องจากน้ำทางเหนือนครสวรรค์กำแพงเพชรที่อยู่ตอนเหนือของเขื่อนเจ้าพระยานั้นมีระดับน้ำที่ลดลงคาดการว่าการระบายน้ำจะคงที่อยู่ที่ 2,500 อีกสักวัน2วันนะครับหลังจากนั้นก็จะลดการระบายน้ำลงทุกคนจะต้องรับผิดชอบ ดูแลชาวบ้านนะครับในเรื่องของทั้งยาที่สาธารณสุขประสานมาความช่วยเหลือของเรื่องอาหารการเดินทางที่จะช่วยดูได้นะครับรวมทั้งกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงก็ต้องดูแลเป็นกรณีพิเศษแล้วท่านนายกก็กำชับว่าเดี๋ยวเร่งรัดเรื่องการช่วยเหลือเรื่องของค่าเงินช่วยเหลือนะครับให้เร่งสำรวจแล้วก็ลดขั้นตอนต่างๆที่ไม่จำเป็นเอกสารใดๆที่จะต้องเรียกกับประชาชนก็ถ้าเกิดหน่วยงานราชการออกให้ได้นะครับห้ามเรียกโดยเด็ดขาดให้หน่วยงานนั้นบริการประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้ความสะดวกและให้การช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วครับ
7: รัฐบาลยังคงเร่งดำเนินมาตรการนะคะทั้งในระยะเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยรวมถึงการวางระบบบริหารจัดการน้ำในระยะยาวเพื่อเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาในอนาคตสำหรับสถานการณ์ในพื้นที่ชุมชนปากคลองตะเคียนบนแห่งนี้นะคะประชาชนก็ยังคงติดตามสถานการณ์การระบายน้ำอย่างใกล้ชิดและก็หวังว่าสถานการณ์จะเร่งคลี่คลายขึ้นเพื่อที่จะสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะทีมข่าว NBT ของเรานะคะทีมวิปก็คงปักหลักอยู่ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็รายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบต่อไปค่ะ
2: ขอบคุณนะคะคุณพรทิวานะคะสดมาจากชุมชนปากคลองตะเคียนบนที่พระนครศรีอยุธยานะคะเมื่อสักครู่ฟังจากรัฐมนตรีก็จะเป็นข้อมูลที่สอดคล้องกับทางกรมชลประทานนะบอกว่าตอนนี้เนี่ยน้ำเหนือเนี่ยน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะต้องจับตาดูคือเขื่อนเจ้าพระยา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทียังคงตรึงเอาไว้อยู
1: ่
2: ถ้าน้ำฝนที่จะมาระลอกใหม่ไม่ได้ลงมาหนักมากมีแนวโน้มที่น่าจะเริ่มลดการระบายน้ำได้แต่ว่าปัจจัยก็คือฝนระลอกใหม
1: ่ที่ยังควบคุมไม่ได้แต่ประมาณการได้ในเบื้องต้นเท่านั้นนะครับไปต่อกันที่สถานการณ์น้ำที่จังหวัดนครนายกนะครับในบริเวณตำบลองครักษ์ยังคงมีน้ำท่วมสูงอยู่ถนนบริเวณนั้นสัญจรค่อนข้างลำบากนะครับบ้านเรือนเสียหายกว่า 3,000 หลังคาเรือนถ้าพูดถึงน้ำและไฟตอนนี้ยังไม่สามารถใช้งานได้ในบางพื้นที่พี่น้องประชาชนต้องมีการอพยพมานอนอยู่บริเวณริมถนนและที่ศูนย์พักพิงภายในอบต.นะครับซึ่งวันนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ไปสำรวจความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและรวมไปถึงเรื่องของการจัดการน้ำบนผิวการจราจรของกรมทางหลวงด้วยไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานครับ
12: ขณะนี้ทางทีมข่าว NBT ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในตำบลองครักษ์จังหวัดนครนายกพบว่าหลายหมู่บ้านรวมถึงหน้ามสว.เองก็ยังคงมีน้ำท่วมสูงนะคะโดยประชาชนส่วนใหญ่ค่ะได้รับความเดือดร้อนรถเล็กสัญจรลำบากโดยทางกรมทางหลวงได้เร่งระบายน้ำออกจากพื้นผิวจราจรเพื่อให้รถสามารถสัญจรได้ค่ะกว่า1สัปดาห์ที่ชาวบ้านในตำบลองครักษ์จังหวัดนครนายกต้องกลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมบ้านเรือนทรัพย์สินและที่นาพังเสียหายข้าวที่ปลูกไว้ใกล้เก็บเกี่ยวจมหายไปกับน้ำขาดทุนหลักแสนบาทและระดับน้ำในชุมชนสูงมากกว่าเอวรถเล็กและรถใหญ่ไม่สามารถสัญจรได้ต้องใช้เรือในการสัญจรเท่านั้นส่วนด้านน้ำประปาไฟฟ้าขณะนี้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตัดระบบจ่ายไฟเพื่อความปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยทำให้ไม่สามารถใช้งานได้ประชาชนต้องไปใช้งานน้ำรวมถึงห้องน้ำในปั๊มน้ำมันและอพยพมานอนริมถนนรวมถึงศูนย์พักพิงในอบต.และในวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมามีฝนตกหนักลมกันโชกแรงทำให้บ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่พังเสียหายเนื่องจากดินแช่น้ำเป็นเวลานานทำให้มีความอ่อนตัวเมื่อโดนลมพัดและมีฝนตกมาเพิ่มบ้านจึงยุบตัวพังเสียหายทั้งหลังนอกจากนี้ประชาชนยังมีความกังวลเกี่ยวกับมรสุมที่จะทำให้ฝนตกเพิ่มในวันที่5ถึง10ตุลาคมว่าจะทำให้มีน้ำท่วมเพิ่มในพื้นที่จึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชน
13: มันขึ้นเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยไม่มากบางทีก็วันหนึ่งประมาณแค่นี้แล้วก็อีกวันหนึ่งก็เพิ่มอีกหน่อยหนึ่งตอนนี้ก็หลังบ้านขึ้นมาแล้วขึ้นมาหลังบ้านแล้ว
14: อะไรเราเสียหายไหมคะพี่ในบ้าน
13: ก็ยังไม่เยียวยามากมายแต่เพียงแต่เราใช้ชีวิตอยู่มันไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อนไม่สะดวกเหมือนเมื่อก่อน
14: น้ำจะขึ้นทางหน่วยงานต่างๆมีแจ้งเตือนมาก่อนไหมคะ
13: มีก็มีแจ้งเตือนมายังอบต.เขาก็มาแจ้งว่ามันจะขึ้นเก็บของเก็บอะไรเงี้ยเก็บของขึ้นสูงแล้วของอะไรสำคัญก็ให้เก็บเตรียมไว้เราก็เก็บเตรียมไว้ละครับผม
14: เรากังวลไหมเดี๋ยวฝนระลอกใหม่กำลังจะมาเพิ่ม
13: ก็เนี่ยคิดอยู่เนี่ยกังวลอยู่เนี่ยก็ถ้าฝนมาเพิ่มเราคิดว่าเราก็คงจะไม่รอด แต่ถ้าไม่เพิ่มเราคิดว่าเราทางเราก็น่าจะโชคดี
15: นาทำทั้งหมด2เส้นมัน60ไร่อ่ะจ้
16: ะ
15: ก็คือจะได้เกี่ยวแล้วก็คือไม่ได้เกี่ยวเลย
16: แล้วจะเกี่ยวเดือนไหนคะ
15: เกี่ยวเดือนพฤศจิกาจ้ะ
16: แล้วเรานอนได้มั้ยพี่ตอนน
15: ี้นอนไม่ได้เลยจ้ะต้องตื่นมาทุกๆ1ชั่วโมง2ชั่วโมงนอนไม่เคยเต็มตื่นเลยว่าน้ำมันจะขึ้นมาตอนไหน
16: แล้วน้ำมาไวมั้ยคร
15: ับน้ำมาไวมากเช้ามานี่ขึ้นมา30 20 30เซน
16: ค่ะ
15: ทุกวันจนน้ำเนี่ยท่วมไปหมดแล้วเนี่ยเดินลงไปนี่ก็ถึงกับเอว
12: ด้านแขวงทางหลวงนครนายกกรมทางหลวงได้เร่งแก้ปัญหาน้ำท่วมสูงบนผิวถนนรังสิตนครนายกมุ่งหน้าไปองครักษ์ที่มีน้ำท่วมสูงมากกว่า 30-50 เซนติเมตรรถเล็กสัญจรลำบากจึงได้ทำทางเบี่ยงขนานกับคลองหน้ามสวเพื่อให้รถสามารถสัญจรได้พร้อมประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเร่งระบายน้ำบนพื้นผิวถนน
17: เราจะเบี่ยงตั้งแต่เวลา6โมงเช้าถึง3ทุ่มนะครับเราไม่สามารถเบี่ยงได้ตลอดเพราะว่าในมสวนะครับเป็นศูนย์พักพิงนะครับมีโรงเรียนนะครับมีมหาลัยมีโรงพยาบาลนะครับน้ำก็ค่อยเพิ่มขึ้นมานะครับเขาก็ได้อาจจะเป็นการสูบน้ำออกนะครับเขาขอช่วงเวลาในการสูบน้ำนะครับซึ่งช่วงเวลาในการสูบน้ำก็คือตั้งแต่3ทุ่มถึง6โมงนะครับเดี๋ยวกรมทางหลวงก็จะมาสนับสนุนในการสูบน้ำโดยใช้เครื่องจักรปภมาด้วยครับถ้าเกิดจะไปนครนายกครับแนะนำให้เลี่ยงไปใช้เส้นทร33สุวรรณรศรนะครับเข้าหินกองวิหารแดงบ้านนาจะสะดวกกว่าครับ
16: จังหวัดนครนายกที่ยังมีน้ำท่วมขังอยู่ไหมคะ
17: ตอนนี้ในนครนายกนะครับที่มีจุดต่างๆก็คือมีจุดนี้นะครับแต่จุดอื่นยุบไปหมดแล้วนะครับแล้วก็มีช่วงถนนบางหอยนะครับเส้นไปบ้านสร้างนะครับ3076นะครับมีน้ำล้นตลิ่งมาก็ทำทางกั้นนะครับแล้วก็มีการปล่อยให้น้ำระบายได้เป็นช่วงๆนะครับโดยรักษาระดับน้ำบนถนนประมาณ10เซนนะครับให้รถสามารถสัญจรได้อยู่นะครับ
12: ส่วนองค์การบริหารส่วนตำบลองครักษ์ได้เร่งมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นบ้านเรือนของประชาชนในตำบลองครักษ์เสียหายมากกว่า 3,000 หลังคาเรือนมีประชาชนเดือดร้อนมากกว่า 10,000 คนค่ะจุดที่ดิฉันยืนอยู่ณขณะนี้คือบริเวณทางกลับรถหน้ามสวที่ยังคงมีน้ำท่วมสูงโดยทางกรมทางหลวงได้เร่งเข้ามาแก้ปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างไรก็ตามค่ะประชาชนส่วนใหญ่มีความกังวลเกี่ยวกับปริมาณน้ำฝนที่จะตกเพิ่มขึ้นในวันที่5ถึง10ตุลาคมที่จะถึงนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ช่วงนี้ไปต่อที่จังหวัดราชบุรีนะคะโดยเฉพาะที่ตำบลธรรมเสนนะคะที่นั่นเนี่ยก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมอยู่นะคะที่ตำบลธรรมเสนเนี่ยนะคะคือภาพรวมเนี่ยบอกว่าเป็นที่ลุ่มต่ำน้ำก็เลยยังท่วมขังอยู่นะคะตอนนี้คุณพัทรพรมาละโสนะคะสดมาจากในพื้นที่นะคะตรวจสอบล่าสุดกับคุณพัทรพรค่ะเชิญค่ะ
18: แม้ว่าระดับน้ำในคลองบาง200ตรงนี้นะคะจะลดลงกว่าเดิมแล้วค่ะแต่เท่าที่เราเข้าไปสำรวจในพื้นที่นะคะโดยรถอีแต๊กของชาวบ้านพบว่าระดับน้ำในคลองบางจุดยังล้นตลิ่งอยู่นะคะทำให้น้ำไม่สามารถระบายออกจากพื้นที่ตรงนี้ได้นะคะรวมถึงทำให้ชุมชนในพื้นที่ด้านในของตำบลธรรมเสนตรงนี้ค่ะไม่สามารถนะคะสัญจรได้เลยนะคะยังมีน้ำท่วมขังอยู่หลายจุดค่ะโดยจุดที่เรายืนอยู่นะคะก็คือปากทางเข้าหมู่บ้านนะคะทำให้น้ำระดับตอนนี้นะคะจะอยู่ที่ประมาณหน้าแข้งส่วนลึกเข้าไปข้างในนะชาวบ้านบอกว่าสูงถึง2เมตรเลยนะคะการเข้าไปให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะคะรถเล็กไม่สามารถเข้าไปได้ค่ะต้องใช้รถยกสูงหรือว่ารถ6ล้อขึ้นไปนะคะถึงจะสามารถเข้าไปในพื้นที่ค่ะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีขณะนี้ค่ะยังคงมีประชาชนได้รับผลกระทบจากน้ำที่เข้าท่วมพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ใกล้กับคลองบาง200ที่รับน้ำมาจากบ้านโป่งซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะปริมาณน้ำในคลองอยู่ในระดับสูงและเต็มความจุทำให้ไม่สามารถระบายน้ำออกจากพื้นที่ได้อย่างเต็มที่แม้ขณะนี้น้ำในคลองจะลดลงกว่าที่ผ่านมาแต่บางจุดยังมีน้ำล้นตลิ่งทำให้น้ำค่ะยังไม่สามารถระบาย ออกไปทางไหนได้ประกอบกับพื้นที่นี้ค่ะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีลักษณะคล้ายแอ่งกระทะเมื่อมีน้ำเข้ามาสมทบค่ะก็ทำให้น้ำสะสมอยู่ในพื้นที่และการระบายน้ำเป็นไปได้ค่อนข้างช้าขณะนี้ค่ะท้องถิ่นค่ะก็ได้พิจารณาเครื่องสูบน้ำเตรียมไว้รอแล้วเพื่อสูบน้ำออกจากพื้นที่หากระดับน้ำในคลองบาง200ลดลงเพื่อช่วยลดระดับน้ำและบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนซึ่งขณะนี้ค่ะชาวบ้านอยู่กับน้ำมาแล้ว1สัปดาห์ค่ะ
19: ก็ในภาพรวมเนี่ยในหลายๆพื้นที่เนี่ยน้ำเริ่มลดระดับลงนะคะเนื่องจากเขื่อนแม่กองเนี่ยลดการปล่อยน้ำลงทำให้พื้นที่ของอำเภอโพธารามเนี่ยก็มีระดับน้ำชุดลงแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะคะอย่างที่ตำบลธรรมเสนเนี่ยก็มีในบางหมู่บ้านที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ค่ะ
20: แล้วการช่วยเหลือเยียวยาในพื้นที่ตรงนี้เรา
19: คือตอนนี้เนี่ยจังหวัดเนี่ยได้ประกาศให้อำเภอโพธารามเป็นเขตให้ความช่วยเหลือในเรื่องของภัยพิบัติอุทกภัยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการในเรื่องของการสำรวจความเสียหายนะคะของพี่น้องประชาชนแล้วก็ให้มายื่นเอกสารนะคะซึ่งเราก็จะเข้าคณะกรรมการนะคะตามระเบียบของทางราชการแล้วก็ให้ความช่วยเหลือต่อไปค่ะ
20: แล้วเราประเมินสถานการณ์ในพื้นที่ตรงนี้จะดีขึ้น
19: คือตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ในภาพรวมเนี่ยเราประเมินแล้วค่อนข้างดีขึ้นถ้าเขื่อนแม่กองนะคะยังปล่อยน้ำมาในระดับนี้นะคะก็ปัจจุบันก็น้ำจะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแต่ทีนี้เนี่ยในภาพรวมก็ต้องประเมินอีกครั้งนึงนะคะในภาพใหญ่ว่าจะมีฝนตกหนักนะคะมากไหมแล้วก็ทางเขื่อนแม่กองเขาจะเพิ่มการระบายน้ำขึ้นไหมเพราะว่าในพื้นที่ของอำเภอโพธารามเนี่ยหลักๆแล้วนะฝนตกในพื้นที่เนี่ยเรายังพอรับมือได้แต่ถ้าเกิดว่าการปล่อยน้ำจากเขื่อนเนี่ยมาค่อนข้างในแม่น้ำแม่กองเนี่ยมาเยอะเนี่ยพื้นที่เราจะค่อนข้างประสบปัญหา
18: จากการลงพื้นที่ค่ะพบว่าระดับน้ำบริเวณพื้นที่ด้านในยังค่อนข้างสูงจนรถเล็กไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนรวมถึงนำอาหารเครื่องดื่มน้ำดื่มนะคะสิ่งของจำเป็นเข้าไปแจกจ่ายต้องใช้รถบรรทุกขนาดใหญ่โดยเฉพาะรถบรรทุกตั้งแต่6ล้อขึ้นไปเพื่อให้สามารถเดินทางผ่านพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังเข้าไปถึงบ้านเรือนของประชาชนได้ขณะที่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบค่ะและไม่สามารถพักอาศัยอยู่ภายในบ้านได้ก็ได้ทยอยอพยพออกมาอยู่ที่ศูนย์พักชั่วคราวซึ่งจัดตั้งขึ้นที่วัดแก้วฟ้าตำบลธรรมเสนเพื่อความปลอดภัยแล้วและก็ยังมีประชาชนอีกส่วนหนึ่งค่ะที่ยังคงตัดสินใจพักอาศัยอยู่ภายในบ้านเรือนของตัวเองแม้จะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยวันนี้ค่ะทางนายอำเภอโพธารามพร้อมด้วยหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องนะคะได้นำถุงยางชีพพระราชทานรวมถึงถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปแจกจ่ายให้กับประชาชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้วค่ะ
21: ไปลำบากฮะบ้านโอ้6คน
22: ห้องน้ำเข้าได
21: ้ฮะนี่ห้องน้ำเข้าได้มันสูงมีสูงก็เข้าแล้วไอ้คนที่เขาเตี้ยเขาก็ต้องมาที่บ้านเต็มหมด
22: อ๋ออยู่ที่บ้านเหรอ
21: ห้องเข้าห้องน้ำไม่ได้บ้านเราท่วม
18: ทางอำเภอโพธารามนะคะยังคงติดตามสถานการณ์และเฝ้าระวังระดับน้ำอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งเตรียมพร้อมรับมือกับน้ำฝนระลอกใหม่ด้วยนะคะส่วนพื้นที่ตำบลธรรมเสนจุดนี้ค่ะทางนายอำเภอนะคะก็ได้กำชับให้ท้องถิ่นค่ะหากน้ำในคลองบาง200ลดลงนะคะก็ให้เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่เพื่อช่วยลดผลกระทบให้กับประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะขอบคุณนะคะคุณภัทรพรนะคะรายงานมาจากตำบลธรรมเสนอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีค่ะ
1: เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อครับ

0: อุดรธานีเมืองแห่งพหุวัฒนธรรมเป็นโอกาสที่นักท่องเที่ยวหลายล้านคนที่จะมาเยือนเมืองอุดรบ้านเฮาได้มีความประทับใจเป็นโอกาสที่ดีที่นักท่องเที่ยวสิได้มาเยี่ยมยามบ้านเฮาสิได้รับความประทับใจกับการมาเยี่ยมยามเฮาอีกครั้ง
1: 1พฤศจิกายน2569ถึง14มีนาคม2570ณพื้นที่ชุ่มน้ำหนองแดจังหวัดอุดรธานี
2: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: NBT News พามาเกาะติดสถานการณ์น้ำกันต่อนะครับแต่ว่าจะไปดูเรื่องของการจ่ายเงินเยียวยาสำหรับผู้ที่ประสบอุทกภัยนะครับทางนายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการเร่งรัดทยอยจ่ายเงินโดยไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับหรือรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นซึ่งตอนนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการโอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วซึ่งคาดว่าล็อตแรกจะเข้าในสัปดาห์นี้ครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาตินะครับหรือว่าบก.ปภ.ชาติเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยได้กำชับทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบให้เร่งสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนและจัดทำทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนโดยไม่ต้องรอให้ตรวจสอบให้ครบทุกพื้นที่และไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูนั้นแล้วเสร็จรวมถึงไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้มีการโอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องภายในสัปดาห์นี้ครับ
1: เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ประสบภัยรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% เนี่ยเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่าน เงินเยียวยาเนี่ย
2: ได้เงินมาแล้วครับ
1: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
2: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
1: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
3: นายกรัฐมนตรียังระบุถึงงบการเยียวยา 4,700 ล้านบาทว่าเป็นงบกลางที่เหลืออยู่ซึ่งปกติจะคืนให้คลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเกิดสถานการณ์ก็ต้องนำมาใช้หากไม่พอก็ต้องไปดูในส่วนของงบปี70ว่าจะจัดสรรได้อย่างไรแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยืนยันว่าน่าจะเพียงพอ
1: ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืนคลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระหนี้ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้น ถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
4: ก็คือสามารถ
1: แต่ว่าผมก็สำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
0: ขณะเดียวกันนะครับนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับได้ยืนยันถึงความพร้อมในการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในล็อตแรกนะครับภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนอาจจะทำให้ระบบนั้นล่าช้าอยู่บ้างในบางช่วงเวลาส่วนกลุ่มเปราะบางหรือกลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกที่จะลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกให้โดยการลงทะเบียนนี้ยังไม่ได้มีการกำหนดวันปิดรับแต่อย่างใดครับ
2: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็ เงินก็เข้าได้แหละครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับโอ้ล้านกว่าคนละครับลงทะเบียนเร็วมากครับอาจจะติดขัดบ้างเพราะว่าเข้าไปใช้กันเยอะแต่ก็ได้ล้านกว่าคนแล้วครับกลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์พักพิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
3: มาดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะโดยเฉพาะในฝั่งตะวันออกเจ้าหน้าที่ก็ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะคะโดยเน้นระบายน้ำออกจากพื้นที่พื้นผิวจราจรสายหลักเพื่อจะให้รถเล็กเนี่ยสัญจรได้เป็นลำดับแรกก่อนเตรียมขยายผลนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือในระดับหมู่บ้านและชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังค่ะนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งขณะนี้สถานการณ์หลายจุดเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะพื้นที่เขตลาดกระบังและร่มเกล้าสำหรับการดำเนินงานในระยะนี้ให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายต่างๆที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นลำดับแรกเพื่อให้รถขนาดเล็กสามารถใช้ทางสัญจรได้ตามปกติจากนั้นก็จะขยายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆปัจจุบันพบว่าพื้นที่ถนนสายหลักที่มีปริมาณน้ำท่วมขังเหลืออยู่ไม่มากโดยแผนการปฏิบัติงานหลังจากนี้จะทยอยกู้พื้นที่ต่อเนื่องจากเขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้ามุ่งหน้าไปยังเขตมีนบุรีและหนองจอกพร้อมกันนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังระบายออกได้ช้าเพื่อเร่งดึงน้ำจากพื้นที่ภายในชุมชนระบายออกสู่คลองสายย่อยและคลองสายหลักให้รวดเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเจ้าหน้าที่ได้ติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่บางฝั่งระดับน้ำลดลงและเริ่มกลับมาสัญจรได้อย่างไรก็ตามยังมีพื้นที่บางส่วนที่น้ำลดลงค่อนข้างช้าทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปสมทบเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุด
0: และตอนนี้เองนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้ผนึกกำลังกับทุกภาคส่วนเพื่อจะเร่งฟื้นฟูคืนพื้นที่สะอาดให้กับชุมชนบริเวณเขตสายไหมพร้อมกับมีการดูแลประชาชนให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติภายใต้แนวคิดกทม.ไม่ทิ้งกันโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพรพรมวิกิตเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เป็นประธานเปิดกิจกรรมรวมพลังฟื้นฟูหลังน้ำลดพื้นที่เขตสายไหมซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างเขตสายไหมคลองเตยและราชเทวีร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศกองทัพเรือกรมราชทัณฑ์และแขวงทางหลวงเพื่อเร่งฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมโดยภารกิจเร่งด่วนก็คือการเก็บขยะตกค้างและขยะชิ้นใหญ่จากชุมชนซึ่งในภาพรวมนะครับกรุงเทพมหานครมียอดสะสมในการจัดเก็บขยะจากสถานการณ์น้ำท่วมระหว่างวันที่28กันยายนถึง3ตุลาคมที่ผ่านมารวมกันกว่า 1,468 ตันทางด้านของนายพรพรมยังได้ย้ำนะครับว่าการฟื้นฟูหลังน้ำลดไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะการจัดการกับขยะแต่จะให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดกรุงเทพมหานครจึงได้ร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านกิจกรรม CSR เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์ทำความสะอาดให้แก่ประชาชนรวมถึงมีการประสานสถาบันอาชีวศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซมรถจักรยานยนต์และสิ่งของจำเป็นพร้อมดำเนินการฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนควบคู่กันไปด้วย
3: นอกจากนี้ยังใช้แนวทางเขตบัดดี้โดยให้สำนักงานเขตที่ได้รับผลกระทบน้อยกว่าสนับสนุนพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมากกว่าทั้งกำลังเจ้าหน้าที่อุปกรณ์ยานพาหนะปัจจุบันมีการจัดกลุ่มเขตบัดดี้รวม17พื้นที่เพื่อเพิ่มศักยภาพการจัดเก็บขยะและฟื้นฟูพื้นที่ให้เป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงโดยเขตสายไหมได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานเขตคลองเตยและเขตราชเทวี
0: ขณะเดียวกันนะครับทางกรุงเทพมหานครก็ได้เปิดลานบริเวณข้างวัดบึงทองหลางเขตบางกะปิให้ประชาชนได้นำขยะจากน้ำท่วมมาทิ้งก่อนเจ้าหน้าที่จะมีการขนย้ายไปที่จังหวัดนครปฐมซึ่งเปิดมาตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็คือ4ตุลาคมมีประชาชนทยอยนำขยะมาทิ้งอย่างต่อเนื่องส่วนใหญ่นะครับเป็นเครื่องใช้ภายในครัวเรือนนะครับไม่สามารถนำกลับไปใช้งานได้อีกซึ่งมีทั้งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ที่นอนรวมถึงหนังสือและเสื้อผ้าโดยหนึ่งในจิตอาสาได้บอกนะครับว่าได้ช่วยชาวบ้านในซอยลาดพร้าว130ขนขยะมาทิ้งเป็นวันที่2แล้วซึ่งยังคงเหลือขยะอีกจำนวนมากและเริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้วโดยมีความกังวลว่าหากเกิดน้ำท่วมรอบใหม่จะเข้าพื้นที่ได้ลำบากมากขึ้นจึงต้องเร่งขนขยะออกมาให้ได้มากที่สุด
4: แย่ครับเพราะว่าขยะมันเน่าเริ่มเน่ามันก็เริ่มมีกลิ่นเพราะว่าขยะมันเป็นพวกของกินบ้างแล้วก็ที่นอนพวกที่นอนของใช้พวกเฟอร์นิเจอร์เวลามันโดนน้ำมันบวมมันหนักมันหนักก็จะขนลำบากนิดนึงได้ครับ
5: ค่าสูญเสียนี่เยอะนี่คะจากการประมาณ
4: พอเยอะอยู่ครับเยอะเยอะครับลูกบ้านก็บ่นกันเยอะครับแต่ละบ้านก็บ่น
5: เหมือนเราเอามาทิ้งวันนี้เห็นบอกเป็นวันที่สองแล้วรอบนี้เป็นรอบที่เท่าไหร่แล้วคะที่ขนมา
4: อันนี้เพิ่งออกมาครับเพิ่งออกมาเดี๋ยวจะกลับไปอีกครับ
5: วันนึงขนกี่รอบอะพี
4: ่แล้วแต่บางทีก็สามสี่รอบชาวบ้านเขาบอกว่าจะมีกทม.เข้าไปเก็บเขาก็ไม่มั่นใจว่ากทม.จะเข้าไปเมื่อไหร
3: ่
4: เขาก็กังวลถ้าเกิดมันเยอะเขาเข้าไม่ทันก็อาจจะฝนมาหรือน้ำก็มันก็จะไหลเข้าบ้านเหมือนเดิ
3: ม
4: เพราะมันกองอยู่หน้าบ้านเยอะมากครับ
0: นอกจากที่เขตบางกะปิแล้วนะครับทางกรุงเทพมหานครยังมีพื้นที่อีกหลายจุดทั่วทั้งกรุงเทพโดยแบ่งออกเป็น47จุดสำหรับจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่รวมถึงสิ่งตกค้างออกจากพื้นที่ชุมชนและเส้นทางและอีก10จุดสำหรับการให้บริการบิ๊กคลีนนิ่งฉีดล้างทำความสะอาดถนนชุมชนและพื้นที่สาธารณะโดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงกลาโหมและกองทัพทางด้านกำลังพลยานพาหนะเครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อช่วยให้การ เพื่อช่วยให้การจัดเก็บและฟื้นฟูดำเนินไปได้อย่างรวดเร็ว
3: ส่วนโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าตอนนี้เนี่ยมีจำนวนเกือบ 1,100 แห่งแล้วนะคะพร้อมเร่งประสานทุกกระทรวงเพื่อให้การช่วยเหลือและได้ชื่นชมครูที่ทำหน้าที่มากกว่าการสอนก็คือการช่วยประชาชนผ่านพ้นช่วงน้ำท่วมค่ะนายอัครนันท์ กันกิตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงการประชุมติดตามสถานการณ์น้ำว่าขณะนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานมีสถานศึกษาได้รับผลกระทบแล้ว 1,097 แห่งบางแห่งยังไม่สามารถเปิดการเรียนการสอนได้เนื่องจากมีน้ำท่วมขังรวมถึงมีครูบุคลากรทางการศึกษาบางส่วนบ้านพักได้รับผลกระทบจึงมีการกำชับให้หน่วยงานและสถานศึกษาในสังกัดเร่งสำรวจให้ความช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรและประชาชนอย่างเต็มที่มีหลายแห่งนะคะได้จัดตั้งโรงครัวเพื่อประกอบอาหารบรรเทาความเดือดร้อนพร้อมกันนี้เร่งประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการแก้ปัญหาอย่างการประสานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สนับสนุนเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ประสานกระทรวงสาธารณสุขดูแลสุขอนามัยโดยเฉพาะพื้นที่ที่น้ำเริ่มเน่าเสียและการป้องกันโรคที่มากับน้ำรวมถึงปัญหายุง
6: เอาน้ำออกแล้วก็กระทรวงพม.ถุงยังชีพนะครับแล้วก็กระทรวงสาธารณสุขซึ่งปัจจุบันนี้น้ำกลายเป็นเริ่มน้ำเน่าแล้วดังนั้นเนี่ยปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างผมก็จะจริงๆมีข้อสั่งการไปแล้วว่าให้ทุกโรงเรียนเนี่ยผู้บริหารเนี่ยช่วยกันจำนวนนะครับแล้วก็พื้นที่ไหนที่เดือดร้อนเรื่องยังตรงนี้อยู่เราอย่าประสานกระทรวงสาธารณสุขก็จะประสานไปที่กระทรวงสาธารณสุขให้นำยาเรื่องมือเท้าเปื่อยชีหนูแล้วก็เรื่องของยุงนะครับช่วยอีกทางหนึ่งเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเข้าไปถึงกลุ่มเป้าหมายดังนั้นเนี่ยวันนี้เราทำงานหลายๆมิติครับไม่ใช่แค่เรื่องการศึกษาแล้วซึ่งสำคัญที่สุดในวันนี้ไม่ใช่เพียงแค่เรามาเป็นคุณครูอย่างเดียววันนี้เราทำหน้าที่ที่มากกว่าการเป็นคุณครูแล้วก็คือการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันดังนั้นผมเองก็บอกท่านปลัดว่าเราให้กำลังใจ
0: ขณะที่จังหวัดต่างๆนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่เรื่องของการฟื้นฟูทำความสะอาดแล้วนะครับหลังจากสถานการณ์น้ำเริ่มที่จะคลี่คลายในหลายพื้นที่พร้อมกับได้มีการมอบสิ่งของช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วด้วยโดยเริ่มกันที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับทางด้านของนายสิทธิชัยเทพภูษารองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีนะครับรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานีได้เปิดกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดในพื้นที่อำเภอสว่างอารมณ์โดยมีกิจกรรมฉีดล้างถนนทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเพื่อขจัดคราบดินโคลนและสิ่งสกปรกที่ตกค้างอยู่บนผิวจราจรส่วนที่จังหวัดชัยนาทนะครับนายภูมิวัฒน์อุดมทรัพย์ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาทได้รับมอบถุงยางชีพจากภาคเอกชนที่ร่วมกันสนับสนุนช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขณะที่ทางจังหวัดระยองนะครับนายณรงค์เกษตรภิบาลผู้อำนวยการสถาบันอาชีวศึกษาภาคตะวันออกได้ร่วมปล่อยคาราวานอาชีวะอาสาร่วมด้วยช่วยกันโดยมีทั้งครูและนักเรียนนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสอจจังหวัดระยองทั้ง12แห่งภายใต้โครงการ Fix It จิตอาสาศูนย์ซ่อมเพื่อชุมชนซึ่งจะมีการร่วมกันออกหน่วยช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่รวมทั้งสิ้น40จุดจนถึงวันที่15ตุลาคมนี้
3: ด้านนางสาวอรวรรณชินศรีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการลงพื้นที่นำอาหารกล่องและน้ำดื่มจากสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์สภากาชาดไทย

0: มอบให้ผู้ประสบอุทกภัยที่ตำบลศรีษะจระเข้น้อยอำเภอบางเสาธงหลังมีฝนตกสะสมหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้าง
1: ปิดท้ายกันที่นางสาวปิยรัตน์ ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นำคณะลงพื้นที่ไปที่อำเภอเมืองสุพรรณบุรีอำเภอบางปลาม้าและอำเภอสองพี่น้องเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำพร้อมกับได้นำข้าวสารและปลากระป๋องไปมอบให้แก่ผู้ประสบภัยในกลุ่มเปราะบางผู้ป่วยติดเตียงเด็กเล็กและครัวเรือนที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ยังมีการกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ให้เข้าถึงประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้ได้มากที่สุดครับ
0: มาถึงช่วงประเด็นเศรษฐกิจนะคะวันนี้คุณดีจตุรงค์จะพามาดูความพร้อมของไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดอีก1งานสำคัญนะคะเหลือเวลาอีกไม่ถึง1อาทิตย์แล้วนะคะติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นับถอยหลัง1สัปดาห์นะครับกับการเป็นเจ้าภาพจากการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ในวันที่ไทยยังต้องแก้ปัญหาใหญ่ๆอย่างน้อย2เรื่องครับเรื่องแรกก็คือสถานการณ์ฝนตกน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับแม้ว่าสถานที่ประชุมและพื้นที่โดยรอบไม่ได้รับผลกระทบแต่หากในช่วงนั้นเกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมขังจะทำอย่างไร2วันก่อนครับคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้ประสานกับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประเมินสถานการณ์ฝนและก็กำหนดแผนเผชิญเหตุเพื่อความปลอดภัยสูงสุดเอาไว้แล้วนะครับพร้อมย้ำด้วยว่าทาง World Bank และ IMF เข้าใจดีครับว่าภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ควบคุมได้ยากและยังคงเชื่อมั่นในศักยภาพการบริหารจัดการของประเทศไทยครับ
3: วันนี้ผมว่าเรามีประสบการณ์จากที่น้ำท่วมอยู่ในปัจจุบันนี้การบริหารจัดการนะครับผมคิดว่าเราสามารถมีการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องของว่าถ้ามีระดับน้ำเกินระดับไหนเนี่ยเราจะต้องเคลื่อนย้ายคนอย่างไรนะครับเพื่อให้ทุกคนปลอดภัยนะครับทั้งคนไทยและชาวต่างชาตินะครับที่เข้ามาประชุมในช่วงเวลานั้นทุกคนก็เชื่อมั่นในศักยภาพของประเทศไทยคือเรื่องฟ้าฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ควบคุมไม่ได้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์เรื่องภัยพิบัติต่างๆซึ่งทั้ง IMF World Bank ก็ได้เห็นกับทั่วประเทศทั่วโลกมานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเชื่อว่าพร้อมนะครับ
2: เรื่องที่2ก็คือการเดินทางนะครับเพราะว่าสัปดาห์ก่อนการบินไทยมีปัญหาการจัดการสัมภาระผู้โดยสารล่าช้าและก็ต้องยกเลิกเที่ยวบินไปบางส่วนวันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำให้ทั้ง AOT และสายการบินเตรียมความพร้อมอำนวยความสะดวกผู้มาร่วมประชุมและผู้ติดตามซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 10,000 คนนะครับย้ำว่าไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ซ้ำรอยครับ
4: ฝากทางการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยให้ดำเนินเตรียมความพร้อมอย่างเต็มที่ด้วยนะครับอย่าให้เกิดสาเหตุแบบที่สัปดาห์ที่แล้วที่มีเรื่องของการติดขัดของการขนส่งกระเป๋าการเช็คอินหรือแม้กระทั่งยกเลิกไฟล์เชื่อว่าในหมื่นคนที่เดินทางเข้ามาประชุมในครั้งนี้ก็จะมีหลายคนทีเดียวที่จะต้องใช้บริการของสายการบินที่อยู่ในประเทศไทยของเรานะครับเพราะนั้นตรงนี้ต้องขอให้ทางทอทอและสายการบินนะครับได้เตรียมการอย่างเต็มที่นะครับ
2: คุณอนุทินชาญวิรากูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ย้ำว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์อย่างมากหากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเพราะว่า191ประเทศที่ร่วมประชุมมีทั้งประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆพร้อมผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนจะเดินทางมาเพื่อพิจารณาศักยภาพของไทยแสวงหาโอกาสการลงทุนและจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไทยจึงต้องสร้างใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงและประโยชน์ให้เกิดกับประเทศมากที่สุดขณะที่คุณศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรี

0: ในปี2569ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่สำคัญนี้การประชุมนี้เป็นเวทีสำคัญที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารของสถาบันการเงินระดับโลกรวมถึงผู้นำทางความคิดและนักวิชาการด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาจากทั่วโลกมารวมตัวเพื่อประชุมและหารือในประเด็นสำคัญต่างๆในระบบเศรษฐกิจโลกโดย IMF และ World Bank Group จะเป็นผู้กำหนดธีมหลักของการประชุมในแต่ละปีเพื่อใช้เป็นกรอบในการอภิปรายประเด็นเศรษฐกิจการเงินและความท้าทายระดับโลกที่ทุกประเทศต้องรับมือร่วมกันส่วนประเทศเจ้าภาพสามารถกำหนดธีมของตนเพื่อสื่อสารวิสัยทัศน์ต่อเวทีโลกได้สำหรับปี2569ไทยในฐานะเจ้าภาพได้กำหนดธีมของประเทศภายใต้ชื่อ Thailand New Horizon Empowering People Building Resilienceสะท้อนถึงแนวคิดการพัฒนาที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางและขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเสริมสร้างภูมิคุ้มกันของระบบเศรษฐกิจและการเงินต่อความเสี่ยงในอนาคตโดยต่อยอดจุดแข็งของประเทศไทยอาทิการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพของแรงงานไทยตลอดจนให้ความสำคัญกับการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจของประชาชนเพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนอกจากนี้จะนำเสนอถึงความพร้อมของประเทศในการรับมือความเสี่ยงรูปแบบใหม่จากเทคโนโลยีดิจิทัลทางการเงินที่เน้นเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับระบบการเงินดิจิทัลมีความปลอดภัยมั่นคงและเข้าถึงได้ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายร่วมกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงิน Financial Well-being ของประชาชนทุกกลุ่มการกำหนดธีมครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ประเทศไทยจะนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาบนเวทีโลกและใช้การประชุมนี้เป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้เสริมสร้างความร่วมมือและผลักดันประเด็นการเสริมสร้างศักยภาพประชาชนและความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจเพื่อก้าวไปสู่ New Horizons อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคน
1: ประเทศไทยเองเนี่ยก็มาดูในสองเรื่องในเรื่องของempowering people นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของ building resilience นะครับในเรื่องของการที่เราจะทำยังไงให้ผู้คนของเรานะครับในการมองจากคนเป็นศูนย์กลางนะครับที่จะทำให้คนของเรามีศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถแล้วก็ในโลกของความเปลี่ยนแปลงนะครับศักยภาพในเรื่องของการที่ล้มแล้วต้องลุกให้เร็วหรือ resilience เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องมีขีดความสามารถในเรื่องนี้นะครับในโลกของความเปลี่ยนแปลงในทุกๆด้านนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของโลกการเงินนะครับก็เลยทำให้ประเทศไทยเนี่ยมองในเรื่องนี้เป็นสำคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคนแล้วก็เรื่องของresilience นะครับ
2: แล้วก็หลังงานเราอยากให้ในช่วงงานเราอยากให้คนที่มาไม่ใช่กลับไปแล้วก็ประเทศไทยสวยนะประเทศไทยมีวิวทิวทัศน์ที่สวยไม่ใช่แค่นั้นไม่ได้แค่เรามีวัฒนธรรมที่ดีแต่เรามีความเป็นมืออาชีพเราจัดการประชุมได้ดีแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเรามีการให้ความคิดให้ไกด์ไลน์หรือว่าชวนเพื่อนๆมาระดมความคิดแล้วก็ช่วยเขาจุดประกายในเรื่องของการดูแลภาคการเงินให้มีความปลอดภัยนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
0: การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026IMF World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเป็นโอกาสสำคัญในการเสริมภาพลักษณ์ของประเทศและแสดงศักยภาพการจัดงานระดับโลกพร้อมทั้งเพิ่มบทบาทของไทยบนเวทีเศรษฐกิจและการเงินระดับโลกนอกจากนี้ยังสร้างงานสร้างรายได้สร้างโอกาสทางเศรษฐกิจทันทีจากผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลก
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการ

0: พลังชูนโยบายยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย STI หรือสตินะครับมุ่งสร้างเสถียรภาพเร่งเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและลงทุนเพื่ออนาคตรับมือโลกยุคใหม่ไร้กติกาเดิมครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อลงสนามจริงไม่พึ่งโชคยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทยในวันที่โลกไร้กติกาเดิมในงานเสวนา30ปีไทยโพสต์โดยระบุถึงสถานการณ์ปัจจุบันนักลงทุนทั่วโลกมองหาแหล่งเงินทุนแหล่งลงทุนที่ปลอดภัยและสามารถค้าขายได้กับทุกฝ่ายทำให้ประเทศไทยมีตัวเลขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนผ่าน BOI สูงถึง 1.47 ล้านล้านบาทในปีที่ผ่านมาขณะที่ BOI ได้ปรับเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่เน้นการลงทุนจริงการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการเชื่อมโยงกับห่วงโซ่อุปทานในประเทศเพื่อยกระดับทักษะแรงงานและดึงดูดอุตสาหกรรมแห่งอนาคตคุณเอนิตินำเสนอยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนประเทศที่เรียกว่าสตินะครับประกอบด้วย3แนวทางหลักได้แก่ Stabilize Today รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและวินัยทางการคลังพร้อมเร่งแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและ SME 2คือ Transition Now การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดและอุตสาหกรรมใหม่ในทันทีและ3 Invest for Tomorrow การลงทุนเพื่ออนาคตทางด้านโครงสร้างพื้นฐานการพัฒนาคนและการนำเทคโนโลยีมาช่วยผู้ประกอบการรายย่อยพร้อมกันนี้ได้ร่วมมือกับภาคเอกชนผ่านคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอ.กำหนด7อุตสาหกรรมยุทธศาสตร์ขณะที่ภาครัฐทำหน้าที่ขับเคลื่อนการลงทุนการพัฒนาคนการสนับสนุน SME และการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจในระยะยาวครับ
1: ผมว่าพวกเราทุกคนอยู่ที่เมืองไทยเราก็อยากให้ประเทศไทยดีอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นวันนี้โอกาสมาแล้วครับผมว่าวันนี้อยากขอเล่าให้ฟังถึงยุทธศาสตร์ที่ว่าเราต้องมีสติแน่นอนครับดราม่าการเมืองอะไรทั้งหลายผมเองก็ต้องมีสติต้องพยายามที่ว่าอะไรคิดดีตั้งใจดีผมก็คิดอย่างนั้นจริงๆอยากทุกคนอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นพยายามทำในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจทำอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงๆและผมเชื่อว่าถ้าเราช่วยกันทำอนาคตประเทศไทยจะดีขึ้นขอบคุณครับ
0: ทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองกรกฎครับ
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
3: กระทรวงมหาดไทยได้เปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเพื่อเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจในการสืบสานผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หัตถศิลป์ร่วมสมัยและความยั่งยืนนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกได้ร่วมกันถ่ายทอดที่มาและความสำคัญของหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ซึ่งได้รวบรวมพระกรณียกิจตลอดจนเนื้อหาที่เกี่ยวกับผ้าและหัตถกรรมไทยร่วมสมัยหนึ่งในสาระสำคัญก็คือแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกส่งเสริมให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเหมาะสมกับทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสพร้อมกับสร้างแรงกระตุ้นให้ช่างทอและผู้ประกอบการพัฒนาผลงานให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนรวมถึงแนวพระดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการฟื้นองค์ความรู้เดิมนารีรัตน์หัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงสมุดภาพบันทึกพระกรณียกิจแต่ยังคงเป็นคลังองค์ความรู้และบันทึกการเปลี่ยนผ่านของผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยจากรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยเศรษฐกิจชุมชนและตลาดที่กว้างขึ้นโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่เอาไว้โดยผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเฉลิมพระเกียรติ40พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานารีรัตน์หัตถศิลป์ฉบับดิจิทัลได้ที่ thailandotop.org/ebook/40 years
2: มาดูเรื่องการดูแลสุขภาพนะคะสภากาชาดไทยร่วมกับกรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าสร้างการรับรู้การป้องกันโรคเบาหวานลดภาวะดื้ออินซูลินผ่านการออกกำลังกายมุ่งสกัดผู้ป่วยรายใหม่ตั้งแต่ระยะเสี่ยงค่ะ นายอภินันท์จันทรังสีนายกสมาคมนักประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยและอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนางทัศนียาพรดวงแก้วผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและนางเหมือนใจวงใหญ่ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเข้าพบรองศาสตราจารย์นายแพทย์พิชิตส่วนประกรณ์ประธานคณะกรรมการบริหารจัดการระบบศึกษาและวิจัยสภากาชาดไทยเพื่อหารือแนวทางการประชาสัมพันธ์ขยายผลโครงการออกกำลังกายลดภาวะดื้ออินซูลินในคนปกติที่มีความเสี่ยงเป็นเบาหวานภายใต้โครงการรณรงค์ทุกพื้นที่ทั่วไทยไม่ให้เกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ในปีงบประมาณ2570สภากาชาดไทยร่วมกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายป้องกันการเกิดผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ผ่านการส่งเสริมการออกกำลังกายสะสมเฉลี่ย150นาทีต่อสัปดาห์ต่อเนื่อง12สัปดาห์หรือ84วันและใช้แอปพลิเคชัน Meta Reverse ติดตามผลเพราะมีเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและอสม.ให้คำแนะนำรายบุคคลตั้งเป้าให้กลุ่มเสี่ยงเข้าร่วมโครงการ 40,000 คนและมีผู้ออกกำลังกายครบตามโปรแกรม12สัปดาห์จำนวน 6,100 คน
4: ก็ได้มีการทำงานวิจัยในการที่ให้มีการลดการดื้อรั้นด้วยการออกกำลังกายแล้วก็ได้ทำงานวิจัยว่าต้องออกกำลังกายแค่ไหนที่จะครบโดสที่เรียกว่าลดการอักเสบได้ก็ได้ผ่านงานวิจัยมาแล้วแล้วก็ได้ผ่านการทดลองการปฏิบัติจริงในงานวิจัยแล้วก็ทดลองในการปฏิบัติจริงในจังหวัดหลายๆจังหวัดทั้งหมด8จังหวัดได้ลองแล้วว่าสามารถจะนำกระบวนการการบริหารจัดการไปทำให้มีคนออกกำลังกายได้ครบแล้วก็เกิดการไม่ดื้ออินซูลินก็แปลว่าพ้นออกมาจากวงจรที่จะเป็นเบาหวานได
5: ้ในอนาคตจะต้องมีการมีกิจกรรมมีรายการทั้งวิทยุและโทรทัศน์เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนว่าเบาหวานมันร้ายกาจยังไงมันร้ายแรงยังไงมันส่งผลต่อสุขภาพอย่างไรบ้างถ้ารู้ถึงปัญหารู้วิธีการป้องกันนั่นก็คือความสำเร็จนะครับเพราะฉะนั้นผมเชื่อมั่นว่ากรมประชาสัมพันธ์ได้ให้ความร่วมมือกับสภากาชาดไทยและกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งครับ
3: ส่วนเรื่องของสภาพอากาศนะครับสัปดาห์นี้เราต้องเตรียมตัวรับมือกับฝนถึง2ชุดด้วยกันนะครับแล้วทั้ง2ชุดนี้มีความแตกต่างกันด้วยแต่จะแตกต่างกันอย่างไรติดตามได้ในสถานีอากาศ NBT ครับ

สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้เรื่องฝนยังไม่จบนะคะฝนจะมาเป็นชุดๆค่ะแต่ทั้ง2ชุดสไตล์ฝนจะไม่เหมือนกันนะคะชุดแรกเรากำลังเจออยู่นะคะกำลังแผลงริบอยู่มาแบบฝนน่ากลัวฟ้าแรงลมแรงพัดต้นไม้ล้มเสาไฟล้มลูกเห็บตกฝนตกเป็นช่วงๆเป็นจุดๆตกแล้วหยุดไม่ได้กินพื้นที่เป็นวงกว้างและก็ไม่ได้ตกแช่ยาววันนี้เป็นวันที่ส่งผลกระทบมากที่สุดในรอบนี้นะคะส่วนในวันพรุ่งนี้6ตุลาคมค่ะจะอยู่ซีกด้านตะวันตกเป็นส่วนใหญ่นะคะพื้นที่ฝนก็จะเริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคเหนือไล่ลงมาพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงไปที่ภาคใต้รวมทั้งพื้นที่ด้านรับลมมรสุมก็คือภาคตะวันออกพรุ่งนี้เว้นภาคอีสานนะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักความแปรปรวนไม่มีแล้วจากนั้นวันที่7ตุลาคมค่ะพื้นที่ฝนจะขยับไปหนักฝั่งตะวันตกมากขึ้นนะคะพื้นที่ฝนก็จะแคบลงจะอยู่ในซีกด้านตะวันตกเป็นหลักและพื้นที่ของภาคตะวันออกฝนยังไม่หมดแค่นี้นะคะเพราะในช่วงวันที่9ถึง13ตุลาคมค่ะจะมีฝนเข้ามาอีกชุดนึงนะคะทำให้บ้านเรากลับมามีฝนเพิ่มขึ้นอีกรอบนี้นะคะจะต่างจากรอบช่วงต้นสัปดาห์พื้นที่ฝนนะคะจะพบว่ากว้างขึ้นแล้วก็มีโอกาสตกต่อเนื่องมากขึ้นโดยเฉพาะในส่วนของภาคกลางกรุงเทพมหานครพื้นที่ภาคตะวันออกและพื้นที่ภาคใต้แต่ถ้าเทียบกับฝนหนักช่วงปลายเดือนกันยายนปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนรอบนี้ยังไม่แรงเท่าจึงคาดการว่าฝนไม่ตกแช่นานเท่ารอบในช่วงปลายเดือนกันยายนค่ะส่วน24ชั่วโมงข้างหน้าในโซนของภาคเหนือนะคะอากาศแปรปรวนค่อนข้างมากค่ะมีทั้งฝนหนักลมแรงบางจุดมีลูกเห็บตกได้ต้องระวังที่เชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาน่านแพร่อุตรดิตถ์พิษณุโลกพิจิตรตากและเพชรบูรณ์ส่วนกำแพงเพชรกับสุโขทัยคืนนี้ต้องระวังมากกว่าจุดอื่นๆเพราะมีสิทธิ์เจอฝนหนักมากภาคอีสานนะคะวันนี้ยังมีฝนอยู่แม้จะไม่หนักทุกจังหวัดแต่ยังต้องระวังแต่พอเข้าสู่วันพรุ่งนี้สถานการณ์จะเริ่มคลี่คลายส่วนภาคกลางค่ะมีทั้งฝนฟ้าคะนอง

ฝนหนักลมแรงและมีลูกเห็บตกได้ต้องระวังที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามช่วงบ่ายถึงเย็นถ้าลมเริ่มแรงให้เตรียมรับฝนตามมาได้เลยค่ะสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝนค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีฝนหนักลมกระโชกแรงฟ้าผ่ามาครบค่ะพื้นที่ภาคตะวันออกฝนยังมีหลายพื้นที่ทั้งฝนหนักลมกระโชกแรงโดยเฉพาะที่นครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองส่วนคนที่ทำงานทะเลหรือจะออกเรือนะคะต้องระวังในจุดที่มีฝนค่ะคลื่นสูงเกิน2เมตรได้ส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนหนักที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรอันดามันฝนจะน้อยกว่าฝั่งอ่าวไทยนิดนึงค่ะแต่ก็ยังมีฝนหนักบางจุดที่ภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทะเลคลื่นสูง1เมตรนะคะแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้ค่ะแล้วพรุ่งนี้มาตามกันต่อนะคะจะพามาเจาะฝนหนักที่มาต่อคิวพื้นที่ฝนจะอยู่ที่ไหนบ้างมาตามกันต่อค่ะสำหรับวันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะคะเริ่มที่ข่าวลือการระบาดของเชื้อกาฬโรคจากห้องทดลองรัสเซียค่ะหลังจากที่เจ้าหน้าที่หญิงคนนึงทำหลอดทดลองแตกเสียหายซึ่งทำให้เธอเสียชีวิตลงภายในเวลาไม่กี่วันค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแคว้นอิคุสเขตไซบีเรียของรัสเซียสั่งเฝ้าระวังทางการแพทย์แก่ประชาชนอย่างน้อยเกือบ200คนหลังเจ้าหน้าที่หญิงวัย28ปีของสถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในเมืองดังกล่าวเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุที่เธอทำหลอดทดลองเชื้อโรคแตกโดยกลุ่มประชาชนที่ถูกจับตาเฝ้าระวังเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในข่ายสัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงคนดังกล่าวและการเฝ้าระวังก็มีขึ้นท่ามกลางกระแสข่าวที่ว่าเกิดการแพร่ระบาดของกาฬโรคหลังอุบัติเหตุครั้งนั้นรายงานข่าวระบุว่าหลังเกิดเหตุเพียง2วันเจ้าหน้าที่หญิงรายนี้มีอาการคล้ายปอดบวมรุนแรงจากนั้นอีกเพียง6วันก็เสียชีวิตลงแต่ว่าข่าวนี้ไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานสาธารณสุขรัสเซียว่าเธอติดเชื้อโรคร้าย
1: บราซิลได้จัดการเลือกตั้งทั่วไปเมื่อวานนี้ซึ่งมีทั้งการเลือกตั้งประธานาธิบดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสมาชิกโดยที่ได้รับความสนใจอย่างมากก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผลเป็นไปตามที่คาดนะครับก็คือไม่มีผู้สมัครคนใดได้คะแนนเสียงถึง 50% ทำให้ผู้ที่มีคะแนนสูงสุด2อันดับแรกต้องไปชิงชัยกันต่อในรอบชี้ขาดในวันที่25ตุลาคมนี้ได้แก่ประธานาธิบดีลูอิสอินาซิโอลูลาดาซิลวาผู้นำคนปัจจุบันวัย80ปีกับนายฟลาวิโอโบโซนารูวุฒิสมาชิกวัย45ปีซึ่งเป็นลูกชายของอดีตประธานาธิบดีชาอีโบโซนารูอย่างไรก็ตามนะครับในการเลือกตั้งรอบนี้นายดาซิวามีคะแนนเป็นรองนายโบโซนารูเพียงเล็กน้อยด้านนักวิเคราะห์ได้มองนะครับว่าชัยชนะในรอบแรกของนายโบโซนารูมีคะแนนส่วนหนึ่งมาจากที่ผู้ต้องการประท้วงนายดาซิวาแต่ไม่ประสงค์จะเลือกนายโบโซนารูอย่างจริงจังแต่หากในที่สุดนะครับนายโบโซนารูคว้าชัยมาก็เท่ากับว่าบราซิลจะได้ผู้นำประเทศที่มีแนวคิดสอดคล้องกับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์
0: ส่วนการเมืองสเปนค่ะนายกรัฐมนตรีเปโดรซานเชสประกาศยุบสภาและกำหนดให้จัดการเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่29พฤศจิกายนนี้ซึ่งเป็นการเลือกตั้งก่อนกำหนดตามวาระที่จะมีขึ้นในปีหน้าเป็นความเคลื่อนไหวหลังจากที่รัฐสภาปฏิเสธลงมติรับร่างกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ฉบับเร่งด่วนของเขานะคะที่ต้องการผลักดันเพื่อช่วยเหลือผู้เช่ากลุ่มเปราะบางหลังเกิดปัญหาที่ประชาชนไม่สามารถจ่ายค่าเช่าที่พักอาศัยที่ปรับราคาขึ้นหลายเท่าได้บางแห่งปรับขึ้นกว่า 200% ทำให้ผู้เช่าถูกไล่ออกจากที่พักนอกจากนี้รัฐบาลของนายซานเชสมีเสียงข้างน้อยในสภาเขาจึงหวังว่าการเลือกตั้งครั้งใหม่จะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนมากขึ้นเพื่อจะได้มีเสียงสนับสนุนในการออกมาตรการช่วยเหลือประชาชนอื่นๆได้อย่างราบรื่นพักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าช่วงทำไมนะคะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยมาตรการช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะช่วงนี
1: ้
0: หลายพื้นที่มีน้ำท่วมนะคะทั้งประชาชนทั้งผู้

0: ประกอบการก็เดือดร้อน อยากจะได้เงินทุนมาต่อยอดแล้วก็มาฟื้นอาชีพ
1: ครับส่วนจะมีมาตรการอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับทางธนาคารแห่งหนึ่งนะครับที่จะมาแนะนำถึงแนวทางวิธีการที่จะช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่น้ำท่วมด้วยนะครับ
0: ค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกับอาจารย์เกษมสันและคุณสกรกฎนะคะไปพูดคุยกับดร.ทวีลาภฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: วันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาทุ่มครึ่งถึงสองทุ่มทำไมถามให้ลึกคิดให้รอบฟังให้ครบเพราะคำถามที่ดีคือจุดเริ่มต้นของสังคมที่คิดเป็น
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT True HD

0: ตอบรายการที่จะตอบทุกข้อสงสัยในทุกคำถามทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:05 น.ถึง 11:55 น.กับดิฉันพิชชาสุภิธรรมค่ะมีคำตอบให้คุณ
1: มหกรรมพืชสวนโลก2569ที่ประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพจัดงานอยู่จังหวัดอุดรธานีงานแสดงพืชพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกแลนด์มาร์คอีเวนต์เทือแรกในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตลอด134มือแห่งความยิ่งใหญ่สิถ่ายทอดวิถีชีวิตสายน้ำและพืชพันธุ์ของชาวอีสานสู่สายตาหน้าประเทศให้เกิดความประทับใจ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT และ NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับทำไมก็คือช่วงที่จะชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมแน่นอนผู้จะร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีรกุลสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
0: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับสืบเนื่องจากกรณีน้ำท่วมที่เราต้องเผชิญกันอยู่ในปัจจุบันนี้นะครับแนวทางการแก้ไขภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชนก็ร่วมมือประสานงานกันแก้ไขไปนะครับแนวทางการฟื้นฟูก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปด้วยนะครับหลายหน่วยงานก็มีมาตรการที่จะเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนะครับและทางธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่มีมาตรการเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในกรณีนี้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกันถึงเรื่องประเด็นของ iBank นะครับที่มีมาตรการมาว่า iBank เราไม่ทิ้งกันพักหนี้เติมทุนไปต่อจะเป็นอย่างไรนะครับเราไปพูดคุยกับดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์กรรมการและผู้จัดการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับคุณสาวครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณนะครับดร.ทวีลาภ
2: ครับยินดีครับ
1: ที่คุณนาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยเอาเรื่องสำคัญก่อนตอนนี้พี่น้องประชาชนประสบอุทกภัยมีปัญหาเยอะธนาคารอิสลามก็ออกแพ็กเกจมาพักหนี้เติมทุนไปต่อรายละเอียดเป็นไงบ้างครับ
2: ครับในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐนะครับผมคิดว่าก็เป็นนโยบายของทางกระทรวงการคลังโดยตรงที่สถาบันการเงินเฉพาะกิจเนี่ยมีหน้าที่ต้องออกมาช่วยเหลือ

0: พี่น้องประชาชนนะครับถือว่าเป็นพันธกิจเลยแล้วกันนะครับเพราะฉะนั้นแนวคิดของ iBank เราไม่ทิ้งกันเนี่ยก็ต้องเรียนทั้งสองท่านว่ามันเป็นแนวคิดที่เราทำมาตั้งแต่น้ำท่วมในหลายพื้นที
1: ่จริงๆก็ทำมาบ่อยนะครับ
0: ทำมาบ่อย
1: ที่หาดใหญ่ก็ทำ
0: ที่หาดใหญ่แล้วก็คำว่าเราไม่ทิ้งกันเนี่ยมันมีความหมายลึกซึ้งคือสะท้อนแนวคิดของปรัชญาของการเงินอิสลามนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะรอบนี้ต้องเรียนว่ามีความพิเศษพื้นที่ทางตะวันออกของกรุงเทพขณะนี้เนี่ยต้องเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมอยู่จำนวนเยอะทีเดียวนะครับทั้งบึงกลุ่มทั้งอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นผลกระทบกับพี่น้องเหล่านั้นเนี่ยถือว่าเยอะนะครับก็เป็นเหตุผลที่เราก็ต้องเร่งเอามาตรการเหล่านี้ออกมานะครับในหลัก3อันที่อยากจะเรียนให้ทราบก็คือว่าพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยมันมีความหมายอย่างไรนะครับก็ต้องบอกว่าในหลักของการเงินอิสลามก่อนนะครับเราจะไม่มีการพูดเรื่องดอกเบี้ยนะครับเพราะฉะนั้นมันอยู่บนหลักการของกำไรซึ่งมีการแบ่งปันเป็นการร่วมลงทุนมันสะท้อนแนวคิดที่เป็นปรัชญาลึกซึ้งของการเงินอิสลาม
1: ครับ
0: ซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจไปว่าเอ๊ะไม่มีดอกเบี้ยแล้วทำยังไง
2: นั่นแหละสิคร
0: ับ นะครับแต่จริงๆโดยหลักการทำงานของเราเนี่ยมันมีหลักพวกนี้อยู่นะครับการเงินอิสลามสะท้อนอยู่เรื่องของการร่วมลงทุนการแบ่งปันแล้วก็การไม่ทำอะไรที่มันเกินสมควร
1: ครับ
0: นะครับมันสะท้อนหลักการอันนี้เพราะฉะนั้นพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยเราก็เข็นมาตรการนี้ออกมาเพราะว่าในช่วงมีวิกฤตต่างๆเนี่ยการพักหนี้เป็นสิ่งสำคัญก็คือว่าทำยังไงให้ภาระที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเนี่ยมันลดลงไปก่อนนะครับในหลักการของพักหนี้เนี่ยจริงๆก็ทำคล้ายๆกับสถาบันการเงินอื่น คือมีจังหวะให้คนได้หายใจบ้างนะครับเป็นของเราเนี่ยคือพักได้สองรูปแบบก็คือพักทั้งเงินต้นแล้วก็พักกำไรเราไม่มีคำว่าดอกเบี้ยนะครับกำไรคืออัตราที่เราส่งคืนให้กับผู้ฝากเงินนะครับแล้วก็ผู้ใช้บริการของเราก็แยกเป็นสองระดับก็คือว่าถ้าพี่น้องเหล่านั้นได้รับผลกระทบเยอะเนี่ยนะครับเช่นเข้าบ้านช่องไม่ได้เลยนะครับหรือสถานประกอบการได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงเนี่ยเราก็อาจจะเปิดให้พักได้นานหน่อยนะครับเช่นถึง6เดือนเป็นต้นนะ
1: ครับ
0: แล้วก็ถ้าย่อมลงมานิดนึงนะครับก็อาจจะหลักเกณฑ์อยู่ที่3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าในหลักของการเงินอิสลามเนี่ยคนมักจะไม่ชอบเป็นหนี
2: ้
0: นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะสนับสนุนให้คนคิดว่าถ้าตัวเองอยู่ได้แล้วก็รอดได้เนี่ยก็พยายามให้ฟื้นฟูตัวเองให้ได้มากที่สุดนั้นมาตรการที่หัวใจสำคัญก็คือว่าเราจะติดต่อลูกค้าปัจจุบันของธนาคารและให้เขาสมัครเข้ามาเข้าร่วมโครงการเราอยากจะพูดคุยเราอยากประเมินผลกระทบอยากประเมินความเสียหายนี่คือความหมายอันแรกของพักหนี
1: ้ครับ
0: ทีนี้เติมทุนเนี่ยท่านทั้งสองท่านก็คงจะเห็นว่าวิกฤตทุกครั้งเนี่ยเวลาบ้านเรือนได้รับความเสียหายเนี่ยผมคิดว่าหรือธุรกิจได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีความจำเป็นจะต้องได้เงินทุนในระยะสั้น
1: ครับ
0: เพื่อไปฟื้นฟูกิจการแล้วก็มองเป็น2กลุ่มก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าที่เป็น SME ขนาดเล็กนะครับหรือเป็นที่เป็นลูกค้าบุคคล
1: ครับ
0: ซึ่งคนต่างๆเหล่านี้ก็ต้องยอมรับว่าบางคนเขาก็มีธุรกิจเล็กๆของเขาต่างๆที่เราเห็นในข่าวนะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามจะมองคนกลุ่มนี้เป็นหลักเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนกลุ่มนี้เปราะบางนะครับเราเลยมองในหลักของว่าถ้าเขามีภาระหนี้นะครับไม่ถึง2ล้านบาทเนี่ยน่าจะเป็นกลุ่มที่กวาดคนส่วนใหญ่ได้เยอะนะครับแล้วก็ที่เป็น SME เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นคน2กลุ่มที่เราตั้งใจจะเติมทุนเข้าไปนะครับก็เป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารก็เช่นกันครับเข้ามาติดต่อธนาคารแล้วดูว่าความต้องการใช้เป็นเท่าไหร่นะครับมันสอดคล้องกับภาระที่เขาเกิดขึ้นในช่วงนี้ไหมความสามารถในการสร้างรายได้เขากลับมาเท่าไหร่นี่คือความหมายของการเติมทุนนะครับแล้วก็ไปต่อเนี่ยมีอีกอันนึงซึ่งเราก็ทำที่ในหลายพื้นที่ก็คือว่าเราพบว่าหลายครั้งเนี่ยเราก็มีระบบการจัดการรับรองความเสี่ยงโดยได้การซื้อประกันภัยแต่ต้องบอกว่าประกันภัยในแง่การเงินอิสลามเนี่ยมีลักษณะเฉพาะเหมือนกันเราเรียกประกันพวกนี้ว่าเป็นตะกาฟูน
1: เรียกว่าอะไรนะครับ
0: ตะกาฟูน
1: ตะกาฟูน
0: ครับใช่ครับซึ่งก็มีผู้ประกอบการในเมืองไทยจำนวนหนึ่งที่ออกผลิตภัณฑ์ลักษณะนี้เหมือนกันนะครับเป็นหลักภายใต้การเงินอิสลามนะครับเราก็ทำการร่วมมือกับทางผู้ประกอบการเหล่านี้ที่เขารับประกัน
1: ครับ
0: คือทำยังไงให้กระบวนการเคลมประกันเนี่ยมันทำได้เร่งด่วนมากขึ้นเพราะเวลาเรานำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านนี้เราก็ใช้คนของแบงก์เองเป็นคนนำเสนอเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเวลาเขามีปัญหาขึ้นมาเขามาติดต่อเราเราก็จะประสานงานต่างๆพวกนี้ต่อให้มันพักหนี้เติมทุนไปต่อเนี่ยผมคิดว่าเราพยายามจะทำภาษาให้มันง่ายเข
1: ้
0: าใจได้ดีที่สุดและการสื่อสารอย่างเช่นวันนี้ผมคิดว่าก็เป็นเรื่องดีที่ทั้งสองท่านในโอกาสเรามาได้สื่อสารทั้งพี่น้องทั้งหมดที่ได้ฟังนะครับแต่ก็ต้องเรียนว่าระยะนี้ยังมีความกังวลผมคิดว่ายังมีความหวาดกลัวเรื่องข่าวโดยเฉพาะเรื่องน้ำเรื่องฝนต่างๆเนี่ยเราก็พยายามจากว่าช่วงนี้เราก็พยายามจะ ออกไปช่วยเหลือออกไปสื่อสารออกไปติดต่อนะครับต้องบอกว่าเราเองก็ได้รับผลกระทบ
1: นะครับผมเห็นประกาศในเฟซของธนาคารกันมีปิดเป็นบางสาขาเหมือนกันนะครับ
0: ปิดเป็นบางสาขาแต่ผมก็คิดว่าทีมพวกเราเนี่ยเรายึดหลักอยู่เสมอว่าเคยผมพูดกับทีมหลายครั้งว่าเวลาเราขึ้นเครื่องบินน่ะพนักงานบริการจะบอกว่าให้เราสวมหน้ากากให้ตัวเองก่อนแล้วถึงจะออกไปช่วยคนอื่นมันในช่วงวันแรกๆของการมีปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยเราจัดการตัวเองให้แข็งแรงก่อนแล้วหลังจากนั้นเราเริ่มออกไปพูดคุยกับลูกค้าแล้วก็เดินกระบวนการต่างๆก็หวังว่าความใกล้ชิดกับลูกค้านะครับแล้วก็ความเข้าใจแล้วก็บทเรียนที่เรามีจากในหลายพื้นที่เนี่ยก็น่าจะทำให้เราเข็นมาตรการนี้ออกมาแล้วก็ตอบสนองพี่น้องได้ดีขึ้นครับ
1: พักหนี้เติมทุนไปต่อนะครับก็เป็นมาตรการซึ่งออกมารายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวไปว่ากันเพราะว่าเป็นลูกค้าธนาคารต้องเข้าใจอยู่แล้วไอ้คำว่าอัตรากำไรคืออะไรเคลมประกันคืออะไรแต่ว่าไม่ต้องรีบมากผมดูเงื่อนไขปิดรับโครงการนี้31ธันวา
2: คม
1: ยังมีเวลาย
0: ังมีเวลา
1: เพราะนั้นเนี่ยใครที่เป็นลูกค้าอยู่ได้รับผลกระทบมาเลยลูกค้าใหม่ยังไม่มีคนไม่เป็นลูกค้ายังไม่ได้มาตรการอันนี้
0: ยังไม่ได้มาตรการ
1: วงเงินมีเตรียมไม่พอแค่ไหนเพราะหาดใหญ่ก็เป็นลูกค้าไอแบงค์เยอะพอสมควรถูกไหมครับเที่ยวนี้บริเวณที่โดนก็ชุมชนมุสลิมก็ค่อนข้างเยอะมีวงเงินพอแล้ว
0: จริงๆเราประมาณการไปแล้วครับจากตั้งแต่ช่วงแรกๆเราดูว่ากลุ่มที่ได้รับผลกระทบที่เป็นกลุ่มเปราะบางอย่างที่เรียนท่านอาจารย์เนี่ยนะครับมีจำนวนสักเท่าไหร่แล้วเราก็ประมาณการบอกว่าพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนี่ตรงไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆต้องเรียกว่าเป็นเรื่องปกติของสถาบันการเงินคือมันเราต้องคาดการพวกนี้อยู่แล้วนะครับนอกจากเรื่องแผน BCP เราเองแล้วเนี่ยผมว่าการรองรับต่างๆก็เรียนท่านพิธีกรทั้งสองท่านว่าเรื่องมาตรการในการทำหน้าที่สถาบันเงินของรัฐเนี่ยเป็นแทบจะเรียกว่าเป็นหน้าที
2: ่
0: นะครับทุกครั้งที่มีวิกฤตเกิดขึ้นเนี่ยทางภาครัฐก็จะบอกว่าสถาบันเงินของเฉพาะกิจของรัฐนี่ออกไปก่อนไปทำก่อนนะครับเพราะโดยพันธกิจเราต้องทำต่างๆเรื่องพวกนี้เป็นความคุ้นเคยหรือวิธีการทำงานของเราเนี่ยผมคิดว่าเรามีในระดับนึง
2: ครับเช่นเดียวกันตอนนี้อีกหลายพื้นที่ก็มีการคาดการณ์ว่าผลอาจจะตรงมาเติมในพื้นที่แสดงว่าตัวเงินหรือเม็ดเงินที่จะเข้ามาโครงการที่จะครอบคลุมพื้นที่ต่างกล่าวเนี่ยก็น่าจะครอบคลุมพื้นที่ไปด้วยเช่นเดียวกัน
0: ครับคือเราดูหมดฮะตอนนี้เราดูภาคตะวันออกนะครับซึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าที่เราพูดคุยกับลูกค้าหลายรายเนี่ยเขาบอกไม่เคยเกิดนะครับแต่ทุกครั้งที่เปิดปัญหาเกิดขึ้นทุกคนก็บอกไม่เคยเกิดหมดผมเลยคิดว่าสรุปกันเองว่าจากนี้ไปคำว่าไม่เคยเกิดเนี่ยไม่ม
2: ี
0: เพราะฉะนั้นจริงๆการเตรียมการเพื่อรองรับภัยพิบัติเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำ
1: ครับใครเป็นลูกค้าธนาคารไอแบงก
2: ์
1: ก็ติดต่อไปนะครับไปติดต่อมีเติมทุนอะไรนะพักนี่เติมทุนไปต่อนะครับเอาละครับอันนั้นเป็นเรื่องของสิ่งที่เกิดขึ้นทีนี้ขออนุญาตกลับมาที่คอนเซ็ปต์ธนาคารนิดหน่อยคุณสรกฎคงอยากรู
2: ้ครับ
1: ชื่อเป็นทางการธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยคนไม่ใช
2: ่
1: มุสลิมที่ไม่รับถือศาสนาอิสลามเป็นลูกค้าได้ไหม
0: ต้องเรียนว่าเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยนะครับเราเป็นธนาคารอิสลามที่เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นนอนมุสลิ
2: ม
0: นะครับซึ่งในหลายประเทศเนี่ยไม่มีอย่างนี
2: ้
0: ต้องถือเป็นความโชคดี
2: ครับ
0: แล้วก็ต้องบอกว่าครึ่งหนึ่งของลูกค้าของเราเนี่ยเป็นพี่น้องศาสนิกอื่นนะครับ
1: พุทธคริสต์
0: ได้หมดนะครับซึ่งถามว่าทำไมเขาถึงเลือกใช้เรานะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์และบริการหลายอันเนี่ยเวลามันเทียบเคียงกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินทั่วไปเนี่ยมันแทบจะไม่มีความแตกต่างในแง่ของฟังก์ชันของมันนะครับเพียงแต่ว่าระบบการทำงานข้างในเนี่ยมันใช้หลักการเงินอิสลามเป็นตัวขับเคลื่อนกันเองนะครับก็อุปมาอีกครั้งนึงว่าเหมือนรถยนต์อ่ะเครื่องยนต์ข้างล่างเป็นไฮบริดมันก็สามารถจะพาเราจากที่ใดที่หนึ่งไปได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: เพราะของเราเนี่ยเราเรียกว่าหลักชะรีอะห์ซึ่งเป็นหลักพื้นฐานของการเงินอิสลามนั้นโครงสร้างของธนาคารอิสลามเนี่ยจะแตกต่างจากทั่วไปก็คือว่าเราจะมีคณะกำกับอีกชั้นหนึ่งที่เรียกว่าบอร์ดชะรีอะห์ของเราเป็นนักการศาสนาซึ่งมีความรู้ความเข้าใจตามหลักเกณฑ์ต่างๆให้แน่ใจว่าเราสามารถจะประกอบธุรกิจทางด้านการเงินได้ถูกต้องตามหลักของศาสนาเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่ไม่มีการประนีประนอม 100% ต้องถูกหลักหมดคร
1: ับครับทีนี้ผมเข้าใจอย่างนี้ถูกไหมครับผมจับประเด็นที่ดร.ทวีราพูดมาตั้งแต่แรกธนาคารทั่วไปเราไปขอกู้เงินเขา
2: ครับ
1: เขาให้เงินกู้มาเรามีหน้าที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยแต่ตะกี้ฟังเหมือนมีร่วมทุนนะไม่ใช่ไปกู้ถูกไหมครับสมมติว่าคุณสกฎอยากจะทำอะไรสักอย่าง
2: วงเงินก้อนหนึ่ง
1: ทำธุรกิจไปขอวงเงินสมมติต้องใช้เงินสัก5ล้าน
2: ครับ
1: แปลว่าไอแบงค์ร่วมทุนด้วยถูกไหมครับแล้วมีกำไรเอามาจ่ายคืนธนาคารถูกไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าซับซ้อนกว่านั้นคือกำไรนี้กำหนดเป็นเปอร์เซ็นต์เอาไว้อันนั้นผมเข้าใจถูกไหมครับ
0: ครับ
1: ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยครับ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีมากเลยนะครับ
2: ครับ
0: ผมก็ มักจะชอบตอบคำถาม

0: ถามอย่างนี้นะครับผมต้องเรียนว่าในโครงสร้างของสถาบันการเงินอย่างที่เราคุ้นเคยสถาบันเงินคือตัวกลางนะครับรับเงินฝากแล้วก็ปล่อยสินเชื่อนั่นคือโครงสร้างของสถาบันเงินทั่วไปเราเป็นคนกลางเหมือนกัน
1: ครับ
0: นะครับเพียงแต่ว่าส่วนของการรับเงินฝากเนี่ยเรามีผลิตภัณฑ์รับเงินฝากประเภทหนึ่งซึ่งเรียกว่ารับเงินฝากมาแล้วเอาเงินฝากเหล่านั้นเนี่ยไปสนับสนุนธุรกิจธุรกิจที่ได้รับผลตอบแทนกลับมาคืนให้เราในรูปของกำไรกำไรที่เราได้รับมาเนี่ยเรามาปันคืนกับผู้ฝากเงิน
1: ครับ
0: นะครับเพราะฉะนั้นโครงสร้างของธนาคารอิสลามเนี่ยมันจะมีความคล้ายกับสถาบันเงินที่เป็นตัวกลางทั่วไป
1: ครับ
0: เพียงแต่ในฝั่งซ้ายของผู้รับผู้ฝากเงินเนี่ยโครงสร้างมันจะไม่เหมือนกันทีเดียวเพราะฉะนั้นอย่างอาจารย์เอาเงินมาฝากกับเราเนี่ยอาจารย์เอาเงินมาร่วมลงทุนกับเรานะครับงั้นทุกๆรายได้การตอบแทนกลับมานี่เราจะมีการคำนวณเป็นรายเดือน
1: ครับ
0: นะครับการคำนวณเป็นรายเดือนเพื่อให้ผลกำไรที่ตอบแทนออกมาเนี่ยมันสามารถจะแข่งขันได้กับระบบการเงินทั่วไปเลยเป็นที่มาว่าทำไมเวลามองอัตรากำไรกับอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในสถาบันเงินมันถึงมีไม่แตกต่างกันมากนะ
1: ครับ
0: เพราะไม่มีกลไกการทำงานของมันแต่หัวใจสำคัญก็คือว่าการเงินอิสลามอยู่บนความเชื่อที่ว่าดอกเบี้ยเนี่ยทำให้ทุกอย่างมันผิดเพี้ยนนะครับด้วยความเคารพนะครับผมคิดว่าเราจะมีมุมมองต่างกันได้แต่นี่คือหลักการที่บัญญัติเป็นตั้งเดิมเพราะฉะนั้นหลักของการร่วมลงทุนหลักของการไม่ลงทุนในสิ่งที่มันเกินสมควรนะครับแม้กระทั่งความพยายามที่จะสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับเรียลเซกเตอร์นี่คือหัวใจของการเงินอิสลามเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าบางธุรกิจเนี่ยเราจะไม่แตะเลยนะครับธุรกิจที่มีความไม่แน่นอน
1: ยกตัวอย่างได้ไหมครับธุรกิจอะไรที่ถ้าไปหาธนาคารอิสลามแล้วไม่ได้แน่ๆจะได้ไม
0: ่ไปอะไรอาจที่อาจจะเข้าลักษณะที่เป็นพวก speculation นะครับ
1: เก่งกำไร
0: จะเก่งกำไรเนี่ยที่มีความไม่แน่นอนในตัวเองเนี่ยทางศาสนากำหนดเลยว่าเราไม่พึงสนับสนุนนะครับอันนี้ชัดเจนอันที่สองเนี่ยแนวทางเราพยายามจะเลือกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจจริงคือ real sector จริง
1: ผลิตจริง
0: ผลิตจริงนะครับมันอะไรบางอย่างที่มันไม่มีอะไรรองรับเนี่ยแม้ว่าภาคการเงินปกติอาจจะทำแต่เราไม่ทำนะครับโดยเกณฑ์นะครับหรือธุรกิจบางอย่างที่มีการพึ่งพารายได้ที่เป็นดอกเบี้ยสูงเกินไป
1: อันนี้
0: เป็นอีกมุมนึงนะครับเพราะว่าความที่เราอยู่ในประเทศที่เป็นนอนมุสลิมเพราะฉะนั้นมันมีข้อยึดหยุ่นบางประการเพื่อให้แบงก์สามารถจะคงตัวอยู่ได้งั้นกรอบต่างๆเหล่านี้จริงๆแล้วจะมองว่า2ส่วนคือเราก็คือตัวกลางทางการเงินแบบนึงแหละนะครับแต่ว่าสิ่งที่ต่างคือปรัชญาของการเงินอิสลามกันเองที่เราต่างกัน
1: ครับเพราะฉะนั้นชื่อเวลาไปติดต่อชื่ออาจจะต่างกันถ้าเป็นธนาคารทั่วไปที่คุณไปขอกู้ก็เป็นดอกเบี้ยแต่นี่เป็นการปันกําไร
0: อัตรากําไรครับ
1: ตอนไปกู้ก็เหมือนกันใช่ม
0: ั้
1: ยตอนไปกู้ก็เหมือนกันสมมติคุณสกรกฎกู้5ล้าน
0: ครับ
1: นะครับก็จะมีอัตราปันกําไรเข้ามาแต่ถ้าเขาทําเราไม่มีกําไรทํายังไง
0: จริงๆคำว่าอัตรากำไรนะครับมันมีการคำนวณต่างๆเพราะฉะนั้นอย่างที่เรียนให้อาจารย์ทราบในฝั่งรับฝากเนี่ยมันมีการรับฝากแล้วก็ปันกำไรกลับนะครับแต่ฝั่งที่เราไปสนับสนุนธุรกิจเนี่ยเราก็เรียกอัตรากำไรเหมือนกันมันหวังว่าเขาไปทำมาหากินคุณสรกฎไปทำมาหากินธุรกิจเสร็จปั๊บก็จ่ายคืนให้เราในลักษณะอัตรากำไ
1: ร
0: นะครับแล้วเรากำไรที่ได้รับมาเนี่ยรวมแล้วก็คืนกับผู้ฝาก
1: ถึงแม้ว่าปีแรกๆจะไม่มีกำไรก็ตามแต่ก็ควรจะปันกำไร
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็ไอ้คำว่ากำไรเนี่ยมันก็จะอัตราใกล้เคียงกับสถาบันการเงินอื่น
0: ๆ
1: ถึงจะแข่งกันได้แต่ว่าทีนี้ในหลักอิสลามยังมีมากกว่านั้นถูกไหมครับยังมีคำว่าซะกาต
0: มีมากกว่านั้นใช่ครับ
1: มันมีอะไรเป็นพิเศษที่ธนาคารต้องทำบ้าง
0: ผมคิดว่าเสน่ห์ที่น่าสนใจของการเงินอิสลามก็คือว่าเขาพยายามที่จะจัดการเรื่องความเหลื่อมล้ำนะครับเพราะฉะนั้นซะกาตเนี่ยเรียกว่าเป็นโซเชียลแท็กก็ได้นะครับคือผู้ที่มีรายได้ในทุกปีเนี่ยมีข้อกำหนดทางศาสนาว่าเขาจะต้องบริจาคนะครับแล้วซะกาตนี่กำหนดไว้เสร็จเลยว่าต้องให้กับบุคคล8จำพวกนะครับที่มีความขาดแคลนมีความกำพร้าต่างๆเพราะฉะน
1: ั้
0: นธนาคารนี่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการช่วยบริหารจัดการซะกาตเป็นสิ่งที่เราทำอันนึงทีนี้ถามว่าถ้ามองจริงๆซะกาตไปไหนซะกาตนี่จากคนที่มีกำลังจะไปสู่คนที่ด้อยโอกาสนั้นมองแล้วนี่มันเป็นการช่วยรักษาเรื่องความเหลื่อมล้ำแบบนึงเหมือนกันนะครับแล้วมีอีกหลายกลไกของทางอิสลามซึ่งผมคิดว่าทำได้น่าสนใจเพียงแต่ว่าเมืองไทยเนี่ยต้องบอกว่าเรายังอยู่ในช่วงของการเรียนรู้ที่ต้องทำต่างๆเยอะแต่ในต่างประเทศอย่างมาเลเซียหรืออินโดนีเซียเนี่ยผมว่ากลไกของสิ่งที่ว่าการเงินในเชิงสังคมเนี่ยก้าวหน้าไปมากนะครับนั่นเป็นเหตุผลว่าการเงินอิสลามในเพื่อนบ้านเราเนี่ยถึงคืบหน้าไปที
1: ่เขายังระดมทุนยังอะไรได้มากกว่านะ
0: ใช่ครับอ
1: ีกอันนึงที่ผมไปอ่านเจอคุณสกรกฎ5จังหวัดชายแดนภาคใต
2: ้
1: เรามีปัญหาอะไรเรื่องอยู่ แต่เรื่องหนึ่งคือเรื่องการ

0: งินด้วยนี่เป็นพันธกิจของไอแบงค์ด้วยถูกไหมครับ
1: เป็นเรื่องสำคัญเลยครับก็เรียกว่าพี่น้องในพื้นที่5จังหวัดนะครับมีความละเอียดอ่อนนะครับในเรื่องของความเข้าใจพวกการเงินนะครับอาจจะมีความกังวลใจนะครับด้วยหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นการที่เราสามารถจะให้การเงินอิสลามกับเขาเหล่านั้นได้เนี่ยนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าเราตั้งโดยกฎหมายเราตั้งโดยรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของธรรมาภิบาลเรื่องหลักการทำงานต่างๆเนี่ยเราคิดว่าจะสร้างความมั่นอกมั่นใจในกับพี่น้องในพื้นที่นั้นได้ดีนะครับก็ต้องบอกว่าในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามทำงานในเชิงพื้นที่นะครับกับผู้นำศาสนากับโรงเรียนกับพื้นที่ต่างๆเพราะคิดว่าปัญหาใน5จังหวัดเนี่ยมันมีหลายแง่มุมแล้วก็หวังว่าการเงินอิสลามก็น่าจะเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออันหนึ่งในการแก้ไขปัญหาทางด้านเศรษฐกิจในพื้นที่นั้นครับ
2: ครับเป็นลักษณะโมเดลขึ้นมาในพื้นที่เลยใช่ไหมครับแบบ Southern Sandbox ในพื้นที่ภาคใต้เลยใช่ไหมครับลักษณะแตกต่างจากพื้นที่อื่นไหมครับสำหรับการดำเนินโครงการ
1: จริงๆเป็นแนวคิดของเราที่พยายามจะดูพื้นที่5จังหวัดนะครับเราเห็นความเจริญเราเห็นความเปลี่ยนแปลงเราเห็นความท้าทายหลายๆอันเราก็พยายามตีกรอบ5จังหวัดว่าเราอาจจะลองทำอะไรบางอย่างใหม่ๆในพื้นที่
2: อาจจะแตกต่างจากพื้นที่อื่น
1: ครับเพราะฉะนั้นเป็นพื้นที่ทดลองของเราในการทำในหลายรูปแบบทางการเงินอิสลามเรามีหลายโปรเจกต์ที่อยู่ในใจที่พยายามจะทำแต่อันเนี้ยผมคิดว่าเราทำได้หลายระดับอย่าลืมนะครับว่าใน5จังหวัดเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีพี่น้องมุสลิมเยอะนะครับที่สำคัญที่น่าสนใจอันคือมีประชากรในวัยแรงงานเยอะมากกว่าพื้นที่อื่นงั้นเท่ากับว่าถ้ามองในมุมธุรกิจแล้วเนี่ยเป็นพื้นที่ที่แทบจะหาที่อื่นในประเทศไทยไม่ได้เลยที่มีคนหลากหลายวัยท่านถ้าหลายท่านไป5จังหวัดเนี่ยจะเห็นพฤติกรรมเห็นวิถีต่างๆผมคิดว่าการที่ธนาคารเป็นส่วนหนึ่งของสังคมพูดภาษาเดียวกับเขาเราทำสื่อโฆษณาเป็นภาษาท้องถิ่นนะครับ
0: อ๋อคร
1: ับเพื่อให้แน่ใจว่าเราเข้าถึงคนได้คนของเราพูดมลายูได้คนของเราสื่อสารได้คือเรากินอยู่เราเป็นเหมือนเขาอะเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องวัฒนธรรมเป็นอันที่เราน่าจะมีข้อได้เปรียบ
0: ครับดร.วีระครับผมเหลือ5นาที
2: ครับ
0: ประมาณ5นาทีแล้วคุณสกกฎเองก็อ่านข่าวการประชุม IMF World Bank บ่อยมาก
2: ครับ
0: การประชุมเที่ยวนี้หลายคนเห็นแล้วว่ามันสำคัญกับ
1: ที่โรงแรมเวสตินแกรนด์ที่อโศก
0: ครับ
1: นะครับซึ่งก็ห่างจากศูนย์ประชุมสิริรายการนี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับเราใช้หัวข้อว่าการเงินอิสลามนะครับเพื่อรองรับวิกฤตแล้วก็การเปลี่ยนผ่านอย่างยั่งยืนนะครับภาษาอังกฤษคือ from crisis resilient to transition finance ซึ่งหัวข้อก็ตอบสนองกับสิ่งที่เราคุยกันอยู่ทุกวันเนี่ยในการแก้วิกฤตในการทำงานต่างๆที่น่าสนใจคือเราได้รับการตอบรับจากประธานธนาคารอิสลามเพื่อการพัฒนาหรือ Islamic Development Bank
0: ครับ
1: พูดง่ายๆก็คือ World Bank ของการเงินอิสลามนะครับท่านตกลงมาเป็นผู้ให้ปาฐกถาพิเศษให้นะครับซอบเป็นการประสานงานเป็นการติดต่อที่ใช้เวลาอยู่นานพอสมควรนะครับท่านรับมาก็จะเป็นวงที่ท่านมาพูดถึงทิศทางการเงินอิสลามในมุมของ ISDB นะครับ Islamic Development Bank ซึ่งก็ถือว่าเป็น Global Bank ที่เป็น Think Tank ของการเงินอิสลามและที่สำคัญเราก็เชิญผู้ประกอบการในภูมิภาคจากมาเลเซียจากอินโดนีเซียนะครับมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องต่างๆเหล่านี้ว่าเวลาการเงินในช่วงผ่านวิกฤตเนี่ยเขามีข้อเรียนรู้อะไรบ้างเขาทำเรื่องโซเชียลไฟแนนซ์แค่ไหนแล้วเราหวังว่าจากงานนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของประเทศไทยที่จะตั้งคณะทำงานพูดคุยเรื่องการเงินอิสลาม
0: ครับ
1: ต้องตอบท่านอาจารย์ว่าเราคาดหมายว่าประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่อันนึงที่เป็นประโยชน
0: ์
1: ที่เราจะสร้างการเงินอิสลามขึ้นมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบการเงินของเรานะครับแล้วถ้าเราสามารถจะทำงี้ได้เราก็จะเชื่อมโยงกับโลกตะวันออกกลาง
0: ครับ
1: เราก็เชื่อมโยงกับโลกภูมิภาคมันก็ทำให้ทิศทางของความเป็นประเทศไทยในเรื่องของการเงินอิสลามเนี่ยชัดเจนขึ้นนะครับ
0: ถ้าพูดแบบคนโลกอย่างผม
2: ครับ
0: ถ้าโลกถ้าการเงินอิสลามประเทศเหล่านั้นสนใจประเทศไทยก็แปลว่าเรามีโอกาสระดมทุนเหล่านั้นซึ่งพวกนั้นมีเงินมหาศาลเข้ามาช่วยพัฒนาประเทศได้ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับผมคิดว่าไม่มีสองโลกนะขณะนี้คือโลกที่อยู่ในภูมิภาคต้องยอมรับว่ามาเลเซียนะครับมีความแข็งแรงทางด้านการเงินอิสลามแล้วโลกทางด้านทางมิดเดิลอีสต์เองตะวันออกกลางเนี่ยก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นผมคิดว่าในจังหวะที่เกิดความไม่แน่นอนทางด้านภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยโอกาสของประเทศไทยในการเชื่อมโยงสองฝั่งนะครับแล้วก็ใช้โอกาสนี้ในการแทบเงินลงทุนเพื่อมาทำพวกโครงสร้างพื้นฐานแม้กระทั่งเรื่องของทางสังคมต่างๆก็จะเป็นโอกาสของเราจากงานนี้ครับ
0: เวลาเงินจากประเทศที่เป็นอิสลามแบบนั้นมาเนี่ยเขามาลงทุนกิจการได้ทุกรูปแบบไหมครับจะมาลงทุน Data Center
1: ฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามีตราสารการเงินที่เรียกว่าสุกุกที่เป็นกรีนสุกุกนะ

0: เหมือน ESG bond เหม
1: ือ
0: นพันธบัตรอะไรพวกนี้เพื่อความยั่งยืนเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเราไม่ได้ต่างกัน
1: ครับ
0: เพียงแต่ถ้อยคำหรือวิธีการที่บอกเล่าที่ใช้เท่านั้นที่ต่างกัน
1: ครับ
0: เห็นว่าคราวนี้เนื้อหอมมากนะ
1: คุ
0: ณสกกฎเห็นบอกว่าธนาคารอิสลามจากหลายประเทศขอพบพูดคุยเป็นกรณีพิเศษ
1: ครับก็เป็นเรื่องโชคดีที่เรามีนัดกับหลายเจ้านะครับผมคิดว่าเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราเราจริงๆรอโอกาสนี้มานะครับการพูดคุยการทำความรู้จักเนี่ยเห็นหน้าต่อหน้าเนี่ยผมว่าเราไม่ต้องบินไปเจอเขา
0: ครับ
1: เขาทั้งหมดเนี่ยมาอยู่เมืองไทยให้เราเจ
0: อ
1: นะครับมันโอกาสดีอย่างเงี้ยผมว่าไม่รู้จะมีอีกกี่ปีนะครับ
0: วันนี้บางทีมันเป็นประโยชน์ที่ซ่อนอยู่เรามองไม่เห็นนะ
2: ครับ
0: เวลาคุณสอก็อ่านข่าวประชุม IMF World Bank มันก็เหมือนภาพใหญ่ๆนะ
2: ใช่ครับ
0: แต่พอเจาะแบบนี้เริ่มเห็นประโยชน์อะไรที่ซ่อนอยู่มหาศาล
2: ถูกต้องนะครับอีกถามอีกนิดนึงครับวันที่14ตุลาคมนี้ใครสามารถเข้าร่วมได้บ้างครับคือคนทั่วไปไหม
1: จริงๆเราเปิดให้ลงทะเบียนนะ
2: ครับ
1: ทางไมโครไซต์ของเราในขณะนี้นะครับต้องเรียนว่าที่นั่งมีจำกัดนะครับแต่เราก็พยายามจะสนับสนุนนะครับคนที่สนใจนะครับก็เข้าไปที่ช่องทางในเว็บไซต์ของ iBank เองเนี่ยก็จะมีชื่อของกิจกรรมเหล่านี้อยู่นะครับก็สามารถจะลงทะเบียนไปได้ผมขออนุญาตว่าเราก็พยายามจะดูให้ดีที่สุดนะครับเราก็ได้รับการติดต่อจากหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการหรือภาคประชาสังคมต่างๆก็พยายามจะกระจายให้คนที่ได้รับรู้เนี่ยได้ดูมากที่สุดนะครับ
0: อาจจะต้องจองที่ให้ NBT World ที่คุณชอ
1: บ
0: เขากำกับดูแลอยู่ด้วย
2: เพื่อจะได้ไปได้ข้อมูลมาให้พี่น้องประชาชนได้รับรู้รับทราบหรือรู้จักiBank มากขึ้นนะครับวันนี้คาดว่าผู้คนจะรู้จัก iBank มากขึ้นด้วยโดยเฉพาะยิ่งรองการช่วยเหลือสังคมที่ iBank ก็ก้าวเข้ามาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอยู่เสมอนะครับวันนี้ต้องขอบคุณท่านดร.ทวีลาภเป็นอย่างสูงนะครับขอบพระคุณมากครับ
1: ครับยินดีครับขอบคุณทั้ง2ท่านครับสวัสดีครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับก็คือช่วงทำไมในค่ำวันนี้คุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ 19:30 น.ถึง 20:00 น.จากนั้นติดตามรับชมข่าวในพระราชสำนักช่วงนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: the tone.
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก
4: พวกแกนี่แย่จริง
5: โอ้จาน
4: ตามมาทั่วมาคูเดี๋ยวนี
5: ้โอ้บัตรมาแล้ว
6: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่า
5: แกว่าจานจะรอดไหม

0: แกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอก
2: เลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.แล้วเวลา 22:00 น.ถึง 23:00 น.วันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 น.ถึง 7:00 น.และเวลา 16:05 น.ถึง 17:00 น.ทางช่อง NBT

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลประจำปีการศึกษา2568เป็นวันแรกวันนี้เวลา9นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลและสถาบันสมทบประจำปีการศึกษา2568ณมหิดลศิธาคารมหาวิทยาลัยมหิดลศาลายาอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเป็นแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน7คนพระราชทานรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจงเจตเมธีวิทย์แก่นักวิจัยดีเด่นและนักวิจัยรุ่นใหม่จำนวน2คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดลจำนวน12คนพระราชทานเกียรติบัตรแก่ศาสตราจารย์กิตติคุณและศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณรวม15คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยมหิดลและวิทยาลัยพยาบาลเหล่าทัพประกอบด้วยบัณฑิตวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์คณะเทคนิคการแพทย์วิทยาเขตกาญจนบุรีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์วิทยาลัยศาสนศึกษาคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์คณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬาคณะวิทยาศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ดุริยางคศิลป์วิทยาลัยวิทยาลัยพยาบาลกองทัพบกวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือและวิทยาลัยพยาบาลทหารอากาศรวม 3,022 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าข้าพเจ้าได้เคยกล่าวไว้ในที่ประชุมแห่งนี้เมื่อปีก่อนๆว่าบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาในทุกๆสาขาวิชาเป็นผู้ที่ควรแก่การชื่นชมยกย่องว่าได้อุตสาหะภาคเพียรศึกษาเล่าเรียนและฝึกฝนจนมีความรู้ในวิชาการมีทักษะในการปฏิบัติครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักสูตรแต่นอกจากความรู้และทักษะดังกล่าวแล้วนั้นบุคคลยังจำเป็นต้องมีความคิดอ่านที่ถูกต้องตามเหตุผลความเป็นจริงด้วยทั้งนี้เพราะในการประกอบกิจการงานการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติแก้ไขปัญหาทุกอย่างต้องอาศัยความคิดอ่านที่เที่ยงตรงเป็นกลางจึงจะสามารถพิจารณาและวินิจฉัยตัดสินเรื่องราวต่างๆสิ่งต่างๆได้อย่างสมเหตุสมผลคือเหมาะสมถูกต้องตามเหตุตามผลตามที่เป็นจริงจึงขอให้บัณฑิตพยายามฝึกฝนอบรมตนเองให้เป็นผู้มีความคิดอ่านเที่ยงตรงถูกต้องพร้อมทั้งหมั่นศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมให้ก้าวหน้าขึ้นอยู่เสมอแต่ละคนจะได้นำความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญและความคิดอ่านทั้งปวงไปใช้ในการดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนเองตลอดถึงสังคมและประเทศชาติ

้านจึงขอฝากเรื่องนี้ไว้เป็นข้อคิดสำหรับบัณฑิตอีกครั้งหนึ่งในโอกาสที่ทุกคนได้สำเร็จการศึกษาสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568วันนี้เวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันแรกในการนี้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน5คนพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีรวมจำนวน 3,110 คนจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครประกอบด้วยคณะวิทยาศาสตร์คณะอุตสาหกรรมเกษตรคณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตรคณะศึกษาศาสตร์คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการคณะสาธารณสุขศาสตร์คณะบริหารธุรกิจคณะสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดการเรียนการสอนด้านการเกษตรเป็นแห่งแรกของประเทศไทยได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2486ปัจจุบันขยายโอกาสทางการศึกษาไปสู่ภูมิภาค3วิทยาเขตประกอบด้วยวิทยาเขตกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมวิทยาเขตศรีราชาจังหวัดชลบุรีและวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนครโดยมีวิสัยทัศน์มุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้วิจัยและสร้างนวัตกรรมระดับโลกเพื่อเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานของศาสตร์แห่งแผ่นดินโอกาสนี้พระราชทานพระโอวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพการงานนั้นปัจจัยสำคัญไม่ได้มีเพียงความรู้หรือทักษะความเชี่ยวชาญในวิชาชีพหากแต่ยังต้องมีคุณธรรมคอยกำกับประคับประคองด้วยทั้งนี้หากความรู้ที่ปราศจากคุณธรรมไม่อาจนำความดีความเจริญมาสู่ผู้ใดได้แท้จริงแต่อาจก่อให้เกิดโทษเสียหายได้อย่างร้ายแรงทั้งแก่บุคคลและส่วนรวมบัณฑิตทั้งหลายสำเร็จการศึกษาในระดับสูงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาที่ได้เล่าเรียนมาแล้วจึงควรหมั่นสร้างสมอบรมคุณธรรมในตนโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตคือความยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องและความกตัญญูกตเวทีคือความตระหนักรู้ในคุณความดีของผู้อื่นแล้วประพฤติปฏิบัติความดีตอบแทนพร้อมกันนั้นก็หมั่นสร้างเสริมเพิ่มพูนความรู้ความเชี่ยวชาญของตนอยู่เสมอเพื่อพัฒนาตนเองให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะรวดเร็วและซับซ้อนยิ่งขึ้นไปในอนาคตถ้าทำได้ดังที่กล่าวบัณฑิตก็จะสามารถประพฤติตนปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จและความเจริญได้อย่างมั่นคงมีเกียรติและควรแก่การภาคภูมิใจสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเสด็จไปในการประทานพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราชแต่งตั้งเจ้าอาวาส

พระอารามหลวงในคณะสงฆ์คณะธรรมยุทธและประธานพระบัญชาครูธีระวรวัฒน์สุบินวัดสุภารมย์จังหวัดนครพนมให้ดำรงตำแหน่งรองเจ้าคณะจังหวัดนครพนมสำหรับวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นพระอารามหลวงที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรด้วยมีพระราชประสงค์ให้เป็นวัดขนาดเล็กที่เรียบง่ายและเกิดประโยชน์สูงสุดเป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างบ้านวัดและโรงเรียนในการพัฒนาชุมชนร่วมกันโดยได้รับการประกาศตั้งเป็นวัดเมื่อวันที่2ตุลาคม2540มีพระพรหมวชิรสุธีอภิพลอภิพโลเป็นเจ้าอาวาสรูปแรกซึ่งมรณภาพเมื่อวันที่2เมษายน2569ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริโปรดแต่งตั้งพระเทพวชิรสุนทรธงชัยธรรมชโชผู้ช่วยเจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกให้ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกตามมติมหาเถระสมาคมซึ่งสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกมีพระลิขิตขอถวายพระพรตามกฎมหาเถรสมาคมว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการเมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมดำเนินการตามพระราชดำรินั้นและที่ประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่19/2569เมื่อวันที่31 สิงหาคม 2569ได้รับทราบพระราชดำริดังกล่าวนับเป็นเจ้าอาวาสรูปที่2สืบต่อมาองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เดินทางไปยังบ้านสารวะตำบลไร่โว่อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีในการนี้เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองการอยู่อาศัยหรือทำกินในเขตป่าอนุรักษ์อส12ขอให้แก่ราษฎรบ้านสารวะบ้านไร่โว่บ้านที่ไร่ป้าและบ้านจะแก่ตำบลไร่โว่รวมจำนวน20รายเพื่อรับรองสิทธิ์ของราษฎรในการทำกินและอยู่อาศัยในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืนถูกต้องตามกฎหมายส่งเสริมอาชีพเชิงอนุรักษ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและมีส่วนร่วมกับภาครัฐในการเป็นเครือข่ายดูแลรักษาพื้นป่าป้องกันการบุกรุกใหม่และลดปัญหาไฟป่าในพื้นที่โอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงพระราชปรารถนาให้ทุกคนมีอาชีพมีงานทำมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้สามารถพึ่งพาตนเองและดูแลครอบครัวได้อย่างยั่งยืนไปกล่าวแก่ราษฎรในพื้นที่สร้างความปลื้มปิติในพระมหากรุณาธิคุณไปล้นพ้นจากนั้นองคมนตรีและคณะติดตามการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งดำเนินงานด้านต่างๆภายใต้มูลนิธิภูบดินทรงผลให้ราษฎรในพื้นที่ตำบลไร่โว่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามลำดับอาทิด้านการศึกษาของโรงเรียนกองม่องคะสาขาไร่โว่ที่จัดการเรียนการสอนแก่นักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีนักเรียน72คนมีครูและบุคลากร9คนโดยผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเน็ตระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2568สูงกว่าระดับประเทศในรายวิชาวิทยาศาสตร์และวิชาภาษาไทยด้านสาธารณสุขในพื้นที่บ้านไร่โว่มีโรงเรือนอนามัยชุมชนบ้านไร่โว่ให้บริการรักษาสุขภาพเบื้องต้นมีเจ้าหน้าที่ประจำโรงเรือนอนามัย1คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหรืออสม6คนและมีการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนน้อยซึ่งเป็นนักเรียนโรงเรียนบ้านกองม่องทะสาขาไร่โว่จำนวน5คนโดยในช่วงเดือนตุลาคม2568ถึงเดือนกันยายน2569มีราษฎรในพื้นที่ไปรับบริการรักษาสุขภาพทั่วไปจำนวน 1,125 ครั้งโรคที่พบมากคือโรคระบบทางเดินหายใจโรคระบบทางเดินอาหารโรคทางระบบกล้ามเนื้อและกระดูกตามลำดับต่อจากนั้นคณะเดินทางไปยังโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษา

อำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งเป็นโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรมจริยธรรมในโครงการกองทุนการศึกษาเปิดการเรียนการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ซึ่งเมื่อปี2565ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์สมทบทุนการก่อสร้างหอพักนอนรวงพึ่งเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลโดยปีการศึกษา2569มีนักเรียนจากพื้นที่โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติจังหวัดกาญจนบุรีภายใต้มูลนิธิภูบดินทร์ในพระบรมราชูปถัมภ์เข้าไปศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1จำนวน161คนปัจจุบันโรงเรียนอุดมสิทธิศึกษามีนักเรียน 2,175 คนมีครูและบุคลากร111คนทั้งนี้จากการที่โรงเรียนมีจำนวนนักเรียนเพิ่มมากขึ้นในแต่ละปีจึงได้จัดสร้างหอพักครูและนักเรียนขึ้นอีกหนึ่งหลังเพื่อรองรับนักเรียนบ้านไกลและนักเรียนที่ครอบครัวมีความเป็นอยู่ยากลำบากเป็นการสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาด้านการส่งเสริมการศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรทางการศึกษาและผู้เรียนเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยส่งเสริมการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกันในสังคมหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกามูลนิธิสมเด็จพระพุทธาจารย์ราชวิทยาลัยพยาธิสัตวแพทย์แห่งประเทศไทยและบริษัทเบเกอร์แอนด์แมคเคนซี่จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชนัดดารามวัดประยุรวงศาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติและบริษัทเชียงใหม่ชาญวิเชียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดปฐุมวนารามวัดยานนาวากรุงเทพมหานครวัดพุทธโมกพลารามวัดศรีจอมพลจังหวัดสกลนครวัดนางนวลวัดโพชัยโคกใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์วัดสว่างดุสิตวัดป่าสัทธาธรรมวิทยาจังหวัดมหาสารคามสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 17:00 นจังหวัดอุตรดิตถ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทพระพิคเนตประสิทธิพรจำกัดโรงเรียนนานาชาติบางกอกพรีเพรพาราทอรี่แอนด์เซคันดารีกรุงเทพมหานครและครอบครัวประสมพันธ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโสธรเวลารามจังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปณ
น่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกานายเจริญสิริวัฒนภักดีและครอบครัวสิริวัฒนภักดีพร้อมกลุ่มธุรกิจในเครือบริษัทไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนและบริษัท TCC แลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดไตรมิตรวิทยารามวัดปฐุมคงคาวัดอรุณราชวรารามวัดอมรินทรารามกรุงเทพมหานครวัดแขนอกวัดอ่วมอ่องประชานฤมิตรจังหวัดนนทบุรีและวัดไก่เตี้ยจังหวัดปฐุมธานีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนบริษัทแอสเซทเวิลด์คอร์ปจำกัดมหาชนและกลุ่ม BJC Big C ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์เพชรบูรณ์ได้แก่วัดไพศาลศักดารามวัดมหาธาตุวัดใหม่สามัคคีวัดหนองไผ่พิทยารามวัดซอกทรายวัดขอนยางขวางวัดม่อนศรีบุญโยงจังหวัดลำปางและวัดวังโพรงเขตจังหวัดลพบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทเฟรเชอร์พร็อพเพอร์ตี้ประเทศไทยจำกัดมหาชนบริษัทยูนิเวนเจอร์จำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือและบริษัท NCC Management and Development จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดชนะสงครามกรุงเทพมหานครวัดป่าแดดวัดป่าคอยใต้วัดสันทรายต้นกอกวัดเทพนิมิตจังหวัดเชียงใหม่วัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์วัดดงฤาษีจังหวัดลำพูนสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.มูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์บริษัทเสริมสุขจำกัดมหาชนบริษัทอมรินทร์คอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนและกลุ่มบริษัทในเครือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามสี่รูปและวัดกวิสรารามจังหวัดลพบุรีสี่รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรและโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประ

ชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีวัฒนากรุงเทพมหานครโรงเรียนทรัพย์สถิตวิทยาคารจังหวัดกำแพงเพชรโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภชในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจังหวัดปทุมธานีผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนดอนอารางทุ่งกระเตนจังหวัดบุรีรัมย์ข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากสารกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ทางนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยในวันนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบังหนึ่งเขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: อดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
2: ลิงก์แปลกห้ามกด
3: เงินสดห้ามโอน
4: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
5: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
6: โอเค

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงพลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยถึงข่าวทาง MBT ภาคกลางนะครับวันนี้อยู่กับผมภาคภูมิพนาภักดีเช่นเคยครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการของเรานะครับได้ทาง Digital TV กฎหมายเลข11และอีกหนึ่งช่องทางการรับชมผ่านทาง Facebook Live ทางเพจ Live MBT ภาคกลางครับสำหรับท่านใดที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้นะครับคุณผู้ชมครับก่อนเข้ารายการของเราต้องเกริ่นกับคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าอย่างที่หลายท่านทราบกันอยู่แล้วว่าช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงที่หลายพื้นที่ในพื้นที่ภาคกลางของเรากำลังประสบกับปัญหาอุทกภัยนะครับซึ่งทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีเองแล้วก็จังหวัดใกล้เคียงเนี่ยก็ต้องมีการดูแลกันเป็นพิเศษเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโดยรายการของเราวันนี้ครับจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพในช่วงน้ำท่วมนะครับว่าโรคภัยแค่เจ็บอะไรบ้างที่เราต้องระมัดระวังเป็นพิเศษรวมถึงถ้าหากเกิดกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในพื้นที่น้ำท่วมเนี่ยต้องปฏิบัติตัวอย่างไรและขอความช่วยเหลือทางด้านไหนได้บ้างรายการของเราวันนี้ครับได้รับเกียรติจากท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายแพทย์ธีรพจน์ฟักน้อยครับมาร่วมพูดคุยให้ข้อมูลความรู้กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนายแพทย์ธีรพจน์วันนี้ครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเกริ่นกับคุณผู้ชมในรายการไปว่าเราปัญหาน้ำท่วมยังคงเกิดขึ้นอยู่ทั้งในจังหวัดกาญจนบุรีเองรวมถึงภาคกลางหลายพื้นที่เลยซึ่งวันนี้เองเราจะมาต้องคุยเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลสุขภาพกันบ้างจากทางสาธารณสุขจังหวัดเนี่ยว่าจะมีแนวทางในการปฏิบัติตัวอย่างไรให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปได้ก่อนอื่นครับท่านนายแพทย์อยากให้พูดถึงสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดกาญจนบุรีว่าทางสสจจังหวัดเนี่ยประเมินภาพรวมผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่อย่างไรบ้างครับท่าน
1: ครับก่อนอื่นก็ต้องนำเรียนว่าในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับอย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยได้ให้ประกาศนะครับที่ทั้ง13อำเภอในจังหวัดกาญจนบุรีเป็นพื้นที่ประสบเหตุเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยนะครับฉะนั้นการในส่วนการที่การดำเนินการเนี่ยเราก็ได้ดำเนินการมาตรการก็คือในการเฝ้าระวังน้ำมีการติดตามสถานการณ์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการตั้งในเรื่องของเขาเรียกว่าศูนย์ EOC นะครับเป็นเรื่องของ Emergency Operation Center เพื่อสั่งการนะครับในเรื่องของมาตรการต่างๆเพื่อดูแลสุขภาพของประชาชนไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการบาดเจ็บ
0: ครับ
1: นะครับหรือว่าเกิดโรคภัยระหว่างที่เกิดเหตุน้ำท่ว
0: ม
1: นะครับรวมถึงเรื่องของภาวะเสี่ยงที่อาจจะเกิดโรคในช่วงที่มีน้ำขัง
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆที่เราก็จะต้องดูแลประชาชนในทุกมิตินะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เรากำลังดำเนินการอยู่ถึงแม้ว่าสถานการณ์ปัจจุบันในเรื่องของจำนวนปริมาณฝนที่เริ่มลดลง
0: ครับ
1: เพราะว่าฝนก็เริ่มเบาบางลงแต่ว่าปริมาณน้ำที่อยู่ในเขื่อนก็ยังมีปริมาณสูงมากนะครับอย่างเขื่อนวชิราลงกรณ์

0: นเนี่ยมีปริมาณน้ำอยู่ถึง 96%
1: ครับ
0: แล้วก็เขื่อนของศรีนครินทร์เนี่ย 92%
1: ครับ
0: จำนวนปริมาณที่ปล่อยเนี่ยวันนึงก็ประมาณ40ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันเฉพาะเขื่อนวชิราลงกรณ์นะครับยังมีเขื่อนแม่กองอีกที่ต้องเร่งระบายน้ำเพื่อป้องกันที่น้ำจะล้นเขื่อนนะครับทีนี้ก็เป็นประเด็นที่ว่าอาจจะได้รับในส่วนของพื้นที่ที่อยู่ริมตลิ่งริมน้ำที่อาจจะมีน้ำล้นนะครับแล้วก็ได้รับความเสียหายไม่ว่าจะเป็นบ้านเรือนหรือว่าสุขภาวะก็เป็นสิ่งที่เราเฝ้าระวังแล้วเราก็จัดตั้งศูนย์ EOC เพื่อเตรียมรับสถานการณ์รวมถึงการป้องกันทั้งในระยะที่เกิดน้ำท่วม รวมถึงหลังน้ำท่วมนะครับในเรื่องของการดูแลโรคภัยที่อาจจะเกิดตามมาแล้วก็ในเรื่องของสภาวะสุขภาพจิตนะครับเรามีทีม MCAT ที่เข้าไปดูแลก็ฟื้นฟูเยียวยาในทุกๆมิติเพื่อให้สุขภาวะทั้งร่างกายและจิตใจของประชาชนมีแนวโน้มที่จะสู้ผ่านไปให้ได้ครับ
1: ครับให้ท่านลงรายละเอียดเกี่ยวกับศูนย์ EOC สักนิดนึงได้ไหมครับว่าเป็นศูนย์เกี่ยวกับอะไรทำหน้าที่อะไรตรงไหนยังไงบ้าง
0: ก็จะเป็นศูนย์ในเรื่องของการเกี่ยวกับการรวบรวมข้อมูลนะครับรวบรวมข้อมูลซึ่งปกติเรามี EOC ในทุกๆระดับนะครับตั้งแต่ที่ EOC ในระดับกระทรวงที่มีท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านเป็นประธานนะครับแล้วก็มีการประชุมซูมทั่วประเทศเพื่อดูสถานการณ์ในทุกๆเขตในทุกๆจังหวัดว่ามีสถานการณ์เพียงใดแล้วก็มีการรายงานในเรื่องความเสียหายรวมถึงการดูแลประชาชนในแต่ละพื้นที
1: ่
0: เป็นพื้นที่ทั้งเสียงหนักเสียงสูงแล้วก็ในพื้นที่ที่อาจจะเกิดผลกระทบนะครับแล้วก็ในเรื่องของการ EOC ก็มีการตั้งทั้งในระดับเขตสุขภาพนะครับแล้วก็รวมถึงในระดับจังหวัดกาญจนบุรีก็มีการตั้ง EOC ของจังหวัด
1: ครับ
0: รวมถึงระดับอำเภอก็มีการตั้งขึ้นมาเพื่อรับมือสภาวะที่อาจเกิดขึ้นในระดับที่ลงลึกตรงไปนะครับส่วนบทบาทหน้าที่ก็คือเราทำในเรื่องของการที่จะเป็นมีคอมมานเดอร์หลักนะครับ
1: ใน
0: ระดับจังหวัดก็จะเป็นผมซึ่งเป็นนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในการสั่งการเข้าไปให้ในแต่ละพื้นที่เนี่ยรายงานขึ้นมาว่ามีความเสียหายเกิดขึ้นอะไรบ้างมีจำนวนผู้ป่วยนะครับหรือว่าผู้ที่ได้รับความเสียหายรวมถึงเจ็บบาดเจ็บอะไรต่างๆเนี่ยกี่รายต่อวันรวมถึงการดูแลในกลุ่มเปราะบางต่างๆผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงนะครับกลุ่มที่มีโรคประจำตัวให้ได้รับยาไม่ขาดยาม ีการส่งทีมที่เป็นหน่วยปฐมภูมิหรือว่าการเฝ้าระวังเชิงรุกลงเข้าไปในพื้นที่นะครับเพื่อดูแลแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นศูนย์พักพิงที่ปกติเรามีอยู่แล้ว3แห่งแต่ล่าสุดก็มีเพิ่มขึ้นมาเป็น10แห่ง
1: ครับ
0: เราจะเห็นได้ว่าจากสถิติเนี่ยหลังจากที่ฝนเริ่มลดลงแต่ว่าความเสียหายเนี่ยหลังจากที่มีน้ำถูกปล่อยลงมามันมีผลต่อสุขภาวะมากขึ้นนะครับทำให้เราต้องเตรียมรับมือในสถานการณ์ตรงนี้ให้มากขึ้นการประชุม EOC จึงมีการติดตามสถานการณ์แล้วก็สามารถสั่งการในการบริหารจัดการทรัพยากรได้อย่างทันท่วงทีครับ
1: ครับก็เมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงก็คือในภาพรวมของทั้งจังหวัดกาญจนบุรีเองก็เรื่องของการเตรียมความพร้อมทั้งทุกด้านเลยทั้งเวชภัณฑ์ยารักษาโรคอาหารน้ำดื่มแล้วก็ ออกซิเจนด้วยการส่งต่อผู้ป่วยรวมถึงศูนย์พักพิงเพิ่มจาก3ที่เป็น10ที
0: ่ใช่ครับ
1: ตอนนี้ก็ถือว่ามีการเรียกว่าสแตนบายเตรียมความพร้อมไว้ก่อน
0: ใช่ครับเราเตรียมความพร้อมทั้งแต่ในเรื่องของการรักษาโรคนะครับรวมถึงกรณีในเรื่องของการที่ถ้าเกิดมีผู้ป่วยที่เป็นกลุ่มเปราะบางเราก็ยังมีการอพยพรวมถึงการเขาเรียกว่าระบบส่งต่อผู้ป่วยไปยังศูนย์หรือว่าสถานพยาบาลที่อาจจะไม่ส่งผลกระทบในจังหวัดอื่นๆเราสามารถมีในเรื่องของการประสานงานแล้วก็ส่งผู้ป่วยไปอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับความปลอดภัยสูงสุดครับ
1: ครับก็ถือว่าเตรียมความพร้อมครบทุกมิติ 100% เต็มเพ
0: ื
1: ่อประชาชนทุกคนที่กำลังประสบปัญหาอยู่ณตอนนี้ฮะให้ท่านประเมินสักนิดนึงใน3ประเด็นหลักๆที่ได้ข้อมูลมาเนี่ยว่าด้านผลกระทบต่อสุขภาพประชาชนเองในจังหวัดกาญจนบุรีทางสสจได้มีการเตรียมความพร้อมด้านไหนอะไรยังไงไว้บ้างครับ
0: ในผลกระทบของเราก็จะมีดูในเรื่องของด้านสุขภาพนะครับด
1: ้
0: านสุขภาพก็คือเรื่องของเกี่ยวกับความเจ็บป่วยอยู่แล้วซ
1: ึ่
0: งถ้าเกิดมันจะมีโรคที่มากับในเรื่องของน้ำท่วม
1: มากับน้ำ
0: ใช่มากับน้ำไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารนะครับถ้าเกิดสมมติว่าเรามีอาหารที่มันมีเจือปนเชื้อโรคนะครับโรคที่มาในเรื่องเกี่ยวกับทางน้ำเช่นน้ำขังโรคน้ำกัดเท้าการติดเชื้อที่บริเวณผิวหนังรวมถึงโรคที่มากับทางเดินหายใจนะครับโรคตาแดงหรือว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินหายใจเป็นไข้หวัดต่างๆรวมถึงโรคสำคัญที่อาจเกิดขึ้นได้ในเวลาที่มีน้ำขังเยอะๆอย่างโรคฉี่หนูใช่ครับ
1: อันตรายเหมือนกัน
0: อันตรายเหมือนกัน
1: ไข้เลือดออกด้วยไหมครับท่าน
0: รวมถึงไข้เลือดออกด้วยเพราะเวลาที่มีน้ำขังก็อาจจะเกิดพาหะในเรื่องของลูกน้ำยุงลายเพิ่มขึ้นนะครับเขาต้องเตือนทุกท่านให้ระมัดระวังตัว นะครับในเรื่องของการที่เวลาเข้าศูนย์อพยพอย่างเงี้ยบางทีอาจจะไม่ได้มีความสะดวก
1: หรือ
0: บางทีอาจจะต้องเตรียมในเรื่องของการป้องกันตัวเช่นมุ้งเตรียมอะไรให้มากที่สุดเพื่อลดโอกาสการสัมผัสโรคการถูกยุงกัดรวมถึงโรคต่างๆที่อาจเกิดขึ้นทางทีมสาธารณสุขก็จะเตรียมความพร้อมในการดูแลให้มากที่สุดครับ
1: ครับให้พูดถึงเมื่อกี้โรคที่หลักๆเนี่ยมีน้ำกัดเท้าอามินชีหนูเกี่ยวกับระบบทางเดินอาหารรวมถึงโรคที่อันตรายไม่แพ้กันก็ไข้เลือดออกอะไรอย่างเงี้ยให้ยกตัวอย่างอาการข้อสังเกตสักนิดนึงว่าถ้าเขาเกิดเจ็บป่วยอาการแบบไหนน่าเป็นกังวลและไม่ควรรอต้องรีบไปพบแพทย์ประมาณนี้ครับท่าน
0: คือปกติในเรื่องของความเจ็บป่วยเนี่ยตัวบุคคลก็น่าจะเขาเรียกว่าถ้าไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวเนี่ยเราค่อนข้างจะทราบได้อยู่แล้วแต่บางท่านก็ยังเอ๊ะยังถึงขั้นต้องไปโรงพยาบาล
1: ครับ
0: หรือว่าต้องไปทำการตรวจหรือเปล่าฉะนั้นให้สังเกตได้ว่าถ้าเป็นโรคที่เรารู้สึกว่าสงสัยว่าจะเป็นโรคนี้การเฝ้าระวังก็ขึ้นอยู่กับการที่เราดูแล้วว่ามันควรจะรุนแรงขนาดไหน
1: ครับ
0: ถ้าสงสัยว่ามีขึ้นมีไข้สูงเนี่ยนะครับมีอาการของตาแดงมีอาการปวดกล้ามเนื้อนะครับอาจจะเป็นสงสัยของโรคฉี่หนูได
1: ้ครับ
0: อันนี้เราจะต้องทำการตรวจเลือดเพื่อยืนยันผลการวินิจฉัย
1: ครับ
0: เพราะในเรื่องของการรักษาเราก็จะรักษาแตกต่างกันบางคนอาจจะคิดว่าเป็นไข้เป็นหวัดทั่วไปแต่บางทีเราอาจจะเป็นฉี่หนูโดยไม่รู้ตัวก็ได้ซึ่งเกิดจากสาเหตุการติดเชื้อคนละเชื
1: ้อ
0: ฉะนั้นถ้าเกิดเรารับการตรวจเลือดยืนยันผลวินิจฉัยการรักษาก็จะได้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง
1: ครับ
0: ฉะนั้นถ้ามีอาการดังกล่าวแล้วทานยาไปเรารู้สึกว่ายังไม่ดีขึ้นก็แนะนำให้มาพบแพทย์เพื่อทำการตรวจยืนยันผลน่าจะได้ในเรื่องของการตรวจที่ควบคุมมากที่สุดครับ
1: ครับให้คำแนะนำสั้นๆจากคุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าเขารอดูอาการเนี่ยเต็มที่ควรจะไม่เกินภายใน 1-2 วันไหมฮะหรือเวลาเท่าไหร่ถึงจะควรไปโรงพยาบาลได้แล้วแบบนี้ครับ
0: คิดว่าถ้าเกิดในเรื่องของโรคถ้าเป็นแล้วแต่โรคนะครับ แต่ถ้าเกิดเป็นฉี่หนูเนี่ยดูอาการสัก 2-3 วันถ้าไข้ยังสูงอยู่เนี่ยควรจะต้องพบแพทย์เพื่อรับการตรวจเลือดยืนยันผลการวินิจฉัยอย่างน้อยถ้าเกิดไปตรวจแล้วยืนยันว่าไม่ใช่ฉี่หนูเราก็สบายใจแล้วก็จะได้รักษาเป็นในทิศทางที่ถูกต้องครับ
1: อย่างที่ภาพที่ขึ้นมาประกอบที่เราพูดคุยกันอยู่ก็จะมีหลายโรคเลยอันนี้ที่ขึ้นมาตอนนี้คือระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นไข้หวัดใหญ
0: ่
1: ก็อันนี้ก็จะมีสาเหตุมีกลุ่มเสี่ยงมีอาการสำคัญที่จริงอินโฟข้อมูลพวกนี้ก็จะติดตามได้จากทางเพจพวก Facebook พวกสื่อสังคมออนไลน์หรือสื่อทางโทรทัศน์ก็จะมี
0: เราจะมีการสื่อสารไปในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นเพจของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเองรวมถึงสื่อโซเชียลต่าง
1: ๆ
0: Facebook หรือว่าในเรื่องของไลน์ที่เราส่งต่อกันอยู่แล้วมันก็จะเป็นประเด็นที่ถ้าเกิดออกมาจากส่วนกลางนี่ก็เป็นสิ่งที่เชื่อถือได
1: ้ครับ
0: แล้วก็สามารถนำไปอ่านเพื่อเฝ้าระวังตัวไม่ให้เกิดความกลุ่มเสี่ยงต่อการเกิดโรคดังกล่าวครับ
1: ครับเรียกว่าอ่านไว้เห็นข้อมูลพวกนี้ดูไว้เพื่อทำการป้องกันเพื่อสังเกตอาการของตัวเองกันไว้จะดีกว่าแก้อยู่แล้วใช่ไหมครับครับแบบนี้อันนี้พูดถึงโรคที่มันมากับน้ำท่วมละว่าความเสี่ยงต่างๆอาการต่างๆแล้วการที่ควรจะไปโรงพยาบาลต้องดูระยะเวลาเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้ผมถามเสริมนิดนึงว่าทางสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีเองเนี่ยได้มีการส่งทีมแพทย์หรือเจ้าหน้าที่เพื่อทำการลงพื้นที่ไปรับมือหรือช่วยเหลือพี่น้องประชาชนยังไงบ้างครับท่าน
0: เรามีทีมที่เป็นทีมหน่วยปฐมภูม
1: ิน
0: ะครับเราประสานงานกับหน่วยในพื้นที่ทั้งรพสตหรือว่าโรงพยาบาลชุมชนในพื้นที่เนี่ยเพื่อส่งหน่วยปฐมภูมิเข้าไปดูผู้ป่วยที่ประสบภัยประสบเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยปกตินะที่มีอาการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือรวมทั้งกลุ่มเปราะบางที่เราจะต้องเข้าไปดูแลกลุ่มที่เป็นกลุ่มติดบ้านติดเตียงกลุ่มที่มีโรคที่ไม่สามารถเดินทางมาเองได
1: ้นะ
0: ฮะเรามีระบบในเรื่องของการจัดยาส่งลงพื้นที่เพื่อไม่ให้เขาขาดยาในสภาวะที่อาจจะเดินทางมาลำบากประสบอุทกภัยนะครับรวมถึงในส่วนที่บางกลุ่มอาจจะประสบปัญหาในเรื่องของน้ำท่วมจนไม่สามารถ
1: เดินทางออกมาได้
0: เดินทางออกมาได้รวมถึงการที่มีน้ำท่วมขังเขาก็อาจจะเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พัก
1: ครอบคลุมแหละในจังหวัดแล้วก็บ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุหรือกลุ่ม
0: นะครับที่เขาดูแลในระดับพื้นที่อยู่แล้วฉะนั้นในการที่ดูแลคัดกรองเนี่ยเขาก็จะปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้แต่เคสไหนที่มีความรุนแรงมากเกินกว่าที่จะอยู่ในพื้นที่ต้องทำการส่งตัวมาที่โรงพยาบาลเราก็จะมีระบบส่งต่อรถรีเฟอร์รถแอมบูเรนซ์ที่จะนำผู้ป่วยเข้ามาในสถานพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเพื่อรับการดูแลอย่างที่ถูกต้องนะครับ
1: ครับก็เมื่อกี้ผมขมวดปมสั้นๆว่าในการผลกระทบด้านสุขภาพของประชาชนเนี่ยเรียกว่ามีการประเมินใน3ประเด็นหลักๆที่ท่านพูดถึงก็คือเรื่องของการเจ็บป่วยแล้วก็อาการบาดเจ็บจากน้ำท่วมแล้วก็ความเสี่ยงของโรคติดต่อที่มากับภัยน้ำท่วม รวมถึงการเข้าถึงบริการสุขภาพโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างเช่นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงก็จะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งอาสาสมัครรพสตดูแลในพื้นที่อยู่แล้วด้วย

0: ก็สามารถคลายความกังวลในเบื้องต้นให้กับคุณผู้ชมได้หรือว่าคนที่มีญาติพี่น้องหรือเป็นผู้ป่วยติดเตียงอยู่ที่บ้านก็อาจจะไม่ต้องกังวลขนาดนั้นเพราะว่าทางสสจเองก็จะลงพื้นที่ไปติดตามกระถิ่นหน้าบ้านเลยทีเดียวใช่ไหมครับท่าน
1: ใช่ครับ
0: แล้วอยากจะถามจังเลยอีกโรคนึงที่มันมากับภัยน้ำท่วมโรคน้ำกัดเท้าเนี่ยโอ้โห
1: ใช่ครับ
0: ขณะผมลงพื้นที่ไปทำข่าวลุยน้ำหลายๆวันก็จะเรียกว่าเท้าเปื่อยหรือน้ำมันกัดเท้าจริงนะเพราะน้ำเนี่ยมันก็ไม่ใช่น้ำสะอาดเนาะ
1: ใช่ครับ
0: เรามีวิธีการดูแลยังไงถ้าสมมติเราต้องเดินลุยน้ำจริงๆอะไรเงี้ยมีเคล็ดลับหรือมีเทคนิคยังไงบอกคุณผู้ชมได้บ้างไหมครับท่าน
1: ความจริงสิ่งที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เกิดโรคก็คือทำยังไงก็ตามไม่ให้เกิดโรค
0: ครับ
1: นะครับฉะนั้นการสาเหตุของการที่เกิดโรคน้ำกัดเท้านะครับก็คือการที่มีสัมผัสกับน้ำที่สกปรกอาจจะมีเชื้อแบคทีเรียเชื้อโรคเจือปนอยู่ในน้ำเนี่ยแล้วพอได้รับการสัมผัสเป็นเวลานานเพียงพอเนี่ยก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อที่ผิวหนังกลายเป็นโรคน้ำกัดเท้าขึ้นมาฉะนั้นการป้องกันที่ดีที่สุดที่สำคัญที่สุดก็คือในส่วนของการลดการสัมผัสนะครับกับน้ำที่สกปรกน้ำที่มีโอกาสเป็นน้ำขังหรือว่าน้ำที่มันเกิดในเหตุตัวนั้นขึ้นมาเช่นการสวมรองเท้าบูทนะครับการใส่ถุงพลาสติกคลุมอีกชั้นนึงหรือทำยังไงก็ได้เพื่อลดโอกาสไม่ให้เท้าเราหรือว่าผิวหนังของเราเนี่ยไปสัมผัสกับน้ำที่อาจจะเป็นต้นเหตุของการติดเชื้อก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดแต่อย่างไรก็ตามถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับสัมผัสได้ขึ้นมาแล้วก็พยายามรักษาความสะอาดล้างเท้าให้ดีที่สุดถ้ามีแผลอะไรเกิดขึ้นเรามีชุดปฐมพยาบาลที่มียาทาป้องกันน้ำกัดเท้ารักษาน้ำกัดเท้าได้อยู่แต่ถ้าเกิดเป็นมากยังไงก็สามารถไปยังหน่วยปฐมพยาบาลของเราเพื่อให้พบแพทย์แล้วก็ได้รับการรักษาที่ถูกต้องกรณีที่เป็นมากนะครับ
0: ครับก็ต้องสังเกตอาการตัวเองว่าถ้าเริ่มมีอาการคันมีบวมมีแดงมีอะไรอย่างเงี้ยมีตุ่มน้ำหรือมีหนองอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วควรต้องไปพบแพทย์ดีกว่า
1: ใช่ครับถ้าเกิดเป็นเบื้องต้นเราอาจจะใช้ยาทารักษาเองได้ถ้าเป็นไม่มากแต่ถ้าเกิดเป็นมากจนถึงขั้นบวมแดงนะครับมีหนองอะไรคิดว่าน่าจะต้องไปพบแพทย์เพื่อรับยาปฏิชีวนะหรือว่ายาฆ่าเชื้อมาทานด้วยคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็คือโรคที่มากับน้ำอย่างน้ำกระเท้าเราค่อนข้างจะหลีกเลี่ยงไม่ได
1: ้
0: อ
1: ี
0: กหนึ่งอย่างที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเรื่องของน้ำดื่มแล้วก็อาหารในช่วงที่น้ำท่วมแบบนี้มันอาจจะมีเชื้อโรคอะไรตามมาปนเปื้อนมากับน้ำดื่มแล้วก็อาหารประชาชนเขาจะมีวิธีสังเกตหรือจัดการอย่างไรบ้างกับการที่เขาจะดื่มน้ำหรือกินอาหารเพื่อไม่ให้เกิดโรคท้องเสียหรืออะฮิวาตกโรคครับท่าน
1: โรคนี้ก็เป็นโรคที่เราเข้าใจอยู่แล้วว่ามาจากการรับประทานอาหารที่มีเชื้อโรคเชื้อโรคเจือปนนะครับอาหารที่ไม่สะอาดฉะนั้นเราควรจะคัดกรองก็คือดื่มน้ำที่สะอาดนะครับเลือกในภาชนะบรรจุที่สะอาดเช่นน้ำดื่มนะครับดูในเรื่องของวันหมดอายุนะครับดูในเรื่องของภาชนะที่บรรจุต้องมีความสะอาดรวมถึงถ้าเกิดเป็นน้ำที่เราได้มาเองก็ต้องเป็นแหล่งที่มาที่ไว้ใจได
0: ้
1: รวมถึงอาจจะมีการต้มให้เกิดเป็นน้ำสุกก่อนที่จะดื่มนะครับเพื่อลดการเจือปนของเชื้อโรคนะครับในส่วนของอาหารก็เช่นกันครับเราควรจะทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะนะครับก็คือทั้งปรุงสุกนะครับร้อนแล้วก็ไม่มีแมลงวันตอมนะครับไม่ทิ้งไว้จนเย็นนะครับก็คือปรุงสุกแล้วก็รับประทานได้ทันทีนะครับรวมถึงในเรื่องของวัตถุดิบเราก็ต้องดูความสะอาดมาจากแหล่งที่มาที่เชื่อถือได้แล้วก็ปรุงสุกรับประทานโรคไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทั้งอาหารแล้วก็น้ำดื่มครับ
0: ครับก็แน่ๆคือต้องอาจจะต้องดูเรื่องของวันหมดอายุอาจจะต้องดูสังเกตดีๆหน่อยว่าไม่ให้มีแมลงวันตอมันนี้ก็จะเสี่ยงอหิวาตกโรคได้ด้วยใช่ไหมแล้วเมื่อกี้อย่างที่ท่านบอกคือกินอาหารที่ร้อนปรุงสดใหม่แล้วก็มีความสะอาดใช่ไหมฮะกินสุกด้วยอย่าไปกินดิบนะ
1: ใช่
0: ไหมฮะเพราะว่าช่วงนี้ถ้าแบบว่ามันมีโรคแล้วเนี่ยมันจะทำให้ตัวเราเนี่ยย่ำแย่ไปด้วยใช่ไหมครับแล้วถ้าอย่างผู้ป่วยที่เขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วหรือเป็นผู้สูงอายุอยู่แล้วเนี่ยเขาควรจะต้องเตรียมยารักษาโรคหรือว่าดูแลตัวเองอย่างไรไหมฮะเพื่อป้องกันตอนการเกิดน้ำท่วมเนี่ยท่าน
1: คือปกติในโรคประจำตัวของแต่ละท่านก็จะมียาประจำตัวอยู่แล้วนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงในช่วงที่เกิดเหตุอุทกภัยก็คือการที่อาจจะมียาหมดแล้วไม่สามารถมารับยาได้ตามนัดแล
0: ้
1: วทำให้เกิดการขาดยาซึ่งก็จะทำให้โรคประจำตัวของทุกท่านมีโอกาสกำเริบได้นะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือถ้ามีโรคประจำตัวแล้วเห็นว่าอาจจะต้องขาดยาปุ๊บเนี่ยสามารถมาขอแจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ทุกท่านเลยเพื่อที่จะมีการประสานงานในเรื่องของการจัดส่งยาไปยังตัวผู้ประสบภัยหรือว่าอาจจะไม่สามารถมารับยาได้เพื่อให้สามารถได้รับยาต่อเนื่องไม่ขาดยาแล้วก็สามารถทำให้ควบคุมโรคเรื่องราวของเขาไม่ให้กำเริบขึ้นมาได้ครับ
0: ก็ติดต่อได้ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางสสจจังหวัดหรือรพสตอะไรก็ติดต่อได้หมดแหละใช่ไหมครับ
1: หรือแม้กระทั่งว่าถ้าเกิดเหตุอะไรก็ตามยังสามารถ

0: ติดต่อหมายเลข1669ได้ตลอด
1: 1669ก็ใช้ได้
0: ใช่ครับ
1: เหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน1669จำไว้ให้ดีเราท่านจะปลอดภัยหรือว่าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีแน่นอนกดเบอร์นี้ทันที
0: ให้คำปรึกษาต่างๆได้ในช่วงเกิดเหตุอุทกภัยแบบนี้ครับ
1: ครับผมอีกเรื่องนึงที่น่าเป็นห่วงไม่แพ้กันในเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมนอกจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรหรือว่าสัตว์มีพิษต่างๆที่มากับน้ำหนีน้ำขึ้นมาเนี่ยอันนี้มีแนวทางในการป้องกันหรือดูแลตัวเองยังไงได้บ้างไหมท่านให้คำแนะนำสักนิดนึง
0: คือในเรื่องของทางระบบไฟฟ้าเนี่ยเราเข้าใจอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องที่อันตรายนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราจะป้องกันได้มากที่สุดก็คือลดโอกาสการถูกไฟดูดลดโอกาสที่จะเกิดอันตรายจากไฟฟ้านะครับอย่างที่มันก็จะมีในเรื่องของการทำเป็นวันเพจเพื่อให้ความรู้กับประชาชนแน่นอนครับที่สำคัญก็คือลดการกับการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าถ้าเราคิดว่าน้ำจะท่วมถึงเนี่ยเราก็จะต้องรีบดึงปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกนะครับสัตว์ในเรื่องของคัตเอาท์หรือว่าในเรื่องของเมนไฟฟ้าเนี่ยไม่ให้มีไฟวิ่งเข้ามานะครับแล้วก็ลดโอกาสการที่จะถูกไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงไฟดูดด้วยถ้าเกิดเราพบเหตุเจอคนมีถูกไฟดูดนะครับเราก็ต้องระวังตัวเราในการเข้าไปช่วยเหลือนะครับเช่นการที่จะใช้อะไรปุ๊บก่อนที่จะสัมผัสตัวผู้ป่วยเราก็ต้องตรวจสอบให้ดีว่าไฟได้ถูกตัดเรียบร้อยแล้วรวมถึงการที่จะไปสัมผัสผู้ป่วยก็จะไม่ใช้การสัมผัสโดยตรง อาจจะต้องมีฉนวนที่จะเป็นฉนวนกันไฟฟ้าเช่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผ้าในเรื่องของพลาสติกในเรื่องของอะไรก็ตามก่อนจะจับตัวผู้ป่วยนะครับเราก็จะต้องทำให้ตัวเราเซฟด้วยก่อนจะไปช่วยคนอื่นนะครับเพื่อที่จะป้องกันโอกาสการเกิดถูกไฟฟ้าดูดให้มากที่สุดนะครับส่วนในเรื่องของสัตว์มีพิษนะครับในช่วงน้ำท่วมเนี่ยแน่นอนว่ามีแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของงูของตะขาบนะครับของสัตว์เลื้อยคลานต่างๆเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังให้ดีที่สุดแน่นอนว่าในช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยสัตว์พวกนี้ก็จะหนีน้ำขึ้นมาอาจจะมาอยู่ในมุมบ้านนะครับในที่อับชื้นเราก็ต้องพยายามทำความสะอาดนะครับแล้วก็สำรวจสังเกตในจุดที่มีมุมอับว่าอาจจะมีสัตว์มีพิษพวกนี้ขึ้นมาแอบพักอาศัยได้นะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีสัตว์มีพิษเข้ามาอยู่ในที่พักอาศัยของเราแล้วก็ลดโอกาสการเกิดเหตุที่จะถูกสัตว์พวกนี้กัดต่อยทำร้ายนะครับแต่ถ้าเกิดประสบเหตุอย่างไรก็สามารถมาในส่วนของหน่วยบริการสาธารณสุขเพื่อขอรับการรักษาได้นะครับ
1: ครับเมื่อกี้ที่ท่านพูดถึงเรื่องของการสวมใส่รองเท้าบูทอาจจะเพื่อลุยน้ำเพื่อหลีกเลี่ยงโรคน้ำกัดเท้าต่างๆใดๆก็แล้วแต่ว่าพวกสัตว์มีพิษเนี่ยต้องระวังอีกสักนิดนึงผมขอเสริมคือเขาจะชอบไปอยู่ในรองเท้าหรืออะไรเงี้ยก่อนที่จะสวมใส่รองเท้าบูทรองเท้าอะไรก็แล้วแต่ช่วงนี้ก็พยายามดูเนี่ยเคาะก่อนนะ
0: เ
1: พราะว่ามีโอกาสจริงๆที่ว่าสัตว์มีพิษจะเข้าไปอยู่ในนั้นแล้วพอสวมเข้าไปเนี่ยน้ำไม่กัดเท้าแล้วคราวนี้โดนสัตว์มีพิษกัดแทนนี่ก็อีกเรื่องนี้ต้องควรระวังด้วยนะใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับท่านครับ
1: อันนี้ก็เป็นแนวทางป้องกันเล็กๆน้อยๆให้คำแนะนำเล็กๆน้อยในเรื่องของไฟฟ้าและวงจรรวมถึงการดูแลตัวเองระวังของสัตว์มีพิษด้วยครับท่านผมไปอีกสักนิดนึงเชื่อว่าสถานการณ์อุทกภัยหรือน้ำท่วมบ้านทุกคนต้องมีความเครียดเกิดขึ้นมาความวิตกกังวลที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเห็นว่ามีทีมสุขภาพจิตของทางสสจด้วยใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: ทางทีมสุขภาพจิตของสสจเนี่ยมีแนวทางในการเยียวยาจิตใจหรือลดความกังวลให้ข้อแนะนำอะไรกับคนที่เขาประสบภัยอยู่ได้บ้างครับท่าน
0: ในส่วนที่ผู้ประสบอุทกภัยนะครับเราก็จะมีเรื่องของการทีมที่เป็นเยียวยาสุขภาพจิตนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าทีม MCAT เนี่ยลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับทั้งแต่เข้าไปในพื้นที่ที่ประสบภัยเข้าไปเจอผู้ที่ประสบภัยรวมถึงเข้าไปในจุดที่เป็นจุดไอ้พักพิงต่างๆนะครับเพราะว่าผู้ที่ประสบเนี่ยนอกจากจะมีความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายแล้วความเครียดก็จะทำส่งผลให้เกิดความเจ็บป่วยทางด้านจิตใจทางทีมก็จะมีในเรื่องของการประเมินตามมาตรฐานนะครับมีคำถามประเมินสภาพจิตใจ2คิว9คิวนะครับเพื่อประเมินสภาวะจิตใจในเบื้องต้นว่ามีความเครียดในระดับใดนะครับรวมถึงถ้าเกิดว่ามีระดับความเครียดเนี่ยก็จะมีเรื่องของการให้คำแนะนำให้คำปรึกษาเพื่อเยียวยารวมถึงการมียาที่จะช่วยลดความวิตกกังวลได้ในระดับหนึ่งตามหลักมาตรฐานวิชาชีพนะ
1: ครับ
0: เพื่อที่จะทำให้เขาสามารถผ่านพ้นวิกฤตนะครับทางสภาวะที่เกิดจากความเครียดบ้านโดนน้ำท่วมเกิดความเจ็บป่วยนะครับทางกายก็เพียงพอแล้วทางสภาพจิตใจเราก็ต้องดูแลให้ครบทั้ง4มิติครับ
1: อันนี้ก็ถือว่า เป็นข้อมูลที่อย่างน้อยเห็นได้เลยชัดเลยว่าดูแลครอบคลุมทุกมิติทั้งเรื่องของการดูแลสุขภาพเรื่องยารักษาโรคเรื่องของอาหารน้ำดื่มรวมถึงการดูแลสภาพจิตใจด้วยไม่ใช่แค่ร่างกาย
0: ใช่
1: ไหมฮะก็ถือว่าครอบคลุมจริงๆในส่วนของกรณีเฉลิมผมอยากให้ท่านเน้นย้ำสักนิดนึงกับเวลาของรายการว่าถ้าประชาชนคนในพื้นที่ที่เขาน้ำท่วมเนี่ยเขาอยากจะติดต่อขอความช่วยเหลือทางด้านยาเวชภัณฑ์อย่างที่เมื่อกี้ท่านบอกเกี่ยวกับรพสต.หรือติดต่อ169ช่องทางไหนที่เป็นช่องทางสะดวกที่สุดแล้วเขาสามารถกดเบอร์เดียวหรือติดต่อคนเดียวแล้วเขาได้เรื่องเลยอย่างเงี้ยพอมีไหมฮะ
0: ความจริงในหลักมาตรฐานของเราเนี่ยเราใช้ระบบในเรื่องของโทร1669ทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าในสถานการณ์จริงเนี่ยเราสามารถที่เอาที่เราใกล้สะดวกที่สุดเช่นบางคนถ้าเกิดอยู่ใกล้รพสต.ก็สามารถติดต่อประสานกับเจ้าหน้าที่รพสต.ได้เลยเช่นบางคนแค่วิ่งไม่กี่ก้าวไปถึงแล้วนะครับหรือว่าในเรื่องของโรงพยาบาลชุมชนถ้าอยู่ใกล้เคียงก็สามารถไปที่โรงพยาบาลชุมชนได้เลยแต่กรณีถ้าเกิดสมมติว่าอยู่พื้นที่ห่างไกลติดต่อไม่ได้น้ำท่วมไม่สามารถฝ่าออกไปได้เบอร์1669ก็ยังเป็นเบอร์ที่รับทุกสายเพื่อที่จะบรรเทาความเยียวยาแล้วก็รับเหตุที่เป็นเหตุทั้งฉุกเฉินรวมถึงเหตุต่างๆนะครับเพื่อเยียวยาในเรื่องของภาวะเจ็บป่วยหรือว่าอุบัติเหตุทางน้ำนะ
1: ครับ
0: ก็ยินดีที่จะรับเพื่อที่จะดูแลสุขภาพประชาชนครับ
1: จำไว้ให้ขึ้นใจเลย1669ช่วยท่านได้แน่นอนแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดถ้าท่านอยู่ใกล้รพสต.ก็โทรหารพสต.อาจจะได้ความช่วยเหลือที่รวดเร็วมากกว่า
0: ได้ครับก่อนเวลาทุกทิศทาง
1: ครับก่อนเวลาจริงๆแล้วครับให้ท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเนี่ยฝากข้อห่วงใยรวมถึงแนวทางปฏิบัติตัวเองให้กับประชาชนที่กำลังถูกน้ำท่วมตอนนี้ว่าจะทำยังไงให้ผ่านวิกฤตน้ำท่วมไปได้ด้วยกันครับท่าน
0: ครับก็ในนามของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีนะครับก็ทางเรามีความเป็นห่วงผู้ประสบอุทกภัยทุกท่านนะครับฉะนั้นในการดูแลสุขภาพร่างกายนะครับรวมถึงสุขภาพจิตใจในช่วงที่มีน้ำท่วมจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้ผู้ประสบภัยทุกท่านเนี่ยฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วเราก็จะสามารถผ่านวิกฤตนี้ไปได้ทั้งปลอดภัยทั้งสุขภาพกายและสุขภาพใจต่อไปครับ
1: ครับก็ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจและเป็นแรงใจให้กับทั้งทางสสจด้วยแล้วก็พี่น้องประชาชนที่กำลังประสบอุทกภัยด้วยว่าเราจะผ่านวิกฤตน้ำท่วมนี้ไปด้วยกันนะครับซึ่งยังไงวันนี้ข้อมูลครบถ้วนมากๆเลยต้องขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรีท่านนายแพทย์ธีรวุฒิพักน้อยเป็นอย่างสูงครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะครับเราทั้งสองคนพร้อมด้วยทีมงาน NPT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แปลกห้ามกด
2: เงินสดห้ามโอน
3: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
4: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
5: โอเค
6: นี่คุณเป็นยังไงแมวตัวใหม่น่ารักปะล่ะ
7: อ๋อน่ารักจังเลยว่าแต่ฉีดวัคซีนหรือยังล่ะ
6: ยังเลยนะว่าแต่เราไม่ได้พาน้องเขาเดินออกไปไหนอะแล้วเราต้องฉีดยาเขาด้วยเหรอ
7: ต้องฉีดสิคุณถ้าติดเชื้อขึ้นมามันจะดุร้ายกัดไม่เลือกน้ำลายฟูมปากชักเก่งแล้วก็ตายดีที่สุด
6: จริงเหรอแล้วต้องพาไปฉีดตอนไหน
7: พอน้องอายุ 2-4 เดือนก็พาไปฉีดได้เลยฉีดกระตุ้นอีกครั้งแล้วก็ตามนัดทุกปีได้เลยสัตว์ก็เหมือนกับเราต้องการความรักความอบอุ่นดังนั้นกฎข้อแรกก็คือห้ามทิ้งกฎข้อที่2ก็คือห้ามทิ้งน้องเข้าใจไหมคุณ
6: โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปฉีดยากันเลยนะ
8: โรคพิษสุนัขบ้ารักษาไม่หายติดเชื้อถึงตายร่วมกันป้องกัน
9: สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์

0: วิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมโหสถที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

คุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยดีๆวันนี้พาคุณผู้ชมนะครับมาที่จังหวัดชัยนาทนะครับมาพื้นที่ของอำเภอหันคานะครับเรามาที่วัดไกลกังวลนะฮะเดี๋ยววันนี้เราเริ่มต้นกันด้วยการพาคุณผู้ชมขึ้นไปบนยอดเขานะเป็นเขาสารพัดดีซึ่งด้านบนเนี่ยนะครับจะมีทิวทัศน์ที่สวยงามแล้วก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่เป็นจุดไฮไลท์ครับคุณผู้ชมครับสำหรับทางที่จะขึ้นมาเนี่ยนะครับเราก็สามารถเดินทางมาจากด้านล่างของวัดนะครับแล้วก็ค่อยๆขับรถยนต์ขึ้นมาจะมีป้ายบอกทางนะครับจะเป็นขึ้นไปรอยพระพุทธบาทหรือว่าไปพระพุทธเจ้า5พระองค์อาจจะมีป้ายบอกหมดเลยนะฮะขึ้นมาเนี่ยนะก็ลัดเลาะขึ้นมาก็ต้องระมัดระวังนิดนึงแล้วกันนะเพราะว่าเป็นเส้นทางที่ต้องขึ้นเขาที่ลาดชันนะครับเมื่อขึ้นมาแล้วในระหว่างทางเราจะได้เห็นบรรยากาศของภูเขาธรรมชาตินะฮะต่างๆมากมายแล้วเดี๋ยวขึ้นไปแล้วนะครับก็จะไปเห็นความสวยงามของวัดแห่งนี้นะครับจุดไฮไลท์ก็คือพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่ประดิษฐานอยู่นะท่ามกลางธรรมชาติขุนเขาแล้วก็อยู่ที่จุดที่สูงที่สุดเพราะว่าเขาสารพัดดีของวัดไกลกังวลเนี่ยนะฮะก็ทราบมาว่าเป็นภูเขาที่มีความสูงที่สุดในพื้นที่ของหันคาชัยนาทแห่งหนึ่งเลยเพราะฉะนั้นใครที่จะมาที่เนี่ยนะฮะก็มาชมความสวยงามของวิวทิวทัศน์ที่ชัยนาทแล้วก็มาชมความเป็นธรรมชาติความเป็นป่าไม้ของที่นี่ด้วยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนครับไปเรื่อยๆครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมมาถึงบนยอดเขาแล้วนะครับเขานี้ก็เรียกว่าเขาสารพัดดีของวัดไกลกังวลที่จังหวัดชัยนาทนะครับเดี๋ยวด้านบนเนี่ยนะครับที่เรารู้มาเนี่ยนะฮะก็จะมีรอยพระพุทธบาทที่อยู่ในถ้ำจำลองนะส่วนฝั่งนี้จะเป็นอุโบสถของวัดซึ่งแบบเรียบง่ายนะครับแล้วก็สวยงามมากๆแล้วก็ไฮไลท์ของวันนี้นะครับก็จะเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์องค์ใหญ่มากนะครับที่อยู่บนฝั่งนู้นนะฮะเดี๋ยวเราไปตามทีละจุดเลยครับไปครับ

ชมครับเมื่อเข้ามาในพื้นที่แล้วนะครับเวลาสุภาพสตรีถ้าแต่งกายไม่สุภาพก็จะมีบริการเรื่องของผ้าที่จะนุ่งปิดเอาไว้นะครับเพราะว่าด้านบนเนี่ยจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่มากมายนะครับก่อนที่เราจะไปดูแต่ละจุดที่ว่าเนี่ยนะครับโดยรอบเนี่ยนะครับก็จะเป็นพื้นที่สวนที่ทางวัดจัดไว้สวยงามร่มรื่นมากๆเดี๋ยวผมพาไปดูก่อนแล้วกันนะว่าสวนเนี่ยมันสวยมากขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราก็อยู่ในบรรยากาศของเป็นสวนนะครับที่เขาทำขึ้นมานะครับสวยงามมากๆนะครับเป็นที่ร่มรื่นแล้วก็จัดเป็นสัดเป็นส่วนแล้วก็มีด้านหลังของผมนี้นะครับก็จะเป็นน้ำตกแล้วก็มีต้นไม้ขึ้นเต็มไปหมดเลยสวยงามมากๆด้านในเนี่ยจะเป็นถ้ำที่มีรอยพระพุทธบาทนะครับส่วนพระพุทธเจ้า5พระองค์จะอยู่ด้านนู้นนะครับเป็นพระพุทธรูปสีขาวองค์ใหญ่มากแล้วก็ตั้งอยู่กลางภูเขานะครับไปดูกันครับที่นี่นะมีสัตว์ป่าเยอะนะครับเช่นกวางเนื้อทรายนกยูงอะไรเงี้ยใครมาก็ไปให้อาหารได้อยู่ด้านล่างนะครับจะมีจุดให้นะครับอย่างเช่นทางขึ้นที่เราขึ้นมาเมื่อกี้เขาจะไม่ให้นะครับเพราะว่าถ้าให้อาหารในจุดนั้นเนี่ยมันจะส่งผลต่อความปลอดภัยเวลาขึ้นลงนะครับคุณผู้ชมครับใครที่เดินทางมาที่วัดแห่งนี้แล้วนะครับก็มาสัมผัสความร่มรื่นเหมือนที่ผมได้สัมผัสอยู่ในขณะนี้นะครับเพราะว่าวัดแห่งนี้อยู่ท่ามกลางธรรมชาตินะครับแล้วก็เขาอนุรักษ์เรื่องของพันไม้เอาไว้มากมายหรืออนุรักษ์เรื่องของความดั้งเดิมของพื้นที่ป่าเพราะว่าจะมีสัตว์ป่าเนี่ยมากมายที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติแล้วก็มีธรรมะควบคู่กันไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราพาเดินไปรอบๆก่อนนะฮะที่เราเห็นอยู่เนี่ยทางนี้จะเป็นทางขึ้นไปบนยอดของภูเขาจำลองด้านบนมีพระเจดีย์ที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุนะฮะแล้วเดี๋ยวมองขึ้นไปจะเห็นวิวรอบเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาชมความสวยงามของสวนที่เขาจัดไว้ก่อนนะฮะโดยรอบเนี่ยนะที่ถ้ำก็จัดเอาไว้อย่างสวยงามกลมกลืนกับธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นการนำสิ่งปลูกสร้างที่เป็นภูเขาจำลองเนี่ยนะฮะเป็นเหมือนถ้ำจำลองซึ่งก็ทำออกมาได้งดงามมากๆนะครับแล้วก็ดูกลมกลืนกับธรรมชาตินะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นสวนนะเหมือนคล้ายๆกับสับปะรดสีใช่ไหมฮะสับปะรดสีที่จัดไว้องค์ประกอบไว้สวยงามมากๆแล้วก็เดินไปเนี่ยถ้าไม่เข้าถ้ำก็ไปที่พระพุทธเจ้า5พระองค์ได้เลยนะครับจุดนี้สวยมากครับใครที่จะมาที่ชัยนาทเนี่ยก็มาที่อำเภอหันคานะครับมาที่จริงๆแล้วก็จะเรียกว่าเขาสารพัดดีก็ได้หรือว่าจะเรียกวัดไกลกังวลแต่ว่าไม่ใช่ที่หัวหินนะเป็นที่จังหวัดชัยนาทซึ่งจริงแล้วเนี่ยเป็นชื่อดั้งเดิมของวัดเพราะว่าวัดเนี่ยมันก็เปลี่ยนกันไปร้างบ้างบางทีก็มีพระมาอาศัยอยู่สลับไปสลับมาจนกระทั่งปัจจุบันก็ทํามาเป็นพื้นที่เป็นวัดสําหรับการวิปัสสนากรรมฐานแล้วปัจจุบันทางจังหวัดก็บอกว่าวัดเนี่ยน่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่ที่สวยงามแล้วก็เป็นภูเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งครับเอาละครับคุณผู้ชมครับเราเดินชมสวนที่นี่ไว้สักพักหนึ่งแล้วนะฮะใครที่จะมาเที่ยวที่วัดไกลกังวลแห่งนี้เนี่ยมาเที่ยวได้ตั้งแต่ด้านล่างเลยที่มีการให้อาหารสัตว์หรือว่าจะไปขับรถรอบภูเขาไปชมก็ได้เพราะว่ามันมีสัตว์ป่ามากมายอาศัยอยู่ไปให้อาหารก็ได้นะครับเพราะว่าเขาจัดพื้นที่เป็นจุดๆแต่ว่าจุดไหนที่เขาห้ามก็อย่าเพิ่งไปนะครับและขึ้นมาบนยอดเขาสารพัดดีแห่งนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราจะไปชมถ้ำกันนะถ้ำก็จะมีรอยพระพุทธบาทรวมถึงไปสักการะเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์ที่อยู่ด้านหน้าผมเนี่ยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เราได้รับเกียรติจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าว่าเดี๋ยวจะพาไปชมแต่ละจุดเพราะว่าเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมได้รู้ความหมายด้วยว่าอย่างเช่นในถ้ำเนี้ยมีความหมายอย่างไรรอยพระพุทธบาทที่มีการสร้างครอบเอาไว้เนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรนะเดี๋ยวไปพบกับหลวงพ่อด้วยครับ

0: ก็เดี๋ยวช่วงนี้นะครับผมจะพาผู้ชมนะครับโดยหลวงพ่อจะพาไปแต่ละจุดแต่ละที่เลยตรงนี้นะครับหลวงพ่อมาถึงแล้วจะเป็นทางเข้าว่าวัดไกลกังวลเขาสารพัดดีศรีเจริญธรรมนะอยู่ที่อำเภอหันคาครับหลวงพ่อครับเดี๋ยวหลวงพ่อพาไปที่โบสถ์แต่โบสถ์เนี่ยโบสถ์นี่ดูจะไม่เหมือนที่อื่นนะจะมองเป็นสีขาวๆเหมือนกันหลวงพ่อเกริ่นให้ฟังนิดนึง
1: แต่เดิมที่เรามาถึงเนี่ยโบสถ์เนี่ยเหลือแต่อิฐอยู่ประมาณสักแค่หัวเข่านะอิฐรอบๆแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: แล้วภายหลังพระประธานก็เหลือหลวงพ่อกัสสปะอยู่เพียงองค์เดียว
0: ครับ
1: แต่เสียนั้นถูกตัดไปแล้ว
0: ครับ
1: เรามาถึงเราก็มาบูรณะซ่อมแซมหลวงพ่อสำรวมสร้างในสมัยหลวงพ่อสำรวมเมื่อปี พอหลังจากยกวัดล้างพ.ศ. 2519เสร็จเราก็ขอวิสุทธิคามสีมาเมื่อพ.ศ. 30แล้วก็สร้างแบบง่ายๆเพื่อใช้งานข้างในนี่ไม่มีกำแพงสร้างหลังคาเป็นหลังคาทรงกระเบนแล้วไม่มีหลังคาเพื่อลมจะได้พัดผ่านไปมาลมเย็นแต่ที่ไหนได้พอสร้างเสร็จปรากฏว่าพวกเก้งกวางพวกโดยเฉพาะเลียงผาเขาขึ้นไปนอนบนตักพระที่เราปิดทองไปแล้ว
0: อ๋อครับ
1: ปรากฏว่าเสียมแล้วเขากระโจนขึ้นแท่นทิ้งองค์หน้าทีแล้วก็ไปนอนบนองค์ที่สองจนเลยก็ต้องทำเป็นกำแพงมุงลวดเกี่ยวโดยรอบสามารถถอดได้ทุกบานเลยพอจัดงานแล้วก็สามารถถอดออกได้ล่องเหมือนเดิม
0: ครับ
1: เดิมที่เกริ่นไว้เมื่อตอนต้นว่าเรามีอิฐปรักหักพังอยู่แค่ประมาณหัวเข่าโดยรอบเสร็จแล้วพระประธานที่เหลืออยู่คือองค์แรกเนี่ยองค์หน้าเนี่ยพระกัสสปะซึ่งถูกตัดเสียนไปแล้วก็เราหลวงพ่อสำรวมสิริปัตโธเจ้าอาวาสองค์ก่อนนั้นดำริสร้างอุโบสถขึ้นมาเพื่อจะได้ใช้ทำสังฆกรรมได้
0: ครับ
1: ก็หรือกำแพงออกแล้วมาทำเป็นฐานพระเนี่ยอิฐอันนี้คืออิฐเก่าทั้งหมดเลยไม่ได้ทิ้ง
0: ก็เลยที่คนพบก็เลยเอามาทำเป็นฐานของ
1: พระพุทธรูปแล้วก็สร้างเศียรท่านต่อให้ครบส่วนองค์ใหญ่ข้างหลังนั่นคือ สมัยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสังวานเขมโกก่อนหน้าที่หลวงพ่อสำรวมจะมาเป็นเจ้าวาดถ้าเป็นเจ้าวาดอยู่ท่านนำเลยว่าจะหล่อรูปเหมือนของท่านรูปเหมือนทองเหลืองแล้วก็เลยมีญาติโยมนำทองบ้างทองเหลืองบ้างทองแดงบ้างเอามาถวายเพื่อจะหล่อรูปเหมือน
0: ครับ
1: ทีนี้พอหล่อรูปเหมือนเสร็จปรากฏว่าทองยังเหลือเมื่อทองเหลือท่านก็เลยว่าอ้าวสร้างพระประธานที่องค์สร้างพระองค์ใหญ่องค์ไว้ข้างหลังแล้วก็ให้ชื่อว่าหลวงพ่อบุญเหลือคือบุญที่ทองเหลือ
0: จากพระพุทธรูป
1: จากพระพุทธรูป
0: ครับ
1: ก็เลยใช้ชื่อว่าหลวงพ่อบุญเหลือแต่องค์ประธานจริงๆคือองค์หน้านี
0: ้
1: พระกัสสปะ
0: ครับ
1: สัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ก่อนหน้านี
0: ้ครับตรงนี้ก็เลยเป็นอุโบสถที่ดูสวยงามแล้วก็เรียบง่าย
1: เรียบง่าย
0: ครับผม
1: เวลาจัดงานจริงๆจะไม่ร้อนแล้วก็เอากำแพงนี้เอาออกได้หมดทุกชิ้นเลยอีกอย่างหนึ่งทีแรกยังไม่ได้สร้างรั้วปรากฏว่าเลียงผากระโจนปีนเนี่ยจากองค์แรกไปองค์ที่สองไปนอนองค์บนบ้างองค์ล่างบ้าง
0: ครับ
1: ก็เลยทำกระจกขึ้นมากั้นเพื่อกันสัตว์ขึ้นไปนอนแล้วตอนหลังปรากฏกั้นสัตว์ใหญ่ได้ปรากฏข้างมีนกยุงมีอะไรมาเข้ามาขี้เต็มหมดก็เลยต้องทำกำแพงรอบๆอีกชั้นหนึ่ง
0: ครับแต่ก็ยังคงเป็นรักษาความดั้งเดิมความเรียบง่ายแล้วก็ให้ดูโปร่งดูโล่ง
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าถ้าหลวงพ่อเล่าให้ฟังเนี่ยอดีตเนี่ยก็คือที่นี่ก็จะเป็นที่สำหรับพระสำหรับผู้ที่ปฏิบัติธรรมในการที่มานั่งต้องอาศัยความสงบความอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะฮะแต่ว่าปัจจุบันก็อาจจะมีการท่องเที่ยวเข้ามาเสริมเข้าไป
1: จ้ะ
0: ครับผมเอาละครับคุณผู้ชมก็นี่โดยภาพรวมนะครับเดี๋ยวไปกันต่อหลวงพ่อจะมีที่ไหนที่ใกล้ๆตรงนี้อีกบ้างที่จะพาไป
1: ก็มีรอยพระพุทธบาท4รอย
0: ครับ
1: แล้วก็มีพระพุทธเจ้า5พระองค์
0: ครับ
1: จ้ะเดี๋ยวไปชมกัน
0: ไปครับคุณผู้ชมครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปในถ้ำนะฮะซึ่งอยู่ภายในบนเขาเนี่ยแหละครับที่อยู่ใกล้ๆกันนะซึ่งถ้ำนี้เนี่ยจะมีความงดงามมากๆนะครับก็จะมีรอยพระพุทธบาทด้วยนะฮะเดี๋ยวตามมาดูครับครับหลวงพ่อในถ้ำแห่งนี้เนี่ยมีความหมายยังไงบ้างแล้วก็ประดิษฐานสิ่งใดที่มีความสำคัญบ้างครับ
1: เดิมที่เราสร้างเนี่ยจุดสำคัญที่สุดก็คืออนุรักษ์รักษารอยพระบาท400นี่ไว้พระบาท400นี้ตอนเรามาทำนุบำรุงวัดบนยอดเขาเนี่ยมีอยู่แล้วแล้วชาวบ้านขึ้นมาบนยอดเขาเนี่ยก็จะเหนื่อยล้าปรากฏว่าจะมีน้ำขังเขาก็ตักน้ำในรอยพระบาทเนี่ยดื่มกินแทนเป็นน้ำมนต์ได้แล้วรอบๆจะมีป่ารอบเลยต้นไม้รอบเวลาฝนตกฟ้าร้องแดดออกเสื่อมโทรมไปตามกาลหลวงพ่อสำรวมท่านมีดำริว่าเอ๊ะถ้างั้นเราจะอนุรักษ์ไว้ถ้าเราจะสังเกตเห็นชัดๆเห็นไหมอันนี้คือรอยพุทธบาทเดิม
0: ที่ดั้งเดิม
1: ที่อยู่ตากแดดตากฝนอยู่ในตามธรรมชาติหลวงพ่อท่านสร้างสถูปขึ้นมาส่วนรอยพระบาท400เนี่ยมีของใครบ้างรอบใหญ่สุดเลยนะใหญ่สุดเลยเป็นของพระพุทธเจ้าโกกุสันทะและส่วนรอบที่2มาช่วงนี้รอบที่2นี่เป็นรอยพระบาทของพระเจ้าโกนาคมนะแล้วก็รอบในเล็กมานี้อีกทีก็เป็นของพระพุทธเจ้ากัสสปะ
0: ครับ
1: แล้วส่วนรอบล่างสุดอาชีดูที่รอบล่างสุดเป็นของพระพุทธเจ้าโคตมะเราเห็นว่ามีอยู่4ชั้นชั้นนอกคือองค์แรกคือรอบใหญ่สุดไปนู่นเลยไปยันโน่นแล้วก็องค์ที่2ก็คือลอยนู้นมานี่มาถึงนี่ลอยที่2อันนี้องค์ที่3ก็จะเล็กลงมา
0: ครับ
1: แล้วองค์ที่4ก็จะเล็กลงเพราะว่าตามความเชื่อเราพระพุทธเจ้า องค์แรกๆนั้นอายุยืนยาวมากตัวใหญ่ๆเหมือนคนโบราณตัวใหญ่ๆคนปัจจุบันพออายุผ่านไป100ปีอายุคนก็จะสั้นลง1ปี100ปีสั้น1ปีร่างกายก็จะเล็กลงก
0: ็
1: จะเห็นว่ารอยพระบาทจึงไม่เท่ากันแล้วก็สามารถมาประทับอยู่ในรอยเดียวกันได
0: ้ครับผม
1: แล้วส่วนข้างบนเนี่ยท่านสร้างเป็นโดมซึ่งค้ำกันก็คิดว่าอยู่แล้วเสร็จแล้วพอสร้างเสร็จท่านดำริว่าเอ๊ะไหนก็สร้างเนี่ยทำมันจะดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยดีไหม
0: ก็เลย
1: สร้างเจดีย์ข้างบนซึ่งหนัก16ตัน
0: ครับ
1: พอหนัก16ตันเราเอ๊ะ
0: โครงสร้าง
1: เราแข็งแรงเราเชื่อว่ามันไม่สุดพอเราทำอย่างแน่นหนามากเฉพาะปูนฐานนี่ร้อยกว่าตัน
0: ครับ
1: แล้วกำแพงนี่ทำอย่างดีแล้วก็เหล็กใช้เหล็กใหญ่อย่างหนาตึ๊บแซมเยอะมากก็เลยดำริว่าเอองั้นทีแรกตรงเนี้ยจะไม่มีพอจะดีสร้างเสร็จรู้สึกว่ามันจะหนักละเอารับส่วนกลางไปสักหน่อยอันนี้มาสร้างทีหลัง
0: ครับผม
1: แต่ก็สร้างในช่วงเดียวกันที่ตอนยังสร้างไม่เสร็จใช้เวลาสร้างอยู่2ปี
0: ครับ
1: เราจะสังเกตแต่ละชั้นแต่ละชั้นจะมีพระนอนพระนั่งพระยืนสลับกันไป 2-3 ชั้นถ้าคนไม่ได้สังเกตก็นี่ก็ผนังถ้ำธรรมดา
0: อ๋อผมเห็นแล
1: ้
0: ว
1: มีอยู่รอบเลย
0: ถ้าไม่ได้สังเกตจะไม่เห็นจริง
1: ไม่เห็นจริง
0: เป็นถ้ำจำลองที่ทำขึ้นมาแต่ว่าเรามีความรู้สึกว่าเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยมันเหมือนถ้ำจริง
1: ๆพอสร้างครอบนี้แล้วหลวงพ่อท่านมีดำริก็เลยมาสร้างเป็นรอยพระบาทซ้ายขวาเพิ่มซ
0: ึ่
1: งหินแต่ละก้อนเนี่ยหนักก้อนละ30ตันเป็นหินทรายทอง
0: อันนี้เป็นหินเหรอครับ
1: หินทรายทองก้อนนึงหนัก30ตันก้อนใหญ่เลยแล้วก็ฝังอยู่ในดิน2เมตร
0: ครับ
1: แล้วก็แกะข้างบนในรอยพระบาทเนี่ยจะเป็นมงคล108ซึ่งเราเอาแบบอย่างมาจากวัดโพ
0: ครับ
1: อันนี้สร้างเมื่อวันที่1มีนาคม2548
0: จะเห็นว่าการทำทุกๆอย่างที่เนี่ยก็จะเน้นในการที่จะไม่ว่าจะเป็นรูปแบบอะไรต่างๆเพื่อให้สอดคล้องกับธรรมชาติที่ ที่มีอยู่เดิม
1: แล้วก็ไม่ทิ้งจากพระไตรปิฎกที่เราศึกษามา
0: ครับครับครับ
1: และส่วนรอบๆนี้ก็ญาติโยมก็นำพระมาถวายตั้งไว้เป็นที่สักการะบูชาส่วนองค์นี้มีนี้องค์หลังเนี่ยเป็นพระองค์แรกที่อยู่ที่นี่อยู่เดิมอยู่ข้างล่างโน้นแล้วเรานิมนต์ขึ้นมานี
0: ่ครับ
1: อาจจะเห็นทรงแปลกๆนิดนึงซึ่งอาจจะไม่เคยเห็นอันนี้เราเรียกว่าทรงขอฝน
0: อ๋อเป็นปางขอฝนแต่ว่าปกติแล้วผมจะเห็นเป็นพระพุทธรูปยืน
1: ใช่
0: ครับ
1: แต่อันนี้เป็นพระรูปนางปางขอฝนซึ่งเราไม่ค่อยพบที่ไหนแล้วก็อันนี้คือหลวงพ่อสังวาลเขมโกผู้ก่อตั้งที่ทุดงมาพบแล้วก็มาพาพระมาอยู
0: ่ครับผมเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนที่หลวงพ่อบอกว่าเดี๋ยวจะมีพระเจดีย์ที่ประดิษฐานอยู่ด้านบน
1: ซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
0: บรรจุพระบรมสารีริกธาตุเดี๋ยวเราไปชมกันเด
1: ี๋
0: ยวหลวงพ่อจะพาไปด้วยครับ

0: ผู้ชมครับก่อนที่เราจะขึ้นไปบนพระเจดีย์ที่อยู่ด้านบนถ้ำเนี่ยนะครับเดี๋ยวตรงนี้หลวงพ่อบอกว่ามีพระศิวลีด้วยหลวงพ่อเล่าให้ฟังนิดนึงครับ
1: พระศิวลีองค์เนี้ยเดิมเป็นที่รกร้างเป็นที่ป่าไม้อยู่เราพอเราสร้างรอยพระบาทซ้ายขวาขึ้นมาก็เลยคิดว่าเอ๊ะหินที่หายากหินทรายทองเนี่ยเรามาสร้างพระพุทธรูปสักองค์ดีไหมก็เลยดำริขึ้นมาแล้วก็ไปได้หินก้อนหนึ่งหนัก18ตันก็มาแกะเป็นพระศิวลีนี้แล้วก็มาดิสถานอยู่ที่นี
0: ้คุณผู้ชมฮะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปด้านบนนะฮะตรงนี้มันคือความรู้สึกเราดูไม่เป็นสิ่งปลูกสร้างเลยนะดูเหมือนกับเป็นถ้ำจริงๆเป็นหินภูเขาจริงที่เกิดขึ้น
1: เหมือนมีต้นไม้ลมทับเลยนะ
0: ครับไปด้านบนนะครับเพื่อไปชมพระเจดีย์แล้วก็ไปกราบนะสาระพระบรมมสารีริกธาตุซึ่งอยู่ด้านบนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมองเห็นทิวทัศน์ที่สวยงามของเขาสารพัดดีมาถึงแล้วครับคุณผู้ชมนี่ยังอ๋อนี่ถึงแล้วครับผมโอ้โหวิวสวยมากด้านล่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะฮะก็จะเป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับที่ตั้งอยู่นะครับสวยงามมากนะครับเพราะว่าทัศนียภาพโดยรอบเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ภูเขาป่านะครับแล้วก็เป็นภูเขาที่อยู่ตรงเนี้ยเขาสารพัดดีซึ่งก็เป็นเขาที่สูงที่สุดแห่งหนึ่งของพื้นที่แห่งนี้เลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะลงไปด้านล่างแล้วก็เดี๋ยวจะไปชมใกล้ๆกันสักนิดหนึ่งนะฮะก่อนที่เดี๋ยวหลวงพ่อจะพาไปโดยรอบของวัดเนี่ยจะมีพื้นที่ค่อนข้างเยอะและสิ่งที่เป็นไฮไลท์เวลาใครเข้ามาคุณผู้ชมเวลาเข้ามาเนี่ยจะเห็นเป็นไม่ว่าจะเป็นนกยูงเป็นกวางเป็นอะไรที่อาศัยอยู่ซึ่งบางส่วนเนี่ยผมก็เชื่อว่าน่าจะมาอาศัยอยู่เองด้วยที่อยู่
1: นกยูงก็มีทั้งยูงไทยแล้วก็ยูงอินเดีย
0: ครับ
1: ปะปนกันรวมตอนนี้ก็ประมาณน่าจะเกือบ 2,000 ตัว
0: 2,000 ตัวเยอะมาก
1: ส่วนเก้งกวางละมั่งเลียงผากวางดาวกวางป่ากระจงรวมกันตอนนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า 3-4,000 ตัว
0: ครับ
1: เราปล่อยอิสระหมดเลยในกำแพงเพราะเรามีกำแพงล้อมร
0: อ
1: บเขาไม่สามารถออกไปได้และคนภายนอกไม่สามารถเข้ามาทำลายได
0: ้เพราะตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเพราะว่าโดยรวมเนี่ยก็จะยังเป็นพื้นที่ป่าที่อุดมสมบูรณ์ที่เรายังไม่เข้าไปทำอะไรตรงนั้นเพื่อให้เขาอยู่อย่างสงบ
1: ใช่แล้วก็กรมอนุรักษ์สัตว์ป่าก็มาดูแลอยู่เรื่อยด้วย
0: ครับ
1: ซึ่งบางทีบางช่วงอาหารการกินพอบ้างไม่พอบ้างเราก็บอกกรมอนุรักษ์สัตว์ป่าบอกเอาไปบ้างไหมเขาบอกว่าไม่เอาหรอกอยู่นี่สบายกว่าไปขังกรงถ้าไปอยู่กับเขาก็ต้องไปขังกรง
0: ครับ
1: เขาก็ไม่เป็นอิสระอยู่ที่นี่วิ่งได้ทั่วเขาเลย
0: ครับผมครับตรงนี้คุณผู้ชมฮะมาถึงตรงพระพุทธเจ้า5พระองค์นะครับซึ่งถือว่าถ้าผมมองถือว่าเป็นไฮไลท์ของวัดอีกจุดหนึ่งเพราะว่าเป็นแลนด์มาร์คที่ใครมาก็ต้องมาถึงจุดนี้ให้ได้อยู่บนยอดเขาครับหลวงพ่อด้านบนมีอะไรบ้างครับนอกจากตรงนี้ครับ
1: ที่องค์พระพุทธรูปพุทธเจ้า5พระองค์ตรงเศียรของแต่ละองค์เราบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไปทุกพระองค์เลยซึ่งได้มาจากสมเด็จพระสังฆราชพระราชทานมา
0: ครับผม
1: เหมือนกับที่บนยอดเจดีย์ท่านกับการสมเด็จสังฆราชพระราชทาน
0: ครับผม
1: แล้วก็ส่วนข้างในชั้น2เรามีแกะหินหยกเขียวเป็นพระพุทธรูปแทนองค์เสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแล้วก็เป็นรูปเหมือนของครูบาอาจารย์2รูปคือ2องค์คือหลวงพ่อสังวายกับหลวงพ่อสำโรง
0: ครับ

0: ตอนนี้นะครับเราอยู่กับฝูงกวางนะก็จะมีหลากหลายสายพันธุ์นะฮะก็เป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ในเขตของวัดนะฮะซึ่งเดิมเนี่ยก็มีอยู่นะฮะมีอยู่แล้วก็ทราบมานะครับจากหลวงพ่อว่าก็มีการเข้ามาอยู่กันมากขึ้นนะครับเพราะว่าเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยนะฮะทางวัดก็มีมากมายแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะก็เข้ามาให้อาหารได้แล้วก็เข้ามาดูได้นะฮะตรงนี้ขับรถมาก็อยู่ในพื้นที่ของวัดนี่แหละครับ
1: เนื้อใต้ปีศาจมีคำบอกว่าฉันรักเธอที่เขามาบอกพร้อมกันว่ารักเธอ

0: เป็นเมืองที่อาแคร
1: ์ตรงนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งจุดนะครับก่อนที่จะขึ้นไปที่บนภูเขานะฮะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่จะให้อาหารพวกสัตว์ต่างๆนะฮะจะเป็นกวางเป็นเก้งนะครับซึ่งก็จะมีบางทีเราขับรถไปก็จะไปเห็นพวกเนื้อทรายอะไรพวกนี้ครับที่เป็นสัตว์ป่านะครับที่เขาอยู่ตามธรรมชาติแบบนี้แต่ว่าทางวัดเนี่ยฮะเขาก็จัดพื้นที่ไว้นะอย่างเช่นตรงนี้ก็จะเป็นจุดในการให้อาหารเก้งกวางก็จะมีป้ายบอกเป็นจุดๆนะฮะเพื่อความปลอดภัยนะอย่างเช่นหากเราจะขึ้นไปบางจุดเนี่ยบนภูเขาก็จะไม่ให้จําห้ามนะครับแต่ว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งนะฮะซึ่งก็มีอยู่ทั่วบริเวณของวัดเลยนะถือว่าเป็นไฮไลท์อีกจุดหนึ่งนะใครที่มาก็จะมีจุดบริการให้อาหารเนี่ยฮะสามารถที่จะนำมาให้สัตว์ต่างๆพวกนี้ได้นะครับ
2: คุณผู้ชมครับสถานที่แห่งนี้นอกจากจะเป็นพื้นที่ของศาสนสถานแล้วยังเป็นเหมือนกับป่าที่เราเข้าถึงได้โดยทางวัดไกลกังวลที่จังหวัดชัยนาทแห่งนี้ก็มีจุดมุ่งหมายที่จะอนุรักษ์ป่าแห่งนี้ไว้ให้เป็นที่อาศัยหลบภัยของสัตว์ป่าตามธรรมชาติควบคู่ไปกับธรรมะและธรรมชาติที่ผสานกันอย่างลงตัวสำหรับใครอยากจะมาชมธรรมชาติและศึกษาธรรมะไปพร้อมกันก็มาเที่ยวได้ทุกวันนะครับสำหรับวันนี้ผมและทีมงานรายการเมืองไทยดีๆต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: ิริเสวภาเปิดรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์นำท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิภาณวาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในหัวข้อวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่19นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะทะยัสสะสัทธิสีวาจาติอิณโอกาสบัดนี้อาตมภาพจะได้อัญเชิญบาลีภาษิตว่าหะทะยัสสะสัทธิสีวาจาขึ้นมาแสดงโดยแปลง่ายๆว่าวาจาสะท้อนจิตใจจนถึงเป็นเอกลักษณ์เป็นสัญลักษณ์ของผู้พูดยิ่งเป็นคำสั้นๆทั้งอะไรทั้งปลอบใจให้สติให้ปัญญานั่นแหละเป็นเรื่องสำคัญมนุษย์จึงพึงกล่าววาจาให้เป็นปกติกับจิตใจของเราเวลาเราไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ไปหาพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าจึงอ่านองค์ข้าเจ้าก็ไม่ถูกพระสงฆ์องค์เจ้าแต่ว่าเขาบอกว่าให้อ่านอย่างนี้ผิดเป็นครูท่านจำไว้เพราะเขาบัญญัติให้ใช้เสียงว่าพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าด้วยประการวรรคชนีแต่เขาบัญญัติให้อ่านว่าด้วยประการชนีเขาต้องอ่านด้วยประการชนีผิดเป็นครูคำครูบังคับวาจาจึงมีความสำคัญอาตมาบอกว่าได้ยินมาเสมอๆลงก็เลยประมวลท่านประมวลคำพูดที่เป็นปกติเหมือนที่เราฟังว่าดูไม่มีอะไรความจริงมีเยอะไม่เป็นไรนึกว่ากรรมเก่าเดี๋ยวก็ดีเองคำต่อมาคืออะไรท่านลืมเสียบ้างสะท้อนเป็นการเตือนใจไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพอไปเรื่องนั้นน้ำตาได้น้ำตาไหลเนี่ยท่านบอกไม่เอาหน้าลืมซะบ้างหน้าแสดงว่าอะไรฮะท่านไอ้ที่เราไปหาเนี่ยเราต้องการไปละเอาความจำที่ไม่ดีของเราไปใส่คนอื่นแต่พอไปเจอคนคนนั้นกลับพูดกับเราสั้นๆว่าลืมซะบ้างนะเรื่องไม่ดีก็ลืมมันซะบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเตือนสติเราและท่านก็จะสอนเรานี่เป็นไฮไลท์ของท่านเลยนะฮะบางท่านเนี่ยในบางเรื่องท่านบอกลืมซะบ้างนะก็ไปจำมันทำไมล่ะเรื่องบางเรื่องไอ้ขาวไม่จำไอ้ดำจำจริงๆท่านสารธรรมไม่จำจำแต่สารแน่ความดีไม่จำจำแต่ความชั่วของคนอื่นความดีของตัวเองยังจำไม่ได้เลยท่านเรื่องดีๆสำหรับส่วนตัวเองไม่กลับมาคิดใหม่แต่กลับไปคิดมันซ้ำซากอยู่นั่นแล้วเราคิดแล้วมันมีความสุขไหมท่านคิดแล้วก็ดังนี้ท่านคอตกเหมือนบัวแรงน้ำเมษาพฤษภาท่านน้ำมันแห้งริมคลองฮะที่สระน้ำเลยท่านบัวเคยตั้งนะอิ่มน้ำเนี่ยมันหักคอตรงนี้ท่านคอมันหักเอ๊ะปะคอมันหักเนี่ยเนี่ยเขาเรียกบัวแรงน้ำบางคนพูดจาไม่ดีทำให้พ่อแม่เป็นบัวแรงน้ำคอตกเพราะลูกกลับเป็นนั่งนี้ท่านแล้วก็น้ำตาไหลพรผู้ชายบางคนทำให้ผู้หญิงนั่งคอตกเป็นบัวแรงน้ำผู้หญิงบางคนทำผู้ชายนั่งคอตกให้เป็นบัวแรงน้ำพูดอย่างไรมันเป็นบัวอิ่มน้ำให้มันชูช่อสวายเล่นกับลมท่านให้มันบานเดี๋ยวเย็นมันก็หุบ
ช้ามันก็บานจนกว่าจะร่วงโรยร่วงโรยเสร็จแล้วนะมแมลงพึ่งทั้งหลายพอกินเกสรเสร็จแล้วผสมเกสรเสร็จแล้วก็กลายเป็นฝักบัวที่คนเดี๋ยวเอาไปกินก็ไปกินที่ละฮะที่แก่ขาต้นก็คว่ำลงมาแล้วก็รีบลงรีบลงรีบลงแล้วก็ร่วงบล่วงโรยตรงนั้นแล้วก็จมลงไปที่ดินที่โคลนที่เลนเดี๋ยวถึงฤดูกาลพอฟ้าร้องก็เกิดขึ้นแล้วก็เกิดบัวต้นใหม่ขึ้นเด็ดบัวเนี่ยฮะไอ้ฝักสมุนสมุนอย่าไปเด็ดมาหมดนะท่านนะเอาไว้ให้เขาขยายพันธุ์บ้างกระจับก็เหมือนกันกระจับเนี่ยอย่าไปเด็ดมันหมดไอ้เขามันล่วงลงไปในน้ำมันฝังตัวอยู่ใต้ดินให้เขาขยายพันธุ์เองแห้วเห่ออะไรเนี่ยดูหัวมันใหญ่ๆนะมันขยายพันธุ์เองบ้างแต่ว่ามนุษย์ทั้งหลายนั้นมักจะคิดแล้วก็มักจะไปพูดกับคนอื่นในเรื่องที่ไม่ดีซ้ำซากซ้ำซากจนตัวเองก็เศร้าเขาก็เบื่อตัวเองก็เศร้าเขาก็เบื่อแต่ผู้ใหญ่บางท่านเนี่ยน่ารักท่านพูดลืมซะบ้างไอ้เรื่องที่ไม่ดีนะลืมซะบ้างคิดที่ดีเถอะมีอะไรดีๆในโลกใบนี้ที่เราคิดตั้งเยอะแยะถ้าลองคิดดูมีอะไรที่ไม่ดีพุทธเจ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าเกิดมาเป็นคนควรทำบุญบุญก็คือดีก็ได้สาธารณกุศลก็ได้พระสงฆ์พระเจ้าก็ได้ควรทำบุญได้บ่อยๆคือทีควรภูมิใจในบุญนั้นคือก่อนที่จะทำบุญขณะที่ทำและหลังทำแล้วไอ้คำว่าหลังทำเนี่ยคิดกันเยอะๆนะท่านผู้ชมย้อนกลับมาไกลๆเดี๋ยวกับไปไกลเอาบุญมันสร้างความอิ่มใจถูอุตส่าห์ไปถ้าจะมาหลับตาเห็นนะฮะเอาเรื่องพระพุทธรูปนะฮะเอาเราปิดทองที่นั่นที่นี่ที่นี่ที่นี่ที่นี่บูรณะที่นั่นเราสร้างพระที่นี่ยามทุกข์ก็นึกถึงว่าประเภทพระพุทธรูปประเภทวัดวาอารามประเภทโรงเรียนประเภทสาธารณกุศลก็แยกสิยามเราเศร้าใจเราก็นึกถึงบุญแล้วตอนนั้นถ้าเสียงสวดมนต์อะไรมันดังเราก็เอากลับเอาเปิดบทสวดมนต์นั้นถ้ามีภาพดูก็จะนึกถึงภาพเปิดภาพดูเดี๋ยวนี้ไม่ต้องอัดฟิล์มเนี่ยดูในโทรศัพท์เก็บภาพดีๆเอาไว้แล้วมานั่งดูนี่โยมคนนั้นคนนี้คนนี้คนนี้คนนี้รายการธรรมรสธรรมรัตก็เหมือนกันสมัยก่อนก็ไปถ่ายทำข้างนอกนึกถึงโยมเราไปเทศโยมก็ทำความดีแต่มากดดูแล้วกด right ก็ชอบใจนี้เดี๋ยวเคลียร์ไปว่าขึ้นก็ดูสิท่านไอ้ที่เราไปเทศนะคือความสุขที่เราเทศเรามีความทุกข์นะท่านกลัวไม่บรรลุจุดประสงค์ของผู้ชมผู้ฟังแต่กลับมาดูโยมแต่ละคนโอ้มีความสุขเรามีความสุขจากฌานุสติมีความสุขแล้วคนที่ทำเราทำเองเราก็มีความสุขคนอื่นทำเราเห็นนะเห็นขบวนจาคานุสติก็มีความสุขแล้วบางเรื่องเนี่ยฮะมันเศร้าวันที่มันเป็นแต่มันนะมันลำเค็ญวันที่มันประสบแต่พอมันผ่านไปแล้วกลับมาคิดมันชื่นใจนั่งรถไปก็กดและ YouTube ดูอ้าวเพลงมันขึ้นมาในเพลงไวพุทธ12เพลงเปิดฟังสักหน่อยเป็นแผ่นเสียงโอ้เพลงแม่พวงมะนาวขึ้นมาโอ้ตอนนั้นนะวันนั้นมันลำเค็ญแต่ถ้าไม่มีวันนั้นวันนี้เราไม่มีความสุขวันนั้นเดือนมีนาเมษาพฤษภาของปี2511 12เอาว่า11ก็แล้วมันดังยันเดินกระทอกกระทอกกระทอกนะฮะกลัวหมาอยู่ร้อนก็ร้อนข้างบนก็ร้อนข้างล่างไม่มีรองเท้าใส่แต่คิดโอ้ฟังเพลงโผล่มาหนาวไม่มีวันนั้นไม่มีวันนี้แล้วจะมีอยู่ชุดหนึ่งท่าน
อาตมาเป็นนักฟังเพลงนะแต่ฟังเพลงคิดถึงวันนั้นด้วยความสุขเอาความทุกข์มาปรุงซะใหม่พอเรามีความสุขผ่านมาได้ผ่านมาได้ไม่มีวันนั้นไม่มีวันนี้อะไรจะเป็นเครื่องให้เราเตือนใจไม่ใช่ฟังแล้วน้ำตาไหลไม่มีน้ำตาไหลท่านอาตมาไม่มีน้ำตาไหลน้ำตาไหลก็อย่านัดเข้าตาฝุ่นเข้าตาเลิกร้องไห้มานานแล้วร้องไห้ครั้งสุดท้ายเนี่ยร้องไห้อยู่เกือบปีนะท่านนะมันร้องไห้อยู่เกือบปีนึงคือปีที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชเสด็จสวรรคต2500เท่าไหร่59นะปีนั้นเนี่ยร้องไห้ทั้งปีท่านแล้วไม่อยากฉันละเลยเนี่ยที่หายปลาโบที่หน้าตามันตอบเนี่ยท่านทำไมอ่ะเอ้าก็เรารักพระองค์ท่านนะก็เราเห็นงานระบบชีพรามที่อะไรต่ออะไรเราหลับตาเห็นแล้วเห็นภาพทีไรนะท่านนะรัชวีเนี่ยน้ำตาอะไรหมดอึกอาตมาหน้าบนเก้าอี้เนี่ยจนขาเน่านะท่านลุกขึ้นมาเนี่ยสะเก็ดร่วงเหมือนสะเก็ดมาขี้เลื้อนเลยท่านจากนั้นมาไม่ร้องจะร้องอีกทีจะร้องอีกทีก็มันไม่ได้ร้องท่านน้ำตาไหลเห็นคนจนๆที่เขาพยายามกับเห็นคนประสบความสำเร็จเห็นคนกตัญญูนี่ร้องไห้ร้องไห้แต่ไม่ใช่ร้องเสียใจนะแต่เรื่องส่วนตัวไม่มีร้องไห้ไม่มีฮะแต่ไม่ตะกรือน้ำตาด้วยแต่เอาเพลงมาเก่าๆมาฟังอะไรจะทำให้เราระลึกถึงเรื่องเก่าๆที่เราผ่านมาก็เพลงเท่านั้นแหละก็เราไปซื้อวิทยุมาเครื่องนึงท่านไอ้ลูกทุ่งเครื่องนึงลูกกรุงเครื่องนึงเพราะฉันนึกถึงอดีตนึกถึงโอ้โหถ้าวันนั้นนะฮะถ้าวันนั้นอะเพลงหนุ่มเรือนแพรมดังนะท่านไอเรามันหนุ่มเรือนพังไอเรามันเด็กเรือนพังถ้าวันที่เพลงนั้นดังนะเราตัดสินใจผิดนะท่านแล้วเราได้ลงกระทำไปแล้วนะวันนี้ไม่มีเราวันนี้แล้วไม่มีอีกหลายปีที่ผ่านมาก็หิดมันกินท่านกินทั้งตัวแล้วมันกัดเอ็นใต้ขาพับเลยท่านกัดจนเห็นเอ็นขาวๆนะพระท่านใช้ไปอายุสิบย่าง10ขวบนะใช้ไปซื้อของฝ้าตลาดแล้วหน้าหนาวด้วยท่านโอ้โหปวดพอเดือน12มันก็ไหลลงใช่ไหมท่านปลื้ดปลื้ดนั่งเกาะสะพานแค่ท่านสะพานภูมิเนี่ยสะพานไม้อะช่องมันใหญ่เนี่ยท่านนั่งเกาะเนี่ยอยู่ก็ทรมานร้องไห้จะร้องสะอึกสะอื้นอยู่นะท่านแล้วก็ไม่ได้โดดท่านมันหลับไปจนกระทั่งเย็นเขามานะไม่รู้ใครนะมาประคองไปอ่ะมันจะทำอะไรเนี่ยบอกเขาไม่ได้พอไปพาไปหาหลวงปู่หลวงปู่นี่มันนั่งหลับคาสะพานเนี่ยหลวงปู่ถามมันจะทำอะไรผมอยากโดดตายผมอยากโดดน้องตายครับหลวงปู่ไม่ได้พูดอะไรเลยท่านไม่ได้พูดสักคำหนึ่งเดินไปมุมห้องได้เอาหางกระเบนยาวเท่านี้ท่านหวดหลังสักแต่คิดถึงวันนั้นมีความสุขวันนั้นเราบ้าๆแบบเด็กๆเพราะฉะนั้นใครจะคิดฆ่าตัวตายอย่าแล้วคิดถึงวันนั้นแล้วอย่าเศร้าถ้าลืมแล้วก็ลืมถ้าลืมไม่ได้ต้องเปลี่ยนเสื้อใหม่ท่านเอาพิษสุนัขบ้าเนี่ยมาทำเป็นเซรุ่มแก้ความบ้าเอาพิษงูมาเป็นเซรุ่มแก้อะไรท่านแก้พิษงูเอาของขมที่เราไม่ชอบเลยนะฮะมาทำเป็นยาได้ไหมท่านความทุกข์ทั้งหมดเนี่ยมาทำเป็นยาได้ไหมถ้าไม่ได้ต้องลืมแต่ใครจะทำให้มันลืมได้ล่ะท่านกลับคิดสมัยไอ้ที่เราคิดเนี่ยเพราะเราผิดหวังเราสร้างความหวัง

เราผิดหวังแล้วเราสร้างความหวังมันจะเกิดการฆ่าตัวตายเราผิดหวังแล้วเราก็สร้างความหวังมันไม่สมหวังแล้วก็ฆ่าตัวตายแล้วเป็นโรคประสาทกันเยอะเด็กจะสอบเข้าไม่ได้เนี่ยม .6 นะฮะกับเด็กปีหนึ่งเนี่ยโรคประสาทเยอะเพราะอะไรอย่าไปคาดคั้นเขาเอาที่เขาพอทำได้ถ้ามันไม่ฆ่าตัวตายนะท่านนะมันจะกินสิ่งเสพติดเพราะอะไรเพราะมันมีการกดดันไปสร้างความหวังกับเด็กมากทำไมไปกดดันเขาทำไมให้เขามันอยู่เป็นคนกันแล้วกันเราอยากมีลูกเราไม่อยากมีด็อกเตอร์เราไม่อยากมีมหาเศรษฐีทุกวันนี้เห็นลูกเป็นไรท่านทำไมเห็นลูกเห็นหลานเป็นไรเป็นเครื่องมือของเราแล้วเราก็เอาเพื่ออนาคตของเขาจริงหรอกถ้ารู้งี้มันไม่เกิดมาบอกถ้าผมรู้อย่างนี้ผมไม่เกิดแต่มันบ้าไปแล้วท่านมันเครียดมันบ้าไปแล้วเพราะเราไปสร้างความหวังและยัดใส่เด็กแล้วเราไปเอาบุญคุณกับเด็กอย่าขอให้มันอยู่เป็นคนก็แล้วกันท่านดูนะคนที่มีลูกกับหลานที่เขามีความบกพร่องทางสติปัญญาว่าบกพร่องหรือหูหนวกหรือตาบอดหรือพิการเขาไม่ได้สร้างความหวังเลยเพราะเขาบอกเขาอยากมีลูกไม่เบื่อบ้างไงเนี่ยไม่เบื่อท่านถามทำไมเอ้าก็เราอยากมีลูกเราไม่ใช่พอมีลูกมาเพื่อลูกเราจะได้เป็นรัฐมนตรีเป็นประหลัดกระทรวงเป็นนายกเป็นคนดังเพราะมันเป็นอย่างนี้ก็เราก็มีความสุขกับลูกอย่างนี้ก็ไปก็ไม่ได้อายใครเนี่ยแล้วก็สะสมทรัพย์สินเงินทองเพื่ออนาคตของเขาว่าถ้าตายก่อนทำไมเขาไม่กดดันเด็กอ่ะส่วนที่ปัจจุบันนี่กดดันเด็กกันถ้าต่างจังหวัดเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดไม่ได้นะม.4เดี๋ยวจะเครียดกับตนละขึ้นจากม.1ถึงจากม.1จะเข้าม.1ม.2ม.3จะเข้าม.4เด็กถูกกดดัน1รอบละ2จะเข้ามหาวิทยาลัยพอปลายม.5ขึ้นม.6อ้าวแล้วเริ่มกดดันละตอนยังไงกดดันแล้วเครียดกล่อมเครียดกล่อมแล้วเด็กทำไม่ได้ก็อ้างบุญคุณแสดงกิริยาไม่ดีต่อเด็กแล้วเด็กมันจะสร้างความสมหวังให้กับเราได้เหรอแล้วก็เปรียบเทียบกับลูกคนอื่นเปรียบเทียบทำไมอ่ะมีเขามาทำไมท่านเด็กก็เลยกลายเป็นโรคประสาทนี่คือระบบความคิดของที่ขอเตือนอาจจะเกี่ยวพันกับเรื่องนี้น้อยหน่อยแต่ว่าไอ้คนที่ผิดหวังเนี่ยเพราะมันไม่ลืมเรื่องผ่านมาแล้วเป็น10ปี20ปีไม่เคยลืมสะอึกสะอื้นรันจนหวนหาอยู่อย่างนั้นแหละก็สิ่งที่ดีผ่านมาตั้งเยอะแยะก็ไอ้มื้อที่มันไม่มีอะไรจะกินเนี่ยมันราคาถูกที่สุดเนี่ยก็ไปนึกถึงมื้อที่กินมาแล้วสิถ้าเอาถ้ามีสุขเอาทุกข์มาลบถ้ามีทุกข์เอาสุขมาบวกนี่เป็นสูตรพระพุทธเจ้าลืมไม่ได้ก็จริงแต่มันคิดเป็นไงท่านถ้ามีสุขเอาทุกข์มาลบวันไหนที่มีความสุขที่สุดค่อยๆมีความสุขสุขเอ้ยอย่าประมาทนะในความสุขนี่นะ1ที่แล้วมามันทุกเท่าไหร่ 25% แบ่งไป50นะท่านนะ50 50แล้วใน50นั้นน่ะเอาอดีตมาที่ทุกอย่างมาลบซะแล้ว75เอาอนาคตที่จะต้องทุกอีก 25% 50ลบ50เหลือ0สบายสุภาพบุรุษไม่มีไม่มีใครว่าแปลว่าอะไรมันไม่มีอะไรอยู่ในจิตใจถ้าทุกข์ให้เอาสุขมาบวกทุกข์ก็แบ่งสิท่านแบ่งทุกข์ก็ขยับมา50สุขที่แล้วมา50ที่จะสุขต่อไปอีก50เอา50กับ50ที่แล้วกับที่จะในอนาคตมาบวกกันเป็น50ลบกันสิท่านศูนย์เหมือนกันพูดอย่างนี้อาจจะดูยากสำหรับท่านหน่อยแต่ว่าโดยความจริงแล้วลืมซะบ้างวิธีลืมคือหาอะไรใหม่ๆมาคิดลืมนี่เป็นการเป็นการปลอบใจในอดีตให้เขารู้จักทำใจ
ถ้าทำใจได้นะฮะมันก็อยู่ได้ทำใจไม่ได้มันก็อาจจะวู่วามร้องห่มร้องไห้ทำใจไม่ได้คนเรามันต้องรู้จักลืมโทรศัพท์ของคุณโดยบรรจุเต็มคุณอาใช้โปรแกรมล้างใช่ไหมโปรแกรมล้างใช่ไหมล้างโทรศัพท์ใช่ไหมเพราะว่าให้มันลืมซะแล้วถามว่าโทรศัพท์เนี่ยเขาให้เราลบด้วยความจำที่เลวๆออกจากโทรศัพท์คิดแบบโทรศัพท์มาสิท่านเขาจะเตือนเลยด้วยความจำเต็มด้วยความจำเสียท่านมันหาความสุขไม่ได้เพราะอะไรมันลืมความทุกข์ไม่ได้นะแล้วไม่รู้จักเอาความทุกข์มาแก้ไขปัญหาชีวิตเรามาสร้างความภูมิใจในชีวิตแก้ปัญหาด้วยสร้างความภูมิใจด้วยเหมือนกับที่บอกว่าพระราชาองค์นึงสงน้ำทีไรเนี่ยเข้าห้องสงทีไรเนี่ยความแค้นมันจะกลุ่นขึ้นกลุ่นขึ้นเข้าห้องสงทีไรเนี่ยพอเห็นแผลที่น่องเนี่ยท่านมันกลุ่นขึ้นตั้งเก็บนะย้อนอดีตแล้ววันหนึ่งครับถ้าเป็นพระราชาไปแล้วจะต้องแก้แค้นผู้ที่สร้างรอยแผลที่น่องเราแล้วภาพก็จะย้อนกลับไปทีหนึ่งว่าสมัยครั้งพระองค์เนี่ยไปเรียนหนังสืออันนี้อาตมาพูดไปในเรื่องรอยไม่เรียวเขียนเป็นภาพไปด้วยเคยออกในรายการแล้วรอยไม่เรียวว่าภาพนั้นวันนั้นมันจะกลับมาอีกวันที่ถูกอาจารย์ทำโทษเพราะไปขโมยเม็ดงาเขามากินเล่นๆยายแก่ก็นั่งดูไม่เป็นไรกินไม่เป็นไรกินแล้วก็โปรยให้นกยายแก่ก็นั่งเฝ้าโดยไม่เกรงใจเพราะเราเป็นลูกพระราชาแต่ลืมไปว่าออกจากบ้านแล้วไม่ใช่ลูกพระราชาแล้วเพราะทางนี้จนเคยตัวสองสามวันน่ะยายแก่ก็ไปฟ้องอาจารย์อาจารย์ก็สอบสวนได้ความเป็นจริงบอกต้องลงโทษลงโทษนะฮะจับพระราชกุมารไม่ยอมจับนี่จับมือออกจับมือกลางออกเคี่ยนเคี่ยนอย่างแรงเคี่ยนหนังก็เน่าสิท่านเพื่อนอาตมาก็หนังเน่าเนี่ยที่น้องอาตมาหนังเหนียวหน่อยโดนตีแต่หนังเหนียวขึ้นแต่ลอยท่านไม่เป็นแผลเป็นแต่พระราชาเป็นแผลเป็นเนี่ยก็เล่นด้วยหางกระเบนทำไมไม่เป็นแผลเป็นละครุขระไปหมดเนี่ยหางปลากระเบนน่ะฟังเข้าใจว่าวันณวันนั้นน่ะถ้าวันหนึ่งได้ดีเป็นพระราชาเมื่อไหร่น่ะจะเรียกอาจารย์ไปประหารแล้ววันนี้ก็มาถึงเขียนหนังสือไปบอกคนไปหาอาจารย์เราในหนังสือเชิญอาจารย์มาเพราะว่าบัดนี้นะข้าพเจ้าได้ครองราชสมบัติเป็นพระราชาแล้วอาจารย์ก็พาซื้อก็มาผมมาถึงต่อหน้าคนเนี่ยมาจะลงโทษต้องลงโทษต่อหน้าคนเอ่ยอ้างเรื่องหลังเลยพอแล้วหลานเสร็จแล้วพระอาจารย์ก็ยอมนั่งฟังก็ถามว่าพระองค์เป็นพระราชาเนี่ยน่าจะพัฒนาแล้วมีบทลงโทษไหมมีเพื่ออะไรอ่ะเพื่อคนมันดีขึ้นใช่ไหมให้เป็นคนหลับจำแล้วดีขึ้นถ้าวันนั้นอาจารย์ไม่ตีพระองค์วันนี้ไม่มีพระองค์นิสัยอย่างนี้นะฮะคิดรักขโมยแล้วอยู่ต่างเมืองติดคุกไปแล้วถ้าราชกุมารนะฮะมีประวัติในการติดคุกนะไม่หลับจำวันนี้ไม่มีพระองค์มานั่งบัลลังก์รอยไม่เรียววันนั้นน่ะสร้างพระราชาในวันนี้จริงไงจ่าแจงเขาก็มาลาโทษเรียงดูอาจารย์นำส่งยังมีกฎเกียรติยศแล้วก็จำเรื่องนี้แต่จำมาเป็นเรื่องสอนใจว่าเป็นรถสำคัญแต่ไม่ได้เศร้าโศกใจเหมือนวันก่อนนี่คือบางอย่าง
ท่านผู้ชมทั้งหลายก็ลืมๆซะบ้าง

0: ำนึงสักพักแล้วก็จะมีความสุขขึ้นรัตนตยานุภาเวนะขออำนาจพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยนต์มรรคผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถินอาตมาภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมมติยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี
1: ้คุณผู้ชมคะวาจาถือเป็นเอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของผู้พูดที่จะแสดงให้เห็นถึงจิตใจของผู้นั้นแต่หากเรารู้จักที่จะลืมซะบ้างจิตใจก็จะไม่ฟุ้งซ่านไม่มีอารมณ์ขุ่นมัวเราก็จะไม่เปล่งวาจาที่ไม่ดีออกมาเพื่อทำร้ายคนรอบข้างและตัวของเราเองนะคะวันนี้เราของรายการธรรมรสธรรมรัตน์หมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์พาเอกเอี่ยมศิลป์รวมทั้งทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองกระเสดวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงมาที่ตำบลบางพระอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีครับพื้นที่ที่ผมยืนอยู่นะครับสมัยก่อนนะครับเป็นพื้นที่ที่เป็นบ่อดินและบ่อทรายนะครับวันนี้นะครับพลิกฟื้นมาเป็นห้องเรียนที่มีแต่ความรู้นะครับนั่นหมายความว่าที่นี่นะครับเขานำทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลครับมาปรับใช้ในพื้นที่มีทั้งหมด9ฐานการเรียนรู้นะครับที่สำคัญนะครับแต่ละจุดแต่ละพื้นที่ในส่วนของพื้นที่แห่งนี้นะครับมีที่มาที่ไปมีเรื่องเล่าที่โอ้ยเอาไปปรับใช้ได้หมดเลยนะครับสำหรับคนที่ทำเกษตรอยู่แล้วที่นำทฤษฎีของโคกหนองนาโมเดลไปปรับใช้ในพื้นที่อยากให้ดูที่นี่นะครับเขาทำยังไงนะครับเปลี่ยนจากพื้นที่ที่เป็นบ่อดินบ่อทรายวันนี้ถูกเป็นห้องเรียนขนาดใหญ่นะครับและก็ที่สำคัญมีทั้งเยาวชนมีทั้งนักศึกษาและประชาชนมาศึกษาดูงานที่นี่จำนวนเยอะมากวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับไปติดตามรับชมนะครับเรื่องราวของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้นะครับนี่เลยโคกหนองนาโมเดลพร้อมแล้วไปลุยกับผมเลยครับ

0: คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่กับพี่เพียงจันทร์นะครับเกษตรกรต้นแบบของจังหวัดชลบุรีอีกท่านนึงที่ถือว่าพี่เพียงจันทร์เนี่ยที่เป็นเรื่องของการนำแนวทางทฤษฎีของการทำเกษตรของพ่อหลวงรัชกาลที่9นะครับเข้ามาปรับเข้ามาเปลี่ยนในพื้นที่ณทุกวันนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้นะครับยืนอยู่กับผมแล้วครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อยากให้พี่เล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราเปลี่ยนพื้นที่จากเขาเรียกว่าเดิมให้มาเป็นพื้นที่ในเรื่องของการทำเกษตรแบบเต็มตัวแล้วที่สำคัญพี่เอาทฤษฎีของพ่อหลวงมาปรับใช้นี่ถือว่าแบบสุดยอดมากๆเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเดิมทีเป็นแบบไหนครับ
1: ค่ะเดิมทีนะคะพื้นที่บริเวณนี้นะคะจะเป็นบ่อดินบ่อทรายแล้วก็ถูกทิ้งรกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลาเกือบ20ปีแล้วแล้ววันนึงอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้ในเรื่องของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็เกษตรทฤษฎีใหม่ซึ่งพ่อหลวงรัชกาลที่9อ่ะคือท่านได้ทํามาแล้วแล้วทีนี้วันนึงอ่ะเราได้มีโอกาสเข้าไปตรงนั้นอ่ะเรารู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีมากเลยที่เราจะเอามาใช้กับในพื้นที่ดินของเราเนื่องจากว่าด้วยอาชีพเนาะเราทำบ่อดินบ่อทรายเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้ทำลายธรรมชาติโดยตรงเลย
0: uh-huh.
1: แล้วเราอยากจะคืนธรรมชาติกลับมาได้ยังไง
0: uh-huh.
1: ก็เลย เกิดแรงบันดาลใจว่าอยากจะตอบแทนคุณของแผ่นดินโดยเริ่มจากการลงมือทำในพื้นที่ของตัวเองนั่นแหละ
0: uh-huh.
1: ไม่รู้ว่ามันจะประสบความสำเร็จหรือไม่ประสบความสำเร็จเราไม่รู้หรอกแต่เพียงแต่ว่าเราอยากจะลงมือทำตามที่จะดีที่พ่อหลวงได้พูดไว้
0: uh-huh.
1: แล้วพอเราเอาน้อมนำเอาหลักของพระองค์ท่านมาใช้ในเรื่องของการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝกเราก็เลยเอาแฝกเนี่ยมาปรับโครงสร้างดินเพราะเนื่องจากว่าเราเนี่ยเอาดินที่ดีเอาทรายเอาหน้าดินออกไปขายหมดแล้ว
0: ครับพื้นที่ของพี่เองเนี่ยในการทำแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับในเรื่องของโคกหนองนาโมเดลเดี๋ยวให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าพื้นที่ทั้งหมดกี่ไร่แล้วก็คำว่าโคกหนองนาเนี่ยมันเป็นเรื่องราวยังไงถึงใช้คำนี้ขึ้นมา
1: ค่ะก็ตอนแรกเนี่ยก็เคยได้ยินไอ้คำว่าโคกคำว่าหนองคำว่านาไม่คิดว่าวันหนึ่งเราได้ไปสัมผัสและได้ลงมือทำจริงๆ
0: ร
1: เริ่มจากการขุดโคกขุดหนองขุดนาเนื่องจากเวลาเราทำบ่อดินบ่อทรายใช่ไหมมันจะต้องมีน้ำ
0: ร
1: เราก็ได้เปรียบถึงว่าเรามีน้ำแต่เราบริหารจัด การน้ำไม่เป็นบริหารจัด การดินไม่เป็นว
0: ่
1: าจะทำยังไงให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดแล้วทำยังไงมันจะเกิดความยั่งยืนค่ะก็เลยได้เอาศาสตร์ของพระองค์ท่านนั่นแหละกลับมาใช้ในพื้นที่ของเราโดยออกแบบพื้นที่เป็นโคกเป็นหนองเป็นน
0: า
1: ค่ะโดยตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่าทำไมพ่อถึงว่าได้เอาโคกหนองนาเนี่ย
0: มารวมกัน
1: แล้วมันประโยชน์มันได้ยังไงพอเราลงมือทำเราเห็นเลยว่าอ๋อไอ้คำว่าโคกคำว่าหนองคำว่านาเนี่ยมันเหมือนกับมันรวมเอาวิถีชีวิตของชนบทบ้านเราอะที่มันเคยเป็นอดีตที่มันเป็นอยู่เนี่ยแล้วเอามารวมแล้วก็คือเอามารวมอยู่ในที่เดียวกันมันเหมือนกับเป็นครัวของบ้านเราค่ะคือว่าเราอยากกินอะไรอยากจะได้อะไรมันก็อยู่ในพื้นที่ของเราอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่ทีนี้ผมอะทราบว่าพื้นที่เนี่ยมันเป็นดินทรายเนาะ
1: ค่ะค่ะ
0: เล่าให้ฟังสักนิดนึงว่าเราเริ่มต้นยังไงครับ
1: ค่ะก็เริ่มต้นโดยใช้แฝงนะคะคือหลักของพ่อหลวงเลยคือพ่อหลวงอะเอาแฝงมาให้ปวงประชาแต่ก่อนที่เราจะลงมือทำอะเราก็เข้าไปปรึกษากับทางกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินเกี่ยวกับเรื่องแฝกก่อนว
0: ่
1: าแฝกพื้นที่เราอะควรจะใช้ปลูกแฝกแบบไหนแล้วก็เอามาปลูกในพื้นที่เริ่มจากการปลูกแฝกรอบทางเดินก่อนแฝกทางเดินเนี่ยอันนี้จะเป็นตัวปรับโครงสร้างดินให้เราละอย่างที่เราเดินเห็นมาเนี่ยคือเราจะเป็นแฝกทางเดินซึ่งพอเราปลูกแฝกทางเดินแล้วเนี่ยพื้นที่เราค่อยๆเขียวค่อยๆดีขึ้นแล้วเราก็เลี้ยงมันไปเลี้ยงมันไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราขุดคลองขุดคลองไส้ไก่ขุดหนองขุดนาแล้วก็เอาแฝกอันนี้ไปปลูกรอบขอบสระอีกตัวนึงการปลูกแฝกแต่ละอย่างเนี่ยมันได้ประโยชน์ไม่เหมือนกันอย่างแฝกทางเดินเนี่ยมันเป็นการช่วยปรับโครงสร้างดินแล้วก็ทำให้ดินเรามีอินทรีย์วัตถุมีแร่ธาตุที่ดีขึ้นมันเหมือนกับมันเป็นไส้เดือนธรรมชาติมันจะชอนชัยทำให้ดินแข็งๆเนี่ยร่วนซุยพอดินที่แข็งร่วนซุยแล้วเนี่ยมันก็จะช่วยปรับโครงสร้างดินให้ดินที่มันร่วนซุยเนี่ยทำให้มันมีคุณแร่ธาตุอาหารที่ดีขึ้นถามว่าเรารู้ได้ยังไงเพราะว่าเวลาเราปลูกแฝกแล้วเนี่ยเราจะมีการตัดใบย่าแฝกใช่ไหมคะพอตัด

0: ขึ้นมา
1: 3ปีค่ะ
0: 3ปีเต็ม
1: ค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆโดยใช้เราจะทำยังไงให้น้ำเนี่ยมันกระจายได้ทั่วเราก็มีการขุดคลองไส้ไก่ขุดเนี่ยเราก็เอามาทำเป็นคันนาค่ะเพิ่มค่ะแล้วเราก็บริหารจัดการดินกับน้ำให้มันสมดุลโดยเอาแฝกเนี่ยนะแฝกก็ช่วยเขาในเรื่องของการอนุรักษ์ดินกับน้ำด้วยค่ะก็คือเราจะปลูกแฝกรอบต้นไม้สองภูมิ
0: คือเข้ามาเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่ไม่ได้เล่าถึงว่าพื้นที่เดิมทีตรงนี้เป็นอะไรเนี่ยผมไม่รู้เลยกี่ไร่ครับตรงนี
1: ้15ไร่ค่ะ
0: 15ไร่คุณผู้ชมครับเดี๋ยววันนี้ผมกับพี่เพียงจันทร์นะครับต้องขออนุญาตนะครับพาเข้าไปชมในแต่ละจุดนะครับว่าที่นี่เป็นศูนย์การเรียนรู้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็ในแต่ละโซนแต่ละศูนย์แต่ละฐานเนี่ยครับมีฐานเรียนรู้อะไรบ้างแล้วกระบวนของการทำงานในพื้นที่เป็นแบบไหนอย่างไรนะครับคุณผู้ชมห้ามพลาดนะครับขออนุญาตนะครับพี่ครับเชิญครับ
1: เดี๋ยวเราจะไปดู

0: พื้นที่ของเราเนี่ยมีทั้งหมดกี่ฐาน
1: 9ฐานค่ะ
0: 9ฐานเลยมีฐานอะไรบ้างครับ
1: ฐานแรกก็จะเป็นในเรื่องของฐานการปลูกหญ้าแฝกค่ะ
0: นี่ที่เห็นอยู่อันนี้ฐานแรกเลย
1: ค่ะ
0: ก็จะเห็นมีเป็นขั้นบันไดฐาน2แล้วครับ
1: ค่ะฐานที่2ในเรื่องของการเลี้ยงดินหนดินค่ะซึ่งเราก ำลังทำพอดี
0: ค่ะ3 4 5 6 7 8 9
1: ค่ะ
0: มีอะไรบ้าง
1: ฐานฐานที่3ก็ฐานการทำปุ๋ยหมักอินทรีย
0: ์
1: ซึ่งจะอยู่ทางด้านนู้นนะคะแล้วก็ฐานการทำน้ำหมักชีวภาพเป็นฐานที่4ฐานที่5ก็คือฐานคลองไส้ไก่ที่เราได้เห็นเนี่ยแหละค่ะ
0: เนี่ย
1: เขาเรียกว่าคลองไส้ไก่เราจะส่งลำเลียงกระจายความชื้นสัมผัสไปให้ทั่วบริเวณของเราในพื้นที่เนี่ยจะเป็นรูปตัวเอสอ่ะมันจะโค้งไปโค้งไปเงี้ยคือการเป็นการลำเลียงน้ำกระจายความชื้นสัมผัสให้ไปทั่วบริเวณ
0: คือจะเห็นว่าข้อดีของพื้นที่คลองไส้ไก่ก็คือน้ำเนี่ยจะเข้ามาถึงใน
1: จุดที่เราต้องการที่จะปลูกพืชมันก็ช่วยเราลดต้นทุนในเรื่องของการที่เราจะใช้บริหารจัดการน้ำมันง่ายขึ้น
0: ก็เห็นเป็นขั้นบันไดนะกลับมาที่หญ้าแฝกฐานนี้ก็คือเป็นหญ้าแฝกที่ปลูกแบบขั้นบันไดแล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ข้อดีของการปลูกหญ้าแฝกขั้นบันไดนี้
1: กันดินสไลด์ค่ะ
0: กันดินสไลด
1: ์ดินพังทลายค่ะสองก็เนี่ยเราเอามาปลูกรอบใกล้ๆขอบสระเนี่ยเป็นแฝกขั้นบันไดเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นการกรองน้ำให้เราแล้วก็เป็นการเบนทางน้ำไม่ให้เขาไหลลงไปเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นก็เป็นการกรองน้ำแล้วก็กักเก็บตะกรองดินไว
0: ้รายได้ก็หมุนเวียนตลอด
1: อยู่ค่ะอยู่ในนี้ตลอดเลยมันจะได้อย่างละ100 200 10 20แต่ว่าอันนั้นคือมันเค้าเรียกมันเป็นกำไรชีวิตเนาะเพราะว่าเราปลูกไว้กินแต่เหลือก็แบ่งปันแล้วก็เอาไปขายอย
0: ่
1: างเงี้ยเพื่ออะไรเพื่อเอามาลดรายจ่ายเราในเรื่องของค่าแรงงาน
0: เมื่อสักครู่ด้านหลังก็คือเราก็เริ่มทำไปเรื่อยๆอย่างนี้การห่มดินเนี่ยประโยชน์ของการห่มดินเลยคืออะไรครับพี
1: ่ประโยชน์ของการห่มดินก็คือทำให้แร่ธาตุอาหารนั้นไม่หมดถึงพืชใช้ไปเราก็เติมเข้าไปอีกเมื่อเปรียบเหมือนกับเรากินอาหารในแต่ละวันเรากินไปเราหิวเราก็ต้องเติมอาหารเข้าไปเพื่อให้เรามีพลังงานต้นไม้ก็เหมือนกันค่ะเขาก็ต้องการแร่ธาตุที่เขากินแล้วเขาใช้ไปแล้วมันเหมือนกับอ้าวแล้วมีมาเติมให้อีกเขาก็จะเตริญเติบโตให้กับเราอย่างเงี้ยค
0: ่
1: ะ
0: ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูฐานต่อไปฐานต่อไปก็เป็นเรื่องของการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ผลิตของน้ำหมักนะครับทำเองหมดเลย
1: ค่ะใช่
0: กระบวนการฐานนี้ทำขั้นตอนยังไงบ้างครับ
1: ค่ะเนื่องจากว่าเราอ่ะมีการเลี้ยงไก่เลี้ยงงัวแล้วก็เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะอยู่ด้านบนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะมีมูลของสัตว์พวกนี้มากมายเลยดังนั้นเราก็คิดว่าต้นทุนของเราคือเราไม่ต้องไปซื้อปุ๋ยแล้วปุ๋ยที่เราทำคือเราอยากจะให้มันปลอดภัยกับตัวเราเองก็เราก็เลือกที่จะทำปุ๋ยหมักปุ๋ยหมักอินทรีย์พื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะไม่ได้ใช้เคมีเลยทุกอย่างเราจะเห็นว่าเราจะปล่อยให้มันแบบธรรมชาติแล้วก็เอาสิ่งที่เรามีนั่นแหละแล้วก็ลงมือทำโดยเอาปุ๋ยตอนนี้เราใช้หมักที่เห็นอยู่อันนี้เป็นขี้ไก
0: ่ครับ
1: ค่ะอันนั้นก็จะเป็นขี้งัวเราหมักโดยการเอาฟางเอาขี้งัวแล้วก็เอาน้ำหมักจะเป็นและที่เรามีในแต่ละอย่างใช่ค่ะเนี่ยค่ะแล้วเราก็ใช้น้ำหมักที่เราหมักแล้วเนี่ยเอามาผสมแล้วก็หมักแค่อย่างน้อยๆ1เดือนจนว่ามันเย็นแล้วอ่ะมันพร้อมใช้แล้วอย่างเงี้ยเราถึงเอาไปใส่ต้นไม
0: ้
1: ค่ะอันนี้ก็คือการที่เราเตรียมอาหารไว้ในช่วงที่ปีแรกๆ

0: ที่เรายังปลูกอะไรไม่ขึ้นตอนแรกๆอ่ะเราปลูกเนี่ยคือมันก็ไม่ได้ผลผลิตตามที่เราต้องการหรอกเพราะว่าเราก็เรียนลองผิดลองถูกด้วยอย่างเราไม่มีความรู้ด้านเกษตรใช่ไหมอย่างเราปลูกท่านแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้เอาปุ๋ยมาทำการหมักอย่างเงี้ยพอใบของมะเขือมันเริ่มเหลืองใบพริกเริ่มเหลืองเนี่ยเรารู้เอ๊ะมันเกิดจากอะไรตอนแรกมันงามแล้วทำไมมันถึงไอ้นี่เพราะว่ามันไนโตรเจนที่มันอยู่ในดินมันถูกเอามาย่อยสลายปุ๋ยข้อก่อนเพราะเราไม่ได้หมักมันเนี่ยเราก็เรียนรู้อย่างเงี้ยเอ้ยก่อนที่เราจะเอาปุ๋ยคอกมาใช้เนี่ยเราต้องทำการหมักมันก่อนเพื่อให้พืชเนี่ยพร้อมใช้ค่ะก็อันนี้คือการเรียนรู้จากการลงมือทำตอนที่เริ่มลงมือทำเนี่ย เรียกว่าได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆเนี่ยเข้ามาให้ความรู้เราในด้านต่างๆที่เราไม่มีอะค่ะอย่างฐานีพัฒนาดินก็ให้ความรู้เราในเรื่องการทำปุ๋ยหมักการทำน้ำหมักแล้วก็จะปรับดินยังไงให้มันเป็นดินดี
1: อันนี้คือสิ่งที่ตามมาจากที่เราไปอบรมของทฤษฎีของโคกของนาโมเดลถูกไหมครับ
0: ค่ะแล้วก็จะมีหน่วยงานของเกษตรก็เข้ามาให้ความรู้เราในว่าเมื่อกี้เราก็ปรึกษาเขาว่าเอ๊ะทำไมมันเกิดอย่างเงี้ยมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแล้วเราก็พอค่อยคำแนะนำเราก็เอามาปรับใช้แล้วก็มาลงมือทำเนี่ยเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่เขาพูดมันก็ถูกนะแต่บางครั้งทฤษฎีที่เราเรียนมาที่เราศึกษามาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไปตามทฤษฎีปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าแต่ว่าเราก็แก้ไขไปเพราะทุกครั้งที่มันเกิดปัญหามันจะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาในการเรียนรู้ว่ามันเป็นแบบนี้นะมันเกิดอะไรขึ้น
1: โอ้ค่ะคือเราไม่ได้เราก็มีพี่เลี้ยงนอกจากตัวเราองค์ความรู้เดี๋ยวนี้ก็คือความรู้เนี่ยมัน
0: สามารถดูจากในโทรศัพท์ได้เลยจากใน YouTube ในอะไรก็แล้วแต่อันนั้นอ่ะเราเห็นแค่ผลสำเร็จแล้วไงแต่จริงๆแล้วอ่ะมันต้องเกิดจากการลงมือทำแล้วเราผ่านอุปสรรคอะไรมาบ้างมันต้องสร้างเหตุขึ้นมาก่อนเราถึงจะเห็นผลตรงนั้น
1: อ
0: ่ะ
1: บาง
0: ท
1: ีเขา
0: ค่ะพอเหลียงเราดูใน YouTube หรือเราดูในสื่อต่างๆอย่างเงี้ยค
1: ือ
0: เป็นผลสำเร็จแล้วเขาไม่ได้เล่าว่าต่างเริ่มต้นมาแล้วเขาเจออะไรมาบ้างเราจะรู้แต่เมื่อเราลงมือทำอะค่ะ
1: ครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันครับว่าในพื้นที่มีอะไรกันบ้าง

0: ฐานนี้สำหรับมือใหม่อยากจะเลี้ยงไก่เนี่ยเอาแค่นี้พอให้พี่แนะนำแบบสั้นๆแบบพอเข้าใจว่าคุณผู้ชมสามารถเอาไปเลี้ยงอยู่ที่บ้านหลังบ้านได้ต้องคำนึงถึงอะไรบ้างต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเชิญครับ
1: ค่ะค่ะก็อย่างสำหรับเราจะเลี้ยงแบบว่าไม่กินเองนะแนะนำว่า20ตัวก็พอแล้วค่ะแล้วก็เศษอาหารที่เหลือแต่ละวันเราก็สามารถเอามาเลี้ยงเขาได้หรือว่าเปลือกผลไม้อะไรต่างๆเขาก็ชอบค่ะเปลือกแตงโมเปลือกสับปะรดอะไรเงี้ยก็เขาก็กินหมดค่ะแล้วก็อย่างเรามีผักผลไม้อะไรที่เราแบบเราคัดออกแล้วหรือว่ามันไม่เรากินไม่ได้ก็เอามาสามารถเอามาเลี้ยงเขาได้แล้วหลักๆเลยก็คือจะมีใช้ต้นกล้วยนะคะเขาชอบกินหยวกกล้วยแล้วก็แหน่แดงค่ะเพิ่มโปรตีนให้เขาด้วย
0: สภาพพื้นที่หรือการ
1: ปล่อยเราปล่อยแบบธรรมชาติอย่างถ้าเป็นบ้านเราก็ปล่อยเราเลี้ยง20ตัวเราไม่ต้องใช้พื้นที่มากขนาดนี
0: ้
1: ค่ะถ้าไปอย่างตามทฤษฎีเนี่ยเขาคิดว่าไก่1ตัวต่อ1ตารางเมตรอย่างเงี้ยอันนี้นี่เลี้ยง100ตัวก็พื้นที่ก็ประมาณ100กว่าตารางวาเราก็คิดว่าเรามีพื้นที่เพราะว่าว่างมากเราก็ทำให้เขาได้เยอะแล้วเขาได้ออกกำลังกายให้คุ้ยเขียอย่างเงี้ยแล้วพอเย็นเนี่ยเราก็จะดูในเรื่องของความปลอดภัยให้เขาเพราะว่าตะข่ายที่เราเนี่ยมันไม่ได้กันงูไม่ได้กันตัวเงินตัวทองเนี่ยเราก็จะต้อนเขาไปไว้ข้างในตะข่ายเขาก็มีถี่ขึ้นเขาก็ปลอดภัยขึ้นเพราะฉะนั้นพอกลางคืนเขาก็หลับสบายเขาก็ไข่ให้เราเช้าเราก็เข้าไปเก็บอีกอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่ก็เป็นหนึ่งฐานการเรียนรู้นะครับที่ถ้าเกิดใครที่มาที่นี่นะครับเราก็จะเห็นว่าโอ้มีตั้งแต่การปลูกหญ้าแฝกแล้วก็ฐานทำน้ำหมักแล้วก็ฐานนี้คือฐานเลี้ยงไก่
1: การเลี้ยงไก่อารมณ์ดี
0: เดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปบริเวณด้านหลังกันบ้างไปดูกันว่าส่วนที่เหลือในพื้นที่เนี่ยพี่เพียงจันทร์เนี่ยเขามีการปลูกอะไรแล้วก็แบ่งสัดส่วนที่เหลือยังไงบ้างเนาะพี่เนาะ
1: ค่ะได้ครับ
0: เชิญครับ

0: สิ่งที่พี่ทำณวันนี้ผมมันเกิดรายได
1: ้ค่ะ
0: ไม่มากก็น้อย
1: ค่ะ
0: อยากให้พี่พูดถึงแรงบันดาลใจสำหรับคนที่ใช้กระบวนการในการนำทฤษฎีของเกษตรพ่อหลวงเนี่ยโคกหนองนาโมเดลเนี่ยครับมาปลูกไม่มาปรับใช้ในพื้นที่อยากให้พี่เล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่ามันทำได้จริงแล้วก็บางคนเนี่ยคือเขาจะมองว่าแบบเมื่อไหร่ล่
1: ะ
0: มันจะได
1: ้
0: เมื่อไหร่ล่ะมันจะมีผลผลิตแล้วเมื่อไหร่มันจะเกิดรายได้เลี้ยงครอบครัวเขาล่
1: ะ
0: สักนิดนึงครับ
1: ค่ะก็จริงๆตอนที่ตัวเองทำนะคะตอนแรกก็เฮ้ยมันเป็นอะไรที่แบบมันท้าทายอ่ะเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยพื้นฐานเราก็แทบจะไม่มีเพียงแต่ว่าพอเราได้มีโอกาสเข้าไปเรียนรู้แล้วเอากลับมาลงมือทำเนี่ยแล้วทำมันอย่างต่อเนื่องสิ่งสำคัญคือการจะทำข้องหนองนาคิดว่าใจต้องมาก่อนใจมาก่อนเลยเพราะมีใจมาปุ๊บปัจจัยต่างๆมันจะตามมาบางคนคิดว่ามีเงินแต่ไม่มีใจเขาก็ไม่ไปต
0: ่อ
1: แต่ถ้าเรามีใจปุ๊บปัญหามันเกิดขึ้นเราก็ค่อยๆแก้ไปในแต่ละเรื่องค่ะอันนี้คือว่าสิ่งที่ตัวเองประชนมาแล้วก็เจอมาก็คือใจเรามาก่อนใจเราต้องการที่จะทำคืนธรรมชาติยังไงตอบแทนคุณแผ่นดินยังไงที่เขาให้เรามามหาศาลแล้วแล้วเราจะตอบแทนกลับไปยังไงเราก็ต้องการที่จะคืนธรรมชาติคืนระบบนิเวศที่เราเป็นผู้ทำลายแล้วเราก็ทำยังไงล่ะจากที่เราทำลายไปแล้วเนี่ยเราจะคืนยังไงเพราะนั้นเราก็ต้องเติมทุกอย่างที่มันขาดหายไป
0: คร
1: ับ สิ่งสำคัญก็ต้องเติมใจก่อนเติมใจแล้วก็เติมความรู้ต่างๆที่เราได้ลงมือทำอะค่ะคือเริ่มจากตัวเราใกล้ๆตัวเราอะเพราะเราถึงสุดท้ายเราทำอะเราก็ทำเพื่อตัวเราเองเพื่อครอบครัวเราแต่มันสามารถแบ่งปันไปสู่ชุมชนแบ่งปันไปให้กับเพื่อนบ้านแบ่งปันให้สิ่งต่างๆคนที่ไม่กล้าทำเขาก็เอ้ยลองลงมือทำดูนี่เพราะทุกอย่างที่ทำเนี่ยมันไม่ได้ยากเลยอย่างที่เล่ามาแต่ละฐานเนี่ยเราสามารถทำเองด้วยตัวเองได้ทั้งนั้น
0: ครับ
1: ค่ะเนี่ยก็คือตรงเนี้ยแล้วก็สิ่งที่เราจะเติมมาไปคือเติมจากเรื่องจากความต้องการของตัวเองก่อนอย่างเช่นเนี่ยที่เราเห็นอยู่เราปลูกสิ่งที่เราต้องการกินอยู่แล้วในแต่ละวันเนี่ยตะไคร้ขาใบมะกรูดเครื่องต้มยำสิ่งที่พื้นฐานที่เรา
0: ใกล้ตัวเราเลย
1: ใช่ค่ะเราเริ่มต้นอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันก็ก่อเกิดรายได้ให้เรากับเราเองเพราะว่าเราได้เรียนรู้เราได้ผ่านตรงนั้นมาแล้วแล้วเพียงแต่ว่าเราลงมือทำแล้วก็เลี้ยงดูมันคือใส่ใจกับเขาอะไรที่เราใส่ใจอ่ะเขาจะให้ผลตอบแทนกลับมากับเราอย่างธรรมชาติที่เราทำลายเขาสุดท้ายอ่ะเรากลับมาเติมธรรมชาติให้เขาก็ตอบแทนให้กับเราอีกสิ่งที่เราได้มาคือชื่อเสียงเกียรติยศคืออาหารที่มีคุณภาพที่ดีสิ่งอะไรที่มันมากมายเลยที่แบบเฮ้ยมันตอบโจทย์ที่ว่าเงินมันครั้งมันซื้อไม่ได้ในตรงเนี้ยค่ะ
0: มันมีอยู่คำหนึ่งที่เพียงจันบอกผมว่าวันที่พี่ทำธุรกิจเนี่ยเขาก็จะรู้จักพี่ในนามผู้ที่ทำธุรกิจที่เหมือนกันกับเราวันเนี้ยเราก็อีกหนึ่งธุรกิจในการทำเกษตรมันเป็นเรื่องที่คนรู้จักพี่ในวงกว้างสักนิดหนึ่งครับ
1: ค่ะก็จากเป็นนักธุรกิจบ่อดินบ่อทรายเนาะแล้ววันนึงมาเป็นเกษตรกรอ่ะเราคิดว่าบางคนคิดว่าเกษตรกรอ่ะทำแล้วไม่รวยเขาถึงขายพื้นที่ขายอะไรแต่เนี่ยเป็นคนที่แบบรักแผ่นดินมากชอบที่จะเก็บพื้นดินไว้ไม่อยากขายไปไหนเพราะฉะนั้นก็อยากจะเติมเต็มตรงส่วนตรงเนี้ยที่ธรรมชาติเขาให้เราอ่ะขุดธรณีขุดแผ่นดินมาแล้วเราอยากจะคืนยังไงเราอยากต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศกลับคืนมาเราไปทำลายสัตว์ที่อยู่ใต้ดินทำลายนกที่เขาเคยมีต้นไม้มีอะไรเกาะอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราอยากจะคืนตรงนั้นคืนระบบธรณีตรงนั้นแต่ว่ามันเกิดจากการที่เราลงมือทำเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคืนไปอ่ะมันต้องได้มากกว่านั้นค
0: ่
1: ะแล้วก็อะไรที่มันเป็นตัวชี้วัดรู้ไหมคะเนี่ยค่ะที่เห็นด้านข้างเนี่ยจะมีรังนกกระจาบเพราะว
0: ่
1: ารังนกกระจาบเนี่ยคือป่าไม้อะป่าไม้ก็มาให้ความรู้กับเราเขาก็ให้พันไม้เรามานั่นแหละแต่เขาบอกว่าคุณรู้ได้ยังไงว่าคุณจะสังเกตได้ยังไงว่าพื้นที่ของคุณเนี่ยระบบนิเวศมันกลับคืนมาแล้วใช่ค่ะเขาให้สังเกตดูที่มีรังนกกระจาบไหมแล้วก็จะมีนกกระจิบนกกระจาบตัวเหลืองๆนะคะ
0: เริ่มกลับมาก
1: ลับมาแล้วเขาก็จะพานกหลายๆชนิดกลับมาแล้วก็จะมีผึ้งมีผีเสื้
0: อ
1: มีแมลงชนิดต่างๆ
0: คือเป็นการสร้าง
1: ระบบนิเวศ
0: ระหว่างระบบนิเวศให้กลับ
1: คืนมาก
0: ลับคืนมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ณวันนี้ก็คืนมาแล้ว
1: คืนมาแล้วอันนี้แหละคือสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราภูมิใจแล้วเราสึกว่าคุณค่าของชีวิตเราอ่ะสิ่งที่เราทําไปอ่ะมันไม่ได้สูญเปล่าแล้วเราเนี่ยเห็นมั้ยแล้วเราผีเสื้อก็มาผีเสื้อนกเนี่ยไม่ได้มาแค่ชนิดเดียวมันมาไม่รู้มาจากไหนมาเยอะมากเนี่ยค่ะ
0: ณวันนี้เรามีความภาคภูมิใจขนาดไหนครับที่เราได้น้อมนําหลัก ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือปรัชญาทฤษฎีเรื่องโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเข้ามาปรับใช้ในครอบครัวของเราในธุรกิจของเราแล้วก็มีการแบ่งปันให้กับคนอีกหลายเป็นแบบร้อยร้อยล้านล้านคนที่อยากจะเรียนรู้เรื่องนี้ครับ
1: ค่ะสิ่งที่ได้นะคือรู้สึกภูมิใจในสิ่งที่ว่าไอ้เราเป็นผู้ทำลายแล้วเราสามารถคืนธรรมชาติคืนแผ่นดินคืนแผ่นดินโดยเอาความรู้ที่เราได้ลงมือทำนั่นแหละบอกต่อแล้วก็คนที่มาดูมาเห็นเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าใจในบริบทของเราทั้ง 100% แต่แค่มีแค่คน2คนเขาเอากลับไปลงมือทำอ่ะเราคือว่าอันนั้นแล้วเราประสบความสำเร็จแล้วมันก็เหมือนกับตอนที่เราไปอบรมนั่นแหละตั้งเป็นสัก200กว่าคนแต่ว่าจะมีคนที่ประสบสำเร็จกี่คนอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือแล้วการลงมือทำอ่ะมันเป็นคำตอบทั้งหมดที่เราได้รับแล้วก็บอกแล้วที่บอกว่าเราเป็นนักธุรกิจมันก็มีคนแค่รู้จักเราแค่ในวงของ
0: คน
1: ทำธุรกิจบ่อดินบ่อทรายด้วยกันเท่านั้นแต่วันนี้เราคนรู้จักเราทั่วประเทศเลยในนามของครูพาธรรมครูพาธรรมเกษตรจากคนที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องเกษตรอะไรมากมายเพียงแต่ว่าลงมือทำแล้วคำตอบที่ได้ก็สิ่งที่เราเห็นเนี่ยอันนี้แหละเราก็เลยพาเขาสอนได้อย่างน้อยๆก็เป็นอาหารที่จำเป็นทางพื้นฐานที่เรามีในแต่ละวันเขาก็เอาไปทำแล้วบ้านที่ไม่เคยมีไม่คิดที่จะปลูกขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูดเขาก็เริ่มที่อยากจะทำแล้วเพราะจริงๆแล้วพอเราปลูกมามันสำเร็จเนี่ยมันเป็นรายได้เราทั้งนั้นเลยใช่แล้วก็เรียกอะไรกันมาลดรายจ่ายเพิ่มรายได
0: ้ค่ะอันนี้พูดได้เต็มปากเลย
1: ใช่ค่ะแล้วก็สำคัญคือคุณภาพชีวิตเราดีขึ้น
0: เพราะเราพื้นที่ของเรานี่เป็นอินทรีย์ทั้งหมดเลย
1: ใช่
0: สิ่งที่สำคัญก็คือวัดได้จากตัวชี้วัดก็คือเนี่ยมีสัตว์เนี่ยได้เริ่มกลับเข้ามาก
1: ลับเข้ามา
0: แมลงผีทรงผีเสื้อ
1: กลางคืนหิ่งห้อยเยอะมาก
0: นั่นไงนี่ก็คือ
1: เป็นตัวชี้วัดอย่าง
0: สุดท้ายครับอยากใหพี่เพียงจันฝากกับคุณผู้ชมสักหน่อยหนึ่งถ้าเกิดอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่ต้องติดต่อยังไงชื่ออะไรเรียนเชิญครับ
1: ค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะเข้ามาศึกษาดูงานที่นี่นะคะก็ติดต่อได้ทำตามเบอร์โทรศัพท์นะคะคือ0991531166ค่ะแล้วหรือจะไปดูในกดเข้าไปใน Facebook หรือใน Google ก็ได้ค่ะก็จะดูว่าพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของโคกหนองนาอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะขึ้นอยู่ๆเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเราได้ไปอยู่ใน Google ที่เขาจัดลำดับให้เราเป็น5ดาวคนเราก็ไม่รู้ว่าทำไมจังหวัดต่างๆเข้ามาดูเราเขาก็บอกว่าเขาก็กดเข้าไปดูแล้วก็เห็นชื่อเราเห็นเบอร์โทรเราเขาก็เลยติดต่อมาอันนี้ค่ะเราก็รู้สึกว่าจากที่คนรู้จักเราแค่ในวงของอาชีพของเรากลายเป็นว่าคนรู้จักเราในฐานะเป็นเกษตรกรคนหนึ่ง
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของพี่เพียงจันนะครับที่เป็นต้นแบบในการทำเกษตรกรและที่สำคัญนะครับพี่ยังมีแนวคิดในการหยิบทฤษฎีของพ่อหลวงรัชกาลที่9เนี่ยเข้ามาปรับใช้ในพื้นที่วันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของจังหวัดชลบุรีนะครับในฐานะที่เอาเรื่องราวมาบอกต่อแล้วก็เปิดพื้นที่ให้กับทุกคนทุกเพศทุกวัยเข้ามาเรียนรู้มาสัมผัสในแต่ละฐานแล้วก็เอากลับไปใช้ได้จริงวันนี้ต้องขอบพระคุณพี่เพียงจันอย่างสูงมากที่ให้ผมแล้วก็ทีมงานเมืองไทยเมืองเกษตรนะครับเข้ามาแบ่งปันความรู้จากพี่เพื่อเอาไปบอกต่อกับคุณผู้ชมนะครับวันนี้ต้องขอบพระคุณมากครับ
1: ขอบพระคุณค่ะ
0: คุณผู้ชมครับรายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับวันนี้เรา2คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะรายการเมืองไทยดีๆในวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาในพื้นที่จังหวัดชลบุรีดินแดนแห่งหาดทรายและท้องทะเลและยังมีแหล่งท่องเที่ยวสำหรับสายมูมากมายค่ะวันนี้แพทย์จะพาคุณผู้ชมเดินสายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมีที่ไหนกันบ้างไปรับชมกันได้เลยค่ะ

0: ผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่ในวัดอ่างศิลาค่ะเป็นอีกพื้นที่นึงนะคะของตำบลอ่างศิลาจังหวัดชลบุรีค่ะที่ยืนอยู่ตอนนี้นะคะก็คือโบสถ์มหาอุดค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับน้องตีกันดีกว่าค่ะว่าที่นี่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะสวัสดีค่ะ
1: โอเคครับสวัสดีครับพี่แพท
0: ค่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปเข้าไปไหว้กันเนาะให้น้องตีได้เล่าประวัติความเป็นมาของที่นี่สักนิดนึงค่ะ
1: จริงๆแล้วนะครับพี่คือเราต้องเท้าความก่อนครับก่อนที่เขาจะเรียกว่าวัดอ่างศิลานะครับเขาจะเรียกว่าวัดนอกกับวัดในจุดที่เรายืนอยู่นะครับคือโบสถ์มาอุดก็คือวัดนอกครับซึ่งฝั่งตรงข้ามก็คือวัดในครับผมโอเคครับพี่แล้วพอทีนี้นะครับวัดนอกกับวัดในความเจริญของสองวัดเขาไม่เท่ากันพอทีนี้นะครับมีมติจากคณะสงฆ์เมื่อปี2459ครับให้รวมทั้งสองวัดเป็นวัดเดียวกันครับพี่แล้วตั้งชื่อตามตำบลครับก็คือตำบลอ่างศิลาเราก็เลยได้ชื่อวัดอ่างศิลาครับพี่ซึ่งจุดที่เรายืนอยู่ก็คือโบสถ์มาอุดนะครับโบสถ์มาอุดที่เขาเรียกว่าโบสถ์มาอุดนะครับจริงๆแล้วมันเป็นโบสถ์สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเมื่อก่อนครับมันจะเป็นโบสถ์ปิดมีแค่ประตูทางเข้าหน้าต่างจะไม่มีครับพี่เขาก็เลยโบสถ์มหาอุดครับ
0: โอเคค่ะก็คืออ่ะอยู่ข้างหน้านี้แล้วก็คือโบสถ์มหาอุดก็คือนักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางมากราบไหว้กันนั่นเอง
1: หรืออย่างมีงานสงฆ์หรือว่างานศักดิ์สิทธิ์ต่างๆนะครับพระต่างๆเขาก็จะมาทำพิธีกันที่นี่

0: ังตีคะตอนนี้เราก็เข้ามาในโบสถ์กันแล้วจะสังเกตได้ว่าคุณผู้ชมคะก่อนอื่นจะสังเกตเห็นค่ะว่าโบสถ์เนี่ยภาพวาดเนี่ยจะเป็นลายเส้นน่าจะแต่สมัยก่อน
1: อยุธยาตอนปลายเลยครับพี่แล้วพอทีนี้นะครับอย่างที่พี่เห็นครับมันจะมีทั้งความเก่าความอะไรต่างๆมันจะมีฝ้าครับซึ่งกรมศิลปากรครับได้เข้ามาช่วยในการแปะทองคําเปลวต่างๆอย่างที่พี่เห็นครับว่าบางจุดมันจะสว่างกว่าจุดอื่นต่างๆนะครับแต่ว่าบางจุดก็คือบางจุดเค้าก็ยังจะคงความอนุรักษ์ความเป็นอยุธยาตอนปลายไว้อยู่ครับไม่อยากให้สูญหายไปครับพี่
0: ค่ะทีนี้ค่ะด้านหน้าพี่แพทเนี่ยก็คือบทสวดเยอะแยะมากมายเลยส่วนใหญ่ที่เขามากราบไหว้ค่ะเขาจะขออะไรกันเป็นหลักคะ
1: ส่วนใหญ่นะครับพี่อย่างที่พี่เห็นนะครับมันจะเป็นบทสวดสีหน้าครับก็จะมีเรื่องเงินเรื่องการขอเจ้ากรรมนายเวรหรืออะไรต่างๆครับพี
0: ่ค่ะ
1: ครับพี
0: ่ก็คือมาถึงที่วัดก็คือพอมาถึงตรงนี้เนาะด้านหน้าเนี่ยจะมีเครื่องบูชาก
1: ็
0: คือเราสามารถ
1: จะเป็นพวกดอกไม
0: ้ค่ะ
1: ขวดน้ำเอาไว้กรวดนะครับพี่แล้วก็จะเป็นขันห้าครับพี่ขันห้านะครับไว้ใช้สำหรับการขอขมาหรือขอฝากตัวเป็นสิทธิ์ต่างๆครับพี
0: ่อ๋อแต่ก็คือถ้าเรามาขอพรก็คือเรานำแค่เป็นดอกไม้
1: ดอกไม้มาอย่างเดียวก็ได้ครับพี่หรือว่าจะมาไหว้
0: ก็คือเข้ามาก็นำมาตรงนี้ได้เลย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้ด้านหน้านี้ค่ะจะเห็นได้ว่าเป็น
1: พระปางใช่ตั้งแต่อย่างที่พี่เห็นนะครับองค์จริงๆองค์ที่เก่าที่สุดนะครับพี่จะเป็นองค์ตรงกลางครับขนาดกลางครับจะเป็นตั้งแต่อยุธยาตอนปลายครับพี่จะไม่ใช่องค์ที่เห็นเราเป็นองค์ใหญ่นะครับพี
0: ่
1: จริงๆแล้วองค์ตรงกลางนะครับจริงๆแล้วถ้าพี่เข้าไปดูใกล้ๆครับฐานนะครับจะเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อปี2500ครับซึ่งฐานเก่าเรายังเอาไว้อยู่ข้างหลังอยู่องค์ใหญ่นะครับพี่จะสามารถเข้าไปดูได้เลยครับ

0: คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนพิพิธภัณฑ์วัดอ่างศิลาค่ะแล้วก็อยู่กับพี่หมูค่ะวัยยาวัชกรของวัดอ่างศิลาค่ะที่จะพาแพทมาดูพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะก่อนอื่นเลยค่ะพี่หมูขอทราบประวัติความเป็นมาของการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ค่ะ
1: บนนี้นะครับเราจะแบ่งเป็น2ช่วงคือประวัติอดีตเจ้าว่าคือซ้ายมือและขวามือเราจะเป็นพิพิธภัณฑ์ของท่านเจ้าคุณศรีนะครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้ก็จะเป็นประวัติคร่าวๆนะครับคือของฝั่งนี้ก็เป็นอดีตเจ้าว่าก็จะมีพระครูวิมลศิลาภรณ์อดีตเจ้าวาดวัดอ่างศิลาอันนี้ก็เป็นพวกของใช้ท่านนะครับอันนี้ก็ต่อมาก็จะเป็นรูปท่านเจ้าคุณศรีสมัยท่านยังหนุ่มๆสมัยนั้นเขาก็แต่งตั้งขึ้นเป็นพระครูสุนทรธรรมรสตอนอายุ60นะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ท่านก็เริ่มชราภาพแล้วถ่ายไว้คือภาพเก่าหมดเลยนะครับ
0: อันนี้จะเป็นภาพถ่ายทั้งหมดเลย
1: อันนี้ก็เป็นภาพเก่าที่สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ครับก็จะมีงานบนนี้ตอนที่ท่านอายุครบ90ปีได้เป็นภาพเก่าหมดเลยนะครับ
0: ค่ะตรงนี้ค่ะพี่หมูนอกเหนือจากเป็นภาพถ่ายที่รวบรวมมาไว้แล้วตรงนี้ในอดีตพื้นที่ตรงนี้คืออะไร
1: อดีตตรงนี้คือสมัยก่อนท่านเจ้าคุณใช้ชีวิตประจำวันอยู่บนนี้ครับก็มีการกินหมากถักไม้ฝาดอะไรประมาณนี้ครับใช้ชีวิตประจำวันบนนี้เลยและข้างบนก็จะเป็นที่เราเห็นก็จะเป็นหอสวดมนต์ที่ท่านเจ้าคุณขึ้นไปปฏิบัติทุกเช้าเย็นครับ
0: ค่ะก็คือเป็นพื้นที่จริงของสมัยก่อนที่ได้มีการใช้ชีวิตอยู่นั่นเองแล้วก็ได้มีการบูรณะปรับปรุงขึ้นมาค่ะก็คือตรงนี้ก็สามารถเข้ามาดูตรงน
1: ี้ได้เลยชมได้เลยครับ
0: แล้วก็ส่วนจุดต่อไปที่ท่านใช้ชีวิตอยู่ด้วยคือ
1: ฝั่งนู้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เราจัดทำไว้คือเราจะรวบรวมเตียงท่านอะไรประมาณนี้ครับ
0: ก็คือเก็บไว้ทั้งหมดนั่นเองก็คือสามารถเข้ามาเรียนรู้ประวัติได้นั่นเองค่ะเดี๋ยวไปตรงนู้นกันเลยค่ะพี่หมูข้างหน้าของแพทตรงนี้คืออะไรคะ
1: อันนี้คืออัฐิอดีตเจ้าวาดวัดอ่างศิลาครับ
0: ค่ะ
1: อันนี้คือท่านเจ้าคุณศรีพระภิกษุที่ธรรมาจารย์หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลานะครับอันนี้ก็เป็นคู่สวดของท่านอันนี้คืออุปัชฌาย์ของท่านแล้วนี้ต่อมาก็เป็นหลวงพ่อปุณทรัพย์พระครูวิมลศิลาภรณ์หลวงพ่อปุณทรัพย์คือเจ้าวาดวัดอ่างศิลาเหมือนกันองค์ที่2แล้วก็พระใบดีกาดำรงก็คืออดีตเจ้าวาดองค์ที่3
0: ก็คือเป็น
1: การโดยใช้อุปัชฌาย์คือท่านเจ้าคุณ
0: ครับอ๋อค่ะนอกเหนือจากเป็นอัฐิแล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะยังมีการเก็บรวบรวมอะไรบ้างคะพอเท่าที่มองค่ะพี่หมูมีเยอะมากเลยบางสิ่งแพทไม่รู้จักด้วยซ้ำเดี๋ยวให้พี่หมูค่อยๆอธิบายไปดีกว่าค่ะว่าอย่างซ้ายมือตรงนี้เลยอัน
1: นี้คือเป็นคกบดยาที่สมัยก่อนที่ท่านดำรงชีวิตอยู่ท่านก็ใช้เป็นการบดยานะครับอ
0: ัน
1: นี้ก็เป็นเครื่องบดยาสมัยเก่าเป็นหินอ่างศิลาแท้นะครับ
0: นี่หินอ่างศิลาจาก
1: นี่ก็เป็นเครื่องสมัยก่อนที่ท่านสมัยก่อนเราต้องมีการตักน้ำมันมีคือไปบ่อน้ำเก่าแล้วก็ไปตักน้ำมาใช้ครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่เขาใช้ชีวิตจริงในสมัยก่อนเลยเนาะค่ะ
1: อันนี้ก็คือเครื่องทอผ้าสมัยก่อนนะครับสมัยก่อนการทอผ้าคือเราจะใช้ผ้าผืนในการทำจีวรเนี่ยเราก็ต้องใช้ผ้าแล้วก็มาพันเอง
0: อ
1: ันนี้คืออุปกรณ์สมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ท่านเก็บสะสมไว
0: ้ข้างหน้านี้
1: อันนี้ก็จะเป็นกบใส่
0: กบใส่ไม
1: ้
0: อ
1: ัน
0: นี้ไว้ใช้ทำอะไรคะพี่หมู
1: ตอนที่ท่านทำไม้ถึงไม้แผ่นนึงเนี่ยเราก็จะเอาลักษณะเนี่ยมาถูกับไม้โดยใส่ไปให้มันเป็น
0: ก่อสร้างใช่ไหม
1: ใช่ครับเป็นการก่อสร้างกุฏิหลังนี้ที่ท่านทำนะครับเราจะไม่ใช้ตะปูเลยเขาจะใช้ไม้เป็นเดือยเหมือนทับเป็นเดือยมาก
0: ัด
1: ไว้โดยไม่ใช้ตะปูสอดหากันจะไม่ใช้ตะปู
0: ค่ะเรียกได้ว่าเป็นฝีมือของคนสมัยก่อนแล้วก็ยังเก็บไว้ให้คนรุ่นใหม่เข้ามาศึกษาเรียนรู้ได้นั่นเองอ่ะ

0: ค่ะพี่หมูเราก็ขึ้นมาชั้นบนแล้วที่พี่หมูบอกว่าเป็นหอสวดมนต์ช่วยเล่าให้แพทฟังนิดนึงค่ะตรงนี้
1: หอสมนท่านเจ้าคุณก็เราขึ้นมาปั๊บเราก็จะเจอรูปภาพเก่าท่านเจ้าคุณสีรูปนี้สมัยก่อนคือไว้ตั้งหน้าพระหน้าศพของท่านเลยท่านมรณะท่านมรณะวันที่4 สิงหา 2510ครับอันนี้คือรูปภาพเก่าเลยครับสามารถขึ้นมาชมได
0: ้ก็ขึ้นมาก
1: ราบสักการะได้ครับ
0: ค่ะส่วนด้านในตรงนั้นจะ
1: ข้างในนี่ก็จะเป็นหอที่สมัยก่อนท่านเอาไว้สวดมนต์นะครับ
0: คือท่านจะขึ้นมา
1: ใช่ท่านก็จะขึ้นมานั่งสวดมนต์
0: จุดนี้
1: ใช่ครับเพื่อทำวัดเช้าวัดเย็นครับ
0: ก็คือนักท่องเที่ยวก็สามารถขึ้นมาณจุดตรงนี้ได้เช่นกันค่ะพี่หมูคะเดี๋ยวให้พี่หมูฝากสักนิดนึงค่ะถึงวัดอ่างศิลาตรงนี้ค่ะ
1: ครับก็วัดอ่างศิลานะครับเปิดทุกวันนะครับตั้งแต่เวลา8 นาฬิกาถึง 17.00 นนะครับสามารถชมที่มากราบสักการะรอยพุทธบาทแล้วก็โบสถ์วัดอ่างศิลาโบสถ์มหาอุดแล้วก็สามารถมาเที่ยวชมที่พิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณศรีพระวิสุทธิสมาจารย์หลวงปู่ศรีวัดอ่างศิลาได้นะครับ
0: ก็คือเปิดทุกวันไม่มีวัน
1: เปิดทุกวันไม่มีวันหยุด
0: ค่ะทีนี้ค่ะถ้าหากว่านักท่องเที่ยวที่มาอยากให้พูดถึงการแต่งกายเลยค่ะควรแต่งกายยังไงคะ
1: ก็โบสถ์มหาอุดเนี่ยเราจะขอผู้หญิงก็ที่มีประจำเดือนเราก็จะจัดสถานที่ไว้ให้นั่งข้างนอกโดยไม่ให้เข้าไปข้างในครับ
0: ค่ะก็คือแต่งตัวให้สุภาพเรียบร้อย
1: สุภาพเรียบร้อยหน่อยครับ
0: ทีนี้ค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ชมดูอยู่เขาอยากมาถ้าหากว่ามีงานประจำสำคัญทางศาสนาเขาสามารถติดตามได้ทางช่องทางไหนบ้างคะ
1: ในทาง Facebook วัดอ่างศิลาเลยครับ
0: ก็คือติดตามได้ทางนั้นนั่นเองค่ะคุณผู้ชมก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับวัดอ่างศิลาค่ะก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งนะคะที่เป็นสำหรับชาวจังหวัดชลบุรีแล้วก็ทั่วประเทศเรานะคะที่เข้ามากราบไหว้กันค่ะวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่หมูมากๆค่ะที่พาแพทมาเยี่ยมชมที่อย่างนี้นะคะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะยังไม่หมดเท่านี้นะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าจังหวัดชลบุรีเนี่ยทริปนี้นะคะเป็นทริปสายมูค่ะสถานที่ต่อไปจะน่าสนใจยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะ
2: โบสถ์มหาอุดสร้างปลายสมัยอยุธยาตอนปลายตามตำนานพระเจ้าตากสินเคยปลุกเสกสัตวุฒิที่นี่แล้วไปลบที่อยุธยาในตัวโบสถ์มหาอุดมีพระพุทธรูปทั้งหมด2 องค์องค์เล็กคือพระพุทธรูปสมัยอยุธยาตอนปลายเลยส่วนองค์โตหน่อยองค์ใหญ่หน่อยเป็นสร้างในสมัย2500สร้างโดยจอมพลผินชุนทวันโบสถ์จริงๆโบสถ์อันนี้เพิ่งจะเปิดได้ 2-3 ปีเองแต่ก่อนปิดไม่ได้ให้คนเข้าไปไหว้ก็คือมันเป็นโบราณสถานคือถอนโบสถ์ออกแล้วไปใช้เป็นโบสถ์อีกโบสถ์นึงวัดนี้แต่ก่อนมันเป็น2วัดเพราะฉะนั้น2วัดมันต้องมีแค่ได้แค่โบสถ์เดียวก็เลยถอนโบสถ์นี้กลายเป็นวิหารแล้วเพิ่งจะมาบูรณะแล้วก็เปิดให้คนทั่วไปได้เข้าไปสักการะนอกจากจะมีโบสถ์มหาอุดแล้ววัดอ่างศิลายังมีรอยพระพุทธบาทจำลองแล้วก็มีโบสถ์อีกโบสถ์นึงสร้างในสมัยรัชกาลที่3สร้างตามแบบวัดราชโอรสมีวิหารท่านเจ้าคุณศรีมีพระราหูมีพิพิธภัณฑ์ท่านเจ้าคุณศรีที่ให้คนเข้ามาชม

คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงอีกสถานที่หนึ่งแล้วค่ะที่เรียกได้ว่าเป็นแหล่งที่ชาวจังหวัดชลบุรีหรือว่านักท่องเที่ยวมากราบไหว้กันนะคะก็คือพระอนุสาวรีย์เสด็จเตี่ยนั่นเองเดี๋ยวจะต้องรบกวนผอ.ทีค่ะ

0: าประวัติความเป็นไปเป็นมาของในการจัดตั้งสักนิดนึงค่ะ
1: โอเคครับก็บนนี้เราจะเรียกกันว่าเขาทัพพยานะครับเป็นที่ตั้งของสถานีวิทยุเชื่อมโยงและสถานีวิทยุกระจายเสียงจากฐานเรือ5พัทยานะครับ
0: ค่ะ
1: ออกอากาศด้วยความถี่ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์นะครับแล้วก็บนนี้จะมีพระอนุสาวรีย์ของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าพระกรกิติวงศ
0: ์
1: กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2538ครับ
0: ค่ะก็คือเป็นการจัดตั้งขึ้นมาเพื่อให้ส่วนตอนแรกเลยค่ะที่จัดตั้งขึ้นมาให้ใครกราบไหว้ค่ะ
1: คือประชาชนในพื้นที่นี้อยากมีพระอนุสาวรีย์ของพระองค์ท่านเป็นที่สักการะแล้วก็เรือประมงที่ออกทะเลจะได้มีพระรูปของท่านนะครับสักการะก็กองทัพเรือจึงมีดำริแล้วก็จัดสร้างพระองค์ท่านขึ้นมาครับ
0: อย่างที่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมก็คือรูปปั้นเนี่ยท่านจะหันหน้าออกไปทางทะเลนั่นเอง
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ก็คือในการที่เรามากราบไหว้ส่วนใหญ่เขาจะขอในเรื่องอะไรกันคะผอ.
1: ก็ทุกคนที่มีความเดือดร้อนนะครับก็มีความศรัทธาในตัวพระองค์ท่านอย่างมากนะครับก็จะขอทุกเรื่องที่เดือดร้อนนะครับแต่มีข้อแม้อยู่ขอได้1อย่างต่อ1ครั้ง
0: อ๋อ1อย่างต่อ1ครั้ง
1: ใช่ครับ
0: ก็คือเรียกได้ว่าคำขอนั้นจะเป็นจริงศักดิ์สิทธิ์นั่นเอง
1: ใช่ครับ
0: ในการกราบไหว้ค่ะผอ.ต้องนำสิ่งใดมาบ้างคะ
1: ก็คือ1สิ่งที่ต้องนำมาคือความเชื่อและศรัทธาในพระองค์ท่านครับนะครับแล้วก็จะมามีธูปเทียนดอกไม้โดยเฉพาะนะครับพระองค์ท่านโปรดดอกกุหลาบสีแดงเป็นพิเศษครับ
0: ก็คือพอขึ้นมาถึงตรงนี้นะจะมีตรงนู้น
1: มีร้านจำหน่ายใช่ครับ
0: แล้วก็มากราบไหว้ตรงนี้ก็คือจะมี
1: ใช่ครับคำกล่าวบูชาพระองค์ท่านอยู่นะครับให้กล่าว3จบ5จบ9จบแล้วแต่ใครจะทนร้อนได้ว่าง่าย
0: ค่ะผอ.ก็คือตรงนี้นอกจากกราบไหว้แล้วยังเป็นจุดชมวิวอีกด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะอย่างที่เห็นนะคะคุณผู้ชมมองไปข้างหน้าแพทตอนนี้ค่ะคือสวยงามมากแล้วก็ที่สำคัญทราบมาว่ามีที่พัก
1: ใช่ครับมีที่พักครับเป็นของทางราชการมีอยู่7ห้องนะครับสามารถจะ walk in เข้ามาหรือว่าโทรมาจองได้นะครับเปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าพักนะครับบนนี้เราพูดได้เลยว่าวิวชมเมืองพัทยานี่วิวพันล้านนะครับ
0: ค่ะ
1: เราจะมองเห็นนะครับท่าเรือแหลมบริหายพัทยาใต้พัทยากลางพัทยาเหนือรวมไปถึงแหลมฉบังทางด้านนู้นครับ
0: ค่ะทีนี้ค่ะผอ.ช่วงเวลาที่แนะนำให้มาเลยเวลาไหนคะที่มันจะแบบสวยที่สุด
1: เวลาสวยที่สุดน่าจะเป็นตอนเย็นนะครับพระอาทิตย์ตกครับ
0: ผอ.คะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เขาจะขึ้นมาที่นี่ค่ะมีกฎข้อบังคับยังไงบ้างไหมคะ
1: ก็เป็นกฎระเบียบของทางราชการแล้วนะคือหนึ่งเรื่องการแต่งกายจะต้องไม่โป๊ะเบื่อเกินไปนะครับอย่างชุดว่ายน้ำอะไรทูพีซอะไรเงี้ยเราไม่อนุญาตแต่ก็เราจะมีผ้าให้สำหรับนั่นนะครับก็ข้อห้ามอื่นๆก็คือบนลานพระอนุสาวรีย์นี่เราก็เพื่อเป็นการให้เกียรติกับพระองค์ท่านห้ามนำอาหารเครื่องดื่มหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามสูบบุหรี่ห้ามบิงโดนบนนี้นะครับครับ
0: ก็คือเปิดทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ค่ะไม่มีวันหยุดก็คือตั้งแต่เจ็ดโมงครึ่งก็สามารถมาสักการะได
1: ้เลย
0: ค่ะให้ผอ.ฝากถึงคุณผู้ชมสักนิดนึงค่ะไม่ว่าจะเป็นที่พักหรือว่าสถานที่แห่งนี้ค่ะ
1: ครับก็เชิญชวนนะครับทุกท่านนะครับขึ้นมาสักการะพระอนุสาวรีย์พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอภกรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์องค์บิดาของทหารเรือไทยนะครับณยอดเขาทัพยาแห่งนี้นะครับขึ้นมาชมวิวนะครับเป็นวิวที่สวยที่สุดในเมืองพัทยานะครับวิว360องศานะครับนะครับมาได้ทุกวันนะครับเปิดตั้งแต่เวลา 7:30 น.ปิดในเวลา 20:00
0: น.
1: นะครับตรงทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับ
0: ค่ะคุณผู้ชมก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณผอ.มากๆเลยค่ะที่แพทมาให้พาแพทมาที่นี่นะคะได้รับความรู้ไปค่ะขอบคุณค่ะ
1: ยินดีมากครับคุณแพทครับครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ัสดีค่ะพี่น้อยคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะแพทก็อยู่กับพี่น้อยแล้วค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดชลบุรีค่ะก่อนอื่นค่ะพี่น้อยอยากให้ช่วยเล่าสักนิดนึงค่ะว่าประวัติความเป็นมาที่เราก่อตั้งที่นี่ค่ะเป็นอย่างไรคะ
1: ก็จริงๆแล้วประวัติความเป็นมาของที่นี่เกิดจากองค์พระแม่ท่านนะคะได้เราได้เจอท่านเมื่อช่วงอายุตอน45เราได้เจอท่านตั้งแต่ครั้งแรกแล้วตั้งแต่นั้นมาก็คือท่านก็จะมาบอกกล่าวเราตลอดนะคะว่าให้ทำแบบนี้ให้ทำแบบนี้เราก็แปลกๆกันตอนแรกว่ามันคืออะไรวันหนึ่งเราก็กระจ่างจากการสมาธิจากการสวดมนต์จากการแนะนำของผู้รู้ทั้งหมดนะคะแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็เลยปฏิบัติแล้วก็ทำตามที่ท่านบอกมาตลอดแล้วเมื่อก่อนจะอยู่อีกที่หนึ่งตรงพระยาใต้แต่ตอนนี้เราได้มาสร้างเทวาลัยตรงนี้เองแล้วเพื่อให้คนได้สักการะด้วยความรักความศรัทธาในองค์พระแม่นะคะด้วยตัวพี่เองเนี่ยแรกๆก็ไม่เชื่อนะคะแรกๆก็มันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะพอเราอยู่เรารู้สึกว่าเราเริ่มมีสัมผัสพิเศษจากการนั่งปฏิบัติและสวดมนต์ภาวนาตั้งแต่นั้นมาก็เลยกลายเป็นเชื่อแล้วก็ศรัทธาองค์พระแม่มากๆจากการที่ร้องขอหลายๆอย่างแล้วเราสำเร็จค่ะแล้วก็ทุกอย่างเกิดจากความสำเร็จด้วยแล้วก็ศรัทธาแรงแล้วก็ปฏิบัติด้วยค่ะคู่กันไปค่ะ

0: ริ่มจากไหว้
1: ใช่ค่ะ
0: พระกันก่อน
1: แต่จะเป็นด้านนอกเป็นปางนาคปกค่ะแต่ตรงนี้จะเป็นที่ศูนย์รวมตรงนี้จะเป็นศูนย์รวมของพระสัมมาแล้วก็พระแก้วมรกต
0: ค่ะ
1: คะพระแม่ท่าน บอกว่าจะต้องไหว้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนทุกครั้งไม่ว่าจะไหว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาไหว้ตรงนี้ก่อนจุดแรกค่ะ
0: ค่ะ
1: จุดแรกก็สวดมนต์นะคะสวดตามบทนี้แล้วก็สวดอรหังสัมมาแล้วก็สวดตามบทนี้ไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะไปจุดที่2ต่อเลยค่ะแล้วก็ขอพรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน
0: ขอพรณจุดนี้ก่อนได้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปในจุดต่อไปกันเองค่ะจุดต่อไป

0: จุดต่อไปนี้จะเป็นกราบไหว้อะไรกันครับพี่น้อย
1: องค์พระพิฆเนศ
0: องค์พระพิฆเนศอันนี้ก็คือเป็นอีกหนึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเรียกว่าศาสนาฮินดูใช่ไหมพี่น้อย
1: ศาสนาฮินดูโดยแท้เลยค่ะพระพิฆเนศคนนับถือทั่วโลกนะคะแล้วก็ท่านคือความสำเร็จท่านคือความร่ำรวยท่านคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่องค์พระแม่รักมากที่สุดท่านคือองค์ปฐมที่จะต้องไหว้ท่านก่อนเพื่อขอพรเพื่อเปิดโชคเปิดทรัพย
0: ์ค่ะส่วนใหญ่ค่ะ
1: แล้วก็ท่านเป็นองค์ที่สองที่จะต้องไหว้ค่ะไหว้องค์พระพิฆเนศก่อนค
0: ่
1: ะ
0: ไหว้พระพิฆเนศเนี่ยเน้นขอในเรื่องอะไรคะพี่น้อย
1: ความสำเร็จ
0: ความสำเร็จหน้าที่การงาน
1: หน้าที่การงาน
0: ค่ะอย่างเช่นแพทอาสายสื่อสายบันเทิงจะเห็นว่าคนที่ทำงานสายบันเทิงเขาจะบูชาพระพิฆเนศกันนั่นเอง
1: ท่านคือปางที่มีทุกอย่างอย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นไล่ลำหรือว่าจะเป็นทั้งท่านก็มีทั้งร้อยแปดพระนามเช่นเดียวกัน
0: อย่างที่เห็นตรงนี้
1: ใช่
0: เยอะแยะเลย

0: ขอพรพระแม่กาลีค่ะพระแม่กาลี108พระนาม
1: อันนี้พิเศษจากที่อื่นยังไงคะ
0: คือพระแม่เป็นองค์ศักดิ์ติที่มีพลังอันแก่กล้านะคะแล้วก็พระแม่จะเป็นในเรื่องสายอำนาจบารมีมีทุกอย่างในสายนี้เลยท
1: ุ
0: กอย่างจะรวมมวลอยู่ที่นี่หมดไม่ว่าจะเป็นความรักความศรัทธามีทั้งสวยงามดุดันแข็งแกร่ง
1: ค
0: ือท่านบอกว่า108พระนามทั้งทุกพระองค์เนี่ยค่ะก็คือความทุกอย่างมวลทุกอย่างรวมไว้ที่นี่หมดเพื่อให้ผู้หญิงพระแม่จะเป็นคนที่รักผู้หญิงมาก
1: ค่ะ
0: เพราะว่าด้วยท่านเป็นเพศแม่นะคะท่านก็จะเป็นในลักษณะว่าต้องเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งเป็นคนที่แข็งแกร่งใครที่อ่อนแอก็ตามมาไหว้ตรงนี้แล้วจะมีพลังบางอย่างทำให้แบบมีความแข็งแกร่งและไม่อ่อนแอเพราะมนุษย์เราบางทีก็เจอเรื่องราวมากมายนะคะท่านจะเป็นมวลทั้งหมดเนี่ยพระแม่ทั้งหมดมี108พระนาม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็ทุกพระองค์ก็จะมีความแข็งแกร่งทุกพระองค์แต่บางพระองค์ก็มีความอ่อนหวานสวยงาม
1: แต่ละพระองค์จะต่างกันไปใช่มั้ยคะ
0: ใช่ค่ะ108พระนามจะมีความต่างกันไป
1: ค่ะทีนี้ในการกราบไหว้พระแม่กาลีส่วนใหญ่เน้นในเรื่องอะไรคะ
0: หน้าที่การงาน
1: ค่ะ
0: ธุรกิจพลังอํานาจบารมีแล้วก็ขอพลังทํางานในทุกๆวัน
1: ค่ะ
0: แล้วก็ทรัพย์พระแม่มีทุกอย่างค่ะ
1: ใช่ค่ะอย่างที่เห็นตรงหน้าแพทย์ตรงนี้นะคะคุณผู้ชมจะมีบทสวด108พระนามนี่อยู่ตรงหน้านี้เรียงไปเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากเรากราบไหว้กันตรงนี้อันนี้หมดหรือยังคะ
0: ยังค่ะยังมีพระแม่รัศมีด้วย
1: พระแม่รัศม
0: ีไปขอทรัพย์กันค่ะ
1: ได้
0: พระแม่รัศมีจะเป็นเรื่องทรัพย์เลย
1: ค่ะเข้ามาที่นี่นะคะจะสัมผัสได้ถึงความเงียบสงบและศักดิ์สิทธิ์ค่ะคุณผู้ชม
0: พลังงานด้วยค่ะคือพระแม่รัศมีเนี่ยจะเป็นเทพแห่งทรัพย์เทพแห่งการเงิน
1: ค่ะ
0: เป็นเทพแห่งความสวยงามท่านคือผู้หญิงที่สวยที่สุดในบรรดามหาเทพทุกๆพระอง
1: ค
0: ์แล้วก็ท่านคือผู้หญิงที่มีทรัพย์ที่สุดท่านจะเก็บทรัพย์ของในสายเทพไว้ทั้งหมดแล้วก็ท่านจะเป็นผู้ที่จิตใจดีอ่อนโยนอ่อนหวานเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดค่ะแล้วก็ใจดีที่สุดค่ะพระแม่รัศมีคือเทพคือคนรู้จักทั่วโลกแล้วก็ขอทรัพย์ทั่วโลกแล้วก็ส่วนมากก็จะสำเร็จแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ใครก็ตามที่จะทำศัลยกรรมความสวยความงามก็มาขอพระแม่รัศมีได้เลยค่ะท่านก็จะทำให้สวยยิ่งขึ้น
1: อ๋อเดี๋ยวต้องขออันนี้เน้นแล้วค่ะพี่น้อยแต่ว่าที่แพทเคยเห็นมานะคะพระแม่รัศมีเนี่ยจะให้ในเรื่องความรักด้วย
0: ความรักค่ะ
1: จะมีคนไปขอแฟนขอคู่ครองจากท่านเช่นกัน

0: ค่ะพี่น้องค่ะทีนี้อยากทราบค่ะเวลาทำการที่นี่เปิดทุกวันไหม
1: ทุกวันค่ะ
0: ค่ะ
1: คือที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึง1ทุ่มนะคะและหลังจากนี้ไปถ้าเรามีเรากำลังทำคาเฟ่อยู่ต่อไปอาจจะปิด2ทุ่ม
0: ค่ะ
1: เพราะคนชอบมากลางคืนคนวัฒนาเราจะชอบมากลางคืนนะคะก็มาไหว้มากราบกันเพราะว่าร่มเย็นแล้วบางกลางวันก็อาจจะมีร้อนบ้างนะคะแล้วก็เราก็จะมีงานกันทุกเดือนนะคะทุกเดือนเนี่ยเราจะจัดงานถวายท่านนะคะทุกเดือนจะมีแต่ละเดือนจะไม่ซ้ำวันค่ะก็แล้วแต่เลิกแต่ใช้ของแต่ละเดือนนะคะว่าถ้าตรงวันอะไรก็ขอฝากสถานที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นเทวาลัยของมหากาลีอวตารจักรวาลชนนีไว้กับทุกท่านด้วยนะคะก็อยู่บนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะซอยตรงนี้จะเป็นตรงโรงพักมีป้อมตำรวจตรงนี้นะคะแล้วก็ขับรถยาวลงมาตรงนี้จะเป็นถนนราชวรุณนะคะก็เข้ามาได้เลยบนเขาพระตำหนักเกษตรศิลป์นะคะข้างๆซอยหนึ่งเนี่ยค่ะก็ท่านใดอยากมาไหว้องค์พระแม่ก็มาได้เลยนะคะตามเส้นทางนี้ค่ะ
0: ค่ะคุณผู้ชมที่ดูอยู่ถ้าสนใจนะคะก็สามารถมาที่นี่ได้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่น้อยค่ะที่พาแพทมารู้จักแต่ละองค์เนาะว่าเป็นอย่างไรบ้างขอบคุณมากค่ะ
1: ยินดีค่ะยินดีค่ะ

0: อ้าวลุงลุงสมบูรณ์ดีขึ้นยังครับ
1: โอ้ยไม่น่าเลยอายุยิ่งมากยิ่งแย
2: ่นี่แหละสาเหตุที่แท้จริงหยุดเผาหยุดควันหยุด PM 2.5 อากาศที่ดีสร้างสุขภาพที่ดี
3: เพื่อโลกที่สดใสลดปัญหาฝุ่นเพื่ออากาศที่ดี

0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยเน้นให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางอย่างทั่วถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำคณะลงพื้นที่ฉะเชิงเทราลุยน้ำถึงชุมชนติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยางชีพส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวสวนจังหวัดจันทบุรีเศร้าหลังน้ำลดสวนผลไม้เสียหายกว่า 20,000 ไร่ทุเรียนขาดอากาศใบแห้งเหี่ยวตายจำนวนมากเกษตรจังหวัดเร่งสำรวจให้กำลังใจและหาทางช่วยเหลือเยียวยาติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สนามข่าวท้องถิ่นประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคม2569ครับ
1: ติดตามข่าวแรกของวันนี้นะคะทางด้านกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ออกประกาศฉบับที่8แจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวค่ะทำให้เกิดฝนตกหนักจนถึงวันที่14ตุลาคมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากค่ะนายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิดเผยว่ากรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศฉบับที่8ค่ะแจ้งเตือนสภาพอากาศแปรปรวนจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยในช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูหนาวโดยมวลอากาศเย็นที่มีน้ำหนักมากกว่านะคะได้เคลื่อนเข้ามาปะทะกับมวลอากาศร้อนชื้นที่ปกคลุมทำให้เกิดแนวปะทะอากาศกลุ่มฝนเริ่มเคลื่อนตัวไล่มาตั้งแต่วันนี้ค่ะจนถึงวันที่14ตุลาคมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่ภาคกลางและลงสู่ภาคใต้ฝนรอบนี้นะคะก็จะต่างจากช่วงปลายเดือนกันยายนที่เกิดจากร่องมรสุมและหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนามที่ตกแช่สะสมอยู่ในพื้นที่เดิมแต่ว่าครั้งนี้เป็นผลมาจากลมหนาวดันลมชื้นจึงเป็นฝนเคลื่อนตัวผ่านไปตามพื้นที่แบ่งผลกระทบรายวันค่ะเป็น2ระลอกด้วยกันนะคะในช่วงแรกกระทบไปจนถึงวันที่7ตุลาคมส่วนระลอกที่2ค่ะก็ตั้งแต่วันที่8ถึง14ตุลาคมจะมีฝนตกหนักและปริมาณมากกว่าช่วงแรกต้องเฝ้าระวังภาคใต้ตอนล่างเป็นพิเศษเพราะฝนที่ตกต่อเนื่องนะคะจะสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากทั้งนี้นายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้สั่งการให้กรมอุตุนิยมวิทยานำเสนอข้อมูลระบุพื้นที่เสี่ยงภัยตามแผนที่อากาศแบ่งความรุนแรงเป็น3ระดับได้แก่สีเหลืองฝนสะสม 35-65 มิลลิเมตรสีส้ม 65-125 มิลลิเมตรและสีแดง125-250 มิลลิเมตรนอกจากนี้ค่ะทางกรมอุตุนิยมวิทยายังปรับภาษาการเตือนภัยให้เข้าใจง่ายจัดทีมเทคนิคส่งข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศแจ้งเตือนภัยล่วงหน้าเชิงพื้นที่อย่างเจาะจงเช่นลมกระโชกแรงฟ้าผ่ากลุ่มฝนจะขยับเข้าสู่กรุงเทพมหานครและขยายการพยากรณ์อากาศล่วงหน้าครอบคลุมไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเพื่อรองรับการเตรียมงานประชุม World Bank ช่วยให้ทางภาครัฐนะคะบริหารจัดการภัยล่วงหน้าและให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมรับมือได้ค่ะ
2: กรมชลประทานครับเร่งบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนนะครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและก็มีการเตรียมพื้นที่รองรับฝนที่จะตกเพิ่มเติมซึ่งก็ควบคู่ไปกับการระบายน้ำท่วมขังในแต่ละพื้นที่นะครับพร้อมกับตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพ.ศ. 2569นายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานบอกว่าขณะนี้นะครับกรมชลประทานเนี่ยเร่งบริหารจัดการน้ำในแต่ละเขื่อนครับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์โดยทางลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 2,038 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีแนวโน้มลดลงครับขณะที่ทางเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทยังคงระบายน้ำท้ายเขื่อนในอัตรา 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีพร้อมกระจายน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและตะวันตกเพื่อที่จะลดปริมาณน้ำที่จะไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างส่วนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีก็ระบายน้ำอยู่ที่450ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยมีการติดตามปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและสถานการณ์ฝนอย่างใกล้ชิดครับเพื่อที่จะปรับการระบายให้เหมาะสมขณะที่เขื่อนพระราม6ก็มีน้ำไหลผ่านประมาณ662ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยบริหารน้ำตั้งแต่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ต่อเนื่องถึงคลองระพีพัฒน์ให้สอดคล้องกันทั้งระบบนะครับ สำหรับพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมขังกรมชลประทานได้ระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องผักดันน้ำเครื่องจักรแล้วก็เจ้าหน้าที่เร่งระบายน้ำออกจากชุมชนและพื้นที่ลุ่มต่ำพร้อมกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในขณะเดียวกันครับก็ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนที่จะตกเพิ่มเติมโดยเฉพาะภาคใต้ที่มีแนวโน้มฝนตกหนักและมีฝนสะสมสูงรวมถึงพื้นที่เสี่ยงในภาคเหนืออีสานภาคตะวันออกและภาคกลางด้วยทั้งนี้นะครับกรมชลประทานได้จัดตั้งศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการน้ำในภาวะวิกฤตพ.ศ. 2569ขึ้นมาเพื่อเป็นศูนย์กลางบัญชาการและประสานงานพร้อมกับติดตามสถานการณ์และคอยแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถรับมือแล้วก็ให้ความช่วยเหลือพื้นที่เสี่ยงได้อย่างทันท่วงที
1: ทางด้านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้สั่งรับมือน้ำท่วมและเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูเยียวยาให้รวดเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยทั่วประเทศค่ะพร้อมกับกำชับ4ข้อสั่งการได้แก่ข้อสั่งการที่1นะคะเร่งสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะการเร่งอนุมัติเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วค่ะข้อสั่งการที่2ค่ะฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดและจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งข้อสั่งการที่3ค่ะฟื้นฟูสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและ4ค่ะเตรียมรับมือกับฝนตกหนักในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้โดยให้ทบทวนแผนเผชิญเหตุเตรียมกำลังและอุปกรณ์แจ้งเตือนประชาชนล่วงหน้ารวมถึงตรวจสอบคันกั้นน้ำทั้ง2ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดปทุมธานีและนนทบุรีกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงใช้อำนาจประกาศเขตสาธารณภัยได้โดยไม่ต้องรอให้เกิดภัยและพิจารณาให้จ่ายงบประมาณตามระเบียบเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและลดความเสียหายทบทวนมาตรฐานศูนย์พักพิงซักซ้อมแนวทางสำรวจความเสียหายเพื่อเบิกค่าสินไหมตามกรมธรรม์ประกันภัยแห่งชาติให้เป็นไปอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีติดตามการรองรับผู้ป่วยจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่โรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามขณะที่นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีติดตามการระบายน้ำและช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งเดินเครื่องสูบน้ำครบ20เครื่องค่ะเพิ่มเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอลำลูกกาและเตรียมทรัพยากรเพื่อรับมือกับสถานการณ์พร้อมกับติดตามสถานการณ์แล้วก็ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงค่ะในขณะที่นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะก็ได้จัดตั้งศูนย์รับมือสถานการณ์อุทกภัยโดยใช้ระบบซิงเกิลคอมมานด์และวอลรูม DIT ติดตามและบริหารจัดการสินค้ารับเรื่องร้องเรียนสายด่วน1569ป้องกันการกักตุนและฉวยโอกาสขึ้นราคาพร้อมกับดำ

0: อุปนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปจังหวัดปราจีนและไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีแล้วก็ไปที่ศูนย์พักพิงกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ในการนี้ครับมีนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขมีนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยปลัดกระทรวงมหาดไทยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมด้วยส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ร่วมลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนายกรัฐมนตรีนะครับได้ไปตรวจเยี่ยมหอผู้ป่วยในของโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์และโรงพยาบาลสนามแล้วก็พบปะให้กำลังใจผู้ป่วยรวมถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลประชาชนในช่วงสถานการณ์อุทกภัยโดยโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์ได้รองรับผู้ป่วยที่เคลื่อนย้ายจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตั้งแต่คืนวันที่27กันยายน2569หลังจากที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมซึ่งปัจจุบันครับก็ยังมีระดับน้ำท่วมอยู่ประมาณ 30-40 เซนติเมตรทั้งนี้ได้เปิดโรงพยาบาลสนามรวม3แห่งมีโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์อำเภอเมืองปราจีนบุรีโรงเรียนมารีวิทยากบิลบุรีอำเภอกบิลบุรีและที่โรงเรียนสุวรรณวิทยาอำเภอประจันตคามเพื่อเป็นการรองรับการดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดปราจีนบุรีจากฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่ทั้ง7อำเภอครับมีอำเภอกบิลบุรีอำเภอบ้านสร้างอำเภอประจันตคามอำเภอนาดีอำเภอเมืองปราจีนบุรีอำเภอศรีมหาโพธิ์และอำเภอศรีมโหสถรวม65ตำบลนะครับ691หมู่บ้าน37ชุมชนประชาชนได้รับผลกระทบ 55,286 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต9รายตามข้อมูลวันที่4ตุลาคม2569เวลา7นาฬิกาโดยได้มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติครอบคลุมพื้นที่ดังกล่าวแล้วนะครับเฉพาะอำเภอเมืองปราจีนบุรีมีพื้นที่ได้รับผลกระทบเนี่ย13ตำบลครับ142หมู่บ้าน17ชุมชนก็รวม 15,597 ครัวเรือนและมีผู้เสียชีวิต2รายจากเหตุไฟฟ้าช็อตและจมน้ำปัจจุบันระดับน้ำลดลงแล้วนะครับขณะที่ภาพรวมสถานการณ์อุทกภัยของประเทศมีพื้นที่ได้รับผลกระทบ27จังหวัดครับรวม154อำเภอ1,209ตำบล 8,790 หมู่บ้านรวมถึงกรุงเทพมหานครประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่ตอนนี้นะครับ 1,171,165 ครัวเรือนหรือราว 3,262,676 คนด้วยกันครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีกันต่อนะคะซึ่งก็พบว่ายังมีความน่าเป็นห่วงอีกหลายจุดด้วยกันค่ะตอนนี้คุณสมฤทัยเพ็งแจ่มค่ะประชาสัมพันธ์จังหวัดปราจีนบุรีท่านอยู่ในสายกับเราแล้วตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะท่านประชาสัมพันธ์คะสถานการณ์ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้นะคะในเมืองก็โรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรน้ำลดลงแล้วนะคะ
1: ค่ะ
2: ทางโรงพยาบาลก็จะประเมินสถานการณ์ค่ะเนื่องจากว่ายังมีอุปกรณ์บางตัวที่เป็นอุปกรณ์ใหม่นะคะที่ได้ติดตั้งเนี่ยก็มีเสียหายเพราะน้ำท่วมด้วยแล้วก็ในการเคลื่อนย้ายด้วยที่จะกลับมาให้เหมือนเดิมตอนนี้ก็บอกว่าผู้ป่วยเนี่ยก็จะยังคงอยู่ที่โรงพยาบาลใกล้เคียงอยู่นะคะเช่นโรงพยาบาลค่ายจักรพงษ์เป็นต้นค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็สำหรับน้ำเนี่ยในอำเภอเมืองในบางส่วนยังเข้าไม่ได้นะคะอย่างเช่นตัวแยกโตโยต้าเนี่ยค่ะก็ยังลึกอยู่รถเล็กก็ผ่านไม่ได้นะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็อำเภอบ้านสร้างเนี่ยจะเป็นอำเภอสุดท้ายที่จะรับน้ำจากอำเภอเมืองจากกบิลบุรีจากประจันตคามจากอำเภอเมืองลงไปเนี่ยไปที่บ้านสร้างซึ่งติดต่อกับจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะซึ่งในอำเภอบ้านสร้างเนี่ยรับน้ำทั้งของนครนายกด้วยและของปราจีนบุรีลงไปด้วยนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วถ้าเกิดน้ำที่ฉะเชิงเทรามีฝนตกน้ำก็ไม่ลงบ้านสร้างก็ไม่ลงซึ่งตอนนี้มีปัญหาว่าท่านนายกสั่งเมื่อเช้านี้ค่ะว่าให้เก็บซากสัตว์เพราะเขาก็จะมีทั้งปศุสัตว์มีทั้งบ่อปลาบ่อกุ้งก็ขอให้เก็บซากสัตว์ที่ส่งกลิ่นเหม็นเริ่มเหม็นแล้วเนี่ยทำให้ประชาชนเดือดร้อนเข้าไปอีกโดยเราประสานจากที่จังหวัดเพชรบุรีนำรถที่เป็นรถเตาเผาอะค่ะมาทั้งคันเลยค่ะหนึ่งคันเนี่ยจะสามารถ

0: ผาซากสัตว์ได้สองตันต่อชั่วโมงนะคะ
1: ค่ะ
0: ก็จะทำงานต่อเนื่องไปซึ่งเดินทางจากเพชรบุรีเมื่อเช้านี้ที่ประสานเนี่ยคาดว่า6ชั่วโมงจะเดินทางถึงจังหวัดประจินบุรีก็โดยประมาณช่วงนี้แหละค่ะก็น่าจะใกล้ถึงแล้ว
1: ในเรื่องของค่ะ
0: คะ
1: ในเรื่องของการกำจัดซากสัตว์เนี่ยน่าจะแล้วเสร็จประมาณพรุ่งนี้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ค่ะคือจะเริ่มนะคะไม่ใช่แล้วเสร็จ
1: คือ
0: ว
1: ่
0: าเราต้องไปเก็บซากสัตว์ในระหว่างที่เรารอรถเนี่ยค่ะเราเก็บซากสัตว์ที่อยู่ในลอยอยู่ในแม่น้ำลอยอยู่ตามริมคอกของเขาเนี่ยค่
1: ะ
0: เก็บเข้ามาโดยปศุสัตว์จังหวัดค่ะแล้วก็มีเรือท้องแบนแล้วก็เรือท้องแบนของขอนแก่นแล้วก็มีปภ.ที่มาช่วยกันนะคะปภ.เขตช่วยกันเก็บในวันนี้ก็ระหว่างที่รอรถเตาเผามาเนี่ยก
1: ็
0: จะเก็บขึ้นฝั่งแล้วก็เผาแล้วก็อีกอันนึงท่านนายกสั่งว่าให้ฝังกลบฝังอย่างไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยให้ฝังลึกๆหน่อย
1: ค่ะ
0: ค่ะเพื่อไม่ให้สร้างกลิ่นเนี่ยมาสร้างความเดือดร้อนอีก
1: แล้วตอนนี้ฝนยังตกอยู่ไหมคะ
0: ฝนมีเขานะคะแต่ว่ายังไม่ตกถ้าตกก็คงตกบนภูเขาถึงแม้เราตกลงมาเราก็ต้องรับน้ำอยู่ดีค่ะไม่ว่าจะตกจากทางโคราชไปเข้าขุนด่านปราการชนมันก็จะอ้อมมานครนายกแล้วไปบ้านสร้าง
1: ค่ะ
0: นะคะแล้วก็ถ้าตกข้างบนนาดีลงมาเนี่ยค่ะก็ลงมาที่แม่น้ำปราจีนบุรีก็ลงบ้านสร้างอีกเหมือนเดิมค่ะคือตอนนี้ไม่อยากให้มีฝนแต่ว่าก็จะมีแค่เขาฝนแล้วก็น้ำก็รอการฉักดันน้ำที่จังหวัดฉะเชิงเทราฉักดันน้ำก็มีฝนกับปราจีนบุรีด้วยค่ะทำให้น้ำลดด้วยค่ะ
1: ซึ่งตอนนี้น้ำท่วมหลายพื้นที่ด้วยกันค่ะท่านประชาสัมพันธ์คะมีพื้นที่ไหนที่น่ากังวลมากที่สุดไหมคะ
0: กังวลตอนนี้ก็คือบ้านสร้างค่ะเพราะบ้านสร้างเนี่ยเป็นที่สุดท้ายแล้วคนนี้บ้านสร้างก็ยังจะต้องนำผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดเตียงที่ให้อพยพออกมาค่ะเพราะน้ำขึ้นสูงเร็วก็จะเหมือนในอำเภอเมืองที่ผ่านมาเนี่ยค่ะแล้วก็ต้องมีกู้ภัยมีอะไรไปช่วยเขาออกมาบางคนเนี่ยก็เขาตัดไฟแล้วเป็นผู้ป่วยที่ต้องใช้ออกซิเจนหรือต้องใช้ไฟปั่นกระแสไฟฟ้าเนี่ยปั่นหรือว่าแช่ยาของเขาที่จะฉีดตัวเขาเองอย่างเงี้ยไม่มีเขาจะต้องรีบบุคคลเหล่านี้ต้องรีบออกมาอพยพมาโดยด่วน
1: ค่ะแล้วในเรื่องของการเร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้มีการวางแผนไว้ยังไงบ้างคะ
0: คือตามที่นายกรัฐมนตรีสั่งค่ะว่างบประมาณเนี่ยได้ขออนุมัติให้แล้วตั้งแต่ปี2569เพราะฉะนั้นเงินตรงนี้เข้าสู่ธนาคารแล้วใครที่เข้าคิวลงทะเบียนเป็นลำดับแรกและเรียบร้อยเนี่ยจ่ายเลยท่านนายกบอกให้จ่ายเลยภายในที่นี้ต้องเห็นการจ่ายเงินนะคะเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยก็เก็บหลักฐานแต่คนนี้ผู้ที่ท่วมใหม่เนี่ยยังเก็บหลักฐานตัวเองไม่ทันแต่ผู้ที่ท่วมเก่าแล้วเนี่ยเริ่มลงทะเบียนแล้วก็ตามคิวค่ะที่ท่านนายกสั่งค่ะ
1: สุดท้ายค่ะให้ท่านประชาสัมพันธ์ฝากถึงประชาชนในพื้นที่นิดนึงค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในเรื่องของเอกสารหลักฐานหรือว่าภาพถ่ายต่างๆให้ดำเนินการยังไงได้บ้างคะ
0: ค่ะก็คือขอให้ตัวเองเนี่ยถ่ายภาพของตัวเองไว้แต่ส่วนใหญ่จะถ่ายไม่ได้หน่วยงานราชการก็จะถ่ายไว้ให้อยู่แล้วแล้วก็ประกาศนะคะประกาศหมู่บ้านของตนซึ่งเขาก็จะดูตามดาวเทียมด้วยประกอบด้วยเมื่อเขาดูตามดาวเทียมว่าเป็นหมู่2หมู่3หมู่4หมู่5อย่างเงี้ยค่ะท่านอยู่ในหมู่นั้นท่านนำภาพถ่ายย้อนหลังก็ได้
1: ค่ะ
0: เมื่อท่านเข้าไปได้แล้วแล้วก็เก็บหลักฐานให้ดีเพราะมันจะมีร่องรอยของน้ำอยู
1: ่
0: แล้วก็นำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่แล้วก็มาขอตรงนี้ที่จะได้รับอย่างน้อย 9,000 บาทนะคะก่อนวันที่1เนี่ยแล้วก็หลังจากวันที่1เนี่ยก็จะเป็นกรมธรรม์ใหม่ซึ่งมีผลให้รายรับ10,000บาทจะถึง 100,000 บาทเสียชีวิตได้2ล้านบาทนะคะ
1: นี่ก็คือสถานการณ์ล่าสุดในจังหวัดปราจีนบุรีนะคะวันนี้ขอบคุณข้อมูลท่านประชาสัมพันธ์มากเลยนะคะเดี๋ยวมีโอกาสหน้าเดี๋ยวติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมค่ะสวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
0: สวัสดีค
2: ่
0: ะ
2: ทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีเองนะครับและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเนี่ยตอนนี้ย้ำเลยนะครับให้ทุกระบบต้องพร้อมนะครับรวมถึงต้องมีแผนสำรองในการที่จะรับมือกับเหตุฉุกเฉินช่วงประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ดร.เอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้ลงพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการสั่งการและควบคุมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เพื่อไปตรวจความพร้อมนะครับในการรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ2026 IMF World Bank Group Annual Un Meeting ระหว่างวันที่12-18ตุลาคม2569ครับในการตรวจความพร้อมก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งก็มีทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมอุตุนิยมวิทยากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้รายงานความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการอำนวยความสะดวกและแผนรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในรูปแบบต่างๆอย่างเช่นหากเกิดแผ่นดินไหวหรือเกิดอุทกภัยภัยไซเบอร์และโรคระบาดครับตลอดช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569 CCOC ครับจะทำหน้าที่เป็นศูนย์บัญชาการกลางเชื่อมการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงการคลังกระทรวงสาธารณสุขสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมอุตุนิยมวิทยากรุงเทพมหานครรวมถึงหน่วยร่วมปฏิบัติก็มีทั้งการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยประจำการและก็พร้อมปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปด้วยทางด้านของดร.เอกนิติได้สั่งการให้ CCOC ดำเนินการตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤตโดยมีการทดสอบระบบแล้วก็ทดลองปฏิบัติในสถานการณ์จำลองครับเพื่อที่จะให้ทุกหน่วยงานเนี่ยมีความพร้อมและสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ทันท่วงทีโดยมีการเน้นย้ำนะครับให้ทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมให้ครบทุกด้านไม่ใช่เพียงแค่มีแผนเฉยๆนะครับแต่ต้องทดสอบระบบแล้วก็ซักซ้อมให้ทุกคนรู้ว่าถ้าหากเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยใครจะเป็นผู้สั่งการใครมีหน้าที่ทำอะไรแล้วก็ต้องดำเนินการอย่างไรนะครับโดยต้องมีทั้งแผนหลักแผนสำรองแล้วก็ chain of command ที่ชัดเจนด้วยเพื่อให้สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์อย่างเป็นระบบทันท่วงทีแล้วก็ปลอดภัยด้วยครับทางกระทรวงการคลังให้ความสำคัญนะครับกับการเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกกรณีโดยกำหนดทั้งแผนหลักแล้วก็แผนรองรวมถึง chain of command อย่างชัดเจนเพื่อให้ทุกหน่วยงานนะครับสามารถประสานและก็ปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างเหมาะสมและให้การจัดประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting เป็นไปอย่างเรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยด้วย
1: องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโดยมีพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์และคณะเชิญไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยณศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการในการนี้องคมนตรีลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้แก่ครอบครัวผู้ประสบอุทกภัยในอำเภอบางพลีตลอดจนพูดคุยให้กำลังใจราษฎรต่างปลื้มปิติที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในขณะนี้และมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทียังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับจังหวัดสมุทรปราการเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายนที่ผ่านมามีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเป็นบริเวณกว้างจังหวัดสมุทรปราการได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้งจังหวัดปัจจุบันหน่วยงานต่างๆได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับนำคณะลงพื้นที่ไปที่ฉะเชิงเทราครับลุยน้ำถึงชุมชนไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยมอบถุงยางชีพแล้วก็ไปส่งกำลังใจให้กับประชาชนพร้อมบูรณาการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพร้อมด้วยนางสาวปิยรัตน์ติยะไพรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมกับคณะครับลงพื้นที่ไปจังหวัดฉะเชิงเทรา ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและบูรณาการการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงพร้อมกับรับฟังปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ประสบอุทกภัยอย่างใกล้ชิดคณะรัฐมนตรีครับเดินทางถึงเทศบาลตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยนางทิติมาฉายแสงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดฉะเชิงเทราและหัวหน้าส่วนราชการก็ร่วมกันลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์ในครั้งนี้จากนั้นครับคณะก็ได้ลงเรือเข้าพื้นที่ชุมชนเพื่อที่จะไปมอบถุงยางชีพและส่งกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเข้าไปติดตามพื้นที่สำคัญครับมีสุเหร่าหน้าตลาดสุเหร่าแดงบ้านเรือนประชาชนบริเวณริมคลองประเวศบุรีรมย์แล้วก็ที่สุเหร่าโรง5อำเภอเมืองฉะเชิงเทราพร้อมรับฟังสถานการณ์น้ำและปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่โดยตรงครับซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการเร่งดูแลประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยโดยมุ่งให้ความช่วยเหลือแล้วก็เข้าพื้นที่อย่างรวดเร็วควบคู่กับการติดตามสถานการณ์น้ำและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนทางด้านของนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างต่อเนื่องครับในพื้นที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราราชสารพนมสารคามแปลงยาวและบ้านโพพร้อมกับเยี่ยมศูนย์พักพิงพบปะพูดคุยรับฟังปัญหาและให้กำลังใจผู้ประสบภัยกับเจ้าหน้าที่ผู้นำท้องถิ่นและจิตอาสาที่ศูนย์พักพิงมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับได้เยี่ยมให้กำลังใจคณะทำงานโรงครัวซึ่งได้ร่วมการประกอบอาหารส่งต่อถึงผู้ประสบภัยเช่นเดียวกับพื้นที่อำเภอราชสารครับที่มีโรงครัวประกอบอาหารวันละประมาณ 2,500 กล่องแล้วก็มีโรงครัวจิตอาสาด้วยนะครับที่ผลิตข้าวกล่องวันละประมาณ 1,500 กล่องเพื่อที่จะดูแลประชาชนในพื้นที่ขณะที่อำเภอพนมสารคามครับโรงครัวจิตอาสาที่ศูนย์พักพิงวัดหนองเสือประกอบอาหารได้วันละประมาณ 2,000 กล่องส่วนที่อำเภอแปลงยาวและบ้านโพผู้ว่าราชการจังหวัดก็ลงพื้นที่ไปเยี่ยมศูนย์พักพิงรับฟังความต้องการและติดตามการดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิดท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเห็นพลังน้ำใจของคนในชุมชนที่ช่วยกันแบ่งปันอาหารและสิ่งของซึ่งสะท้อนให้เห็นชัดเจนครับว่าถึงแม้น้ำจะท่วมบ้านแต่ทานน้ำใจของคนฉะเชิงเทราเนี่ยยังไม่ท่วมนะครับทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนครับพร้อมย้ำแนวทางการทำงานลงพื้นที่เข้าถึงประชาชนและก็ไม่ทอดทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยจังหวัดจะติดตามสถานการณ์และเร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องนะครับจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
1: ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดระยองให้กำลังใจผู้ประสบภัยขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งเน้นย้ำค่ะเฝ้าระวังความเสี่ยงจัดบริหารดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องและปลอดภัยจัดทำแผนฟื้นฟูความเสียหายของโรงพยาบาลค่ะที่โรงพยาบาลแกลงอำเภอแกลงจังหวัดระยองนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขในช่วงวิกฤตอุทกภัยพร้อมกับพบปะให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และมอบชุดยาเวชภัณฑ์รวมกว่า 1,000 ชุดให้แก่อสม.และผู้ประสบภัยเกือบ300คนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้กล่าวว่าจังหวัดระยองได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาครอบคลุม8อำเภอ55ตำบลมีประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ต้องเฝ้าระวังด้านสุขภาพ 3,676 คนและมีหน่วยบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบ6แห่งสำหรับโรงพยาบาลที่ได้รับผลกระทบค่ะขณะนี้ทางโรงพยาบาลแกลงนะคะก็เปิดให้บริการบางส่วนและคาดว่าจะกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันที่8ตุลาคมนี้ค่ะส่วนโรงพยาบาลบ้านค่ายกลับมาเปิดให้บริการตามปกติแล้วตั้งแต่วันที่1ตุลาคมและโรงพยาบาลระยองสาขาเกาะหวายก็สามารถกลับมาเปิดให้บริการได้ตามปกติในวันนี้นะคะที่ผ่านมามีการส่งต่อผู้ป่วยจากพื้นที่ประสบภัยรวม78รายไปยังโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ35รายโรงพยาบาลระยอง19รายโรงพยาบาลบ้านฉาง15รายและโรงพยาบาลวังจันทร์9รายเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขยังกล่าวชื่นชมบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนแม้บางส่วนจะได้รับผลกระทบน้ำท่วมเช่นเดียวกันพร้อมกับกำชับให้ทุกพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเตรียมยาเวชภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอดูแลสุขภาพจิตเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพรวมไปถึงสุขาภิบาลอาหารและน้ำดื่มตลอดจนเร่งฟื้นฟูสุขภาพกายและจิตใจของประชาชนหลังสถานการณ์คลี่คลายทางด้านนายแพทย์สุภโชคเวชพันธ์เภสัชผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุขเขตสุขภาพที่6ได้เปิดเผยค่ะว่าจังหวัดระยองได้จัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่10หน่วยมีบุคลากร106รายให้บริการแพทย์ทางไกล114รายและดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 3,600 คนรวมไปถึงผู้ป่วยฟอกไต62คนนอกจากนี้ยังจัดหน่วยดูแลสุขภาพในศูนย์พักพิง53แห่งดูแลผู้อพยพกว่า 4,500 คนมอบชุดช่วยเหลือน้ำท่วมกว่า 5,500 ชุดพร้อมกับประเมินสุขภาพจิตประชาชนกว่า 5,200 รายและเร่งดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมทั้งน้ำดื่มน้ำเสียขยะสุขาภิบาลอาหารและการควบคุมพาหะนำโรคเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้รับการดูแลด้านสุขภาพอย่างทั่วถึงรวดเร็วและปลอดภัยจนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็ว
2: ชาวสวนจังหวัดจันทบุรีนะครับเศร้านะครับหลังจากที่น้ำลดสวนผลไม้เนี่ยเสียหายกว่า 20,000 ไร่ครับทุเรียนเนี่ยขาดอากาศนะครับแล้วก็ใบแห้งเหี่ยวตายจำนวนมากนะครับเกษตรจังหวัดตอนนี้เร่งสำรวจแล้วก็ให้กำลังใจรวมถึงหาทางช่วยเหลือเยียวยาสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเริ่มคลี่คลายแล้วนะครับแต่ความโศกเศร้าของเกษตรกรชาวสวนผลไม้กลับทวีความรุนแรงแล้วก็เศร้าหมองครับเพราะว่าสวนผลไม้อย่างที่เห็นนะครับได้รับผลกระทบจากมวลน้ำทำให้เสียหายจำนวนมากครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้นทุเรียนที่มีน้ำท่วมขาดอากาศหายใจก็ทำให้ใบเหี่ยวแห้งแบบนี้ครับกลายเป็นสีน้ำตาลแล้วก็ร่วงหล่นทำให้ยืนต้นตายชาวสวนทุเรียนเนี่ยได้แต่ภาวนาให้ใบแล้วก็ต้นเนี่ยฟื้นตัวแตกใบอ่อนขึ้นมาครับเพื่อที่จะได้มีผลผลิตมีรายได้เลี้ยงครอบครัวแต่ถ้าเกิดไม่แตกใบอ่อนเนี่ยจำเป็นต้องหาทุนเพื่อที่จะซื้อต้นใหม่มาปลูกทดแทนต้นทุเรียนที่ตายไปครับซึ่งก็ใช้เวลาหลายปีคุณสุพจน์นิ่มเพลาเจ้าของสวนทุเรียนหมู่1ตำบล3พี่น้องอำเภอแก่งหางแมวก็พูดด้วยความเสียใจนะครับว่าน้ำเนี่ยเริ่มท่วมตั้งแต่วันที่25กันยายนแล้วก็ท่วมขังในสวนอยู่ถึง6วันน้ำเนี่ยสูงอยู่ประมาณ 4-5 เมตรครับจากจุดต่ำสุดของสวนเห็นต้นทุเรียนเนี่ยได้รับความเสียหายแบบนี้เนี่ยหมดแรงกายแรงใจเลยนะครับแล้วก็พยายามช่วยกันปลอบโยนซึ่งกันและกันตอนนี้ยังทำใจไม่ได้นะครับทุกคนในครอบครัวก็มีความเครียดครับทางด้านของคุณจารุวรรณทองใบเกษตรจังหวัดได้นำเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายจากอุทกภัยครั้งนี้แล้วก็ไปติดตามสถานการณ์รวมถึงให้กำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยจากเหตุอุทกภัยที่ผ่านมาจากการสำรวจเบื้องต้นนะครับพบว่าตอนนี้เนี่ยจังหวัดจันทบุรีมีเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจำนวนประมาณ 4,000 กว่ารายพื้นที่สวนผลไม้เสียหายประมาณ 20,000 กว่าไร่ครับขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบความเสียหายอย่างละเอียดเพื่อที่รวบรวมข้อมูลประกอบการพิจารณาแนวทางการช่วยเหลือตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโอกาสนี้เกษตรจังหวัดจันทบุรีก็ได้คำแนะนำต่อเกษตรกรในการฟื้นฟูสวนหลังจากที่น้ำลดไปแล้วนะครับอย่างเช่นเร่งระบายน้ำออกจากแปลงเมื่อสามารถทำได้ให้ตัดแต่งกิ่งที่เสียหายทิ้งแล้วก็เร่งฟื้นฟูระบบรากและดินรวมถึงให้เฝ้าระวังโรครากเน่าโคนเน่าด้วยนะครับปรับปรุงระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันความเสียหายครั้งต่อไปด้วยนอกจากนี้นะครับสำนักงานเกษตรจังหวัดจันทบุรียังได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับอย่างเช่นขอรับการสนับสนุนปูนโดลไมต์จากสถานีพัฒนาที่ดินเพื่อที่นำไปแจกจ่ายให้กับเกษตรกรผู้ที่รับผลกระทบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ฟื้นฟูการผลิตให้สามารถกลับมาได้โดยเร็วและประสานงานกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อที่จะร่วมกันพิจารณาแนวทางและมาตรการช่วยเหลือทางการเงินรวมถึงช่องทางการเยียวยาที่เหมาะสมเพื่อที่จะบรรเทาผลกระทบและก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายในครั้งนี้
1: ส่วนที่จังหวัดนครนายกนะคะผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ได้ลงพื้นที่องครักษ์นะคะเตรียมให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยมอบชุดยารักษาโรคแล้วก็ดูแลประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ได้ลงพื้นที่ให้กำลังใจและมอบ

0: มอบชุดยารักษาโรคให้กับชาวบ้านตำบลบึงสารณที่ทำการหมู่บ้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สองตำบลบึงสารอำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะซึ่งก็ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในโอกาสนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกก็ได้พบปะกับพี่น้องประชาชนพร้อมกับได้สอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของผู้ประสบอุทกภัยเพื่อรวบรวมข้อมูลและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุนเพิ่มเติมตามความจําเป็นพร้อมกับกําชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะการจัดเตรียมอาหารและน้ําดื่มให้เพียงพอรวมถึงยารักษาโรคและสิ่งของจำเป็นสำหรับประชาชนในพื้นที่นอกจากนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกนะคะก็ได้พบปะพูดคุยกับผู้ประกอบการฟาร์มม้าณ Equestrian Paradise ตำบลคลองใหญ่อำเภอองครักษ์จังหวัดนครนายกค่ะเพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วก็ได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการวางแนวกระสอบทรายเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าฟาร์มม้ารวมถึงให้หน่วยงานทุกภาคส่วนค่ะเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับก็ลงพื้นที่ไปที่อำเภอพานทองเพื่อที่จะเร่งเปิดทางน้ําแก้น้ําท่วมขังตอนนี้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยนะครับระดมเครื่องสูบน้ําเครื่องผลักดันน้ําพร้อมกับขุดลอกคลองกําจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ําครับนายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปอำเภอพานทองเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและแนวทางเร่งระบายน้ำในคลองพานทองครับพร้อมกับกำชับทุกหน่วยเนี่ยเร่งเปิดทางน้ำกำจัดผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางประกงเพื่อที่จะลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่โดยมีทางด้านของร้อยตำรวจเอกสิทธิพัฒน์ภาวสุดสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชลบุรีเขต3และมีนางสาวกัญญากรกุลพรรัตน์ในอำเภอพานทองครับที่ไปร่วมตรวจติดตามการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชการขุดลอกคลองรวมถึงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำในจุดสำคัญตามแนวทางระบายน้ำของอำเภอพานทองการดำเนินงานในครั้งนี้ครับมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำของชลประทานบริเวณคลองขุนวิเศษด้านนอกนิคมจำนวน2เครื่องและบริเวณคลองแนวทางคู่ขนานมอเตอร์เวย์อีก3เครื่องก็รวม5เครื่องด้วยกันครับเพื่อที่จะช่วยเร่งการไหลของน้ำไปตามเส้นทางระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงนอกจากนี้ครับยังระดมรถแบ็คโฮอีก10คันครับเข้าไปกำจัดผักตบชวาวัชพืชแล้วก็สิ่งกีดขวางทางน้ำรวมถึงเร่งขุดลอกคลองในบางจุดเพื่อเพิ่มพื้นที่หน้าตัดของคลองแล้วก็เปิดทางให้น้ำเนี่ยไหลได้สะดวกยิ่งขึ้นโดยทุกหน่วยงานครับเร่งดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอพานทองให้คลี่คลายโดยเร็วที่สุดครับแล้วก็นอกจากนี้นายนฤทธิ์นิรมัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีลงพื้นที่ไปติดตามการสูบระบายน้ำและคลองและการขุดลอกคูคลองบริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะอำเภอพานทองและที่ตำบลวัดโบดอำเภอพนัสนิคมด้วยนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่โดยมีนายชยพลรัตนวิสุทธิกุลนายอำเภอพนัสนิคมพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ไปร่วมติดตามซึ่งอยู่บริเวณนิคมอุตสาหกรรมอมตะทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับได้ตรวจดูการทำงานของเครื่องสูบน้ำและความคืบหน้าการระบายน้ำก็พบว่าระดับน้ำลดลงในหลายพื้นที่บางจุดเริ่มมองเห็นพื้นถนนแล้วครับแล้วก็บางจุดเนี่ยเห็นขอบฟุตบาทแล้วขณะที่การสูบระบายน้ำยังดำเนินการต่อไปนะครับส่วนบริเวณห้วยน้ำเค็มหน่วยงานท้องถิ่นนำรถขุดเข้าขุดลอกคูคลองเพื่อที่จะเปิดทางน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเช่นเดียวกับบริเวณตำบลวัดโบดอำเภอพนัสนิคมที่ตอนนี้มีการนำรถขุดเข้าดำเนินการขุดลอกคูคลองช่วยน้ำไหลผ่านได้สะดวกขึ้นแล้วก็ลดปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ได้อย่างดีครับ
0: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็ขานรับข้อสั่งการเร่งด่วนบูรณาการสรรพกำลังเร่งฟื้นฟูเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยหลังน้ำลดพร้อมกับจัดบิ๊กคลีนนิ่งเต็มรูปแบบบรรเทาความเดือดร้อนพี่น้องประชาชนให้กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ ที่ห้องประชุมพลอยจันทร์ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายธวัชชัยนามสมุทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายธนพลกิจการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์โดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมเพื่อรับมอบนโยบายและติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิดการประชุมดังกล่าวค่ะทางด้านนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการอย่างเด็ดขาดแล้วก็เร่งด่วนโดยประเมินจากการคาดการณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ระบุว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นในทุกภาครวมทั้งพื้นที่ภาคใต้ที่จะมีฝนตกชุกหนักประกอบกับภาวะน้ำทะเลหนุนที่อาจส่งผลกระทบต่อการระบายน้ำลงสู่อ่าวไทยจึงได้เน้นย้ำมาตรการสำคัญดังนี้การบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเร่งระบายน้ำในพื้นที่ที่สามารถทำได้ทันทีเพิ่มประสิทธิภาพการไหลของน้ำและชี้เป้าพื้นที่เสี่ยงในแม่น้ำอย่างแม่นยำพร้อมกับระดมเครื่องจักรและเครื่องสูบน้ำให้เพียงพอหากต้องการกำลังสนับสนุนให้แจ้งส่วนกลางทันทีบูรณาการข้อมูลมีการจัดทำแผนที่เตือนภัยที่เข้าใจง่ายและข้อมูลชุดเดียวกันพยากรณ์ฝนปริมาณน้ำเหนือการระบายน้ำส่งตรงถึงระดับอำเภอและชุมชนปกป้องชีวิตประชาชนดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างเต็มกำลังเตรียมพร้อมเส้นทางและยานพาหนะอพยพและดูแลอย่างต่อเนื่องจนกว่าประชาชนนั้นจะกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยฟื้นฟูพื้นที่ทันทีหลังน้ำลดไม่ต้องรอให้น้ำแห้งทั้งจังหวัดพื้นที่ใดน้ำลดแล้วนะคะก็ให้เริ่มสูบน้ำที่ขังเร่งเก็บขยะแบบ Big Cleaning Day ทันทีพร้อมกับประสานแจ้งแผนการเก็บขยะให้ประชาชนทราบล่วงหน้ารวมไปถึงเข้าตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าประปาและสาธารณสุขให้กลับมาใช้งานอย่างปลอดภัยและมาตรการเยียวยาได้สั่งการให้เร่งสำรวจและขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ประสบภัยเพื่อรับเงินชดเชยพร้อมกับมอบหมายให้กระทรวงการคลังหารือร่วมกับธ.ก.ส.ในการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนที่ผลผลิตอย่างเช่นทุเรียนพืชสวนได้รับความเสียหายทั้งในด้านการฟื้นฟูผลผลิตและมาตรการเงินกู้นอกจากนี้ค่ะยังขอให้หน่วยงานไฟฟ้าและประปาพิจารณาแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครัวเรือนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยอีกด้วยสำหรับสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีนะคะอ้างอิงจากรายงานความเสียหายกระทบ4อำเภอ19ตำบล120หมู่บ้านกว่า 11,376 ครัวเรือนทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดค่ะก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้สถานการณ์น้ำท่วมนั้นได้คลี่คลายลงแล้วประชาชนทยอยทำความสะอาดบ้านเรือนและกลับเข้าไปใช้ชีวิตตามปกติศูนย์พักพิงชั่วคราวปิดเกือบทุกศูนย์แล้วจังหวัดจึงได้ก้าวเข้าสู่ระยะการฟื้นฟูเยียวยาอย่างเต็มกำลังโดยจังหวัดได้เร่งดำเนินมาตรการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเร่งด่วนดังนี้ค่ะมีการระดมกำลังจัด Big Cleaning ได้สั่งการให้ทุกอำเภอเร่งจัดทำแผน Big Cleaning Day โดยบูรณาการสรรพกำลังทั้งทหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจิตอาสาลงพื้นที่จัดเก็บขยะทำความสะอาดและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานทั้งไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อป้องกันอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินลดขั้นตอนอนุมัติเงินเยียวยาไวขณะนี้นั้นอยู่ในช่วงของเร่งการสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนเพื่อพิจารณารายจ่ายเพื่อพิจารณาจ่ายเงินช่วยเหลือเบื้องต้นครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะและวงเงินช่วยเหลือตามระเบียบราชการสำหรับเหตุที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่25กันยายนเป็นต้นมาค่ะทางจังหวัดได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นลดขั้นตอนทางธุรการและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนมากที่สุดรวมไปถึงรณรงค์ให้ผู้ประสบภัยนะคะผูกบัญชีพร้อมเพย์เพื่อให้สามารถโอนเงินเยียวยาถึงมือผู้เดือดร้อนได้อย่างรวดเร็วทั่วถึงแล้วก็ตรงจุดที่สุดค่ะ
1: เรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมนะครับสวนสละกว่า11ไร่ในอำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีครับถูกน้ำท่วมเช่นเดียวกันนะครับสูงเกือบ2เมตรครับผลผลิตนี่เสียหายหนักมากนะครับต้องใช้เวลาฟื้นฟูต้นเนี่ยประมาณ1ปีขณะที่เจ้าของสวนสะท้อนถึงความกังวลครับทั้งภาระต้นทุนรายได้ที่หายไปและที่สำคัญคือสภาพจิตใจของเกษตรกรหลังน้ำลดผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดจันทบุรียังคงทิ้งความเสียหายไว้กับเกษตรกรจำนวนมากครับถึงแม้ว่าระดับน้ำในหลายพื้นที่จะลดลงแล้วก็ตามที่หมู่5ตำบลเขาแก้วหมู่บ้านแพ่งหน้าผาล่าง อำเภอท่าใหม่จังหวัดจันทบุรีสวนสละอายุกว่า8ปีครับเนื้อที่11ไร่ของครูจุ๋ยก็คือนางสมทรงบุญช่วยได้รับความเสียหายอย่างหนักครับหลังจากที่ถูกน้ำท่วมสูงเกือบ2เมตรแล้วก็มีน้ำท่วมขังนานเกือบ5วันครูจุ๋ยเนี่ยเล่าว่า

0: ช่วงวันที่25กันยายนครับน้ำเนี่ยเริ่มเข้าพื้นที่แต่ตอนนั้นเนี่ยยังไม่คิดว่าจะเพิ่มระดับอย่างรวดเร็วกระทั่งเข้าท่วมสวนของตนเองกระทั่งช่วงเย็นเนี่ยคนงานก็รีบแจ้งนะครับว่าน้ำเนี่ยสูงถึงระดับเอวแล้วแล้วก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยตนเองก็เลยต้องเร่งหนีออกจากพื้นที่นะครับหลายคนเนี่ยแทบจะไม่มีเวลาเก็บข้าวของขึ้นที่สูงครับที่ผ่านมาถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักแต่ก็ไม่เคยเจอสถานการณ์แบบนี้ครับน้ำเนี่ยมาเร็วมากกระทั่งเก็บของแทบไม่ทันครับครูจุ๋ยยังบอกอีกนะครับว่าก่อนเกิดน้ำท่วมเนี่ยสวนสละแห่งนี้กำลังอยู่ในช่วงให้ผลผลิตอย่างต่อเนื่องเลยครับสละบางส่วนเนี่ยเริ่มมีความหวานแล้วก็ทยอยตัดได้บางส่วนแล้วโดยปกติการเก็บเกี่ยว1รอบสามารถตัดผลผลิตได้อยู่ประมาณ4ตันแต่รอบล่าสุดเนี่ยจำหน่ายออกไปได้เพียงแค่ประมาณ2ตันกว่าก่อนที่ผลผลิตส่วนที่เหลือจะถูกน้ำท่วมเสียหายรวมถึงช่อดอกแล้วก็มีผลอ่อนที่กำลังเตรียมให้ผลผลิตในรอบต่อๆไปด้วยสำหรับสวนสละขณะนี้สิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วนก็คือเก็บกวาดสวนครับเปิดทางให้อากาศเนี่ยถ่ายเทตัดช่อดอกและผลที่ได้รับความเสียหายออกทั้งหมดเลยครับเพื่อที่จะให้ต้นสละเนี่ยได้พักแล้วก็ฟื้นตัวคาดว่าจะต้องใช้เวลาบำรุงรักษาอีกประมาณ1ปีกว่าที่ต้นจะกลับมาออกช่อดอกและให้ผลผลิตที่มีคุณภาพได้อีกครั้งหนึ่งผลกระทบดังกล่าวเนี่ยหมายถึงรายได้ของสวนที่จะหายไปด้วยนะครับตลอดช่วงการฟื้นฟูซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยสวนแห่งนี้เนี่ยสร้างรายได้จากผลผลิตสละเดือนละกว่า 100,000 บาทตกปีนึงเนี่ยไม่น้อยกว่า1ล้านบาทครับขณะที่ยังมีต้นทุนเรื่องของค่าปุ๋ยค่ายาและการดูแลรักษาสวนอีกประมาณเดือนละไม่ต่ำกว่า15,000 บาทซึ่งก็จำเป็นต้องจ่ายต่อเนื่องถึงแม้ว่ายังไม่มีผลผลิตจำหน่ายก็ตามนางสาวอังสุมาลีครับซึ่งเป็นผู้ดูแลแล้วก็ทำงานในสวนในลักษณะแบ่งรายได้จากผลผลิตก็จะได้รับผลกระทบโดยตรงเช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากในช่วงประมาณ1ปีนี้เนี่ยสวนจะยังไม่สามารถสร้างรายได้จากผลผลิตสละได้ตามปกติครูจุ๋ยเนี่ยบอกว่าสิ่งที่กังวลในตอนนี้นอกจากการฟื้นฟูสวนแล้วก็ยังเป็นเรื่องขั้นตอนของการขอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐเนื่องจากว่าทะเบียนเกษตรกรเดิมเนี่ยขาดการปรับปรุงข้อมูลต่อเนื่องต้องดำเนินการขึ้นทะเบียนและขอเอกสารรับรองจากสำนักงานเกษตรอำเภออีกครั้งหนึ่งก่อนที่จะนำเอกสารไปแจ้งแล้วก็ยืนยันความเสียหายกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อที่จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์
1: ส่วนครูนะจะแดงไปหมดเลยแต่เวลานี้มันกลายเป็นสีดำหมดแล้วเป็นพังหมดเลยอ่ะโอ้โหเนี่ยกสละกำลังตัดทุกเดือนเลยเดือนหนึ่งจะได้แสนกว่าบาทแสนกว่าบาทนี่คนทำเนี่ยคนงานเนี่ยเขาจะมีรายได้เดือนหนึ่งสามสี่หมื่นบาทแต่เวลานี้เขาก็อดไปเลยเขาก็ไม่ได้ไปเลยอ่ะมันกว่าเดือนในนี้ก็น้ำตาไหลไอ้เราก็สงสารคนทำเนาะคนทำอ่ะก็ทุ่มทั้งแรงกายแรงใจไปยื่นทำบัตรเกษตรกรแล้วทีเนี้ยก็ไม่เข้าใจเรื่องบัตรเกษตรกรเนาะว่ามันจะต้องต่อทุกปีแบบทะเบียนรถแล้วพอมาวันนี้พอมันเกิดเหตุอย่างนี้เราก็อยากจะดูว่าหน่วยเหนือก็ช่วยอะไรเราได้มั่งเนาะ
0: จุ๋ยบอกนะครับว่าที่เสียหายเนี่ยไม่ใช่แค่สวนของตนเองเท่านั้นนะครับแต่สวนผลไม้ของเพื่อนบ้านและเกษตรกรในพื้นที่หลายแห่งเนี่ยได้รับผลกระทบรุนแรงเช่นเดียวกันนะครับบางสวนเนี่ยได้รับความเสียหายเกือบทั้งแปลงหลังจากน้ำลดก็จะเห็นต้นไม้เนี่ยเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลแล้วก็เริ่มยืนต้นตายสร้างความกังวลครับแล้วก็ความเครียดให้กับเจ้าของสวนอย่างมากครูจุ๋ยบอกว่าเวลาเข้าไปบ้านไหนเนี่ยหลายคนก็ร้องไห้ครับเพราะสิ่งที่ทำมาหลายปีเนี่ยหายไปกับน้ำเลยครับสงสารชาวบ้านบางคนเนี่ยแทบไม่เหลืออะไรเลยครูจุ๋ยยังเสนอให้หน่วยงานด้านสาธารณสุขหรือทีมสุขภาพจิตเนี่ยลงพื้นที่ไปเยี่ยมเยียนนะครับแล้วก็เข้าไปพูดคุยกับเกษตรกรเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบได้ระบายความรู้สึกแล้วก็ได้รับการดูแลด้านจิตใจควบคู่ไปกับการเยียวยาความเสียหายด้านทรัพย์สินและการประกอบอาชีพไปด้วย
1: คือเข้าใจความรู้สึกกันเนาะเวลานี้เข้าไปบ้านไหนก็น้ำตาไหลชาวบ้านเนี่ยยิ่งฝนนี้ชาวบ้านไม่เหลืออะไรเลยมันแดงไปหมดทั้งสวนเลยเวลานี้คือมองไปทางไหนก็เศร้าใจจริงๆอยากให้มีนักจิตวิทยาลงไปพูดคุยไปเยี่ยมไปให้เขาระบายความรู้สึกของเขามั่งมันก็ยังดีเนาะดีฝ่าว่าเขานั่งน้ำตาไหลอยู่อย่างนี้เวลาเราเข้าไปนี่เขาจะดีใจมากเลยนะ

0: ษณีย์ไทยเตือนมิจฉาชีพค่ะใช้ SMS เรื่องพัสดุตกค้างนะคะพร้อมกับให้กดลิงก์เพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรขณะที่ทาง AOC 1441ค่ะในเดือนในปี2569นะคะพบลิงก์จาก SMS หรือว่า LINE ที่ใช้แอปอ้างหน่วยงานอาจพาไปเว็บไซต์ปลอมหรือว่าติดตั้งแอปที่เป็นอันตรายได้ค่ะ
1: เคยได้รับ SMS แบบนี้ไหมคะระวังอาจจะเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินนะคะเพราะว่าข้อความที่ดูเหมือนจะเป็นการแจ้งเตือนจากบริษัทขนส่งเนี่ยอาจจะเป็นกับดักของมิจฉาชีพก็ได้ค่ะกลลวงของมิจฉาชีพนะคะเขาจะเริ่มต้นมาจากการส่ง SMS แล้วก็อ้างว่าพัสดุตกค้างจัดส่งไม่สำเร็จหรือว่ามีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมค่ะจากนั้นนะคะจะส่งลิงก์มาให้กดโดยอ้างว่าให้เราเนี่ยเข้าไปตรวจสอบข้อมูลพัสดุหรือว่าชำระค่าจัดส่งค่ะเมื่อเราเห็นว่าเป็นพัสดุที่กำลังรอรับอยู่หลายๆคนก็อาจจะคิดว่ากดเข้าไปเช็คแป๊บเดียวก็คงไม่เป็นอะไรหรอกแต่ว่าลิงก์ที่ส่งมาเนี่ยอาจจะเป็นการพาไปยังเว็บไซต์ปลอมที่ทำหน้าตาคล้ายกันกับเว็บไซต์ของบริษัทขนส่งจริงๆก็ได้ค่ะจากนั้นนะคะเขาจะมีการหลอกให้เราเนี่ยกรอกชื่อเบอร์โทรศัพท์ข้อมูลบัตรหรือว่ารหัส OTP แล้วก็บางกรณีนะคะอาจจะหลอกให้โอนเงินด้วยถ้าได้รับ SMS แบบนี้อย่าเพิ่งกดลิงก์ลองเช็คง่ายๆเพียง3ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เช็คก่อนว่าเราเนี่ยมีพัสดุจริงไหมถ้าไม่ได้สั่งของหรือว่าไม่มีพัสดุที่กำลังรอรับอยู่แต่ว่ามี SMS แจ้งพัสดุตกค้างอันเนี้ยอย่าเพิ่งเชื่อนะ 2. เช็คที่ลิงก์ถ้า SMS แนบลิงก์มาอย่าเพิ่งกดให้เข้าไปที่เว็บไซต์หรือว่าแอปพลิเคชันของบริษัทขนส่งโดยตรงแล้วก็ตรวจสอบเลขพัสดุด้วยตัวเองค่ะ 3.เช็คก่อนกรอกข้อมูลนะคะถ้าให้กรอกข้อมูลส่วนตัวข้อมูลบัตรหรือว่าขอรหัส OTP หรือว่าให้โอนเงินอันนี้ให้หยุดทันทีค่ะหยุดคิดตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดทุกครั้งเพราะว่าลิงก์เดียวเนี่ยอาจจะทำให้เราเสียทั้งข้อมูลแล้วก็เงินได้เลยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากตำรวจสอบสวนกลาง CAB ค่ะ

0: วันนี้นะครับสามข่าวท้องถิ่นหมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราลากันไปพร้อมกับภาพหรือคลิปนี้ครับเพีย
1: ค
0: ง
1: ่ะ
0: คลิปเดียวเนี่ยอาจจะเปลี่ยนชีวิตเด็กคนหนึ่งไปตลอดกาลเลยนะครับถ้าพบว่าเด็กตกเป็นเหยื่อสื่อลามกหรืออาจจะถูกเผยแพร่ภาพโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเพราะฉะนั้นผู้ใหญ่เนี่ยควรที่จะต้องทำอย่างไรและอะไรคือสิ่งที่ไม่ควรทำติดตามได้ใน3 นาทีกับอัยการแผ่นดินวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

สวัสดีครับท่านผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งกับรายการ3นาทีรายการแผ่นดินท่านผู้ชมอาจจะเคยพบเห็นเด็กซึ่งเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กไม่ว่าจะเป็นเด็กที่ถูกหลอกลวงให้ถ่ายภาพโป๊หรือคลิปลับโดยคนร้ายได้หลอกลวงเด็กหรือข่มขู่เด็กให้ส่งภาพนั้นต่อเพื่อคนร้ายจะนำภาพโป๊หรือคลิปลับเด็กนั้นไปเผยแพร่เพื่อหารายได้ทั้งนี้นะครับหากท่านได้พบเห็นเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กผมมี5ข้อควรปฏิบัติที่จะให้ท่านสามารถนำไปใช้เพื่อให้การช่วยเหลือเด็กข้อที่1ให้ท่านสอบถามข้อที่จริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเด็กไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับการกระทำความผิดวันและเวลาเกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนและเพียงพอข้อที่2ห้ามมิให้เด็กนั้นโต้ตอบกับคนร้ายแต่ก็ห้ามมิให้เด็กบล็อกการติดต่อกับคนร้ายเช่นเดียวกันเพราะว่าหากเด็กนั้นได้บล็อกการติดต่อกับคนร้ายแล้วจะทำให้คนร้ายไหวตัวทันและลบหลักฐานต่างๆที่สำคัญออกไปประการที่3ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการเก็บรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายข้อความที่พูดคุยกับคนร้ายภาพถ่ายสื่อลามกอนาจารเด็กภาพถ่ายโปรไฟล์พิกเจอร์ของคนร้ายภาพถ่ายที่จะแสดงหรือสื่อให้เห็นถึงตัวตนของคนร้ายและหลักฐานการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อใช้ในการดำเนินคดีกับคนร้ายข้อที่4ขอให้ท่านช่วยเหลือเด็กในการพาเด็กนั้นไปแจ้งความกับเจ้าพนักงานตำรวจในสถานีตำรวจใกล้บ้านท่านหรือหากท่านต้องการที่จะพบเจ้าพนักงานตำรวจที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะด้านให้ท่านติดต่อไปที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กทางอินเทอร์เน็ตหรือตำรวจไทยแคกหรือกองบัญชาการการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งหน่วยงานดังกล่าวนี้เป็นหน่วยงานเฉพาะด้านในการให้ความช่วยเหลือและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับสื่อลามกอนาจารเด็กข้อที่5ในการช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและฟื้นฟูทางด้านร่างกายและจิตใจเด็กขอให้ท่านได้ติดต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอันได้แก่บ้านพักเด็กสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประจำจังหวัดของท่านศูนย์พึ่งได้หรือ OSCC ประจำโรงพยาบาลในเขตท้องที่ของท่านรวมไปถึงมูลนิธิต่างๆเช่นโครงการฮักโปรเจกต์ซึ่งมีเจ้าหน้าที่ที่ให้ความช่วยเหลือเด็กซึ่งตกเป็นผู้เสียหายจากการกระทำความผิดสื่อลามกอนาจารเด็กขอขอบคุณคณะทำงานซีจิตกระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรสำหรับเด็กสำนักงานอัยการสูงสุดและโครงการฮักโปรเจกต์สำหรับข้อมูลในวันนี้สำหรับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้จบลงแล้วในวันนี้ผมขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับ

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล
4: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
5: ลิงก์แปลกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
6: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
7: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
8: โอเค
9: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูวิธีการปรับปรุงดินค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ค่ะคุณผู้ชมค่ะที่พื้นที่แห่งนี้นะคะมีปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวแต่วันนี้หมดห่วงได้เลยค่ะเพราะว่าทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านค่ะมาให้องค์ความรู้ในวิธีของการเตรียมดินเพื่อที่ให้เหมาะกับพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสที่สามารถปลูกพืชผลให้มีคุณภาพแล้วก็สามารถรองรับตลาดได้ค่ะแล้วก็เป็นอีกหนึ่งการเพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกรอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ้อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูวิธีการเตรียมดินเพื่อแก้ปัญหาดินเปรี้ยวของพื้นที่แห่งนี้กันค่ะเกษตรทำกินในวันนี้นะคะพาคุณผู้ชมค่ะมาเรียนรู้ในเรื่องของขั้นตอนแรกของการทำการเกษตรนั่นก็คือขั้นตอนของการเตรียมดินค่ะเพราะว่าดินนะคะคือหัวใจสำคัญของจุดเริ่มต้นของการทำเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสที่พื้นที่นะคะต้องเผชิญกับปัญหาในเรื่องของดินเปรี้ยวส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชและพืชผลทางการเกษตรค่ะการเริ่มต้นจากการเรียนรู้และการเตรียมดินอย่างถูกวิธีคือก้าวแรกที่สำคัญด้วยความร่วมมือของวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสและปราชญ์ชาวบ้านค่ะที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้จากทั้งหลักวิชาการและประสบการณ์จริงเพื่อให้เกษตรกรสามารถฟื้นฟูพื้นดินและสร้างพืชผลผลิตที่ยั่งยืนได้ค่ะพื้นที่บริเวณด้านข้างของทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคเคียนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทำให้พี่น้องที่สนใจในการทำการเกษตรได้มาเรียนรู้และสาธิตการปลูกพืชร่วมกันและนำองค์ความรู้ที่ได้จากแปลงสาธิตกลับไปพัฒนาต่อยอดในพื้นที่แปลงเกษตรของตัวเองค่ะวันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่ตำบลโคกเคียนนะคะอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่วิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้เข้ามาดูแลส่งเสริมในกลุ่มของสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและอีกหนึ่งสำคัญนั่นก็คือการส่งเสริมทางภาคการเกษตรค่ะสวัสดีค่ะหัวหน้าลานะคะหรืออาจารย์ลานะคะค่ะขออนุญาตเรียกว่าหัวหน้าลานะคะพี่ลาขาก่อนอื่นเลยเนี่ยค่ะเราได้เข้ามาดูแลในส่วนของกลุ่มสตรีแล้วก็แม่เลี้ยงเดี่ยวที่ส่งเสริมในเรื่องของภาคการเกษตรตรงนี้ยังไงบ้างคะ
1: ค่ะเดิมทีนะคะก็วิทยาลัยชุมชนเราค่ะเราพัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่นะคะโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวในพื้นที่ค่ะก็เราสำรวจความต้องการของพื้นที่ก่อนค่ะโดยเฉพาะว่ากลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาประกอบอาชีพอะไรอยู่แล้วทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชนมีอะไรบ้าง
0: ค่ะ
1: แล้วก็ความสนใจของเขาเนี่ยเขาสนใจในเรื่องของเกษตรสำหรับพื้นที่ตำบลโคกเคียนนะคะก็เราก็เลยมาสนับสนุนเพิ่มอัพสกิลเพิ่มในเรื่องของการเกษตรให้กับกลุ่มประชาชนในพื้นที่ค่ะ
0: ค่ะแล้วเหมือนที่ตอนนี้ที่เรายืนอยู่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางวชช.นราธิวาสได้เข้ามาดูแลพี่น้องในการส่งเสริมภาคการเกษตรโดยใช้พื้นที่ของอบต.โคกเคียนเหตุผลที่เลือกตรงนี้เพราะว่าอะไรอะคะ
1: ค่ะก็องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเคียนค่ะเราก็ได้ทำงานร่วมกันมาอยู่แล้วค่ะแล้วก็ในพื้นที่ตำบลโคกเคียนเนี่ยอย่างที่บอกไว้ว่ามีกลุ่มที่สนใจเรื่องของเกษตรแล้วอบต.โคกเคียนก็เป็นแหล่งเรียนรู้ในเรื่องของการเกษตรด้วยค่ะเราก็เลยให้กลุ่มประชาชนในพื้นที่เนี่ยมารวมกันทำอาชีพแล้วก็พัฒนาความรู้ที่นี่ที่แหล่งเรียนรู้เพื่อที่จะได้เอาความรู้ไปประกอบอาชีพตัวเองอัพสกิลของตัวเองต่อค่ะ
0: แล้วพื้นที่ตรงนี้ค่ะที่เรายืนอยู่เนี่ยมีพี่น้องเกษตรกรที่เข้าร่วมเนี่ยทั้งหมดประมาณสมาชิกเท่าไหร่คะ
1: ที่เข้าร่วม30คนค่ะ
0: เยอะอยู
1: ่ก็คือเป็นชุมชน
0: อบต.หมดเลยมาใช้พื้นที่ที่นี
1: ่ทุกหมู่บ้าน
0: ก็แสดงว่าพื้นที่ตรงนี้หนึ่งเป็นแปลงสาธิตด้วยเป็นแหล่งเรียนรู้ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะหลักๆเลยค่ะทางวชช.เองเนี่ยค่ะมาเน้นในเรื่องอะไรให้กับพี่น้องเกษตรกรในภาคการเกษตรคะ
1: สำหรับกลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะก็เขาก็ได้ปลูกพืชอยู่ที่บ้านอยู่แล้วคราวนี้เราก็มาให้ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินแล้วก็การปลูกเพาะต้นกล้า
0: ค่ะ
1: แล้วก็การดูแลต้นจน เอาไปขายได้ค่ะ
0: เพราะนี่แหละคุณผู้ชมคะส่วนสำคัญเลยการทำการเกษตรนั้นพี่ส้นมองว่าถ้าดินไม่ดีมันก็จะส่งผลให้คุณภาพของพืชผักเนี่ยไม่เจริญเติบโตเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นที่เปรียบเสมือนบ้านนั่นก็คือดินนั่นเองว่าแล้วคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปพูดคุยกับพี่น้องเกษตรกรถือว่าเป็นตัวแทนของที่นี่ใช่ไหมคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ

ก็หลังจากที่กิจกรรมโครงการนะคะที่เราได้ให้องค์ความรู้ในเรื่องของการเตรียมดินนะคะการเพาะพันธุ์พืชต่างๆให้กับกลุ่มเป้าหมายแล้วค่ะทางวิทยาลัยชุมชนนาธิวาสเองก็ได้ลงพื้นที่นะคะไปสัมภาษณ์แล้วก็สำรวจความเจริญเติบโตของต้นไม้ของพืชพันธุ์ที่เราให้ไปค่ะแล้วก็พบว่าค่ะว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยค่ะได้ทำได้อย่างถูกต้องนะคะมีผลผลิตที่มันดีขึ้นค่ะจากการบอกเล่าของสมาชิกเนี่ยค่ะก็จะทำให้ต้นไม้ที่ได้รับอะค่ะอ้วนขึ้นค่ะสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นแล้วก็ผลผลิตที่ได้มาเนี่ยก็ดีกว่าเดิมด้วยซ้ำเพราะก่อนหน้านี้ค่ะชุมชนเนี่ยเขาแค่ปลูกตามความรู้ที่เขามีอยู่ค่ะจากการปลูกโดยการใช้วัสดุเตรียมดินทางที่วชช.ได้ให้ไปเนี่ยค่ะจะทำให้ผลผลิตของเขาดีขึ้นแล้วก็ผลตอบรับของการตลาดก็ดีขึ้นด้วยค่ะเกษตรกรตอนนี้ก็มีการประยุกต์ใช้ค่ะเขาพยายามที่จะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากหลังจากการบวนการที่เราให้ไปค่ะมีการผสมผสานตามวัสดุแล้วก็อุปกรณ์ที่เขามีอยู่ตามบริบทของเขาด้วยแล้วก็เกิดการคุยกันภายใต้เครือข่ายของชุมชนด้วยค่ะ

0: ค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนก็มาอยู่กับลุงหมานค่ะท่านเป็นปราชญ์นะคะมีองค์ความรู้ในเรื่องของการทำเกษตรค่ะแล้วก็อีกหนึ่งสำคัญนะคะลุงหมานค่ะท่านก็ได้เป็นวิทยากรเฉพาะด้วยนะคะให้กับทางวชช.นราธิวาสนะคะที่มาให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในเรื่องของการทำการเกษตรค่ะแน่นอนค่ะว่าหัวใจสำคัญของการทำการเกษตรนั้นก็คือดินใช่ไหมคะลุงหมานเพราะว่าเอาจริงๆอะค่ะในพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาสนะคะเป็นพื้นที่ที่ติดของฝั่งทะเลอ่าวไทยอาจจะดินนี้มันจะเป็นดินเปรี้ยวใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่แน่นอนเลยว่ามันจะปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นใช่ไหมคะลุงหมานคะ
1: ใช
0: ่แล้วเราจะต้องเนี่ยเตรียมดินยังไงบ้างคะอันดับแรกเลย
1: ครับอันดับแรกที่เราคำนึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมั่นคงและยั่งยืนก็คือสภาพพื้นที่ในพื้นที่ตำบลโคเคียนและตำบลกระลุวอรวมไปถึงตากใบบางส่วนเป็นพื้นที่ดินป่าพรุแล้วก็เป็นดินเขาเรียกว่าทรายทะเลทีนี้ในดินทรายทะเลหรือว่าดินทรายทั่วไปเนี่ยหนึ่งข้อเสียก็คือไม่อุ้มน้ำข้อเสียที่สองก็คือดินไม่รับการเปลี่ยนแปลงเพราะเนื่องจากการใช้ทรัพยากรทางไม่ถูกต้องเราได้นำหลักการทรงงานของพระองค์ท่านร.9ในกระบวนการการคิดว่าเราจะทำอย่างไรถึงจะได้รักถิ่นฐานและที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและมีอาหารก็ปรากฏว่าไปพบหลักการทรงงานพระองค์ท่านในข้อหนึ่งบอกว่าเมื่อดินไม่ดีต้องปรับสภาพดินให้เหมาะสมตามหลักวิชาการดินนั้นจะกลับคืนขึ้นมาเป็นดินที่ใช้ประโยชน์ได้อย่างถูกต้องเพราะดินคือหัวใจหลักของการทำการเกษตรเราจัดสรรหาวัสดุในท้องถิ่นเช่นที่นี่อยู่ใกล้กับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มเราก็เอานำวัสดุจากโรงงานน้ำมันปาล์มมาปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เป็นวัสดุบางส่วนอันที่สองก็คือที่นี่เขาปลูกมะพร้าวเยอะปรากฏว่ามะพร้าวเนี่ย เป็นวัสดุที่ดีที่สุดในบรรดาตระกูลวัสดุเพราะอะไรเพราะมีความเก็บสารอาหารได้สองก็คือวัสดุที่ราคาถูก
0: แล้วอย่างนี้ค่ะในส่วนของตัวลุงหมานเองนะคะได้เข้ามาเป็นวิทยากรภาคการเกษตรให้กับวชช.นราธิวาสตรงนี้ยังไงคะ
1: เราเข้ามาในฐานะเป็นผู้หนึ่งที่มีองค์ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามคันลองของการเกษตรที่ในสภาพพื้นที่ดินทรายแล้วก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ได้รับเข้าไปก็คือเป็นตำแหน่งอนุวิชาการกรรมการอนุวิชาการของวิทยาลัยชุมชนคือคันกรองเรื่องหลักสูตรต่างๆให้กับทางนักศึกษาที่จะเอาไปฝึกอบรมและส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือในฐานะเขาเรียกว่าปราชญ์ทางวิทยาชุมชนนี้จะมีตำแหน่งหนึ่งที่เขาบอกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเอาเข้าไปเพื่อไปเสริมสร้างโครงสร้างของอนุวิชาการไอ้สิ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองในฐานะที่หนึ่งเป็นปราชญ์แต่เป็นนักปฏิบัติมากกว่านักวิชาการเราจะเน้นให้ใช้องค์ความรู้ในท้องถิ่นให้เกิดมากที่สุด

0: คะเราก็ไปเตรียมอุปกรณ์มาครบแล้วที่จะให้ลุงหมานค่ะสาธิตการเตรียมดินนะคะลุงนี่ก็คือขุยมะพร้าวใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: เราจะต้องทำให้มันเย็นก่อนไหม
1: ขุยมะพร้าวที่เราใช้เป็นขุยมะพร้าวที่ผ่านจากโรงงานสกัดใย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใยเขาส่งเมืองจีน
0: ค่ะ
1: แต่ขุยเขาขายให้เราและมาเลเซียแต่ของเราเนี่ยเราจะได้มาโดยเราใช้รถเทดั้มลงมาเลยเราไม่ได้ใส่กระสอบเพราะว่าอะไรเพื่อเราหลีกเลี่ยงสารที่มันเป็นลิ่นด่างถ้าได้แบบนี้การนำไปทำเป็นวัสดุปลูกทดแทนดินมันจะมีผลประสิทธิภาพสูงกว่า
0: อ๋อมันดีกว่าม
1: ันดีกว่า
0: เพราะเนี่ยอยากจะบอกว่าพี่ฟ้อนสัมผัสนะคะมันเย็นเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยเนื้อมันจะเย็นมากเลยแล้วก็มีขุยมะพร้าวแล้วก็มีอะไรคะ
1: มีจะมีมูลไก่ไข่หรือไก่เนื้อก็แล้วแต่ว่ามูลไก่ที่เราใช้ส่วนมากจะเป็นมูลไก่แก
0: ่เพราะว่าม
1: ูลไก่เนี่ยมันจะมีสารอาหารตัวหนึ่งที่ค่อนข้างสูงกว่ามูลสัตว์เขี้ยวเอื้องก็คือเป็นพวกฟอสฟอรัสพวกนี้เนี่ยเป็นสารอาหารที่สำคัญสำหรับพืชในดินทรายเพราะดินทรายมันขาดตัวฟอสฟอรัสสูงมากจำเป็นจะต้องเติมตัวนี้ลงไปตัวที่สองก็คือตะกอนน้ำเสียของโรงงานครับตัวนี้เนี่ยเดิมโรงงานถูกเขาเรียกว่ามลภาวะไม่ดีทีนี้ทางโรงงานปล่อยน้ำเสียออกเมื่อปล่อยออกมาถูกลานกว้างปรากฏว่าน้ำกลายเป็นตะกอนโดยอัตโนมัติตัวนี้เราผ่านหลักการวิเคราะห์ห้องแลบกลางของมอหาดใหญ่ปรากฏว่ามีฟอสฟอรัสอยู่ที่ 13%
0: โอ้ถือว่าเยอะไหมคะ
1: ถือว่าเทียบเท่ากับมูลไก่ทีนี้ตัวนี้มันมีข้อดีคือมันเป็นตัวที่ย่อยสลายช้าแต่มูลไก่ย่อยสลายเร็วเพราะถูกน้ำปั๊บมูลไก่จะทำงานแทนเราแต่ตัวนี้จะค่อยปลดปล่อยให้แล้วจะไปเสริมสร้างโครงสร้างพืชให้เกิดอายุยืนแล้วก็รสชาติที่อร่อยตัวนี้คือตามหลักแล้วกระบวนการอันนี้มีอยู่ที่โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มพุบาเจาะแห่งเดียวเท่านั้นเพราะว่าอะไรเพราะโรงงานที่นี่เปิดมาทั้งหมด20 กว่าปีแล้วฉะนั้นมิติใหม่ก็คือว่าตัวนี้ต่อไปเนี่ยจะทดแทนปุ๋ยเคมีบางตัวได้แต่ข้อสำคัญคือกระบวนการทั้งหมดนี้เราปลูกปาล์มขายปาล์
0: ม
1: แต่เมื่อผ่านกระบวนการผลิตแล้วต้องกลายเป็นปุ๋ยเขาเรียกเกษตร ESG ที่มันส่งสีเขียวมาสู่เราได
0: ้
1: ตัวต่อมาก็คือโดรไมสารปรับสภาพดินตามหลักวิชาการและก็ตามหลักกระบวนการของล.9ที่ส่งพระราชบัญญัติว่าดินไม่ดีควรปรับปรุงดินให้เหมาะสมเพื่อทำการเกษตรต่อไป
0: ด้านนี้คืออะไรคะเนี่ย
1: ส่วนนี้คือเชื้อราไตโคโรมาเพื่อป้องกันเพราะว่าพืชก็เหมือนมนุษย์มันต้องมีวัคซีนถ้าไม่มีมันจะมีปัญหาทางไหนคือ1โรคที่ติดมากับเมล็ดพันธุ์โรคมาติดมากับวัสดุมันจะต้องเกิดความเขาเรียกว่าสะสมบางอย่างเช่นแบคทีเรียเชื้อโรคบางตัวแต่เราป้องกันให้มันไม่ให้เกิดก็คือเราใช้สารชีวพันธุ
0: ์ค่ะ
1: ที่ผลิตขึ้นเองโดยธรรมชาติสารชีวพันธุ์ตัวนี้ก็คือ
0: ข้าว
1: เป็นข้าว
0: ค่ะเนี่ยค
1: ่
0: ะ
1: เป็นข้าวตัวนี้เนี่ยผ่านการกระบวนการตามขั้นตอนแต่เป็นชนิดแห้งเพราะส่วนราชการเขานำเสนอส่วนมากถ้าเป็นชีวพันธุ์ก็จะเป็นของเปียกแต่ถ้าเป็นของเปียกมันจะมีข้อเสียก็คืออายุการเก็บเกี่ยวมันไม่ได้นานแล้วมันต้องหาสถานที่ที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่อันนี้ไม่ต้องเราผึ่งไว้ในร่มอยู่ได้ประมาณ15 วัน20 วันแล้วก็เก็บเพราะเก็บได้อันนี้จะอยู่ได้3 เดือน
0: โอ้มันก็จะยืดอายุได้เยอะนะคะโอเคค่ะลุงค่ะเดี๋ยวเราจะ
1: ผสมได้เลย
0: เทอะไรก่อนคะ
1: เทมูลสัตว์ก่อน
0: เอาสองถังเลย
1: ใช่สองถังเลยเพราะอัตราส่วนเราต้องเน้นในอัตราส่วนขนาดนี้เนี่ยมันเหมาะกับการปลูกพืชผลและปลูกพืชใบ
0: ค่ะ
1: เพราะอะไรเพราะภาคเกษตรของเราเนี่ยถ้าเราทำให้ดินมีอินทรีย์วัตถุดินมันก็จะมีชีวิตมากขึ้นฉะนั้นตัวที่จะทำให้ดินมีชีวิตมากขึ้นก็คือตัวที่มาจากแนวทางทรงงานของพระองค์ท่านว่าดินไม่ดีไม่เหมาะสมในตระกูลมูลสัตว์ทั้งหมดจะมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราผ่านกระบวนการแบบนี้ฤทธิ์จะอยู่ที่7
0: ค่ะ
1: มันจะอยู่ที่7แน่นอนเพราะอะไรฮะเพราะว่าการปรับสภาพเพื่อให้เขาดับกลิ่นได้แล้วกลิ่นนั้นแหละมีฤทธิ์เป็น9เป็น10แต่ถ้าเราปรับสภาพแล้วเขาจะมีเป็น7ได้เพราะอะไรเพราะเขาจะไม่มีกลิ่นเหม็น
0: ค่ะแล้วเราต้องคลุกไหมคะเราใส่อย่างอื่นก่อนไหม
1: จะต้องใส่อย่างน้อยประมาณ2 กิโล
0: อันนี้คือสัดส่วน
1: ใช่
0: ค ค่ะ
1: เนี่ย
0: อันนี้เรียบร้อย
1: เรียบร้อยแล้ว
0: ต่อไปเป็นอะไรคะ
1: ต่อไปกวนก่อนค่ะ
0: กวนก่อน
1: กวนก่อน
0: ลุงเอาจับ
1: การปรับสภาพมิติใหม่ก็คือวัสดุทั้งหมดจะต้องมากวนให้มันเข้ากันก่อนมันจะกวนจากน้อยไปหามาก
0: จากน้อยไปหามาก
1: จะเห็นได้จากว่ามูลสารพอโดนสารตัวนี้ปั๊บเนี่ยจะมีความนุ่มจะแตกกระจายดีกว่าเหมือนเมื่อก่อนเพราะอะไรครับนี่เขาถึงบอกว่ามูลสารทั้งหมดมันจะมีฤทธิ์เป็นกรดมากสูงทีนี้ถ้าเรามาปรับสภาพมันจะมีความย่อยสลายโดยอัตโนมัติของเขา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทีนี้เราก็จะ
0: ใส่อะไร
1: เติมตะกอนโรงงาน
0: ตะกอนเทหมดไหมคะ
1: เทหมดเลย
0: เทเลยนะคะ
1: ตัวตะกอนที่เราอยากจะนำเสนอให้รู้ว่ามันมีค่าอนันต์มหาศาลเพราะเดิมเนี่ยมันทำลายสิ่งสภาพแวดล้อมในคนรอบชุมชนใกล้โรงงานมีกลิ่นเหม็นเรามาคิดว่าเราจะทำอย่างไรเมื่อมันมีกลิ่นแล้วสารอาหารมันมีไหมปรากฏว่าเราผ่านเข้ากระบวนการห้องแลบของมแล้วก็ทีนี้พอปรากฏว่าผลมันออกมาเท่ากับ13ถึงเกือบ 14% ก็ถือว่าเป็นสินค้าเขาเรียกเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าเชื่อถือได้ว่าเดิมที่เขาเหม็นเขามีการหมักหมมเป็น20ปี
0: กลิ่นเหม็น
1: ใช
0: ่กลิ่นเหม็นมาเป็นแบบเป็นสารที่ช่วยในการ
1: เรื่องนี้ทางแม้แต่อบต.ก็ยังบอกเลยบอกว่าโรงงานจะต้องหาวิธีทางแก้ไขไม่ได้กับชุมชนเพราะว่ามันหมักหมมมานานมาก
0: ค่ะ
1: แต่ทีนี้พอเรานำมาแบบนี้มันจะกลับคืนตรงเป็นปุ๋ยให้กับพืชและให้กับสัตว์และคนได้เลย
0: ก็ใส่แล้วไหมคะ
1: ทีนี้เติม
0: อะไรคะ
1: เติมตัวเชื้อราเชื้อราเพื่อให้เข้ากับกระบวนการตรงที่เป็นวัสดุที่แข็งและวัสดุที่มีลักษณะพิเศษก็คือพวกนี้เขาจะต้องอยู่ใต้พิภพให้ได้เพราะว่าตัวขุยมะพร้าวกับเปลือกมะพร้าวสัตว์จะลอยตัวอยู่ทีนี้สักที2ที
0: แล้วก็ต่อไป
1: นี้ก็จะเติมขุยมะพร้าว
0: ขุยอันไหนอันนู้น
1: อันนี้
0: หมดไหมคะ
1: หมดเลย
0: หมด
1: เพราะอัตราส่วนเนี้ยเราถือว่า1ประกอบครึ่ง
0: เทเลยไหมคะ
1: เทเลย

0: ก็จะฝากแบบนี้ว่าเราในฐานะไอ้คนทำเกษตรเนาะต่อไปนี้ถ้าเรามองแต่ทรัพยากรที่มีอยู่หาไม่จะเกิดประโยชน์เพราะอะไรครับหนึ่งสิ่งแรกปีนี้อุทกภัยที่ว่าวาตภัยไฟไหม้น้ำท่วมสองสามอย่างเพราะหลังน้ำท่วมก็ฝนแรงทีนี้แนวใหม่ที่ถูกต้องที่สุดก็คือเราก็ควรจะมาปรับสภาพแวดล้อมตัวเองแค่หนึ่งลองสำรวจพื้นที่รอบหมู่บ้านหรือรอบชุมชนว่ามันมีอะไรที่มันสามารถมาทดแทนทรัพยากรดินได้มันก็จะเกิดความคิดต่อว่าทรัพยากรเหล่านั้นนะมันมีอยู่มหาศาลมากบางอย่างมันแล้วมันจะใช้ได้ยั่งยืนมากที่สุดเพราะที่นี่เราทำมาตั้งแต่ปี58มาทำมาติดปีนี้ปี59แล้วมันครบ10ปีแล้วก็ยังไม่ได้สูญหายไปมีแต่เพิ่ แต่สิ่งสำคัญที่มันดีมากที่สุดก็คือมันเป็นการเกื้อกูล HCG มากกว่าเพราะอะไรระบบธรรมชาติเนี่ยถ้าเราเติมสารอาหารในดินลงไปมันมีวิธีเดียวก็คือทำให้วัชสิ่งแวดล้อมและวัฏจักรของโลกและแมลงมันก็จะลดร้อยลงแต่ถ้าเรายังใช้แต่ทรัพยากรเดิมฉันใดก็ฉันนั้นเพราะว่าภาคเกษตรของเราเนี่ยหลายมิติมันไปต่อไม่ได้มันไปเพราะเนื่องจากสภาพแวดล้อมมันไม่เหมาะสมแต่สิ่งสำคัญที่สุดก็คือเราทำในอัตราส่วนอันนี้เราส่งต่อกับชุมชนที่วิไลชุมชนขยายไปสู่เป้าหมายเพราะอะไรเพื่อให้เกิดความมั่นคงและก็เสถียรในลักษณะว่าการเกษตรต้องลงมือปฏิบัติเอง
1: การเรียนรู้จากปราชญ์ชาวบ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนั้นทำให้เกษตรกรเข้าใจว่าการแก้ปัญหาดินเปรี้ยวไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปหากรู้จักธรรมชาติของดินและเลือกใช้วิธีการที่เหมาะสมการฟื้นฟูดินจึงไม่ใช่เรื่องยากค่ะหากแก้ปัญหาดินได้และมีวิธีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็ส่งผลให้ผลผลิตที่ปลูกเจริญเติบโตได้ดีเป็นการเพิ่มรายได้ลดต้นทุนและสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับครอบครัวซึ่งการบูรณาการองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสนะคะที่เดินควบคู่กับภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านนั้นคือพลังสำคัญในการพลิกฟื้นดินเปรี้ยวให้กลับมาสร้างผลผลิตสร้างรายได้และเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรได้อย่างยั่งยืนคุณผู้ชมคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับวันนี้นะคะที่พี่ต้นค่ะได้พาคุณผู้ชมนะคะมาเรียนรู้ในเรื่องของการเตรียมดินค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งนะคะที่ทางวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสค่ะได้ร่วมกับปราชญ์ชาวบ้านนะคะเพื่อที่จะให้องค์ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีการเตรียมดินที่ถูกวิธีก็สามารถทำการเกษตรได้อย่างมีคุณภาพค่ะทั้งหมดนี้นะคะคือรายการเกษตรทำกินในวันนี้ค่ะอย่างที่พี่ต้นบอกทุกครั้งเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะว่ารายการเกษตรนั้นไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่ปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรกับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นค่ะคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะลงพื้นที่

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าผ้าสบายเนี่ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี่ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี่ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ต่างที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: ขอดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยิง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้เราเจอกันในเช้าวันอังคารที่6ตุลาคม2569นะคะอยู่กับเราสองคนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณถิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยก็มาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำนะคะแม้ว่าตอนนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครก็ตอนนี้เริ่มคลี่คลายดีขึ้นหลายจุดที่เคยท่วมไม่ว่าจะเป็นลาดพร้าวไม่ว่าจะเป็นย่านบางเขนตอนนี้ลดลงหมดแล้วนะคะเหลือแค่ลาดกระบังแล้วก็ที่คลองจันที่ยังต้องเร่งระบายน้ำออกนะคะแต่ว่าพื้นที่ฝั่งตะวันออกตะวันตกก็ยังคงหนักหน่วงอยู่นะคะแล้วที่สำคัญต้องเฝ้าระวังฝนที่จะเข้ามาเติมในช่วงวัน2วันนี้ด้วยแล้วอีก1รอบก็คือวันที่10และ11ตุลาคมที่จะต้องเฝ้าระวังฝนเพิ่มเติม
0: ภาพรวมในกรุงเทพมหานครปริมณฑลจะเป็นลักษณะของการพร่องน้ำเพื่อที่จะรองรับน้ำที่อาจจะกลับมาท
1: ั้
0: งเรื่องของน้ำเหนือแล้วก็น้ำฝนนะครับยังสถานการณ์ที่นิ่งนอนใจไม่ได้ดังนั้นต้องติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะส่วนบ้านที่ถูกน้ำท่วมไปตั้งแต่วันที่25-26ที่ผ่านมานะคะถ้าหากว่ายื่นขอรับเงินชดเชยช่วยเหลือเยียวยาเนี่ยท่านนายกบอกว่าล็อตแรกจะโอนให้ภายในสัปดาห์นี้เลยนะคะก็ตรวจเช็คถ้าหากว่าผ่านเกณฑ์ก็จะได้รับเงินชดเชยเยียวยา2ช่องทางนะคะช่องทางแรกหรือว่าส่วนแรกที่จะได้ก็คือจากกรุงเทพมหานครหรือว่าจากทางจังหวัดและอีก1ส่วนก็คือจากรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีและเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ต่างๆและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีโดยเมื่อวานนี้ณมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดเตรียมถุงสิ่งของพระราชทานเพื่อนำไปช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่อยู่ในขณะนี้โดยมีเจ้าหน้าที่

0: ่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จิตอาสาพระราชทานนักเรียนและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรจุสิ่งของอุปโภคบริโภคลงในถุงพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญถุงสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคและถุงสิ่งของพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบให้แก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครดังนี้ณชุมชนร่วมพลังพัฒนาชุมชนหมู่8ร่วมใจพัฒนาชุมชนวังตาหนวดพัฒนาเขตคลองสามวาณหมู่บ้านอาริยาโคโมลาดกระบังสุวรรณภูมิและชุมชนเอื้ออาทรลาดกระบัง1เขตลาดกระบังเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเป็นการเบื้องต้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นบริเวณกว้างปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงอย่างพื้นที่ปลอดภัย
1: อย่างที่คุณจินตนาบอกไปตั้งแต่ช่วงแรกนะครับว่าการเยียวยาในสัปดาห์นี้น่าจะเริ่มกระบวนการที่แล้วเพราะนายกรัฐมนตรีกำชับมาตั้งแต่ต้นนะครับว่ากระบวนการเยียวยานั้นหากน้ำลดไม่ต้องรอให้ลดทั้งหมดลดทีละพื้นที่ก็ให้สำรวจทีละพื้นที่และเร่งเยียวยานะครับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยมีการสั่งเร่งรัดทยอยการจ่ายเงินโดยไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูเสร็จสิ้นครับซึ่งขณะนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนเงินงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วคาดว่าล็อตแรกจะเข้าภายในสัปดาห์นี้ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติหรือบก.ปปช.เพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการช่วยเหลือประชาชนโดยกำชับทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเร่งสำรวจความเสียหายรายครัวเรือนและจะทำทะเบียนส่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปป.เพื่อเร่งโอนเงินเยียวยาให้กับประชาชนโดยไม่ต้องรอให้การตรวจสอบครบทุกพื้นที่และไม่ต้องรอให้การฟื้นฟูแล้วเสร็จรวมถึงไม่ต้องรอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้โอนงบประมาณไปยังธนาคารออมสินแล้วเพื่อจ่ายเงินเข้าบัญชีพี่น้องประชาชนได้ทันทีที่มีข้อมูลยืนยันความถูกต้องในสัปดาห์นี้ครับ
2: เราเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับครอบคลุมในพื้นที่ขอให้เร่งดำเนินการลงทะเบียนสำรวจจำนวนครัวเรือนที่จะได้รับการเยียวยาให้เรียบร้อยเพราะว่าเท่าที่ทราบเนี่ยส่วนใหญ่เกือบ 100% จะเข้าข่ายที่ได้รับการเยียวยาแล้วนะครับก็ผมอยากให้เร่งดำเนินการเลยในทยอยทำเข้ามาถึงเมื่อไหร่นำเสนออันนี้ต้องเข้าคณะรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมท่านเงินเยียวยาเนี่ย
3: ได้เงินมาแล้วครับ
2: ไม่ต้องเข้าแล้วนะ
3: เข้าครับนอกจากจะขอเพิ่ม
2: ถ้าไม่เข้าก็ขอให้เร่งทยอยจ่ายตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับไม่ต้องไปรอว่าโอ้เดี๋ยวขอให้ครบก่อนแล้วค่อยจ่ายหรือรอให้น้ำท่วมแล้วการฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยก่อนค่อยจ่ายไม่จำเป็นเพราะว่างบประมาณที่กันเอาไว้ก็กันไว้ตั้งแต่ปี69แล้วนะครับแล้วก็ได้สำนักงบประมาณก็โอนไปเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนมีความลำบากอยู่ก็ขอให้ดำเนินการจ่ายเงินเยียวยานะครับตามคิวที่เข้ามาเลยนะครับทุกวันก็จ่ายไปไม่เป็นไรนะครับก็ใช้เจ้าหน้าที่มาคอยดูแลบัญชีต่างๆให้เรียบร้อยนะครับ
1: นายกรัฐมนตรียังระบุถึงงบประมาณการเยียวยา 4,700 พันล้านบาทว่าเป็นงบประมาณที่เหลืออยู่ซึ่งปกติจะคืนให้กับคลังเพื่อนำไปชำระหนี้ต่างๆเหมือนกับปีที่ผ่านมาแต่เมื่อเกิดสถานการณ์เช่นนี้ก็ต้องนำมาใช้ซึ่งหากไม่พอก็ต้องไปดูในส่วนของงบประมาณปี2570ว่าจะจัดสรรได้อย่างไรแต่จากการสำรวจเบื้องต้นยืนยันว่าน่าจะเพียงพอครับ
2: ตอนแรกก็นึกว่าจะเอาไปคืน

0: คลังให้คลังเอาไปชำระไอ้หนี้ต่างๆที่เขามีอยู่เหมือนปีที่แล้วปีแล้วผมคืนให้คลังไปน่าจะใกล้ๆหมื่นล้านแล้วเขาก็ไปชำระหนี้ธกส.อะไรนะแต่ว่าพอปีนี้เนี่ยจริงๆก็เตรียมจะไปชำระหนี้อยู่ประมาณ 2,000 กว่าล้านก็เกิดเหตุการณ์น้ำท่วมนี้ก่อนก็เลยไอ้เรื่องชำระนี่ก็เดี๋ยวไปดูว่างบปี70จะจัดสรรยังไงได้แต่ว่าไอ้ส่วนที่เป็นงบ69ก็ต้องเอามาสำรองไว้ใช้เยียวยาแล้วก็รับมือกับสถานการณ์อุทกภัยที่มันเพิ่งเกิดขึ้นถ้ามันไม่พอก็ต้องใช้งบปี70
1: ก็คือสามารถ
0: แต่ว่าผมก็ตำรวจเบื้องต้นก็น่าจะพอนะครับ
2: ก็เป็นการยืนยันจากนายกรัฐมนตรีนะครับว่างบประมาณการเยียวยา 4,700 ล้านบาทจะบริหารจัดการอย่างเต็มที่ถ้าไม่พอก็ 2,570 ที่กำลังจะมาถึงนะครับขณะที่นายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยยืนยันความพร้อมจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยล็อตแรกภายในสัปดาห์นี้นะครับซึ่งปัจจุบันมียอดผู้ลงทะเบียนขอรับเงินเยียวยาเข้ามาแล้วกว่า1ล้านคนอาจทำให้ระบบมีความล่าช้าไปบ้างในช่วงแรกๆส่วนกลุ่มเปราะบางหรือผู้สูงอายุที่อยู่ในศูนย์พักพิงและไม่สะดวกลงทะเบียนด้วยตนเองก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกด้วยการลงทะเบียนนี้ยังไม่มีการกำหนดวันปิดรับครับ
3: เงินเยียวยาที่ทางคณะรัฐมนตรีมีมติให้มา 4,700 ล้านนะครับมาที่กรมป้องกันกรมป้องกันเนี่ยโอนทั้งก้อนให้ธนาคารออมสินแล้วก็ออมสินก็จะไปดูในเรื่องของคนที่มาแจ้งมาอะไรถ้าเข้าหลักเกณฑ์ปุ๊บเขาใช้เวลาตรวจสอบสักวันสองวันก็เงินก็เข้าได้แล้วครับแล้วเราไม่รอปล่อยทีทั้งก้อนตกลงกับออมสินแล้วว่าใครพร้อมก่อนถูกต้องก่อนก็ได้เงินไปก่อนทีละบัญชีทีละบัญชีครับโอ้ล้านกว่าคนแล้วครับลงทะเบียนเร็วมากครับอาจจะติดขัดบ้างเพราะว่าเข้าไปใช้กันเยอะแต่ก็ได้ล้านกว่าคนแล้วครับกลุ่มที่ไม่สะดวกในการลงเองอย่างเช่นผู้สูงอายุหรือเมื่อกี้ถามเรื่องอยู่ในศูนย์พักพิงนะก็จะมีคนมีเจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปดูแลครับคอยแนะนำคอยช่วย
4: ด้านดร.สิริพรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ปภ.ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยว่าการช่วยเหลือแบ่งเป็น2ส่วนได้แก่ส่วนที่1เป็นเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ทางกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบภัยได้ทยอยดำเนินการสำรวจข้อมูลและจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ประชาชนแล้วนะคะส่วนที่2มาจากการช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีสำหรับประชาชนที่ประสบอุทกภัยโดยกรณีน้ำท่วมที่อยู่อาศัยประจำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายก็จะได้รับเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทกรณีน้ำท่วมขังตั้งแต่7วันขึ้นไปทรัพย์สินเสียหายหรือไม่เสียหายก็แล้วแต่นะคะถ้าเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเช่นกันและกรณีที่อยู่อาศัยประจำและอาคารสูงถูกน้ำล้อมตั้งแต่7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 5,000 บาทค่ะสำหรับการยืนยันข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐประชาชนสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลได้ที่เมนูคำร้องของฉันในช่องแก้ไขข้อมูลและขอให้ประชาชนตรวจสอบวันที่เกิดภัยให้ตรงกับวันที่เกิดเหตุจริงและสอดคล้องกับเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้การตรวจสอบสิทธิ์เป็นไปอย่างถูกต้องด้วยนะคะทั้งนี้ปภ.ได้ประสานและชี้แจงไปยังกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ให้ความช่วยเหลือรวม65จังหวัดเพื่อเร่งสำรวจและยืนยันข้อมูลมายังปภ.โดยเมื่อได้รับข้อมูลแล้วปภ.ก็จะดำเนินการตรวจสอบภายใน2วันก่อนส่งต่อให้ธนาคารออมสินตรวจสอบและดำเนินการโอนเงินให้แก่ประชาชนภายใน3วันทำการซึ่งจะทำให้สามารถดำเนินการจ่ายเงินช่วยเหลือได้ภายในสัปดาห์นี้ค่ะ
2: อย่างที่บอกไปนะครับแม้ว่าสถานการณ์หลายพื้นที่เริ่มดีขึ้นแต่ว่ายังนิ่งนอนใจไม่ได้จะต้องเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง

0: นายนภินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวมถึงหน่วยงานระบบมากยิ่งขึ้นและมองว่าการจัดการน้ำในพื้นที่ภาคกลางถือว่าเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการน้ำแต่มีปัญหาที่เห็นจากการลงพื้นที่คือต่างคนต่างทำทำให้เกิดปัญหาซึ่งนายกรัฐมนตรีสั่งการให้มีการบูรณาการและใช้ข้อมูลชุดเดียวกันแล้วส่วนการประชุมเป็นการหารือถึงแนวโน้มของสถานการณ์อุทกภัยและการคาดการณ์ลักษณะของอากาศประเมินสถานการณ์ล่วงหน้า 7-10 วันรวมไปถึงการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำท่าจีนลุ่มน้ำแม่กลองและลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และพิจารณาปัญหาอุปสรรคความต้องการการขอรับการสนับสนุนของจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางด้วยครับ
1: ส่วนสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ฝั่งตะวันออกอย่างที่จังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ได้รับผลกระทบและที่สำคัญต้องระวังน้ำจากแม่น้ำปราจีนบุรีนครนายกมาเติมเพิ่มเติมด้วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ลงพื้นที่ไปพร้อมกันไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะไปติดตามสถานการณ์อุทกภัยและผลกระทบที่เกิดขึ้นเพื่อบูรณาการความร่วมมือของหน่วยงานภาครัฐเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานสถานการณ์ปัญหาและผลกระทบตลอดจนแนวทางการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนจากนั้นคณะลงพื้นที่วัดหัวไซตำบลหัวไซอำเภอบางคล้าไปเยี่ยมศูนย์พักพิงและพบปะพูดคุยสอบถามความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชนและผู้ประสบภัยโดยตรงพร้อมทั้งยังได้ให้กำลังใจและติดตามการดูแลช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนำข้อมูลและความต้องการของประชาชนไปประสานการช่วยเหลือให้ตรงกับสภาพปัญหาและความจำเป็นในพื้นที่โดยนายสุชาติได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของการดูแลประชาชนในพื้นที่ประสบภัยทั้งด้านความปลอดภัยการดำรงชีวิตการเข้าถึงความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีเพื่อให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมตลอดช่วงสถานการณ์อุทกภัยนี้ทั้งนี้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เตรียมความพร้อมทั้งด้านบุคลากรอุปกรณ์เครื่องมือและรถโรงครัวสำหรับสนับสนุนอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่ผู้ประสบภัยรวมถึงสนับสนุนอุปกรณ์การเร่งผลักดันและระบายน้ำในพื้นที่พร้อมประสานข้อมูลกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การช่วยเหลือประชาชนและการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึง
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ไปที่ปทุมธานีครับติดตามผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยที่มีต่อกลุ่มพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และก็ชาวประมงในพื้นที่อำเภอเมืองปทุมธานีรวมถึงอำเภอสามโคกครับมีการกำชับให้ทุกหน่วยงานและเตรียมความพร้อมในการวางแผนรับมือสภาพอากาศในสัปดาห์ต่อไปเนื่องจากต้นสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องของฝนที่อาจจะเติมเข้ามาครับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดปทุมธานีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำโดยมีนางสาวธนิยาในพินิจผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมให้ข้อมูลในพื้นที่นายวัชรพลเปิดเผยว่าจากปริมาณการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในปัจจุบันอาจมีผลกระทบต่อจังหวัดปทุมธานีในพื้นที่นอกคันกั้นน้ำหรือชุมชนและริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาโดยเฉพาะอำเภอเมืองปทุมธานีและอำเภอสามโคกระดับน้ำริมฝั่งอาจสูงขึ้นประมาณ 20-60 เซนติเมตรทำให้น้ำล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนพื้นที่ริมน้ำและแพปลาหรือร้านอาหารริมน้ำได้แต่พื้นที่ภายในคันกั้นน้ำยังปลอดภัยแต่ต้องเฝ้าระมัดระวังจุดรั่วซึมคลองสาขาและช่วงที่น้ำทะเลหนุนสูงครับส่วนพื้นที่เกษตรกรรมในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำหรือนอกแนวคันกั้นน้ำเสี่ยงต่อการถูกน้ำท่วมจึงแนะนำให้พี่น้องเกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิต ที่

0: สามารถเก็บเกี่ยวได้หรือสัตว์เลี้ยงให้เคลื่อนย้ายได้ทันทีซึ่งหากไม่มีฝนตกหนักซ้ำคาดว่าระดับน้ำจะค่อยๆเริ่มลดลงและกลับเข้าสู่ภาวะปกติช่วงกลางถึงปลายเดือนนี้แต่หากมีฝนใหม่หรือว่าน้ำทะเลหนุนระยะเวลาท่วมขังอาจจะลากยาวไปจนถึงต้นเดือนพฤศจิกายนนะครับนายวัชรพลยังกล่าวว่าปัญหาอุทกภัยทำให้พื้นที่การผลิตและผลผลิตทางการเกษตรได้รับความเสียหายเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนและราคามีความสูงขึ้นซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งสำรวจพื้นที่เสียหายและจะเร่งช่วยเหลือเพื่อให้พี่น้องเกษตรกรได้ฟื้นตัวและทำการผลิตได้ใหม่ได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าแนวทางการช่วยบรรเทาความขาดแคลนทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้อตก.จัดพื้นที่อตก.ได้แก่กรุงเทพมหานครพิษณุโลกนครสวรรค์ให้กับผู้ผลิตที่เขาไม่ได้ประสบปัญหาน้ำท่วมมาขายสินค้าในราคาที่ไม่ผ่านกลกลางอันนี้เนี่ยจะเป็นการบรรเทาสินค้าราคาแพงให้กับพี่น้องประชาชนได้ก่อนครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะยังได้ร่วมมอบถุงยางชีพให้กับประชาชนที่ประสบอุทกภัยในชุมชนวัดหงปทุมมาวาดตำบลบางปลอกอำเภอเมืองปทุมธานีครับแล้วก็เยี่ยมกลุ่มผู้เลี้ยงปลาตำบลบางเตยอำเภอสามโคกพร้อมกับมอบถุงยางชีพจากนั้นไปติดตามระดับน้ำที่บริเวณท่าเรือวัดสามัคคียารามตำบลคลองควายอำเภอสามโคกแล้วก็มีการมอบถุงยางชีพให้แก่ประชาชนและสุดท้ายไปให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยและมอบถุงยางชีพที่บริเวณวัดเจดีทองตำบลคลองควายอำเภอสามโคกครับ
1: ยังอยู่ที่ปทุมธานีนะคะแต่ว่าขยับเข้ามาที่โซนรังสิตตอนนี้ก็ยังคงมีจุดที่น้ำท่วมขังอยู่นะคะท่วมมาตั้งแต่วันที่25-26กันยายนแล้วเพราะว่าระดับยังล้นตลิ่งอยู่ก็ทำให้ตอนนี้ท่วมเสียนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงได้ประสานการทำงานร่วมกับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปที่รังสิตจังหวัดปทุมธานีค่ะบูรณาการความร่วมมือในการเดินหน้าเร่งบำบัดน้ำเน่าเสียควบคู่กับการสื่อสารข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึงโดยภารกิจเมื่อวานนี้นะคะมุ่งเน้นการดูแลน้ำที่ยังคงขังอยู่ในพื้นที่รังสิตโดยมีการลงพื้นที่ไปที่บริเวณหมู่บ้านช้างทองบริเวณข้างโรงเรียนอุดมวิทยาภายในชุมชนสหกรณ์มั่นคงมิตรสัมพันธ์เพื่อดำเนินการเติมจุลินทรีย์ลงในบริเวณน้ำขังมีเป้าหมายเพื่อช่วยย่อยสลายสารอินทรีย์และลดการเน่าเสียของน้ำรวมถึงช่วยบรรเทาปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์เป็นการดูแลสภาพแวดล้อมและลดผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ระหว่างที่ยังมีน้ำตกค้างอยู่สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้เป็นความร่วมมือแบบบูรณาการระหว่างกระทรวงมหาดไทยและสำนักนายกรัฐมนตรีโดยนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประสานการทำงานร่วมกับดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในนามรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีได้ลงพื้นที่ไปที่รังสิตปทุมธานีเพื่อบูรณาการความร่วมมือในการช่วยเหลือและฟื้นฟูประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยนายเจเศษกล่าวว่าการดูแลประชาชนหลังสถานการณ์อุทกภัยไม่ได้สิ้นสุดลงเมื่อระดับน้ำลดลงนะคะแต่ยังต้องเร่งดำเนินการในระยะฟื้นฟูโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังซึ่งอาจส่งผลต่อสภาพแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชนจึงจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันแก้ไขปัญหาจนกว่าสถานการณ์จะกลับสู่ภาวะปกติขณะที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ที่ยังคงมีน้ำท่วมขังพร้อมให้บูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือและลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนให้ได้มากที่สุดค่ะ
0: พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ายังมีเรื่องของสถานการณ์น้ำและการฟื้นฟูเยียวยาหลังเกิดอุทกภัยอยู่นะครับติดตามใน MBT News ข่าวเช้าช่วงหน้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:26 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับอยู่ที่การลงพื้นที่ของท่านรัฐมนตรีเพื่อให้เห็นปัญหาจริงๆจากในพื้นที่นะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่กาญจนบุรีประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองโดยเฉพาะผลกระทบกับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนนะครับนายณปินทร ศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ประชุมและติดตามการบริหารจัดการน้ำและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในลุ่มน้ำแม่กลองที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสำนักงานชลประทานที่13อำเภอท่าม่วงของจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดกาญจนบุรีราชบุรีสมุทรสงครามและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมโดยจากข้อมูลที่มีการรายงานต่อที่ประชุมระบุว่าประชาชนในพื้นที่อำเภอท่าม่วงอำเภอท่ามะกาอำเภอด่านมะขามเตี้ยของจังหวัดกาญจนบุรีรวมถึงบางพื้นที่ของจังหวัดราชบุรีและจังหวัดสมุทรสงครามกำลังได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมจากการระบายน้ำของเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์พังเขื่อนแม่กลองซึ่งทำหน้าที่ทดน้ำแม้ว่าหลายพื้นที่ระดับน้ำจะเริ่มลดลงแล้วแต่ว่าบางจุดยังมีน้ำท่วมขังจึงได้ร้องขอเครื่องสูบน้ำเพื่อสูบน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่นอกจากนี้ที่ประชุมยังมีการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับสถานการณ์อุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่4-12 ตุลาคมนี้โดยเสนอให้การระบายน้ำไม่เกิน 1,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัยซ้ำในพื้นที่ด้วยเขื่อนวชิราลงกรณ์มีปริมาณน้ำในอ่างร้อยละ 99.1 และเขื่อนศรีนครินทร์ร้อยละ 95.9มีการระบายน้ำจากเขื่อนตามแผนสำหรับแม่น้ำแควน้อยและแม่น้ำแควใหญ่มีแนวโน้มระดับน้ำลดลงส่วนเขื่อนแม่กลองมีการระบายน้ำท้ายเขื่อน 1,023 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำหากสถานการณ์น้ำคลี่คลายให้เร่งสำรวจความเสียหายและจ่ายเงินเยียวยากับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบปริมาณน้ำตามเขื่อนหลักนะคะที่ตอนนี้หลายคนก็กังวลว่าถ้าหากว่าฝนตกเพิ่มลงมาเนี่ยฝนตกหนักเนี่ยนะคะจะทำให้ปริมาณน้ำในเขื่อนต่างๆเนี่ยมันเพิ่มจนเก็บกักได้เต็มหรือเปล่านะคะแล้วก็ที่สำคัญก็กังวลว่าจะมีการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเนี่ยเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือไม่แต่ว่าล่าสุดกรมชลประทานยืนยันนะคะว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีช่องว่างพอรับมวลน้ำจากทางภาคเหนือแล้วก็ย้ำด้วยนะคะว่าปริมาณการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาขณะนี้จะไม่กระทบต่อตัวเมืองทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแต่ว่าก็ได้สั่งเฝ้าระวังลุ่มน้ำบางปะกงและเขื่อนแก่งกระจานเตรียมรับมือฝนตกหนักในช่วงวันที่10-11 ตุลาคมนี้ไว้ด้วยค่ะนายธเนศสมบูรณ์ผู้อำนวยการสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชลประทานเปิดเผยว่าเขื่อนภูมิพลและเขื่อนสิริกิติ์ยังมีช่องว่างความจุเพียงพอในการรองรับน้ำจากภาคเหนือโดยมีความจำเป็นต้องคงการระบายน้ำจากเขื่อนเจ้าพระยาเอาไว้ที่ 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อพร่องน้ำรองรับฝนที่จะตกเพิ่มในเขตแม่น้ำปิงซึ่งการระบายน้ำดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำตั้งแต่จังหวัดชัยนาทไปจนถึงสมุทรปราการโดยเฉพาะพื้นที่ริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำอย่างไรก็ตามยังยืนยันว่าจะไม่ส่งผลกระทบและไม่ล้นคันกั้นน้ำเข้าสู่เขตตัวเมืองกรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยขอให้ประชาชนเฝ้าระวังน้ำฝนในช่วงที่จะตกในช่วงวันที่10-11 ตุลาคมนี้ด้วยค่ะ
2: เขื่อนภูมิพลครับมีปริมาณน้ำ68%เขื่อนสิริกิติ์มี81%นะครับตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้รายงานว่ามีฝนตกภาคเหนือเราก็ยืนยันว่าเขื่อนทั้งสองแห่งมีความจุที่ว่างช่องว่างเพียงพอต่อการรับน้ำในภาคเหนือแน่นอนครับการน้ำที่เราระบาย 2,500 ลูกบาศก์เมตรต่อทีนั้นนะครับมาถึงกรุงเทพมหานครแล้วนะครับแล้วก็ไหลผ่านจังหวัดสมุทรปราการแล้วนะครับฉะนั้นตามที่ท่านสังเกตระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับท่านก็จะเห็นว่าน้ำก็จะทรงๆประมาณนี้ครับในทั้งเขตทั้งอยุธยาเองรวมทั้งแถวกรุงเทพและปริมณฑลครับเรามั่นใจครับว่าระดับน้ำที่เราระบายประมาณนี้ครับไม่มีผลกระทบที่จะล้นคันกั้นน้ำของกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑลเข้าสู่ในตัวเขตตัวเมืองอย่างแน่นอนนะครับ
1: ส่วนสถานการณ์น้ำในภูมิภาคอื่นๆอย่างพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะเขตลุ่มน้ำบางปะกงและแม่น้ำปราจีนบุรีขณะนี้มวลน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีที่เอ่อล้นเข้าท่วมบ้านเรือนมีแนวโน้มลดลงอย่างช้าๆทางกรมชลประทานก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังมวลน้ำก้อนดังกล่าวอย่างใกล้ชิดเนื่องจากมวลน้ำจากจังหวัดปราจีนบุรีได้ไหลลงมาสมทบกับแม่น้ำบางปะกงและกำลังจะรวมกับน้ำจากแม่น้ำนครนายกทางโครงการชลประทานในพื้นที่จึงได้ประสานงานกับเขื่อนขุนด่านประการชนในการลดการระบายน้ำลงเพื่อช่วยลดปริมาณมวลน้ำที่จะไหลผ่านและหนุนสูงในแม่น้ำบางปะกงพร้อมทั้งจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องตลอด24ชั่วโมง
0: พูดถึงกรุงเทพมหานครเมื่อสักครู่นี้สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะฝั่งตะวันออกเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับโดยเน้นการระบายน้ำออกจากพื้นผิวการจราจรสายหลักให้รถเล็กสามารถสัญจรได้เป็นลำดับแรกก่อนเตรียมขยายผลนำเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือในระดับหมู่บ้านและก็ชุมชนที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่ครับนายวิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าเจ้าหน้าที่ยังคงระดมกำลังกู้พื้นที่อย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนซึ่งขณะนี้สถานการณ์ในหลายจุดเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้าสำหรับการดำเนินงานในระยะนี้ทางกรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการเร่งระบายน้ำออกจากถนนสายหลักที่ยังมีน้ำท่วมขังเป็นลำดับแรกเพื่อรถยนต์ขนาดเล็กสามารถใช้เส้นทางสัญจรได้ตามปกติจากนั้นจะขยายกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือตามหมู่บ้านและชุมชนต่างๆต่อไปปัจจุบันพบว่าพื้นที่ถนนสายหลักที่มีปริมาณน้ำท่วมขังเหลืออยู่เพียงไม่มากแล้วโดยแผนการปฏิบัติงานหลังจากนี้จะทยอยกู้พื้นที่ต่อเนื่องจากเขตลาดกระบังและเขตร่มเกล้ามุ่งหน้าไปยังเขตมีนบุรีและเขตหนองจอกพร้อมกันนี้ได้นำเครื่องสูบน้ำเข้าไปติดตั้งเสริมตามหมู่บ้านที่น้ำยังมีระดับลดลงได้ช้าและระบายได้ช้าเพื่อเร่งดึงน้ำจากพื้นที่ภายในชุมชนระบายออกสู่คลองสายย่อยและก็คลองสายหลักให้รวดเร็วที่สุดส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านนักกีฬาแหลมทองเจ้าหน้าที่ได้มีการติดตั้งและเดินเครื่องสูบน้ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาส่งผลให้พื้นที่บางฝั่งระดับน้ำลดลงและเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วอย่างไรก็ตามยังคงมีบางพื้นที่บางส่วนที่ระดับน้ำลดลงค่อนข้างช้าทำให้ต้องมีการเพิ่มกำลังเครื่องสูบน้ำเข้าไปสมทบเพื่อช่วยเร่งการระบายน้ำและก็ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเร็วที่สุดครับ
1: ค่ะจังหวัดไหนที่กำลังประสบอุทกภัยอยู่รัฐบาลก็กำลังเร่งเดินหน้าช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าจังหวัดไหนที่จะเกิดอุทกภัยต่อจากนี้เนี่ยก็มีการคาดการณ์กันว่าห้วงเวลาหลังจากนี้ไปพื้นที่จังหวัดทางภาคใต้ก็จะได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นเหมือนทุกปีที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรื่องของการเตรียมความพร้อมสำคัญค่ะปลัดกระทรวงมหาดไทยจึงได้กำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศบูรณาการรับมืออุทกภัย11ด้านโดยเฉพาะ14จังหวัดภาคใต้มีการสั่งการให้จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด24ชั่วโมงดูแลกลุ่มเปราะบางพร้อมเร่งเยียวยาฟื้นฟู

0: ให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยในฐานะรองผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติกล่าวว่าเพื่อให้การบริหารจัดการสถานการณ์อุทกภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้เน้นย้ำข้อสั่งการสำคัญ11ด้านตั้งแต่เรื่องของการบริหารจัดการการคัดการพื้นที่เสี่ยงและแนวโน้มสถานการณ์เพื่อแจ้งเตือนภัยให้จังหวัดที่มีสถานการณ์อุทกภัยหรือมีแนวโน้มได้รับผลกระทบโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำสำคัญจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและเปิดปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงส่วนจังหวัดที่มีความพร้อมด้านทรัพยากรและสิ่งของบริจาคให้ทำหน้าที่สนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดหรือว่าพื้นที่ที่มีความพร้อมน้อยกว่าให้เร่งจัดเตรียมระบบบริหารทางการแพทย์เตรียมระบบบริการทางการแพทย์ให้ครอบคลุมทุกมิติให้จังหวัดกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำนอกจากนี้นะคะให้จังหวัดที่คาดว่าจะเกิดสถานการณ์อุทกภัยในห้วงต่อไปโดยเฉพาะจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้เร่งทบทวนแผนเผชิญเหตุเป็นรายพื้นที่ระบุพื้นที่เสี่ยงแบ่งมอบภารกิจให้ชัดเจนหากจำเป็นต้องอพยพประชาชนและกลุ่มเปราะบางก็ให้เร่งอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหรือศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนเกิดสถานการณ์พร้อมให้กองทัพภาคที่4ฝ่ายปกครองอาสาสมัครและกู้ภัยจัดเตรียมกำลังพลเครื่องมือเครื่องจักรกลสาธารณภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวไว้ล่วงหน้าอย่างเหมาะสมโดยเร่งประชาสัมพันธ์ผ่านทุกช่องทางการสื่อสารอย่างถูกต้องและต่อเนื่องด้วยสำหรับการสำรวจความเสียหายและเยียวยาประชาชนรวมถึงการฟื้นฟูพื้นที่น้ำที่ลดแล้วให้กลับสู่ภาวะปกติก็ให้เร่งดำเนินการช่วยเหลือจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยเร็วจัดทำแผนบิ๊กคลีนนิ่งและฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้โดยเร็วและครอบคลุมทุกพื้นที่
1: และภาคใต้ลักษณะของน้ำที่มาเนี่ยเป็นน้ำป่าจากภูเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมาเร็วและมาแรงเมื่อวานนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กำชับพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางใต้นะครับว่าให้ท่านติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหน่วยงานราชการในพื้นที
0: ่
1: เพราะว่าพอแจ้งเตือนปุ๊บจะได้เตรียมการรับมือได้ทันทีนะฮะรวมถึงสถานการณ์ภาพรวมของน้ำที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันยังนิ่งนอนใจไม่ได้นะครับแปลว่าสถานการณ์ในพื้นที่ขณะนี้จะดีขึ้นแล้วอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับผู้ชมครับนอกจากเรื่องของน้ำแล้วการขับเคลื่อนเศรษฐกิจตอนนี้ก็ยังต้องเดินหน้าขับเคลื่อนขับคู่กันไปนะครับอย่างตอนนี้รัฐบาลเดินหน้าเตรียมความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจโดยนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานนะครับเตรียมพร้อมเต็มที่ที่โค้งสุดท้ายย้ำว่าประเทศไทยเนี่ยต้องใช้โอกาสนี้โชว์ศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นต่อยอดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจอยากเป็นรูปธรรมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการระดับชาติเพื่อเตรียมการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569โดยย้ำว่าประเทศไทยจะได้ประโยชน์มากหากการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ประสบความสำเร็จเพราะ191ประเทศที่เข้าร่วมการประชุมมีทั้งประมุขของประเทศหัวหน้ารัฐบาลรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรต่างๆพร้อมผู้ติดตามมากกว่า 10,000 คนเดินทางมาเพื่อพิจารณาศักยภาพของประเทศไทยแสวงหาโอกาสการลงทุนและจะเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆไทยจึงต้องใช้โอกาสนี้สร้างชื่อเสียงและประโยชน์ให้เกิดกับประเทศมากที่สุดในที่ประชุมได้มีการรับทราบกำหนดการสำคัญในช่วงการประชุมได้แก่พิธีเปิด Thailand Pavilion วันที่12ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจการเลี้ยงรับรองอาหารค่ำซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพวันที่14ตุลาคมณทำเนียบรัฐบาลการแสดงอัตลักษณ์ไทยวันที่15ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจและการประชุมเต็มคณะของผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศวันที่16ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจขณะที่นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงการประชุมในครั้งนี้ที่จะมีผู้นำและบุคคลสำคัญทั่วโลกเดินทางมาเยือนมากกว่า400คนแน่นอนว่าจะส่งผลดีต่อประเทศไทยเพราะการจัดการประชุมเช่นนี้จะสร้างความมั่นใจและมีหลายเวทีที่

0: จะพูดถึงเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยครับ
1: ส่วนทิศทางภาคอสังหาริมทรัพย์ของไทยซึ่งก็เป็นหนึ่งตัวแปรที่สะท้อนถึงภาวะเศรษฐกิจในประเทศนะคะทางด้าน EIC ก็บอกว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่ EC ไตรมาส2ปี2569ตอนนี้เริ่มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปแล้วนะคะยอดขายใหม่เนี่ยเพิ่มขึ้นประมาณ 23.2% ขณะที่สต็อกลดลงแต่ว่าก็ยังมีหน่วยเหลือขายกว่า 61,000 หน่วยก็ต้องใช้เวลาระบายกว่า3ปีจึงจะหมดค่ะนายมณะนิมิตวานิชผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่า REIC เปิดเผยว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ไตรมาส2ปี2569เริ่มฟื้นตัวแล้วโดยมียอดขายใหม่อยู่ที่ 4,491 หน่วยเพิ่มขึ้น 23.2% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนขณะที่หน่วยเหลือขายลดลง 5.3% เหลือ61,945 หน่วยคาดว่าจะใช้เวลาระบายสต็อกราว41เดือนหรือว่าประมาณ3ปีสำหรับจังหวัดชลบุรียังเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของ EEC ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น 39.1% โดยเฉพาะอาคารชุดนี่เติบโตถึง 74.1% ฟื้นตัวช้ากว่าและจะใช้เวลาระบายสต็อกประมาณ54เดือนจังหวัดระยองมีหน่วยเหลือขาย 16,491 หน่วยลดลง 4.1% โดยยอดขายอาคารชุดเพิ่มขึ้น 27.9% และสต็อกลดลง 25.5% แต่บางพื้นที่ก็ยังชะลอตัวโดยเฉพาะเมืองระยองที่มีอัตราดูดซับเพียงแค่ 1.1% เท่านั้นก็ทำให้ต้องใช้เวลาระบายสต็อกถึง88เดือนและจังหวัดฉะเชิงเทราหน่วยเสนอขายลดลงไป 12.1% ค่ะเหลืออยู่ที่ 6,354 หน่วยขณะที่ยอดขายใหม่เพิ่มขึ้น 17.3% และสต็อกลดลงไป 13.7% เหลืออยู่ที่ 5,919 หน่วยใช้เวลาระบายอีกประมาณ41เดือน
0: มาดูเรื่องการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐานของประเทศกันบ้างนะครับรอฟฟท.เดินหน้าเชื่อมต่อรถไฟฟ้าสายสีแดงเตรียมส่ง EV บัส2เส้นทางเพื่อเชื่อมสถานีรังสิตกับพื้นที่โดยรอบแล้วก็สายสีเขียวคาดว่าจะมีการทดลองให้บริการเมษายน2570นะครับพร้อมรับส่วนต่อขยาย2เส้นทางในปี2572ครับพลอากาศเอกคงศักดิ์จันทรโสภากรรมการและรักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทรถไฟฟ้ารฟท.จำกัดหรือรฟฟท.ผู้ให้บริการรถไฟชานเมืองสายสีแดงเปิดเผยว่ารฟฟท.เตรียมเพิ่มระบบขนส่งสาธารณะรองหรือฟีดเดอร์ที่สถานีรังสิตโดยนำรถโดยสารพลังงานไฟฟ้าหรือว่า EB บัสมาให้บริการ2เส้นทางเชื่อมพื้นที่โดยรอบสถานีรังสิตกับรถไฟฟ้าสายสีเขียวสถานีคูคตคาดว่าจะทดลองให้บริการช่วงเดือนเมษายน2570นะครับขณะเดียวกันรฟฟท.มีแผนเพิ่มระบบฟีดเดอร์ในสถานีอื่นๆเพื่ออำนวยความสะดวกในการเชื่อมต่อการเดินทางโดยปัจจุบันมีบริการรถดีเซลรางเส้นทางนครปฐมตลิ่งชันและ EV บัสสถานีหลัก4ไปศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนการรองรับการเดินทางในอนาคตรฟฟท.เตรียมพร้อมสำหรับส่วนต่อขยายสายสีแดง2เส้นทางได้แก่รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตระยะทาง 8.84 กิโลเมตรและตลิ่งชันสิริราชศาลายาระยะทาง 20.5 กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปี2572สำหรับกรณีการกลับมาบริการรถไฟฟ้า Airport Rail Link พลอากาศเอกคงศักดิ์บอกว่ารฟฟท.มีความพร้อมเนื่องจากมีประสบการณ์บริหารโครงการดังกล่าวมามากกว่า10ปีและเตรียมแผนรองรับไว้แล้วโดยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกระทรวงคมนาคมและการรถไฟแห่งประเทศไทยครับ
1: ช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้ายังมีประเด็นอื่นๆให้ติดตามกันค่ะ

บังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:45 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูเรื่องราวดีๆของอัตลักษณ์ไทยรวมถึงผ้าไทยด้วยกระทรวงมหาดไทยเปิดตัวหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ในโครงการสมุดภาพประวัติศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ40 พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญาเผยแพร่พระวิสัยทัศน์และพระกรณียกิจในการสืบสานผ้าไทยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่หัตถศิลป์ร่วมสมัยและความยั่งยืนนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคุณจินนารัตน์สัมพันธรัตน์นายกสมาคมแม่บ้านมหาดไทยและดร.สรินดาจามอนมานที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกร่วมถ่ายทอดที่มาและความสำคัญของหนังสือนารีรัตน์หัตถศิลป์ซึ่งได้รวบรวมพระกรณียกิจตลอดจนเนื้อหาเกี่ยวกับผ้าและหัตถกรรมไทยร่วมสมัยหนึ่งในสาระสำคัญก็คือแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกส่งเสริมให้ผ้าไทยสามารถสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวันเหมาะกับคนทุกเพศทุกวัยและทุกโอกาสพร้อมสร้างแรงกระตุ้นให้ช่างทอและผู้ประกอบการพัฒนาผลงานให้มีความร่วมสมัยเข้าถึงผู้บริโภครุ่นใหม่และสร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนรวมถึงแนวพระดำริแฟชั่นแห่งความยั่งยืนที่ให้ความสำคัญกับการใช้วัสดุจากธรรมชาติกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการฟื้นองค์ความรู้ดั้งเดิมนารีรัตน์หัตถศิลป์จึงไม่ใช่เพียงสมุดภาพบันทึกพระกรณียกิจแต่ยังเป็นคลังองค์ความรู้และบันทึกการเปลี่ยนผ่านของผ้าไทยและหัตถศิลป์ไทยจากรากฐานของภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่แฟชั่นร่วมสมัยเศรษฐกิจชุมชนและตลาดที่กว้างขึ้นโดยยังคงรักษาอัตลักษณ์และคุณค่าทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ไว้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดหนังสือเฉลิมพระเกียรติ40 พรรษาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์ราชกัญญานารีรัตน์หัตถศิลป์ฉบับดิจิทัลได้ที่ thailandotop.org/e/book/40/years นะคะได้ที่เว็บไซต์นี้นะคะขึ้นที่หน้าจอให้เรียบร้อยค่ะ
1: มาถึงงานสำคัญของชาวอุดรธานีก็คือพืชสวนโลกนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขนะครับและพิธีเจิมพระพุทธรูปบริเวณด้านข้างสวนไม้ภายในพื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกของจังหวัดอุดรธานีเป็น2พิธีสำคัญแห่งศรัทธาเพื่อเสริมสิริมงคลพร้อมเชื่อมคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเข้ากับความงดงามของพันไม้และภูมิทัศน์ครับโดยในพิธีประดิษฐานและเบิกเนตรพระศรีอริยเมตไตรพุทธภัทรบรมสุขเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารหรือวัดโพเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์สะท้อนความตั้งใจที่จะให้พื้นที่งานพืชสวนโลกมีคุณค่าทั้งด้านธรรมชาติการเรียนรู้และการเป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนและผู้มาเยือนจากทั่วทุกมุมโลกจากนั้นพระเทพวัชรธรรมโสพลหรือหลวงปู่ศิลาสิริจันโทนำประกอบพิธีเบิกเนตรพระพุทธรูปณสวนไม้พุทธประวัติเพื่อเสริมสิริมงคลแก่พื้นที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีก่อนต้อนรับผู้มาเยือนโอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำพระเทพวัชรธรรมโสพลเยี่ยมชมบริเวณโดยรอบและเมตตาให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานพร้อมทั้งติดตามความก้าวหน้าการจัดงานเพื่อให้เสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมเที่ยวชมงานในระหว่างวันที่1 พฤศจิกายน 2569ถึงวันที่14 มีนาคม 2570สำหรับพระพุทธรูปที่ประดิษฐานในอาคารเฉลิมพระเกียรติและพระพุทธรูปภายในสวนไม้พุทธประวัติเชื่อมโยงความงดงามของพุทธศิลป์เข้ากับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนาท่ามกลางความร่มรื่นของพันไม้เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความสงบพร้อมเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างธรรมชาติกับพุทธประวัติ ด้านนายกำพลตันสัจจาประธานสวนนงนุชเวลพัทยาเป็นผู้ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โครงการพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานีโดยการจัดภูมิทัศน์เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเชื่อมพื้นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปและสวนไม้พุทธประวัติให้กลมกลืนกับบรรยากาศของงานครับ
0: พาคุณผู้ชมไปกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวกันต่อนะคะกระทรวงคมนาคมบูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภาครัฐภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจจากกลุ่มผู้โดยสารรอต่อเที่ยวบินเพื่อเปลี่ยนเวลารอคอยให้เป็นเม็ดเงินกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการและชุมชนทั่วไทยค่ะนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าได้ลงนามหนังสือแสดงเจตนารมณ์ความร่วมมือเรื่องการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและการบริการของประเทศไทยร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกรมท่าอากาศยานบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนสมาคมสายการบินแห่งประเทศไทยบริษัทโรงแรมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจำกัดและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยคณะวิศวกรรมศาสตร์ความร่วมมือครั้งนี้ให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสจากกลุ่มผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องและผู้โดยสารรอต่อเที่ยวบินโดยพัฒนาสิทธิประโยชน์และเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับผู้โดยสารที่มีเวลารอเปลี่ยนเครื่องตั้งแต่6ถึง8ชั่วโมงขึ้นไปเช่นการนำผู้โดยสารเดินทางเข้าชมพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามหรือว่าไปเยี่ยมชมจุดแลนด์มาร์คสำคัญเพื่อสร้างความประทับใจและกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวซ้ำในอนาคตโดยคำนึงถึงความสะดวกและปลอดภัยโครงการดังกล่าวขับเคลื่อนภายใต้ชื่อโครงการ Amazing Thailand Transfer Passenger Privilege คาดว่าต้นปี2570นะคะจะสามารถนำร่องได้4สนามบินได้แก่สุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตแล้วก็ที่กระบี่ด้วยค่ะ
2: นี่คือจุดเริ่มต้นในการที่ว่าจะทำอย่างไรให้เขารู้จักประเทศไทยก่อนนี่คือประตูและหน้าต่างที่จะเชิญชวนและเป็นการเพิ่มศักยภาพให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยของเรา
3: เมื่อไหร่คะนโยบายนะคะที่ว่าเปลี่ยนเครื่องและให้ท่องเที่ยว
2: เราจะเริ่มในต้นปี2570ครับ
4: กี่สายการบินกี่สนามบิน
2: ที่สนามบินที่ขนาดนี้ที่เราดำเนินการได้มีสุวรรณภูมิดอนเมืองภูเก็ตและกระบี่
4: 4 แห่งก่อน
2: เพราะ4แห่งนี้ที่มีผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องครับที่นอกเหนือจากนั้นยังไม่มีผู้โดยสารเปลี่ยนเครื่องนะครับอาจจะมีในอนาคตอีกแห่งหนึ่งก็น่าจะเป็นที่จังหวัดสงขลาที่อำเภอหาดใหญ
1: ่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ส่งมอบเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Rep Agro ให้มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมกาญจนบุรีและราชบุรีครับสำหรับเข้ากล่องดังกล่าวเป็นนวัตกรรมจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มหาวิทยาลัยเขตหาดใหญ่แล้วก็ผลิตเชิงพาณิชย์โดยบริษัท PSU Agro Food จำกัดมีคุณสมบัติปลอดเชื้อสามารถเก็บรักษาได้นานถึง18เดือนโดยไม่ต้องแช่เย็นและเปิดรับประทานได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ไฟฟ้าแยกส่วนข้าวกับข้าวพร้อมเมนูที่เหมาะสมกับผู้บริโภคชาวไทยเช่นพะแนงไก่แกงส้มปลาทูและกะเพราไก่ปัจจุบันเนี่ยกำลังการผลิตประมาณ 1,800 แพ็คต่อวันและอยู่ระหว่างการขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตเป็น 20,000 แพ็คต่อวันรองรับความต้องการทั้งในภาวะปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินเข้ากล่องนวัตกรรมอาหารอย่างชีพ Grab Agoเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการพัฒนาศูนย์กลางนวัตกรรมอาหารภาคใต้นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเอกลักษณ์ของภาคใต้ซึ่งมีจุดเด่นด้านรสชาติเครื่องแกงและสมุนไพรให้สามารถต่อยอดสู่ตลาดเชิงพาณิชย์และตลาดต่างประเทศพร้อมเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา ทั้งนี้การดำเนินงานดังกล่าวจึงเป็นการนำงานวิจัยและนวัตกรรมจากสถาบันการศึกษามาใช้ประโยชน์ได้จริงทั้งในด้านการช่วยเหลือผู้ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยนะครับการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และการเพิ่มมูลค่าอาหารและผลิตภัณฑ์การเกษตรของภาคใต้เพื่อขับเคลื่อนสู่ตลาดในระดับประเทศและระดับโลกครับ
5: ตัวเมนูมีขยายผลเพิ่มเติมตามความต้องการของตลาดตอนนี้ก็มีผู้ประกอบการหลายรายอะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วที่เราพัฒนาตัวเมนูเพิ่มเติมร่วมกันตามตลาดปลายทางที่เขาไปศึกษามาแล้วว่าตลาดกลุ่มนั้นต้องการเมนูแบบไหนเราก็มาออกแบบตัวผลิตภัณฑ์แล้วก็ที่สำคัญผลิตภัณฑ์เราไม่ได้แค่ได้รับการรับรองอย.หรือ GMP นะเราต้องทำให้ได้มาตรฐานฮาลาลด้วยเพราะฉะนั้นในการเลือกใช้วัตถุดิบต่างๆก็ให้ตอบโจทย์ทั้งหมดนะคะตรงนี้ก็จะเป็นการพัฒนาต่อยอดร่วมกับผู้ประกอบการที่เข้ามาติดต่อประสานงานต่อไปค่ะ
1: โดยที่ผ่านมามอได้รับการสนับสนุนเข้ากล่องนวัตกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมาแล้วหลายพื้นที่ขณะที่ภาคใต้กำลังเข้าสู่ช่วงฤดูฝนมหาวิทยาลัยได้เตรียมความพร้อมด้านนวัตกรรมอาหารไว้เช่นเดียวกันเพื่อรองรับสถานการณ์และสามารถนำไปสนับสนุนประชาชนได้อย่างทันท่วงทีหากเกิดอุทกภัยหรือว่าภัยพิบัติในพื้นที่ครับคือที่ผ่านมาเนี่ยมอเขาก็มีการสนับสนุนเข้ากล่องลักษณะนี้ให้กับผู้ที่ประสบอุทกภัยหรือว่าภัยธรรมชาติอื่นๆมาแล้วอย่างต่อเนื่องดังนั้นที่มีการคาดการณ์ว่าภาคใต้อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากหรืออะไรก็ตามทีมอ.ก็มีการเตรียมความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับ
0: ใช่ค่ะแล้วก็นี่เป็นนวัตกรรมอาหารอย่างชีพที่อยู่ได้ถึง18เดือนเลยไม่ต้องอุ่นเลยนะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามความสำเร็จของหลักสูตรสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นซึ่งนำร่องใน9โรงเรียน6จังหวัดทั่วประเทศที่ไม่ได้สอนแค่ความรู้ในตำรานะคะแต่ว่าช่วยให้เด็กกว่า900คนมีภูมิคุ้มกันทางความคิดเคารพตนเองและส่งต่อความรู้ผ่านสื่อยุคใหม่ได้อย่างปลอดภัยติดตามได้จากรายงานค่ะ
6: ข่าวสารหลั่งไหลในโลกโซเชียลอย่างไม่หยุดยั้งการสร้างภูมิคุ้มกันทางความคิดและสุขภาวะทางเพศที่ถูกต้องให้วัยรุ่นจึงไม่ใช่เรื่องของการห้ามแต่คือการสร้างความเข้าใจและให้เด็กๆเห็นคุณค่าในตนเองหลักสูตรการสร้างเสริมสุขภาวะทางเพศและการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นจึงเริ่มต้นขึ้นเพื่อเปลี่ยนมุมมองเรื่องเพศในมิติใหม่ให้กับเด็กและเยาวชนปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มวัยรุ่นเป็นโจทย์ท้าทายของสังคมไทยจนนำมาสู่โครงการพัฒนารูปแบบและสร้างเครือข่ายสังคมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องเพศในเด็กและเยาวชนได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส.ปักหมุดนำร่องใน6จังหวัด9โรงเรียนต้นแบบในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ที่จังหวัดนครพนมขอนแก่นอุดรธานีสกลนครสระแก้วและจังหวัดนครศรีธรรมราชจากวิชาเพศศึกษาแบบเดิมสู่บทเรียนเสริมที่ครอบคลุมเจาะลึกและเข้าใจง่ายจากผู้เชี่ยวชาญยืนยันโดยเสียงสะท้อนจากครูแกนนำถึงความเป็นนวัตกรรมความรู้ที่เป็นเครื่องมือช่วยให้ครูนำไปใช้ได้อย่างสะดวกด้วยบรรยากาศแห่งการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์เกิดเป็นความเปลี่ยนแปลงทางความรู้และความคิดด้วยหลักสูตรนี้ผลจากการนำใช้หลักสูตรในระยะแรกเข้าถึงและส่งผ่านองค์ความรู้ไปสู่เยาวชนกว่า900คนถือเป็นการเริ่มต้นก้าวสำคัญสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคมในระบบนิเวศสุขภาวะของวัยรุ่น
7: ในหลักสูตรจะเป็นการที่ทำให้เด็กได้เข้าใจตัวเองมากขึ้น